0: จับกลุ่มเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นเมื่อวานก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสำคัญที่น่าสนใจสำคัญเลยเนี่ยนะฮะ
1: ใช่มีการไปบุกรวบนายกเฮงนะคะก็มีการเปิดเผยพฤติการมีเสียงสัมภาษณ์จากของบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วออกมาด้วยถึงพฤติการว่ามีการเรียกรับเงินเนี่ยสูงถึง 650,000 บาท
0: เรียกว่า2เรื่องนี้น่าจะเป็น2เรื่องหลักนะครับที่หลายฝ่ายก็จับตามองกันเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของกรณีการหัวสวกัน
1: เขาบอกไม่ใช้คำนี้แล้ว
0: ไม่ใช้คำนี้หรอ
1: โกงสวอันนี้ถ้าตามที่คุณยิ่งชีพบอกนะไม่ใช้หัวแล้ว
0: ใช้คำว่าโกงใช่ไหมเดี๋ยวมารอติดตามกันคุณผู้ชมแต่ว่าเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้จะพาไปดูเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานครับคุณผู้ชมครับในพื้นที่ของสระแก้วมีผู้ชายคนหนึ่งเขาใช้ระเบิดไปบอมครับไปทำการจี้ชิงทองอ่ะคุณผู้ชมใช้ระเบิดเนี่ยคว้างเข้าไปเพื่อเป็นการเปิดทางแล้วก็สามารถคว้าทองคำเนี่ย2ถาดใหญ่ๆเข้าไปได้เดี๋ยวไปดูภาพจากวงจรปิดกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับวินาทีที่เกิดเหตุนะฮะ
2: มันจะเอาระเบิดมาปาคนนี้นี่มาแล้ว
3: ไอ้ตัวไหน
2: เนี่ยตัวนี้เนี่ย
3: ไอ้เสื้อลายใช่มั้ย
2: ใช
3: ่กางเกงยีนเสื้อลายแบบที่ขาวดำ
0: เนี่ยคุณผู้ชมลองดูสิฮะพฤติการของพ่อหนุ่มเสื้อลายสก็อตคนนี้เนี่ยเขาเดินเข้ามาภายในห้างแห่งนี้แล้วก็ใช้อาวุธลักษณะคล้ายกับระเบิดเนี่ยคว้างเข้าไปกลางทางเดินเนี่ยแหละฮะมันก็เลยทำให้ผู้คนที่อยู่ภายในห้างแห่งนี้เนี่ยมันแตกตื่นกันเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะครับ
1: จริงๆคลิปนี้จะเห็นว่าเป็นภาพจากที่คนในเหตุการณ์ถ่ายเอาไว้ได้ถ้าเปิดเสียงอะค่ะจะได้ยินว่าจะได้ยินเสียงไปบอม1ครั้งไปบอม2ครั้งแล้วก็จะเป็นเสียงที่ไซเรนดังขึ้นแล้วคนในห้างก็เริ่มตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็แตกตื่นวิ่งหนีออกมาเนี่ยค่ะ
0: เนี่ยเป็นภาพเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
1: น่ากลัวมาก
0: น่ากลัวมากจริงๆคุณผู้ชมคือถ้าหากย้อนกลับไปดูพฤติการนี้แล้วลองดูฮะนี่ครั้งที่2ไปแล้วนะครับเนี่ย3ครับแล้วเห็นท่าไม่ดีก็ต้องออกจากพื้นที่กันไปก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยนะครับหากไปย้อนดูพฤติกรรมของคนร้ายที่เป็นผู้ชายลักษณะผอมสูงแล้วก็ใส่เสื้อลายสก็อตมาเนี่ยนะฮะจะพบว่าเมื่อวานในช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงครึ่งเนี่ยของเมื่อวานนี้นี่เนี่ยคุณผู้ชมดูฮะผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เดินเข้ามาโดยที่ใส่หมวกแล้วเหมือนกับว่ามีอุปกรณ์บางอย่างปิดบังใบหน้าไว้อย่างชัดเจนครับนี่ฮะแล้วทำทีเดินเข้ามาที่หน้าร้านทองแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงครับคว้างปาอาวุธที่คล้ายกับไปบอมเนี่ยลงกลางทางครับเหมือนเป็นการข่มขู่แล้วก็เป็นการเปิดทางหลังจากนั้นก็จะเห็นตามภาพคุณผู้ชมคนร้ายก็กระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปทุบตู้กระจกแล้วก็กวาดสร้อยทองเนี่ยออกไปจากห้างแห่งนี้อย่างรวดเร็วโดยทางประตูหลังนะครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยหลบหนีออกไปทางตัวเมืองอรัญญประเทศครับนี่ฮะโอ้โหนี่เขาทำอย่างใจเย็นมากจริงๆครับแล้วก็กวาดทองไปได้จำนวนมหาศาลมากจริงๆฮะตามรายงานข่าวนี่เหมือนกับว่าเอาทองออกไปได้2ถาดเน
1: ี่
0: ยมูลค่าเนี่ยเกือบ100บาทนะ100บาททองคำเนี่ยนะฮะ
1: คือจะเห็นว่าพอทุบกระจกเข้าไปแล้วจะมีภาพที่ถ่ายมาได้เอามือโกยจากไปแบบอย่างมากอะค
0: ่
1: ะทีนี้พอไปเจ้าหน้าที่ EOD เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็พบว่าคนร้ายใช้เป็นระเบิดไปบอมจริงๆเป็นการดัดแปลงใส่กระป๋องสีมีทั้งหมด4ลูกระเบิดไป2ลูกอีก2ลูกไม่ทำงานเท่ากับว่าเตรียมมาทั้งหมด4ลูกเพราะดีที่อีก2ลูกไม่ทำงานค่ะโดยถูกวางไว้ใกล้จุดเกิดเหตุแน่นอนทองที่คนร้ายได้ไปเป็นสร้อยคอทองคำหายไป2ถาดไปนับๆดูแล้วอะค่ะรวมๆประมาณ72บาทหรือว่ามูลค่าทองเนี่ย5ล้าน1แสนกว่าบาทช่วงนี้ทองแพงด้วย
0: ใช่ครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการกระจายกำลังไปตามเส้นทางต่างๆแล้วก็มีการตั้งด่านตรวจอย่างเข้มข้นในพื้นที่ของอรัญญประเทศและพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะพื้นที่จุดภูน้ำเกลี้ยงที่อำเภอโคกสูงแล้วก็พื้นที่หนองย่าแก้วรวมถึงเส้นทางที่จะเชื่อมต่อแนวเขตชายแดนเพื่อป้องกันผู้ก่อเหตุหลบหนีจะออกนอกนี่เป็นภาพนี้นะคุณผู้ชมฮะถ้าหากใครพบเห็นผู้ชายเนี่ย

0: ที่มีลักษณะท่าทางแบบนี้เนี่ยนะฮะผอมสูงอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าที่เราเห็นผมปลิว สยายเนี่ยเขาใส่วิกหรือเปล่าหรือว่าเป็นผมของเขาจริงๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าลักษณะจะเป็นแบบเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะคือตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือตั้งด่านตรวจอย่างเข้มข้นในพื้นที่ของอารัญญประเทศและพื้นที่ที่อาจจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อแนวเขตประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศนะครับซึ่งตำรวจก็ฝากมาบอกว่าหากพบเห็นบุคคลหรือว่าจักรยานยนต์ที่มีลักษณะตรงกับที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีห้ามเข้าใกล้ห้ามติดตามหรือห้ามพยายามจับกุมด้วยตัวเองเนื่องจากคนร้ายอาจจะมีอาวุธร้ายแรงก็เป็นไปได้เดี๋ยวขออนุญาตดูภาพตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปอีกทีได้ไหมครับจะได้เห็นว่ารูปพรรณสันฐานของเขาลักษณะท่าทางเป็นอย่างไรนะฮะ
1: มันจะมีภาพที่อยากเห็นเป็นคือจากข้อมูลของตำรวจเขาบอกว่ายานพาหนะใช้เป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่สีเทาการแต่งกายสวมหมวกลายสก็อตเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลเทาแล้วก็กางเกงยีนส์ขายาว
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะก็หากใครพบเห็นก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าไปเข้าใกล้นะคะให้โทรศัพท์ไปแจ้งที่สภ.อรัญญประเทศ
0: หรือว่าง่ายที่สุด191คุณผู้ชมนี่ลักษณะแบบนี้นะครับผอมสูงนี่นะฮะแต่ว่าสำคัญคือไม่ใส่สวมหมวกปิดบังใบหน้าหมดเลยเนี่ยนะฮะ
1: แต่คิดว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะมีความคืบหน้าเพราะปกติตำรวจจะใช้เวลาไม่นานถ้ากรณีที่ชิงทองแบบนี้ค่ะมาดูที่เชียงใหม่ค่ะตำรวจเขาเปิดปฏิบัติการซ้อนแผนจับกุมกลุ่มคนที่ไปลักพาตัวอาบังขายเนื้อ
0: ครับ
1: คือน้องชายของอาบังคนนี้ไปแจ้งตำรวจค่ะบอกว่าพี่ชายถูกคนที่น่าจะรู้จักกันหรือเปล่าไม่แน่ใจข่มขู่แล้วก็ลักพาตัวไปบอกว่าพี่ชายหายตัวไปถ้าต้องการให้พี่ชายคืนเนี่ยต้องเอาเงินมากกว่า 1,600,000 บาท
0: ครับ
1: แต่ทีนี้มีการต่อรองจะเหลือ 120,000 บาทที่สุดตำรวจสามารถซ้อนแผนค่ะนำเงินไปแล้วก็ล่อจับกุมจับได้ทั้งแก๊งโดยตำรวจเปิดเผยมาจากพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่ค่ะเขาจับกุม5ผู้ต้องหาในจำนวนนี้เนี่ยเป็นเยาวชนถึง4ผู้ต้องหาในคดีอุ้มลักพาตัวพ่อค้าเนื้อชาวอินเดียโดยบอกว่าเรียกค่าไถ่ถึง 600,000 บาทเนี่ยค่ะคือกลุ่มของผู้ก่อเหตุเหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงตี4ของวันที่27สิงหาคมค่ะนายฟาเซตแซ่ห่วงเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่เมืองเชียงใหม่บอกว่านายฟาอีสซึ่งเป็นพี่ชายของเขาเนี่ยถูกกลุ่มคนร้ายลักพาตัวไปโดยคนร้ายเนี่ยโทรกลับมาบอกว่าถ้าอยากให้ตัวพี่ชายคืนให้เอาเงินมาเรียกค่าไถ่เป็นเงิน 600,000 บาทก่อนจะมีการเจรจาต่อรองเหลือ 120,000 บาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการสืบสวนค่ะกระทั่งพบว่าประมาณตี 3นายฟาอีสถูกชายประมาณ4คนลักพาตัวไปจริงที่บริเวณถนนเจริญประเทศตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยคนร้ายใช้รถยนต์ Mazda สีดำไม่ติดแผ่นป้ายพาผู้เสียหายก็คือนายฟาอีสออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็พาเขาหลบหนีออกไปทีนี้ช่วง 8:00 นค่ะนายฟาเซตกำลังให้ข้อมูลก็คือน้องชายเนี่ยมาแจ้งความเรียบร้อยระหว่างที่กำลังให้ข้อมูลกับตำรวจว่าพี่ชายหายนายฟาอีสติดต่อทางโทรศัพท์กลับมาขณะที่กำลังคุยกับตำรวจแจ้งว่าถูกกลุ่มคนร้ายเรียกค่าถ่าย 600,000 มีการต่อรองจนเหลือ 120,000 จากนั้นคนร้ายมีการนัดหมายให้นายฟาเซตนำเงินไปวางไว้ที่บริเวณริมแม่น้ำปิงใกล้กับท่าเรือหางแมวป่อง
0: ทีนี้ก็เข้าทางตำรวจเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าโทรมาตอนที่กำลังไปแจ้งความตำรวจก็เลยบอกว่าอ่ะให้คุยกันไปนัดหมายสถานที่กันมาว่าจะไปที่ไหนเพราะตำรวจจะได้มีการวางแผนครับจัดกำลังไปเลยไปเฝ้าในจุดที่มีการนัดหมายจะส่งมอบเงินกันแล้วก็ให้ทางน้องชายของนายฟาอีสเนี่ยเอาเงินไปวางไว้แถวแถวเสาไฟฟ้าจุดที่คนร้ายเนี่ยได้มีการนัดหมายกันเอาไว้นะครับหลังจากที่ตัวน้องชายเนี่ยออกจากพื้นที่ที่เอาเงินไปวางไว้ไม่นานครับหลังจากนั้นกลุ่มคนร้ายที่ชื่อว่านายบาซูหรือว่านายชาวลิตเนี่ยเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจุดนัดหมายก่อนที่จะลงจากรถครับแล้วก็เปิดกล่องหยิบเอาเงินค่าไถ่ออกไปจังหวะนั้นเองเจ้าหน้าที่เขาก็เลยแสดงตัวจับกุมตัวทันทีครับนี่ฮะเรียบร้อยครับในกล่องนี้คุณผู้ชมเอาเงินไปซ่อนไว้นี่ตรงเสาไฟฟ้าครับนี่ก็จับกุมตัวนายบาซูนายบาซูเนี่ยหลังจากถูกจับกุมก็ให้ข้อมูลว่าตัวพี่ชายนายฟาอีสเนี่ยถูกจับไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่แถวแถวช้างเผือกตัวเมืองเชียงใหม่ก็เลยรีบไปตรวจสอบครับเมื่อไปถึงโรงแรมตำรวจก็ไปเจอ Mazda สีดำครับซึ่งมีลักษณะเนี่ยตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิดก็เลยเอาไปตรวจสอบ แล้วก็ไปเจอว่าผู้เสียหายก็คือนายฟาอีสเนี่ยอยู่ภายในรถมีร่องรอยการถูกทำร้ายที่บริเวณใบหน้าแล้วก็มีบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณใบหูเป็นแผลฉกรรจ์อยู่นอกจากนี้ตำรวจก็ยังไปเจอผู้ต้องหาอยู่ภายในห้องพักครับก็เลยควบคุมตัวทั้งหมดเนี่ยมาสอบปากคำที่สภ.เมืองเชียงใหม่พร้อมกับตรวจยึดอาวุธปืนแบล็งกันชนิดยาว1กระบอกและปืนสั้นอีก1กระบอกเบื้องต้นผู้ต้องหาบางรายก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าร่วมกันก่อเหตุลักพาตัวนายฟาอิสจริงๆเพื่อไปกักขังไปเรียกค่าไถ่โดยยอมรับนะครับว่ารู้จักกับนายฟาอีสที่เป็นผู้เสียหายมาก่อนแต่ว่าระหว่างนั้นมันมีปัญหาบาดหมางก็เลยก่อเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นตำรวจเขาก็เลยแจ้งข้อกล่าวหานะครับร่วมกันเรียกค่าไถ่ร่วมกันกักขังนวงเหนียวผู้อื่นร่วมกันทำร้ายร่างกายพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะเตรียมตัวดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุทั้งหมดนะครับโอ้เป็นเรื่องที่ไม่น่าคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในปี2569เรื่องของการจับตัวเรียกค่าไถ่นี่นะฮะ
1: แต่เขาบอกเขารู้จักกันนะ มีเรื่องบาดหมางกันเอาเหตุนี้มาเป็นเรื่องในการที่จะค่าไถ่อยากได้เงินหรือเปล่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องสาวไปถึงผู้ที่อาจจะอยู่เบื้องหลังอีกนะคะตอนนี้หลายๆคนก็คือเรื่องของปืนต้องบอกว่าเขามีการปราบปรามกันอย่างจริงจังนะปืนเถื่อนหรือแม้กระทั่งปืนที่อาจจะต้องไม่มีใบอนุญาตต่างๆเนี่ยถูกกวาดล้างอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีชายคนนึงอยู่กรุงเทพในทุ่งครุนี่ใจกลางเมืองนะเขามักจะชอบโชว์ยิงปืนในที่สาธารณะอยู่บ่อยๆและที่สำคัญชอบโพสต์โชว์ด้วยแล้วก็ชอบเสพยาโชว์ด้วยทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นหวาดผวาค่ะที่สุดตำรวจสามารถจับกุมตัวไว้ได้พาไปดูคลิปที่เขามักจะชอบโชว์ยิงปืนอวดจนนำมาสู่การจับกุมค่ะ

0: โชว์เองแล้วก็ถูกจับไปเองเรียบร้อยแล้วเขาอ้างว่าไม่ได้จะไปทำร้ายใครแต่ที่ซื้อปืนมาเนี่ยซื้อทางออนไลน์เป็นความชอบส่วนตัวแต่ซื้อออนไลน์ก็ผิดแล้วค่ะเป็นหลักฐานมันง่ายมาก
1: มันทำให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหต้องมากุมขมับกันแล้วเพราะว่าตามที่คนที่ถูกจับกุมเนี่ยชื่อว่านายเกมใช่ไหม
0: ใช
1: ่บอกว่าไปซื้ออาวุธปืนได้ง่ายๆผ่านช่องทางออนไลน์
0: เรื่องของนายเกมยังมีให้ตกใจอีกหลายเรื่องก็คือแทบจะทุกๆอย่างที่เป็นของผิดกฎหมายเขาบอกซื้อได้ผ่านทางตลาดมืดออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยค่ะลายคลิปเลยแล้วก็ชอบโพสต์โชว์ทำให้คนในละแวกบ้านแถวนั้นเขาต้องตื่นตกใจเพราะว่าได้ยินเสียงปืนด้วยเป็นคลิปหลักฐานส่วนเดียวที่ตำรวจนำมาใช้ในการจับกุมตัวนายชัยหรือว่าชื่อเล่นในเกมส์อายุ34บ้านเขาเนี่ยเป็นตึกแถวแถวซอยประชาอุทิศ77แขวงทุ่งครุอยู่ที่กรุงเทพนี่เองค่ะโดยในเกมอยู่ในห้องนอนบริเวณชั้น3ของบ้านก็ขณะกำลังนั่งเล่นอาวุธปืนตำรวจก็เข้าไปจับกุมได้นาทีนั้นเลยตรวจคนห้องพักเพิ่มเติมพบทั้งวิทยุสื่อสารไม่มีใบอนุญาต
1: อันนี้เป็นวินาทีจับกุมนะคุณผู้ชมภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพที่ตัวในเกมเอเนี่ยโพสต์ลงโลกโซเชียลอวดอ้างอวดโชว์นี่คุณผู้ชมดูฮะนี่ระหว่างกำลังนั่งถูปืน
0: ใช้กำลังมีปืนอยู่พอดีเลยของกลางคามือเลยค่ะก็เจอทั้งปืนวิทยุสื่อสารไม่มีใบอนุญาตเครื่องกระสุนปืนอีก11นัดที่สำคัญเจออุปกรณ์เสพยาเสพติดอีก2รายการซุกซ่อนอยู่ในห้องเก็บของที่ชั้น3ด้วยโดยพฤติกรรมของในเกมส์ค่ะคือเขามักจะโพสต์ผ่านโลกออนไลน์โชว์ภาพอาวุธปืนและวิทยุสื่อสารคือลักษณะเขาเรียกว่าวอดำคล้ายกับของตำรวจขณะที่นั่งอยู่ในที่พักรวมถึงมีการยิงอาวุธปืนแบบในคลิปค่ะภายในบ้านตนเองลักษณะยิงบางครั้งเนี่ยคล้ายกับคนเสียสติทำให้เพื่อนบ้านได้รับความเดือดร้อนรู้สึกหวาดกลัวแล้วเขารู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต
1: ในชั้นจับกุมครับในเกมคนนี้ก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็ยอมรับกับตำรวจว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบอาวุธปืนเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้ผมมีอาวุธปืนมากกว่านี้นะมีไว้ในครอบครองเยอะกว่านี้แต่ว่าก็ขายไปแล้วบ้างบางส่วนตัวเองเนี่ยก็นอกจากอาวุธปืนแล้วเนี่ยที่ตำรวจไปเจอที่บนห้องชั้น3เนี่ยไปเจออุปกรณ์เสพแล้วก็มียาเสพติดด้วยถามว่าไปเอายามาจากไหนล่ะเกมก็บอกว่าผมเนี่ยซื้อไอซ์มาจากในแป๋วครับในแป๋วบ้านอยู่แถวประชาอุทิศก็ใกล้ๆกันนี่แหละครับในจำนวน100บาทแล้วก็เสพไปหมดแล้วถามว่าไปซื้อมาจากไหนล่ะก็ไปหาซื้อถามช่องทางโลกออนไลน์แล้วก็ไปติดต่อเนี่ยจากในแป๋วคนนี้เนี่ยมันหาซื้อไม่ยากตำรวจนี่พูดกันว่าอย่างนั้นส่วนวิทยุสื่อสารก็ไปซื้อมาจากตลาดมืดครับโดยเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เตรียมที่จะไปขยายผลเพิ่มเติมว่าไอ้ตลาดมืดตลาดออนไลน์ที่ในเกมเขาว่าเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนจะได้มีการขยายไปจับกุมต่อหลังจากนั้นตำรวจก็นำตัวในเกมเนี่ยมาตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลบางจากผลการตรวจก็อย่างที่เราคาดการณ์กันไว้ไม่ผิดครับก็ไปเจอว่าเป็นปัสสาวะสีม่วงก็เลยนำตัวในเกมไปส่งพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งครุดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดประเภทที่1มีเครื่องวิทยุคมนาคมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานนะครับต่อเนื่องกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับกับเรื่องของอาวุธปืนเมื่อวานเนี่ยมีการไปบุกทลายคลังแสงอีก1จุดในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสามารถไปยึดอาวุธปืนได้มากถึง11กระบอกด้วยกันแล้วก็ไปเจอกระสุนปืนมากกว่า 1,000 นัดน้องอดเอาไว้ทำอะไรเป็นพันนัดอ่ะเยอะมากจริงๆนะครับนี่เป็นชุดสืบสวนของกองกำลังสวัสดิการสวัสดิภาพเด็กและสตรีร่วมกับตำรวจสภ.นครหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ่อโพงอำเภอนครหลวงไปจับกุมตัวผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายกันอายุ29ปีแล้วดูของกลางครับอาวุธปืนยาวนะครับเป็นปืนไรเฟิลแบบ AR 15ไม่มีทะเบียนนะครับ11กระบอกด้วยกันไปเจอปืนสั้นอีกหลายรายการแล้วก็ไปเจอเนี่ยฮะเครื่องกระสุนปืนครับพันกว่านัดครับตอนนี้ตำรวจก็เลยนำตัวนายกันคนนี้ไปเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลที่มาของอาวุธปืนทั้งปืนไรเฟิลปืนสั้นและเครื่องกระสุนอีกกว่า 1,000 นัดว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบ้างเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการจัดหาครอบครองอาวุธปืนเถื่อนหรือไม่อย่างไรครับนี่เป็นปฏิบัติการของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยังคงติดตามจับกุมปืนเถื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ไปดูที่ระยองค่ะต้องบอกว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้มีใครให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดแต่ว่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์จริงๆว่าให้ดูทั้งสภาพรถเรื่องของความพร้อมต่างๆเพราะไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนรายนี้ที่บอกว่าโชคดีเพราะอะไรมีนาทีที่รถกระบะพลิกคว่ำแล้วก็พลิกคว่ำแบบแรงมากๆคุณผู้ชมต้องใช้คำว่าเสียหายอย่างยับเยินแต่คนขับรอดตายปาฏิหาริย์ค่ะ

0: นี่ยค่ะเป็นจังหวะที่มาได้ด้วยความเร็วเป็นเหตุระทึกขวัญจุดนี้คือถนนสายบายพาส36ก่อนถึงสะพานข้ามแยกต่างระดับหนองบอนที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองคือรถกระบะสีดำคันนี้ตามคลิปเลยค่ะขับมาด้วยความเร็วแล้วลักษณะเหมือนเขาเสียหลักด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างจากนั้นรถหมุนคว่ำจากนั้นหงายท้องล้อชี้ฟ้าสภาพรถพอหลังจากไปดูหลังจากเกิดเหตุแล้วอะค่ะหลายคนใช้คำว่ามันสยดสยองเพราะว่ารถยับเยินจริงๆหลังเกิดเหตุกู้ภัยเข้าตรวจสอบให้ความช่วยเหลือคนขับคือนายธนพลอายุ30ปีเป็นพนักงานบริษัทสื่อสารแห่งหนึ่งเนี่ยค่ะร่างเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงรถนะคะร่างกระเด็นหลุดออกมานอกตัวรถได้รับบาดเจ็บทีมกู้ภัยต้องทำการ CPR ช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วนก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านคือกู้ภัยยังใช้คำว่าตกตะลึงอะค่ะเพราะว่าสภาพรถอย่างที่บอกมันพลิกคว่ำแล้วมันก็ยับเยินแต่ว่าคนขับกลับรอดปาฏิหาริย
1: ์คือถ้าดูจากภาพแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งแรกที่หลายคนต้องถามหาก็คือคนขับเนี่ยคนขับเนี่ยเป็นตายร้ายดีอย่างไรแต่ปรากฏว่ารอดตายออกมาได้อย่างปาฏิหาริย์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ทำให้นี่ค่ะพี่กู้ภัยพอหลังจากดูจุดเกิดเหตุเสร็จช่วยชีวิตเสร็จเพราะว่าเขาปลอดภัยนะก็มาชี้จุดนี้ที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นความเชื่อนะคะใช้วิจารณญาณก็คือน่าจะรถเนี่ยมันเฉียดผ่านจอมปลวกที่ตั้งอยู่ริมทางแต่ตัวจอมปลวกเนี่ยกลับยังคงตั้งเด่นสง่าไม่มีร่องรอยของการถูกชนหรือว่าพังทลายแม้แต่น้อยทั้งที่สภาพโดยรอบเนี่ยมันถูกรถคันนี้ถลายจนพังยับเยิน
1: คืออันนี้ก็ต้องย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าทั้งชาวบ้านแล้วก็กู้ภัยที่เห็นแล้วก็ได้ยินเหตุการณ์ก็ต่างออกมาดูในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งแหล่อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อคุณผู้ชมแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการขับรถขับราด้วยความระมัดระวังเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของอุปกรณ์ยานพาหนะว่าพร้อมกันขนาดไหนเราคนขับที่จะต้องขับทางไกลทางใกล้เนี่ยมีความพร้อมทางร่างกายมากขนาดไหนเราอยากจะให้ดูในมุมนี้กันเป็นหลักมากกว่าเรื่องของความพร้อมเพราะว่าไม่อยากจะมาอ่านข่าวในลักษณะแบบนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุแล้วยิ่งช่วงสุดสัปดาห์นี้หลายจุดหลายพื้นที่ก็เตรียมที่จะเดินทางท่องเที่ยวกันก็อยากจะให้ขับรถขับรากันด้วยความระมัดระวังกันไว้เยอะๆนะครับ
0: มาดูเรื่องของป้าดากันบ้างหลายคนยังไม่ลืมใช่ไหมคะนี่เราก็เลยทำหน้า
1: เงียบไปหลายวันนะน้องอ้นนะ
0: ยังยิ้มได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจะอยากพาไปดูเมื่อวานนี้ป้าดาเขามาเปิดตัวพร้อมกับทีมทนายความเป็นถึงอดีตผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพราะฉันป้าดาบอกว่าคนนี้จะมาพูดถึงข้อมูลที่พวกเธอไม่เชื่อฉันใช่ไหมว่านี่ไม่ใช่วัดจริงๆเอกสารต่างๆในที่ฉันบอกมันเป็นการยัดไส้มาพร้อมกับบอกว่าเปิดหลักฐานใหม่คือมีใบตราตั้งปลอมแต่งตั้งเจ้าอาวาสก่อนที่จะมีวัดแต่ทีนี้อยากให้พาไปดูค่ะคนที่ป้าดาเปิดตัวมาเป็นทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายกลับถูกโฟกัสผิดจุดเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องแต่งกายที่ท่านเครื่องประดับที่ท่านใส่มากลับถูกโฟกัส
1: ค่อยๆไล่เรียงกันไป
0: ค่ะนี่ท่านนี้ที่บอกว่าเป็นคือหลายคนแซวว่าเป็นตัวละครลับที่เปิดเผยขึ้นมาแต่ตอนนี้โฟกัสไปที่คุณวรเดชช่างบุคือท่านนี้แหละค่ะ
1: ค
0: ุณวรเดชช่างบุเนี่ยเขาเปิดตัวเป็นที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกของนางบัวไข่ก็คือเป็นทายาทของตาเฮียงตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกับนางสาวชมณีน้อยจันหรือว่าป้าดาคือเริ่มต้นพูดเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าวันนี้ให้รอเลยนะจะมีหลักฐานเด็ดนักข่าวก็ตั้งตารอเลยว่าหลักฐานเด็ดคืออะไรแต่ทีนี้กว่าคุณวรเดชจะเข้าเรื่องอะค่ะนักข่าวก็บอกว่าคือท่านก็เล่าประวัติของท่านอะ15นาทีก่อนนักข่าวก็เลยบอกว่าโอเคครับเข้าเรื่องเลยครับแต่กว่าจะเข้าประเด็นจริงๆว่าหลักฐานเด็ดคืออะไรก็ปาไปอีก30นาทีนี่นักข่าวรายงานนะคะ
1: พูดกันง่ายๆก็คือ
0: กว่าจะเข้าเรื่อง
1: หนึ่งชั่วโมงแรก
0: ค่ะ
1: ยังไม่ได้เนื้อเลย
0: ใช่
1: น้ำล้วนๆว่าอย่าง
0: น
1: ั้น
0: นักข่าวเขาบอกแบบนั้นแต่เดี๋ยวจะมีบรรยากาศช่วงที่นักข่าวพยายามถามเพราะว่าวันนี้เขาบอกนักข่าวบอกว่าจะมีหลักฐานเด็ดจะเปิดหลักฐานเด็ดที่ทางวัดป่าอดุลยารามเนี่ยจะต้องหงายเงิบแน่นอนเพราะฉะนั้นนายวรเดชก็เลยบอกว่าวันนี้มีความมั่นใจในข้อมูลมากๆเพราะว่าตนเองมีประสบการณ์ในเรื่องการตรวจสอบวัดแล้วก็วันนี้ทุกอย่างที่ตนพูดเนี่ยได้บอกกับนางบัวไข่มาแล้วว่าหากสิ่งที่ตนพูดไปถูกดำเนินคดีนางบัวไข่คุณต้องรับผิดชอบด้วยนะเพราะคุณเป็นคนให้ผมจ้างผมมาอ้าวบอกแบบนี้กับนักข่าวแบบนั้นนักข่าวโอเคคุณวรเดชเข้าเรื่องอะเข้าเรื่องค่ะกรณีวัดป่าอดุลยารามเขาตั้งข้อสังเกตสงสัยว่าข้อมูลที่บอกว่ามีเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปี35แต่มีการประกาศตั้งวัดจัดตั้งวัดเมื่อปี41จึงบอกตั้งคำถามค่ะว่าหากในปี35ยังไม่มีวัดตามหลักจะมีเจ้าอาวาสได้อย่างไร พร้อมระบุว่าขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าอาวาสตามปกติต้องมีการเสนอชื่อจากเลขาเจ้าคณะตำบลไปยังเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะจังหวัดตามลำดับจึงขอให้ตรวจสอบเพราะว่าในขณะนั้นมีการเสนอชื่อและแต่งตั้งเจ้าอาวาสถูกต้องหรือไม
1: ่
0: รวมทั้งตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับใบตราตั้งของวัดด้วยว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม
1: ่ครับ
0: นายวรเดชเอาภาพถ่ายที่เป็นพื้นที่วัดป่าอดุญญารามมาแสดงด้วยค่ะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าสภาพพื้นที่อย่างที่ทางทายาทเคยบอกไปตลอดเวลาว่ามันมีลักษณะรกร้างกำแพงก็ชำรุดมีภาพการตัดต้นไม้ในพื้นที่จึงขอตั้งคำถามว่าหากที่นี่เป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายจริงเหตุใดจึงมีสภาพดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยภาพถ่ายและเอกสารที่ใช้ประกอบในการจัดตั้งวัดเมื่อปี41และขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าครั้งนี้ตนเอาคอเป็นประกันค่ะ
2: ผมประกอบการีวัดมีเมื่อปี41เป็นวัดเมื่อปี41แล้วจะเป็นเจ้าวาดปี35ได้ยังไงสงสัยไหมไม่มีวัดจะเป็นเจ้าวาดวัดได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ผิดตรรกะเรื่องนี้ผิดผมก็เลยให้พูดว่าคำสั่งแต่งตั้งเจ้าวาดไว้ตาตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมายมันมีจริงแต่มีจริงเนี่ยมันยัดไส้มันทำปลอมมา
3: ก็เลยถามว่าท่านเอาหลักฐานอะไรไปกล่าวหาอย่างนั้น
2: ก็ตรวจสอบดูที่ถ้าจะพูดผิดก็ตรวจสอบที
3: ่แล้วก่อนท่านแถลงท่านไม่ตรวจสอบมา
2: ก็ตรวจสอบแล้วนะมันผมมั่นใจว่ามันต้องไม่ใช่
3: ตรวจสอบด
2: ้
3: วยอะไร
2: ก็มันไม่ใช่เจ้าวาด
3: ไม่ด้วยข้อมูลอะไร
2: ก็เจ้าวาดเนี่ยมันไม่ใช่เวลาเป็นตั้งวัดการเสนอตั้งวัดนั้นเป็นที่หนึ่งเจ้าวาดมีส่วนเสนอด้วยแล้วท่านเจ้าวาดหลักฐานคือเจ้าวาดไม่ชอบในกฎหมายไม่เสนอได้ยังไง
4: ม
2: ัน
4: ต้องม
2: ี
4: หลักฐานที
3: ่
4: เห็นเป็นร
3: ู
4: ปธรรมด้วยอะค
2: ่
4: ะ
3: ไม่ใช่เราค
2: ิ
3: ดเอง
2: อ้าวหลักฐานเนี่ยคือไม่ใช่เจ้าวาดไม่เจ้าวาดไม่ชอบในกฎหมายถามมีหลักฐานอะไรหลักฐานคือประกาศตั้งวัดว่าปี41เป็นตาตั้งเจ้าวาดเมื่อปี35อันนี้แหละมันคือบัตรเด็ด
1: เมื่อวานผู้สื่อข่าวได้รายงานไหมว่าที่ท่านที่ปรึกษากฎหมายเขาใส่อะไรมา
0: ไม่ได้ถ

0: าม
1: มันเกี่ยวข้องไหมกับเรื่องของการทำคดีนี่ไหม
0: ไม่ได้ถามไม่ได้ถามแต่ว่าทีนี้ที่บอกว่าโฟกัสผิดจุดเพราะว่าเนี่ยค่ะด้วยเครื่องประดับที่ท่านใส่แต่ต้องบอกว่าคือโอ๊ตนั่งฟังสัมภาษณ์ตั้งแต่คือเกือบชั่วโมงครึ่งอะที่คุณวรเดชพูดอะ คือที่คัดมาให้เนี่ยคือที่เป็นประเด็นแล้วนะเพราะนอกนั้นนักข่าวอะก็จะพยายามถามว่าแล้วหลักฐานเด็ดคืออะไรท่านก็จะตอบประมาณนี้ก็นี่ไงคุณก็ตรวจสอบไปสิแล้วเป็นไม่กี่ครั้งที่ปกตินักข่าวจะถามใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นักข่าวจะถามแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือช่างภาพอะหลายสื่อเลยถึงขั้นทนไม่ไหวคือช่วยถามเลยเพราะมันไม่ได้คำตอบสักทีคือช่างภาพตะโกนผ่านกล้องออกมาไหนหลักฐานไหนหลักฐานเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงอะค่ะเนี่ยมันเป็นแบบนี้จนกระทั่งป้าดาถึงขั้นที่ตอนแรกนั่งก้มหน้าอยู่นะคุณวรเดชพูดเยอะนั่งก้มหน้
1: า
0: ป้าดาต้องถึงขั้นออกมาพูดเลยพูดถึงกระดุมเม็ดแรกเหมือนเดิม
1: คือเป็นประโยคที่ป้าดาพูดกันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เป็นข่าวเป็นคราวมันต้องเริ่มกันตั้งแต่ที่กระดุมเม็ดแรก
0: ใช่ถ้าใครถามว่าใครเอาป้าดาอยู่ว่าคุณวรเดชเอาอยู่นะป้าดาเงียบเลยนี่ฟังอย่างเดียวแต่วันนี้อยากให้ฟังป้าดาด้วย
1: คือป้าดาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะฮะคือก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยคือถ้าพูดสรุปกันง่ายๆนะคุณผู้ชมหัวเด็ดตีนขาดยังไงเนี่ยก็จะต้องเอาที่ดินเนี่ย21ไร่นี้เนี่ยมาคืนทายาทของเฮียฮงให้ได้นะ
0: คือเขาบอกว่าขอให้ตรวจสอบถ้าตรวจสอบว่ามันถูกต้องจริงเนี่ยเขาก็จะไม่ขัดอะไรนะแต่แค่ขอให้ไปดูว่ากระดุมเม็ดแรกถูกจริงไหมทายาทไม่ได้จะไปค้านวัดจะไปทวงคืนที่ดินวัดอะไรแต่ขอว่าถ้าวัดถูกต้องพร้อมให้เลย
1: คือทายาทเนี่ยคือทางป้าดาแกบอกว่าทางทายาทเนี่ยไอ้ที่ออกมาให้ข่าวกันตั้งแต่ต้นจนถึงณเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้ต้องการจะมาโจมตีวัดแต่ต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับเพื่อให้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาว่าวัดป่าอดุญญารามแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงหรือไม่แล้วก่อนหน้านี้มีการเรียกร้องไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลขอให้มาช่วยดูแลเรื่องกรณีนี้หน่อยไม่อยากให้เป็นข้อพิพาทระหว่างประชาชนแล้วก็วัดกันเพราะอยากจะให้ไปช่วยดูแต่เมื่อวานไม่ได้มีแค่ชื่อของคุณอนุทิน
0: ค่ะ
1: เมื่อวานมีชื่อของคุณปกรณ์นิมประพันธ์ด้วยรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกฎหมายเนี่ยอยากจะให้ทั้งคุณอนุทินคุณปกรณ์เนี่ยมาดูแลเรื่องนี้กันหน่อยมาช่วยพิสูจน์ความจริงว่าความจริงเนี่ยที่บอกว่ามีเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยมันคืออะไรถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นวัดที่ถูกต้องก็พร้อมที่จะยอมรับไม่ใช่ว่ามากล่าวหามาประณามกันแบบนี้นะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ต้องถามเพราะเมื่อวานก็คือวันที่27สิงหาคมเป็นวันกำหนดเดดไลน์วันสุดท้ายที่ทางตำรวจขอนแก่นเนี่ยเรียกป้าดาเนี่ย ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาผู้สื่อข่าวก็ถามว่าป้าดาจะไปรายงานตัวกับทางตำรวจที่ขอนแก่นหรือไม่ป้าดาบอกว่าทำไมอ่ะป้าไม่ได้ฆ่าคนตายอ่ะอย่าถามมากได้ไหมลองไปฟังบางช่วงบางตอนช่วงนี้กันหน่อยนะฮะ
2: จริงๆแล้ววันนี้ดิฉันจะต้องร้องไปถึงท่านนายกอนุทินแล้วท่านปกรณ์นินประพันธ์ท่านดูแลสำนักพุทธท่านเป็นรองนายกดูแลสำนักพุทธท่านออกมาตรวจสอบเลยค่ะตรวจสอบว่าวัดป่าอดุลยารามเนี่ยเป็นวัดจริงหรือไม่คนที่ด่าคนที่ลุมดิฉันมากๆนะก็ท่านจำไว้เลยนะคะถ้าความจริงปรากฏเมื่อไหร่พวกท่านเตรียมรับกรรมเช่นเดียวกันเราไม่ยอมเพราะว่าความเป็นจริงเราบอกเราไม่ได้นะจะถามบ่อยจะไปรับหรือไม่ไปรับก็คุยกันเองกับตำรวจไม่มีปัญหาก็จะแจ้งให้ทราบถ้าจะไปนะคะ
3: ก็บอกให้ถามได้ก็ถาม
2: ถามได้ไม่เป็นไรลูกถามได้แต่หนูเนี่ยก็ต้องสืบสอบหาสิความจริงอยู่ที่ไหนใครผิดใครถูกนะไม่ใช่ว่าลุมทายาทอย่างเดียว
1: คือจริงๆเมื่อวานตอนที่ผมฟังสัมภาษณ์เหมือนที่น้องโอ๊ตได้บอกไปคุณผู้ชมครับว่าคือมันร้อนขนาดที่ผู้สื่อข่าวเอาทั้งสองท่านไม่อยู่ผู้คนที่เป็นช่างภาพเนี่ยต้องช่วยตะโกนถามจริงๆด้วยนะ
0: ใช่ตะโกนถาม
1: หนักมากเมื่อวานถือว่าหนักมากจริ ง
0: แต่ถามทุกคำถามแล้วยังไม่ถามว่าที่คุณวรเดชใส่ที่มือที่ทำให้โฟกัสผิดจุดเนี่ยใส่อะไรมาบ้างหลายคนสงสัยเยอะมากจริงๆทั้งแหวนทั้งข้อมือเนี่ยค่ะเยอะจริงๆเป็นเครื่องประดับของท่านทีนี้หลังจากจบการแถลงค่ะแน่นอนมีผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ออกจะมาให้ข้อมูลเรื่องของกฎหมายก็โพสต์อย่างเพจทนายอนันชัยชัยเดชหรือว่าทนายกระดูกเหล็กก็โพสต์หลังจากป้าดาและทายาทแถลงข่าวระบุแบบนี้บอกว่าทีมป้าดาและทายาททนายเฮียงแถลงข่าวน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโรงเรงมีแต่เพิ่มคดีอีกเพียบแล้วก็โพสต์อีกค่ะว่าตอนนี้มูลนิธิทนายกองทัพธรรมกำลังถอดเทปการแถลงข่าวของทีมงานป้าดาและทายาทของนายเฮียงหากถอดเสร็จเมื่อไหร่จะแจ้งให้นักข่าวและประชาชนทราบครับ แล้วก็บอกว่ามีคดีเพิ่มอีกเพียบค่ะ
1: ทีนี้ไปดูทางด้านของวัดป่าอดุญญารามกันหน่อยคุณผู้ชมครับเมื่อวานผู้สื่อข่าว

0: ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจที่วัดนะครับไปเจอท่านพระครูอดุลครับท่านเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามก็กล่าวถึงกรณีที่ป้าดาและทีมที่ปรึกษานะครับรวมทั้งทายาทเนี่ยไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวท่านว่าอย่างไรบ้างท่านพระครูอดุลก็บอกว่าในฐานะที่ท่านเป็นพระสงฆ์เนี่ยเรื่องนี้ท่านขอปล่อยวางครับเรื่องใดที่ไม่เป็นความจริงก็ปล่อยไปไม่ได้ให้ความสนใจจะรับฟังเพียงแค่คำตัดสินของศาลเท่านั้นแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ได้ทำให้สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตเนี่ยมันเสียกำลังใจยังดีสุขภาพร่างกายก็ยังแข็งแรงดีอยู่ส่วนประเด็นนะครับที่มีการกล่าวหาว่าที่มาที่ไปของการเป็นเจ้าอาวาสรวมทั้งการตั้งวัดเนี่ยมันอาจจะได้มาโดยที่ไม่ถูกต้องท่านเจ้าอาวาสพระครูอดุลเนี่ยบอกว่าทุกอย่างมันสามารถตรวจสอบได้แล้วที่ผ่านมาเคยตรวจสอบไม่ใช่ครั้งแรกตรวจสอบมาแล้วหลายต่อหลายครั้งก็สามารถพิสูจน์ทราบกันได้แล้วพร้อมกันนี้หลวงพ่อท่านก็ยังฝากขอบคุณไปยังบรรดาญาติโยมนะครับที่ยังคงเดินทางเข้ามาที่วัดให้กำลังใจกันอยู่แล้วถ้าหากติดตามข่าวนี้เชื่อว่าหลายคนก็ยังคงติดตามกันอยู่โดยเฉพาะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของทางวัดถ้าหากรู้สึกเครียดพระครูท่านบอกว่าพักบ้างก็ได้ไปติดตามเรื่องอื่นบ้างก็ได้ท่านว่ากันอย่างนั้นนะครับอ่ะไปฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
1: ตัวเจนขึ้นนะ
2: แก
1: ้มใสขึ้นสนุกคือได้พักผ่อนได้นอนหลับแล้วก็สดชื่นขึ้นแล้วก็นี่แหละคืออยากให้ฟังคำตัดสินของศาลอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่ต้องไปสนใจสนใจแต่เรื่องคำตัดสินของศาลมีนักข่าวจะถามเรื่องนั้นเราไม่รู้จักเขาว่าเขาจะคิดยังไงก็แล้วแต่เขาเราไม่ไปโจมตีเขาไม่ไปว่าร้ายเขาทุกคนเป็นมนุษย์ด้วยกันมีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันหมดอ่ะถ้าตาตั้งหลวงพ่อปลอมนะมันก็ปลอมทั้งประเทศทั้งใช่ไหมอย่าไปหาเลยถ้าตาตั้งหลวงพ่อปลอมมันปลอมทั้งประเทศอีกอย่างนึงหลวงพ่อไม่อยากคุยนะถ้าหลวงพ่อตาตั้งปลอมหลวงพ่อจะได้เงินเงินนิยพัฒน์เหรอเงินนิยพัฒน์คือเงินเดือนเข้าใจไหมเงินนิยพัฒน์คือเงินเดือน
3: ใครที่ติดตามข่าวนี้ก็นึกถึงคำสัมภาษณ์หลวงพ่อก่อนหน้านี้บอกว่าใครที่ดูแล้วเครียดบอกว่าทุกคนไม่ต้องเครียดอย่าไปเครียดแทนหลวงพ่อหลวงพ่อยังไม่เครียดเลย
0: แกบอกว่า
3: อีกยาวข่าวนี
0: ้แกบอกว่าต่อสู้มา20กว่าปีเพิ่งจะมาเป็นข่าวเป็นคราวโด่งดังก็ปีนี้แหละอ่ะเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศคุณผู้ชมมาดูเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันหน่อยหลังจากที่เราเห็นปรากฏการณ์ในระดับโลกที่ทางด้านของ
3: เนปาลทิ
0: เบตน่ากลัวมากน่ากลัวมากจริงๆบ้านเราเนี่ยเรื่องของน้ำท่วมเพิ่งจะเงียบสงบเข้าสู่ภาวะการฟื้นฟูกันไปแต่ว่าล่าสุดสธนช.นะครับก็ออกมาเตือนอีกว่าเรียกว่ามาตามนัดจริงๆคุณผู้ชม29จนถึงวันที่2กันยายนนี้ขอให้เฝ้าระวังอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็อาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งได้อีกรอบนึงนะครับโดยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ออกประกาศเตือนนะครับให้เฝ้าระวังเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมเฉียบพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคมก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่2กันยายนนะครับหลังจากที่มีเรื่องของความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามแล้วก็อ่าวตังเกียบวกกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอันดามันและประเทศไทยนะครับมีกำลังค่อนข้างที่จะแรงมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปประเทศไทยของเราจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคุณผู้ชมครับแล้วก็พื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ยังคงเป็นพื้นที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนืออย่างที่เราเห็นกันไปที่หน้าจอมีแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดที่เพิ่งจะผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมกันไปก็คือจังหวัดน่านยังคงต้องเตือนให้เฝ้าระวังอีกรอบหนึ่งนาน้อยทุ่งช้างสองแควเวียงสาบ่อเกลือและพื้นที่ที่หนักที่สุดรอบที่ผ่านมาอำเภอปัวยังคงต้องเฝ้าระวังมีแพร่มีพะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกนะครับนอกจากนั้นในพื้นที่ภาคอีสานก็มีหลายจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะครับนั่นก็คือหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและจังหวัดร้อยเอ็ดอีกภาคหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังหลักๆเลยก็คือในพื้นที่ของภาคตะวันตกและภาคตะวันออกก็คือกาญจนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับรวมทั้งบรรดาแม่น้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำยวมแม่น้ำกกแม่น้ำน่านแม่น้ำเมยแม่น้ำยมแควน้อยเพี้ยและแม่น้ำยังเนี่ยนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งได้นะครับในช่วงตั้งแต่วันที่29

0: 9ถึงวันที่2กันยายนนี้นะครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาดูบรรยากาศคือตอนนี้เหตุมันมีข่าวว่าจะมีการยกย้ายล็อตใหญ่ของผู้บริหารดับสูงของมหาดไทยเลยมีภาพนี้ค่ะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าย่อนายกอนุทินทำให้คนมาจับโยงกันว่าเป็นเพราะว่ารอบนี้เนี่ยปลัดท่านรอดจากการถูกยกย้ายก็เลยเป็นการขอบคุณท่านนายกแบบว่าย่อแบบนี้หรือไม่เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้า
0: ครับ

0: ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป

0: จากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: เอาแล้ว
2: ค่าเข็มขัดได้ลูก
3: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
1: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
3: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4: ลูกใหม่ปะเนี่ย
5: เหมือนเดิม
6: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคยเหลวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: วันสบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
8: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
9: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
10: สะดวกช้อป
9: ที่ช็อปมาเนีย
11: เรื่องราวของสินไซเนี่ยเป็นยังไงอะครับอาจารย
12: ์ชื่อของวรรณกรรมพื้นบ้านซึ่งมี3ตัวละครนะครับสินไซสังทองสีโห
13: ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องราวของอดีตพระพุทธเจ้า
12: ในขอนแก่นเราเจอพบวรรณกรรมเรื่องนี้กระจายอยู่ในรูปแบบต่างๆเยอะมากคนขอนแก่นเนี่ยให้ความหมายกับวรรณกรรมเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะทำให้เรื่องนี้ยังมีชีวิตยังมีลมหายใจจนถึงปัจจุบันนะครับ
14: นักสืบมิวเซียมวันศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
15: Happy birthday to you.

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับเป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
1: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะครับ
2: ฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
3: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
4: Happy Birthday
5: to you Happy Birthday ครับนายเอนเตอร์เทน
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หอมแผ่นดินกินไอเกษตรนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพังงาจุดแรกที่เรานัดเจอกันเป็นไงวิวพาโนรามาไหมชมวิวเสร็จเราจะลงไปด้านล่างเราจะไปหลาดล่องเล
7: ที่นี่เนี่ยที่เป็นตลาดสีเขียวเพราะว่าเรามีการจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
8: ข้อดีของธรรมชาติอย่างหนึ่งคือแม้มันจะชื่อเดิมที่เดิมแต่ทุกอย่างไม่เคยเหมือนเดิม
6: ติดตามรายการหอมแผ่นดินกินไอเกษตรทุกวันเสาร์เวลา 20:20 ทางช่อง 9 MCOT HD ครับ

0: นี้หลายฝ่ายจับตามองกันเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่ทางกกต.บอกว่าเดี๋ยวจะมีการปิดจบเรื่องนี
1: ้
0: ภายในสิ้นเดือนนี้น้องโอ๊ต
1: คือที่คนจับตาว่าตอนแรกจะมีการประชุมวันนี้หรือเปล่าแต่ทีนี้ก็อาจจะเป็นวันจันทร์ที่31สิงหาคมแต่อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอีกกรณีนึงที่มีการบอกให้ตรวจสอบเนาะกรณีของพวกคุณยิ้มชีพของทางไอลอว์อันนั้นจะเป็นคดีการโกงสว.แต่ว่าอย่างล่าสุดก็จะเป็นอีก1กรณีที่มีการลงมติแล้วมีการให้ส่งคดีดำเนินคดีอาญาอันนั้นจะเป็นคนที่รู้ตัวว่าไม่มีคุณสมบัติแต่สมัครอันนี้มีความผิด
0: เมื่อวานเนี่ยทางกกต.ได้มีการแจกเอกสารข่าวมาถึงสื่อมวลชนนะครับว่าเตรียมที่จะดำเนินคดีอาญากับผู้ที่สมัครสว.โดยที่ตัวเองรู้ตัวว่าคุณสมบัติไม่ผ่านแต่ก็มาสมัครจำนวนทั้งสิ้น 1,767 คนนะครับแล้วก็แต่ละคนถ้าหากมีความผิดเนี่ยทางกกต.บอกว่ามีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีจนถึง10ปีด้วยกันเมื่อวานทางกกต.มีการเผยแพร่เอกสารข่าวโดยระบุนะครับว่าทางกกต.มีมติจะดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครเนี่ยจำนวน 1,767 รายหลังจากไปตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบการสมัครไปพบว่ามีผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้วก็ได้มีการรับสมัครเลือกสว.เนี่ยจึงได้มีการเสนอเรื่องนี้ให้กกต.พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายโดยการประชุมของกกต.เนี่ยนะคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่19พฤษภาคมปี69มีมติให้ดำเนินคดีอาญาตามมาตรา74จำนวน 1,605 คนแล้วการประชุมเมื่อวันที่4มิถุนายน69เนี่ยให้มีการดำเนินคดีเพิ่มเติมอีก162คนรวมทั้งสิ้น 1,767 คนครับซึ่งตามมาตรา74พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี61หรือว่าสว.เนี่ยกำหนดว่าผู้ใดที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์รับสมัครไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามหากมีการรับสมัครก็ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ศาลเนี่ยสั่งให้มีการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นเนี่ย20ปีด้วยกันแล้วในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว.เนี่ยศาลก็มีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยอ่านมาถึงตรงนี้แล้วแปลว่าอะไรคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเอ๊ะแบบผมแบบน้องโอ๊ตหรือไม่เพราะแปลว่าถ้าหากมีหนังสือออกมาแบบนี้เนี่ยให้ผู้ที่กระทำความผิดเอาเงินมาคืนเอาเงินเดือนมาคืนเอาสิ่งของที่เป็นประโยชน์มาคืนแปลว่าในจำนวนที่ 1,767 คนอาจจะมีคนที่เป็นสว.อยู่ในชุดปัจจุบันนี้แล้วด้วยหรือไม่อย่างไร
1: นอกจากอันนี้ที่คิดแล้วก็จะตามต่อได้ว่าถ้ากรณีฟันออกมาแล้วว่าเป็น 1,767 คนนะคะแล้วถ้าเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์แต่ว่าเขามีการใช้คะแนนของเขาอะโหวตเลือกสว.
0: ถูก
1: ไปแล้วอันนี้เขาถือว่ามีคุณสมบัติไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นหรือไม่
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ซึ่งหลังจากนี้ทางกกต.จะมีมติให้ดำเนินคดีอาญาแน่นอนก็จะดำเนินการตามขั้นตอนส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนจะส่งให้สำนักงานกกต.จังหวัดผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ก็จะส่งไปตามทางศาลอาญาที่เกี่ยวข้องต่อไป
0: คือเรื่องนี้ที่มันเป็นประเด็นแล้วก็สังคมเนี่ยจับตามองกันเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าหากไปดูมติของที่ประชุมกกต.เนี่ยมันออกมาตั้งแต่พฤษภาคมนะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็คือมิถุนายนแต่เหตุไฉนถึงออกมาให้ข่าวเมื่อวานนี้27สิงหาคมเป็นช่วงที่เรื่องของการโกงสว.เนี่ยมันกำลังเข้มข้นเป็นอย่างมากหลายฝ่ายจับตาแล้วก็วิเคราะห์กันว่าอาจจะเป็นต้องการที่จะลดกระแสสังคมหรือไม่อย่างไรกับเรื่องกรณีการโกงสว.นี่แหละครับ
1: ล่าสุดนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผอ.ไอลอว์ก็โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook สรุปใจความสำคัญบอกว่ากรณีนี้ชี้ให้เห็นว่าในกระบวนการรับสมัครปี67กกต.ไม่มีการตรวจสอบหรือมีการตรวจสอบที่หละหลวมหรือแทบจะจงใจไม่ตรวจสอบอะไรเลยหรือไม่ภาษากฎหมายเรียกได้ว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้เห็นว่าผู้สมัครที่ดูสมัครผิดกลุ่มหรือดูไม่ตั้งใจเขียนประวัติอะไรเลยดูไม่ได้อยากสมัครเพื่อที่จะเข้ารอบจริงๆมีโอกาสในการลงคะแนนให้หลายคนที่สุดท้ายได้รับเลือกเป็นสว.อยากให้เห็นว่าที่มาของพวกเขาไม่ได้บริสุทธิ์โปร่งใสและกกต.ไม่ควรรับรองผลการเลือกสว.ตั้งแต่แรกขั้นต่ำกกต.จึงควรสั่งฟ้องสว.ที่นั่งอยู่ในตำแหน่งสั่งฟ้องคนในกระบวนการจัดหาผู้สมัครมาโกงเลือกสว.มากกว่าการฟ้องคนตัวเล็กตัวน้อยเพียงไม่กี่คนเพื่อ

0: ในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่งจะมาฟ้องร้องคดีอาญากับคนที่ไม่มีคุณสมบัติเนี่ยคุณผู้ชมครับก็เลยอยากจะขอเรียกร้องให้ทางกกต.เนี่ยเร่งสปีดพิจารณาคดีใหญ่นะครับที่มีผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกสว.จำนวน229คนอย่างตรงไปตรงมาในจำนวนนี้มีรัฐมนตรีมีส.ส.ชื่อดังหลายต่อหลายท่านจริงๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่หลายฝ่ายเรียกร้องกันเข้ามามากมายจริงๆขณะที่เมื่อวานครับเรื่องที่ดูจะร้อนแรงที่สุดนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการโกงสว.ก็คือเมื่อวานเนี่ยทางด้านของบรรดาสว.ก็ออกมาเปิดหน้าตั้งโต๊ะแถลงข่าวอัดทางด้านของคุณภริษฐ์แล้วก็ทางด้านของไอลอในกรณีที่เปิดข้อมูลการโกงสว.ว่าทั้งสองท่านทั้งสองฝ่ายเนี่ยหวังผลทางการเมืองหรือไม่แล้วการกระทำแบบนี้เนี่ยหวังจะใช้โซเชียลเนี่ยเป็นสารเตี้ยในการตัดสินใจอะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ย
1: ค่ะอย่างท่านนี้คือคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สว.ก็แถลงตอบโต้คุณภริษฐ์วัชรศิลป์เลยค่ะก็บอกว่าการที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องคดีการโกงสว.แล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆตั้งคำถามกลับไปยังนายภริษฐ์และนายยิ่งชีพผอ.ไอลอซึ่งคำถามก็จะคล้ายๆกับที่เราเคยได้ยินจากส.ส.และฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยให้ข่าวไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของข้อมูลที่นำมาเปิดเผยความน่าเชื่อถือรวมถึงแหล่งอ้างอิงว่าได้คุณมั่นใจได้อย่างไรว่าที่คุณได้มาเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ต่อสาธารณะเข้าข่ายการละเมิดตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA หรือไม่เดี๋ยวไปฟังเสียงช่วงนึงที่คุณพิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตไว้ค่ะ
2: ต่อที่มี DSI เข้าร่วมพิจารณาไต่สวนอยู่ด้วยนะครับท่านผลิตนะครับแล้วก็ท่านยิ่งชีพเนี่ยนะครับได้นำข้อมูลและคำร้องที่กตต.พิจารณาและได้รับรองคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภามาเปิดเผยในลักษณะด้อยค่าการทำงานของกต.ทั้งที่เป็นข้อมูลที่อาจได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายท่านทำถูกต้องด้วยหรือไม่นะครับเรียนถามว่าทำในลักษณะกล่าวอ้างเหมือนสารเตี้ยหรือการล่าแม่นดบนสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาสมาชิกวุฒิสภาผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับและบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องถูกตัดสินไปแล้วล่วงหน้าต้องบอกว่าพฤติกรรมเช่นนี้มันทำไปเพื่อประโยชน์สาธารณะจริงหรือไม่หรือมีเจตนาแอบแฝงหรือมีผลลัพธ์ทางการเมืองเพื่อกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช่หรือไม
0: ่ขณะที่สว.อีกหนึ่งคนก็คือพันตำรวจเอกกอบอัดนากิตินะครับก็บอกว่าทั้งสองคนก็คือทั้งคุณภริษฐ์แล้วก็ทางด้านของฝ่ายไอลอเนี่ยกำลังเข้ามาแทรกแซงหรือว่าสร้างความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่พี่น้องประชาชนหรือไม่ก็เลยอยากจะวอนขอไปยังพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวนี้อยู่บอกว่าขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวนั่นเองนะครับขณะที่อีกหนึ่งกระแสข่าวเมื่อวานนี้นะครับที่บอกว่ามีการนัดทานอาหารกันตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านพระราม7เพื่อเป็นการฉลองนะครับที่ทางกกต.เนี่ยจะไม่ดำเนินคดีกับเรื่องของคดีการโกงสว.เมื่อวานผู้สื่อข่าวไปเจอพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์นะครับแสงเพชรก็บอกว่าเรื่องนี้มันไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดคนที่พูดก็พูดไปเรื่อยสว.ก็มีสามารถนัดกินข้าวกันได้มีการมีความสุขกันได้ตามปกตินะครับส่วนเรื่องของกระแสข่าวที่บอกว่ากกต.เนี่ยจะไม่มีการฟ้องร้องเรื่องนี้ทางด้านของคุณชัตรวัฒน์บอกว่าไม่ขอพูดเรื่องนี้ไม่อยากจะไปก้าวล่วงอำนาจของกกต.ฟังเสียงคุณชัตรวัฒน์กันหน่อยนะครับ
3: อธิการเขาไปดูแลเจ้าหน้าที่แค่นั้นเองไปถามเจ้าหน้าที่ได้เรื่องนี้ข้อเท็จจริงอย่าให้ตอบอะไรมากกว่านี้เลย
4: รักกันอยู่แล้วต่างหากไม่เกี่ยวข้อง
3: ไม่เกี่ยวเลยผมยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าอยากกินข้าวก็แค่นั้นเองยังไม่มีการนัดกับใครทั้งนั้นเออแล้วไปดู
4: คนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะเหมือนว่าต้องการพยายามทำให้เกิดความเข้าใจผิดไ
3: หมใคร
4: เกี่ยวกับเรื่องว่าสว.ไปเตรียมเฮกันที่ร้านอาหาร
3: พูดไปเรื่อยเปื่อยเราเฮสนุกสนานกันได้ทุกวันอยู่แล้วนะ
4: ก็คือเป็นนัดไม่ได้แบบไปฉลอง
3: ไม่มีจะเป็นต้องฉลองอะไรเราก็มีความสุขของเราอยู่แล้วไม่เห็นต้องฉลอง
4: แต่มีกระแสข่าวบอกว่ากกต.จะชี้มูลความผิดเฉพาะสว.บางคน
3: ไอ้อันนั้นเป็นเรื่องผมไม่ก้าวก่ายเป็นเรื่องของกกต.นะขอโทษเรื่องพวกนี้ตามที่แถลงก็จบไปแล้วผมคงไม่ไปก้าวก่ายนะโอเคขอบคุณมาก
4: ในกลุ่มสว.ได้มีการคุยกันเรื่อง
3: โอ้ยเรื่องของเขาผมไม่เกี่ยวผมทำงานอย่างเดียว
1: อีกท่านนึงก็บอกเช่นกันค่ะว่าขออย่าก้าวล้ำอย่าก้าวล่วงกันขอให้เป็นไปตามกฎหมายคือพลเอกเกรียงไกรศรีรักรอง

0: ธานวุฒิสภาคนที่1ก็บอกว่าสวทุกคนพร้อมยอมรับกติกายอมรับคำตัดสินของกกต.ไม่ว่าจะมีการลงมติวันใดก็แล้วแต่ส่วนที่ฝ่ายค้านมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่างๆนานาท่านบอกว่าไม่เป็นไรว่าเขาว่าอะไรเป็นหน้าที่และบทบาทของเขาค่ะ
1: ก็เป็นไปตามที่ผมนำเรียนอยู่เสมอในหลักการทุกคนยอมรับในกติกาทุกคนยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคำตัดสินที่กกต.จะดำเนินการลงมานะครับไม่ว่าวันใดก็แล้วแต่เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จไต่สวนแล้วเสร็จตัดสินแล้วเสร็จเนี่ยเรายอมรับในกติกาต่างๆแล้วนั้น
2: เหมือนทางฝ่ายค้านเขาก็ตั้ง
1: ไม่เป็นไรครับว่าเขาไปเป็นหน้าที่เป็นบทบาทแต่อย่าก้าวล้ำก้าวล่วงกันแค่นั้นเองในสิทธิขอให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย
3: ส่วนเมื่อวานในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่รัฐสภานะครับมีการพิจารณากระทู้ถามสดของคุณภาริษนะครับบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนนะครับมีการกล่าวหานะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณณพินทร ศรีสรรพางโดยเมื่อวานเนี่ยคุณณพินทร เนี่ยติดภารกิจขอเลื่อนตอบกระทู้แต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือคุณภาริษเนี่ยบอกว่าคุณณพินทร ถือว่าเป็นหนึ่งใน229รายชื่อที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการโกงสว.โดยข้อมูลที่คุณภาริษบอกว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันเป็นข้อมูลสมัยที่คุณณพินทร เนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่ามีการเรียกผู้สมัครสว.คนหนึ่งมาพบถึง2ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นในวันที่24มิถุนายนปี67หรือว่า2วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสว.ระดับประเทศโดยอ้างว่ามีคนจะมาขอดูตัวเมื่อผู้ชายคนนี้ที่คุณภาริษบอกว่าชื่อย่อว่านายเอเดินทางไปที่กระทรวงนะครับไปเจอกับคุณณพินทร ก็มีการกล่าวพูดว่าถ้าหากคุณได้เป็นสว.จะขออะไรสัก 2-3 อย่างนี่คือเหตุการณ์แรกเหตุการณ์ที่2เกิดขึ้นวันที่25มิถุนายนวันรุ่งขึ้นข้อมูลที่คุณภาริษบอกว่าได้มาก็คือนายเอคนนี้ถูกเรียกให้กลับไปที่กระทรวงพาณิชย์แล้วก็ถูกเชิญเข้าไปที่ห้องทำงานห้องเดิมโดยคุณณพินทร์เนี่ยนำเอกสารลาออกมาให้นายเอคนนี้ได้เซ็นด้วยโดยนัยยะก็คือมีการลาออกล่วงหน้าหรือคนที่มีใบลาออกจะสามารถควบคุมการลงมติของนายเอคนนี้ได้ถ้าหากนายเอได้เป็นสว.ก็เลยอยากจะถามคุณณพินทร์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่ฟังเสียงคุณภาริษช่วงนี้กันหน่อยนะครับ
4: ดังนั้นคำถามแรกที่ผมตั้งใจจะถามท่านรัฐมนตรีหากท่านรัฐมนตรีมาในวันนี้ก็คือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงไหมท่านได้มีการเชิญนายเอหรือว่าผู้สมัครสว.ไปพบท่านรัฐมนตรีที่ห้องทำงานของตัวเองในกระทรวงพาณิชย์ในวันที่24และ25มิถุนายนปี67หรือไม่แต่ผมก็เชื่ออีกครับท่านประธานจากข้อมูลที่ผมได้รับมาว่าหากวันนี้ท่านรัฐมนตรีมาผมเชื่อว่าท่านไม่กล้าปฏิเสธครับผมเชื่อว่าท่านก็จะยอมรับว่าการประชุมดังกล่าวในห้องทำงานท่านวันที่24และ25มิถุนายนเกิดขึ้นจริงแต่ผมเชื่อว่าท่านจะหยิบยกข้ออ้างขึ้นมาครับเป็นข้ออ้างที่ผมได้ยินมาว่าท่านเคยอ้างกับคนอื่นมาแล้วว่าแม้เจอนายเอในห้องทำงานท่านจริงทั้งสองครั้งแต่เป็นการประชุมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.
0: เนี่ยค่ะก็เลยทำให้บรรยากาศเดือดตั้งแต่ในการประชุมเลยเพราะว่าคุณสุประชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นประท้วงคุณภาริษทันทีบอกว่ากระทู้สาถามสดควรจะเป็นกระทู้ที่ถามเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐมนตรีแต่ที่คุณภาริษกำลังพูดนี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่เกี่ยวข้องจากนั้นนายโสพลทางด้านของประธานณที่ประชุมอะค่ะก็เลยวินิจฉัยบอกว่าเนื่องจากการพิจารณากระทู้สดก็ได้มอบให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งแล้วก็กรรมการเป็นผู้พิจารณาก่อนจะมีการตั้งกระทู้ถามแล้วเพราะฉะนั้นก็ตนทำหน้าที่ประธานก็สามารถให้คุณภาริษถามต่อได้แต่ขอว่าอย่าลงรายละเอียดมากก็เรียกว่าเดือดตั้งแต
3: ่
0: นาทีแรกๆเลยที่มีการตั้งกระทู้ค่ะในวันเสาร์นี้ค่ะคุณผู้ชมหลายฝ่ายจับตาเพราะว่าทางฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะนัดประชุมสัมมนากันสถานที่เลือกก็ช่างเลือกเหลือเกินเลือก
3: ค
0: ูแมนคิงทาวเวอร
3: ์
0: หากใครตามข่าวนี้ก็จะทราบดีนะคะแต่ว่าล่าสุดทางโรงแรมส่งจดหมายถึงเลขาธิการสภาบอกว่าไม่สามารถให้ใช้สถานที่ได้แล้วเพราะว่าหวั่นจะโยงเรื่องของการเมืองที่สำคัญโรงแรมในวันนั้นเนี่ยมีแขกเข้าพักจำนวนมากทำให้ล่าสุดคุณภาริษก็เลยต้องออกมาแจ้งค่ะว่าต้องเปลี่ยนสถานที่จัดงานแต่ว่าวันเวลาก็คือยังเป็นวันเสาร์ก็คือพรุ่งนี้เหมือนเดิ
3: ม
0: หลังจากที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพส่งหนังสือมาถึงเลขาธิการสภา

0: ื่องแจ้งการไม่ดำเนินการให้จัดสัมมนาณโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์
1: พูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือไม่จัดแล้วอ่ะใช่
0: ก็ถ้าตามเนื้อหาโรงแรมบอกว่าตามที่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับการจัดสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็มีการระบุว่าจะมีแขกมาร่วมงาน150คนแต่ในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมางานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อและสาธารณชนเนื่องจากมีข้อมูลและบริบทที่ปรากฏต่อสาธารณะซึ่งอาจทำให้ลักษณะของงานถูกเข้าใจและถูกมองว่าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองและในช่วงเวลาวันพรุ่งนี้ค่ะ29สิงหาคมโรงแรมจะมีแขกมาเข้าพักเยอะมากดังนั้นจึงให้ความสูงสุดในความมั่นคงและความปลอดภัยของแขกหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนแล้วก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องตัดสินใจไม่ให้ดำเนินการจัดงานดังกล่าวแต่ว่าก็ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจครั้งนี้ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อช่วยเหลือหาสถานที่ใหม่ด้วยทีนี้ต้องไปสอบถามคุณภาริตกันหน่อยนะครับก็บอกว่าเพิ่งจะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สภาเมื่อวานตอนช่วงเช้าว่าทางโรงแรมเนี่ยขอเลื่อนไม่ให้จัดงานแต่ว่าก็ไม่เป็นอะไรครับเพราะว่าคุณภาริตบอกว่ามีแผนสำรองเอาไว้อยู่แล้วก็คือเดี๋ยวจะใช้พื้นที่ห้องประชุมของรัฐสภาแทนฟังเสียงคุณภาริตกันหน่อยนะครับ
2: ครับก็ไม่เป็นไรครับความจริงผมได้มีการประสานเพื่อมีการจองห้องที่สภาไว้ตั้งแต่เป็นแผนสำรองตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับงั้นก็เราก็จะขยับมาจากที่สภาก
3: ังวลไหมครับว่าคนอาจจะคิดว่าเป็นการเมืองรู้อยู่แล้วว่าอาจจะตัดไม่ได้โดนแคนเซิลเราไม่ตัดที่อื่นเ
2: ลยคือความจริงต้องบอกว่าก่อนจะประชาสัมพันธ์แต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นตอนจัดเวทีวิปฝ่ายค้านครั้งที่ขออภัยว่าเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่กรุงศรีวิเวอร์นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผมคิดว่าทุกคนก็รับรู้ว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์ทำโพยแห่งหนึ่งนะครับรวมไปถึงการจัดที่ภูแมนครั้งนี้เนี่ยผมรอคำยืนยันจากโรงแรมนะครับว่าจัดได้จนกว่าที่ผมจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับผมคิดว่าเราทำงานเป็นขั้นเป็นตอนทำงานโดยเคารพแล้วก็ให้เกียรติกันและกันนะครับโดยเฉพาะสถานที่ที่ต้องย้ำว่าสถานที่ไม่ได้มีการกระทำอะไรที่เป็นความผิดนะครับ
1: เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคุณผู้ชมว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะคึกคักกันมากขนาดไหนเปลี่ยนจากรัฐสภาไปที่ทำเนียบกันหน่อยเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมครับกลับจากภารกิจที่จังหวัดชลบุรีท่านก็เข้าทำเนียบเพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจเป็นการปกติแล้วระหว่างที่กำลังจะกลับออกมามีภาพนี้ปรากฏออกมาคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นทำไมท่านปลัดอันศิษย์ต้องว่าย่อกันขนาดนี้เดี๋ยวให้ไปดูภาพกันก่อนฮะนี่ฮะโอ้โหท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรียกว่ารับไหว้แทบจะไม่ทันต้องรีบพยุงตัวขึ้นมาว่าท่านปลัดท่านไม่ต้องขนาดนี้นี่ดูฮะนี่ประมาณนี้คุณผู้ชมนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานตอนประมาณสัก4โมงเย็นคุณผู้ชมครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยหลังจากที่เสร็จภารกิจที่จังหวัดชลบุรีท่านก็เดินทางกลับเข้ามาที่ทำเนียบแล้วก็ปฏิบัติภารกิจกันอยู่ประมาณสักเกือบ1ชั่วโมงแล้วเกือบตอน5โมงเย็นตอนที่ท่านนายกเนี่ยกำลังจะออกจากทำเนียบนี่เป็นช็อตเด็ดที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้นะครับก่อนที่ท่านนายกจะออกจากทำเนียบท่านอันศิษย์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ก้มสวยไหว้ย่อท่านนายกรัฐมนตรีนายกถึงขั้นรีบจับแขนแล้วก็บอกให้ลุกขึ้นมาครับก่อนที่ท่านนายกเนี่ยจะออกจากทำเนียบรัฐบาลไปผู้สื่อข่าวหลายคนตั้งข้อสังเกตเลยว่าภาพนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระแสข่าวที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ว่าท่านปลัดเนี่ยอาจจะหลุดจากตำแหน่งนะครับ
0: ค่ะแต่ที่สุดพอเป็นภาพนี้คนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะสงสัยปลัดยังอยู่ในตำแหน่งเดิม อาจจะรอดพ้นจากการยกย้ายบิ๊กล็อตครั้งนี้ค่ะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมมาดูนาทีบุกรวบนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยหลังจากไปเจอหลักฐานชัดเจนค่ะจนตำรวจปปป.ต้องเข้าไปบุกจับกุมว่าไปเกี่ยวข้องกับคดีโกงสอบท้องถิ่นและที่สำคัญ57คนที่มีการเรียกรับเงินจากเคสของนายกเฮงเนี่ยบรรจุรับราชการไปแล้วติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ

0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนให้ทุกขั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: อาหารเช้าซีเรียลครับครับครับจะกินตอนไหนก็อร่อยครับครับครับอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ Euro
2: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: การที่เราจะทำอะไรสักอย่างเราต้องทำของที่ดีที่สุดเพราะลูกค้าต้องได้รับความคุ้มค่าที่สุดและรู้สึกว่าสิ่งที่จ่ายไปต้องคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เกินราคาด้วยซ้ำในสิ่งที่ลิตาตั้งใจทำค่ะ
1: วันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษนะคะมีมาให้เลือกถึง3ขนาดค่ะกับขนาดแรก 3.5 ฟุตค่ะมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอน1ใบและผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุตจากราคาปกติ 4,779 บาทค่ะวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,590 บาทเท่านั้นค่ะขนาด5ฟุตค่ะมาพร้อมกับของแถมหมอน2ใบและผ้าปูที่นอน5ฟุตค่ะจากราคาปกติ 6,178 บาทค่ะวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่ 1,790 บาทค่ะขนาดสุดท้ายค่ะ6ฟุตมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอน2ใบและผ้าปูที่นอน6ฟุตค่ะจากราคาปกติ 6,678 บาทวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @assaichampania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1: นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
2: ์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
3: ่คดีโกงสอบท้องถิ่นยังคงต้องตามอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าหากจำกันได้ก่อนหน้านี้หากเป็นคดีที่ตำรวจไปจับกุมจะมีอยู่ 2-3 รายที่

0: ตำรวจไปสืบหาเบื้องหลังขบวนการทีนี้ในส่วนของขบวนการเนี่ยตำรวจบอกว่าความเชื่อมโยงกำลังตรวจสอบอยู่ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีพฤติการที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่แต่ว่าล่าสุดค่ะตำรวจปปป.เขาไปบุกจับกลุ่มนายกเฮงเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.จากพรรคเพื่อไทยนายกเฮงมีหลักฐานที่ตำรวจบอกว่าชัดเจนว่ามีความเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการแอบอ้างว่ามีโควต้าจะเปิดให้ข้าราชการเนี่ยใครอยากเป็นข้าราชการฉันมีโควต้านะแต่ต้องจ่ายมา 650,000 บาททำให้ถูกรวบคาคอนโดเมื่อวานนี้ค่ะนี่เป็นนาทีที่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังตำรวจบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.จากพรรคเพื่อไทยและเป็นอดีตนายกอบต.สำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยที่ศรีสะเกษตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3โดยถูกจับที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพค่ะระหว่างถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวมาที่บก.ปปป.นายกเฮงใช้ผ้าขนหนูคลุมศีรษะปิดบังใบหน้าตอบคำถามสื่อที่พยายามสอบถามถึงที่มาของการถูกจับครั้งนี้และการถูกกล่าวหาว่านายกเฮงรับเงินจากผู้เสียหายกว่า 650,000 บาทแลกกับการสอบบรรจุจริงหรือไม่ซึ่งนายกเฮงปฏิเสธบอกว่าไม่รู้เรื่องและไม่เกี่ยวข้องกับการรับเงินและที่สำคัญเขาพูดว่าเขาถูกปลอมลายค่ะ
1: เฮงรับสารภาพไหมก
2: ับ
1: การออกหมายจ
2: ับ
1: เนี่ย
2: ไม่คร
1: ับไม่คร
2: ับ ผมถูกครับปลอมลายครับ
1: ถูกปลอม
3: ลายเซ็นหรอคะ
2: ปลอมลายก็ไปรับเงินเขาคร
1: ับ แต่เราเป็นถึงนายกเนี่ยเรามีอำนาจเต็มเนี่ยทำไมเขาให้คนอื่นปลอมล่ะมันมีอะไร
2: ไม่เขาเอาอีกเครื่องหนึ่งมาครับ
3: เครื่องใครคะโทรศัพท์ใครคะ
2: เครื่องของอีกคนหนึ่งครับ
1: แต่ในเมื่อเรารู้ว่าปลอมแล้วทำไมยังถูกออกหมายจับแต่ตำรวจต้องมีหลักฐานอื่นไหมล่ะ
2: ครับเดี๋ยวไปที่ใ
3: จเราจะสู้คดียังไงรู้เห็นด้วยไหม
4: คือหลังจากการจับกุมนายกเฮงก็ชุดสืบสวนก็ไปจับกุมอีกหนึ่งคนนะครับผู้ที่ร่วมขบวนการก็คือนางนวพรปรือปรังเนี่ยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานกองช่างอยู่ที่อำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยที่ร่วมกับทางด้านของนายกเฮงนะครับไปเรียกรับเงินผู้เสียหายคุณผู้ชมครับคือที่มาของเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ผู้เสียหายเนี่ยที่ถูกนางนวพรคนนี้นะครับที่เป็นผู้เสียหายร่วมกับนายกเฮงเนี่ยไปชักชวนให้มาสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยบอกว่าถ้าอยากจะสอบบรรจุผ่านมาเจอท่านนายกเฮงได้เพราะท่านนายกเฮงมีโควต้าสามารถช่วยเหลือหลังจากนั้นในช่วงกลางปี66ผู้เสียหายแล้วก็นางนวพรเนี่ยไปเจอนายกเฮงแล้วก็บอกว่าขอจองตำแหน่งนักวิชาการศึกษากลุ่มภาคกลางเขตที่2แล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะได้ใช่ไหมจ่ายเงินมา 650,000 บาทผู้เสียหายก็เลยหลงเชื่อครับจ่ายเงินสดไปก่อน 100,000 บาทส่วนที่เหลือก็ค่อยจ่ายให้ครบ 650,000 บาทต่อมานางนวพรคนนี้ก็เดินทางไปเจอคุณพ่อคุณแม่ของผู้ที่เสียหายที่บ้านแล้วก็ชักชวนเนี่ยให้ทางผู้เสียหายเนี่ยมาสอบบรรจุครูสพท.โดยอ้างว่าเดี๋ยวจะเอาเนี่ย เงินที่ได้เนี่ยไปให้กับทางคณะกรรมการก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้ไปสอบข้าราชการได้ก็เลยหลงเชื่อเนี่ยนะฮะไปเอาที่ดินเนี่ยไปขอสินเชื่ออีก 270,000 บาทครับเพื่อที่จะให้ลูกของตัวเองเนี่ยสอบข้าราชการผ่านแต่ปรากฏว่าพอสอบเสร็จครับผู้เสียหายเนี่ยไม่ผ่านการคัดเลือกสอบไม่ผ่านนั่นเองก็เลยไปขอทวงเงินเป็นระยะแต่ว่าหลังจากนั้นทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครสอบรอบใหม่นางนวพรเนี่ยก็เลยไปชักชวนผู้เสียหายคนนี้เนี่ยมาสอบอีกรอบนึงในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาแล้วก็ให้ชำระเงินเนี่ยให้กับนายกเฮงเพิ่มเติมอีก 280,000 บาทให้ครบ 650,000 บาทแต่พอผลปรากฏสอบออกมาไม่ผ่านอีกครับก็เลยเนี่ยพยายามไปทวงถามก็เลยเกิดการบ่ายเบี่ยงเรื่อยมาก็เลยนำไปสู่การฟ้องร้องแจ้งความดำเนินคดีนี่แหละฮะ
0: คือในช่วงเย็นเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ทำให้เห็นพฤติการของทั้งนายกเฮงแล้วก็นางนวพรชัดเจนขึ้นโดยบิ๊กเต่าบอกว่าพฤติการของนายกเฮงจะทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการรับคนเข้าสอบโดยมีนางนวพรที่เป็นลูกน้องแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดจะเป็นคนทำหน้าที่ติดต่อและชักชวนรวมถึงรวบรวมเงินโดยผู้เสียหายในสายนี้อะค่ะเฉพาะสายนายกเฮงที่เจอในเฉพาะรอบปีงบประมาณ68แต่มีการเรียกรับเงินในปี67บิ๊กเต่าบอกว่ามีมากกว่า100คนจากข้อมูลการสืบสวนพบว่าในจำนวน100คนนี้57คนมีชื่ออยู่ในผู้ที่บัญชีผู้สอบได้อะ หมายความว่าในปี69เนี่ยได้รับบรรจุไปแล้ว57คนโดยผู้ที่จ่ายเงินแล้วแต่ไม่มีชื่อสอบได้ที่เป็นหนึ่งในผู้ที่มาร้องอะค่ะรวมๆแล้วมีอีกกว่า40คนมีการไปแจ้งความในแต่ละพื้นที่ของศรีสะเกษในข้อหาคดีช่อโกงคือบิ๊กเต่ายืนยันว่าจะมีการรวมสำนวนส่งไปให้ที่สำนวนหลักคือปปช.ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการจับได้แค่คนตัวเล็กตัวน้อยจะขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังค่ะ
5: เราได้ข้อมูลบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับแล้วเราก็ยืนยันว่าท่านผู้การปปป.และทีมงานเนี่ยก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะมีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกนะครับ
6: มีอีกใช่ไหมคะ
5: มีอีกเฉพาะชุดนี้นะครับเฉพาะชุดนี้
6: 57คนนะคะจะถูกดำเนินคดีด้วยไหมคะ
5: ตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องเรียกมาสอบนะครับแล้วผมเชื่อว่าก็น่าจะบรรจุเข้ารับราชการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดหรือเปล่านะเดี๋ยวก็เรียกมาสอบเราขอดูก่อนว่าการที่เขาไปเสียเงินแล้วก็สอบได้หรืออะไรพวกนี้มันเกิดจากเหตุผลอะไร
0: เดี๋ยวตอนนี้ตำรวจกำลังหาความเชื่อมโยงเพราะว่าหากจำกันได้ก่อนหน้านี้มีจ่าพิชิตที่โดนจับกุมตัวไปคือตำรวจบอกว่าพบลักษณะอาจจะมีความเชื่อมโยงกันแล้วในจำนวน57คนนี้ค่ะจากข้อมูลเชิงลึกยังระบุได้ว่าเป็น1ในกลุ่ม 5,925 คนที่ทางสธ.ออกมาเปิดเผยว่ามีการถอดถอนชื่อไปแล้ว
4: เดี๋ยวรอติดตามกันคุณผู้ชมตั้งแต่เริ่มต้นรายการมามีแต่เรื่องร้ายๆทั้งนั้นเลยเปลี่ยนบรรยากาศมาดูข่าวดีๆที่ทำให้คนไทยทั่วทั้งประเทศยิ้มได้กันหน่อยเป็นเรื่องของใครไปไม่ได้นอกจากน้องเนเน่วอลย์นั่นเองเพิ่งจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการอเมริกันก็ทาเลนต์ไปคุณผู้ชมครับแล้วก็น้องเนี่ยรอบที่ผ่านมาเลือกใช้เพลง Black Hole Sun ของวงในระดับตำนานนะครับอย่าง Soundgarden แล้วคนที่ร้องเพลงนี้ก็คือคริสคอร์เนลผู้ที่ล่วงลับไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าบทเพลงนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากว่าน้องเนี่ยร้องได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งภรรยาของคริสคอร์เนลครับวิกกี้คอร์เนลถึงขั้นเอาไปโพสต์ลงในสตอร
0: ี
4: ่ใน IG คุณผู้ชมแล้วก็ชื่นชมกันด้วยนะครับนี่คุณผู้ชมเขาเขียนว่าอย่างไรบ้างวิกกี้เนี่ยเขียนแปลเป็นภาษาไทยในด้านล่างเนี่ยคุณผู้ชม
0: อัน
4: น
0: ี้เป็
4: นภาษาอ
0: ัง
4: กฤษข้างล่างนี้เนี่ยนะฮะพร้อมกับเป็นคลิปที่น้องเนี่ยไปร้องเพลงแปลเป็นไทยว่าฉันไม่เคยได้ยินใครนำเพลงนี้มาร้องได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนเลยยอดเยี่ยมมากจริงๆแล้วก็มีการแท็กไปหาน้องเนเน่ด้วยเนี่ยนะครับคุณทำให้เขาก็คือหมายถึงว่าคริสเนี่ยภูมิใจอย่างแน่นอนคุณคือหญิงสาวที่มีพรสวรรค์อย่างเหลือเชื่อจริงๆว้าวมากๆแล้วก็แฮชแท็ก forever Chris Cornell หรือว่า Chris Cornell ตลอดไปนะครับคือ Chris Cornell เนี่ยถือว่าเป็นนักร้องแนวกรันช์ที่ถือว่ายิ่งใหญ่เบอร์ต้นๆในยุค90เลยคุณผู้ชมคือท่านเนอร์วาน่าเนี่ยยิ่งใหญ่มากเป็นเบอร์อันดับ1เนี่ยคริสคอร์เนลก็ต้องเป็นอันดับ2อันดับ3อย่างแน่นอนครับแล้วก็มีการชื่นชมว่าคริสคอร์เนลเนี่ยเป็นนักร้องที่มีเสียงร้องที่ทรงพลังเป็นอันดับต้นๆในยุคนั้นมากจริงๆก็ไม่แปลกที่วิกกี้จะชื่นชมมากจริงๆเพราะหลายคนก็เอาเพลงนี้มาร้องแต่ว่าอาจจะมันทำได้ไม่ดีเท่าคริสคอร์เนลจริงๆ
0: ที่สำคัญน้องอายุเพียง16ปี
4: ใช่
0: แล้วก็อย่างที่บอกไปจากการโซโล่กีตาร์แล้วก็ร้องเพลงเสียงทรงพลังในไลฟ์โชว์ในรอบควอเตอร์ไฟแนลครั้งนั้นจนผ่านได้ปุ่มทองคำมาจนตอนนี้ไปรอในรอบไฟแนลแล้วหนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นนอกจากเสียงร้องและการแสดงก็คือชุดแล้วก็เป็นที่ฮือฮามากไปทั่วทั้งโลกเพราะว่าเอาซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยนะท่าไทยไปอยู่ในชุดการแสดงเอาความเป็นไทยสู่เวทีโลกเมื่อวานนี้ค่ะโอไปพูดคุยกับหนึ่งในทีมผู้ออกแบบค่ะคุณผู้ชมเห็นหลายคนอาจจะได้ข่าวแล้วแหละว่าน้องใส่อะไรบ้างแล้วก็มีความสนใจไปถึงตัวผ้าคลุมของกางเกงเนาะแต่เดี๋ยวจะมีเฉลยมาเพราะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าคือผ้าจากทางภาคใต้บ้างละหรือจากไหนบ้างละเดี๋ยวมีความชัดเจนแล้วแต่ทีนี้พาไปดูคนนี้ค่ะเสื้อที่เห็นที่เป็นเสื้อกั๊กอะค่ะ
4: ครับ
0: ฝีมือคนไทยดีไซเนอร์คนไทยเลยนะคะโจทย์ครั้งนี้ก็คือเมื่อวานนี้โอไปคุยกับคุณทูบนพมณีเป็นหนึ่งในทีมที่ร่วมออกแบบเมื่อวานนี้เธอมาให้สัมภาษณ์แล้วก็เปิดเผยเบื้องหลังว่ากว่าจะมาเป็นเสื้อกั๊กตัวนี้ที่ให้น้องเนเน่ใส่ในโชว์อะค่ะคือเชื่อไหมว่าน้องเนเน่ไม่เคยลองเลย
4: ไม่เคยเลย
0: ไม่เคยลองเพราะว่าอย่างที่บอกไปเขาใช้เวลาเพียงหลังจากได้ทีมให้คอนเซ็ปต์มีเวลาเพียง2วันในการออกแบบแล้วก็ตัดเย็บแล้วที่สำคัญคือคนออกแบบอะค่ะเห็นทั้งชุดเห็นผ้าคลุมเห็นเสื้อน้องเห็นกางเกงน้องได้โจทย์มาว่าทำยังไงก็ได้ให้มีเสื้อกั๊ก ให้คลุมแล้วมันจบลุกนี้ได้ดีที่สุดเขาเห็นทุกอย่างแล้ว
4: โจทย์แค่นี้เลย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าก็เลยเลือกที่จะทำมาเป็นผ้าไทยผสมกับหนังแบบนี้ค่ะโดยด้านในเนี่ยเลือกเป็นผ้าไทยลายประแจเป็นผ้าปาเต้ลายประแจจีนลายประแจจีนเป็นลายมงคลที่สื่อถึงความสำเร็จและที่สำคัญส่วนผ้าด้านนอกอะค่ะใช้ผ้าทอมือจากกลุ่มทอผ้าหนองบัวลำพูเป็นผ้าดุดดาวแล้วก็มีการประดับเอาเครื่องประดับต่างๆเนี่ยแล้วก็สีที่น้องชอบก็คือสีโทนเทาดำก็เป็นความท้าทายเขาบอกว่าพอเห็นว่าน้องอะหยิบมาใส่คือเขาก็ไม่รู้ว่าน้องจะหยิบมาสวมใส่หรือเปล่านะ

0: ปรากฏพอเห็นนาทีนั้นก็คือกรี๊ดเลยก่อนที่จะน้ำตาไหลออกมาด้วยความดีใจเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณทูบเล่าถึงบรรยากาศช่วงนึงที่ได้มีโอกาสทำแล้วก็พอเห็นน้องใส่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: เสื้อกั๊กก็จะต้องถูกเปิดซิปออกเพื่อโชว์แน่ๆอีกงานหนึ่งละทีนี้เสื้อกั๊กพอถูกเปิดโชว์เนี่ยดังนั้นเนี่ยด้านในก็ต้องเห็นลายด้านในด้วยทูบก็เลยใส่ลายประแจจีนเข้าไปเป็นปาเต๊ะลายประแจจีนซึ่งเป็นลายที่เขาเรียกได้ว่าส่งพลังถึงเกี่ยวกับว่าความสำเร็จ
2: โฟกัสว่าอยากได้สีโทนอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: อ๋อก็คือสีดำค่ะเลือกคัดเลยคือสีดำแล้วก็ใช่มันต้องสีดำเพราะว่าผ้าเนี่ยคือมันที่เห็นนะคะคือมันโดดเด่นมากอยู่แล้วค่ะถ้าด้านบนเป็นสีหรือเราจัดอะไรที่มันเยอะเกินไปกีตาร์น้องก็สีทองโดยที่เราไม่รู้ด้วยว่าจะสีอะไรเราแบบทำงานทุกอย่างเร็วมากสายคาดน้องก็จะต้องมีลายแน่ๆสายคาดกีตาร์หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดทุกอย่างฉะนั้นด้านบนจะต้องเรียบแต่เก๋ที่สุดแล้วมีสตอรี่และต้องส่งเสริมกันทั่วลุกอย่างที่บอกอะค่ะว่าใช้ใจทำงานกันล้วนๆจุดโฟกัสอยู่ที่น้องเนเน่ยังไงก็ตามทั้งลุกน้องทุกอย่างจะต้องสวยและสง่าอยู่บนเวทีพอเห็นเท่านั้นแหละเฮ้ยเขาใส่ของเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเขาใส่งานที่เราทำเราดีใจอ่ะน้ำตาเราคลอไปตลอดเรียกได้ว่าทั้งเสียงกีตาร์ของน้องทั้งแบบความภูมิใจที่เราใส่ไปในนั้นหรือเห็นคือรู้ทุกสิ่งอย่างที่เราร่วมกันทำร่วมกันรู้ถึงแบบทั้งทีมเนเน่เองทั้งแบบเรื่องผ้าที่จะคาดกันยังไงจะไม่รู้คือทุกคน
0: ส่วนความชัดเจน
3: คือมีเวลาในการออกแบบแล้วก็ทำสองวัน
0: ใช่แต่ทีนี้อีกหนึ่งผ้าที่น้องใช้คลุมกางเกงหลายคนเข้าใจผิดว่าคือผ้าอะไรกันแน่อาจจะสงสัยทีนี้เพจเนเน่รอยัลอธิบายไว้ชัดเจนค่ะว่าผ้าที่คลุมกางเกงสีทองๆเนี่ยก็คือเป็นผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าปูมันจาคีรีหรือผ้าสมปักปูมจากจังหวัดขอนแก่นผ้าทอแบบโบราณนำมาประดับลวดลายสีทองก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าถามเหมือนกันว่าอย่างในรอบไฟแนลเนี่ยมีชุดประมาณไหนเขายังอุบอยู่แต่ก็จะทำให้ดีที่สุดแน่นอนจะนำเสนอความเป็นไทยไปด้วยในครั้งไฟนอลครั้งนี้ค่ะ
3: รอติดตามกันได้นะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับรอบสุดท้ายจะแข่งขันในเช้าวันอังคารที่22กันยายนตามเวลาประเทศไทยแล้วก็ประกาศผลในช่วงของเช้าวันพุธที่23กันยายนนะครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของหนี้กันหน่อยนะครับตอนนี้หนี้หนักแค่ไหนก็สามารถเริ่มต้นแก้ไขกันได้มาพบกับทางออกแล้วก็คำปรึกษาใกล้ตัวได้ในงานแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในช่วงระหว่างวันที่29และ30สิงหาคมนี้ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตศูนย์การค้าเซียรังสิตปทุมธานีห้องไดมอนด์ฮอลล์ชั้น5ติดตามจากรายงานนะครับ
4: ในยามที่พายุเศรษฐกิจโหมกระหน่ำปัญหาหนี้สินรายได้ที่ลดลงและค่าครองชีพที่สูงขึ้นไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่คือความเดือดร้อนที่กัดกินความสุขในทุกครัวเรือนรัฐบาลตระหนักดีว่าเรื่องนี้คือวาระเร่งด่วนที่ไม่อาจรอเวลาได้ความมั่นคงของครอบครัวคือรากฐานของความมั่นคงทางสังคมภาครัฐจึงเร่งระดมสรรพกำลังเพื่อสร้างโอกาสลดรายจ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจหวังจะนำความหวังและรอยยิ้มของพี่น้องคนไทยกลับคืนมาให้เร็วที่สุดนโยบายเร่งด่วนประการแรกคือการผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบโดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อบ้านและรถยนต์เพื่อรักษาที่อยู่อาศัยและเครื่องมือทำกินเรามุ่งมั่นช่วยเหลือลูกหนี้ทุกกลุ่มทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตเช่าซื้อลีสซิ่งทั้งในและนอกระบบภายใต้ปรัชญาสำคัญคือต้องไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ก่อให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมการแก้หนี้ครั้งนี้จึงต้องทำควบคู่ไปกับการเติมความรู้สร้างวินัยการออมเพื่อให้ท่านมีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็งในระยะยาวในปี2568กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีได้บูรณาการความร่วมมือกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและสถาบันการเงินกว่า40แห่งจัดงานภายใต้ชื่อมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อขับเคลื่อนงานแก้หนี้เชิงรุกทั่วประเทศผลงานที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จเราได้ช่วยเหลือประชาชนผ่านระบบไกลเกลี่ยออนไลน์ไปแล้วกว่า 430,000 รายคิดเป็นมูลค่าทุนทรัพย์สูงกว่า 53,000 ล้านบาทสามารถปลดภาระผู้ค้ำประกันคืนอิสรภาพให้ลูกหนี้ได้นับแสนรายและจากการลงพื้นที่จัดกิจกรรมทั่วไทย47ครั้งมีผู้เข้าร่วมกว่า 110,000 รายสถิติที่น่าประทับใจที่สุดคือ อัตราความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยสูงถึง 198.53 ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไปแล้วกว่า

0: 7,800 ล้านบาทสานต่อความสำเร็จสู่ปี2569เราได้ยกระดับความช่วยเหลือให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นโดยได้เชิญชวนสถาบันการเงินเข้าร่วมเพิ่มเติมรวมกว่า50แห่งจึงได้จัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนประจำปี2569ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น23ครั้งโดยเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อวันที่18มกราคม2569จากวันนั้นจนถึงวันนี้ขบวนแห่งความยุติธรรมได้เดินทางไปยังทุกภูมิภาคและจัดงานเสร็จสิ้นแล้ว22ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 56,000 รายมีลูกหนี้ขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยกว่า 38,000 รายโดยดำเนินการสำเร็จกว่า 99% คิดเป็นทุนทรัพย์กว่า 7,500 ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกว่า 33,000 รายสำเร็จกว่า 99% มีทุนทรัพย์กว่า 5,400 ล้านบาทและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เกือบ 5,000 ล้านบาทส่วนการไกล่เกลี่ยภายหลังศาลมีคำพิพากษามีผู้ยื่นคำขอกว่า 4,500 รายสำเร็จกว่า 98% มีทุนทรัพย์กว่า 2,100 ล้านบาทและลดภาระค่าใช้จ่ายได้กว่า 53 ล้านบาทเปิดโอกาสให้ประชาชนและครอบครัวสามารถเริ่มต้นแก้ไขปัญหาหนี้ได้อย่างยั่งยืนตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่เพียงสถิติแต่หมายถึงประชาชนหลายหมื่นครอบครัวที่ได้รับทางออกและมีโอกาสกลับมาวางแผนอนาคตอีกครั้งภายในงานประชาชนอาจได้รับเงื่อนไขช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของแต่ละสถาบันการเงินทั้งส่วนลดปิดจบหนี้ส่วนลดดอกเบี้ยการลดค่างวดหรือการขยายระยะเวลาผ่อนชำระสำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีหรือภายหลังศาลมีคำพิพากษาการไกล่เกลี่ยยังเปิดโอกาสให้คู่กรณีหาข้อยุติร่วมกันก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการบังคับคดีการยึดทรัพย์หรือการขายทอดตลาดภารกิจในปีนี้กำลังก้าวสู่งานครั้งที่23ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปี2569ภายใต้แนวคิดครั้งสุดท้ายแก้ทุกหนี้เปิดทางออกเพื่อประชาชนทั่วไทยขอเชิญพี่น้องประชาชนพบกับงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนระหว่างวันที่29ถึง30สิงหาคม2569ณห้องไดมอนด์ฮอลล์ชั้น5โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตศูนย์การค้าเซียรังสิตจังหวัดปทุมธานี
1: ขอเชิญพี่น้องประชาชนหรือลูกหนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในส่วนภูมิภาคจำปี2569ระหว่างวันที่29ถึง30สิงหาคมเวลา 08.30 ถึง 16.30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตศูนย์การค้าเซียรังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีภายในงานจะพบกับบูธนิทรรศการและให้คำปรึกษาทางกฎหมายกิจกรรมสร้างการรับรู้สร้างวินัยทางการเงินและการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังมีคำพิพากษาระหว่างลูกหนี้และสถาบันการเงินสามารถเดินทางเข้าร่วมด้วยตนเองหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดก่อนเข้าร่วมงานตามที่ปรากฏด้านล่างหรือสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ขอบคุณครับ
2: กรมการศาสนาถวาย400ทุนค่ะหนุนศาสนทายาทศึกษาพระปริยัติธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาเผยแผ่หลักธรรมสู่สังคมค่ะสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค5เจ้าอาวาสวัดปากน้ำแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีถวายทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแพร่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาประจำปี2569โดยถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ตั้งแต่ปริยัติธรรม3ประโยคถึงปริยัติธรรม8ประโยคในสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีส่วนกลางจำนวน400ทุนณพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมดำเนินโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันถวายทุนรวมกว่า

0: พันรูปเพื่อส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดจนสนับสนุนให้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับคุณสาบิดาไทยเสพเมื่อวานนี้ก็ไปขึ้นเวที NDCFL Symposium นะครับเพื่อที่จะไปชูเรื่องของทุนวัฒนธรรมไทยจะใช้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาประเทศไทยสู่อนาคตได้นะครับเมื่อวานนี้ในงานเสวนาวิชาการแถลงผลการศึกษาของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือว่าวปอบอรุ่นที่3ภายใต้หัวข้อไทย From Thai Wisdom to Thai Visionโดยเมื่อวานนี้รับเกียรติจากพลโทอัคเดชประทีปอุตสาหนนท์นะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันป้องกันประเทศเป็นประธานในการเปิดงานวิชาการ NDCFL Symposium ปี2026ซึ่งมุ่งเน้นการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเป็นข้อเสนอเชิญนโยบายในการพัฒนาประเทศนะครับในงานได้รับเกียรติจากคุณสวิดาไทยเศษครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมากล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับโดยในใจความตอนหนึ่งระบุว่ารากฐานของประเทศหรือว่าภูมิปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่มั่นคงหากขาดรากฐานทางวัฒนธรรมการพัฒนาประเทศก็จะสูญเสียความเป็นตัวตนพร้อมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญในการนำไทยวิสดอมหรือว่าภูมิปัญญาไทยออกสู่สายตาชาวโลกเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนและร่วมกันขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยจะทำผ่านนโยบาย 5C นะครับก็คือได้แก่การสร้างคนการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการทูตวัฒนธรรมและการยกระดับการบริหารวัฒนธรรมยุคใหม่การนำไทยวิสดอมแล้วก็ไทยคัลเจอร์ก้าวไปสู่ภาพของประเทศไทยที่อยากให้เห็นในอนาคตไม่ควรเป็นเพียงสิ่งที่รอให้เกิดขึ้นแต่เป็นอนาคตที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบและร่วมกันสร้างนะครับ
0: เสาร์อาทิตย์นี้ชวนไปเที่ยวกันดีกว่าเพราะว่า M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแถวเปิดให้บริการแล้วค่ะวันนี้10โมงคุณผู้ชมใครที่เตรียมจะลงพื้นที่ไปทางใต้นะใช้บริการได้นะคะเรียกว่าปลดล็อกตำนานถนน7ชั่วโคตรเขาบอกแบบนี้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วโดยโครงการยกระดับบนถนนพระราม2ตลอดสายรวม25กิโลเมตรดีเดย์วันนี้10โมงเป็นต้นไปแล้วก็จะเปิดตลอด24ชั่วโมงไม่เก็บค่าธรรมเนียมค่ะเป็นการเปิดทดลองวิ่งถือเป็นการต่อระยะทางเพิ่มช่วงเอกชัยถึงบ้านแพ้วอีก 16.4 กิโลเมตรเมื่อรวมกับช่วงแรกก็จะทำให้ผู้ใช้ทางสามารถวิ่งตรงยาวตั้งแต่จุดเชื่อมต่อถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้หรือต่างระดับบางขุนเทียนดิ่งตรงไปจนถึงจุดสิ้นสุดทางยกระดับบ้านแพ้วรวมกว่า25กิโลเมตรก่อนลงสู่ถนนพระราม2มุ่งหน้าต่างระดับวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีได้แบบไร้รอยต่อ
1: โดยจะมี4ด่านสำคัญก็คือที่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1และ2แล้วก็ด่านบ้านแพ้วนะครับก็เรียกว่าจุดนี้น่าจะทำให้การเดินทางไปในพื้นที่ภาคใต้อย่างหัวหินเพชรบุรีเนี่ยกลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเรื่องการก่อสร้างถนนพระราม2มันทำให้คนเนี่ยไม่กล้าที่จะใช้เส้นทางนี้ไปในพื้นที่ภาคใต้กันสักเท่าไหร่นะครับ
0: หมดเวลาของก้าวข่าวเช้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคุณผู้ชมติดตามกันต่ออัปเดตกระแสโลกกับนายเวิร์สนิวค่ะวันนี้มี2ประเทศที่น่าติดตามประเทศแรกคือที่อิตาลีเกิดเหตุสลดค่ะไจโรคอปเตอร์ตกส่วนที่อิตาลีค่ะไปดูเขาเอาแมลงสาบมาเป็นทีมกู้ภัยแต่กู้ยังไงเดี๋ยวลองดูนะคะแต่ลาท้ายข่าววันนี้จะลาไปด้วยภาพของภารกิจนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะท่านไปตรวจความพร้อมรบของกองทัพเรือจักรีนฤเบศรเปิดมิติ UXV Carrier ภูมิพลอดุลยเดชซึ่งก็สะท้อนถึงความจำเป็นในการเสริมกำลังเรือฟริเกตซึ่งในปี69นี้เป็นปีแห่งความพร้อมของกองทัพเรือค่ะลาไปด้วยภาพนี้เลยเจอกันใหม่9ข่าวเช้าวันจันทร์หน้า7โมงเช้านะคะเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: Yeah.

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: มาเจอกันแล้วค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมค่ะใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆอยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
0: ้พ
1: ับเก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับและนี่คือคาร์ดครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายๆบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโด อยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
0: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมันมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆและด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วน
0: ะ
1: ตัวนี้อย่างที่ทิวบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะ
0: ค
1: เขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
0: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาทีใช้งานง่ายมากๆเราวันนี้โปรดีจริงๆครับหลายคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอน
0: นี่คือคาครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วยังมีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึง 1,000 ครับ890บาทเท่านั้นฟังให้ดีนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: ไจโรคอปเตอร์เกี่ยวสายเคเบิลไฟลุกไหม้ตกทะเลสาบในอิตาลีดับ2น้ำท่วมฉับพลันเนปาลทิเบตดับแล้ว359รายสูญหายกว่า 1,000 คนเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตสาเหตุเกิดจากทานน้ำแข็งพังทลายนักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียพัฒนาแมลงสาบไซบอร์กเป็นทีมกู้ภัยช่วยชีวิตติดตามได้ใน9 World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9 World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะเราจะไปติดตามสถานการณ์อัปเดตความคืบหน้าของเหตุน้ำท่วมดินถล่มนะคะที่ประเทศเนปาลแล้วก็ในฝั่งทิเบตของจีนกันก่อนนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รายงานล่าสุดทำให้ชาวโลกทราบแล้วล่ะค่ะว่านี่คือผลกระทบของปรากฏการณ์โลกร้อนโลกเดือดจริงๆเมื่อวานนี้หลายสำนักข่าวรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญนักวิเคราะห์บอกว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.4 ทำให้ทานน้ำแข็งและหิมะบนเทือกเขาหิมาลัยถล่มแต่ความจริงแล้วเมื่อตรวจสอบอย่างแท้จริงปรากฏว่าแรงสั่นสะเทือนนั้นที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการพังทลายของหิมะและทานน้ำแข็งที่อยู่บนเทือกเขาหิมาลัยค่ะซึ่งก็ทำให้ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตนะคะพุ่งขึ้นไปอย่างน้อยๆ390กว่าคนแล้วค่ะ The Rising Nepal นะคะซึ่งเป็นสื่อของทางการเนปาลค่ะรายงานล่าสุดเช้าวันนี้นะคะว่าทางการเนปาลพบศพของผู้เสียชีวิตแล้ว389รายในฝั่งเนปาลค่ะถ้าหากว่ารวมอีกอย่างน้อย3รายในจีนฝั่งทิเบตนะคะก็จะรวมเป็นยอดผู้เสียชีวิต392คนค่ะเจฟฟรีย์คาเกลซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์อาวุโสประจำสถาบันวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์นะคะบอกว่าคลื่นน้ำหลากซึ่งประกอบไปด้วยมวลน้ำเศษน้ำแข็งที่แตกละเอียดและก็ก้อนหินนะคะเคลื่อนตัวลงมาเป็นระยะทาง22กิโลเมตรแล้วก็มีความแรงความเร็วนะคะเฉลี่ย193กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงทำให้เราได้เห็นภาพมวลน้ำมหาศาลค่ะที่ไหลทะลักแล้วก็โถมใส่พื้นที่เบื้องล่างอย่างบ้าคลั่งนะคะแล้วก็จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเนื่องจากทานน้ำแข็งอยู่บนที่สูงแล้วก็เป็นบริเวณลาดชันทางที่มวลน้ำแข็งและก็มวลน้ำนะคะไหลลงมาก็เป็นทางแคบชันอีกมันจึงเป็นการบีบค่ะให้แรงของน้ำที่ไหลถล่มลงมาเนี่ยยิ่งมีมวลน้ำแล้วก็มีแรงมหาศาลมากยิ่งขึ้นนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะคะที่มีการเผยแพร่ในระหว่างที่กำลังเกิดน้ำไหลบ่ามายังพื้นที่เบื้องล่างค่ะภัยพิบัติครั้งนี้นะคะก็มีการรายงานค่ะว่าทำให้ระดับท้ายน้ำนะคะเอ่อล้นและก็สูงขึ้นถึง9เมตรภายในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นมวลน้ำและโคลนความเร็วสูงมหาศาลซัดกลืนหมู่บ้านหลายแห่งค่ะมีการประเมินกันนะคะว่าระดับน้ำที่ท่วมหลากนั้นสูงราวๆ130ถึง160ฟุตความสูงก็เท่ากับตึกราวๆ10ถึง16ชั้นค่ะกระแสน้ำยังอาจจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึง44ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในพื้นที่ประสบภัยเป็นเส้นทางแสวงบุญและเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งเป็นเส้นทางไปจาริกแสวงบุญที่เขาไกลลาดและก็ยังเป็นเส้นทางปีนเขาเดินป่ายอดนิยมจึงมีรายงานว่ามีชาวต่างชาติสูญหายจำนวนมากค่ะตัวเลขล่าสุดนะคะอยู่ที่อย่างน้อย668คนในจำนวนนี้เป็นนักแสวงบุญอินเดีย177คนโดยประมาณชาวจีนอีกราวๆ100คนค่ะอเมริกัน65คนมาเลเซีย51คนออสเตรเลีย35คนและเป็นชาวอังกฤษ33คนแคนาดาอีก25คนนอกจากนี้แล้วยังรวมผู้ที่สูญหายสัญชาติอื่นๆอย่างเช่นยูเครนฟินแลนด์อิตาลีโปรตุเกสและเกาหลีใต้จากกว่า20ประเทศค่ะตอนนี้กองทัพและหน่วยกู้ภัยของเนปาลก็ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่นะคะมากกว่า 3,000 นายพร้อมทั้งเฮลิคอปเตอร์แล้วก็โดรนรวมทั้งสุนัขกู้ภัยค่ะค้นหาผู้รอดชีวิตแล้วก็หย่อนสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยจากภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะก็จะเป็นการดำเนินความพยายามเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่อยู่ท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการเข้าถึงพื้นที่นั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเส้นทางสายหลักแล้วก็สะพานเนี่ยถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีความเสี่ยงสูงค่ะที่เขื่อนธรรมชาติซึ่งขวางทางน้ำเนี่ยจะแตกออกแล้วก็อาจจะส่งให้มวลน้ำระลอกใหม่สร้างความเสียหายซ้ำในพื้นที่ท้ายน้ำค่ะ

นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีรายงานค่ะว่าในขณะที่บรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังระดมกำลังเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในพื้นที่ประสบภัยก็มีกลุ่มคนค่ะที่ฉวยเอาโอกาสนี้นะคะไปพยายามที่จะเก็บเอาเครื่องทองนะคะทองหยองหรือว่าเครื่องประดับที่ติดตัวของเหยื่อที่เสียชีวิตจากภัยน้ำท่วมดินถล่มครั้งนี้จากภาพที่เราได้เห็นเนี่ยแหละค่ะพยายามนะคะที่จะดึงเอาร่างของผู้เสียชีวิตเข้ามาใกล้ๆค่ะแล้วก็ใช้มือนะคะเอาไม้เขี่ยให้มาใกล้ๆแล้วก็ดึงเอาเครื่องประดับทองหยองจากศพของผู้ที่เสียชีวิตขึ้นมาอันนี้ก็เป็นภาพที่สร้างความน่าสะเทือนใจเข้าไปอีกนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็มีรายงานนะคะว่านายกรัฐมนตรีของเนปาลค่ะตอนนี้นะคะสั่งการอย่างเร่งด่วนแล้วก็ลงไปยังพื้นที่ประสบภัยด้วยตัวเองเพื่อประเมินสถานการณ์และก็ยังบอกด้วยนะคะว่าภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของรัฐบาลค่ะเพราะว่ารัฐบาลซึ่งอยู่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชานั้นเพิ่งจะบริหารประเทศมาได้เพียงแค่5เดือนเท่านั้นไปดูที่ความเสียหายฝั่งประเทศจีนกันบ้างนะคะก็คือทิเบตนั่นเองค่ะตอนนี้ยังคงมีการรายงานยอดผู้เสียชีวิตเพียงแค่3รายเท่านั้นแต่เชื่อว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะว่ายังมีคนที่สูญหายไม่ทราบชะตากรรมอีกมากถึง558คนในจำนวนนี้เป็นคนต่างชาติ260คนและที่น่าเกรงแล้วก็น่ากังวลก็เพิ่มขึ้นอีกค่ะก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.0 สั่นสะเทือนพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคทิเบตค่ะซึ่งเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเนี่ยนะคะก็มีรายงานว่าอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ10กิโลเมตรห่างออกไปจากบริเวณชายแดนเนปาลและจีนหลายร้อยกิโลเมตรแต่จีนก็ประกาศยกระดับมาตรการรับมือน้ำท่วมเป็นระดับ4ในทิเบตทันทีเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงค่ะที่เขื่อนธรรมชาติอาจจะแตกหรือว่าพังทลายได้ทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะว่าตอนนี้สหรัฐได้เสนอความช่วยเหลือแก่เนปาลแล้วนะคะเพราะว่ามีคนอเมริกันที่ติดอยู่ในพื้นที่นะคะมากราวๆ50คนหรืออาจจะ60คนด้วยซ้ำอันนี้ทรัมป์ได้เปิดเผยกับบรรดาผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวค่ะแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่ากำลังเร่งตรวจสอบชะตากรรมของชาวอเมริกันหลายสิบคนที่ติดอยู่ในพื้นที่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่านี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์โลกร้อนโลกเดือดซึ่งแน่นอนว่ามันมาจากกิจกรรมที่มาจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งสิ้นค่ะเราจะไปกันต่อนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อวานนี้ก็เกิดภัยน้ำท่วมอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะทำให้ทางการต้องอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่เสี่ยงมากถึง 180,000 คนค่ะเมื่อวานนี้นะคะได้เกิดฝนถล่มลงมาอย่างหนักค่ะแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันรายงานของ NHK นะคะซึ่งเป็นสื่อของทางการญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นภัยน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักมากที่สุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในภูมิภาคโฮคุริกุและก็ภาคตะวันออกของญี่ปุ่นค่ะบางพื้นที่นะคะมีปริมาณน้ำฝนสะสมทะลุถึง340มิลลิเมตรภายในเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะคะสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของญี่ปุ่นค่ะในช่วงหลังจากที่ความรุนแรงของฝนเนี่ยบรรเทาลงแล้วนะคะก็ได้ลดระดับคำเตือนจากระดับ5มาเป็นที่ระดับ3และระดับ4ในบางพื้นที่แต่ก็ยังคงเตือนประชาชนค่ะว่ามีความเสี่ยงสูงนะคะที่จะเกิดดินถล่มเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แจ้งเตือนค่ะให้คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะจำนวนราว 180,000 คนเร่งอพยพออกนอกพื้นที่เสี่ยงและก็ไปอยู่ยังที่ปลอดภัยโดยด่วนค่ะและก็ยังเตือนด้วยนะคะว่าแนวความกดอากาศต่ำกำลังเคลื่อนตัวลงใต้เพราะฉะนั้นแล้วมีความเสี่ยงค่ะที่ภูมิภาคโทโฮกุคันโตโคนิสึไทโทไกแล้วก็คินกิและรวมไปถึงคิวชูตอนเหนืออาจจะเสี่ยงเผชิญกับฝนตกหนักรุนแรงเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเวลาอันใกล้นี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมีกำหนดการที่จะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่นี้นะคะต้องเช็คความปลอดภัยและสภาพอากาศก่อนเดินทางค่ะฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนะคะก็ส่งผลให้เกิดดินถล่มหลายจุดในจังหวัดอิชิกาวะด้วยค่ะทำให้ประชาชนมากกว่า200คนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะคะบ้านเรือนอีกกว่า 20,000 หลังคาเรือนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้นอกจากนี้แล้วเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปสู่สนามบินนานาชาตินาริตะค่ะตอนนี้นะคะก็ถูกตัดขาดด้วยเช่นกันเพราะว่าน้ำท่วมค่ะทำให้ผู้โดยสารตกค้างอยู่ที่สนามบินหลายพันคนเลยทีเดียวค่ะจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะเราจะไปต่อกันที่ประเทศอิตาลีค่ะมีรายงานนะคะว่าเกิดเหตุไจโคเฮลิคอปเตอร์นะคะไจโรคอปเตอร์นะคะไปเกี่ยวเข้ากับสายเคเบิลของรถ

กระเช้าลอยฟ้าค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่บริเวณใกล้กับเขื่อนคัมปริโชลีนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เทือกเขาสูงใกล้กับพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะจากภาพคุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะเป็นภาพของไจโรคอป

ความสูงประมาณ 1,350 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลก่อนที่ไจโรคอปเตอร์ลำนี้นะคะซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบคราฟต์นะคะลำเล็กกว่าเฮลิคอปเตอร์แล้วก็สามารถเดินทางได้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานค่ะเพราะว่าใช้ปีกหมุนนะฮะมันเป็นลักษณะการทำงานระหว่างเครื่องบินกับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะคะเป็นวิศวกรค่ะเขาทำหน้าที่เป็นนักบินนอกจากนี้แล้วผู้โดยสารอีก1คนอายุ63ปีเป็นพี่สะใภ้ของนักบินนั่นเองนะคะโชคดีค่ะที่ในช่วงที่เกิดเหตุรถกระเช้าลอยฟ้านั้นไม่มีการให้บริการบนสายเคเบิลดังกล่าวไม่อย่างนั้นแล้วก็คงจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะส่วนไจโรคอปเตอร์เนี่ยค่ะเรียกกันอีกอย่างนึงว่าไจโรเพลนนะคะเป็นอากาศยานปีกหมุนชนิดนึงค่ะที่มีลักษณะการทำงานกึ่งกลางนะคะระหว่างเครื่องบินกับเฮลิคอปเตอร์ค่ะไม่ได้ต่อกับเครื่องยนต์ใบพัดนะคะไม่ได้ต่อกับเครื่องยนต์หมุนได้อย่างอิสระจากแรงลมที่ปะทะกับเครื่องบินเวลาในการเคลื่อนที่นะคะความแตกต่างกับเฮลิคอปเตอร์ก็คือว่าไจโรคอปเตอร์นั้นไม่สามารถลอยตัวนิ่งกลางอากาศในแนวดิ่งเหมือนเฮลิคอปเตอร์ได้หากเครื่องยนต์ดับใบพัดด้านบนเนี่ยยังคงสามารถหมุนต่อได้ด้วยแรงลมค่ะทำให้อากาศยานนั้นร่อนลงจอดได้อย่างปลอดภัยแต่เมื่อไรก็ตามที่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่ส่งผลเสียต่อคนที่อยู่บนไจโรคอปเตอร์ได้ค่ะสื่อท้องถิ่นก็รายงานนะคะว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยสภาพภูมิอากาศไม่ดีเลยนะคะแล้วก็วิสัยทัศน์ในการบินนั้นต่ำมากๆเพราะว่ามีกลุ่มเมฆหมอกหนาปกคลุมค่ะไปต่อกันนะคะที่ประเทศมาเลเซียค่ะเจ้าหน้าที่นะคะที่ไปตรวจสอบเครื่องบินหลังจากที่ลงจอดแล้วนะคะเพื่อเช็คความปลอดภัยตามปกติพังอ่ะค่ะเมื่อพบศพที่ถูกซ่อนเก็บเอาไว้ที่ช่องเก็บล้อของเครื่องบินเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สนามบินระหว่างประเทศของมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมนะคะเขาไปเปิดช่องเก็บล้อฝั่งขวาของเครื่องบินค่ะเพื่อที่จะตรวจเช็คตามปกติหลังจากที่เครื่องบินเนี่ยมาลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์เทอร์มินอล2นะคะแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาค่ะเขาก็เลยเปิดช่องออกดูปรากฏว่าจ้าเอ๋พบศพชายคนหนึ่งนะคะนอนคว่ำหน้าอยู่ด้านในในลักษณะที่เปื่อยเน่านะคะตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุราวๆ 17-25 ปีค่ะเมื่อค้นตามตัวแล้วไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีร่องรอยบาดแผลภายนอกที่เด่นชัดด้วยนะคะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า72ชั่วโมงค่ะเครื่องบินลำนี้นะคะเดินทางมาจากกรุงโตเกียวค่ะแล้วก็เพิ่งจะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ในช่วงเช้าของวันเดียวกันตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้นำร่างของผู้เสียชีวิตส่งไปยังโรงพยาบาลนะคะเพื่อผ่าชันสูตรอย่างละเอียดในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังสืบสวนเชิงลึกค่ะเพื่อระบุตัวตนผู้เสียชีวิตและก็เพื่อตรวจสอบนะคะว่าอะไรที่ทำให้ชายปริศนาคนนี้กลายเป็นศพแล้วก็ถูกนำตัวมาซ่อนอยู่ในช่องเก็บล้อของเครื่องบินค่ะยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินนะคะการเดินทางระหว่างประเทศก็อาจจะเป็นพาหะค่ะเครื่องบินอาจจะกลายเป็นพาหะให้ยุงที่ติดเชื้อมาลาเรียเนี่ยติดไปกับเครื่องได้ซึ่งล่าสุดมีรายงานนะคะว่าที่ประเทศเยอรมนีค่ะมีเจ้าหน้าที่2คนนะคะเสียชีวิตเพราะถูกยุงที่มีเชื้อมาลาเรียกัดแล้วก็คาดกันว่ายุงที่ติดเชื้อมาลาเรียนั้นเดินทางไปพร้อมๆกับเครื่องบินสายการบินระหว่างประเทศค่ะพนักงานคลังสินค้าและพนักงานบริการภาคพื้นดิน2คนนะคะประจำสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีเสียชีวิตเพราะโรคมาลาเรียค่ะหลังจากที่ถูกยุงกัดแล้วก็คาดว่ายุงที่กัดเขาเนี่ยติดมากับเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยรายแรกนะคะเสียชีวิตเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมส่วนรายที่2เสียชีวิตในเดือนสิงหาคมนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่อีกหลายคนค่ะที่ถูกยุงกัดแล้วก็ติดเชื้อมาลาเรียตามไปด้วยอีก4คนทั้งหมดได้รับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วนะคะตอนนี้ก็อาการดีขึ้นตามลำดับค่ะแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าคนที่ถูกยุงกัดนะฮะ2รายที่เสียชีวิตกับอีก4รายที่ถูกนำตัวรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยไม่เคยเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีโรคมาลาเรียระบาดเลยดังนั้นแล้วนะคะหน่วยงานสาธารณสุขของเยอรมนีก็คาดค่ะว่าน่าจะเกิดจากยุงก้นปล่องติดเชื้อมาลาเรียแล้วก็ติดมากับเครื่องบินนะคะที่เดินทางมาจากภูมิภาคเขตร้อนซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้เขาเรียกกันว่าไข้มาลาเรียสนามบินค่ะตอนนี้บริษัทของผู้บริหารอากาศยานนะคะก็ได้ติดตั้งกับดักยุงแบบพิเศษพร้อมทั้งดำเนินการพ่นยาฆ่ายุงนะคะในบริเวณรอบเครื่องบินรอบสนามบินค่ะพร้อมทั้งจะเตรียมจัดคัด

0: แยกมะเร็งขออภัยมะแรงนะคะที่เป็นพาหะไปยังสนามบินเวชศาสตร์เขตร้อนในเมืองแอนต์เวิร์ปนะคะของเบลเยียมเพื่อตรวจหาพันธุกรรมแล้วก็สืบสายพันธุ์และต้นทางทางภูมิศาสตร์ค่ะเพื่อระบุให้ได้ว่าต้นตอของยุงเหล่านี้เนี่ยมาจากเครื่องบินของสายการบินใดและก็มาจากภูมิภาคใดค่ะเรายังคงอยู่กันในทวีปยุโรปนะคะจะพากันไปที่ฝรั่งเศสค่ะเกิดเหตุพิลึกพิลั่นขึ้นเมื่อหนุ่มชาวรัสเซียอายุ26ปีขับรถพุ่งฝ่าชนฝูงชนที่ป้ายรถเมล์ค่ะแต่ว่าเหตุนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์ก่อการร้ายในประเทศฝรั่งเศสค่ะเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นเมืองกองนะคะเปิดเผยค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าสถานีรถไฟในเมืองกองทางตอนเหนือของประเทศเนี่ยค่ะมีชนวนเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทกันระหว่างคน2กลุ่มที่บานปลายเมื่อช่วงกลางดึกคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยผู้ต้องสงสัยเป็นชายรัสเซียอายุ26ปีค่ะถูกรุมทำร้ายแล้วหลังจากนั้นคนที่ถูกรุมทำร้ายรายนี้เนี่ยก็กลับไปแล้วก็เอารถขับมานะคะขับสวนเลนยังไม่พอยังตั้งใจพุ่งชนคนที่รอรถเมย์อยู่ที่ป้ายรถเมย์นะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที1รายแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1รายนอกจากนี้แล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10คนค่ะอาการสาหัสถึง7คนนะคะเหยื่อทั้งหมดเนี่ยเป็นชายค่ะอายุระหว่าง17ถึง40ปีตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสามารถจับกลุ่มคนที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะก็ระบุว่าเป็นชายชาวรัสเซียค่ะนะคะจับได้ที่เมืองวิสแอมนะคะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ20กิโลเมตรตอนนี้ก็กำลังถูกดำเนินคดีนะคะในข้อหาฆาตกรรมและทำร้ายร่างกายโดยเจตนาแต่อย่างไรก็ตามค่ะพนักงานอัยการและตำรวจก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีเหตุหรือว่าไม่มีแรงจูงใจใดๆที่สืบไปถึงการก่อการร้ายและผู้ต้องหารายนี้ก็ไม่เคยมีชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของหน่วยข่าวกรองมีความผิดก็เล็กๆน้อยๆค่ะประเภททำผิดกฎจราจรเท่านั้นค่ะเราจะไปต่อกันนะคะด้วยเรื่องที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นกระแสไวรัลแล้วก็ถูกด่ายับกันเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องของแม่ลูกชาวจีนคู่หนึ่งค่ะแม่พาลูกไปเที่ยวสวนสัตว์แต่ปรากฏว่าเป็นตัวอย่างไม่ดีให้กับลูกนะคะขึ้นไปเหยียบบนกระดองของหลังเต่าแล้วก็เอาลูกนะคะยืนบนกระดองของหลังเต่าด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าช่างเป็นแม่ที่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกเลยแล้วก็ทารุณกรรมสัตว์ด้วยค่ะไปดูภาพกันค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะคะของนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนคนหนึ่งค่ะมือนึงก็อุ้มลูกส่วนตัวนั้นก็ไปนั่งยองๆอยู่บนหลังเต่านะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณโซนกิจกรรมสัมผัสเต่าภายในสวนสนุกและพักผ่อนหย่อนใจฉางลู่ที่มณฑลกวางตุ้งค่ะนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนคนนี้นะคะไปนั่งยองโย่ยองหยกอยู่บนหลังเต่าพันสุขาตาค่ะซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทเต่าบกที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ทั้งที่มีป้ายเตือนชัดเจนนะคะคุณผู้ชมคะว่าห้ามเหยียบห้ามนั่งบนตัวเต่าแต่คุณแม่รายนี้ไม่สนโนแคร์ค่ะยิ่งไปกว่านั้นพอเต่าเนี่ยพยายามจะเดินหนีนะฮะเพราะว่าไม่อยากถูกรังแกเธอก็ยังหัวเราะแล้วก็กวักมือให้ลูกชายอีกคนนึงเนี่ยค่ะมายืนอยู่บนหลังเต่าด้วยส่วนลูกชายก็ทั้งเตะทั้งเหยียบเต่าตัวนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญก็ชี้แจงนะคะว่ากระดองเต่าเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่เกราะป้องกันภายนอกเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นโครงสร้างกระดูกที่เชื่อมต่อกับกระดูกสันหลังและซี่โครงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการที่คนเราเนี่ยไปทิ้งน้ำหนักตัวลงบนจุดเดียวของเต่าก็เสี่ยงที่จะทำให้กระดองเต่าร้าวกระดูกสันหลังเสียหายได้และก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออวัยวะภายในของเต่าซึ่งอันนี้เป็นพฤติกรรมต้องห้ามที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่งนะคะภายหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปกลายเป็นไวรัลค่ะสวนสัตว์ก็แจ้งว่าได้ส่งสัตวแพทย์เข้าไปตรวจเช็คอาการของเต่าตัวดังกล่าวแล้วตอนนี้ยังไม่พบปัญหาว่าเต่าได้รับความเสียหายใดๆหรือว่าเจ็บปวดตรงไหนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้แม่ลูกคู่นี้ก็ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเน็ตของจีนนะคะด่ารุมยับเลยทีเดียวค่ะสาปส่งนะคะบอกว่านี่เป็นตัวอย่างที่แย่มากๆนะคะในการเลี้ยงดูสั่งสอนลูกแล้วก็ขาดความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปดูเทคโนโลยีใหม่ค่ะที่นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์พัฒนาขึ้นมานั่นก็คือแมลงสาบไซบอร์กเพื่อใช้เป็นทีมกู้ภัยในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยแต่ว่าคนเข้าไปได้ไม่ถึงค่ะ
1: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: อ่ะเค็มอ่ะอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าต่อ

0: นัว
1: แซ่บนัวนัว
2: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
4: Y Entertainer Awards 2026 Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainerawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ากยุงและแมลงมอสชิลล่อยุงด้วยหลอดไฟรังสี UVA ไร้ควันไม่มีคลื่นรบกวน
1: ใช้งานง่ายน้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนและแบบตั้งครอบคลุมพื้นที่60ตารางเมตร
0: สามารถใช้ได้กับหลากหลายพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบบ้านห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือแม้แต่ในสวน
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับม็อบชิลเครื่องดักยุงและแมลงไฟฟ้าซื้อ1ตัวแถมฟรีอีก1ตัวและยังไม่พอนะครับยังให้ไฟฉายสปอตไลท์อีก1ชิ้นและก้านไม้หอมอีก1ชุดรวมทั้งหมดในเซตนี้จากราคาปกติ 3,570 บาทแต่วันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmedia สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วง2ของรายการ Nine World News นะคะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูแพทย์สนามสปีชีส์ใหม่ค่ะซึ่งพัฒนาขึ้นโดยวิศวกรชาวออสเตรเลียนะคะนั่นก็คือแมลงสาบไซบอร์กแมลงสาบแพทย์สนามค่ะนี่เป็นโฉมของแมลงสาบตัวจริงนะคะแมลงสาบยักษ์ออสเตรเลียค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีน้ำหนักตัวมากที่สุดในโลกจะสังเกตได้นะคะว่าบนหลังของแมลงสาบตัวนี้เนี่ยมีกระเป๋าค่ะเขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าเป้ไฮเทคขนาดเล็กนะคะบนนั้นมีทั้งกล้องแล้วก็บอกฉีดยาขนาดจิ๋วค่ะเพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์ให้แก่ผู้ที่ประสบภัยติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังหรือว่าในพื้นที่แคบๆที่คนหรือว่าหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆเข้าไปไม่ถึงค่ะแมลงสาบไซบอร์กแพทย์สนามนี้นะคะเขาได้รับการติดตั้งอิเล็กโทรดแล้วก็ไมโครชิปไว้ค่ะเพื่อใช้ควบคุมทิศทางของแมลงสาบจากระยะไกลค่ะนักวิจัยนะคะบอกว่าแมลงสาบจริงเนี่ยมีความคล่องตัวแล้วก็ทนทานค่ะแล้วก็ใช้พลังงานต่ำกว่าหุ่นยนต์ทั่วไปมากๆจากการปฏิบัติการนะคะในห้องทดลองค่ะเขาทดลองใช้ผิวหนังหมูนะคะจำลองเป็นเป้าหมายแล้วก็ให้แมลงสาบไซบอร์กซึ่งบนหลังของเขาเนี่ยมีกระบอกฉีดยาขนาดจิ๋วเนี่ยนะคะโดยสั่งการระยะไกลปรากฏว่าแมลงสาบไซบอร์กเนี่ยสามารถดีดเอาเข็มฉีดยาจิ๋วซึ่งภายในมียาเนี่ยนะคะเข้าสู่เป้าหมายได้นะคะโดยความสำเร็จอัตราสูงถึง 100% ค่ะอัตราความสำเร็จในการยิงกระบอกฉีดยาเนี่ยนะสูงถึง 72% และถ้าตัวแมลงสาบเข้าใกล้เป้าหมายในระยะ15ซมอัตราความสำเร็จในการยิงเข็มฉีดยาเข้าสู่เป้าหมายเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นถึง 95% เราสามารถส่งยาอะไรติดไว้บนกระบอกฉีดยาของหลังตัวแมลงสาบไซบอร์กนี้ได้บ้างก็อย่างเช่นยาแก้พิษงูยารักษาอาการแก้แพ้รุนแรงเป้าหมายในอีก 5-10 ปีข้างหน้านะคะเขาบอกว่าจะปล่อยแมลงสาบไซบอร์กแบบนี้นะคะเป็นฝูงๆค่ะเพื่อสแกนหาผู้รอดชีวิตแล้วก็สลับหน้าที่กันทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยติดอยู่ตามใต้ที่แคบๆหรือว่าที่ที่มนุษย์หรือว่าหุ่นยนต์ตัวใหญ่เข้าไปไม่ถึงในระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์แบบนี้นะคะแมลงสาบเนี่ยจะถูกวางยาสลบก่อนค่ะและพวกมันก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนกับแมลงสาบทั่ว

ทั่วไปหลังจากที่ถอดอุปกรณ์หรือว่าเป้ไฮเทคบนหลังออกไปแล้วอาหารที่เขาเลี้ยงนะคะก็เป็นอาหารโปรดค่ะอย่างเช่นใบยูคาลิปตัสแห้งแล้วก็แอปเปิลค่ะการพัฒนานี้นะคะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Advanced Science ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญนะคะที่เปลี่ยนบทบาทของแมลงสาบไซบอร์กจากเดิมที่เพียงแค่เซ็นเซอร์เคลื่อนที่ให้กลายเป็นหน่วยกู้ชีพด่านหน้าทำงานภายใต้การควบคุมของมนุษย์แล้วก็ช่วยเหลือชีวิตของผู้ประสบภัยได้ด้วยค่ะหมดเวลาของรายการ Nine World News แล้วนะคะเราจะลาท้ายรายการกันวันนี้ด้วยคลิปภาพความสวยงามของดอกไม้ที่เริ่มทยอยผลิบานค่ะในทะเลทรายอัตตะคามานะคะประเทศชิลีซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดของโลกไปดูความสวยงามกันของดอกไม้ป่าแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Nine World News ได้ในวันจันทร์หน้าเวลา 8:30 โดยประมาณนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Black Touching The Amazing Show มีคำถามครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่ารถท่านผู้ชมยางแบนท่านผู้ชมจะทำอย่างไรคำตอบก็คือสูบลมใช่ไหมครับเต็มที่ก็ใช้ที่สูบแม่ธรรมดาไปถ้าไม่ไหวจริงใช้ปากเป่าท่านแม่ก็ธรรมดาไปสำหรับชายคนนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่สามารถใช้จมูกเป่าลมยางรถยนต์ได้โอ้โหเขาทำได้ยังไงครับเนี่ยไปชมเลยครับ
1: คุณผู้ชมครับป๊อปพยายามจะลองนะครับควบคุมลมของตัวเองด้วยการเป่าลูกปิงปองลูกนี้เนี่ยให้อยู่นิ่งๆแต่ว่าไม่สามารถทำได้แต่ว่าที่กาฬสินธุ์ครับมีคนคนหนึ่งเขาสามารถควบคุมลมได้เรียกว่าเป็นมนุษย์พลังลมนะครับวันนี้เรามาตามหาเขาที่กาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเขาอยู่ไหนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ร้อยตีโกวิท
2: ครับผม
1: มนุษย์พลังลมเมื่อกี้ที่ผมลองทำดูถือว่าใกล้เคียงไหมครับ
2: ใกล้เคียงอยู่นะ
1: จริงเหรอพี่โกวิทลองทำให้ผมดูคร่าวๆหน่อยได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิ่งมากผมอยากรู้เทคนิคพี่โกวิทใช้เทคนิคยังไงในการรักษาแรงเหล่านั้นนะครับ
2: คือใช้ลมปอดพยายามอย่าเป่าแรงมากเกินไปพยายามเลี้ยงไปเรื่อย
1: ๆก่อนเป่าต้องหายใจเข้าแบ
2: บ
1: ให้สุดเลยไหม
2: มันอยู่ข้างในครับ
1: เอ้ยนิ่งมากแล้วปล่อยลมได้นานมากขออนุญาตทีนึงครับพี่โกวิทเป่าใส่หลังมือผมได้ผมอยากรู้แรงลมอุ้ยแรงเหอะพี่บอกปล่อยเบาๆแรงเย็นเลยอ่ะเอาใหม่นะผมไม่รอดจริง
2: ๆครับ
1: อ่านมานี่ก่อนลองดูแปลงปันมาเป็นเนี่ยเมื่อเช้าอ่ะพี่โควิดเริ่มเห็นเขาเรียกว่าเป็นความสามารถแปลกๆแบบนี้ได้ยังไง
2: คือพยายามหายใจแรงๆครับแต่ก่อนผมก็เป็นแบบคุณแล้วครับผมพยายามฝึกมาเรื่อยๆอาศัยแบบว่าฝึกบ่อยๆครับ
1: โอ้ยเขาปอดแข็งแรงมากพี่เล่นกีฬา

0: ชนิดไหนบ้างครับ
1: ก็วิ่งอย่างน้อยวันละ5กิโลแล้วก็พยายามให้ร่างกายตัวเองรีแลกตลอดอย่าอยู่เฉย
0: ๆอันนี้คือปิงปองหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของที่พี่ใช้เป่า
1: ครับต่อไปก็เป่าห่วงยางของเด็กๆใช้พลังลมนี้พยายามเป่าให้มันแตก
0: เป่าห่วงยางเด็กเหรอ
1: เป่าห่วงยางเด็ก
0: เดี๋ยวผมขอลองเป่าดูก่อน

0: โอเคเหนื่อยมาผมเอาลมออกให้หมดแล้ว
1: เช็ดให้เรียบร้อยครับ
2: ไม่เป็นไรครับเป็นไร

0: ตายเป่าจนแตกนี่คือร่องรอยครับความแรงและพลังลมของพี่โควิดคือเมื่อกี้ที่ผมลองเป่าอ่ะจังหวะที่เราหายใจมันมีลมสวนออกมาแต่นี่ครับเล่นจนแตกสุดยอดครับพี่
1: ครับผม
0: ลูกๆ ก็ไม่มีเล่นเลยทีนี้ถ้าเกิดให้พี่เป่าให้นี่คืออดเล่นกันทุกคนเลยเนาะ
1: แตกเลย
0: เป่าจนแตกสุดยอดครับแต่ว่าความสามารถพิเศษของพี่โควิดไม่ได้แค่เป่าด้วยปากเท่านั้นยังมี
1: จมูกนะครับ
0: จมูกนี่ใช้เป่าอะไรครับ
1: ห่วงยางในรถสิบล้อ
0: ห่วงยางในรถสิบล้อ
1: ครับ
0: อยากลองลมจากจมูกพี่โควิดว่าจะแรงประมาณไหนเหมือนลมฝากเลยดีไม่ดีแรงกว่าด้วยครับอันนั้นพี่วีครับเป่าลมด้วยจมูกใส่หน้าน้อง
2: ให้หน้าม้าละม่อม
0: แตกเลยได้ไหม
1: โอเคครับ
0: ได้ไหมโอเคพี่ควิดเป่าเร็วขนาดไหนอะที่ใช้จมูกเป่าครับ
1: 1นาที30วินาที
0: อย่างนี้ผมแบบท้าพี่โควิดเลยได้ไหมแต่ว่าผมขอใช้ตัวช่วยเป็นที่สูบลม
1: ได้คร
0: ับ แข่งกับคนอีกประมาณ10คน
1: ได้ครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปหานะครับคนที่จะมาลุมพี่โควิดทั้งหมดประมาณ10คนด้วยกันเดี๋ยวจะมาดูว่าจะชนะเขาไหมตอนนี้ผมหากำลังพลมาได้แล้วจากทีมกาฬสินธุ์ FC 10คนด้วยกัน10สู้กัน1พี่คิดว่าจะชนะไหมจริงเหรอสบายเหรอคือที่ผมเลือกนักฟุตบอลเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดคนธรรมดาสูบอ่ะเนี่ยคือ3ทียังไม่ไปนะครับเราเลยต้องเลือกนักกีฬาไงจะต้องแข็งแรงกว่าคนปกติพร้อมไหมครับรู้แล้วใช่ไหมพี่เขาใช้แค่จมูกเป่านะโอเค10กับ1เราไหวไหมสู้ไหม
1: คิดว่าสูสีครับ
0: สูสีด้วยโอเคพร้อมแล้วนะครับ1 2 3เริ่มครับ

0: ปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
3: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
2: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
3: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
5: อะไรนะที่รัก
4: สายยังเข้าไม่ได้เลย
5: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
4: อุ๊ยได้แล้ว
5: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
4: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
5: ใช่
4: ว้าว
6: หรือเชื่ออี

0: ากคุณไปที่พุทธอุทยานอาสมพรหมธาดาพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปติดตามพลังศรัทธาของลูกศิษย์ที่มีต่อครูบาไตรเทพที่มีสิ่งร่ำลือกันมาว่าท่านมีตาทิพย์สามารถสัมผัสและรับรู้เรื่องเหลือเชื่อได
1: ้พูดกับหลายคนว่าถ้าสร้างตรงนี้แล้วเนี่ยแผ่นดินจะไหวองค์จริงจะถล่มลงมาได้พูดกับเขาไม่เชื่อก็ถามเขาเนี่ยจริงไหม
2: โอ้โหแล้วองค์จริงก็ค
1: ือ ก็ถล่ม
0: เหลือเชื่อเสาร์ที่29สิงหาคมบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
3: หวานอันละนิดหวานอันละน้อยแต่หวานนานๆหวานเป็นตำนาน126ปีของดีขนมจากหรือขนมใบจาก
4: กลิ่นของจากเป็นอย่างนี้
5: ใช่ค่ะมันมีเสน่ห์ตรงนี้ค่ะ
4: น้ำตาลนี่คืออะไร
6: นมใบจากค่ะนมใบจาก
4: นมใบจาก
6: เวลาย่างนะ
4: งงเลยไหมโหแต่กะทิข้นดีนะแล้วก็ตักแล้วครับตักแล้วเฮ้ยอร่อยเลยกินน้อนๆอ่ะ
3: ของดีสมุทรปราการเจอกันเสาร์นี้เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30
7: Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย

0: 10กับ1เราไหวไหมสู้ไหม
1: คิดว่าสูสีครับ
0: 10สู้กับ1พี่คิดว่าจะชนะไหมจริงเหรอสบายเหรอพร้อมแล้วนะครับ1 2 3เริ่มครับเฮ้ยมาแล้วนู่นก็มาแล้ว
2: อย่ามือมาลู
0: กอันนี้คนที่2นะครับกาฬสินธุ์ FC อุ้ยเหมือนทางนี้นำอยู่นิดๆนำอยู่นิดๆคนที่3แล้วครับกาฬสินธุ์
3: นี่เขาพี่สุดยอด
0: นี่ขึ้นมาฝั่งนึงแล้วนะคนที่สี่ครับ
4: โอ้ยพี่โควิดนิ่งมาก
0: คนที่ห้าแล้วครับ
5: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร
4: ็วโอ้ยอันนี้ขึ้นเป็นลูกแล้ว
0: คนที่6มาโอ้นี่ใส่ถุงมือนะฮะจะไม่เจ็บมือแล้วครับอย่างน
4: ี้ปิดแค่จมูกข้างเดียว
0: เฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับลองสัมผัสไหมครับมีลมเข้าจริงๆอันนู้นนะพี่ลองตั้งดูลองตั้งดูเป็นไงถามความรู้สึกก่อนเหนื่อยไหมครับเมื่อกี้
6: เหนื่อยครับ
0: เหนื่อยนะมนุษย์พลังลมของเราสุดยอดครับขอบคุณพี่ๆจากกาฬสินธุ์ FC ด้วยนะครับผมไว้ลองไปฝึกด้วยจมูกไหมพี่
7: ใช้จมูกใช้อะไรอย่างเงี้ยครับก็แปลครับคิดว่าถ้าให้ใช้ปากก็ยังทำไม่ได้ครับแต่จมูกนี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับ
0: พี่กวิทเหนื่อยยังครับ
1: ยังเลยครับ
0: ยังสบายๆเลยเหรอ
1: สบายสบายครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้เป่ายางในรถ10ล้ออีก1ที
1: ครับ
0: แต่ว่าเมื่อกี้มันธรรมดาไปผมขอเพิ่มน้ำหนักเข้าไปได้ไหมก็คือให้คนเนี่ยขึ้นมายืนบนนี
1: ้ครับ
0: พี่ได้สักประมาณกี่โลดี
1: ก็เป็น100ก็ได
0: ้ผม80กิโลเดี๋ยวหาเพิ่มอีกนิดนึงมานี่เลยนักวิ่งนักวิ่งหนักเท่าไหร่ครับ31 80บวก31ก็111กิโล
1: โอเค
0: พี่กวีพร้อมไหมครับบายเฮ้ยรู้สึกเหมือนมีลมไหมบาสตอนแรกยังยืนนิ่งๆอยู่เลยนะครับเนี่ยครับลมเริ่มมาแล้ว

0: อเคแล้วบอกนะครับพี่โควิดผมว่าตอนนี้ลมก็ขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ย
1: โอเคแล้วขึ้น
0: โอเคเนี่ยครับคุณผู้ชมน้ำหนัก111กิโลกรัมที่ยืนอยู่บนนี้บาสเป็นไงจากตอนแรกรู้สึกไหมว่ามันพองขึ้นแล้วมีลมเนี่ยยืนยากขึ้นเนาะโอ้โหสุดยอดครับแล้วถ้าเกิดมีคนขึ้นไปยืนแบบนี้ครับพี่โควิดเราใช้แรงเยอะกว่าเดิมไหมคร
1: ับ น้ำหนักเยอะกว่าแรงเยอะกว่าเดิม
0: แต่ว่าเทคนิคต่างๆอะไรก็คือเหมือนเดิมหมดเลย
1: ครับเหมือนเดิม
0: เก็บลมปาน
1: ครับเก็บลมปาน
0: งี้ผมอยากจะถามถึงเคล็ดลับในการรักษาเรื่องของสุขภาพ
1: ก็ออกกำลังกายตลอดทำไงก็ได้ขอให้ตัวเองเคลื่อนที่ตลอด
0: สุดยอดครับนี่แหละครับเคล็ดลับของการออกกำลังกายขอบคุณพี่โควิดมากๆนะครับ
1: ครับ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมนะครับมนุษย์พลังลมนะครับร้อยตีโควิดนะครับความสามารถแปลกๆที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแปลกแต่จริงครับ
2: เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆขอยกให้เป็นจมูกจอมพลังไปเลยนะครับนี่เรื่องหน้าท่านผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะมีเรื่องแปลกเรื่องนี้รอคุณอยู่ครับ
3: คูชาเล่นขิมได
4: ้เล่นทีเดียว7ตัวจริงหรือเปล่าฮะ

0: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
1: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: ของคุณป้าครับ
3: ป้าเหรอ
4: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
8: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
7: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
8: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ Asai Shop Mania
7: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

แม่น่าปลื้มใจนะครับว่าจริงๆแล้วน้องหมูพิธีกรของเราเนี่ยเขาเล่นดนตรีไทยได้ด้วยนะเนี่ยโอ้ใช้ได้แต่ว่ามีเซียนอยู่คนนึงครับผมจะบอกเลยว่าเป็นสุดยอดเซียนดนตรีไทยเพราะเขาคือเซียนขิมทั้ง7ไม่ใช่คน7คนมาเล่นขิมนะครับแต่คนคนเดียวเล่นขิมถึง7ตัวโอ้โหทำได้ไงครับเนี่ยแปลกแต่มีอยู่จริงครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูปีชาครูปีชาครูปีชาไม่ใช่ครู
0: ชา
1: แล้วครับครูชานะฮะขอแนะนำก่อนนะครับคุณผู้ชมคุณครูชานะครับเป็นคุณครูที่สอนดนตรีอยู่ที่
0: โรงเรียนดนตรีสากลพิษณุโลก
1: อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าเรียกว่าบ้านคลองครับที่นี่ครูปีชาครับเมื่อกี้เพลงลอยกระทง
0: อ๋อใช่ใช่
1: เป็นไงบ้างฮะ
0: ก็
2: ทำไมครูนิ่งเลย
1: ครูอ้ําอึ้งนะฮะ
0: ก็ถ้าเป็นคะแนนก็ประมาณสัก70แล้วกันน้องครูชา
1: โอ้ได้เกินครึ่งเลยแอบดีใจไม่เสียแรงที่เรียนมา
2: พอปิดแล้วให้หมูลองปีอีกครั้งนึง
0: แต่ไม่มีตัวโน้ตใช่มั้ย
1: ฮะซอนซอนโดเลซอนลาโดลาโดไม่เสียแรงที่เรียนมาไม่เสียแรงที่เรียนมาไม่น่ารอดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวว่าครูชาลงตีดีกว่าเป็นเพลงลอยกระทงเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะช่วยอาสาเป่าคุยให
0: ้โอเค

0: ครึ่งไปทั้งหมด
1: ลอยกระทงนี่คุยบางคนหาว่างานมันก็ยากเหมือนก
2: ันเออคุณคุยบอกว่ายากเลย
1: นะคุยก็ค่อนข้างจะเป่ายาก
2: ใช่ไหมฮะ
1: นิ้วมันต้องตลอดปิดไม่มิดก็เพี้ยน
2: คือจริงๆถ้าหมูฝึกฝนสักหน่อยก็น่าจะได้หมูได้ข่าวมาว่าครูปีชา
1: ครูชาเจอครูชาเจ
2: อผมเรียกผิดตลอดโอเคขอโทษครับ
1: ครูปีชาเดี๋ยวก็ดังไปใหญ่นะเดี๋ยวก็ดังไปใหญ่นะ
0: ครูชา
2: โห
0: คร
2: ู
0: ชา
2: เอาใหม่ผมได้ทราบข่าวมาว่าครูชาเนี่ยเล่นขิมเก่งมากๆเรียกได้ว่ามืออาชีพเลย
1: ก็พอได
2: ้ครับก็พอได้อยากให้ลองเล่นให้ดูสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
2: แล้วทีมงานขอเชิญเลยฮะ

0: โอ้โหสุดยอดมากเลยครับคุณชาฮะคือตั้งแต่สัมผัสแรกที่ไม้มันโดนลงไปบนเส้นของเครื่องดนตรีขิมนะฮะมันรู้สึกว่าเสียงมันก้องกังวานมากๆถ้าผมอยากจะลองได้เหรอครับ
1: ได้
0: วิไม่เคยตีขิมมาก่อนเลยครั้งแรกของหมูเลยนะเนี่ย
1: ซ้อนซ้อนมีซ้อนมีซ้อนซ้อนมีซ้อนลาลาโดโดเลเลเลตัวนี้เลโด
0: อันนี้ยากมากอันนี้ยากมากคุณผู้ชมครับรายการแปลกแต่จริงมาทั้งทีนะฮะได้ข่าวมาว่าครูชาเล่นขิมได้เล่นทีเดียว7ตัวจริงหรือเปล่าฮะจริงเหรอครับคือมันก็จะรวมเป็นเพลงเดียวกันอ๋อแต่ว่าเกิดจากตัวโน้ตของแต่ละขิมแต่ละตัว
2: หลายคนก็ถามเอ๊ะทำไมต้องตี7ตัว
0: ครับ
2: ขิมแต่ละตัวเสียงมันไม่เหมือนกัน
0: ทีนี้อยากเห็นแล้วล่ะครับว่าทักษะของครูชาที่ตีขิมทีเดียว7ตัวเนี่ยเป็นยังไงครับเราไปดูกันครับคุณผู้ชมครับแล้วต่อจากนี้นะครับจะเป็นการตีขิม7ตัวโดยครูชาฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ

คือดนตรีนะครับความไพเราะนี่มันเกิดจากจิตใจเราถ้าเกิดเราเล่นดนตรีสังเกตว่าคนที่กระเดอะกระด้างนิสัยนะจะเสียงออกมาแข็งเราต้องสื่อจิตใจเราเข้ากับเสียงดนตรี

0: ผู้ชาสุดยอดมาก
1: ครับ
0: คือขนาดฟังจากข้างนอกรู้สึกว่าเหมือนฟังแบบเสียง 5.1 ฮะลำโพงแบบเซอร์ราวมากคือผมว่ามันไพเราะมากแล้วผู้ชาฮะ
2: ได
0: ้ครับได้ครับทีนี้7ตัวนี้ฝึกนานไหมฮะ
1: ก็ประมาณ3เดือน
0: อย่างหมูก็คงจะสัก3ปี ยากอะที่คน1คนจะเล่นขิม7ตัวพร้อมกันได้โอเคครับแล้ววันนี้ขอบคุณครูปีชาจะตีปากตัวเองจะตีปากตัวเองโอเคครับแล้ววันนี้ขอบคุณครูชามากๆนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับที่เราได้เห็นถึงการตีขิมทีเดียว7ตัวแบบนี้หาชมได้ยากมากๆแปลกแต่จริงครับ
3: เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับไม่ทราบว่าแยกประสาทได้ยังไงนะครับเนี่ยคุณครูปีชาเอ้ยไม่ใช่คุณครูชาดูสิครับติดน้องหมูมาด้วยยังไงเนี่ยเรื่องลอตเตอรี่ก็เฮ้ยไม่ใช่คนละคุณครูสำหรับวันนี้หมดเวลาครับสวัสดีครับ

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: Echo Group เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
3: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนาทีลงทุน Investment Minutes นะคะวันนี้พบกันศุกร์ที่28สิงหาคม2569กับคุณนงนงวดีและนุ้ยสุตาค่ะ
0: มาติดตามประเด็นเรื่องของการลงทุนกันส่งท้ายวันศุกร์นะคะซึ่งตอนนี้ทั่วโลกก็ติดตามการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐที่แจ็คสันโฮลนะ
1: คะ
0: เพื่อจับสัญญาณเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาค่ะก็มีกำหนดเวลานะคะที่ประธานเฟดเควินวอชนั้นจะมีการประกาศแถลงในช่วง10โมงตามเวลาที่สหรัฐอเมริกานะคะหรือว่าตรงกับเวลา3ทุ่มในบ้านเราค่ะส่วนบ้านเราเองนะคะก็มีปัจจัยหนุนจากเรื่องของตัวเลขการส่งออกที่ออกมาดีเกินคาดในขณะที่บรรดาบริษัทจดทะเบียนก็ทยอยการจ่ายปันผลนะคะหลังจากที่มีกำไรสุทธิรวมของบจ.กว่า 760,000 ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นถึงกว่า 22% เลยทีเดียวค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้ติดตามมุมมองของนักวิเคราะห์กันเพราะว่าช่วงสัปดาห์นี้ก็คือสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมกันแล้วนะคะเดี๋ยวประเมินภาพตลาดไปด้วยกันค่ะวันนี้เชิญชวนคุณผู้ชมติดตามรายการของเราร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะคะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศกันแล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการลงทุนหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนต่างๆดูได้ทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club ด้วยค่ะในช่วงเวลานี้นะคะก็ต้องมีการย้ำเตือนนะคะในเรื่องของการป้องกันนะคะฝนตกหนักค่ะรับมือกับฝนที่จะตกหนักหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้เตือนนะคะว่าวันพรุ่งนี้ไปจนถึง2กันยายนประเทศไทย

0: ไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งกันด้วยนะคะทั้งภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนมีโอกาสที่ฝนจะตกซ้ำค่ะเพิ่มความเสี่ยงจากฝนสะสม17จังหวัดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่คาดการฝนตกหนักมากนะคะก็มีคำเตือนสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้นะคะหน่วยงานรัฐเนี่ยคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากแล้วก็พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือทั้งติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรเร่งระบายน้ำและพร่องน้ำมีการแจ้งเตือนล่วงหน้านะคะให้กับประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมพร้อมอพยพจะได้เป็นการเตรียมพร้อมได้อย่างทันท่วงทีค่ะนอกจากนี้ภาครัฐเตือนถึงผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ต้องย้ำกันนะคะเพราะว่าจะต้องทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้แล้วไม่ว่าจะติดเงื่อนไขอะไรก็ตามรีบดำเนินการนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่ได้เข้าเกณฑ์แล้วก็เดี๋ยวไม่ได้รับการทบทวนสิทธิ์แล้วอดสิทธิ์ตรงนี้ไปนะ
1: ใช่ค่ะนะคะส่วนบ้านเราเองนะคะเมื่อวานนี้ก็มีตัวเลขส่งออกแล้วก็นำเข้าจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยออกมานะคะแล้วก็มีการประเมินในช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วยว่าการส่งออกอีก5เดือนที่เหลือนั้นน่าจะยังขยายตัวได้ดีค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะโตระดับ 12-15% จากแรงหนุนความต้องการสินค้าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกหลังส่งออกเดือนกรกฎาคมขยายตัว 21.6% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่25ค่ะการค้าขาดดุล นะคะพุ่งขึ้น 3,610.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น 36.7%ส่วนถ้าดู7เดือนแรกของปีนี้การส่งออกขยายตัวถึง 18.2% อย่างไรก็ตามยังต้องจับตาความเสี่ยงจากสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซที่เร่งเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็เร่งดูแลตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดโดยขอผู้นำเข้าชะลอการนำเข้าตามโควต้าองค์การการค้าโลกจากกรอบ 572,405 ตันโดยให้ส่งมอบภายในปีนี้จำนวน 120,000 ตันส่วนที่เหลือชะลอไปปีหน้าเพื่อลดผลกระทบต่อเกษตรกรพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับซื้อใน8จังหวัดด้วยค่ะส่วนกรณีอคส.เตรียมนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน 600,000 ตันล่าสุดยกเลิกแล้วค่ะโดยย้ำว่าการบริหารตลาดจะพิจารณาจากปริมาณผลผลิตความต้องการและผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นหลักค่ะทางด้านดร.มานะนิมิตวานิชผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ก็ประเมินตลาดที่อยู่อาศัยในครึ่งแรกของปี69ฟื้นตัวชัดเจนจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองและการผ่อนคลายเกณฑ์ LTV ส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 17.6% อยู่ที่ 167,665 หน่วยมูลค่า 429,839 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.8% ค่ะโดยคอนโดขยายตัวเด่นในขณะที่บ้านมือ2ครองสัดส่วน 63% สะท้อนกำลังซื้อที่เน้นความคุ้มค่าและคาดว่าทั้งปีนี้ยอดโอนเพิ่ม 2.3% แต่ว่ายังต้องจับตาหนี้ครัวเรือนที่สูงความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อต้นทุนก่อสร้างรวมถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกด้วยค่ะ
0: มากันที่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.นะคะเผยพอร์ตการลงทุนในหุ้นไทยที่สร้างผลตอบแทนทะยานสูงถึง 34.69% อันนี้ส่งมาจากตลาดหุ้นขาขึ้นและการเติบโตของการลงทุนภาคเอกชนโดยผลตอบแทนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ต้นปีของกบข.อยู่ที่ 8.08% นะคะโดยทางผู้บริหารมั่นใจว่ามีโอกาสปรับขึ้นไปสู่ระดับเลข2หลักได้ภายในปี69นี้และผลักดันให้สมาชิก 1,290,000 คนปรับแผนแบบออมเร็วออมเพิ่มและกระจายความเสี่ยงเนื่องจากปัจจุบันพบว่าสมาชิกกว่า 73% ยังมีเงินออมต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานค่ะซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพหลังเกษียณและอยู่ระหว่างเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อเปิดทางให้ข้าราชการที่เกษียณอายุแล้วกลับเข้ามาออมได้พร้อมกับเตรียมสภาพคล่องรองรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้อีกกว่า 20,000 คนเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็เปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาส2ปี69ของบริษัทจดทะเบียน800บริษัทคิดเป็น 95% จากทั้งหมด839บจ.ที่อยู่ในเซตแล้วก็ MAI ก็พบว่ามีกำไรสุทธิ592บริษัทหรือว่า 74% ผลประกอบการฟื้นตัวในเกือบทุกหมวดธุรกิจ

0: ผลบวกต่อผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี69เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะโดยปัจจัยในเซตมียอดขายรวมกว่า 8.575 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 7.5% กำไรสุทธิ 765,969 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 22.2% ค่ะส่วนคอ profit margin 10.9% สูงขึ้นจาก 7% หนี้สินต่อทุนหรือว่า DE ratio ไม่รวมกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินอยู่ที่ 1.28 เท่าลดลงจาก 1.30 เท่าค่ะส่วนบจ.ใน MAI ก็มียอดขายรวม 108,000 ล้านบาทเศษเพิ่มขึ้น 8.5% กำไรสุทธิรวม 4,774 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 17.1% ค่ะคุณสรวิทย์ไกรเลิกรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานการตลาดตลาดหลักทรัพย์ระบุว่าเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่อง2ในไตรมาสที่2ส่งผลให้ผลประกอบการของบจ.โดยรวมครึ่งแรกของปีนี้เติบโตเกือบทุกหมวดธุรกิจราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลต่อการพลิกฟื้นกำไรของธุรกิจปิโตรเคมีอย่างไรก็ดีกลุ่มธนาคารพาณิชย์ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงและกลุ่มอาหารและสินค้าเกษตรประสบปัญหาราคาสินค้าลดต่ำลงทางด้านนายประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานยังคงรักษาการเติบโตได้ถึงแม้ว่าการฟื้นตัวของกำลังซื้อยังไม่ทั่วถึงในทุกภาคส่วนยังเผชิญความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานรวมถึงสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โดยบจ.มีขีดความสามารถในการทำกำไรไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญก็มาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีบางแห่งปรับโครงสร้างธุรกิจจึงทำให้มียอดขายและกำไรโดดเด่นค่ะได้กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มเกษตรกลุ่มอาหารและกลุ่มบริการมีรายได้และกำไรจากการดำเนินงานเติบโตขณะที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคอสังหาและกลุ่มเทคโนโลยียังเผชิญแรงกดดันค่ะและจากที่ผลประกอบการออกมาดีหลายบจ.ก็ทยอยประกาศเงินปันผลด้วยก็มีกำหนดจะขึ้น XD เดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคะว่ามีตัวไหนจะขึ้นวันไหนอย่างไรบ้างค่ะการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ก็มีผลดีแล้วก็ความเสี่ยงเข้าซื้อช่วงไหนอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามจากนักวิเคราะห์กันนะคะ
1: จุดหนึ่งที่ผมคิดว่าไฮไลท์แล้วก็ต้องจับตาดูคือความตั้งใจที่จะดันการลงทุนที่สูงขึ้น มาเป็น30เห็นเป้าที่ชัดเจนเลยคือ 30% ของ GDP นะครับถ้าอันนี้มันเกิดขึ้นได้จริงนะเป็นในเกิดการลงทุนใน strategic industry ที่ทางรัฐภาครัฐมองไว้เป็น 30% ของ GDP จริงๆเลยเนี่ย มันผมคิดว่ามันจะเป็นตัวเรียกว่า reignite Thailand ในการเติบโตจริง
0: ๆนอกจากผลประกอบการบจ.ที่ดีแล้วนะคะการชี้แจงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนก็เป็นส่วนสำคัญต่อตลาดหุ้นด้วยค่ะโดยวันนี้นะคะงาน Thailand Focus 2026ก็จะจัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายของปีนี้ค่ะซึ่งก็มีทริคลงทุนง่ายๆ by set zoom in ที่จะพาไปฟังมุมมองของกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่จะสะท้อนการผลักดันการลงทุนเพื่อพลิกโฉมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ

0: เรามาดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นสหรัฐกันนะคะหลังจากผลประกอบการของ Nvidia นะออกมาดีกว่าที่คาดด้วยนะคะตอนนี้ดาวโจนส์บวกขึ้นมา 105.56 จุดค่ะ S&P 500บวกได้ 55.29 จุดส่วน Nasdaq บวกมาได้ 411.15 จุดนะคะสำหรับดัชนีดาวโจนส์ที่ปิดบวกนะคะรวมถึง Nasdaq ที่พุ่งขึ้นกว่า400จุดเนี่ยหลังจากที่ Nvidia ค่ะผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI รายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยผลประกอบการดีเกินคาดนะคะพุ่งขึ้นไป 8.7% สะท้อนว่า Nvidia ยังคงเชื่อมั่นการลงทุนด้านเทคโนโลยี AI ซึ่งช่วยยืนยันถึงความแข็งแกร่งของอุปสงค์ AI ส่วนหุ้นบริษัทซอฟต์แวร์อื่นๆปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเช่นกันนะคะแต่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีค่ะเป็นหุ้นเพียงกลุ่มเดียวใน S&P 500ที่ปิดในแดนบวกปรับตัวขึ้น 3.4%หุ้นอีก10กลุ่มเนี่ยปิดในแดนลบนะคะนำโดยหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร่วงไป 1.5% และหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ที่ลดลงไป 1.1% ค่ะคืนนี้นักลงทุนรอดูนะคะว่าการกล่าวสุนทรพจน์ของเควินวอชประธานเฟดในการประชุมประจำปีที่แจ็คสันโฮจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะไปดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นยุโรปกันต่อเลยนะคะฟูซี่100ค่ะลบไป 85.58 จุด DAX เยอรมนีบวกได้ 81.28 จุดและ CAC 40นะคะลบไป 142.52 จุดค่ะตลาดหุ้นลอนดอนเนี่ยปิดปรับตัวนะคะต่ำสุดในรอบ1เดือนเลยค่ะแล้วก็ปัจจัยสำคัญที่กดดันดัชนีสต็อก500ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สต็อก600เนี่ยถูกกดดันลงไปนะคะหุ้นกลุ่มธนาคารยุโรปร่วงไป 1.7% ค่ะโดยเฉพาะหุ้นธนาคารฝรั่งเศสที่ปรับตัวลงอย่างหนักท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองแล้วก็การคลังด้วยนะคะก่อนการดีเบตครั้งแรกของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสซึ่งจะมีขึ้นก่อนการเลือกตั้งในปีหน้านั่นเองนะคะไปดูกันต่อกับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกกันนะคะ WTI ค่ะบวกมาได้ 1.3 ดอลลาร์นะคะขณะที่ Brent ค่ะบวกมา 1.86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะสำหรับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปิดบวกนะคะหลังจากหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าทรัมป์ไม่สนใจที่จะกลับไปใช้เงื่อนไขตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เคยตกลงไว้กับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาข่าวนี้ก็ทำให้นักลงทุนกังวลค่ะว่าการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอาจจะหยุดชะงักด้านทรัมป์ค่ะบอกว่าจะมุ่งเน้นใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อกดดันอิหร่านและจะลงโทษประเทศที่ทำธุรกิจกับอิหร่านด้วยขณะที่โฆษกของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC บอกว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังไม่เปิดให้เรือแล่นผ่านนะคะจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของอิหร่านภายใต้ข้อตกลงส่วนสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะคะที่บวกมาได้ค่ะ10ดอลลาร์70เซนต์นะคะตอนนี้โคเม็กซ์อยู่ที่ 4,664 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ปัจจัยที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงก็หนุนให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นนะคะขณะเดียวกันค่ะนักลงทุนจับตาการประชุมนะคะหรือว่าการกล่าวสุนทรพจน์ของเควินวอชในราคาคืนนี้อย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยที่จะทำให้เราได้เห็นสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในระยะถัดไปของเฟดด้วยนะคะส่วนราคาทองในบ้านเราค่ะเช็คการปรับตัวเช้านี้นะคะประกาศแล้วเป็นราคาครั้งที่3แล้วนะคะบวกมา150บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งขายออก 71,500 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออก 72,300 บาทค่ะดูกันต่อกับค่าเงินบาทเลยนะคะที่เปิดมาเช้านี้เนี่ยอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะอยู่ที่32บาท90สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะสำหรับการประเมินการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในช่วง24ชั่วโมงนี้ทางกรุงไทย Global Markets เนี่ยประเมินไว้ที่32บาท70สตางค์ถึง32บาท90สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเราเปรียบเทียบนะคะในส่วนของปัจจัยบวกปัจจัยลบเดี๋ยวจะไปดูตรงนั้นกันแต่ว่าเราดูหุ้นเอเชียก่อนละกันนะคะขออนุญาตกลับไปที่หุ้นเอเชียกันสักนิดนึงนะคะว่าเช้านี้หุ้นเอเชียเคลื่อนไหวอย่างไรค่ะตอนเปิดมาก็ผสมผสานนะคะแต่ว่าตอนนี้นิเคอิบวกขึ้นมาได้แล้วนะคะจากตอนก่อนหน้านี้ที่เปิดลบนะคะตอนนี้นิเคอิบวกมา 550.90 จุดนะคะส่วนตลาดอื่นๆในเอเชียค่ะก็มีผสมกันนะคะฝั่งของจีนกลับมาบวกได้แล้วก็มีคอสปิที่ปรับตัวลงไปนะคะวันนี้ในฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ยังรอดูตัวเลขนะคะในส่วนของอัตราการว่างงานแล้วก็ดัชนีราคาผู้บริโภคอีกด้วยค่ะเราไปเช็คกันต่อค่ะดูที่ปัจจัยบวกปัจจัยลบสำหรับวันนี้กันนะคะปัจจัยบวกค่ะดาวโจนส์ที่ปิดบวกนะคะขณะที่ Nasdaq เนี่ยก็พุ่งแรงเลยค่ะรับกับผลประกอบการ Nvidia ด้านราคาน้ำมันนะคะที่ปิดบวกหลังจากทรัมป์เนี่ยเมินเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านนะคะทองก็บวกต่อนะคะรับกับดอลลาร์ที่อ่อนค่าส่วนปัจจัยลบค่ะหุ้นยุโรปนะคะปรับตัวลงโดยเฉพาะหุ้นฝรั่งเศสนะคะที่กังวลสถานการณ์การเมืองแล้วก็ยังรอดูถ้อยแถลงของประธานเฟดในคืนนี้ด้วยค่ะเราดูตลาดหุ้นบ้านเรากันหน่อยเมื่อวานนี้นะคะที่จริงตลอดทั้งวันเนี่ยเคลื่อนไหวในแดนบวกแต่ว่าท้ายตลาดมีแรงขายทำกำไรออกมาก็เลยปรับตัวลงไป 1.22 จุดค่ะเซตปิดที่ 1,600.70 จุดโดยมีมูลค่าการซื้อขาย 65,274 ล้านบาทนะคะส่วนดูรายกลุ่มค่ะว่าการเคลื่อนไหวรายกลุ่มเป็นอย่างไรนะคะฝั่งของกองทุนโบรกเกอร์ค่ะเป็นการซื้อสุทธิต่างชาติขายสุทธิ 5,451 ล้านแล้วก็รายย่อยซื้อสุทธิ 3,406 ล้านค่ะขณะที่ดูโปรแกรมเทรดดิ้งกันหน่อยนะคะเป็นการขายสุทธิ 3,492 ล้านบาทค่ะส่วน5อันดับมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะมีเดลต้าค่ะปรับขึ้นมา6บาทนะคะเคแบงค์ลงไป7บาทค่ะปตท.ไม่เปลี่ยนแปลง TTB นะคะลงไป2สตางค์แล้วก็กลุ่มแบงค์อีกตัวนึงนะคะ KTB ค่ะลงไป50สตางค์นี่คือภาพของตลาดเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกลยุทธ์การลงทุนสำหรับการลงทุนหุ้นไทยวันนี้กัน

0: ค่ะพูดคุยกับคุณวิกิติระวรรณรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบล.บัวหลวงนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะมาประเมินทิศทางหุ้นไทยส่งท้ายสัปดาห์กันหน่อยนะคะจากปัจจัยในต่างประเทศกันก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นแรงของผลการดำเนินงานของ NVIDIA

0: ายทำกำไรลงไปได้นะครับตราบใดที่เขายังรายงานกำไรได้ดีนะครับดีขึ้นดีเกินคาดลักษณะแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเซนติเมนต์บ้านเรานะอาจจะบวกไปด้วยแต่ผมมองว่าอาจจะไม่ได้อานิสงส์ตรงนั้นมากนักนะครับสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราเองเนี่ยถ้าผมมองเนี่ยเราจะเห็นว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยหุ้นอะไรที่มันเป็นอยู่ไส้ในแล้วทำให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยมันเปิดสูงปิดต่ำนั่นก็มีไม่พ้นมีในตัวของพวกหุ้นใหญ่อย่าง Advance 2นะครับในกลุ่มค้าปลีกอย่างพวก CPO CPX ที่ยังเล่นไม่พ้นไอตัวของเส้นแนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันในกลุ่มค้าปลีกอื่นๆเช่น Home Pro Do Home นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในตลาดบ้านเราเองเนี่ยที่เราเห็นว่าหุ้นตัวนั้นตัวนี้ขึ้นแต่บางทีมันก็มีหุ้นที่เล่นไม่ออกนะครับและอย่างเดลต้าเองก็ยังเล่นเขาเรียกว่าตลาดเมื่อวานน่าจะรีบาวด์ได้ดีแต่สุดท้ายเนี่ยเดลต้าก็ไม่สามารถจะดันขึ้นไปได้เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะในเรื่องของตัวตลาดหุ้นบ้านเราเองเนี่ยผมว่าวันนี้รวมถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงต้องติดตามเพราะว่าปัจจัยมหาภาคเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่คิดว่าจะช่วยหนุนตลาดได้บ้างไหมเนี่ยยังมองหาไม่ค่อยได้เยอะนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องติดตามความเสี่ยงมากกว่าว่าสมมติไอ้ตัวของภาษีอเมริกาที่ทำเองทีมงานเองกำลังเตรียมจะเก็บไอ้ตัวของภาษีบนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์เซิร์ฟเวอร์แล้วก็รวมไปถึงไอ้พวกตัวของฮาร์ดแวร์ต่างๆด้วยตรงนี้ผมว่ายังไม่เห็นความชัดเจนแต่ว่าเป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นก็ต้องเริ่มระวังแล้วนะครับในกลุ่มที่มันเกี่ยวเนื่องกันในกลุ่มผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเพราะที่ผ่านมาไม่เคยเก็บแต่ถ้ารอบนี้มีกำแพงภาษีเกิดขึ้นนะครับแล้วกระทบอย่างเช่นผู้ผลิตรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไต้หวันจีนเกาหลีใต้ผมว่ามันจะกระทบชิ่งมาถึงบ้านเราด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นปัจจัยในมหาภาคที่เราต้องตามกันซึ่งจะดูแล้วมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าจะเป็นด้านบวกนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็คงยังไม่น่าจะมีประเด็นอะไรในระยะสั้นสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเรื่องของเฟดเรื่องของดอกเบี้ยผมว่าอาทิตย์นี้เกาหลีใต้ขึ้นดอกเบี้ยไปละเดี๋ยวอาทิตย์ถัดไปคงต้องมาดูว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะขึ้นไหมนะครับเพราะว่าแนวโน้มดอกเบี้ยฝั่งเนี่ยมันขึ้นแล้วขึ้นค่อนข้างเร็วมีความต่อเนื่องตรงนี้ผมว่าน่าจับตาดูมากกว่า
1: ค่ะ
0: กับไอ้ตัวของซิมโพเซียมที่จะจัดที่แจ็คสันโฮลด้วยซ้ำไปนะครับ
1: ค่ะงั้นในช่วงท้ายนี้ขอคำแนะนำสำหรับนักลงทุนค่ะเลือกหุ้นกลุ่มไหนอย่างไรในช่วงจังหวะเวลานี้รวมถึงหุ้นเด่นในมุมมองคุณวิกิตด้วยค่ะ
0: น่ะโอเคเมื่อตะกี้พูดถึงหุ้นลงมาละเนี่ยที่เล่นแล้วมีความสุ่มเสี่ยงว่าจะลงแล้วหลุดแต่หุ้นที่ขึ้นดีกว่าตลาดรอบนี้เราจะเห็นหนึ่งก็คือจุดพูขึ้นมาในลักษณะเป็นอัลฟาหลายตัวก่อนหน้าก็จะมีอย่างปตท. GC มีในตัวของ Bgrim บางจากนะครับเมื่อวานก็มีอมตะนะแต่ว่าหุ้นลักษณะทรงแบบนี้มันคาดเดายากนะครับม
1: ัน
0: ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะมาจังหวะไหนแต่ว่ากลุ่มที่ขึ้นแต่ไม่ได้แรงอย่างในกลุ่มปิโตกลุ่มโรงกันอย่างผมว่าปตท. GC ก็ยังน่าสนใจไทยออยจะเก่งกำไรก็ทำได้ครับเซกเตอร์นี้ค่อนข้างแข็งกว่าตลาดในรอบนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวั
1: สด
0: ี
1: ค่ะแนะนำเป็น PTT GC กับไทยออยนะคะ
2: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่อยู่ในกลุ่มพลังงานเพื่อรับโอกาสจาก PDP 2026รวมไปถึงธีมเรื่องของ Data Center ด้วยค่ะ

0: ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ครับก่อนลงทุนจะต้องระวังภัยหลอกลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆบุคคลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเราลงทุนกับอะไรลงทุนกับใครผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนแล้วยังต้องมีความรู้ก่อนการลงทุนและรู้เท่าทันภัยหลอกลงทุนอีกด้วยครับ
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: ตอมแยกแยะคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนเรามักตามหาคำตอบว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าลองปรับมุมมองว่าคิดเอาไว้ก่อนว่าหลอก

0: แล้วตามหาความจริงก่อนลงทุนแยกแยะด้วยการศึกษาให้รอบด้านมีวินัยลงทุนแล้วก็หมั่นทบทวนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอในทุกการกล่าวอ้างความน่าเชื่อถือต้องเช็คจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
3: เอโก้กรุ๊ปก็ประกาศความพร้อมเดินหน้าแผนธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี2569และเตรียมงบลงทุนถึงกว่า 30,000 ล้านบาทพร้อมกับชู5โอกาสทองรับร่างแผน PDP ฉบับใหม่และการเติบโตของกลุ่ม Data Center นะคะไปติดตามรายละเอียดจากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์กันค่ะ
4: ท่ามกลางความผันผวนของปัจจัยภายนอกและภูมิรัฐศาสตร์โลกบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือ EGGO Group ยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเชิงยุทธศาสตร์และวินัยทางการเงินที่เข้มงวดล่าสุดคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างการที่ 3.25 บาทวันที่18กันยายนนี้คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 4.96% จากกำไรสุทธิกว่า 1,500 ล้านบาทสะท้อนพื้นฐานธุรกิจที่มั่นคงและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจากการบริหารพอร์ตแบบกระจายความเสี่ยงอย่างเป็นระบบพร้อมเดินหน้าครึ่งหลังปี2569ด้วยกลยุทธ์ Power 4เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเตรียมงบลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาทเน้นลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นสูงและสินทรัพย์พลังงานหมุนเวียนคุณภาพดีที่สร้างกระแสเงินสดทันทีควบคู่การทำหมุนเวียนสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์หรือ Asset Recyclingเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางด้านเงินทุน
5: สำหรับปี2569นะครับ Eco Group ตั้งงบเอาไว้ 30,000 ล้านนะครับที่จะใช้ในเรื่องของการลงทุนนะครับทั้งการลงทุนที่เป็นในลักษณะที่เป็นการรวบรวมเข้าซื้อกิจการนะครับแล้วก็รวมถึงการพัฒนาโครงการใหม่ครับเพื่อเสริมสร้างในเรื่องของการเติบโตให้กับ Eco ในอนาคตต่อไปครับ
4: เอโก้ยังชู5โอกาสทองที่จะเข้ามาเสริมการเติบโตภายใต้ร่างแผนไฟฟ้าระยะยาวฉบับใหม่ PDP 2026ครอบคลุมตั้งแต่การขยายโรงไฟฟ้าเดิมและประมูลโรงใหม่การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนพร้อมร่วมขายไฟฟ้าตรง Direct PPA ตามนโยบายของรัฐการลงทุนระบบกักเก็บพลังงานไปจนถึงเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตอย่าง SMR การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอโก้ระยองที่ถูกวางตำแหน่งเป็น Integrated Energy Platform รองรับกลุ่ม Data Center โดยเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานมานานกว่า 2-3 ปีพร้อมเสนอโมเดลรวมลงทุนและจัดหาพลังงานสะอาดให้แก่ลูกค้าโดยตรง
5: พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม Eco ระยองนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกในพื้นที่ EEC นะครับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในเรื่องของการรับไฟจากระบบโครงข่ายเพื่อมาตอบสนองให้กับกลุ่ม potential ที่จะเป็น data center เรามีพื้นที่ที่มองว่าเป็นศักยภาพในการพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แล้วก็โรงไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติขนาดเล็กนะครับเพื่อช่วยเสริมในเรื่องของความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้กับพื้นที่ภาคตะวันออกเองรวมถึงเสริมความมั่นคงให้กับกลุ่มลูกค้า data center ที่
4: ส่วนในต่างประเทศ Eco Group ยังแสวงหาโอกาสขยายการลงทุนใน6ประเทศที่มีฐานธุรกิจอยู่แล้วโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่เป็นพอร์ตการลงทุนเป็นอันดับที่2รองจากไทยผ่านการดำเนินงานของ APEC Green Energy ที่มีโครงการรอการพัฒนาอีกกว่า 40,000 เมกะวัตต์ Eco Group มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยเป้าหมาย Net Zero ในปี2050ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็น 30% ภายในปี2030และนำเทคโนโลยีสะอาดอย่างไฮโดรเจนและ CCUS มาปรับใช้ด้วยสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน Eco Group จึงเป็นหนึ่งในองค์กรสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสีเขียวของประเทศไทยในอนาคต คณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมท.

0: รายงาน
1: ผู้ชมคะหลังจากช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการระบบ TSD Investor Portal นะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตล่าสุดค่ะบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD เร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะเช่นประสานธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ให้เพิ่มความเข้มงวดในการยืนยันตัวตนแล้วก็ติดตามธุรกรรมผิดปกติประสานตำรวจไซเบอร์เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วก็แนะนำนักลงทุนนะคะยึดหลัก4ไม่4ทำไม่คลิกลิงก์น่าสงสัยไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือ OTP ไม่โอนเงินโดยไม่ตรวจสอบแล้วก็ไม่เชื่อผู้แอบอ้างสิ่งที่ต้องทำก็คือเปิดแจ้งเตือนการทำธุรกรรมหมั่นตรวจสอบบัญชีเปลี่ยนรหัสผ่านให้คาดเดาได้ยากแล้วก็เปิดยืนยันตัวตน2ชั้นนะคะและถ้ารับสายจากหมายเลขต้องสงสัยเนี่ยวางสายไปเลยค่ะและติดต่อหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างผ่านช่องทางที่เป็นทางการสงสัยและอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ที่ TSD Contact Center 02-009-9999 ค่ะ
2: หมดเวลาแล้วสำหรับรายการนาทีลงทุนวันนี้นะคะคุณสุตาดิฉันนงวดีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย
2: ์ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์ของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้
2: ให้พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวออกมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะ
1: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม่
2: มี
1: เนื้อให้ห้อยนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกอย่างนี้มันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องนี้999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
2: รับประกันจากศูนย์เลย
1: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
2: โอ้
1: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะมันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อ

0: ผมเออผมว่า
1: จำเป็น
0: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
0: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
1: มันเมมโมรีข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
0: มี
1: คุณพ่อคุณแม่
0: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
1: เราแยกความดันกัน
0: เกสนะ
1: ค่ะแล
0: ้
1: วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
0: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะฮะนะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
1: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้ว
0: เอาเป็นว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
1: อีก40เครื่อง
0: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
1: ค
0: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนไทยมีฝนเพิ่มและตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีโอกาสฝนตกซ้ำเพิ่มความเสี่ยงจากฝนสะสมขณะที่17จังหวัดอยู่ในพื้นที่คาดการฝนตกหนักมากในช่วงดังกล่าวอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งด้านสทนช.จับตาระดับน้ำเพิ่มขึ้นฉับพลันและล้นตลิ่งในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาหลายพื้นที่สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบเตรียมพร้อมอพยพได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายกันบริเวณกลางสกายวอล์กแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครส่งผลให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงเกิดความตื่นตระหนกตำรวจสน.ปทุมวันได้รุดเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนพบกลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังทำร้ายร่างกายกันจึงเข้าระงับเหตุและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทั้งหมด8คนพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพและอาสาสมัครมูลนิธิเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุจำนวน4คนมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ชีพปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลหัวเฉียวขณะนี้ตำรวจสน.ปทุมวันได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง8คนไปยังสถานีตำรวจเพื่อทำการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากเหตุไฟป่าที่โหมกระหน่ำในหลายจังหวัดของแอลจีเรียท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงที่เข้าปกคลุมแอฟริกาเหนือส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว12คนประกอบด้วย5คนในจังหวัดชีเชล4คนในจังหวัดเบจาย่าและ3คนในจังหวัดตีซีอูซูนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้54คนในจำนวนนี้มี6คนที่อาการสาหัสซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ในแผนกผู้ป่วยหนักด้านหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแอลจีเรียบันทึกการเกิดไฟป่าได้ถึง154จุดทั่วประเทศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแต่เฉพาะในจังหวัดเบจาย่าก็พบไฟป่าถึง36จุดแต่ตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว18จุดแอตเลติโกมาดริดสโมสรดังในลาลิก้าสเปนแสดงจุดยืนอย่างเป็นทางการแล้วว่าฮูเลียนอัลวาเรสกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาจะไม่ถูกขายให้กับบาร์เซโลนาคู่แข่งร่วมลีกทีมตราหมีออกแถลงการระบุว่าคณะกรรมการบริหารของสโมสรมีมติเป็นเอกฉันท์แสดงการสนับสนุนต่อการตัดสินใจของสโมสรที่จะไม่เจรจาเรื่องการย้ายทีมของฮูเลียนอัลวาเรสไปยังบาร์เซโลนาหลังเจ้าตัวเคยพูดว่าอยากจะย้ายทีมเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดอีกทั้งสโมสรยังประกาศด้วยว่าอัลวาเรสจะยังคงอยู่กับสโมสรต่อไปไม่ย้ายไปทีมไหนในช่วงนี้ก่อนหน้านี้อัลวาเรสไม่มีชื่อในเกมเปิดฤดูกาลลีกสเปนและในเกมนัดที่2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขายังถูกแฟนบอลของทีมโห่ใส่หลังถูกส่งลงสนามในฐานะตัวสำรองติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ครั้งในเวลาประมาณ 11:00 น.สวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: เจอร์นี่ออฟดรีมสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของนักขับดาวรุ่งชุนจินันทพันธ์ผู้เป็นทายาทของเคนจิโร่มาเอดะอดีตนักขับชาวญี่ปุ่นที่พร้อมนำประสบการณ์ในสนามแข่งจากคุณพ่อต่อยอดไปสู่เส้นชัยสายมอเตอร์สปอร์ตวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: สนุนโดย
1: ครัวออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะคะนับถอยหลังในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมซึ่งบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในเช้าวันนี้นะคะเริ่มมีแรงอ่อนตัวค่ะปรับตัวลดลงล่าสุดเนี่ยนะคะลงมายืนต่ำกว่า 1,600 จุดยืนประคองตัวอยู่สักประมาณ 1,596 จุดค่ะปรับลดลงมาประมาณ5จุดโดยประมาณนะคะภาพดังกล่าวค่ะโดยมีแรงถ่วงนะคะออกมาจากหุ้นของเดลต้าแล้วก็มีแรงเทขายทำกำไรของหุ้นบิ๊กแคปใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ AOT ท็อปไทยออยล์แอดวานซ์ BBL Gulf แล้วก็ BDMS รวมไปถึง BH ด้วยนะคะส่วนหุ้นที่ยังเป็นสีเขียวสดใสในเช้าวันนี้ค่ะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD จากทางด้านของ IVL นะคะมีแรงซื้อเข้ามา 3.56% ขยับเพิ่มขึ้น KCE แล้วก็ PTT GC รวมไปถึง KBank ค่ะปรับตัวเป็นแดนบวกนะคะภาพดังกล่าวค่ะนักลงทุนส่วนใหญ่นั้นรอจับตานะคะว่าในค่ำคืนวันนี้ที่การประชุมแจ็คสันโฮนั้นทางด้านของประธานเฟดเควินวอชจะมีถ้อยแถลงเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐอย่างไรหลังค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะมีการระบุจากเฟดสาขาแคลิฟอร์เนียแล้วก็แคนซัสซิตี้นะคะที่ออกมาระบุว่าณปัจจุบันนี้เงินเฟ้อนั้นยากจะเยียวยาค่ะแล้วก็ดื้อเหลือเกินไม่มีท่าทีว่าจะลงง่ายๆนะคะดังนั้นอาจจะต้องมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะที่ฝากฝั่งของสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังคงต้องจับตาค่ะเพราะว่าณวินาทีปัจจุบันเราจะเห็นว่าทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นเริ่มเร่งตัวขึ้นมาอีกครั้งนะคะเบรนท์ล่าสุดยืนอยู่ที่88ดอลลาร์ส่วนทางด้านของเวสต์เท็กซัสยืนอยู่ที่83ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในขณะที่ทิศทางของราคาทองคำยังอยู่ในช่วงของการโรยตัวค่ะเรียกว่าอ่อนตัวลงมาเรื่อยๆนะคะล่าสุดนะคะสำหรับตลาดเอเชียปรับลดลงมาแล้วเกือบสักประมาณ 0.4% ลงมายืนอยู่ที่ 4,586 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะเงินบาทก็ขยับอ่อนค่าด้วย 32.95 บาทสตางค์นะคะมาพร้อมกับแรงขายของนักลงทุนต่างชาติดังนั้นสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้ส่งผลอย่างไรต่อตลาดหุ้นไทยติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเช้าวันนี้นะคะประเมินสถานการณ์พูดคุยกันค่ะกับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจ CFP กรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชัยคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยตอนนี้เริ่มอ่อนแรงนะคะแถมยังมาพร้อมกับนักลงทุนต่างชาติที่เริ่มขยับขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยด้วยประเมินยังไงบ้างคะ
1: วันนี้เราแกว่งแคบๆในแดนลบนะครับคล้ายๆกับตลาดหุ้นเพื่อนบ้านในเอเชียที่เปิดทำการแล้วนะขนาดนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยถูกกดดันจากหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับว่ามีข่าวว่าทางประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็พิจารณาที่จะตั้งกำแพงภาษีนำเข้าพวกชิปนะฮะรวมถึงสินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ชิปเช่นโน้ตบุ๊กเป็นต้นนะครับก็มีความตั้งใจเรื่องเดิมเลยต้องการให้มีการย้ายฐานการผลิตกลับคืนไป

0: ที่สหรัฐอเมริกานะครับก็มีส่วนทำให้วันนี้เราเห็นเดลต้าเนี่ยถูกขายกดลงมา4-5 บาทก็ฉุดดัชนีไปแล้ว4-5 จุดนะครับเพราะถ้าตัดตัวเดลต้าออกไปเนี่ยตลาดก็แกว่งลบนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยในมุมตรงข้ามราคาน้ำมันดิบวันนี้กระเตื้องขึ้นประมาณ 2% นะครับที่คุณแผนรายงานไปตอนช่วงต้นก่อนหน้านู้น4วันทำการรวบเนี่ยราคาน้ำมันดิบย่อลงมาก็ฉุดพวกน้ำมันต้นน้ำต่างลงมาด้วยวันนี้พอราคาน้ำมันดิบเด้งก็เนื่องจากมีข่าวว่าทางสหรัฐเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจากับทางอิหร่านแล้วก็จะเดินหน้าคว่ำบาตรมาตรการทางเศรษฐกิจกับอิหร่านรวมถึงประเทศที่ซื้อขายน้ำมันกับอิหร่านต่อไปเนี่ยข่าวนี้มีส่วนทำให้ราคาน้ำมันดิบเด้งนะครับวันนี้ตัวสผ.ปตท.ตัวแม่ PTTGC ก็ขยับนำขึ้นมาก็มีส่วนช่วยทำให้ตลาดโดยรวมเนี่ยลดช่วงลบแล้วก็น่าสังเกตว่าแรงขายของผู้ลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะว่าส่วนหนึ่งเป็นหุ้นบิ๊กแคปโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มธนาคารนะครับก็ฉุดให้ธนาคารเมื่อวานนี้เซกันยกแผงเลยวันนี้เนี่ยก็ยังเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างอย่างไรก็ดีนะกลุ่มธนาคารนะครับซึ่งต่างชาติมีกำไรอยู่ค่อนข้างเยอะเนี่ยเนื่องจากปีนี้ขึ้นมายาวทีเดียวนะก็อาจจะมีลักษณะแรงขายทำกำไรระยะสั้นนะครับเราก็มองว่าตลาดโดยรวมอยู่ในช่วงของการกว่างสร้างฐานซะมากกว่าโดยมีแนวรับเนี่ยบริเวณ1590ถึง1585ครับและส่วนใหญ่ก็รอติดตามเรื่องแถลงของประธานเฟดในการประชุมแจ็คสันโฮในค่ำคืนวันนี้นะครับเพื่อจับสัญญาณนโยบายการเงินรวมถึงมุมมองต่อบอนด์ยิลด์สหรัฐที่ปรับสูงขึ้นมาก่อนหน้านี้ครับ
1: ค่ะในกรณีของนักทุนต่างชาติที่เริ่มมีการพลิกกลับมาขายสุทธิบ้างมีความกังวลใจในเรื่องนี้ไหมคะ
0: ผมคิดว่ายังเป็นลักษณะการปรับพอร์ตปกตินะครับเนื่องจากมันขึ้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยโดดเด่นกว่าตลาดหุ้นไทยภูมิภาคอยู่พอสมควรจะสังเกตมีแรงขายในหุ้นที่ขึ้นมาเยอะในปีนี้เช่นกลุ่มธนาคารนะครับอย่างไรก็ดีนะอย่างแบงก์ใหญ่เนี่ย4ตัวแรกเนี่ยมีปันผลเฉลี่ยประมาณสัก 6% แล้วก็กำลังจะมีปันผลระหว่างการอยู่แล้วด้วยปันผลที่สูงขนาดนี้รวมถึงวงจรสินเชื่อที่เริ่มกลับมาขยายตัวได้คุณภาพสินทรัพย์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในการสำรองสูงเนี่ยเชื่อว่าการปรับฐานที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นเพียงการปรับฐานย่อยและน่าจะเป็นจังหวะของการเก็บสะสมได้ครับ
1: ค่ะจังหวะของการเก็บสะสมในช่วงนี้มีหุ้นไหนที่ตรงใจบ้างคะ
0: ยิ่งมีหลายกลุ่มเลยนะครับอย่างไทยแลนด์โฟกัสวันนี้วันสุดท้ายนะครับเราก็คาดหวังว่าการสื่อสารตรงกับบรรดาผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะทำให้บรรดาผู้จัดการกองทุนมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อแนวโน้มการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนรวมถึงเศรษฐกิจไทยนะครับงั้นถ้าดูจากสถิติเก่าๆเนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาหลังงานเนี่ยเราก็พบว่ามีหุ้นที่เกี่ยวข้องตอบรับเชิงบวกเช่น CRC CPN GPSC PTTGC WHA เป็นต้นนะครับแล้วเราก็มองว่าความคืบหน้าของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐเนี่ยเป็นไทยช่วยไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับพวกโรงแรมเรามองตัวเอราวัณน่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับหรืออย่างเรื่องข้อสรุปมาตรการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดเป็นโซลารูฟท็อปหรือข้อสรุป PPPA 2026เนี่ยเราก็มองตัวคราฟตัว TPSC Big Green กันกุล WHA ว้าอัพนะครับก็จะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์นะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็รวมถึงหุ้นที่มีปันผลสูงแล้วกำลังจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD เนี่ยระหว่างการที่มากกว่า 2% เช่น TTB วันที่7กันยาบางจากวันที่7กันยา OR ก็วันที่7กันยาเหมือนกันหรือ Home Pro แล้วก็ KKP เป็นต้นส่วนบรรดาหุ้นที่ขึ้นน้อยกว่าตลาดนะคือปรับตัวน้อยขึ้นช้ากว่าตลาดแล้วตัวกำไรโมเมนตัมในช่วงครึ่งหลังดีเนี่ยเราก็มองตัวอย่าง AP พระราม9สวัสดิ์โฮมโปรBDMS เป็นต้นครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมากนะคะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นแนวทางการลงทุนในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะหาจังหวะย่อแล้วก็สะสมหุ้นได้นะคะไปดูหุ้นแนะนำที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการกันบ้างค่ะทางด้านของดาโอนะคะมองไปที่ SAV ค่ะกรุงศรีให้ไว้ที่ KCE แล้วก็ Tesco ส่วนฟิลิปนะคะมองไปที่ KTB และ OR ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีข่าวเอาใจสายออมมาฝากกันค่ะ
2: ลืมจริงๆด้วยเฮ้เอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ

0: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
1: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
2: ได้เลยค
0: ่
2: ะ
0: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
3: Money Expo ระยองครั้งที่8 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 4-6 กันยายนนี้ที่ชั้น1ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร
1: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
0: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็ก
1: ซ์ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
2: ได้เลยค่ะ
0: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็กซ์
4: สนับสนุนโดย
5: True Online Home Next ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
4: Bangkok Bank Travel Card
6: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางของเศรษฐกิจไทยค่ะที่ล่าสุดนะคะการส่งออกในเดือนล่าสุดนั้นมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในเดือนกรกฎาคมนะคะการส่งออกไทยนั้นสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้ 21.6% ค่ะมั่นใจว่าทั้งปีนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าน่าจะเติบโตได้ถึง2หลักค่ะคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยค่ะว่าตัวเลขการค้าระหว่างประเทศในเดือนกรกฎาคมนั้นขยายตัวได้อย่างโดดเด่นส่งผลทำให้7เดือนแรกการส่งออกนั้นเติบโตแล้ว 18.2% ค่ะและมีการปรับมุมมองความเชื่อมั่นว่าการส่งออกทั้งปีนั้นมีโอกาสเติบโตสูงถึง 12-15% โดยมูลค่าการส่งออกนะคะของเดือนกรกฎาคมนั้นอยู่ที่ 34,789 ล้านดอลลาร์ขยายตัว 21.6% ในขณะที่การนำเข้าขยายตัว 36.7% มีมูลค่าอยู่ที่ 38,399 ดอลลาร์ส่งผลทำให้ไทยนั้นยังคงขาดดุลการค้านะคะ 3,610 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรวม7เดือนแรกขาดดุลอยู่ที่ 35,354 ล้านดอลลาร์ค่ะปัจจัยหนุนสำคัญนะคะมาจากการขยายตัวของสินค้าอุตสาหกรรมเติบโตสูงถึง 24.2% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่28นำโดยคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนโทรศัพท์แผงวงจรไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามอุปสงค์เทคโนโลยี AI และก็ดิจิทัลในตลาดโลกค่ะณปัจจุบันนะคะมีตลาดส่งออกหลักก็คือฮ่องกงสหรัฐสหภาพยุโรปที่เติบโตได้ดีที่สุดปัจจัยที่ต้องจับตาต่อจากนี้คือความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์โมสที่กระทบต้นทุนพลังงานนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐโดยการที่กระทรวงพาณิชย์เองนะคะก็พยายามที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะเร่งเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือว่า ART กับสหรัฐเตรียมทบทวนเป้าหมายการส่งออกเป็นทางการอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้ค่ะจากตัวเลขของเศรษฐกิจไทยนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมกันต่อค่ะไปทำธุรกรรมทางการเงินนะคะหลังจากที่แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ทางด้านของภาครัฐนั้นตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตได้ดีนะคะดังนั้นค่ะใครอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินวางแผนการลงทุนเพิ่มหรือว่าออมเพิ่มนะคะห้ามพลาดงานนี้เลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะล่าสุดนะคะงานมหกรรมการเงิน Money Expo ระยองค่ะจะจัดขึ้นในวันที่4-6กันยายนนี้ค่ะคุณภาคณีวิริยะรังสฤทธิ์ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยค่ะว่างานมหกรรมการเงินระยองครั้งที่8 Money Expo 2026ระยองจะเต็มข้อเสนอทางการเงินนะคะ 4-6 กันยายนนี้ชั้น1ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองขนทัพธนาคารสถาบันการเงินบริษัทประกันพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนซับ NPA ผ่อนนาน 0% นาน24เดือนเงินฝากดอกเบี้ย 0.829% ต่อปีปิดหนี้วายไปได้ต่อดอกเบี้ย 0% ตลอดโครงการรวมนี่นะคะดอกเบี้ย 3-5% ต่อปีซื้อประกันในงานค่ะลุ้นรับนะคะทองคำแท่ง iPhone 17 Pro Max รวมไปถึง Samsung Galaxy S26 ด้วยไม่เพียงเท่านี้ค่ะยังมีโอกาสดีๆนะคะในการอัปเดตข้อมูลค่ะโดยวันศุกร์ที่4กันยายนนะคะมีหัวข้อสิทธิประโยชน์และมาตรการที่สนับสนุน

0: หนุน SME โดยสสว 15:20 เป็นต้นไปนะคะเสาร์ที่5กันยายนค่ะ 14:00 เป็นต้นไปไปพบกับโค้ชหนุ่มได้นะคะใครเป็นแฟนคลับนะคะของคุณจักรพงษ์เมฆพันธ์นะคะ Money Survival Mastery ตั้งหลักการเงินให้รอดในวิกฤตค่ะวันอาทิตย์ที่6กันยายนค่ะ 14:00 เป็นต้นไปนะคะคัดสุดยอดหุ้นคุณภาพรายได้กำไรเติบโตคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะไม่เพียงเท่านี้การจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นการจัดงานในรูปแบบไฮบริดเอ็กซิบิชันค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถร่วมงานได้ทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์นะคะหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดนะคะโปรโมชั่นกันก่อนได้เลยผ่าน www.moneyexpo.net เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้อีกช่องทางค่ะจากเรื่องราวของงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปทั้งวางแผนการเงินการออมแล้วก็วางแผนการลงทุนด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางการออมที่พูดถึงนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยหลายๆคนอยากจะมีการจัดสรรการออมในรูปแบบของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลค่ะและแน่นอนนะคะอยากให้หลายๆคนเตรียมความพร้อมเพราะว่าหลายๆรอบที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมนะคะล่าสุดเปิดจองซื้อรอบ2ค่ะพันธบัตรรัฐบาลออม Plus 2569ครั้งที่2จองซื้อง่ายผ่านบัญชีหุ้นไทยเปิดจองซื้อ7กันยายนนี้เริ่มเวลา 8:30 นะคะจนถึงวันที่9กันยายนปิดเวลา 15:00 ค่ะ2ทางเลือกเสริมพอร์ตแกร่งค่ะออมสั้นและก็กลางรุ่น3ปีดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีออมยาวรุ่น10ปีดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนจองขั้นต่ำ 1,000 บาทวงเงินจัดจำหน่ายอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทจัดสรรแบบ Small Lot First นะคะกระจายทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะโดยจะมีการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อครั้งละ 1,000 บาทเวียนจนครบผู้จองแล้วจึงมีการจัดสรรวนอีกรอบจนกว่าจะครบวงเงินนะคะบริหารพอร์ตง่ายสะดวกครบจบในบัญชีเดียวค่ะเตรียมเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายได้นะคะหรือว่าเปิดแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งให้พร้อมถ้าหากว่าอยากเข้าใจเพิ่มเติมให้ลึกลงไปกว่านั้นนะคะสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอนี้ค่ะเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะทิ้งท้ายการวันนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าอยากจะไปหาความสุนทรีนะคะแล้วก็เรื่องของความบันเทิงกันบ้างและแน่นอนค่ะว่าเมืองไทยประกันชีวิตนั้นก็เอาใจแฟนคลับนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกเมืองไทยสมายคลับค่ะชวนสมาชิกชมละครเวทีเมืองมายา The Musical ค่ะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโดยเมืองไทยสมายคลับจัดกิจกรรมพิเศษชวนสมาชิกชมละครเวทีเมืองมายา The Musical ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ในวันที่17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้ค่ะยกระดับความบันเทิงด้วยที่นั่ง VIP Box ทุกมุมมองที่ดีที่สุดพร้อมบริการห้องรับรองส่วนตัวก่อนเข้าชมนะคะเงื่อนไขและสิทธิพิเศษค่ะแลกคะแนนสมายพอยต์สามารถกดรับสิทธิ์ผ่าน MTL คลิกแอปพลิเคชันหรือโทร1766กด4ตั้งแต่6กรกฎาคมจนถึง31สิงหาคมนะคะสูงสุดนะคะ6สิทธิ์ต่อท่าน570สมายพอยต์แลกบัตรราคา 4,000 บาท640สมายพอยต์แลกบัตรราคา 4,500 บาท700สมายพอยต์แลกบัตร VIP Box ได้ค่ะไม่เพียงเท่านี้สำหรับ Exclusive Privilege นะคะกดรับสิทธิ์ผ่าน MTL คลิกแอปพลิเคชันตั้งแต่13กรกฎาคมถึง3กันยายนค่ะจนกว่าสิทธิ์จะเต็มนะคะระดับ The Ultimate รับสิทธิ์นะคะรับบัตร VIP Box 1สิทธิ์ได้2ที่นั่งระดับ Beyond Prestige ค่ะรับสิทธิ์บัตรมูลค่า 4,000 บาท1สิทธิ์ได้2ที่นั่งนะคะสมาชิกที่แลกสิทธิ์แล้วสามารถรับบัตรได้ที่บูธเมืองไทยประกันชีวิตชั้น4ศูนย์การค้า S พระนาฏรัชดาพิเศษค่ะก่อนการแสดงสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะหรือเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MTL Click Application และเว็บไซต์ www.meungthai.co.th ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจนำมาฝากกันในเบรกนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะหลายคนบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจ่อจะไปไม่ไปสักทีนะคะอยากจะให้ไปถึงเป้าหมายที่ 1,700 จุดเขารออะไรอยู่ช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะ
1: หนุ่มกำลังส่งไฟไป
2: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
3: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
2: ซ์ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
4: ได้เลยค่ะ
3: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
1: Money Expo ระยองครั้งที่8 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง

0: ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 4-6 กันยายนนี้ที่ชั้น1ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร
1: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
2: ได้เลยค
3: ่
2: ะ
3: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
1: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
2: ได้เลยค่ะ
3: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
4: สนับสนุนโดย
5: ทูออนไลน์โฮมเน็กที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
6: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
7: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะหลายคนบอกว่าทิศทางของตลาดหุ้นไทยหลายสำนักนะคะตั้งเป้าเอาไว้นะคะมากกว่า 1,600 จุดเพียงแต่ว่าณปัจจุบันนี้แกว่งตัวในกรอบแคบๆแล้วก็ไม่ผ่านตรงนี้ไปสักทีนะคะดังนั้นค่ะปัจจัยอะไรที่ตลาดหุ้นไทยกำลังรออยู่และมีโอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายที่ระดับ 1,700 จุดได้หรือไม่นะคะพูดคุยกันกับคุณอิสระอรดีดลเชษ IAA Deputy Managing Director Investment Research นะคะจากทางด้านของบลจ.บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณอิสระคะ
8: ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะก่อนที่จะไปหาคำตอบว่าตลาดหุ้นไทยทำไมยังไม่ไปเนี่ยนะคะไปดูภาพบรรยากาศของตลาดโลกกันก่อนณปัจจุบันเนี่ยอยู่ในช่วงของความผันผวนเพราะว่านักลงทุนค่อนข้างกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของดอลลาร์สหรัฐที่กำลังจะด้อยค่าเรื่องของความผันผวนของบอนด์ยิลด์เองด้วยดีเบสเมนต์เทรดเองด้วยประเมินเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
8: ครับจริงๆทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดนะครับก็คือ เรื่องดอลลาร์เองเรื่องบอนด์ยิลด์ที่มีการขยับขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็คืนพรุ่งนี้นะครับที่สหรัฐเองจะมีแจ็คสันโฮนะครับฉันผมคิดว่าตลาดเองเนี่ยรอดูถ้อยแถลงหรือว่าสัญญาณนะครับจากทางประธานเฟดนะครับว่าจะมีการขยับดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อาจจะทำให้ตลาดในฝั่งเอเชียเองถึงแม้เมื่อวานมีข่าวดีเรื่องงบของNVIDIA นะครับแต่ตลาดดูไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่นะครับก็ในฝั่งบ้านเรานะครับแล้วก็ในภูมิภาคก็ไม่ตอบสนองเท่าไหร่นะครับฉันก็คงจะรอในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยเป็นหลักนะครับแล้วก็น่าจะประเมินกันใหม่ในสัปดาห์หน้าว่าทิศทางจะเป็นยังไงต่อนะครับ
4: ค่ะถ้ามองในลักษณะแบบนี้แล้วผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยประเมินยังไงบ้างหรอคะ
8: ครับจริงๆไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับจริงๆในช่วงนี้จริงๆเป็นเรื่องของการหมุนของเม็ดเงินอยู่แล้วเพราะว่าตลาดเราจริงๆเราขึ้นมา year to date เนี่ยก็ประมาณ20กว่าๆเกือบ 30% นะครับแล้วก็เป็นตลาดหนึ่งในที่โดดเด่นที่สุดนะครับเราจะรองแค่พวกกลุ่มเอเชียเหนือ3ประเทศหลักนะครับแล้วก็ที่ผมคิดว่าไม่น่าแพนิคอะไรเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเรามองมุมมองของนักวิเคราะห์ต่างๆที่ทำรายได้ของบริษัทจดทะเบียนนะครับ EPS ตอนนี้ของปีนี้เราเริ่มต้นปีที่แล้วประมาณ88นะตอนสิ้นปีตอนนี้อยู่ที่109แล้วนะครับฉันมีการอัปเกรดเอาท์ลุคของ earning ขึ้นมาตลอดทางนะครับก็ผมว่าตัวนี้เป็นจุดที่จะสามารถซัพพอร์ตตลาดได้นะครับยังมีโอกาสฟื้นขึ้นมาอีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้เกริ่นมาตอนต้นรายการคือว่าแล้วจะทะลุ 1,600-1,700 ได้ไหมผมคิดว่าจุดที่สมดุลจริงอาจจะอยู่ที่ 1,630-1,650 อาจจะไปตันๆอยู่แถวนั้นนะครับทะลุ 1,700 อย่างที่ตอนเมื่อกี้ที่จั่วหัวมาเนี่ย อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเราต้องรอการอัปเกรด earning ที่ broad base กว่านี้ broaden กว่านี้คือไปในเซกเตอร์ที่ทั่วถึงกว่านี้ก่อนครับ
4: ค่ะในภาพลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเรารอหลายปัจจัยอยู่พอสมควรนักลงทุนในช่วงจังหวะเวลานี้แนะนำกลยุทธ์การลงทุนเอาไว้ยังไงบ้างคะ
8: ครับถ้าเป็นนักลงทุนในตลาดไทยอย่างเดียวผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่เรียกว่าโรเทตเงินนะครับก็ลองดูว่ากลุ่มไหนที่ตอนนี้ เงินเริ่มไหลเข้านะครับเราเริ่มตามเข้าไปนะครับกลุ่มที่เคยเป็นแลกการ์ดเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่มากนะครับที่ตอนนี้เริ่มจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีคือกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับกลุ่มทัวริซึมเองก็เริ่มดีขึ้นมาต่อเนื่องซึ่งอันนี้ผมคิดว่าสามารถถือต่อได้นะครับแล้วก็ในช่วง อีก 2-3 เดือนข้างหน้าจะมีเหตุการณ์ใหญ่นะครับแล้วก็เข้า

0: เปิดขายซีซั่นของพวกการลงทุนของการท่องเที่ยวนะครับก็น่าช่วยให้หุ้นในกลุ่มนี้มีการปรับตัวดีขึ้นต่อได้เฮลท์แคร์และการมานานนะครับก็เราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของคนไข้จากตอนกลางนะครับก็ทำให้เซกเตอร์นี้เริ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับกลุ่ม Energy ปิโตรเคมนะครับจริงๆแล้วยังพอได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะรอๆนิดหน่อยนะครับกลุ่มที่ผมยังชอบมาตลอดคือกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มธนาคารเนี่ยไม่ว่าจะเหตุการณ์ไหนเนี่ยผมคิดว่าดีวิเดนที่เขาจ่ายเนี่ยเพียงพอที่จะถือแล้วนอนหลับนะครับแล้วก็จริงๆโดยภาพรวมเนี่ยโดยพื้นฐานผมคิดว่าสามารถลงทุนได้1คือเราผ่านจุดดอกเบี้ยต่ำสุดไปแล้วครับ2คือฟีอินคัมของหลายๆธนาคารดีขึ้น3คือตัวคุณภาพสินทรัพย์หลายๆที่ดีขึ้นต่อเนื่องนะครับฉันเองโลนโกรสเองก็เริ่มดูมีทิศทางการฟื้นตัวจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้จะเป็นค่อยเป็นค่อยไปก็เถิดนะครับก็ผมคิดว่าเป็นเซกเตอร์ที่ลงทุนแล้วนอนหลับนะครับก็ผมคิดว่า strategy ก็น่าจริงประมาณนี้ก่อนนะครับ
1: ค่ะให้นักลงทุนได้ไปจัดสรรพอร์ตการลงทุนกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: ครับผมยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นภาพการลงทุนนะคะที่ประเมินมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะรอติดตามค่ะสำหรับทางด้านของเควินวอชนะคะประธานเฟดจะมีการกล่าวอะไรที่บอกถึงสัญญาณเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินในค่ำคืนวันนี้จากทางด้านของการประชุมแจ็คสันโฮนะคะแล้วกลับมาวางแผนการลงทุนกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โทษนะครับเสาสวยๆอันนี้ครับคือตัวอะไรเหรอครับ
1: อ๋อตัวนี้เรียกว่าโคตรชาสีนะคะแล้วก็ในขอนแก่นจะมีอีก2แบบค่ะจะเป็นตัวหอยสังแล้วก็มีผู้ชายยิงธนูเราจะเรียกว่าสีชัยค่ะ
0: แล้วมันมีที่มาจากอะไรเหรอครับ
1: เหมือนว่าน่าจะเป็นตัวละครในนิทานพื้นบ้านเรื่องสีชัยอะค่ะที่ถามหนูแค่นี้นะเพราะหนูรู้แค่นี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ

เสาไฟทั้ง3แบบที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้น่าจะมีความเกี่ยวโยงกับพิพิธภัณฑ์ที่ผมกำลังจะเข้าไปซึ่งมีชื่อน่าสนใจว่าฮงสินไซครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับผมสงสัยอะครับว่าอย่างชื่อสถานที่ที่นี่เนี่ยครับว่าหงสินไซเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับ
1: อ๋อครับคนอีสานเนี่ยเขาไม่ใช้ตรอเรือเนาะเขาใช้ฮอนุกฮู้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าหงก็หมายถึงโรงนั่นแหละครับโรงหมายถึงสถานที่นะครับ
0: แล้วก็สินไซก็คือ
1: ชื่อของวรรณกรรมพื้นบ้านนะครับเรื่องสังสินชัย
0: ครับ
1: แต่คนอีสานก็เรียกง่ายๆสั้นๆว่าสินไซซึ่งมี3ตัวละครนะครับสินไซสังทองสีโหนะครับที่เป็นตัวเดินเรื่องในวรรณกรรมเรื่องนี้ครับ
0: อย่างเมื่อกี้นั่งรถผ่านมาเนี่ยครับก็จะเห็นเสาไฟที่มี3แบบแล้วก็มีคนบอกว่าเกี่ยวกับสินไซแสดงว่าวรรณกรรมเรื่องนี้ครับคือมันผูกพันกับคนขอนแก่นคล้ายๆวรรณกรรมเหมือนพวกขุนช้างขุนแผนหรือว่าพระภัยมณีแบบนั้นไหมครับ
1: ครับขอนแก่นเรายกวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์เมืองนะครับในขอนแก่นเราเจอพบวรรณกรรมเรื่องนี้กระจายอยู่ในรูปแบบต่างๆเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นขอนแก่นก็อาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนชุมทางของสินไซก็ว่าได้นะครับ
0: อย่างนี้อยากรู้แล้วครับว่าเรื่องราวของสินไซเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย
1: ์โอ้เรื่องยาวมากนะครับถ้าอยากจะทราบเนี่ยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับเพราะว่าตรงนี้เรารวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสินไซทั้งในขอนแก่นในอีสานแล้วก็ในอุษาคเนไว้นะครับเพื่อให้คนที่สนใจได้มาเรียนรู้นะครับนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมนะครับครับคุณนมเราจะดูภาพสินไซไปด้วยกันนะครับก็จะเริ่มจากตัวละคร3ตัวเนี่ยก็คือสินไซสังทองและสีโหซึ่งเป็นพี่น้องกันนะครับก็มีภารกิจที่จะต้องตามทวงคืนนางสุมนทาซึ่งนางไปชมสวนวันหนึ่งถูกยักษ์กุมพันเนี่ยที่มีความต้องการอยากจะได้นางมาเป็นภรรยาเพราะว่ารู้ว่าเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยเป็นเนื้อคู่ตนเองอดรนทนไม่ได้นะครับไปลักขโมยมาซึ่งคนในแถบลุ่มน้ำโขงหรือคนอีสานมีความเชื่อมากเลยว่าจะต้องทำให้ถูกฮีดคอประเพณีนะครับแต่ว่านี่ไม่ทำให้ถูกตามขนบ
2: ถูกจารีตประเพณี
1: ใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือ3ตัวละครนี้ต้องไปทวงคืนความถูกต้องดีงามขับคืนมาให้ได้นะ
2: ครับ
1: แต่มันไม่ง่ายมันต้องฟันฝ่าอุปสรรค7ย่านน้ำ9ด่านมหาภัยอันนี้คืออุปสรรคของสินไซที่จะต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จนะ
3: อย่างที่เห็นในภาพนะครับตัวละครเอกทั้ง3นี้มีเพียงสินไซเท่านั้นที่เป็นคนแต่สีโหเป็นโคชสีคือมีกายเป็นสิงและมีหัวเป็นช้างและสังทองเป็นหอยสังเมื่อเกิดมามีลักษณะไม่เหมือนมนุษย์ปกติจึงถูกใส่ร้ายและเนรเทศออกจากเมืองครับภารกิจไปตามตัวนางสุวรรณาผู้เป็นอากลับมานี้ก็ถูกพี่น้องร่วมบิดาหลอกให้ไปทำแทนครับโดยวางอุบายว่าถ้าทำสำเร็จพระบิดาจะให้กลับเมืองสุดท้ายสินไซก็ฝ่าด่านทั้ง9จนไปฆ่ายักษ์กุมพันธ์และพานางสุมนทากลับมาได้ครับ
1: ถ้าว่าเอาสนุกก็คือสนุกสนานนะครับมีการผจญภัยแอดเวนเจอร์เนาะ
0: แฟนตาซี
1: ใช่เป็นแฟนตาซีนะครับแต่ว่าถ้าเราพิจารณาในเรื่องของสาระนั้นมีข้อคุณธรรมมีคำสอนต่างๆมากมายแล้วก็มีแก่นปรัชญาที่แฝงไว้อยู่เยอะมากนะครับวรรณกรรมเรื่องนี้จริงๆวรรณกรรมเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นแค่วรรณกรรมพื้นที่อีสานเท่านั้นนะครับแต่เรายังพบว่าในประเทศไทยเนี่ยมีปรากฏอยู่แทบทุกภาคส่วนภาคอีสานเราเนี่ยจะมีลักษณะร่วมกันกับฝั่งประเทศลาวนะครับแล้วก็ยังพบอีกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่วรรณกรรมไทยหรือลาวทั้งนั้นแต่ยังพบอยู่ในพื้นที่อุษาคเนคือประเทศพม่าเมียนมานะครับอยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมของคนมอญนะครับอยู่ในกัมพูชานะครับอยู่ในลาวเพราะฉะนั้นวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมร่วมของอุษาคเนเราครับ
0: แล้วสินไซเนี่ยเริ่มเขียนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: โอ้อันนี้ตอบยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีมานานและมีอยู่หลายพื้นที่นะครับถ้าเราจะบอกเฉพาะพ พื้นที่ของอีสานเราเนี่ยเราอาจจะบอกว่ามันน่าจะมีอายุประมาณสัก 400-500 ปีนะอันนี้คือหนังสือที่เราพบในทั้งอีสานแล้วก็ประเทศลาวนะครับ
0: อาจารย์ครับจากที่สินไซเนี่ยคืออยู่มาได้เนิ่นนานขนาดนี้ครับแสดงว่าน่าจะมีคุณค่าทางด้านอื่นๆด้วยไหมครับ
1: โอ้แน่นอนครับเพราะว่ามันมีคุณค่าในหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของความงดงามในภาษาวรรณศิลป์ทำให้คนได้อ่านเนี่ยรู้สึกเพลิดเพลินไปแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีข้อคิดสอดแทรกอยู่ตลอดนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือความหมายที่ซ่อนอยู่ที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องวัฒนธรรมสังคม

0: สิ่งแวดล้อมและรวมถึงเรื่องด้านของภูมิทัศน์ภูมิศาสตร์แล้วก็เรื่องการปกครองด้วยนะครับเรามองเห็นว่าโอ้มันไม่ใช่ธรรมดาอย่างในยุคของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะศึกษาเรียนรู้แล้วก็ลองมาปรับใช้ซึ่งก็เห็นว่ามันยังมีชีวิตสามารถที่จะร่วมกับยุคสมัยของเราได้ทำให้เรื่องนี้ยังมีชีวิตยังมีลมหายใจจนถึงปัจจุบันนะครับ
1: เป็นอาจารย์ทางด้านศิลปะแล้วทำไมถึงมาสนใจด้านวรรณกรรมได้ครับ
0: ตอนที่ผมสอนศิลปะให้กับนักศึกษาเนี่ยนะครับก็พาไปคัดลอกพวกแต้มนะครับบนผนังศิลป์ของวัดชัยศรีพอทราบว่าเป็นวรรณกรรมเรื่องศิลป์ใสเนี่ยก็แปลกใจเพราะว่าเข้าใจว่าศิลป์ใสเนี่ยมันเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านนะครับทำไมเอามาเขียนบนผนังโบสถ์ล่ะทราบทีหลังว่าชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องราวของอดีตพระพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้เป็นเรื่องที่เราไม่เคยรับรู้เลยนะครับทำให้แล้วก็มีการตามรอยเพื่อไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮกแทบไม่ว่าจะเป็นม้อลำไม่ว่าจะเป็นหนังประโมทายหรืออื่นๆนะที่มีการกล่าวถึงว่ามีการเอาสินใสไปเล่นหรือไปใช้
2: เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับอาจารย์ทรงวิทย์จึงสรุปให้ผมสั้นๆว่าเสน่ห์ของเรื่องสินใสคือเป็นวรรณกรรมที่มีชีวิตครับ

0: วัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับคุณหนุ่มครับนี่ไงครับสิมที่พูดถึงเมื่อวานนี้นะครับที่มีโฮปแต้มเรื่องสินใจนะ
0: ครับครับนี่อาจารย์ครับผมเพิ่งเคยเห็นว่าจิตรกรรมอยู่นอกโบสถ์นะครับปกติจะเห็นแต่อยู่ในโบสถ
1: ์โฮปแต้มอีสานเนี่ยนะครับก็จะเขียนเอาไว้ทั้งผนังด้านในด้านนอกนะครับเพราะเนื่องจากว่าโบสถ์ของอีสานเนี่ยจะมีขนาดเล็กนะครับคนที่ประกอบพิธีเท่านั้นถึงจะเข้าไปด้านในเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนหรือสื่อสารเรื่องราวเนี่ยถึงต้องเอามาเขียนไว้ด้านนอกเพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นได้ดูครับเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักน้องตุ๊ตะนะครับซึ่งเป็นมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสาที่ช่วยงานของชุมชนนะครับเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของสิมหลังนี้ให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนมีเรื่องราวเป็นแบบไหน
0: ครับได้ครับสวัสดีครับคุณตาครับอันนี้คือภาพของสินไซทั้งหมดเลยเหรอครับ
2: ใช่ครับ
0: น่าจะเก่ามากๆเลยใช่ไหม
2: อายุร่วม100ปีเลยครับคุณพี่หนุ่ม
0: โอ้ครับ
2: นี่ครับผมพี่หนุ่มตัวนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องครับผมที่มีการมาขโมยเอานางสมนทาไปครับผม
3: อาจารย์ทรงวิทย์บอกว่าในภาคอีสานปรากฏฮูบแต้มสินไซอยู่ถึง13วัดครับแต่ที่วัดชัยศรีนี้นับว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดกรมศิลปากรจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานสิมวัดชัยศรีเมื่อปี2544ครับ
0: โอ้ดูงานของที่นี่นี่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะ
2: ใช่ครับพี่หนุ่มลายเส้นก็จะมีความสมัยก่อนเป็นจินตนาการของคนสมัยก่อนว่างูเป็นยังไงยักษ์เป็นยังไงอย่างเงี้ยครับ

0: ครับผมพี่หนุ่มต่อไปเนี่ยเราจะไปดูข้างบนเลยครับผมว่ามีความสวยงามยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: ด้านในนี้มีภาพอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์ครับที่สำคัญเลยก็คือเป็นภาพของการรบ2ครั้งใหญ่ๆนะในเรื่องนะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าภาพข้างในนี้จะมีลักษณะลายเส้นแล้วก็ขนาดสัดส่วนเนี่ยค่อนข้างเขียนเต็มตามากๆเลยเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของการต่อสู้กันนะครับก็เป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยเนาะส่วนผนังที่อยู่ด้านหลังพระประธานเนี่ยครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญเลยที่เห็นว่าวัดชัยศรีเนี่ยมีการนำเสนอตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับจนถึงจบเรื่องเพราะนั้นเนี่ยก็มีการสรุปเรื่องว่าสินทรายไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้านะนะครับส่วนสีโหไปเกิดเป็นพระอานนท์นะครับสินทรายเป็นความเชื่อของคนอีสานด้วยว่าเป็นวรรณกรรมที่คนอีสานเชื่อว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตชาติพระพุทธเจ้านะ

0: เป็นยังไงบ้างครับคุณหนุ่ม
1: สวยมากเลยครับอาจารย
0: ์นี่แหละคือความพิเศษของชุมชนเนาะที่เราภาคภูมิใจเลยถือว่าเป็นพวกแต้มที่ชาวชุมชนได้ใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะแล้วก็เป็น

0: ผมขอบคุณมากครับอาจารย
1: ์ครับ
2: ครับผมพี่หนุ่มแล้วไปดูกันเลยว่าอะไรน่าสนใจอีก
0: ตูตาครับแล้วตูตามาเป็นมัคคุเทศก์น้อยได้ไงครับ
3: ที่เป็นได้เพราะว่ามีโครงการเข้ามาจัดอบรมครับผมชื่อว่าสินไซโมเดลซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะให้เราได้เรียนรู้ชุมชนของตัวเองรู้จักประเพณีสิ่งดีงามในชุมชนแล้วก็ได้เป็นไกด์และอีกอย่างก็ได้เป็นหมอลำหุ่นด้วยครับผม
0: หมอลำหุ่นเหรอครับหมอลำหุ่นคืออะไรครับ
3: ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูเลยป่ะงั้นเราไปดูเลยครับ
0: อ๋อนี่โรงเรียนตูตาใช่ไหมครับคุณครูสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ต่อไปท่านผู้อำนวยการก็จะพาพี่หนุ่มชมพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสาวัตถีครับผมแล้วผมก็ขอลากลับแล้วนะครับจะไปทำกิจกรรมในชุมชนต่อครับ
5: สวัสดีครับ
0: คุณครูครับเรามีพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนได้ยังไงครับ
6: ค่ะพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูบุญชยากรท่านเจ้าวาดวัดชัยศรีนะคะที่ท่านได้คุยกับท่านผอ.โรงเรียนท่านเดิมนะคะที่เล็งเห็นว่าโรงเรียนของเรามีอาคารเรียนหลังเก่าอยู่ที่เราไม่ได้ใช้งานย้ายพิพิธภัณฑ์จากที่ทางวัดจัดแสดงไว้มาทำไว้ที่โรงเรียนเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสินไซอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยนะคะก็จะเชิญคุณหนุ่มเข้าไปชมข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะเด็กๆมาพาพี่หนุ่มชมพิพิธภัณฑ์ของเราหน่อยค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: ฝากพี่หนุ่มด้วยนะคะเชิญคุณหนุ่มกับเด็กๆนะคะ
8: นี่นะคะพี่หนุ่มก็คืออุปกรณ์ห้องครัวค่ะก็จะเก็บรวบรวมอุปกรณ์ห้องครัวที่ชาวบ้านเนี่ยใช้ค่ะพี่หนุ่มเคยเห็นพวกนี้ไหมคะ
0: โอ้พี่หนุ่มเคยเห็นอันนี้ครับนี่อยู่ร้านส้มตำทุกอันเลย ใช่ไหมครับ
8: ใช่ค่ะกลุ่มอุปกรณ์การเกษตรเลยนะคะอันนี้ขอแนะนำก็คือที่เกี่ยวข้าว
0: ครับ
8: ที่ฝาดข้าว
0: อันนี้พี่ไม่คุ้นเลยอันนี้คือเอาไว้ทำอะไรครับ
8: แล้วก็จะเป็นสวิงค่ะที่เขาเอาไว
5: ้ซ่อน
8: ซ่อน
5: ซ่อน
8: ข้าวอื่นไหม
0: แปลว่าอะไรอ่ะ
8: ควานก็คือลูกออสค
0: ่
8: ะ
0: อ๋อสอนเนี่ยแปลว่าอะไร
8: สอย
5: สอย
8: แปลว่า
5: ตัก
0: ตักอ๋อโอเคตักลูกออส
8: ใช่ค
0: ่
8: ะ
0: อ๋อ
8: หาปลาหาปลาฟึ่ง
0: เดี๋ยวเราไปห้องไหนต
8: ่อไปห้องหัวใจสาวธีค่ะขอเชิญห้องนี้เลยนะคะพี่หนุ่มห้องน
0: ี้
8: นะคะก็จะเป็นห้องชื่อว่าสินไซสตอรี่ค่ะก็จะเก็บรวบรวมสินมีสารวัดชัยศรีแล้วก็จะเก็บรวบรวมภาพของสินไซค่ะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นโมเดลจำลองของสินวัดชัยศรีค่ะ
0: โอ้ยนี่พี่หนุ่มไปดูมาแล้วนะเหมือนเลยใช่ไหมครับ
8: ใช่ค่ะเพราะว่าลอกตามแบบมาเป๊ะๆเลย
0: เอ๊ะแล้วหุ่นอันนั้นคือหุ่นอะไรครับ
9: อันนี้ครับก็คือหุ่นนางสุมนทาที่ยักษ์ชอบยักษ์ลักพาตัวนางสุมนทาไปตอนนางสุมนทาดูดอกไม้อยู่ส่วนของพี่สา
10: ตีแกมไปซ้อมหมอลำ
0: หมอลำอะไรเหรอครับ
9: หมอลำหมุนทิศใสครับ
0: อ๋อเหรอพี่หนุ่มไปดูได้ไหมครับ
9: ได้ครับ
0: ไปครับ
11: อยากรู้เหมือนผมใช่ไหมครับว่าหมอลำหุ่นสินไซเป็นยังไง

0: ครูครับหมอลำน้อยหรือหมอลำหุ่นเนี่ยครับคืออะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้ยังไงครับ
1: ค่ะหมอลำน้อยหมอลำหุ่นชื่อจริงๆก็คือหมอลำหุ่นสินไซน้อยร้อยปีเกิดขึ้นจากครับว่าชุมชนของเราเป็นหมู่บ้านหมอลำเราจึงอยากให้เด็กๆของเราเนี่ยรู้จักในเรื่องสินไซวรรณกรรมสินไซก็เลยบูรณาการเข้ามาเป็นว่าเอาหุ่นกระติบข้าวมาผสมผสานโดยการร้องหมอลำของเด็ก
2: ๆดอกไม้ดอกนี้งามงามดอกนั้นก็งามงามเก็บไปฝากเสด็จพี่ก็สองสามดอกก็น่า
3: ไม้คือไม่อยากได้ส่วนดอกไม้ของสยาม

0: อลำหุ่นสินไซน้อยจะเป็นการแสดงผสมละครหุ่นประกอบการร้องหมอลำครับแต่เพลงที่เด็กๆนำมาลำหรือร้องนั้นไม่ใช่เพลงหมอลำที่คนทั่วไปรู้จักกันเพราะเนื้อร้องเป็นเรื่องราวของสินไซที่คุณครูเรียกว่าหมอลำสินไซครับแต่ว่าหมอลำสินไซเป็นยังไงคงต้องไปหาคำตอบต่อครับ
1: นี่น้องสินไซใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงมาเล่นบทสินไซอะครับ
2: ชอบบทนี้ครับ
1: อ๋อแล้วเราซ้อมนานไหมครับกว่าจะมาเป็นสินไซเนี่ย
2: ตอนแรกซ้อมแขนครับตอนซ้อมแขนก็จำบทสินไซไปด้วยครับ
1: อ๋อก็คือดูพี่ๆเขาเล่น
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็แบบจำบทสินไซไปด้วยแล้วจากแขนทำไมถึงมาเป็นสินไซได
2: ้พวกพี่ๆเขาจบไปแต่มันไม่มีตัวแทนครับครูก็เลยเอาผมไปแทนคร
1: ับ อ๋อเราจำบทได้แล้วด้วยโอ้เก่งมากเลยครับน้องยักษ์เมื่อกี้พี่ชอบมากเลยทำไมถึงมาเล่นบทยักษ์อะครับเรา
2: ตัวผมอ้วนครับครูคัดพวกคนอ้วนครับ
1: ก็คือเราผ่านจากหุ่นเลย
2: ครับ
1: แล้วก็บทนี้มันสนุกด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ชอบไหมครับ
2: ชอบครับ
1: อยากมาเป็นสินไซบ้างไหม
2: ไม่ครับ
1: แบบเราเป็นยักษ์เลยสนุกกว่า
2: ครับ
1: ครับผม

0: คุณครูบอกว่าได้เชิญหมอลำสินไซจากบ้านห้วยว่าซึ่งก็คือที่นี่ไปสอนบทลำสินไซให้เด็กๆครับ
1: ได้ยินเสียงดนตรีผมว่าน่าจะถึงแล้วนะครับสวัสดีครับแม่ทองอ่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแม่ทองอ่อนขมิ้นเหรอคะ
1: แม่ครับหมอลำสินไซเนี่ยเป็นยังไงครับแตกต่างจากหมอลำอื่นแบบไหนครับ
2: หมอลำสินไซนี่การแสดงกับล่ำตั้งแต่เรียงสินไซบ่ได้ล่ำเรียงอื่นหมอลำสินไซนี
1: ่
2: การแต่งตัวกับบ่คือหมู่ตัวเท้าสามเท้าเทวบุตรที่ล่วงเกิดเนี่ยก็แต่งใส่เสื้อขาวเชิ้ตสีขาวกางเกงสีดำกางเกงขาสั้นก็เลยเอิ้นหมอลำโกขาขาวแต่สมัยตะเกีย
1: อ๋อ

0: ฟ้อนอีก
1: ครับ
0: เทวบุตรล่องเกิดกับสิฟ้อนแบบไปสิล่องมาแบบนี้นี่ฟ้อนเดินเรียงไปนี่กับสิเฮ็ดทำน้องบ่คือโมอีก
1: คร
0: ับ ทำน้องผู้ใดก็ว่าล่ำยากนะคือว่าท่านเป็น
2: นี่ไงครับท่ารำของเทวบุตร3องค์ตอนจุติลงมาเกิดเป็นตัวละครเอกทั้ง3สินไซสีโหสังทองแล้วก็เสื้อผ้าการแต่งกายอย่างที่คุณแม่ทองอ่อนบอกเลยทั้งบทร้องก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักหมอลำสินไซครับ
0: คุณแม่ล่ำแบบธรรมดาอยู่คุณมาเฮียนใหม่เนี่ยล่ำยากที่มันที่มีเอื้อนมีโล่งมีขึ้น

0: แม่ครับแม่เนี่ยเริ่มมาเป็นหมอลำเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: ตั้งแต่ออกโรงเรียน
0: อายุเท่าไหร่ครับแม
1: ่12 13ปี
0: โอ้ตั้งแต่อายุ12 13เลย
1: ออกโรงเรียนแล้วเห็นเขาเจ้ามาลำว่ามันมวนมันแปลกต่างว่านี่ซุ่มผู้เฒ่าซุ่มพ่อซุ่มแม่ก็เลยว่าจับกุ้มกันขึ้นให้สนิทเสียงหน่อยบ่จักหยังดอก
2: ครับ
1: เพิ่นก็เลยให้อาจารย์อยู่คนอายุบ้านท่าศาลาพ่อใหญ่อ่านพ่อใหญ่จ๋าพ่อใหญ่ลู่มาสอนเป็นภูมิ

0: ก็คือเริ่มก็คือเป็นหมอลำสินไส้เลย
1: จ้าเริ่มเป็นหมอลำสิน
0: ไม่ได้เป็นหมอลำอื่นมาก่อนเลย
1: ยังไม่เป็นค่ะ
0: อ๋อครับ
1: ล่ำหาหกปีมันก็คนกับเศร้านิยมมันเวล่ำเรียงเวล่ำหลายเรียงล่ำเรียงเก่
0: า
1: แล้วก็แสดงไปบทคือเก่าสีหน้าคนกับสีเห็นแล้วคนกับลึงแล้วคนกับเลยเศร้านิยมมีหนังมา
0: ครับ
1: หนังมาทับได้บ่เนี่ย
0: หนังกลางแปลง
1: แนน
0: ก
1: ลางแปลงกับหนังอันร่วมผ่ามื้อนี่ละ
0: อ๋อครับ
1: ละก็เลยพากันเศร้ายุบลงไปเลย
0: ก็คือไม่ลำอย่างอื่นแล้วเลยสินไส้ก็คือจบเลย
1: จบแล้วสินไส้นี่บ้านนี่มีอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยสารคามกรมการปกครองเพิ่นเลยย่านหมอลำสินไส้นี่สูญหายไปเพิ่นว่าแบบให้เฮาอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ย่านมันหายสูญไปเพื่อนก็เลยมาจับกลุ่มหมอล่ำเก่ากับตัวบ่ท่านล่ำก็จับมาใส่กันก็เลยเทวาเมียนี่มีอันเนี่ยมีหนังสือคัมภีร์ไว้เนี่ยเพื่อนเลยไปเฮ็ดมาให้เนี่ยก็ได้แจกก่อนให้ผู้นั้นผู้นี้ไปตัวผู้นี้เป็นหน้าที่นี่ผู้นี้เป็นหน้าที่นี
2: ่มาทำไมเลยกันเจนกันไปกันบ่ยอมตายกับเขามาเลยเถอะ

0: แล้วพอได้รื้อฟื้นมาอย่างเงี้ยก็สนุกเลยสิครับใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างครับ
1: มาตอนได้ยินเสียงเคียนเสียงดนตรีขึ้นมันกระมวลในใจก็เลยสืบทอดผู้ใดว่าเอ้าอายุหลายปานนี้ก็บ่เศร้ามันเศร้าบ่ได้พุ่นแล้วแม่ว่าต้องเพชรไปจนว่าไปบ่ได้พุ่นล่ะก็วางสิแล้ว
0: จนไม่มีแรงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: จ้าท่านเห็นน้องเห็นนูงลูกหลานจังซี่ก็เห็นเขามามวนมายิ้มนํากับมวนสนุกไปนํากันนั่นล่ะแต่ว่าสิอนุรักษ์ไว้จนว่าพุ่นล่ะเบิด
2: จากเสาไฟสินไซหูบแต้มเรื่องสินไซที่วัดชัยศรีกระทั่งหมอลำหุ่นสินไซน้อยร้อยปีและมาถึงหมอลำสินไซแห่งบ้านทุ่งว่าผมเข้าใจที่อาจารย์ทรงวิทย์บอกแล้วครับ
3: ในขอนแก่นเราเจอพบวรรณกรรมเรื่องนี้กระจายอยู่ในรูปแบบต่างๆเยอะมากนะครับคนขอนแก่นเนี่ยให้ความหมายกับวรรณกรรมเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เรื่องนี้ยังมีชีวิตยังมีลมหายใจจนถึงปัจจุบันนะครับ

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับวันนี้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่6/2569หารือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามจากคุณดาวีชัยคีรีรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ค่ะคุณณภัทรคะนอกจากคาดการณ์ว่าสมช.วันนี้จะหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้แล้วนะคะนายกรัฐมนตรียังพยักหน้ายอมรับค่ะว่าจ่อเคาะเลขาคนใหม่แทนคุณชัดชัยบังชวดด้วยค่ะ

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมก่อนเข้าประชุมค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้พยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีนะคะว่าการประชุมสมช.วันนี้จะเคาะรายชื่อเลขาธิการสมช.เลยหรือไม่แต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบนะคะเพียงแค่พยักหน้ารับก่อนที่จะขึ้นไปประชุมค่ะสำหรับวาระการประชุมวันนี้คาดว่าจะมีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการทหารบกนะคะนั่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเนื่องจากว่านางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็มีมติโยกให้นายชัดชัยไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วด้วยโดยตามขั้นตอนค่ะหลังจากสมช.ให้ความเห็นชอบเลขาธิการสมช.คนใหม่แล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปขณะเดียวกันทางสมช.ก็จะต้องส่งรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.เทียบด้วยนะคะซึ่งคาดการว่าจะเป็นนายรัชกรณภาพรพิพัฒน์รองเลขาธิการสมช.ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานว่าที่ประชุมจะมีการหารือถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นก็มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาปรับรูปแบบการพูดคุยหลังจากที่ทางฝ่ายมาเลเซียยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยกลับมาค่ะการประชุมสมช.ผ่านพ้นไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะผู้ที่เข้าร่วมประชุมบางส่วนก็ทยอยเดินทางออกไปแล้วด้วยค่ะแต่วาระการพิจารณานั้นยังไม่จบนะคะคุณภัทร
1: ขอบคุณคุณดาวีนะครับวันนี้เปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วขึ้นลง4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1และ2ด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และ2ยังไม่เปิดใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างเร่งรัดงานโยธาส่วนที่เหลือให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี2569คาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางปี2572สำหรับการเปิดวิ่งฟรีจะจำกัดความเร็วรถ4ล้อไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งสู่ภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนายมิโนรุคิฮาระเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แถลงว่ามีชาวญี่ปุ่น5คนที่เดินทางไปกับกรุ๊ปทัวร์ในเนปาลแล้วหายตัวไปตั้งแต่เกิดเหตุทานน้ำแข็งถล่มและน้ำท่วมฉับพลันโดยที่ทางการเนปาลแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อกับทั้ง5คนได้เลยรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ร้องขอความช่วยเหลือด้านการค้นหาและการกู้ภัยและกำลังรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันความปลอดภัยของพลเมืองขณะนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นเป็น469คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกเกือบ 1,500 คนซึ่งกำลังเร่งมือค้นหาอย่างยากลำบากและยังมีความเสี่ยงว่าจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นอีกได้เนื่องจากน้ำที่สะสมอยู่ในแอ่งตามลำน้ำเพิ่มปริมาณขึ้นและอาจทำให้ทำนบธรรมชาติพังลงมาได้ทุกเมื่อลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงกับสโมสรปารีสแซงต์แชร์กแมงในการคว้าตัวแบรดลีย์บาโคล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสด้วยค่าตัวที่อาจสูงถึง120ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,300 ล้านบาทหลังจากหงแดงเดินหน้าตามล่าตัวปีกวัย23ปีคนนี้มาโดยตลอดแม้ว่าเดิมทีเปเชต้องการค่าตัวบาโคล่าราว145ล้านปอนด์หลังจากดาวเตะรายนี้เพิ่งโชว์ฟอร์มในฟุตบอลโลกยิงได้3ประตูและถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่มีส่วนช่วยให้เปเชคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2สมัยติดต่อกันลิเวอร์พูลกำลังพยายามเสริมทางเลือกในตำแหน่งริมเส้นให้แข็งแกร่งขึ้นก่อนตลาดซื้อขายนักเตะปิดตัวลงในวันอังคารหลังจากช่วงซัมเมอร์ที่สโมสรต้องเสียโมฮัมเหม็ดซาลาห์หนึ่งในนักเตะระดับตำนานของทีมไปติดตามข่าวได้ครั้งใน9ข่าวเที่ยงเวลาประมาณ12นาฬิกาสวัสดีครับ
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: ถ้าบอยมองเรื่องที่กำลังจะคุยเรื่องของบอยเนี้ยเป็นประเภทของภาพยนตร์ เป็นภาพยนตร์ประเภทใด
4: โอ้ผมว่ามันดราม่าสูงมากครับพี่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแต่นิสัยคนไม่ได้เปลี่ยนแต่ถามว่าละครเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนถึงแม้คุณจะทำละครพีเรียดก็ตามก็ถามหน่อยว่าแล้วคุณกำลังทำละครพีเรียดให้คนยุคไหนดู
3: มาถึงวันนี้ดูเหมือนว่าที่ยังมีอยู่เนี่ยก็ทรงตัวได้แล้ว
4: มันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกจนได
2: ้ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้

0: รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ูมวยปัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: สวัสดีฮะ
3: สวัสดีดูค่ะ
2: มูให้ปังปังปังปังปัง
3: วันนี้มาช่วงของการมูให้ปังค่ะ
2: ถูกต้องวันนี
3: ้วันนี้มีศาสตร์ใหม่อีกแล้ว
2: ถูกต้องฮะผมเชื่อว่าหลายคนคงไม่เคยได้ยินศาสตร์
3: นี้แล้วเรามาติ้วกัน
2: จับติ้ว
3: ไม่ติ้ว
2: จับติ้ว
3: ไม่ติ้วกับดูเลยนะ
2: อาทิตย์แล้วด้วยนะอาจารย์
3: ติ้วกับ
2: หลังมือหลังมือแม่มาก
3: อันนี้มาแล้วค่ะใครคะคุณเจิ้น
2: กับนี่นะฮะกับศาสตร์8ดาราฉายครับอยู่กับอาจารย์หนึ่งมหาสิทธิโชคครับอาจารย์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์8ดาราฉายคืออะไรอาจารย์
2: ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย
4: 8ดาราฉายคือเลข8ตัวดาราฉายคือปกตินะครับเป็นโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันเป็นศาสตร์ของการที่เอาตัวเลขมาทำนาย
2: ครับ
4: นะครับแต่มันต้องใช้การเรียนค่อนข้างจะมากทําความเข้าใจค่อนข้างจะมากก็เลยปรับให้เรารู้สึกว่าง่ายเหมือนกับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับชีวิตประจำวันคือประมาณว่าเลข1จะหมายถึงอะไร2หมายถึงอะไรแต่
3: มีแค่8ตัว
4: ใช
3: ่ดูได้เหรออาจารย์
2: อาจารย์เลขมีแต่0ถึง9ทำไมมี8ตัวอาจารย์
4: เพราะว่า1ถึง8เป็นอะไรที่จับต้องได
2: ้
4: แต่9กับ0จับต้องไม่ได้
2: หรอ
3: เพราะอะไรอ่ะ
4: เพราะว่า9เราจะนึกถึงวิญญาณครับ
2: อ๋ออาจารย์อันนี้คือดูผ่านแหละเบี้ยกับภพเบี้ยกับภพคืออะไรครับอาจารย
4: ์เบี้ยคือตัวนี้ครับ
3: เบี้ย
4: ค
3: ือ ตัวนี้ไว้อยู่เลย
4: อะ
3: ไรอยู่ในน
4: ี้เบี้ยคืออ
3: ันนี้คือเบี้ย
2: อันนี้คือเบี้ย
4: เราแทนเบี้ยด้วยดวงดาวคือแทนด้วยตัวเลขเหมือนกับโทรศัพท์มือถือ
3: เบี้ยคืออย่างนี้ค่ะนี่คือเบี้ยนะคะนี่คือเบี้ยอย่างนี
2: ้แล้วอาจารย์ภพล่ะฮะ
4: ภพก็คือตัวนี้ครับ
2: อ๋ออันนี้คือภพ
4: ภพก็คือจุดเขาเรียกว่าจุดทันนายหรือจุดที่เราอยากจะรู
2: ้
4: ก็เลยถ้าเอาเบี้ยซึ่งเป็นดาวมารวมกับภพนะครับโอ้ย
3: ต้องวางลง
4: ต้องวางลง
3: นี่ต้องวางลงนอน
4: ไม่ใช่เลขนี้อันนี้ไม่มีนั่นเลยตัวนี
2: ้อ๋ออันนี้ไม่มีโอเค
3: แต่เลข
4: พอวางปุ๊บมันก็จะมีความหมายของมัน
2: อ๋อแต่ละเลขก็จะมีความหมาย
4: ใช่ครับ
3: แล้วก็ไม่เหล็กจับอย่างนี้เก็บก่อน
4: ไม่เหล็กจับ
3: ไม่เหล็กจับโอ้ลดมากแปลกมากอาจารย์สารนี้มาจากไหนเนี่ย
4: มาจากศาสตร์โบราณนี่แหละครับแต่ว่าวิธีการอธิบายครับวิธีการอธิบายเขาของผู้ใหญ่เดิมครูบาอาจารย์เดิมเนี่ยท่านไม่ได้อธิบายให้มันละเอียดมันต้องอยู่ที่ผู้เรียน
3: มันเป็นศาสตร์ที่แปลกนะคุณเจิ้นเนาะเราไม่เคยเห็นเนาะอาจารย์ธงนี่ก็พาเลยแปลกหาเราเยอะเน
2: า
3: ะ
2: อาจารย์ธงบอกพี่ก้องอาจารย์ธงรอบที่แล้วอาจารย์ธงมาบอกว่าเจิ้นนะแต่วันที่นี้พี่ก้องเชื่อไหมเมื่อเช้าก็ดุดบันไดบ้านถลอกเลยจริงแล้วก
3: ็ทำไมอ่ะ
2: ก็อาจารย์ทงบอกว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับผม
3: คุณหัวล้มเหรอ
2: เมื่อเช้า
3: หัวไม่ฟาดเหรอ
2: ไม่ฟาด
3: ต่อ
2: โอเค
3: เรื่องนี้เนี่ยเวลาคุณจะมาดูเนี่ยต้องติดต่ออาจารย์ยังไง
4: ติดต่อส่วนใหญ่เป็นช่องทางของ Facebook ครับ
3: เบอร์อะไรฮะ
2: Facebook นะครับ Facebook นี่เลยครับเซิร์ชได้เลยระพีวัดบุญปลูกนะ
3: ครับเบอร์โทรศัพท์ค่ะคุณเจิ้น
2: 0953589263คือสารนี้จริงๆปกติดูต้องใช้ระยะเวลานานไหมฮะอาจารย์
4: ใช่พอสมควรคร
2: ับ เพราะมันละเอียดใช่ไหม
4: ก็ถ้าต้องการสอบถามที่แบบตัวต่อตัวหรือคำถามน้อยๆนะครับแล้วก็จับเอาแค่คำถามต้องการแต่ถ้าเกิดต้องการละเอียดในพื้นดวง1ปีนะครับ1ปีเนี่ยควรจะใช้แบบเต็ม
3: อ๋อนี่คือดูได้1ปีเลยเหรอ
4: ประมาณครับ
3: หรือเราถามคำถามไปแล้วก็จับ1อันจับ1เลขคนอยากดูขยายก็จับเพิ่ม
4: ใช่ประมาณนั้น
3: คือถ้าเกิดอยากดูขยายก็จับเพิ่มจับเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างนี
2: ้
3: โอ้อาจารย์อย่างนี้เนี่ยเวลาคนไปดูทุกเรื่องไหมคะอาจารย์ขา
4: ทุกเรื่องครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของที่เป็นบุคคลนะครับเราจะใช้ว่าความเป็นบุคคลคือถามแค่เรื่องของตัวเอง
3: ไม่สามารถดูภ
2: ั
3: ยธรรมชาติพายุน้ำถกไม่ได
4: ้มันกว้างไปมันกว้างไป
2: คนเลย
4: ใช่ครับ
3: แล้วดูคนเกิดประจำวันไหมจันทร์อังคารพฤหัส
4: ไม่ต้องใช้แล้วครับเพราะว่าในตรงนี้พบเนี่ยมันจะระบุแล้วว่าเอาหมายความว่าคือทำนายดวง
2: เขาเล่าจันทร์อังคารพุธ
4: ก็ได้ครับ
2: ก็ได
3: ้แต่จะเหมือนจะดู
2: ค
3: นนี่จะตรงกว่า

0: ใช่ครับตรงมันจะแรงกว่าตรงกว่า
1: อาจารย์สมมติถ้าสมมติมีคนแบบอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนเพื่อการเงินธุรกิจเนี่ยต้องมีเลขไหนอยู่ตำแหน่งไหนบ้างฮะ
0: ต้องถามว่าเขาเป็นใครก่อน
1: อ๋อต้องเป็นใครก่อน
0: เพราะว่าคนเราเนี่ยคนในศาสตร์นี้นะครับ
1: ครับ
0: เราแบ่งคนออกเป็น8วัน
2: ยังไงอ่ะ
0: 8อย่าง
2: ก็เหมือนกับวันนี้อาจารย
0: ์ก็เคยได้ยินพูดกันคืนไหมครับ
2: อ๋ออีกวันนึงอ๋อ
0: เราต้องมองว่าเขาเป็นใครเขาต้องการอะไรเราถึงจะจัดตัวเลขให้เหมาะสมได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ไม่ใช่ว่าตัวเลขที่แปลว่าเงินจะเหมาะสมกับสำหรับทุกคนคำว่าเลขเงินเนี่ยมันมีหลายเลขเลข2ก็แปลว่าเงินเลข8ก็แปลว่าเงิน
1: แต่ขึ้นอยู่กับบุคคล
2: อย่างนี้คือในช่วงหน้าเนี่ยเราดูให้กับบุคคลที่เกิดวันจันทร์ทางทางนี้ได้ไหม
0: ได้ครับ
2: ว่าเหมาะสมกับเลขอะไรอย่างนี้ได้
1: คุณมีเลขอะไรชี้แนะอาจารย์แล้วก็ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยอาจารย์นะมีที่แนะนำไปไหว้ไหมฮะหรือว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวอาจารย์ไปบอก
2: ได้ดีกว่าที่หน้าที่หน้า
1: เพราะว่า
2: ไอ้สัปดาห์เบรกหน้า
1: เบรกหน้านะฮะเบรกหน้าเนาะ
2: กำลังคิดอยู่ว่าให้เด็กไปสั่งข้าวกะเพราไก
1: ่เนาะแต่ว่าจริงอาจารย์บอกเลยว่าจริงเวลาดูต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ดูขั้นที่จะละเอียดนะฮะยังไงก็สามารถโทรไปสอบถามนะนะได้ที่เบอร์0953589263 0953589263นะฮะหรือว่าจะเป็น Facebook นะฮะหรือว่า TikTok ที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยนั่นเองนะครับอาจารย์บอกว่าจริงๆต้องดูแบบส่วนบุคคลนะฮะ
2: แต่เดี๋ยวช่
1: วงหน
2: ้
1: า
2: อาจารย์จะดูให้เลยว่าเลขแต่ละวันน่ะที่เกิดจากการพุทธศาสนาเสาร์อาทิตย์เนี่ยใครบอกได้ตัวไหน
1: รวมถึงครับการมูนะฮะว่าในกรุงเทพมีสถานที่ไหนนะครับที่มูปังๆไม่ต้องไปไกลถึงจังหวัดต่างจังหวัดแต่ว่าก็ปังได้ฮะเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่กลับมาเจอกันครับ
2: จัดให้ดูมูให้ปัง
3: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
4: อะไรนะที่รัก
3: สายยังเข้าไม่ได้เลย
4: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
3: อุ๊ยได้แล้ว
4: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
3: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะว้าว
5: Happy birthday to you
6: อืม

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับ
1: เป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
2: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะครับ
3: ฟังต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday
6: to you Happy Birthday ครับนายเอนเตอร์เทน
7: สายกินฟังทางนี้ของอร่อยทั่วไทยบุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาลุยแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟเมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกทัพมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหลุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10ถึง16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
8: รัดให้ดูมูให้ปัง
9: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: พี่ก้อง
11: อะไรครับ
10: วันนี้ช่วงนี้แฮปปี้มากงานเยอะมากเลย
11: ของคุณเหรอ
10: ใช่แต่ว่าอยากจะปังมากกว่านี้อาจารย์นะฮะเรามาดูดวงกันไหมโอเคได้เลยอ่ะงี้ดีกว่าอาจารย์สมมติว่าเราอยากจะปังแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนได้ง่ายๆก็คือเบอร์โทรศัพท์เราพี่ก้องเนาะนะฮะต้องมีเลขไหนอยู่ในเบอร์บ้างพี่ก้องเกิดวันอะไร
11: เอาวันเอาไล่แต่วัน
10: ไล่จัง
11: หว
10: ัดเน
12: า
10: ะ
12: แล้วไล่อย่างนี้ครับไสยศาสตร์เนี่ยทุกคนที่เป็นนักพยากรณ์จะรู้โดยเบื้องต้นแล้วว่าเราจะใช้ตารางตารางหนึ่งครับเขาเรียกว่าตารางมหาทักษะครับตารางมหาทักษะที่ทุกคนเรียกว่าใส่เสื้อสีอะไรจำได้ไหมครับเป็นตารางเดียวกันนะครับเป็นตารางเดียวกันแต่เขาเปลี่ยนจากสีเสื้อเป็นตัวเลขนะครับฉะนั้นถ้าเราใช้เนี่ยเราต้องเลือกเอาที่เขาเรียกว่าสีแปลว่าการเงินนะครับสีแปลว่าหน้าตาสีแปลว่าความมีสง่าราศี
10: เอาวันจันทร์อาจารย์วันจันทร
12: ์วันจันทร์เนี่ยมีดาวเสา
10: ร์ครับผม
12: มีดาวเสาร์เป็นสีดาวเสาร์เนี่ยเราแทนด้วยเลข7
11: อยู่ตรงไหนคนที่วันจันทร์นี้ควรจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ควรจะมีเลข7อยู่ในนั้นด้วย
12: ควรจะมีคร
11: ับ7หน้าหรือ7หลัง
12: เราใช้ว่า7ตรงกลางดีกว่าครับ
10: 7ตรงกลางเฮ้ยนี่พอหางานหน่อยเนาะพี่ก้องเนาะ7ตรงกลาง
12: เพราะว่า7นี่แปลว่าสีจะใช้ตรงข้างหน้าก็ได้แต่ว่าใช้ตรงกลางดีกว่าเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเราเปรียบเสมือนกับอะไรก็แต่ปกป้องเราก็จะเป็นท้อง
10: อันนี้อาจารย์สามารถอะแดปเข้าไปใช้ในเลขที่บ้านเลขอื่นๆได้มั้ย
12: ใช่ครับ
10: ก็มีได้หมดเลย
12: ใช่
10: เนาะ
11: เอาไว้เจอกันไปไหน
10: วันพฤหัสบดี

0: สวัสดีครับ
1: วันอังคารอาจารย์วันอังคารเดี๋ยวค่อยเล่าไป
0: ถ้าวันอังคารเนี่ยเราจะมีเลข5เป็นสี
1: ไว้ตรงไหนอาจารย
0: ์ก็เหมือนกัน
2: ตรงกลาง
0: ตรงกลางก็คือที่มีเนี่ยคือเรามีความคิดว่านะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มีการปกป้องไว้หน้าคือเหมือนกับใส่เสื้อโชว์เขาแต่ว่าตรงกลางคือเก็บเหมือนกับเก็บ
2: หมดเลย
0: ใช่
1: อังคาร5นะอังคาร5
2: วันพุธเช้า
0: วันพุธเช้าเนี่ยลำบากนิดนึงพุธกลางวันนี่ลำบากเพราะว่ามีเลข8แต่ไม่ควรที่จะไปไว้หน้าหรือหลังควรจะห้ามไว้เลยนะครับเพราะว่าเลข8เป็นอะไรที่สื่อถึงเรื่องของความลึกลับ
2: แล้วมันอยู่ตรงไหน
0: ควรจะอยู่ตรงเกือบสุดท้าย
1: เกือบสุดท้าย
0: ควรมีเลข8เกือบสุดท้าย
2: หรืออยู่ต้นได้ไหม
0: รองสุดท้ายดีกว่าครับ
1: อ๋อรองสุดท้าย8รองสุดท้ายนะพุธเช้าพุธกลางวัน
2: พุธกลางคืนล่ะ
0: พุธกลางคืนเนี่ยดีหน่อยนึงเพราะว่าเป็นคนที่ชอบความสวยความงามนะครับพุธกลางคืนนี่ควรจะมีเลข2เริ่มด้านหลังหรือค่อนไปด้านหลังก็จะดีมากกว่า
1: เลข2เป็น2เนาะ
2: ค่อนไปด้านหลังนะ
0: ครับ
2: คุณเจิ้นอย่า
1: พฤหัส
0: ขอนับนิดหนึ่ง
1: ได้เลยอาจารย
0: ์พฤหัสเนี่ยจริงๆแล้วควรประกอบด้วย2เลข
1: 2เลข
0: ครับติดกันด้วยนะเลข5กับเลข1คุณจะติดกัน
1: 5กับ1
2: คุณมีอยู่ป่ะ
1: ไม่มีเลย
0: เพราะว่ามันขาดเลขใดเลข1ไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้กลายเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะสะสมทรัพย์
2: คุณอยากมากนะนี่ขนาดไม่ขายยังอยากมากก็หือลือตลอดอยู่ตรงกลางใช่ไหม5 1
1: 5กับ1อยู่ตรงกลาง5กับ1อยู่ตรงกลาง
2: แล้วต่อไปค่ะ
0: เราสลับไปเรามาจนผมงง
2: ไปแล้วแล้วก็มาสุกไง
0: สุกอ๋อดาวสุกนะครับดาวสุกเนี่ยเป็นดาวที่อ้อนคนเพื่อให้คนมาอุปถัมภ์เราเยอะๆนะครับควรจะมีเลข3
1: เลข3
0: สุกแปลว่าเป็นเข้าหาคนอื่น
1: อ๋อเหรอไว้ตรงไหนอาจารย
0: ์เลข3คุณจะไว้ข้างหน้าเลยนะ
1: ข้างหน้าเลย
2: อ๋อ
1: 3 3 3โอเค
0: คุณจะไว้ข้างหน้าเป็นการเข้าหาคนอื่น
2: แล้วเลขวันเสาร์ล่ะ
0: คนเกิดวันเสาร์เนี่ยต้องการเป็นคนที่จะถามว่าพัฒนาตัวเองได้ค่อนข้างช้านะครับพัฒนาตัวเองต้องใช้วิธีในการเผยตัวเองมากๆนะครับควรจะใช้เลข6
2: เลข6ตรงกลางหรือตรงหน้าข้างหล
0: ัง เลข6ควรจะอยู่ด้านหลังครับ
1: ด้านหลัง
2: 6ด้านหลังเลข6นะวันเสาร์นะฮะแล้ววันอาทิตย
0: ์คนวันอาทิตย์นี่เด็ดสุดครับคนวันอาทิตย์เนี่ยต้องการที่เป็นคนที่เปิดเผยอยู่แล้วนะครับ การที่ได้เปิดเผยหรือว่าได้แสดงถึงกับไปสื่อถึงคนอื่นนะครับควรจะมีเลข4ไว้ด้านหน้า
1: อาจารย์แล้ววันที่1ล่ะอาจารย์
2: ว
1: ัน
2: ที่1เลขมงคล
1: เลขที่มงคลวันที่1
0: ให้พี่ก้องหรือคุณเจ้นเดีย
2: คุณจับคนละเบอร
0: ์คน
1: พี่ก้องเลยพี่ก้องเลย
2: คุณเจ้นจับอันหนึ่ง
1: โอเค
2: นี่วันที่ไหนล่ะ
1: วันที่1นี้ผมจะไปนี่ไงขอเลขที่บ้าน
2: เออเอาวันที่1เลขมงคลจับวันที่1
1: ผมจะไปขอเลขที่บ้านไงที่สุพรรณ
2: อะไรคะ
1: ฮะนี่อ๋อนี่ใช่ไหมอันนี้เลขนี้นะ
2: ขอพี่ก้องของพูดเลยอุ้ย33
1: จริงเหรออ
2: าจารย์จะไอ้เบอร์สิเผื่อต้องมี3ตัว
1: เลขที่บ้านไงขอ3ตั
2: ว
0: เ
2: ผื่อที่บ้านมันจะโต๊ะหรือเต็ง
0: มีเลข2
1: อ๋อเลข2อ่าโอเคเผื่อวันที่1
2: 3 2 3หรือ2 3 3 2 3 3 3 3 2
1: อันนี้คือผมจะไปจดม
2: ิเตอร์อันนี้เป็นเลขที่บ้านนะคะคุณผู้ชมค่ะมิเตอร์อะไรค่ะ
1: มิเตอร์น้ำที่สุพรรณไปขอมิเตอร์น้ำ
2: เออ
1: โอเค
2: อันนี้คือเลขมงคลมา3 3เน
1: า
2: ะ
1: อาจารย์เมื่อเบรกที่แล้วบอกว่าจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยช่วงนี้งานอาจจะเยอะแล้วก็เรียกได้ว่าช่วงนี้คืออะไรอ่ะกำไรหายรายได้หดอยากมีที่พึ่งพานะฮะ
2: ว่ายที่ไหน
1: ว่าจะดีจะขอไปกรุงเทพได้ไหมอาจารย
0: ์ได้ครับ
2: ว่ายใหญ่อาจารย
0: ์ดีเลยครับสะดวกครับนะครับวัดสะดวกในกรุงเทพนะครับเอาที่ทุกคนรู้แล้วก็ดังอยู่แล้วนะครับก็เรารู้จากวัดนาคปก
1: โอ้นาคปก
2: มีลอดใต้
0: โบสถ์ใช่น
1: ะพี่ก้องแต่พี่ก้องข้ามจากฝั่งกรุงเทพมาฝั่งธนยังไงฮะ
3: นี่แหละมารอดู
2: ต้องลอดใต้อุโบสถด้วย
0: ใช่
2: น
1: า
2: คป
0: กแต่อันนั้นคือเรารู้จักโดยส่วนใหญ่กันมากนะครับ เราถ้าเกิดว่าได้เสริมอีกนิดนึงได้เสริมนิดนึงก็จะดีมากกว่าข้างๆกับวัดนาคปกเนี่ยมีวัดหนึ่งชื่อวัดนางชี
2: อ๋อแล้วไงต่ออาจารย์
1: วัดนางชี
0: ครับ
2: จำหมดเวลาแล้วพูดเร็ว
0: ๆวัดนางชีเนี่ย เป็นแทนด้วยดาวราหูนะครับมีโบสถ์เก่าที่เป็นวัดปางป่าเลไลไม่มีในประเทศไทยมีน้อย
1: ครับ
0: ปางที่มีลิงกับช้างเอาของมาให้ใครๆก็อยากได้ถูกไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ถ้าเกิดว่าเราไปวัดนาคปกที่มีพญานาคเพื่อขอพรแล้วเราก็ไปวัดนาคปก
2: วัดนางชี
0: ไปวัดนางชีเพื่อไปรับของรับพรอีกสักวัดหนึ่งจะเป็นไรไหม
2: ไปเข้าเบอร์สดใช่ไหม
0: ใช่
1: อาจารย์เห็นคิดว่านางชีเหมือน

0: ได้ยินว่ามีคำมีที่ว่าคือค้ำสาหลีด้วยใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค้ำสาหลีครับค้ำสาหลีเป็นประเพณีครับ
0: เป็นประเพณีเหรอ
1: ครับแปลว่าค้ำกิ่งโพค้ำสาหลีนี่เป็นประเพณีของชาวเหนือจะทำทุกสงกรานต
2: ์
1: ค้ำดวงชะตา
2: ใครอยากคุยกับอาจารย์ต่อนะครับติดต่อที่เบอร์0953589263
0: ครับผม
2: หรือ Facebook อาจารย์1อาจารย์ใน Facebook คือระพีวัฒน์
1: ใช่ครับ
0: บุญปลูกนะฮะโอเคนะฮะ
2: บุญปลูกนะคะหรือ TikTok ก็ระพีพัฒน์บุญปลูกนะคะ
0: ได้เลยฮะ
2: ติดต่ออาจารย์ได้เลยนะคะเกี่ยวกับการศาสตร์ดูดวงนะครับเป็นเบี้ยกับพกนะคะ
0: ครับ
2: น่ารักมากๆเลยแล้วก็แบบโอ้โหก็ต้องถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมเลย
0: ได้เลยฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์หนึ่งเป็นอย่างสูงนะขอบคุณจังมากเลย
2: เดี๋ยวช่วงหน้าน้องใหม่จะมาถามเราเรื่องจะดวงด้วยเดี๋ยวถามใหม่ว่าใหม่เกิดวันไหนจะได้รู้ว่าเลขโทรศัพท์ใช้เลขอะไร
0: ครับผมครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ครับ
2: จัดให้ดูมูให้ปัง
3: ของอร่อยทั่วไทยปลุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาลุยแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกทัพมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหลุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10-16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คาชิว่าหม้อทอดไร้น้ำมันขนาด4ลิตรดีไซน์สวยงามหม้อทอดเคลือบนอนสติ๊กทำความสะอาดง่ายไม่ต้องใช้น้ำมันดีต่อสุขภาพปรับอุณหภูมิได้มากถึง200องศาสามารถตั้งเวลาได้มากถึง30นาทีให้คุณทำอาหารได้หลากหลายเมนูเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้กับคาชิว่าหม้อทอดไร้น้ำมันขนาด4ลิตรคาชิว่าหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะมาพร้อมกับการเคลือบนอนสติ๊กทำความสะอาดง่ายค่ะตะแกรงกรองน้ำมันนะคะช่วยในการกรองน้ำมันจากอาหารด้ามจับก็จับถนัดมือป้องกันการลวกค่ะทำมาพร้อมกับกำลังไฟ 1,200 วัตต์ค่ะความจุ4ลิตรค่ะอุณหภูมิตั้งได้สูงถึง200องศาและมาพร้อมกับฟังก์ชันแนะนำการทำอาหารได้หลากหลายเมนูค่ะจุได้เยอะนะคะทำอาหารได้อย่างจุใจทานได้ทั้งครอบครัวหรือจะทำอาหารในช่วงของงานเทศกาลและวันสำคัญต่างๆก็ได้ค่ะโปรโมชั่นวันนี้กับหม้อทอดไร้น้ำมัน1เครื่องราคา 1,990 บาทแถมฟรีที่คีบสแตนเลส1ชิ้นมูลค่า129บาทแผ่นรองซับน้ำมันอีก20แผ่นมูลค่า199บาทจากราคาปกติ 2,318 บาทวันนี้ราคาเบาๆเหลือเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือแอดมาที่ไลน์แอดแอสไซช็อปมาเนียสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ดูมูให้ปัง
1: ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้
2: ไปคะไม่เกิดวันอะไรคะ
3: เกิดวันพุธกลางวันค่ะ
4: อ้าวพุธกลางวัน
2: เดี๋ยวพี่หายากต้องให้เบอร์8ค่อนมาทางข้างหน้า
4: ข้างหน้าใช่ไหม
3: เบอร์8ใช่ไหมคะ
2: มีเบอร์8ไปโทรศัพท์ค่อนมาทางข้างหน้า
3: พอดีเลย02-114-1888
2: อ้าวได
3: ้
2: เลย
3: วันนี้ได้ไหม
4: ได้ไหมอาจารย
3: ์ได้ไหมคะอาจารย
2: ์ได้เลย
4: วันนี้กู้เลยใช่ไหมอาจารย
2: ์
3: วันนี้จะขายดีไหมคะดีเนาะ02-114-1888หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยที่อาศัยคุณใหม
2: ่ครับผม
3: ตรงเป๊ะพอดีเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะใหม่มีหนึ่งประโยคนะคะอยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะว่าอย่าเกลียดอุปสรรคเพราะว่ามันคือโบนัสนะคะยิ่งเจอโจทย์ยากตัวเรายิ่งเก่งขึ้นจริงไหม
2: จริงเพราะถ้าเกิดยิ่งเจอความยากอุปสรรคทำไมเราต้องยิ่งสู
4: ้
2: เราต้องรุย
3: เหมือนเจอผู้ชายอะถ้าคนไหนยากๆหน่อย
2: เราก็ต้องพยายามสู้คร
3: ับ
2: ผม
3: โอเควันนี้นะคะเราตั้งใจที่จะมาตอกย้ำค่ะว่าผมของใหม่นะคะแข็งแรงมากๆค่ะจนสามารถที่จะดึงแบบนี้ได้เลยเพราะว่าเป็นผมจริงไม่ปลูกไม่ต่อแล้วก็ไม่ได้ใช้ฮาร์พีสเลยค่ะที่สำคัญคือก้าวหวีผมการ
2: ใน
3: การสดๆแบบนี้เพราะถ้าหากว่าถ้าไม่ปลูกไปต่อมาม
2: ันจะติด
3: ต
2: ่อ
3: มันจะเป็นปุ่มค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าใหม่ให้ความสำคัญมากๆนะคะเกี่ยวกับการดูแลหนังศีรษะแล้วก็เกี่ยวกับการดูแลเส้นผมของใหม่นั่นเองและก่อนหน้านี้ผมใหม่เนี่ยมันไม่ได้แลดูดกดำแลดูหนาแบบนี้ค่ะทุกคนย่อมมีอดีตเคยมี

0: ดีตไหมคะ
1: โอ้โห
2: เยอะ
1: นี่เลยฮะ
2: เด
1: ี๋
2: ยวได้ให้ฟัง99แล้วครับตอนนี้เกือบล้านแล้ว
0: โอเคค่ะอดีตของใหม่ค่ะด้วยความที่วันนี้อายุ44แล้วค่ะอีก6ปีจะ50อยู่แล้วเลี้ยงลูกเองตลอดเวลา24ชั่วโมงเป็นคุณแม่วัยแบบว่า
2: คุณสังเกตไหมภาพนี้ให้อะไรมันไม่ใช่แค่ลูกสองคนแต่ดูตรงกลางกระบอกของใหม
0: ่ค่ะอยากจะบอกว่าพอเลี้ยงลูกแล้วมันเครียดค่ะมันเกิดฮอร์โมนหลังคลอดจนผมใหม่ค่อยๆหลุดค่อยๆล่วงค่ะลูกสองคนเนี่ยมันอายมากเลยค่ะเพราะว่าห่างเป็นทางรถไฟต้องเอาคาดผมเนี่ยมาบดบังสายตาเอาไว้ค่ะพูดง่ายว่าละเลยการดูแลตัวเองพอเห็นอีกทีนึงเนี่ยเฮ้ยผมเนี่ยมันหลุดมันล่วงตามพื้นตามหมอนแล้วค่ะหลังๆแม่บ้านเริ่มบ่นว่าไม่มีฝุ่นแล้วนะมีแต่เส้นผมแล้วนะก็เลยเครียดค่ะแล้วก็คิดหนักมากๆเลยว่าจะต้องทำยังไงดีก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วพอหยิบขึ้นมาพี่ก้องเหมือนที่พี่ก้องตกใจอายอยู่อย่างเงี้ยคือมันเต็มกำมือเลยเชื่อไหมคะนี่คือล่วงทุกวันนะคุณผู้ชมแล้วลองคิดดูว่าพอเราล่วงทุกวันเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงมันขาดความมั่นใจมากก็เราดูแก่มากๆเลยค่ะและอย่างที่บอกนะก่อนหน้านี้นะคะไปลองมาแล้วหลายวิธีสำหรับตัวใหม่เองมันไม่มีอะไรเห็นผลจนสุดท้ายแล้วออกมาเป็นตัวนี้เลยค่ะพี่ก้องค่ะเป็นสเปรย์ผมคุณใหม่นะคะขวดขาวโลโก้ดำย่อคำว่า KM นะคะย่อมาจากคำว่าคุณใหม่ค่ะก็เลยได้โรงงานที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานก็ผลิตขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ใช้เองเพราะตัวเองมีปัญหาเรื่องผมหลุดผมร่วงผมบางใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วหลายคนถามว่ามันใช้ยังไงถ้ายากๆไม่ใช้วันนี้บอกเลยใช้ง่ายมากคุณลุงคุณป้าค่ะฉีดไปเลยทุกตรงที่คุณมีปัญหาผมหลุดร่วงบางล้าน
2: เช่
0: นทางรถไฟแบบนี้พี่ก้องหรือว่าจะเป็นไข่ดาวหรือว่าจะเป็นรอยเถิกตัวเอ็มแหว่งเว้าตรงไหนฉีดตรงนั้น
2: ให้ท่านดูฉีดพี่ฉีดอย
0: ู่ไม่ต้องล้างออกค่ะเพราะว่าไม่เหนียวไม่มันไม่เหม็นไม่มีกลิ่นแก่กลิ่นหอมที่สุดในท้องตลาดพี่ก้องพี่ก้องก็ฉีดแบบนี้ตลอดเวลาหลายคนบอกเลยว่าเป็นกลิ่นสเปรย์ที่เหมือนอยู่ในสปา
1: หอมมากพี่ใหม
0: ่รีแลกซ์ค่ะแล้วมันดูดีดูผู้ดีแบบละมุนละมุนฉีดแบบนี้เช้าก่อนนอนเป็นประจำอย่างมีวินัยผมมันจะค่อยๆแลดูขึ้นวันนี้อยากให้ตากล้องค่ะซูมเทียบได้เลยเห็นไหมคะผมใหม่ค่อยๆหนาค่อยๆดกค่อยๆดำค่อยๆทยอยแย่งกันขึ้น
2: นี่ไงฉีดสเปรย์มันนะถ้าฉีดสเปรย์มันบางทีมันไม่มีขึ้นอ่ะมันจะแม่ผิวขาว
0: มันจะชี้โดดชี้เด่เลยแล้วจำรูปในอดีตได้ไหมคะที่เลี้ยงลูกสองคนเอาคัดผมบางอ่ะมันคือแตกต่างมากๆเลยค่ะและวันนี้โชว์รูปผมก็ได้เลยค่ะว่าซ้ายกลางขวาเนี่ยมันเป็นยังไงเห็นไหมคะผมมันค่อยๆแลดูขึ้นแลดูดกแลดูดำมากขึ้นค่ะวันนี้หลายคนถามว่าสเปรย์คุณใหม่เนี่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างต้องบอกเลยว่าลดผมร่วงด้วยนะคะทำให้ผมของใหม่เนี่ยแลดูแบบดกดำหนามากขึ้นนั่นเองค่ะและวันนี้ใครก็ตามนะคะโทรมาเลยถ้าหากว่าสนใจ02-114-1888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่แอดสไตล์คุณใหม่ค่ะวันนี้เรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยจองสิทธิ์ก่อนก็ได้รูดบัตรเครดิตก็ได้ค่ะ อีกหนึ่งอย่างก็คือขายความแตกต่างจากแบรนด์อื่น
2: ครับ
0: คนอื่นเนี่ยจะเป็นน้ำใสๆเหมือนน้ำเปล่า
2: ของใหม่สีม่วงเพราะอะไร
0: ของใหม่เนี่ยสีม่วงไม่ได้ใสสีแต่ว่าม่วงมาจากอัญชันสดและอัญชันแห้งแล้วใหม่เป็นผู้บริหารที่ใส่ใจอ่ะลงสวนเองค่ะไปคุยกับเกษตรกรเองอยากให้รายได้กับเกษตรกรด้วยและไปเลือกดอกอัญชันเองค่ะเด็ดทีละดอกเอามาตากแห้งเองเพราะว่าเป็นคนที่ใส่ใจอ่ะเป็นคนที่แบบว่าต้องลงรายละเอียดทุกอย่างค่ะทุกคนย่อมรู้ดีพี่ก้องย่อมรู้ดีว่าคนยังใหม
2: ่ใหม่ไม่ทำอ
0: ะไรไม่ดีใหม่ไม่ทำอะไรไม่เห็นผลใหม่ไม่ขายแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้ไม่ว่าใครก็ตามนะคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามรุ่นไหนก็ตามที่มีปัญหาเรื่องผมบางผมหลุดผมร่วงหัวล้านวันนี้เปิดใจเลยค่ะที่เบอร์021411888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่แอดไซน์คุณใหม่วันนี้ซื้อ1แถม5ที่นี่ที่เดียวที่สุดท้ายและถูกกว่าครั้งแล้วเป็นโปรที่ถูกสุดคุ้มสุดประหยัดสุดวันนี้สเปรย์1ขวดแถมไปเลยค่ะอีก2ขวดเท่ากับว่าคุณได้สเปรย์ผมคุณใหม่3ขวด1ขวด100 ml 3ขวดก็รับไปเลย300 ml แต่ไม่พอเท่านั้น88สายแรกที่รีบแย่งกันโทรมาตอนนี้นะคะใหม่แถมฟรีไปเลยค่ะสบู่วิตซีทองคำค่ะเพิ่มไปเลยอีก3ก้อนย้ำนะ6ชิ้นเนี้ยที่คุณเห็นจริงๆแล้วราคาเนี่ย 7,740 พูดง่ายๆเกือบ 8,000 6ชิ้นเนี้ยเกือบ 8,000 ให้คุณจ่ายเพียงแค่899 6ชิ้นเนี้ย899เท่านั้นถูกสุดคุ้มสุดประหยัดสุดแชร์กันได้พ่อแม่ลูกเพื่อนข้างบ้านเพื่อนที่ออฟฟิศนะคะแล้วต้องบอกเลยว่าเรามีบริการเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ก่อนก็ได้รูดบัตรเครดิตก็ได้และอยากจะบอกว่าตอนนี้แบรนด์คุณใหม่เข้าสู่ปีที่4แล้วพี่ก้องคือหลายๆคนค่ะเขาใช้กันมาต่อเนื่องเป็นรีวิวจริงจากผู้ใช้จริงเดี๋ยวจะเห็นเลยว่าใครกันบ้างนี่เลยค่ะเห็นไหมคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทุกเพศทุกวัยเลยค่ะหนึ่งในนั้นป้าบุ๋มป้าบุ๋มเนี่ยขอบคุณมากอายุ63ปีปัญหาของเขาก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นเขามีแสบกว้างเหมือนใหม่อันนี้คืออยากจะบอกว่าหลังใช้สเปรย์คุณใหม่อย่างมีวินัยใจเย็นๆผมเขาค่อยๆหนาค่อยๆแลดูดกค่อยๆแลดู ดำและเส้นผมของเขา

0: แต่ดูสุขภาพดีขึ้นเขามั่นใจมากขึ้นกับป้าบุ๋มในวัย63ค่ะ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งอย่างถ้าไม่พูดไม่ได้เลยพี่ก้องของแถมสบู่วิสซีทองคำตัวเนี้ยก้อนนึงเนี่ยราคาเต็ม590วันนี้ไม่ขายให้ฟรีไปเลย3ก้อนให้ฟรีไปเลยไม่ขาย3ก้อนค่ะวันนี้ตัวนี้ขนาด50กรัมค่ะอยากจะบอกว่าสีสวยมากสีส้มมีทองทุกอนูก้อนใหญ่ขนาด50กรัมนะคะใช้ในห้องน้ำหอมยันห้องนอนเลยค่ะแล้ววันนี้หลายคนถามว่าคืออะไรมันคือ3 in 1ค่ะนี่ลบเครื่องสำอางได้หมดจด 100% เห็นไหมคะนี่คือสีลิปสติกค่ะที่แดงมากๆเลยแต่ว่าเราใช้สบู่คุณใหม่ถู1 2 3 4ลิปสติกสีแดงที่ล้างยากๆออกหมดไม่ต้องงอที่ลบเครื่องสำอางและที่สำคัญคือยิ่งฟอกนะคะผิวจะยิ่งแลดูสว่างยิ่งแลดูใสยิ่งแลดูจั๊วมากขึ้นจั๊วแปลว่าอะไรนั่นก็คือดูสว่างดูไบรท์เทนนิ่งนั่นเองค่ะแบบนี้เห็นไหมคะว่ามันแตกต่างกันมากนี่คือแถมไปเลยฟรีๆ3ก้อน3ก้อนคือฟรีค่ะย้ำซื้อ1แถม5 6ชิ้นนี้899 6ชิ้นนี้นะคะ899ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ก็ได้รูดบัตรเครดิตก็ได้ค่ะที่เบอร์02 114-1888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่แอดไซน์คุณใหม่ย้ำนะถูกกว่าครั้งที่แล้วที่มารายการนี้อีกแล้วโปรนี้ถูกสุดคุ้มสุดประหยัดสุดจัดให้แล้วกับทุกคนที่เป็นแฟนคลับนะคะของทางช่อง9นะคะและมั่นใจได้เลยค่ะว่าหมดเซตนี้แล้วคุณจะรักผมค่ะ
2: 6ชิ้นเลยจะเกือบ 8,000
0: เหลือ899
2: 02-114-1888
0: เบอร์เฮงด้วย
2: ถูกมากๆเลยคือ6ชิ้นนะปกตินะถ้าเกิดซื้อแยกก็แพงกว่านี้เยอะเลยแล้วของดีใหม่เขาไม่ดีเขาไม่ใช้นะเขากลัวลูกยา6ชิ้น
0: 899
1: ครับผม
2: 02-114-1888โทรเลยตอนนี้นะคะไม่ดีเจอคุณใหม่เนี่ยเจอคุณใหม่ที่ไปยืนด่าด้วย
3: พี่อยากให้พี่ใหม่มาทุกวันเลยเพราะว่าโปรดีมากจริงแล้วก็มาทุกครั้งก็คือโปรดีกว่าเดิมนะครับ
0: บอกว่าแต่ถ้ามาครั้งหน้าอาจจะไม่ได้โปรนี
3: ้ไม่ได้โปรนี้เพราะฉะนั้นซื้อตุนได้เลยนะฮะทุกคน
2: ซื้อตุนเลย
3: เบอร์โทร02-114-1888นะครับหรือว่าแอสไซน์นะครับไลน์คุณใหม่ได้เลยนั่นเองนะฮะ
2: 6ชิ้น
3: 6ชิ้น
2: คุ้มที่สุด
0: ค่ะ
2: 8,000
3: จริงๆแล้วคนละคนเราจะดูเด็กไม่เด็กอยู่ที่จำนวนผมด้วยนะ
0: ถูกต้องนี่44เนี่ย
3: โอ้โหผมอิจฉาพี่ใหม่มากเลยผมหนามากจริง
2: ใช่นะพี่ก็ใช้อยู่นะ
3: จริงเหรอ
2: จริง
3: ไม่ม
2: ี
3: ถูกต้องเจ้นเลย
0: เขาไม่ขอด้วยนะเขาซื้อเอง
3: เหรอ
0: แล้วนี่ก็ไม่ให้ด้วยไงให้ซื
2: ้อขอบคุณน้องใหม่นะคะ
0: ขอบคุณค่ะพี่ก้อง
2: น้องใหม่เลยนะคะ02-114-1888นะคะ6ชิ้นนี้899บาทนะคะ
0: ผ
2: มจะเกือบ 8,000 ค่ะ
3: ครับผม
2: นะคะ
3: อ่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการนะครับโซให้ดูมูวี่ปังแล้วได้กลับมาเจอกันวันจันทร์หน้านะฮะมีสิ่งดีๆให้ทุกคนอย่างแน่นอน
2: แน่นอนค่ะ
3: เสาร์อาทิตย์ให้ทุกคนมีความสุขนั่นเองครับเจอกันใหม่ครับวันจันทร์หน้าครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานเทเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่
2: Happy birthday to you.

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับเป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
1: 24ปีนะเอนเตอร์เทนนะคร
2: ับฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
3: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
4: Happy Birthday to you
5: Happy Birthday ครับนายเอนเตอร์เทน
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Nine Entertain นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคำอวยพรจากเหล่าคนบันเทิงด้วยนะคะ

0: รอบ24ปีนายจะเทนก็ต้องมีอะไรพิเศษรออยู่แน่นอนอดใจรอกันได้นะคะเซอร์ไพรส์ใหญ่แน่นอนค่ะ
1: อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ชาวไทยของเราอดตาหลับขับตานอนเพื่อมารอดูน้องเนเน่รอยัลแล้วตอนนี้สมหวังแล้วนะคะน้องเนเน่ก็ได้รับไปเลยกับโกลเด้นบัซเซอร์จากเมลบีหลังจากการแสดงในตำนานนะคะกับเพลงร็อกของซาวด์การ์เด้นอย่าง Black Hole Sun ในรอบ Live Quarter Final กลุ่มที่2ก็ได้โกลเด้นบัซเซอร์คว้าสิทธิ์เข้าสู่รอบไฟนอลไปเลยแบบไม่ต้องรอลุ้นผลโหวตไม่ค้านสายตาคนดู
0: ใช่แล้วคือต้องบอกงี้นะไม่ใช่แค่คนดูในประเทศไทยเท่านั้นนะที่รอเชียร์เนเน่คนดูทั่วโลกทั้งสหรัฐอเมริกาเองก็ตามเถอะนะคะก็เชียร์เนเน่สุดใจจริงๆเพราะว่าความเป็นร็อกสตาร์ของเนเน่ในวัย16ขวบอ่ะคุณ
1: สุดยอดอะไรแบบความสามารถการเล่นกีตาร์แล้วก็มีหลายคลิปมากๆที่เป็นแบบนักดนตรีออกมาวิเคราะห์การแสดงของน้องแล้วก็มาพูดถึงสกิลของน้องว่าที่น้องทำได้อ่ะคนที่ไม่เล่นกีตาร์อาจจะไม่ได้มองว่าแบบก็เป็นเพลงล็อกทั่วไปแต่ว่าจริงๆแล้วเทคนิคของการเล่นเพลงอ่ะมันยากมากเลยนะคะม
0: ัน
1: แบบสกิลมันยากมากจริงๆซึ่งน้องทำได้ดีมากๆเลย
0: ใช่แล้วค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเนเน่ก็เตรียมเดินทางกลับประเทศไทยในวันนี้นะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็มีการสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆทั้งชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกไปแล้วค่ะแล้วกลับมาครั้งนี้นะกลับมาพร้อมกับกล่องโกลเด้นบัซเซอร
1: ์
0: วันนี้แน่นอนต้องมีแฟนๆชาวไทย
1: ไปรอร
0: ับที่สนามบินนะคะก็ไปแสดงความยินดีกับน้องเนเน่กันได้ค่ะซึ่งงานนี้ก็มีภาพความอบอุ่นจากพี่เบลนันทิตานะคะนักร้องชาวไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาค่ะซ
1: ึ่
0: งก่อนเนี้ยเขาก็ไปส่งน้องจากที่นู่นน
1: ะ
0: ไปส่งน้องที่สนามบินนะคะแล้วก็มีภาพมาลงอวดพวกเราด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับเนเน่ตลอดนะคะแน่นอนค่ะสำหรับเส้นทางการแข่งขันของเนเน่ยังไม่จบเพียงเท่านี้โดยรอบไฟนอลของอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซึ่งน้องเนเน่เนี่ยได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันโดยตรงจากโกลเด้นบัซเซอร์ก็จะมีกำหนดแข่งขันในวันที่22กันยายนแล้วก็จะมีการประกาศผลผู้ชนะในวันที่23กันยายนตามเวลาสหรัฐอเมริกาเรารอเชียร์เนเน่สุดใจกันได้เลยอ่ะ
1: ใช่แล้วแล้วก็รอดูด้วยน้องจะเลือกเพลงร็อกในตำนานเพลงไหนมาระเบิดสกิลความมันบนเวทีแล้วก็จะเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์นะคะของเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์ไปได้หรือเปล่านี่ว่ามีสิทธิ์ลุ้นมากๆ
0: ม
1: ี
0: สิทธิ์ลุ้น
1: กรรมการเองอีกคนนึงอ่ะคุณผู้ชายอ่ะฮาวี่อ่ะ
0: ฮาวี่
1: ทุกวันนี้เขายังแชร์โพสต์น้องใน Instagram ส่วนตัวเลยนะ
0: แล้วอยากจะบอกว่าโพสต์ที่ทางเขาเรียกว่า official ของ American Got Talent นะเขาโพสต์นะของเนเน่เอง
1: การแสดงของน้อง
0: การแสดงของน้องอ่ะวิวขึ้นแบบหลักหลายล้านอ่ะ
1: ใช
0: ่ภายในแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะที่มีการโพสต์ออกไปก็รอเชียร์เนเน่กันได้นะคะตื่นเต้นแทนอ่ะ
1: แล้วก็คือขนลุกทุกครั้งที่ดูน้องแสดง
0: ใช่แล้วก็รอลุ้นด้วยในเรื่องของเพลงที่เนเน่จะเลือกมาแสดงในวันนั้นนะคะ
1: เอาไปกันต่อที่ครอบครัวนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้พี่เลี้ยงออนไลน์หลายคนก็บอกว่าโอ้โหเด็กคนนี้นี่กี่ขวบแล้วครับเนี่ยตัวใหญ่มากเลย
0: นี่ต้องบอกว่าน่ารักจริงๆนะคะน้องพบรักค่ะลูกของคุณพ่อเจมจิแล้วก็คุณแม่โฟมนั่นเองค่ะพี่แอนทองประสมก็ไปเล่นกับหลานนิดนึง
1: ไปเลี้ยงบ่อย
0: ๆหลานนะคะ
1: นี่ดูคลิปนี้อยู่นะแล้วพี่เนี่ยพี่แอนก็จะอ่านเดินสิพบรักเดินเลยลูกลองเดินดูพี่แอนน้องยัง
0: ประมาณ
1: กี่เดือนเองอ่ะ
0: ไม่กี่เดือนเท่านั้นน่ะ
1: พี่แอนจะให้เดินแล้วเพราะว่าตัวใหญ่ไงแล้วพี่แอนก็เรียกว่าพบยักษ์ตัวใหญ่มากจริง
0: ๆน่ารักจังมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณแม่โฟมเขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้น้องอ่ะน้ำหนักอาจจะเกินมาตรฐานก็อยู่แบบสุดเพดานมาตรฐานแล้วอะค่ะคาดว่าประมาณ10กิโลกรัมนะคะกับเด็กอายุ7เดือนเท่านั้น
1: นี่7เดือนเหรอคะเน
0: ี่ย
1: ตอนแรกนี่คิดว่าประมาณ10เดือนนะ
0: ตอนแรกก็เลยคิดว่าประมาณ10เดือน
1: คิดว่าประมาณ10เดือน
0: พี่แอนถึงอยากจะให้น้องเดินแล้วไง7เดือนยังเดินไม่ได้ล
1: ู
0: ก
1: นี่ๆๆพี่แอนไปเดินสิลูกเดิน
0: น่ารักมากๆเลยอะค่ะแล้วก็พี่แอนเขาก็บอกว่าที่เรียกน้องพบรักว่าพบยาค่ะก็เพราะเอ็นดูเป็นเราเราก็เอ็นดูเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่แบบตัวแน่นมากๆเลยแล้วก็ไม่เคยเจอแบบเด็กที่ไหนตัวแน่นตึงเปรี้ยขนาดนี้มาก่อนแล้วตั้งตรงไหนก็เหมือนกับตุ๊กตาคือเลี้ยงง่ายมากๆ
1: ใช่เพราะว่าร
0: ักสุด
1: ๆพี่แอนกับพ่อเจมเนี่ยเขาจับคู่กันไปแข่งไฮร็อกนะคะแม่โฟมกับน้องพบรักก็ไปเชียร์ด้วยแล้วคือเนี่ยพบรักคือนิ่งมากนะตลอด2ชั่วโมงไม่ขยับไปไหนไม่ร้องเลยคือเป็นเด็กที่น่ารักมากทุกวันนี้พี่แอนบอกว่าเจอพบรักอ่ะมากกว่าหลานแท้ๆของตัวเองซะอีกถึงแม้ว่าจะตัวโตหนักแค่ไหนก็อยากอุ้มเพราะว่ามันชื่นใจ
0: น่ารักจริง
1: ๆเนาะเรายังอยากอุ้มอยากฟัด
0: เรายังอยากเติมพบรักแบบพี่แอนบ้างเหมือนกันอ่ะและสำหรับเรื่องที่หลายๆคนอึ้งในความแข็งแรงของพี่แอนที่ลงแข่งไฮร็อกส์นะคะพี่แอนเขาก็เล่าว่าตัวเองอ่ะลงแข่งในน้ำหนักผู้ชายเพราะว่าจับ

0: ู่กับเจมจีคือน้องอ่ะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยแล้วพี่แอนบอกว่าจะโอนคืนเขาก็ไม่รับนะคะแล้วก็บอกเลยนะคะว่าเจมจีเขาก็ดูแลจนพี่แอนเนี่ยสามารถยกน้ำหนักได้มากขึ้นเรื่อยๆด้วย
1: แล้วก็มันมี
0: ดราม่าหนึ่งดราม่าจากการแข่งขันไฮร็อกเนี่ยที่ถูกวิจารณ์ถึงเรื่องของความสิ้นเปลืองหรือการเสียเงินไปกับการทรมานตัวเองหลายๆคนก็มองแบบนั้นนะคะคือพี่แอนเขาก็บอกว่าคือคงพูดได้ในมุมของตัวเองที่มองว่ามันก็คือการออกกำลังกายแล้วเวลาที่คนเขาออกกำลังกายมันก็ทำให้แบบมีโดพามีนเป็นสารแห่งความสุขหลั่งออกมาอันนี้คือพี่แอนเขาเป็นแบบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างความสุขของพี่แอนนั่นเอง
1: สร้างความสุขสร้างวินัยแล้วก็สร้างสุขภาพที่แข็งแรงด้วยแต่ว่าสำหรับการลงแข่งก็คือเอาเท่าที่ไหวนะไม่ทำให้ร่างกายตัวเองบาดเจ็บนะคะส่วนการที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าบางคนน่ะก็คือไปเอาคอนเทนต์หรือว่าถูกจ้างไปแข่งอะไรแบบนี้พี่แอนก็มองว่ามันก็ไม่ผิดก็เป็นเรื่องของความสุขส่วนบุคคลนะคะส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยพี่แอนบอกว่าอันนี้ต้องไปถามความเห็นของคนคนนั้นแล้วล่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
2: ใครหลอก2รอบเนี่ยไม่เคยจ่ายเงินนะ
3: อ๋อ
2: เป็นเงินเจมหมดเลยน้องชายเปก็โดนเจมแบบปลุกปั้นมาไงว่าแม่ยกได้อะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็พยายามให้แอนฝึกยกแบบให้หนักขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เราก็ถือได้ไม่ระยะยาวเท่าเขานะเจมวิ่งเร็วจนแอนตกใจแล้วรอบเนี้ยเขาทิ้งห่างแอนค่อนข้างเยอะจนแบบแอนเริ่มจะหงุดหงิดแล้วเราก็เรียกเขาบอกว่าเจมหยุดเดี๋ยวนี้พี่ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ย
3: แม่ขึ้นเสียงเลย
2: ขึ้นเสียงเลยเพราะว่าไอ้นี้เล่าแบบย่อๆแรงจริงเรียกตลอดทางแหละเขาก็ไม่สดมันเป็นกีฬาที่ต้องซ้อมอ่ะมันจะแบบใช้ดวงอะไรเงี้ยไม่ได้เลยอ่ะมันต้องใช้ความแข็งแกร่งและจิตใจของตัวเองเท่านั้นเลยมันอยู่ที่เป้าหมายของแต่ละคนอย่างของแอนมาด้วยความเป็นสนามเด็กเล่นของแอน
3: อ
2: ่ะแอนก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้สึกแบบนั้นอ่ะแต่คนที่เขารู้สึกแบบนั้นต้องให้เขาอธิบายว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะบางคนอาจจะอยากมาตรงที่ว่าเขารู้สึกอยากมีรูปมีคอนเทนต์แอนก็ว่ามันก็ไม่ได้ผิดหรอกมันเป็นความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นการออกกำลังกายแล้วมันทำให้คุณมีความสุขคุณก็ทำไปเลยแต่ว่าอย่าบาดเจ็บนะให้ถนอมตัวเองดีๆอย่าเอาเปรียบร่างกายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือจะมาทำด้วยว่าหน้าที่การงานหรือว่าจะมาด้วยที่อยากสนุกแล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนมันเป็นพื้นที่อิสระที่ใครอยากจะทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในความคิดแอนนะคะอุ้ยพบรักตอนนี้หนูอุ้มไม่ได้แล้วอ่ะคืออุ้มเราตัวเอียงแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าแบบคืออุ้มได้แป๊บเดียวอ่ะแอนก็ถามเจมส์โฟมอันนี้หมอบอกมาตรฐานใช่ไหมเขาบอกแม่อันนี้คือสุดเพดานมาตรฐานแหละถ้าเกินแบบนี้ไม่ได้แหละอะไรอย่างเงี้ยแอนก็โอเคแต่ว่าเราเรียกด้วยความเอ็นดูนะคะพบยักษ์ในคำว่ายักษ์ในที่นี้เราหมายถึงว่าเขาแบบแน่นเขาถ้าไปจับเนื้อเขาอ่ะมันจะเหมือนจับกระดาษที่ขึงตึงๆอ่ะอย่างนั้นจริงๆเอามือจิ้มไปเนี่ยกดไม่บุ๋มนะคือมันตึงเปี้ยเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กที่แบบโคตรจะน่ารัก
3: แสดงว่าเป็นหลานที่ถูกต้องใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องมากขนาดแอนก็มีหลานของตัวเองแล้วห่างจากภพรัก2เดือนนะแอนยังเจอภพรักมากกว่าหลานตัวเอง
1: ชอบมากเลยกดลงไปแล้วตึงๆไม่ยุบ
0: ไม่ยุบไม่ปุ่มเลย
1: เป็นการการันตีความแน
0: ่
1: นของ
0: ภ
1: พรักนะคะ
0: ภพรักนั่นเองนะคะไปกันต่อที่เฮียบอยปกรณ์เพิ่งจะเข้าสู่วัย42นะคะแล้วก็มีการแบบว่าฉลองวันเกิดกันไปนะคะพี่บอยเขาก็จะมารีวิววันเกิดปีนี้ด้วยนะคะว่ามียังไงบ้างนะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยน้องๆเขาก็จะทำเซอร์ไพรส์ให้ไง
1: ใช่ซึ่งปกติน้องๆก็จะทำเค้กนะคะเป็นรูปหน้าพี่บอยนั่นแหละต้องลุ้นทุกปีเลยว่าธีมเค้กที่น้องๆจะจัดมาให้คืออะไรซึ่งปีนี้ก็เป็นไอเดียของวันใหม่แล้วก็พัดนะคะเป็นเค้กรูปมีมตัวเองตอนแต่งหน้าเนี่ยแหละอันนี้แหละแล้วก็ใส่ชุดลิเกซึ่งพี่บอยบอกว่าก็ดีนะก็เป็นสีสันในทุกๆปีด้วยพอปีนี้เนี่ยอายุ42ปีก็โตขึ้นรู้สึกว่านิ่งขึ้นแต่ว่าก็ยังคงทำงานแบบสนุกสนานเหมือนเดิมเข้าสังคมน้อยลงติดบ้านมากขึ้นนะคะแล้วก็เลือกรับงานแสดงที่เหมาะกับตัวเองมากขึ้นด้วยมากกว่าที่จะโหมเล่นทุกเรื่องค่ะ
0: ก็ต้องพูดถึงเรื่องของแฟนสาวกันนิดนึงนะคะ
1: รู้แล้วว่าของขวัญวันเกิดเป็นยังไงโมเมนต์หรือเปล่า
0: เขาก็มีเค้กน่ารักให้เฮียบอยเหมือนกันแล้วก็ไปกินข้าวพร้อมครอบครัวด้วยกันนะคะเฟย์เขาติดขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็เลยยังไม่ได้ให้ของขวัญก็ต้องรอกันนิดนึงแต่มีเตรียมไว้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็พอเขาเสร็จคอนเสิร์ตเนี่ยพี่บอยเนี่ยเขาก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลต่อเขาก็มาเยี่ยมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยให้ก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ให้กันค่ะก็ทำให้ไม่รู้ว่าตอนนี้ของขวัญที่เตรียมไว้คืออะไรนะก็ต้องรอกันต่อไปนะคะแล้วก็พี่บอยยังมีชี้แจงเรื่องแหวนเพชรที่สวมให้ที่แบบนิ้วนางตัวเองด้วยนะคะเป็นแหวนที่ซื้อใส่เองเป็นเครื่องประดับทั่วไปเนี่ยที่พี่บอยโชว์อยู่เนี่ยเป็น
1: หลายคน
0: แหวนนิ้วนางข้างซ้าย
1: หลายคนจับตามองไงว่าอุ๊ยใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้าย
0: หรือว่าแบบตีตราจองกันเอาไว้แล้วหรือเปล่า
1: ดีหรือเปล่า
0: เอางี้เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่บอยเองดีกว่าค่ะ
3: นิ้วแหวนผมปกติ
4: พี่เองเสียงสูงอ่ะ
5: ข้างฝาข้างฝาไม่ใช่ข้างซ้ายแม่ผมก็ใส่ไปเรื่อยอันนี้แบบตัวเองจ้ะแต่เอาจริงๆวงนี้ปกติใส่ข้างซ้ายแต่วันนี้ก็คือสลับมาใส่สลับไปสลับม
4: า
5: ครับใช่จ้ะ
4: อันนี้แฟชั่นเนาะพี่ปอยเนาะ
5: ไม่มีความหมายอะไรเพิ่งผ่านวันเกิด

0: แบบถ้าเกิดเอาพูดแบบไม่ได้แบบอะไรเลยนะพูดจริงๆมันก็รู้สึกใจหายนิดนึงแหละว่าอุ้ย42แล้ววะก็อยากให้ทุกคนเห็นครับก็มีเค้กที่บ้านเขาทำให้อะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้ววันเกิดสำหรับที่บ้านน่ะก็ไม่พิเศษกว่าปกติหน่อยอย่างนี้ดีกว่าแต่ที่บ้านก็ไม่ได้เป็นแบบงานนิดหน่อยขึ้นอยู่กับความกวนแล้วอยากจะแกล้งเค้กแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นไอเดียส่วนใหญ่เป็นไอเดียของคุณพัชกับคุณวันใหม่แต่งหน้าลิเกอะไรอย่างเงี้ยร้านเค้กก็ดันทำเหมือนซะด้วยของขวัญคือพี่เปเขาวันณวันเกิดวันที่20เลยพี่เปเขาไปคอนเสิร์ตมาเขาไปร้องเพลงมาเขาก็เลยไม่ได้เอาของขวัญออกมาแล้วก็หลังจากวันนั้นอีก2วันผมก็ไปนอนโรงพยาบาลใหม
1: ่
0: ก็เลยยังไม่ได้เจอพี่เปแบบข้างนอกไปถึงพี่เฟย์ก็มาเยี่ยมที่ห้องแต่พี่เฟย์เขาบอกว่าดึกยังไว้ค่อยให้ก็เลยไม่รู้ว่าคืออะไรครับยังไม่รู
2: ้ตอนนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวได้รู้แน่นอนนะคะแล้วก็เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ70ปีของคุณแม่งามทิพย์นะคะพี่บอยก็โพสต์ข้อความนะคะสุขสันต์วันเกิดคุณแม่ด้วยความคิดถึงก่อนจะขอให้คุณแม่มีความสุขอยู่บนฟ้าคอยคุ้มครองพวกเราพร้อมกันนั้นนะคะยังบอกความรู้สึกด้วยว่ายังคงคิดถึงคุณแม่อยู่เสมอซึ่งก็มีเพื่อนๆรวมถึงแฟนคลับนะคะก็ส่งหัวใจอวยพรให้กับคุณแม่งามทิพย์แล้วก็ให้กำลังใจกับพี่บอยมากมายทีเดียวนะคะก็เป็นความทรงจำที่งดงามมากๆเลยค่ะ
3: ใช่แล้วทุกๆปีเนี่ยเชื่อว่าแฟนคลับหลายคนก็มักจะรอดูว่าบ้านนี้เนี่ยจะมาแต่งตัวแบบคุณแม่อีกไหมจะมีโมเมนต์อะไรแล้วก็ได้ไปแสดงความคิดถึงคุณแม่กันในคอมเมนต์กันเสมอๆด้วยนะ
2: ใช่แล้วค่
3: ะ
2: ไปกันต่อที่อีกหนึ่งคู่จิ้นสุดฮอตนะต้าอู่กับออฟโรดนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าเป็นการลงแข่งขันไฮร็อกนะจับคู่กันลงนะโอ้โหบอกเลยค่ะว่าเขาทำเวลาได้ดีด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีอาการตะคริวขึ้นระหว่างการแข่งขันก็ตามออฟโรดเขาบอกงี้เหมือนกับการซื้อหวยแล้วทายถูกอ่ะเพราะว่าผลเวลาที่ออกมา1ชั่วโมง20นาทีเป๊ะๆตามที่คาดเอาไว้เลยค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าช่วงซ้อมจะมีอาการตะคริวเกิดขึ้นบ้างแต่พอวันจริงก็สนุกแล้วก็อะดรีนาลีนพุ่งสุดๆไปเลยจ้า
3: ต้าอู่ก็เตือนแฟนๆนะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาทั้ง2คนอ่ะซ้อมมาเป็นอย่างดีแล้วก็รู้ถึงกล้ามเนื้อตัวเองว่ากล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงก็ไม่แนะนำให้คนอื่นฝืนเล่นนะคะแล้วออฟโรดเองก็บอกว่าจุดเริ่มต้นเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเพราะตอนนี้เนี่ยแข็งแรงขึ้นน้ำหนักขึ้นมา10กิโลสามารถยกเวทเล่นอกได้หนักถึง77กิโลแล้วด้วยแล้วก็เตรียมร่างกายสำหรับการลงแข่งใหญ่ปลายปีนี้ด้วยค่ะ
2: เรื่องร่างกายนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ต้าอู่ยังได้ชี้แจงถึงเบื้องหลังการตัดสินใจซื้อล็อกร้านโกโก้ในตำนานที่งานวัดไร่ขิงในโซน3ในโซน 30,000 นะว่าเป็นการวางแผนมาอย่างดีแล้วค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ครั้งแรกที่เคยประมูลบูธราคาสูงเพื่อสร้างมาร์เก็ตติ้งให้กับแบรนด์โกโก้ในตำนานจนเป็นที่รู้จักครั้งนี้ก็มองเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มทุนต่างๆในเรื่องของการบริหารมากกว่าค่ะคือเต้าอู่ก็บอกนี้ไม่อยากจะไปรบกวนร้านข้างๆด้วยแหละเวลาที่แบบมีแฟนคลับมาซื้อเป็นจำนวนมากนะคะก็อยากจะกระจายไปยังโซนอื่นๆด้วยนะคะไปยังเส้นรองทำให้การไหลลื่นในงานเนี่ยมันดีขึ้นด้วย
3: กระจายไงกระจายให้คนได้เดินทั่วงาน
2: ในพื้นที่ต่างอ่ะคนจะได้ไปในหลายๆโซนด้วยคือออฟโรดเขาก็ช่วยเสริมด้วยนะคะว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าโกโก้ของที่ต้าอู่เขาทำมาก็เป็นสิ่งที่เขาตั้งใจทำจริงๆค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทั้งคู่กันค่ะ
4: ผมทายผลคือ1ชั่วโมง20คือมันออกมาเป๊ะมากแล้วก็รู้สึกว่าเออเราทำได้พวกเราแบบรู้สึกดีใจมากๆเลยเพราะตอนนั้นคือมันสนุกนะมันเป็นโมเมนต์ที่พอเราไปตอนแรกมันก็มีความกลัวนิดนึงว่าแบบเฮ้ยวันนั้นเราจะ
1: ไหวไหม
4: ร่างกายเราจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าตอนเราซิมอะเราไอเนี้ยฮะตะคิวกินซึ่งวันนั้นพวกเราก็มากันจริงๆแต่ว่าเราสามารถ
5: จริงก็ตะคิวกินเหมือนก
4: ัน จริงก็ตะคิวกินแล้วมาตั้งแต่ท
5: านแรกๆจะหยุดผมไม่ยอมให้หยุดลากเอาไม่ต้องเดี๋ยวพี่ควักเองพี่ควักเจลเลย
4: ควักเจลแล้วนวดนวดนวดนวดแล้วก็ไปฐานที่ต้องใช้ขาต่อแต่สนุก
5: ไม่ต้องแข็งแรงก็ได้ใครที่แบบอยากมีหมุดหมายหรือกิจกรรมที่ทำกับเพื่อนหรือครอบครัวจริงๆเรามีเห็นครอบครัวหรือว่าพี่ผู้สูงอายุตายายน่ารักมากอะไรเงี้ยครับเขามาลงด้วยกันหรือว่าแม่กับลูกมันไม่มีโกมันไม่มีเวลาที่จำกัดว่าคุณต้องทำเท่าไหร่สำเร็จสิ่งที่สำเร็จคือคุณอ่ะก้าวเข้าสู่เส้นชัยครับโซน 30,000 นั่นแหละผมได้เกือบถูกสุดเลยนะเออตอนแรกพี่โฟกัสบอกอุ้ยจะดีหรอตรงนี้จะขายได้หรอพี่มาเหอะมัน 30,000 พี่มาได้พี่เอ็มเราวิ่งไปคุยเลยพี่เราอยู่ตรงนี้แหละเชื่อผมมาได้จริงๆโซนนั้นมันเงียบแอบเงียบอยู่เหมือนกันครับแต่ผมคิดว่ามันจะทำให้ circulation มันดีขึ้นเพราะว่าปกติเขาเดินเส้นหลักกันจะได้ไปที่เส้นรองมากขึ้น
4: ก็แบบบางทีแบบบางคนไปยืนออยู่หน้าร้านอะไรเงี้ยแล้วคนเยอะไม่อยากรอคนเยอะไปตรงนั้นได้เหมือนกันแต่เผลอๆตรงจริงๆตรงนั้นอาจจะเยอะอยู่แล้วเพราะว่าแบรนด์โกโก้ในตำนานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแมส
5: ใช่
4: ซึ่งปัดติ๊กต็อกไปขึ้นอะไรเนี่ยมีแต่โกโก้ในตำนานโกโก้ในตำนานคือแบบ
5: ดราม่าหรือเปล่า
1: ที่เห็นผมว่าสิ่งนี้เป็น

0: ีนะ
1: พี่เห็น
0: เพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันคือเหมือนกับการที่แบบว่ารู้อยู่แล้วว่าเกมนี้มันก็แบบว่าพี่อู๋ว่าเขาทำมาความตั้งใจยังไงก็แบบว่ามีคนเข้าข้างอยู่แล้วแอมเขาจะช่วยอยู่แล้วใช่มันอร่อย
2: เออเขาก็ช่วยซัพพอร์ตกันดีๆนะ
3: แล้วก็แบบให้กำลังใจกันในทุกๆเรื่องจริงๆนะคะคราวนี้นะคะเรามีสิ่งดีๆมานำเสนอกันด้วยค่ะเสาร์แล้วก็อาทิตย์นี้นะคะน้องๆหนูๆห้ามพลาดค่ะติดตามชมความสนุกของรายการ Gotchi and Nestle Energy Hero ค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปเปิดโลกแห่งพลังงานรอบตัวผ่านเรื่องราวสุดสนุกกิจกรรมสร้างสรรค์และภารกิจสุดท้าทายที่จะทำให้เรื่องพลังงานกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนค่ะร่วมเรียนรู้ไปกับ Gotchi และ Nestle นะคะและคู่หู Heroที่จะชวนเด็กๆและทุกคนในครอบครัวมาค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังงานการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและแนวคิดดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะ
2: ติดตามชม Gotchi and Nestle Energy Hero ได้เลยนะคะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะทางช่อง9การ์ตูนหลังจบโดราเอมอนแล้วมาสนุกพร้อมเติมพลังความรู้ไปด้วยกันนะคะ
3: ส่วนช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าตามไปดูเจ๊หวาซีจะพาไปล้วงความลับใครสักครู่เดียวค่ะ
4: แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
8: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
9: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
10: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
9: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
11: ่ของคุณป้าครับ
12: ป้าเหรอ
13: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
15: Happy birthday to you
16: เธอ

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับ
1: เป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
2: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะคร
3: ับฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday
6: to you Happy Birthday ครับนายเอนเตอร์เทน
7: Y Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงผดม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
8: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
11: ลุคใหม่ปะเนี่ย
12: เหมือนเดิม
13: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุคเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานเคเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลว้าวว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
14: ซุปตากับเจ๊หว่าวันนี้นะคะมีนัดกับหนุ่มหล่อคริสพีรวัตรนั่นเองนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าล้วงไปในกระเป๋าเนี่ยจะเจอความลับอะไรอยู่นะคะตามไปดูเลยค่ะ
15: เปิดเป๋าซุปตา
16: เดี๋ยวเวลาเปิดเป๋าซุปตาแล้วค่ะคริสพีรวัตรค่ะ
17: สวัสด
16: ี
17: ค
16: ่ะสวัสดีค่ะรู้ไม่เจอนาน
17: ไม่เจอนานมาก
16: เกือบ50ปีที่ไม่เจอกัน
17: โอ้ยนานเกินไปครับเดี๋ยวแม่ผอมลงเยอะมากทุกเนี่ยออกกำลังกาย
16: ใช่ฟิตเฟิร์มไงเพื่อไปดูคอนเสิร์ตโซตัส

0: อันนี้ห้ามพลาดนะ10ปีมีครั้ง
1: ถูกต้องโทรมันเลิศมากจริงแล้วเพลงของเธอล่ะ
0: ถูกที่ผิดเวลาครับ
1: ใช่ถูกต้องว
0: ัน
1: นี้อยู่กับคริสและคิมมาค่ะ
2: เฮ้ยใช่แล้วเป็นเอวีของเรานี่เอง
1: ถูกต้องเธอ
0: คร
1: ับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องเพลงเธอ
0: ครับผม
1: อยากล้วงละลูก
0: ครับล้วงกระเป๋า
1: ได้เลย
0: อยากล้วงกระเป๋าแล้วนี่เอาลูกมาด้วย
1: เอาลูกมาด้วย
0: ใช่ครับผมของข้างในกระเป๋า
1: เริ่มเลย
0: อันดับแรกทุกคนจะต้องมีถ้าเข้ามาในตึกนี้
1: ถูกต้อง
0: คือบัตรจอดรถ
1: หายปุ๊บ300
0: แพงด้วย ใช่ครับแล้วก็แบบของใช้ทั่วไปเขินจังเลยอ่ะน้ำหอมครับ
1: ก็ต้องกลิ่นนี้แหละกลิ่นพิรบาสกล
0: ิ่
1: นน
0: ี้
1: เลย
0: ใช่ครับแล้วก็แบบพวกแบบยาหยอดตาลิปมันเครื่องลิปมันแฟนคลับซื้อให้ครับก็เลยอาจจะแบบว่าพกหลายอันหน่อยแพงให้หมดครับผม
1: เขาเนี่ยเขารู้เหรอชอบสีอย่างนี้หรอ
0: ใช่แบบว่าเขาซื้อสีนี้ให้ตลอดเลยครับใช่อันนี้ก็จะแบบว่าสีน้อยหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกกล่องแว่นคือชอบใส่แว่นก็เลยพกแว่นเยอะหน่อย
1: เอามาขายปะเนี่ย
0: คือเป็นแว่นแต่ละแบบ
1: เป็นสไตล์ไหนอ่ะ
0: คือคิดชอบใส่แว่นใสไม่มีสายตาเลยครับเป็นแว่นแบบใส่แอ๊กแอ๊กครับทุกคนใช่ใส่แอ๊กแอ๊กเฉย
1: ๆประมาณนี้ใส่ปุ๊บก็หล่อน่ารักเลย
0: ใช่ครับแล้วก็แบบว่าลูกอม
1: ก็ต้องมีนิดนึงเพราะเราเป็นนักร้องไงมันชุ่มคอตลอดเวลา
0: ใช่แล้วก็ power bank ครับชาร์จแบตครับแล้วก็ที่ใส่บัตรครับ
1: เธอพร้อมแบงค์เธออ
0: ือแฟนคลับให้มาครับได้เอามาใช้ใช่ครับเท่านี้ใช่ครับอันนี้แบบว่าครีมครับหมดแล้วหมดประมาณนี้
1: แฟนคลับให้ทุกอย่างเลยหรอ
0: ทุกอย่างเลยครับรวมถึงกระเป๋าใบนี้ด้วยและไอ้เจ้านี้ด้วย
1: เออทำไมลดจังเลยแฟนคลับพี่ธีรวัฒน์ลดจังเลยยา
0: ก็เลยแบบใช้ส่วนใหญ่ใช้แต่ของที่แฟนคลับซื้อให้ครับ
1: คือทุกวันนี้ไม่ซื้ออะไรเองเลย
0: ก็มีบ้างเล็กน้อยอันไหนที่เราชอบครับแต่ว่าคือแฟนคลับจะซื้อมาให้เราพยายามจะใช้ให้มันครบอย่างลิปมันบางอันซื้อมาให้แล้วแบบว่ามีปากเดียวครับพอมันมีหลายอันก็เลยพกไว้ก่อนเผื่อมันหมดก็แบบไปเรื่อยๆครับ
1: อาเธอเพลงเธอดีกว่าเธอหมดละเพลงเธอ
0: ถูกที่ผิดเวลาครับเพลงใหม่ล่าสุดเลย
1: เป็นยังไงบ้างเพลงนี้อันเนื้อหาประมาณยังไง
0: อกหักเลยครับพี่โนะแอบชอบคนมีเจ้าของเคยไหม
1: โอ้ถูก
0: บ่อยเลย
1: แล้วเอ็มบีเธอมันคือเศร้า
0: เลยครับก็จริงๆคือเหมือนเราแอบชอบเพื่อนเราตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็เราเคยคิดอยากจะขอเขาเป็นแฟนแต่สุดท้ายคือมีคนมาขอเป็นแฟนตัดหน้าเราไปเสร็จปุ๊บเราก็เรียนจบแยกย้ายกันไปทำงานนู่นนี่นั่นผ่านเวลาไปกลับมาเลี้ยงรุ่นอีกรอบนึงก็ได้กลับมาเจอกันอีกเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ไม่มีใครแล้วยังรู้สึกกับเขาอยู่
1: เหมือนเดิม
0: กำลังจะแบบบอกความรู้สึกที่ผ่านมาแล้วพิมมาโดนขอแต่งงานเลยครับทีนี
1: ้
0: หนักเลยใช่ซึ่งคนขอแต่งงานคือใครครับนิววี่นั่นเอง
1: ถูกต้อง
0: กลายเป็นพี่นิวซะงั้น
1: ถ้าเป็นฉันก็เลือกยากกับเธอเป็นพิมมาก็เลือกยากนะ อยากรวบตึง2คน
0: รวบตึง2คนไปเลยได้ทั้งนิววี่และคริส
1: เป็นยังไงมันกระแสดีมากนะเพลงนี
0: ้ครับผมก็แฟนๆค่อนข้างชอบครับเพราะว่าค่อนข้างแตกต่างจากเพลงที่ผ่านๆมาเยอะเหมือนกันใช่เพราะรอบนี้มีความเป็นป๊อป R&B มากขึ้นแล้วก็ได้กลับมาแรปอีกครั้งนึงไม่ได้แรปนานมากอะไรอย่างเงี้ยครับแฟนๆก็เลยคิดถึงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ได้แชมป์มายาล่าเป็นเพื่อนสนิทของณนนท์มาเป็นคนแต่งให้เพลงนี้แล้วก็ณนนท์เป็นผู้กำกับครับ
1: โอ้เลิศนะ
0: เป็นผู้กำกับเลยใช่ครับคือตอนนี้น้องอินกับการทำงานเบื้องหลังมากก็เลยโอเคงั้นเอาเพลงพี่ไปทำเลยน้อง
1: อยากฟังสดๆต้องได้ไหมล่ะ
0: ได้ครับ

0: เธอแล้วพรุ่งนี้แล้ว10ปีโสดอ่ะ
1: โอ้โหห้ามพลาดห้ามพลาดห้ามพลาดห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าถ้า20ปีเนี่ยศิลปินไม่ไหวแล้ว
0: มันงอม
1: แล
0: ้
1: วมันน่าจะงอมแล้วใช่ครับก็ฝากด้วยครับนานๆทีได้กลับมาเจอกันอีกรอบนึงผมว่าใครที่มีบัตรแล้วก็เดี๋ยวมาร่วมสนุกกันผมว่ามันเป็นงานที่เหมือนเป็นงานแฟร์เวลด้วย
0: ถูก
1: เพราะว่าศิลปินหลายๆท่านเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอพวกเขานานแล้วไงก็ฝากโซตัส10 yearsคอนเสิร์ตด้วยครับ
0: ฉันก็จะไม่พลาดแน่นอนเธอพรุ่งนี้เจอกันเลย
2: เจอกันเลยครับ
0: ชุดพร้อมละ
1: โอ้ยเลิศมากนี่คือล็อกตัวแล้วแม่เราต้องมาครบ
0: ถูกต้องเธอพรุ่งนี้เจอกันนะคะ
1: เจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณคร
0: ับ ดูฟังเพลงจะเพลงดีมาก
1: ขอบค
0: ุ
1: ณนะคะ
0: ไปเลยนะคะคิดและพิมมาค่ะ
3: สดใสมาก
4: เธอแป๊บเดียว
3: 10ปีแล้วอ่ะ
4: 10ปีแล้วอ่ะ
3: พรุ่งนี้ก็ไปเจอกันได้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเพลงดีๆมาฝากกันด้วยนะคะซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็อาการกำลังจะเผชิญกับเรื่องที่ไม่ง่ายนะของชีวิตค่ะเดี๋ยวเพลงนี้นะคะจะส่งต่อพลังให้ถึงทุกคนเองค่ะ
4: กับเพลงเจอจรัสชัชวาลนะคะบทเพลงเรื่องราวใน MV ที่ถ่ายทอดพลังของการเดินทางค่ะผ่านภาพ

0: เสียงและความรู้สึกนะคะในมุมมองของวันนี้เพราะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่ต้องก้าวผ่านและต้องใช้พลังในการเดินต่อค่ะ
1: จากความหมายของบทเพลงสู่เรื่องราวของการเดินทางกว่า48ปีนี่คือโปรเจกต์พิเศษจากปตท.เพื่อส่งต่อความมุ่งมั่นในการเดินหน้าต่อพร้อมเติบโตและสร้างสิ่งดีๆไปกับสังคมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนค่ะ
0: บางเพลงไม่ใช่แค่ได้ยินนะคะแต่ฟังแล้วอาจได้พลังบางอย่างกลับไปด้วยนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะลากันไปนะคะกับบทเพลงนี้แล้วก็มิวสิกวิดีโอเพลงเจอจรัสชัชวาลค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ48ปีปตท.นะคะสามารถรับชมได้ค่ะผ่านทาง YouTube PTT Public Company Limited ค่ะ
1: และสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คืนนี้กับ Night Entertainment Live 20:30 นะคะฝนออลลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะ

0: ล่อซื้อไอติมจับแก๊งอาบังบางพลีเบื้องหลังปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายอึ้งพบตั๋วสวยเพียบสารภาพหากินได้เพราะจ่ายค่าหัว 2,500 บาทต่อเดือน
1: คนนี้เรียนมาแล้ว
2: ไอ้ตัวไหน
1: ไอ้ตัวนี้
2: ไอ้เสื้อลายใช่ไหม
0: แกะรอยคนร้ายปาระเบิดชิงทองกว่า5ล้านบาทห้างดังอรัญญประเทศพบเสื้อหมวกวิกผมถูกเผาทิ้งข้างทางประสานทหารตรวจเข้มแนวชายแดนตีกันแต่เช้า2สถาบันใหญ่ย่านปทุมวันยกพวกเปิดศึกกลางสยามเจ็บ4คนตำรวจตะคุบตัวรวบยกแก๊งเปิดแล้ว M82 ทดลองวิ่งฟรีตลอดสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วแก้รถติดพระราม2ลงภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาติดตามก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้อยู่กับคุณละธิดา
0: คงแจ่ม
1: นะฮะและผมณภัทรธีรดิษฐากุลนะครับพร้อมกับล่ามภาษามืออาจารย์ไพวัลย์แสงสุนทร
0: ค่ะ
1: ไม่ได้เจอหน้ากันหลายวัน
0: ใช่พี่ภัทรลืมเลย
1: ย
0: ัง
1: จำความสวยได้
0: 2วัน วันนี้เราเจอกันนะคะศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าตอนนี้เรื่องของสภาพอากาศเนี่ยในประเทศไทยก็ค่อนข้างที่จะแปรปรวน
1: ครับ
0: มีฝนตกลงมาช่วงนี้หน้าฝนด้วยแล้วก
1: ็
0: อาจจะม
1: ี
0: ใช่อาจจะมีฝนตกลงมาต่อเนื่องทุกสัปดาห์แต่ว่าล่าสุดนะคะอุตุได้ออกมาบอกนะคะว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักในวันที่29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนเตรียมพร้อมรับมือกันยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดมาให้เตรียมตัวกันและพื้นที่ไหนบ้างที่อาจจะได้รับผลกระทบหนักด้วยนะคะ
1: ใช่ครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะให้ติดตามกันนะครับก็คือการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปจับกลุ่มแก๊งอบังครับปล่อยเงินกู
0: ้
1: ประเด็นเรื่องของอบังปล่อยเงินกู้นอกระบบเนี่ยนะคือมันก็มีมาบ่อยๆแต่ว่ารอบนี้เนี่ยที่อยากให้ติดตามเพราะว่าอบังเนี่ยนะเขามีเหมือนกับเป็นใบเบิกทางเป็นใบสวยอ่ะ
0: เขาเรียกว่าตั๋วใช่ไหม
1: ใช่ตั๋วจ่ายสวยนะฮะเหมือนกับเวลาที่ไปเจอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็จะมีการโชว์ตั๋วเนี้ยว่าจ่ายสวยแล้วทีนี้พอเจ้าหน้าที่ตัวจริงไปจับกุมปั๊บปรากฏว่านี่คือหลักฐานสำคัญเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับแล้วก็คุยข่าวกันเข้ามาได้เช่นเคยผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะ
1: เริ่มต้นข่าวแรกครับพาไปดูเหตุการณ์นี้หลายคนบอกว่าอีกแล้วหรอกลางสยามกันเลยนะเด็กช่าง2สถาบันตีกันครับรอบนี้จัดกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะฮะประมาณ 7:50 นาทีทางนักศึกษา2สถาบันใหญ่ย่านปทุมวันยกพวกตีกันกลางเมืองนะมีผู้ที่บาดเจ็บด้วย4คนตำรวจเนี่ยจับกุมผู้ที่ก่อเหตุได้8คนนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยฮะนี่นะนี่คือภาพของผู้ที่บาดเจ็บนะคุณผู้ชมครับนี่คือสกายวอล์คที่อยู่บริเวณมาบุญคลองใช่ไหม MBK นะฮะด้านบนเลยอ่ะแล้วจุดเนี้ยถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หลายคนบอกเคยเห็นภาพยกพวกวิ่งกรูนเข้าไปแล้วก็ตีกันเนี่ยคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ตกใจสิ
0: แฟลชแบ็กอีกแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เกิดขึ้นซ้ำๆซากๆเดิมๆแล้วก็จะเป็น2สถาบันดังอ่ะ
1: ใช่
0: ที่มีเรื่องชกต่อยตีกันตลอดนะคะ
1: เป็นไม้เบื่อไม้เมากันนี่แหละฮะ
0: ค่ะ
1: ตีกันแบบนี้นี่โอ้โหบางคนก็มีร่องรอยอยู่เต็มใบหน้าเลยนะฮะ
0: แล้วนี่ 8:00 นเหรอคะ 7:50 อ่ะ
1: เกือบ8โมงเลยคนกำลังเดินอยู่เลยอ่ะ
0: สยาม
1: ใช
0: ่โอ้โหคนเยอะด้วยนะคะ
1: นี่แหละครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็เข้าไปนะครับจับกุมตัวผู้ที่ก่อเหตุด้วยแล้วก็ให้ทางกู้ภัยนะครับเข้าไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะกับคนที่บาดเจ็บด้วยผู้ชมครับทะเลาะวิวาทกันนะครับบริเวณสกายวอล์คแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะหลายคนก็ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังที่มีการแจ้งมาครับทางสายตรวจแล้วก็ตำรวจฝ่ายสืบสวนตำรวจนครบาลปทุมวันครับพอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ไปเจอเลยนะตอนนั้นเนี่ยกำลังตีกันเลยกลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังทำร้ายร่างกายกันก็เลยเข้าไประงับเหตุแล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้8คนพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพและอาสาสมัครมูลนิธิเข้าช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บด้วย
0: ค่ะตำรวจบอกเอาแต่เช้าเลยนะ
1: ครับ
0: วัยรุ่น2กลุ่มนี้นะคะโดยตรวจสอบเบื้องต้นคนที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในที่เกิดเหตุ4คนมีบาดแผลจากการโดนทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ช่วยกันปฐมพยาบาลนะคะคนนี้น่าจะเป็นที่หัวเนี่ยคนนี้โดนคอเห็นไหมคะคือหลายคนก็เจ็บไปคนละที่นะคะก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวค่ะโดยตำรวจสน.ปทุมวันได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง8คนไปยังสถานีตำรวจเพื่อทำการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะซึ่งมีความคืบหน้าล่าสุดทางคดีด้วยนะคะเป็นการเปิดเผยจากผู้บังคับการตำรวจนครบาล6พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะนะคะท่านบอกว่านักศึกษาจาก2สถาบันเนี่ยเดินทางมาเรียน
1: ครับ
0: ก็คือตั้งใจจะมาเรียนแหละก่อนจะมาเจอกันบริเวณสกายวอล์คแต่ละฝ่ายมีประมาณ10กว่าคน
1: ครับ
0: มากับเพื่อนบางทีมันก็ฮึกเหิมนะ
1: เออ
0: ถ้ามาคนเดียวบางทีอาจจะแบบหลบเลี่ยง
1: ๆ
0: แต
1: ่มากับเพื่อนเนี่ยเชียร์เนี่ยนะ
0: ใช่เป็นการมาเจอกันโดยบังเอิญค่ะ
1: ครับ
0: ตำรวจถามทั้ง8คนเพื่อพิสูจน์ว่าใครเปิดก่อนใครเริ่มลงมือก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะประสานอาจารย์ทั้ง2สถาบันเพื่อติดตามนักศึกษาที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะคะและให้ฝ่ายสืบสวนไปดูกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานเพื่อหาว่าฝ่ายไหนเป็นผู้เริ่มก่อนค่ะ
1: โอ้โห
0: คือเปิดก่อนนี่เสียเปรียบนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคุณน่าจะโดนหนักกว่า
1: ใช่ฮะ
0: เพราะคุณไปเปิดเขาก่อนนะคะ
1: อืมแล้วก็จะมีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาหรือดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยตำรวจนะครับยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและประสานกับทั้ง2สถาบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกครับผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่บริเวณสกายวอล์กปทุมวันนะครับหลังจากที่เกิดเหตุก็พบว่าตอนนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติประชาชนยังคงเดินทางและมาใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ตามปกติแล้ว

0: นะฮะ
1: ค่ะนี่ที่ดีที่ว่าไม่มีคนที่ไม่รู้อิโนอิเน่โดนลูกหลงไปด้วย
0: ครับ
1: นี่นะคะเมื่อไหร่มันจะแก้ปัญหาได้สักทีนะวัยรุ่น2สถาบันเนี้ยไม้เบื่อไม้เมาแบบพี่พิพัฒน์บอกจริงๆนะคะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะปกติเวลาเราจะไปเที่ยวหัวหินจะลงใต้เนี่ยแน่นอนว่าหลายคนเบื่อเลี่ยงไปที่อื่นดีกว่า
0: ครับ
1: ถนนพระราม2รถมันติดเหลือเกินใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่วันนี้นะคะข่าวดีค่ะเปิดแล้วนะคะกรมทางหลวงเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วขึ้นลงได้4แห่งด้วยกันยกเว้นด่านสมุทรสาคร1และสมุทรสาคร2แก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่ภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะคุณพิเศษศรีสวัสดิ์มีรายงานเข้ามาค่ะ
2: ขอบคุณครับมากันที่บ้านแพ้วสมุทรสาครครับก็ต้องเรียกว่าใกล้ที่จะปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรแล้วครับเพราะว่าขณะนี้สร้างไปแล้ว 98% โดยวันนี้กรมทางหลวงก็ได้เปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ครับเพิ่มเติมช่วงเอกชัยถึงบ้านแพ้วตั้งแต่เวลา 10:00 นที่ผ่านมาครับโดยไม่เก็บค่าผ่านทางครับตามที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงเร่งรัดก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือว่ามอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางจากกรุงเทพลงสู่ภาคใต้ได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วตามนโยบายควิกวินของกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงได้เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวจนปัจจุบันงานก่อสร้างโยธาก็มีความคืบหน้าในภาพรวมถึง98%และมีความพร้อมที่จะเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทุกวันตลอด24ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันนี้คือวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 10:00 นที่ผ่านมาโดยพิธีเปิดวิ่งฟรีในวันนี้ก็มีนายพิพัฒน์เป็นประธานครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้มอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายจากทางต่างระดับบางขุนเทียนไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่บ้านแพ้วแก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งสู่ภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ครับมอเตอร์เวย์ยกระดับ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วจะเปิดให้ใช้ทางขึ้นลงก็จำนวน4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายดอนสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้บริการเนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยกรมทางหลวงก็จะเร่งรัดการก่อสร้างงานโยธาส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ครับก็คือปี2569ส่วนงานติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางและควบคุมจราจรคาดว่าจะเริ่มได้ในปี2570ซึ่งก็คือปีหน้าครับใช้เวลาก่อสร้างประมาณ2ปีมีเป้าหมายเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572ครับสำหรับการเปิดวิ่งฟรีก็จะจำกัดความเร็วเนื่องจากการก่อสร้างงานโยธาและงานติดตั้งระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานของมอเตอร์เวย์ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยรถ4ล้อจำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกรถบัสใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนายพิพัฒน์กล่าวด้วยว่าตนเองมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพเมื่อปี2516ครับผ่านเส้นทางถนนพระราม2ที่มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ตอนนั้นผ่านไปแล้ว53ปีจึงได้มีการเปิดวิ่งถนนเส้นนี้ซึ่งจะสร้างความสะดวกสบายให้กับพี่น้องในย่านพระราม2ดาวคะนองและเอกชัยรวมทั้งเส้นทางลงพื้นที่ภาคใต้ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางได้เกือบถึง1ชั่วโมงเลยครับ
3: ซึ่งขนาดนี้ก็ต้องเรียนว่า M82 จากบางขุนเทียนไปลงที่บ้านแพ้วเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เราก็จะมีการเปิดทดลองใช้ตั้งแต่ 10.00 นเป็นต้นไปโดยการเปิดเราจะเปิดตลอดไม่ได้มีวันหยุดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเก็บเงินค่าผ่านทาง
2: นอกจากนี้เพื่อแก้ปัญหาจราจรพื้นที่ฝั่งตะวันตกและภาคใต้กรมทางหลวงก็ยังมีแผนเริ่มก่อสร้างส่วนต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีช่วงพุทธมณฑลสาย3ถึงสาย4ระยะทางประมาณ 4.6 ถึง 5 กิโลเมตรเป็นทางยกระดับขนาด4ช่องจราจรในเดือนตุลาคมปีนี้หลังจากเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 บนถนนพระราม2โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง3ปีครับกำหนดแล้วเสร็จในปี2572เช่นกันครับหลังจากนี้ไปครับการเดินทางลงสู่พื้นที่ภาคใต้ก็จะง่ายขึ้นครับเพราะว่าจากจุดนี้วิ่งไปอีกแป๊บเดียวครับก็จะถึงสมุทรสงครามและอีกนิดนึงก็จะถึงแยกวังมะนาวอำเภอปากท่อของจังหวัดราชบุรีครับเพิ่มความสะดวกในการเดินทางลงภาค

0: ายครับ
1: คุณพิเศษด้วยนะคะ53ปีคุณผู้ชมคะตามที่คุณพิเศษบอกไม่ปิดตำนานนะเพราะว่ายังไม่เสร็จทั้งหมดนะแต่ว่าอย่างน้อยก็จะช่วยให้การจราจรเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นคนก็จะได้ลงไปเที่ยวภาคใต้กันมากขึ้นนะคะ
0: ใช่ครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอบังปล่อยเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหดกันนะอย่างที่บอกไปว่านอกจากจะจับกุมอบังในการปล่อยเงินกู้นอกระบบแล้วครับยังไปเจอใบเบิกทางในการขายของด้วยนะคืออบังเนี่ยเข้ามาขายของในไทยแบบนี้ไม่ได้ไม่มีใบอนุญาตไงทีนี้เจ้าหน้าที่เขาพบว่ามีการจ่ายสวยผู้ชมครับหัวละ 2,500 บาทต่อเดือนผู้ชมเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันเจ้าหน้าที่กอรมน.จังหวัดสมุทรปราการนะครับและตำรวจสภ.บางพลีพร้อมด้วยนายอัครวุฒิบูรณพลหรือเต้อาชีวะและกลุ่มไทยไม่ทนครับนำกำลังเข้าปิดล้อมชุมชนหมู่3ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีหลังจากได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่าเป็นแหล่งกบดานของชาวอินเดียที่เช่าบ้านพักอาศัยอยู่รวมกันหลายคนครับโดยใช้สัญลักษณ์เร่ขายไอศกรีมบังหน้าแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมีพฤติกรรมปล่อยเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหดและคุกคามลูกหนี้คนไทยด้วยนะฮะ
1: ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ใช้วิธีโบกรถทำทีเป็นขอซื้อไอศครีมหน่อย
0: ขายไอศครีมใช่ไหม
1: กะว่าจะไปเป็นลูกค้าใช่ไหมคะเพื่อทำการล่อซื้อทีนี้พอเข้ามาขายไอศครีมเนี่ยแสดงตัวเข้าควบคุมตัวเลยได้ผู้ต้องหาชาวอินเดียทั้งหมด4คนอ่ะก็ขอดูเอกสารนะคะ
0: ครับอันนี้ตัวอะไร
1: นี่อ่ะขอดูพาสปอร์ตไม่มีแต่มีคุณผู้ชมเห็นไหมตัวเขาบอกว่ามันเป็นตั๋วเบิกทางขายของค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือถ้ามีตั๋วเนี้ยเหมือนฟาสต์พาสเลยผ่านไปเลยถ้าเกิดโดนเรียกดูใช่ไหมคะ
0: จะขายต่อได้เป็นกระดาษแบบนี้เนี่ย
1: ใช่ค่ะจะมีสัญลักษณ์บอกอันนี้เป็นรูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล
0: ์ครับ
1: นะคะเนี่ยตั๋วมันก็จะมีใช่เปลี่ยนไปทุกๆเดือนนะคะ
0: นี่ก็จะเป็นสอนกีตาร์ไม่ได้เกี่ยวเลย
1: บางอันก็เป็นรูปนก
0: อย่างเงี้ย
1: เนี่ยค่ะเนี่ยเป็นตั๋วที่ไปเจอคือถ้าเกิดว่าไม่ได้มองว่าเป็นตั๋วสวยเนี่ยมองเป็นอะไรได้บ้างคะบัตรจอดรถก็ไม่ได้นะหรือว่าโปสการ์ดเหรอ
0: นั่นน่ะสิทำไมมาเย็บรวมกันแบบนี้แล้วเก็บรวมกันเนี่ย
1: ใช่คือมันมองเป็นอื่นไม่ได้เลยคุณผู้ชมคะก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตั๋วเนี่ยมันน่าจะเป็นตั๋วเบิกทางขายของซึ่งชาวอินเดีย4คนยอมรับนะคะ
0: ครับ
1: ว่าที่ได้ตั๋วนี้มาเนี่ยเพราะว่าตัวเองจ่ายเงินรายเดือนเฉลี่ยหัวละ 2,500 บาทก็พูดง่ายๆคุณผู้ชมจ่ายสวยจ่ายให้กับใครเขาบอกหัวหน้ากลุ่มเป็นชาวอินเดียเหมือนกัน
0: ครับ
1: ซึ่งหัวหน้ากลุ่มคนนี้จะเอาเงินไปเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ให้ค่ะ
2: คือภารกิจวันนี้มีคนร้องเรียนมาว่ามีต่างด้าวว่าคือชาวอินเดียเนี่ยขับรถเล่ขายไอติมนะครับแล้วก็ในห้างเขาเนี่ยปล่อยเงินกู้ด้วยนะครับแล้วมีพฤติกรรมคุกคามคนไทย
3: คุกคาม
2: เนี่ยคุกคามคล้ายๆเหมือนแบบว่าถ้าไม่จ่ายดอกอะไรอย่างเงี้ยไปต่อว่าแม่คงแม่ค้าที่กู้เงินแล้วทีเนี้ยแม่ค้าเขาก็ร้องเรียนมาเนาะว่าคนเนี่ยคนที่เป็นแบบเป็นไม่ยอมรับเนี่ยเราก็เลยมาในพื้นที่มาตรวจสอบก่อนส่งสายเข้ามาก็จนเจอว่าเอ้ยเป็นคลังจริงส่งของจริง
3: เป็นที
2: ่เป็นตัวกระจายไอติมของอินเดียเลยในโซนบางพีนี้ครับก็เลยแจ้งไปยังกรมน.ก่อนนะฮะก็ให้กรมน.มาควบคุมก็แจ้งต่อไปถึงผู้กำกับสภ.บางพีให้มาร่วมจับกุมครับ
1: นี่คุณผู้ชมคะ
0: ค
1: ือไม่ใช่แค่มาแย่งอาชีพคนไทยไงคือจริงๆแล้วคนไทยควรจะได้ขายของถูกไหม
0: ใช่
1: ทีนี้พอจะได้ขายของเนี่ยเอ้ามีกลุ่มชาวอินเดียกลุ่มนี้เข้ามาแล้วก็เหมือนมาตัดอะตัดหน้า
0: ครับ
1: ขายถูกด้วยเนี่ยค่ะมาแย่งพื้นที่ในการขายด้วยคือนอกจากจะขายกันขายไอติมกันแล้วนะคะปรากฏว่าปล่อยเงินกู้ด้วยคุณผู้ชมคะปล่อยเงินกู้มีผู้เสียหายรายนึงบอกเคยกู้เงิน 5,000 บาทดูแล้วยอดก็ไม่ได้เยอะนะคะ
0: ครับ
1: แต่ว่าโดนเรียกเก็บรายวันค่ะวันละ200บาทเป็นเวลา30วันหากหามาจ่ายไม่ทันเนี่ยจะโดนบังคับให้ล้มรอบล้มรอบหมายถึงวันนี้ไม่ทันใช่ไหม
0: ครับ
1: เอาไปเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม
0: โอ้โหสมมติจ่ายมา20วันแล้วไม่มีเงินจ่าย
1: ใช่
0: นับใหม่เลยเหรอ
1: นับใหม่เลยไอ้10วันที่เหลือเนี่ยถือว่าโมฆะ
0: โอ้โห
1: ไปเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะจนยอดหนี้เนี่ยทบต้นทบดอกพุ่งสูงไป 20,000 บาทคือจากเดิมจะกู้แค่ 5,000 ใช่ไหมคะแล้วก็โดนข่มขู่ว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าตำรวจเนี่ยไม่จับหรอกไม่จับเจ้าหนี้หรอก
0: ครับ
1: ไปจ่ายสวยให้ตำรวจดูแลรายเดือนเป็นเรียบร้อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่ไม่เกรงกลัวกฎหมายด้วยนะคะ
0: เบื้องต้นนะครับตำรวจสภ.บางพลีแจ้งข้อหาหนักแก่ชาวอินเดียทั้ง4คนครับข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์ตามพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพร้อมผลักดันส่งกลับประเทศนะครับและห้ามขอใบอนุญาตทำงานอีก2ปี รวมถึงข้อหาอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดตามพรบคนเข้าเมืองด้วยขณะนี้นะครับตำรวจเนี่ยก็อยู่ระหว่างการนำตัวชายชาวอินเดียที่ถูกระบุว่าเป็นบอสใหญ่มาสอบปากคำครับพร้อมกับเร่งสอบเส้นทางการเงินคูปองส่วยและขยายผลว่าเข้าข่ายกระบวนการค้ามนุษย์หรือมีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับสินบนหรือไม
1: ่
0: เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเรื่องนี้คือมันมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันมีใบส่วยเนี่ยบอกอยู่แล้วใช่ไหมแต่อยู่ที่ว่าจะสาวไปถึงคนที่รับเงินคนสุดท้ายได้หรือเปล่านั่นไง
1: ใช่ต้องตามตัวชายชาวอินเดียที่บอกว่ารับเงินมาก่อนนะ
0: ครับ
1: แล้วจะได้ดูว่าเส้นทางการเงินเนี่ยโอนไปที่ใครบ้างนะคะตามต่อกับเหตุชิงทองเมื่อวานนี้ที่อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วต้องบอกว่าอุกอาจจริงๆคือปกติเวลาเราอ่านข่าวชิงทองเนี่ยอาวุธมีดก็มีปืนก็มี
0: ครับ
1: แต่ครั้งนี้ใช้ระเบิดนะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปไล่เส้นทางการหลบหนีคนร้ายเข้าไปในซอยเปลี่ยวก็คือเป็นซอยที่ลัดเลาะตามหมู่บ้านนะคะน่าจะชำนาญเส้นทางมาก
0: ครับ
1: แล้วพื้นที่นั้นมันต่อกับแนวชายแดนใกล้กับแนวชายแดนด้วยไม่แน่ใจว่าตอนนี้หนีออกไปหรือยังนะคะแต่ว่าไปเจอเป็นเหมือนของกลางอ่ะเสื้อผ้าโดนเผาแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะคุณผู้ชมว่าเป็นของคนร้ายหรือไม่นะคะ
0: ครับ
1: นี่เป็นภาพผู้ก่อเหตุที่เดินเข้ามาในห้างประมาณช่วงเที่ยงค่ะแล้วก็ปาระเบิดเข้ามานี่ค่ะคนก็แตกตื่นควันขโมงเลยนะคะอยู่เต็มห้างเลยนี่ผู้ก่อเหตุคุณผู้ชมจะเห็นรูปประพันธ์สันฐานสวมหมวกปิดบังใบหน้าสวมเสื้อลายสก็อตนะคะสวมถุงมือด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาแบบไม่กลัวอะไรเลยใจเย็นมากนะคะแล้วพอเดินมาถึงตรงนี้นี่ค่ะปาระเบิดเข้าไป
0: นี่คนก็วิ่งหนีก่อนเลยอะ
1: วิ่งหนีเอาตัวรอดกันก่อนเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะโดยคนร้ายหลังจากที่ลงมือก่อเหตุแล้วนะคะไปขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่จอดเอาไว้หลบหนีไปตรวจสอบคนร้ายได้ทองไป72บาทคิดเป็นเงินมูลค่ากว่า5ล้านบาทค่ะ
0: ครับตำรวจก็ตามแกะรอยจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางนะครับแล้วพบว่าหลังเกิดเหตุคนร้ายเนี่ยไม่ได้มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอรัญญประเทศตามที่คาดการตอนแรกแต่ว่ากลับยูเทิร์นครับเลี้ยวเข้าซอยฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นซอยเล็กและทางสัญจรภายในหมู่บ้าน2ข้างทางครับเป็นพื้นที่ป่าแล้วก็มีลำคลองนะมีช่องทางที่สามารถข้ามหรือลอดผ่านแนวทางรถไฟไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งได้และพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ยังเชื่อมต่อกับพื้นที่ใกล้แนวชายแดนด้วย
1: เนี่ยค่ะ
0: นี่
1: ถ้าเกิดคนทั่วไปหลงเข้าไปตรงนี้ก็รู้สึกว่าหลงทางนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าคนร้ายรายนี้ดูมีความชำนาญมาก
0: เหมือนต้องรู้เส้นทางมาก่อนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าคนที่เลือกใช้เส้นทางลักษณะนี้เนี่ยต้องคุ้นเคยกับพื้นที่พอสมควรเพราะเป็นเส้นทางที่คนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยใช้แล้วก็มีทางแยกออกไปได้หลายทางนะฮะ
1: ค่ะหรือว่ามาดูลาดเราไว้ก่อนก็อาจจะเป็นไปได้แล้วนี่นะคะเจ้าหน้าที่ไปเจอเสื้อหมวกแล้วก็วิกผมลักษณะดูใกล้เคียงกับที่คนร้ายสวมนะคะเพราะว่าวันที่เขาก่อเหตุเนี่ยสวมลายสก็อตใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เศษชิ้นส่วนที่ไปเจอมันคล้ายๆกันนะคะโดนเผากองรวมกับเศษขยะอื่นที่ชาวบ้านนำมาทิ้งคาดว่าน่าจะเป็นของคนร้ายที่เอามาเผาอำพรางคดีค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันนะคะว่าเป็นของคนร้ายหรือไม่ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดอีกรอบนึงนะคะ
0: ครับทางพันตำรวจเอกวีพงษ์กงแก้วนะครับผู้กำกับการสภ.อรัญญประเทศก็บอกว่าตำรวจได้ประสานกำลังทั้งฝ่ายสืบสวนจังหวัดและสถานีตำรวจในพื้นที่ต่างๆให้ตรวจเข้มครับทั้งตัวบุคคลและรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะตรงกับที่คนร้ายใช้ก่อเหตุรวมถึงประสานฝ่ายทหารให้ช่วยเฝ้าระวังแนวชายแดนด้วยนะแล้วก็ตรวจสอบบุคคลที่อาจจะพยายามหนีออกนอกประเทศนะฮะ
1: ค่ะส่วนอาวุธที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเบื้องต้นนะคะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นวัตถุที่ทำให้เกิดเสียงแล้วก็ควันเพื่อสร้างความหวาดกลัวแล้วก็เปิดทางเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือมันจะบอกว่ามันเป็นระเบิด 100% เนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้ตูมตามถึงขั้นที่ว่าทุกอย่างแตกกระจายอะค่ะ
0: เหมือนกับไม่ได้หมายเอาชีวิตใช่ไหม
1: เสียงดังแล้วก็เหมือนมีควันขึ้นมานะคะยังไม่ได้ข้อสรุปว่ามันคืออะไรกันแน่ต้องรอผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนแล้วก็ยังฝากเตือนด้วยนะคะว่าตอนนี้โซเชียลมีการนำภาพบุคคลมาเผยแพร่คิดว่าน่าจะเป็นคนร้ายแบบนั้นแบบนี้ก็อ้างกันไปต่างๆนานาท่านบอกว่าขออย่าแชร์ต่อเพราะว่าอาจสร้างความเสียหายให้กับคนที่ถูกเอาภาพมาแขวนแล้วก็อาจจะทำให้การสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะไปฟังเจ้าหน้าที่กันหน่อยนะคะ
3: ในส่วนความสะเทือนใจของพี่น้องประชาชนก็ถือว่า บาทนะครับแต่ในเรื่องของ

0: อาวุธที่ใช้สันนิษฐานแล้วนะครับจากการพิสูจน์ทราบเบื้องต้นนะครับเป็นแค่ทำให้เกิดเสียงเกิดควันนะครับซึ่งทำให้เกิดความกลัวความตื่นตระหนกนะครับเพื่อให้ประชาชนหรือพนักงานหรือว่าตำรวจกลัวนะครับแล้วก็หลบแค่นั้นเองครับ
1: ในส่วนของตอนนี้ที่ว่ารูปพรรณสันฐานของคนร้ายมีการแชร์กันสนั่นหวั่นไหวเลยว่าเป็นรูปเด็กคนหนึ่งที่เรียนอยู่ในต่างประเทศรู้สึกไงครับตอนนี
0: ้อันนี้เดี๋ยวเพิ่งไปเชื่อหรือปากใจเชื่อนะเพราะว่าข่าวมันมีหลายกระแสมากครับแล้วก็ในส่วนของตำรวจรูปพรรณมันมีทั้งการใช้ AI นะครับซึ่งบางทีมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
2: เหมือนตอนนี้สื่อโซเชียลค่ะพยายามที่จะเอารูปคนร้ายทั้งทำ AI ทั้งอะไรทั้งพูดแบบฝากเตือนนิดนึงค่ะ
0: ครับในส่วนของการใช้ AI นะครับผมได้มีการทดลองแล้วก็มาเปรียบเทียบกับของจริงมันเกิดความแตกต่างนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างเสื้อหรือรองเท้าที่ใส่หรือรวมถึงรถจักรยานยนต์ที่ใช้นะครับบางทีมันยังไม่พิสูจน์ทราบว่าเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรมันก็คล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่ครับก็อย่าให้ไปหลงเชื่อนะ
3: ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะถ้าเจอบุคคลต้องสงสัยรูปพรรณสันฐานคล้ายกับที่คุณผู้ชมเห็นในภาพแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้เป็นเบาะแสให้เจ้าหน้าที่นะคะ
4: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมานะครับมีรายงานสดจากทำเนียบนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสภาความมั่นคงแห่งชาติมีการประชุมกันหารือเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าครับ
3: ค่ะ
5: บินฝนหลังดังน้ำตาอาลัยรักนราภักพระองค์พาเจ้าฟ้าสยามคืนสู่ฟ้าเสวยสวรรค์อันแสนงามราชทุกนามรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
6: ์โอ้โหคุณลุงแข็งแรงจังเลยนะคะ
7: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมเร้า
8: ต้องเปลี่ยนอวัยวะครั้งแล้วครั้งเล่าอวัยวะที่เสื่อมสภาพ
9: ก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหา
8: ต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
6: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
7: พ่อน้องไทยไงล่ะจ๊ะใช้ได้ยาวนานไหลลื่นไม่มีวัน
10: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
6: ของเขาดีจริงๆ
10: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
11: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
12: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
13: อ
12: ่
13: ะเค็มอ่ะอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย
14: ของคุณป้าครับ
12: ป้าเหรอ
15: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
17: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
18: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
19: แต่ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
15: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
1: สะดวกช้อป
15: ที่ช็อปมาเนีย
0: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
7: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลินกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
14: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
20: 3 แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทย

0: ไม่เคยเปลี่ยน
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
2: าเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันนี้นะครับมีการหารือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และตั้งเลขาสมช.คนใหม่ติดตามจากคุณดาวีชัยคีรีรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ค่ะคุณณภัทรคุณกุลธิดาครับเป็นไปตามคาดนะคะว่าสมช.ตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเป็นเลขาสมช.คนใหม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าปรับแผนใต้แล้วสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นค่ะภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยยอมรับว่าที่ประชุมแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเลขาเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบังชวดที่ครม.โยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยขั้นตอนจากนี้ก็จะเสนอครม.ต่อยืนยันว่าวางคนเหมาะสมกับงานนายกรัฐมนตรียังเชื่อว่าหลังปรับรูปแบบการทำงานแล้วสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้น่าจะดีขึ้นด้วยค่ะ
2: ช่วงนี้นะครับการหลังจากเราไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนะครับของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเรื่องของความมั่นคงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีบริษัทในเครือ CP จะขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปาและยุติเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link 30กันยายนนี้ว่าจะมีการหารือกับเลขา EEC ในสัปดาห์หน้าโดยเห็นว่าไม่น่าจะยกเลิกกันง่ายๆพร้อมชี้ว่าตามระเบียบสำนักนายกนั้นต้องรับผิดชอบส่วนต่างด้วยนะคะเตือนว่าอาจถูกขึ้นบัญชีดำหากทิ้งงานค่ะนายกรัฐมนตรียังบอกค่ะว่าจะหาเวลาในเวทีประชุม UNGA หารือกับญี่ปุ่นหลังมีข่าวโตโยต้าเตรียมย้ายฐานการผลิตรถยนต์จากไทยและเที่ยงนี้ก็จะนัดพูดคุยกับทูตญี่ปุ่นด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีความเห็นจากนายปกรณ์ลิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ชี้แจงถึงกรณีโพสต์ข้อความกำชับกพ.เรื่องสอบวินัยและจริยธรรมตามกรอบให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนว่าเป็นทุกกรณีทุกเรื่องไม่ใช่เพียงเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเท่านั้นเพราะความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมและขออย่าโยงกับการเมืองมากเกินไปด้วยค่ะส่วนพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมค่ะยืนยันว่า DSI นั้นไม่ได้กลั่นแกล้งทางการเมืองกรณีออกหมายเรียกนายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนไปชี้แจงกรณีถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์เป็นนอมินีต่างชาติซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นรวบรวมพยานหลักฐานมานานส่วนความคืบหน้าคดี Forex ของนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.พรรคประชาชนยังคงอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานส่งสำนวนค่ะขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยวันนี้ชี้แจงกรณีที่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วจะไปร่วมเวทีเสวนาเรื่องหัวสวกับฝ่ายค้านว่าไม่เกี่ยวกับประเด็นการเมืองและเชื่อว่าจะไม่กระทบกับความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลโดยเวทีนี้ได้เชิญอดีตผู้นำฝ่ายค้านหลายคนแต่หากมีกระแสความกังวลก็จะไปพูดคุยกับนายแพทย์ชนน่านอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
3: ไม่ได้มีประเด็นที่น่าห่วงใยอะไรนะครับแล้วผมเชื่อว่าด้วยวิจารณญาณของคุณหมอชนน่านเนี่ยท่านสามารถที่จะพูดอยู่ในกรอบได้อยู่แล้วนะครับท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เราก็เคารพนะครับแต่วันนี้เนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ขึ้นมาเดี๋ยวจะขอไปหารือท่านอีกทีหนึ่งนะครับว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของการจะไปร่วมกิจกรรมเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าจัดโดยใจที่เป็นบริสุทธิ์เนี่ยนะครับมันก็เป็นประโยชน์
1: รียังบอกอีกนะคะว่าไม่ทราบเรื่องกรณีที่โรงแรมภูแมนไม่อนุญาตให้ฝ่ายค้านนั้นจัดเวทีเสวนานี้ค่ะแล้วก็บอกนะคะว่าสัปดาห์หน้าจะหาเวลาพักรับประทานอาหารกับพักร่วมรัฐบาลแต่ยังไม่ได้ระบุวันเวลาสถานที่พร้อมปฏิเสธค่ะว่าหลังวงอาหารนี้จะมีการปรับครม.หรือไม่ค่ะคุณณภัทรคุณกุลธิดาคะ
4: ดีด้วยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์การกู้ภัยในเนปาลค่ะซึ่งตอนนี้ผ่านมากว่า48ชั่วโมงแล้วยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงเกือบ500คนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

0: จากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
2: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่
3: ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งขาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
1: ถึงรสหมูเต็ม
3: ๆเช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หอมแผ่นดินกินไอเกษตรนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพังงาจุดแรกที่เรานัดเจอกันเป็นไงวิวพาโนรามาไหมชมวิวเสร็จเราจะลงไปด้านล่างเราจะไปลาดล่องเล
5: ที่นี่เนี่ยที่เป็นตลาดสีเขียวเพราะว่าเรามีการจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
6: ข้อดีของธรรมชาติอย่างนึงคือแม้มันจะชื่อเดิมที่เดิมแต่ทุกอย่างไม่เคยเหมือนเดิม
4: ติดตามรายการหอมแผ่นดินกินไอเกษตรทุกวันเสาร์เวลา 20:20 ทางช่อง 9 Mcot HD ครับ
7: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช
1: ้ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
5: ตอนนี้ผ่านมากว่า48ชั่วโมงแล้วนะคะที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันบนพรมแดนเนปาลกับทิเบตซึ่งตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งสูงเป็น469คนการกู้ภัยก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่ามีผู้สูญหายกว่า 1,400 คนท่ามกลางสถานการณ์ที่เสี่ยงจะมีน้ำท่วมซ้ำขึ้นอีกนะคะโดยการกู้ภัยกลายเป็นปฏิบัติการนานาชาติไปแล้วค่ะเพื่อจะเร่งค้นหาผู้สูญหายหลายร้อยหลายพันคนด้วยกันค่ะและส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนส่วนใหญ่มาจากอินเดียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียโดยล่าสุดญี่ปุ่นเองก็ได้ยืนยันว่ามีพลเมืองสูญหายไปด้วย5คนการกู้ภัยเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากสะพานหลายสิบแห่งและถนน

0: ในเขตภูเขาโดนทำลายทั้งหมดดังนั้นจึงต้องพึ่งพาการสำรวจและลำเลียงด้วยเฮลิคอปเตอร์โดยทีมกู้ภัยแจ้งว่าพบศพบางศพอยู่ไกลหลายร้อยกิโลเมตรจากจุดที่เกิดทาน้ำแข็งพังถล่มลงมาค่ะ
1: ศูนย์ฝึกทหารแห่งหนึ่งของกองทัพเนปาลนะครับได้กลายเป็นศูนย์กู้ภัยหลักที่นำคนออกมาจากพื้นที่ประสบภัยได้หลายร้อยคนด้วยเฮลิคอปเตอร์ประชาชนจำนวนมากมารวมตัวกันอยู่ด้านนอกครับเพื่อรอฟังข่าวของสมาชิกในครอบครัวที่สูญหายไปหลายคนได้ทราบข่าวเพียงว่าหมู่บ้านของพวกเขาถูกทำลายไปหมดเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติประเมินว่าหายนะในครั้งนี้ร้ายแรงมากทำให้ต้องระดมทีมฉุกเฉินและจัดสรรเงินช่วยเหลือเบื้องต้น2ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่พักพิงและน้ำครับ
0: ขณะที่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลเตือนถึงอันตรายจากน้ำในแอ่งต่างๆทางต้นน้ำที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับทางการจีนที่แจ้งนะคะว่าทำนบธรรมชาติที่กั้นน้ำบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำสองสายกำลังล้นและอาจแตกได้โดยเจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศแพนอินเตอร์เนชั่นแนลย้ำนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากภาวะโลกร้อนทำให้เกิดวิกฤตซ้ำแล้วซ้ำเล่าและรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งจะมีไทยพาวิเลียนโชว์หลากหลายเรื่องและหนึ่งในนั้นคืออารีสกอร์ครับเศรษฐกรรุ่นใหม่จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ Empowering People Beyond the Numbers Through Data in Depth ข้อมูลเป็นมากกว่าที่คุณคิดซึ่งสอดคล้องกับทีมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ที่ประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับโดยกระทรวงการคลังกำลังจัดสร้าง Data Lake ระบบเก็บข้อมูลทุกรูปแบบไว้ในที่เดียวเพื่อใช้ประมวลผลขนาดใหญ่ทำงานด้วย AI เพื่อพัฒนาออกแบบนโยบายการคลังด้วยข้อมูลจริงพร้อมมี ARI Score ประเมินคะแนนเครดิตที่ใช้ข้อมูลพฤติกรรมในชีวิตประจำวันข้อมูลการชำระหนี้มาวิเคราะห์ช่วยให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นครับ
0: นับเป็นขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเพิ่มภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจพัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขันโดยอารีสกอร์จะถูกนำเสนอในไทยพาวิลเลียนในระหว่างการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนับว่าเป็นตัวอย่างนโยบายที่ใช้ดิจิทัลพับลิกมาเป็นประโยชน์ต่อนโยบายการเงินการคลังค
2: ่
0: ะ
2: ในอดีตนะครับเวลาเราจัดทำนโยบายการคลังเนี่ยเราจะมองมุ่งเป้าในส่วนของภาพรวมของนโยบายจากเป็นท็อปดาวเป็นหลักนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากเรามีฐานข้อมูล Data Lake เนี่ยมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถออกแบบนโยบายที่มาออกมาจาก Bottom Up ขึ้นมาได้เป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
3: พาวิเลียนที่จะจัดขึ้นในช่วง IMF World Bank Group อะค่ะซึ่งก็จะมีพาวิเลียนทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะคะแล้วก็ส่วนของ ARI Score นะคะก็จะอยู่ในส่วนหนึ่งของพาวิเลียนที่ชื่อ Thailand Pavilion Public Infrastructure ค่ะจะเป็นตัวอย่างของนโยบายที่ใช้พวกDPI หรือว่า Digital Public Infrastructure มาใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดเป็นนโยบายการคลังค่ะ
0: คุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาดูความพร้อมของนักตบลูกยางสาวไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่ตอนนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศจะไปเจอกับญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงหน้าติดตามความพร้อมในข่าวกีฬากันค่ะ

ในชั่วโมงเร่งด่วนที่ทุกคนต้องการความรวดเร็วจะดีกว่าไหมถ้าเราเลือกใช้บริการช่องทางพิเศษด้วยระบบ Easy Pass ที่รวดเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดการเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass จะเปลี่ยนวิถีการเดินทางของคุณให้ง่ายขึ้นและดีขึ้นการที่เราไม่ต้องหยุดเพื่อจ่ายเงินสดไม่ต้องคอยลดกระจกลงมาให้เสี่ยงเผชิญกับฝุ่นละออง PM 2.5 ควันพิษริมถนนหรือเวลาฝนตกละอองฝนที่สาดเข้ามาเปียกในตัวรถเมื่อเราใช้ช่องทางเลนพิเศษระบบ Easy Pass ทำให้ไม่ต้องเจอปัญหาเหล่านั้นเลยและช่วยประหยัดเวลาการเดินทางให้เราได้มีเวลาไปเติมความสุขอย่างเต็มที่

ทุกเช้าเรามีเรื่องสำคัญให้โฟกัสมากมายการลดขั้นตอนเล็กๆระหว่างทางอาจหมายถึงการถึงที่หมายตรงเวลามากขึ้นมีเวลาจัดการเรื่องสำคัญได้มากขึ้นและเริ่มต้น

0: ตอนนี้ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทคุ้มค่าและตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองที่สุดแล้วครับเชื่อมทุกการเดินทางเติมเต็มทุกช่วงเวลาของชีวิต
1: สูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงผดม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
5: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับพี่เนมรัชนิพงศ์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: มาเริ่มกันที่ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะคะเมื่อวานนี้ก็ลุ้นกันอยู
2: ่
1: ใครจะมาเป็นคู่แข่งกับไทยรอบรองชนะเลิศสุดท้ายได้เป็นญี่ปุ่นนะคะ
2: ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับโดยญี่ปุ่นเนี่ยเอาชนะทางด้านของชนิสไทเปไปได้3เซตรวดนะครับก็มาเจอกับไทยในเกมรอบรองชนะเลิศนะครับในวันพรุ่งนี้ครับ
4: ชนะเข้ารอบ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Championship 2026รอบ8ทีมสุดท้ายที่เทียนจินยิมเนเซียมเมืองเทียนจินประเทศจีนนะครับเกมที่เห็นอยู่นี้ครับญี่ปุ่นอันดับ6ของโลกในชุดสีแดงพบกับชนิสไทเปอันดับที่37ของโลกนะครับก็ปรากฏว่าเกมนี้ครับญี่ปุ่นที่นำมาโดยมายุอิชิกาวะและยูกิโกะวาดะนะครับตบเอาชนะชนิสไทเปไปได้แบบไม่ยากนะครับ3เซตรวดด้วยสกอร์25-14 25-21และ25-13นะครับเกมนี้เป็นยูกิโกะวาดะนะครับทำคนเดียว19คะแนนทำแต้มสูงสุดไปเลยนะครับทำให้ญี่ปุ่นครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับญี่ปุ่นทะลุเข้าไปถึงรอบตัดเชือกแล้วนะครับโดยญี่ปุ่นนะครับจะเข้ามาพบกับทีมชาติไทยอันดับที่17ของโลกครับในชุดสีน้ำเงินที่เมื่อวานนี้เอาชนะเกาหลีใต้อันดับที่28ของโลก3เซตรวดเหมือนกันนะครับด้วยสกอร์25-20 25-18และ25-21โดยแมตช์นี้ครับบีมพิมพิชยากกรำครับทำแต้มสูงสุดให้ไทยนะครับ19คะแนนด้วยกันนะครับก็สามารถเอาชนะทางด้านของเกาหลีใต้ไปได้ครับสำหรับทีมไทยนะฮะโดยทีมสาวไทยครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับญี่ปุ่นจะแข่งในวันที่29สิงหาคมนี้ครับวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 16:15 นาทีตามเวลาประเทศไทยครับก็เชียร์กันต่อนะครับซึ่งหลังจบเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะทางด้านของเกาหลีใต้ได้เนี่ยทางโค้ชออสกิติพงษ์รัชดาเกรียงไกรหัวหน้าโค้ชได้บอกว่าเป็นชัยชนะที่มีความหมายอย่างมากการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายจุดแรกแล้วนะครับโดยแชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่โอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสของสหรัฐอเมริกาทันทีนะครับขณะที่อันดับ 1-3 จะคว้าสิทธิ์ในการเข้าร่วมศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2027นะครับไปต่อที่กอล์ฟนะครับโปรจีนอาทยาธิริกุลครับโปรสาวชาวไทยมือ2ของโลกนะครับเครื่องยังไม่ร้อนนะครับในวันแรกของกอล์ฟศึก FM Open ครับการแข่งกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สนาม TPC Boston ในรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐอเมริกานะครับจบรอบแรกครับคิมเซยังโปรชาวเกาหลีใต้นำจ่าฝูงด้วยสกอร์8อันดับพาครับโดยมีทางด้านของมิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นที่เพิ่งคว้าแชมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมไปถึงเอมิลี่คริสตินเพเดเซนจากเดนมาร์กรังที่2ร่วมกันตามหลังอยู่1สโตรกนะครับด้านโปรจีนอาทยาธิติกุลครับนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2โลกวันแรกเครื่องยังไม่ร้อนนะครับเก็บอีเวนต์พาอยู่อันดับที่39ร่วมกับเนลลี่คอร์ด้านักกอล์ฟสาวสหรัฐมืออันดับ

0: 1ของโลกนะครับก็ต้องให้เวลาเธอหน่อยนะครับโปรจีนขณะที่โปรปิโนอาพิชายุบลครับเป็นโปรสาวไทยที่ทำงานดีที่สุดทำสกอร์ศิรภารั้งอันดับ5ร่วมกับนักกอล์ฟอีก7รายครับด้านโปรแพตตี้ภพังกรทวัฒนกิจทำได้1อันดับพาอยู่อันดับที่24ร่วมครับโมเมียปัจจรีนันทฤกาลโปรพราวชินตีวรรณแสนและโปรฮัตสุวิชยาวินิจฉัยธรรมตีเกินไป1โอเวอร์พาเท่ากันนะครับรั้งอันดับที่60ร่วมนะครับจากกอล์ฟไปดูเทนนิสกันบ้างครับทางด้านของแอลลีครับเล่นเกมเสิร์ฟอย่างเหนียวแน่นครับผ่านเข้าสู่รอบรอชเลอร์ศึกเทนนิสมอนเตเรย์โอเพ่นแล้วครับเทนนิส WTA ทัวร์รายการมอนเตเรย์โอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกรอบก่อนรอชเลอร์แอลลีครับมืออันดับ5ของรายการและมือ30ของโลกจากสหรัฐโชว์ฟอร์มเหนือกว่านะครับเสียดับเบิลฟอลเพียงแค่ครั้งเดียวและชนะคะแนนจากการเสิร์ฟแรกถึง 87% เอาชนะอลิเซียพาร์คนะครับมือ89ของโลกเพื่อร่วมชาติไปได้2เซตรวด6-2และ6-3เข้าสู่รอบรอชเลอร์ครับไปรอพบผู้ชนะระหว่างคาร่าทาวซันจากเดนมาร์กหรือว่าไดแอนแพรรี่จากฝรั่งเศสต่อไปครับไปดู ATP ทัวร์กันบ้างครับรายการวินสตันเซเลมโอเพ่นที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐรอบก่อนรอชเลอร์ครับเบนจามินบงชี่ครับมือ109ของโลกจากฝรั่งเศสเอาชนะโบติกฟานเดอร์ซันสครูปครับมือ71ของโลกจากเนเธอร์แลนด์2เซตรวด7-6ไทเบรก7-5และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบรอชเลอร์ระดับ ATP ทัวร์เป็นครั้งแรกของปีนะครับโดยจะเข้าไปพบกับอิกนาซิโอบูเซมือ36ของโลกจากเปรูที่เอาชนะฮวนมันเอลซิรุโดโรมือ51ของโลกจากอาร์เจนตินา2-1เซต7-6ไทเบรก7-4 4-6 และ6-2นะครับไปดูการจับสลากแบ่งสายศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสกันบ้างครับปรากฏว่าปารีสแซงต์แชร์แมงครับเจองานหนักทั้งบาร์เซโลนาและแมนซิตี้ครับผลการจับสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2026-2027 รอบลีกเฟสที่โมนาโกนะครับปรากฏว่าปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่านะครับจากฝรั่งเศสจะต้องพบกับทั้งบาร์เซโลนาแมนซิตี้โรม่าแอสตันวิลล่ากาลาตาซารายวิอาเรียลสโลวานบราติสซาวารวมไปถึงโคโมนะครับขณะที่อาร์เซนอลจากอังกฤษครับรองแชมป์เก่าครับจะพบกับเรอัลมาดริดบาเยิร์นมิวนิกดอร์ทมุนด์นะครับเรอัลเบติสลิลนาโปลีซาบาและสโลวีเอปาร์กนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับจะพบกับแอตเลติโกมาดริดอินเตอร์มิลานปอร์โต้คลับบรูชวิอาเรียลเฟเนบาเช่ลองแล้วก็ลาสลินครับขณะที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กลับมาเล่นในทัวร์นี้อีกครั้งนี้ครับจะพบกับบาเยิร์นมิวนิกแอตเลติโกมาดริดโรม่าสปอร์ติ้งลิสบอนไลป์ซิกวิอาเรียลนะครับซาบาและโคโมไปดูบาร์เซโลนากันบ้างนะครับจะพบกับแมนซิตี้เปเช่นะครับแอสตันวิลล่าสปอร์ติ้งลิสบอนเฟเยนูร์ดกาลาตาซารายโคโมและซาบานะครับปิดท้ายที่เรอัลมาดริดครับจะพบกับอินเตอร์มิลานอาร์เซนอล PSV ครับโรม่าอาเบลาซิกชักตาร์โดเนตลาสลินและ AEK เอเทนนะครับโดยนัดแรกครับจะเริ่มในวันที่ 8-10 กันยายนนี้ครับ
1: มาถึงเส้นทางของนาบิลอานานนะครับยอดนักมวยไทยที่ตอนนี้กำลังจะก้าวเข้าสู่เส้นทางมวยสากลกันบ้างครับ
0: ตอนนี้ก็เข้าแคมป์ทีมชาติไปแล้วนะครับก็ลงนวมซ้อมครั้งแรกเจ้าตัวก็ยังต้องปรับสภาพพอสมควรนะครับเพราะว่าจากมวยไทยมามวยสากลเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับนาบิลอานานครับยอดนักมวยไทยอดีตแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพเข้าแคมป์มวยทีมชาติสากลไทยเป็นครั้งแรกนะครับที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเข้าพบกับนายวิชัยชุนหาวชิระนายกสมาคมกีฬามวยแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็โค้ชมาเรโน่กอนซาเลสคอสเม่ครับผู้สอนชาวคิวบาโนยดาบิลครับยอดกำปั้นวัย22ปีครับได้ลองต่อยเป้ากับโค้ชมาเรโน่และได้พบปากกับนักชกทีมชาติไทยซึ่งพูดคุยกันท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองครับโดยนายพิชัยเปิดเผยว่าหลังจากดูการลงนวมครั้งแรกจากมวยไทยมามวยสากลครับถือว่านาบิลทำได้ดีหากมาปรับสไตล์การชกให้เป็นมวยสากลน่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในระดับสูงนะครับด้านนาบิลเนี่ยบอกว่าวันนี้ตั้งใจมาดูบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมกำปั้นไทยรู้สึกตื่นเต้นและอยากเข้ามาฝึกซ้อมด้วยส่วนตัวพร้อมปฏิบัติตามขั้นตอนคัดเลือกสู่ทีมชาติสู่เป้าหมายไปชกโอลิมปิกเกมต่อไปครับ
2: ด้วยความที่ว่าเราอยู่ในประเทศที่มันเป็นประเทศของมวยไทยครับก็เลยเปลี่ยนทางด้านสายมาเป็นมวยไทยครับผมตอนนั้นผมอายุประมาณ12ครับผม11 12 13 14ผมซ้อมมวยสากลด้วยครับผมที่พัทยากับคนเขาชื่อเด่นอีเกิลครับจุลพันธ์ครับผมเขาก็เป็นแชมป์ครับผมเขาชกที่ญี่ปุ่นมาก่อนนะผมมาเรื่อยๆแต่เราอยู่ประเทศไทยครับ

0: ผมมวยไทยมันคือต้นกำเนิดของเราแล้วก็เลยอยู่ทางไปทางสายมวยไทยมากกว่าครับตอนนี้รู้สึกดีใจที่มีโอกาสครับผมมาพิสูจน์ตัวเองในทางด้านมวยสากลด้วยครับผมก็อีกเส้นทางนึงครับผมอายุ22มันมีอะไรท้าทายในชีวิตเยอะดีครับผมก็ไปเรื่อยๆครับผมไม่รู้ว่าจะไปสิ้น
1: ส่วนเป้าหมายสู่โอลิมปิกเกม2028ครับนาบิลวางแผนลงแข่งขันในรุ่น70กิโลกรัมนะครับซึ่งมีโควต้ารอบสุดท้ายจำนวน20คนโดยเส้นทางคัดเลือกมีทั้งหมด4รายการครับเริ่มจากศึกเวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่คาซัคสถานในเดือนเมษายนปีหน้าขณะที่สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการหารือกับวันแชมเปี้ยนชิพเพื่อจัดตารางการแข่งขันและโปรแกรมฝึกซ้อมให้กับนาบิลสามารถเข้าแคมป์ทีมชาติได้ควบคู่ไปกับการชกมวยไทยนะครับไปต่อที่ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับเตรียมเข้าหารือกับรองนายกรัฐมนตรีครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนะครับโดยหลังการประชุมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลเผยว่าที่ประชุมได้หารือเรื่องงบประมาณของแต่ละสมาคมกีฬาหลังจากที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้แบ่งกลุ่มสมาคมกีฬาออกมาเป็น4กลุ่มซึ่งการจัดสรรงบประมาณลดหลั่นกันลงมานะครับมากที่สุด32ล้านบาทจนถึงน้อยที่สุด2ล้านบาททำให้มีเสียงสะท้อนจากสมาคมกีฬาเข้ามาเยอะมากตนจึงได้หารือกับรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกีฬาของชาตินะครับรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโดยยืนยันว่างบประมาณที่วางไว้เป็นแค่การประมาณการถ้ามีเหตุที่ต้องใช้เกินจากที่กำหนดก็สามารถปรับแผนและเสนอเข้ามาได้ส่วนงบประมาณสำหรับการพัฒนากีฬาเป็นเลิศที่จัดสรรให้แต่ละสมาคมกีฬาวางกรอบไว้ที่ 1,300 ล้านบาทถือว่าน้อยเกินไปซึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการโอลิมปิกการใช้งบประมาณเพื่อความเป็นเลิศควรจะอยู่ที่ 2,500 ล้านบาทครับ
2: ที่มันทำให้เกิดปัญหาเนี่ยอันหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยก็คือว่าสารตั้งต้นเนี่ยมันผิดครับมันผิดตรงที่ว่างบที่เริ่มเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับสมมติว่าควรจะได้ 2,000 กว่าล้านจากกองทุนวันนี้เหลือ 1,300 อันนี้พอ 1,300 แล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องย่อลงมาหมดเพราะว่ามันไม่ได้เริ่มที่ 2,000 อย่างที่เคยครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำหรับการทำงานของแต่ละสมาคมนะครับคือเต็มๆมันชื่อว่ากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็หลายๆงบประมาณที่ออกไปเนี่ยมันเป็นการพัฒนากีฬาแห่งชาติหรือเปล่านะครับก็ต้องไปดูกันใหม
1: ่สำหรับระบบการบริหารโครงสร้างของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับทางโอลิมปิกไทยพยายามชี้แจงให้มีการปรับแก้ไขให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามพรบที่บัญญัติไว้นะครับโดยในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ครับจะนำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเข้าพบกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกีฬานะครับเพื่อหารือในเรื่องนี้นอกจากนี้ครับประธานโอลิมปิกไทยยังกล่าวถึงนางปรดปานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ที่เพิ่งผ่านการคัดสรรว่าหลังจากผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้วนะครับผู้ว่ากกท.คนใหม่จะเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับถือว่าเป็นคนในวงการกีฬาเป็นผู้บริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยมาตลอดรู้ปัญหาของสมาคมกีฬาดีเชื่อว่าจะทำงานร่วมกันได้ดีนะครับส่วนการแข่งกีฬาเช่นเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทางโอลิมปิกไทยได้เตรียมความพร้อมในการดูแลนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่และขอให้แฟนกีฬาชาวไทยช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักกีฬานะครับซึ่งในโอกาสนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าวันที่25ถึง26กันยายนนี้ด้วยนะครับ
3: ไปปิดท้ายกับสปอร์ตช็อตเด็ดวันนี้ครับไปชมทางด้านของแดนนี่เลออนครับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับไถสเก็ตนะครับบนคานประตูฟุตบอลนะครับ2ฝั่งจากซ้ายไปขวานะครับเป็นคนแรกของโลกครับ

คุณผู้ชมครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงจนถึงบ่ายโมง50นาทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงตลอดเดือนกันยายนนี้นะครับขอเชิญชมรายการพิเศษครับต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแผ่นดินครับวันนี้เสนอเป็นตอนแรกในชื่อชุดว่าสิริกิติ์เรืองงามน้ำพระทัยในความทรงจำกับเรื่องราวของพระราชจริยวัตรอันงดงาม

0: ซึ่งเป็นที่ประทับใจของคนทั่วโลกและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ผ่านคำบอกเล่าของผู้ที่ได้มีโอกาสถวายงานใกล้ชิดมาตลอดหลายปีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามชมได้นะครับในเวลา 13:00 นทางช่อง9กด30ครับ
1: ลาท้ายข่าววันนี้นะคะไปดูภาพความเสียหายจากไฟป่าที่โหมกระหน่ำในหลายจังหวัดของแอลจีเรียท่ามกลางขึ้นความร้อนที่ตอนนี้เข้าปกคลุมแอฟริกาเหนือมีผู้เสียชีวิตแล้ว10คนด้วยกันนะคะวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

จะมีพระราชินีของแผ่นดินใดในโลกที่ทรงยอมลำบากพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินจากเหนือจรดใต้จากพื้นป่าและภูเขาอันห่างไกลสู่หมู่บ้านเล็กๆที่อยู่กลางหุบเขาข้ามน้ำข้ามทะเลฝ่าฝนแสงแดดและเส้นทางธุรกันดารเพียงเพื่อให้ได้ทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ของประชาชนโดยพระเนตรของพระองค์เองจะมีพระราชินีของแผ่นดินใดที่ทรงใช้พระราชฤทัยเป็นดั่งเข็มทิศนำพาพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกพื้นที่ที่มีความทุกข์ยากเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนอย่างใกล้ชิดและพระราชทานความช่วยเหลือโดยไม่ได้ทรงทอดทิ้งผู้ใดไว้เบื้องหลังตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนชาวไทยอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยจากการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสู่การพระราชทานโอกาสทางการศึกษาการดูแลสุขภาพอนามัยการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ห่างไกลตลอดจนการอนุรักษ์พื้นป่าธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของแผ่นดินหลายชีวิตที่เคยอยู่ท่ามกลางความยากลำบากได้มีโอกาสลุกขึ้นยืนด้วยลำแข้งของตัวเองหลายครอบครัวที่เคยขาดแคลนได้มีอาชีพมีรายได้และมีความหวังหลายชุมชนที่เคยอยู่ห่างไกลจากโอกาสได้กลายเป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งพระราชกรณียกิจเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากคือการพระราชทานโอกาสเพื่อให้ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต

เบื้องหลังพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทุกโครงการจะมีพระราชหฤทัยที่ทรงคิดถึงประชาชนเป็นสำคัญและมีพระราชดำรัสที่สะท้อนพระราชปณิธานได้อย่างลึกซึ้งว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันเรียบง่ายแต่กลับสะท้อนพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ได้อย่างลึกซึ้งเพราะคำว่าขาดทุนในความหมายของพระองค์ไม่ใช่การสูญเสียที่นำมาซึ่งความเสียดายแต่คือการทรงยอมเสียสละพระราชทรัพย์เสียสละเวลาเสียสละพระวรกายและแม้กระทั่งความสุขส่วนพระองค์เพื่อให้สิ่งที่พระองค์ทรงเสียไปกลับกลายเป็นกำไรของประชาชนกำไรคือเด็กคนหนึ่งได้มีโอกาสเล่าเรียนกำไรคือผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารได้รับการรักษาก ำไรคือครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้กำไรคือชุมชนที่ขาดโอกาสสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองกำไรคือพื้นป่าที่ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์กำไรคือภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมของแผ่นดินยังคงได้รับการสืบทอดและกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่เห็นประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความหวังและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงเพราะสำหรับพระองค์ความสุขไม่ได้อยู่ที่การทรงได้รับหากอยู่ที่การได้พระราชทานความสำเร็จไม่ได้วัดจากสิ่งที่กลับคืนมาแต่วัดจากจำนวนชีวิตที่ได้รับโอกาสและกำไรไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินที่เพิ่มพูนแต่หมายถึงรอยยิ้มของประชาชนความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวและอนาคตที่มั่นคงของแผ่นดิน

พระราชปณิธานของพระองค์กลายเป็นรากฐานของงานพัฒนาที่ส่งต่อคุณค่าไปยังผู้คนอีกนับไม่ถ้วนและเมื่อวันวานผ่านไปพระราชกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นต้นทางของโอกาสเป็นต้นแบบของการพัฒนาและเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้ร่วมกันสืบสานจากพระราชปณิธานที่ส่งเริ่มต้นไว้สู่การต่อยอดในวันนี้คำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่าพระองค์ทรงทำสิ่งใดไว้ให้แผ่นดินแต่คือเราจะร่วมกันรักษาต่อยอดและสืบสานสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้ให้ยังคงประโยชน์แก่ประชาชนและแผ่นดินไทยต่อไปอย่างไรนี่คือเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่ได้จบลงเมื่อกาลเวลาผ่านไปแต่กำลังถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากพระราชปณิธานสู่การลงมือปฏิบัติต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวง

0: สวัสดีค่ะตลอดหลายทศวรรษแห่งการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการด้วยพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะเพื่อทรงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคค่ะ
1: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยยังปรากฏเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่และยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้น้อมนำพระราชปณิธานและพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
0: รายการพิเศษต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงในวันนี้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พร้อมพาคุณผู้ชมย้อนรำลึกถึงพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรและเรื่องราวแห่งความประทับใจผ่านการ สนทนากับแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีโอกาสได้ถวายงานและมีโอกาสใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทค่ะเพื่อร่วมกันสืบสานความทรงจำที่ทรงคุณค่าที่พระองค์ได้พระราชทานไว้แก่แผ่นดินไทย
1: และสำหรับตอนแรกของรายการในครั้งนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จะมาถ่ายทอดพระราชจริยวัตรอันงดงามที่ยังคงอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยเสมอมาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้เป็นความโชคดีของพวกเราอย่างมากเลยนะคะได้มีโอกาสที่จะได้สนทนากับอาจารย์แล้วก็วันนี้เนี่ยเชื่อว่ามีความรู้สึกที่เกิดขึ้นในหัวใจของปวงชนชาวไทยทุกคนคือความคิดถึงนะคะ
1: ค่ะ
0: คือถ้าเราพูดถึงพระราชจริยวัตรที่งดงามของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาจารย์คะสิ่งแรกที่อยู่ในความทรงจำของประสบนิกรชาวไทยคืออะไรคะอาจารย์คะ
2: ผมว่าเมื่อเรานึกถึงพระพันปีนะมาเคียงคู่กันหนึ่งก็คือพูดภาษาชาวบ้านก็แล้วกันนะพระรูปพระโฉมท่านสง่างามเปี่ยมด้วยพระบารมีเหลือเกินนะเป็นภาพจำใครได้เห็นได้เฝ้าก็มีความประทับใจแต่ถ้าไม่ได้งามเพียงพระรูปพระโฉมเท่านั้นนะสิ่งที่ท่านปฏิบัติสิ่งที่ท่านได้อุทิศพระองค์ได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจได้ทำงานเพื่อประโยชน์ของคนจำนวนมากสิ่งเหล่านี้ผมว่างามเด่นไม่แพ้หรืออาจจะชนะเพราะรูปพระโฉมมันจะได้ซ้ำไปเป็นเรื่องที่อยู่เคียงคู่กันมาตลอดอยากจะขึ้นต้นตรงนี้ได้มั้ยครับผมรายงานตัวซะก่อนนะอายุ70ต้นๆนะนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ผมจำความได้ผมจำความได้เนี่ยในความทรงจำผมก็มีในหลวงและพระราชินีที่ผมได้เห็นท่านมาแต่ไหนแต่ไรละและพระราชินีพระองค์นั้นมาถึงรัชกาลนี้ท่านสถิตอยู่ในที่สมเด็จพระพันปีหลวงเพิ่งจะเสด็จสวรรคตไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองเรียกตลอดชีวิตผมเห็นราชนารีพระองค์เนี่ยอยู่ในฐานะที่เป็นที่เคารพของผมเป็นที่เคารพรักของประชาชนคนไทยมาโดยตลอดถ้าจะถามลงว่าผมเห็นพระองค์ท่านแบบด้วยตาตัวเองไม่ใช่เห็นแต่ภาพนิตยสารภาพข่าวหรือทีวีซึ่งเวลาเป็นทีวีขาวดำนะ

0: มันไม่จำเป็นเป็นทีวีสีอย่างทุกวันนี้น
1: ะ
0: ผมเห็นท่านครั้งแรกเมื่อไหร่ผมน่าจะพอระลึกได้ว่าเมื่อประมาณปี2504นะฮ
1: ะ
0: เป็นวาระที่ท่านเสด็จพระดำเนินไปประเทศต่างๆในทวีปยุโรปและอเมริกาพร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับไปเสด็จเป็นเวลาตั้ง7เดือนเนี่ยนะครับแล้วก็ในวันเสด็จกลับพระนครเราเรียกว่าเสด็จนิวัตรพระนครในครั้งนั้นนะฮะก็แน่นอนประชาชนคนไทยเจ้านายเรามาอยู่ตั้ง7เดือนน
1: ะ
0: ก็ต้องคิดถึงท่านเป็นธรรมดาล่
1: ะ
0: นะประชาชนทั้งหลายก็ไปรับเสด็จกันตอนนั้นถนนวิภาวดีรังสิตยังไม่มีน
1: ะ
0: สุวรรณภูมิก็ยังไม่มานะนะก็ต้องเสด็จลงที่ดอนเมืองแล้วก็มาตามถนนพหลโยธินเข้าพระนครนะบ้านผมเนี่ยอยู่ซอยอารีถนนพหลโยธินนี่แหละ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ชวนกันทั้งบ้านน่ะพี่ป้าน้าอาลูกหลานทั้งหลายไปรับเสด็จอยู่ริมถนนนั่นคือภาพจำภาพแรกที่ผมได้เห็นทั้งสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจอมแผ่นดินก่อนและสมเด็จพระปีหลวงนั้นเสด็จอยู่ในรถพระที่นั่งผ่านเราไปถามว่ารู้สึกยังไงคนลุกสิครับเพราะว่าเป็นภาพซึ่งสง่างามเหลือเกินนะหลังจากนั้นผมก็เฝ้ารับเสด็จท่านริมถนนอีกหลายรอบน
1: ะ
0: เพราะว่าเวลามีแขกเมืองเราไปพระเจ้าอยู่หัวเจ้านายเราไปเยี่ยมบ้านเขาเจ้านายต่างประเทศเขามาเยี่ยมบ้านเราบ้างทุกครั้งที่มีแขกเมืองมาก็ต้องผ่านถนนนี่แหละผมก็โรงเรียนอยู่แถวนั้นโรงเรียนสวนบัวเราก็ไปรับเสด็จอยู่ข้างทางเหมือนกันก็เรียกเห็นท่านอยู่จากระยะห่างๆนี
1: ่
0: นะแต่ก็ความประทับใจก็เป็นอย่างที่ว่านะถามว่าแล้วมีโอกาสได้ใกล้ชิดท่านมากขึ้นกว่านี้บ้างไหม
1: ค่ะ
0: ก็ใกล้ไปโดยลำดับเอาว่างั้นก็แล้วกันเช่นเรียนมหาวิทยาลัย
1: ค่ะ
0: 2520เนี่ยพระราชทานปริญญาบัตรนะฮ
1: ะ
0: ผมเข้าจุฬาปี16นะครับ
1: ค่ะ
0: โชคดีมากเลยเป็นโอกาสวาสนาได้เป็นนิสิตจุฬาในรุ่นเดียวกันกับสมเด็จพระนิธิราชเจ้าท่านจงเรียนคณะอักษรศาสตร
1: ์
0: ผมเรียนในคณะนิติศาสตร์แต่มีโอกาสได้เฝ้าท่านในระหว่างที่อยู่ในมหาวิทยาลัยวันที่เราเรียนจบพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระพันปีเสด็จมาพระราชปริญญาบัตรนะคราวนี้ได้เห็นนานๆแล้วไม่ใช่แค่ยืนเฝ้าอยู่ริมถนนน
1: ะ
0: นั่งในหอประชุมเห็นท่านเป็นชั่วโมงเลยคราวนี
1: ้
0: ความงามของทั้งสองพระองค์รอยแย้มพระสวนที่พระทานกำลังใจให้รางวัลกับบัณฑิตที่ขึ้นมารับปริญญาผมว่าสิ่งนี้คือความพิมพ์ใจของบัณฑิตที่อยู่ในหอประชุมทั้งนั้นทุกคนเสมอกันนี่ก็นี่จากข้างถนนมา
1: ครา
0: วนี้อยู่หอประชุมแล้วนะคราวนี้ขยับไปสักหน่อยก็แล้วกันขยับไปหน่อยนะในปี2125ผมเริ่มทำงานแล้วกลับมาจากเรียนหนังสือมาทำงานเป็นอาจารย์ที่จุฬาแล้วล่ะนะปีนั้นมีงานพิเศษหลายวาระที่อยากจะพูดในตอนแรกก็คือว่าเราก็มีการฉลองพระนครเดือนเมษายนมีงานพิธีสำคัญอีกหลายวาระคราวนี้จะพูดถึงพระรูปพระโฉมหน่อยนึงก็แล้วกันนะฮ
1: ะ
0: เพราะเหตุว่ามีพระพุทธรูปสำคัญที่ชื่อพระพุทธนวราชบพิตรเนี่ยที่ประอยู่ราชการก่อนเนี่ยท่านสร้างแล้วก็พระราชทานให้เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดทั้งหลายหลายจังหวัดได้รับพระราชทานไปแล้วแต่กรุงเทพมหานครยังไม่ได้รับพระราชทานในปีนั้นฉลองพระนคร200ปีเนี่ยเป็นวาระที่ทรงพระดำริว่ากรุงเทพควรจะได้พระองค์นี้แล้วแต่ว่าจัดเป็นพิธีใหญ่เลยมีขบวนพยุหยาตราเชิญพุทธรูปเนี่ยมาโดยขบวนพยุหยาตราทางชนละมากน
1: ะ
0: แล้วก็มาขึ้นที่ท่าราชวฤทธิ์เคลื่อนขึ้นราชรถไปพระราชทานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในวาระนั้นเนี่ยให้บังเอิญที่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงพระประชวรพระเจ้าจึงทรงพระโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระปีหลวงเนี่ยเสด็จพระเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์วันนั้นน่ะถ้าใครจำภาพนี้ได้ต้องนึกออกครับว่าเหตุการณ์คืออะไรท่านมารอรับพระพุทธนวราชบพิตรอยู่ที่ท่าราชวรดิษฐ์นะฉลองพระองค์วันนั้นเป็นโจงกระเบนสีแดงนะเป็นธรรมเนียมด้วยน
1: ะ
0: เจ้านายท่านจงกระเบนแดงนะ
1: นะ
0: แล้วก็ฉลองพระองค์เป็นสีเนื้อนวลหน่อยน
1: ะ
0: งามเหลือเกินนะครับยิ่งมีภาพที่บางคนเขาถ่ายได้ฉายได้นะมีพระปรางวัดอรุณราชวรารามอยู่เป็นฉากหลังด้วยนะ
1: โอ
0: ้โหก็จริงๆนะและในโอกาสนั้นก็เป็นโอกาสที่ทุกคนโลกทั้งโลกเนี่ยให้ความสนใจกับประเทศไทยของเราเพราะเป็นวาระสำคัญที่เราฉลองโอกาสประวัติศาสตร์ของบ้านเราเลยล่ะ
1: นะ
0: ในเดือนตุลาคมฉลองพระนครอเมษาน
1: ะ
0: ตุลาคมเนี่ยสมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงพระบริว่าจะจัดงานสำคัญขึ้นแห่งงานหนึ่งแปลเป็นไทยว่างาน200ปีแห่งสายสัมพ

0: ผ่านนะ
1: ฮะ
0: 200 years of affections นะฮะทรงเชิญแขกบ้านแขกเมืองมาเท่าที่จำได้เช่นเจ้าหญิงอเล็กซานดราน
1: ะ
0: ฮะแล้วก็ผู้ที่มีบทบาททางสังคมเศรษฐกิจทั้งหลายจากโลกทั้งหลายมารู้จักเมืองไทยรู้จักประวัติศาสตร์รู้จักความงามทางวัฒนธรรมเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของเรานะมีสถานที่ที่จัดงานน่ะมีงานหลายวันนะอยู่ในพระบรมราชวังบ้างอยู่ที่พระราชวังบางปะอินบ้างแล้วก็พระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังดุสิตบ้างผมได้มีโอกาสไปสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้าที่ทรงรับพระราชสวนีมาทรงอำนวยการในการจัดตกแต่งพระที่นั่งวิมานเมฆผมก็ไปเป็นอาสาสมัครที่นั่นพร้อมกับเพื่อนเพื่อนลูกศิษย์ลูกหาพี่น้องทั้งหลายนะครับก็จบงานแล้วเจ้าหญิงอเล็กซานดราเสด็จกลับไปแล้วแขกเมืองกลับไปเรียบร้อยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งสมเด็จพระปีหลวงท่านจะเสด็จพระเนินไปทอดพระเนตรพระที่นั่งวิมานเมฆที่ว่าเนี่ยนะครับในวันงานที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราหรือใครแต่ใครมาผมก็รับเสด็จอยู่ก็เห็นท่านอยู่ไกลๆท่านก็คุยกับแขกเมืองไปละ แต่คราวนี้ไม่มีแขกเมืองแล้วนะเสด็จมาทอดพระเนตรเป็นการส่วนพระองค์เนี่ยผมก็ดีหลายๆท่านก็ดีเนี่ยก็มีโอกาสได้เฝ้าในที่นั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงที่ได้ฟังพระราชดำรัสที่ไพเราะอ่อนหวานทรงเล่าเรื่องเมื่อเห็นทอดพระเนตรเห็นวัตถุที่จัดแสดงอยู่ในพระที่นั่งก็ทรงเล่าเรื่องประกอบเล่าขยายความเป็นต้นว่าทรงเล่าเรื่องพระราชทานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัชกาลที่5ของเรากับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เราสามารถรักษาเอกราชของเราอยู่รอดปลอดภัยมาได้ก็ส่งเล่าประกอบกับรูปภาพที่อยู่ในพระที่นั่งเหล่านั้นน่
1: ะ
0: เพราะเรามีรูปพระเจ้าซาร์กับรูปในหลวงเราด้วยกัน5ประทับอยู่คู่กันเรื่องที่ส่งเล่านั้นน่ะ น่าสนใจแล้วก็เป็นความรู้บางอย่างที่เราไม่โอกาสได้อ่านที่ไหนไม่โอกาสได้ฟังที่ไหนแต่ผมสังเกตหรือได้รู้สึกได้ทีเดียวว่าท่านมีความสนพระไทยในเรื่องของประวัติศาสตร
1: ์
0: เป็นอย่างยิ่งแล้วก็นำประวัติศาสตร์มาบอกเล่าให้คนรุ่นใหม่ได้มีความภาคภูมิใจในเรื่องบ้านเมืองของเรา
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นผมก็มีโอกาสได้เฝ้าได้เห็นท่านทรงปฏิบัติภารกิจต่างๆอีกมากมายหลายวาระเช่นช่วงหนึ่งจำปีไม่ได้นะครับมันก็อย่ามาเอาความจริงอะไรกับเวลานี้เรื่องปีพ.ศ.ผมนะ
1: ค่ะ
0: มีสถาบันการศึกษาต่างประเทศชื่อ Ambassador College น
1: ะ
0: จากอเมริกาเข้ามาขอทำสารคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจในการไปโครงการตามผลิตในต่างจังหวัดเข้ามาทำที่ภาคเหนือผมก็มีโอกาสคราวนี้แต่เดิมเราไม่เกี่ยวข้องกับขบวนเสด็จน
1: ะ
0: เราก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งนี่แหละแต่วาระนั้นน่ะสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้ผมเป็นผู้ประสานงานเพราะต้องมีคนไปประจำคณะถ่ายทำสารคดีเนี่ยจะได้รู้ว่าความยากลำบากความการประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยต้องทำอะไรบ้างน
1: ะ
0: ก็ได้ประสบการณ์ใช่ครับเพราะเวลาเสด็จไปต่างจังหวัดที่เราเห็นในภาพข่าวดูทีวีมาตลอดเนี่ยเวลาไปถึงพื้นที่แล้วเนี่ยท่านจะแบ่งงานกันทำระหว่างสองพระองค์นี
1: ้
0: พระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินก่อนท่านก็ใส่พระทัยเป็นพิเศษในเรื่องการทำหากินการชนประทานนะความแห้งแล้งความยากจนท่านก็ลงไปทำงานในส่วนนั้นนะส่วนสมเด็จพระพันปีเนี่ยท่านก็มาดูเรื่องของสุขทุกข์รายละเอียดต่าง
1: ๆ
0: อาชีพเสริมที่เราศิลปาชีพสิ่งที่ได้เคยพระราชทานพระราชดำริไว้ให้คนทำอย่างโน้นอย่างนี้ผมใช้เขาเข้ามาส่งการบ้านก็แล้วกันท่านก็ตรวจการบ้านนะงานเครื่องปั้นดินเผางานจักสารงานทอผ้าใดๆก็แล้วแต่มีพระราชดำริติชมให้คำแนะนำว่าควรจะพัฒนาไปอย่างไรให้รางวัลให้ขวัญกำลังใจกับเขาสิ่งเหล่านี้เป็นเวลาเป็นแรมชั่วโมงน
1: ะ
0: ผมก็อดเห็นแก่ตัวไม่ได้เราไม่ได้มีหน้าที่หลักเราไปกับคณะถ่ายทำภาพยนตร์เราก็เดินไปนู่นไปนี่ได้อยากหิวน้ำก็ไปดื่มน้ำได้ดื่มน้ำแล้วอยากเข้าห้องน้ำก็ไปได้น
1: ะ
0: แต่เจ้านายท่านอยู่ในสายตาของคนทั้งหมดน
1: ะ
0: งานที่ท่านทรงปฏิบัตินะต่อเนื่องคนเขามีความชื่นใจที่ได้เฝ้าอยู่เนี่ยนะท่านพระราชทานโอกาสให้กับทุกคนโดยไม่เว้นวรรคไม่ขาดตอนเลยเป็นชั่วโมงเนี่ยนะตั้งแต่บ่ายต้นไปจนจดค่ำน
1: ะ
0: กว่าจะเสด็จพระเนินกลับเนี่ยกว่าจะถึงพระตำหนักไม่ตั้งแต่สามสี่ทุ่มเขาไปแล้วประมาณเนี่ยนะฮะนี่เราก็ได้เห็นภาคปฏิบัติละได้ฟังพระธรรมแบบอยู่ไกลๆน
1: ะ
0: ว่าท่านสอบถามท่านพูดคุยกับชาวบ้านอย่างไรท่านพูดเพราะเหลือเกินกับทุกคนน
1: ะ
0: ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผู้ที่มีโอกาสเช่นว่านั้นขณะเราฟังอยู่ห่างๆน
1: ะ
0: เราไม่ใช่ผู้รับพระราชดำรัสโดยตรงนะ พี่น้องประชาชนที่

0: ได้เฝ้าอยู่ตรงนั้นน่ะน่าจะมีความชื่นใจมากเจล่ะ
1: ค่ะในแน่นตั้งแต่เด็กเนี่ยจะเห็นพระองค์ท่านเนี่ยฉลองพระองค์งดงามมากๆในหลากหลายรูปแบบด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: โดยเฉพาะเวลาที่ต้องเสด็จพระราชดำเนินไปยังต่างประเทศเองก็ดีตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นว่าท่านได้นำเรื่องของผ้าไทยเนี่ยสู่เวทีโลกตั้งแต่ก่อนที่จะมีในทุกวันนี้ที่เรื่องของการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์อะไรอีกท่านเป็นพระองค์แรกๆของไทยเลย
0: ครับแล้วผมคิดว่าเรื่องชุดไทยที่ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้นขึ้นนะฮะหรือพระราชทานพระบรีให้ทำในเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะเป็นหน้าเป็นตาของประเทศจริงๆนะ
2: ค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้ก็เป็นที่ชื่นชมของชาวโลก
2: ใน
0: จนปัจจุบันนี้ด้วย
2: ค่ะแล้วพอได้ฟังอาจารย์เล่าให้ฟังนะคะขนาดว่าเราได้เห็นตามภาพข่าวแล้ววันนี้เราได้มาฟังขอใช้ภาษาชาวบ้านว่าเป็นอินไซต์ที่อาจารย์เล่าให้พวกเราได้ให้ลูกหลานเราได้ฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าปรับลื้มใจมากๆนะคะที่ได้เห็นพระองค์ท่านทรงงานนอกจากพระองค์ท่านจะมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยแล้วแน่นอนนะคะว่าผู้ปฏิบัติงานอย่างเช่นอาจารย์เองก็ได้ถวายงานกับพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดค่ะพระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างไรบ้างคะ
0: ถ้าหากว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะม
2: ี
0: ช่วงเวลาหนึ่งประมาณ2540ต้นๆประมาณนั้นนะฮะเวลาแปรพระทหารไปต่างจังหวัดท่านไปหลายวันนะครับไปเหนือไปใต้ไปอีสานก็มีข้าราชการหลายแผนกทั้งทหารตำรวจพลเรือนทั้งหลายไปประจำทำหน้าที่อยู่นะแต่ในเวลาแต่ละวันเนี่ยไม่ได้เสด็จออกข้างนอกท
2: ุ
0: กวันเสมอไปบางวันท่านก็ทรงงานอยู่ในพระตำหนักของท่านนะถ้ามีวันไหนที่ไม่ได้เสด็จออกเนี่ยท่านมีตารางที่ชาวผู้เกี่ยวข้องเขารู้กันล่วงหน้าเนี่ยจะทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมว่าในเวลาบ่ายนะฮะจะมีวิทยากรที่ได้รับเชิญจากกองราชเลขานุการที่ได้นำความกลับทูลเรียนพระราชปฏิบัติแล้วจะเชิญใครเนี่ยน
2: ะ
0: ไปเล่าเรื่องต่างๆจะเรียกว่าสอนก็ไม่กล้าใช้คำว่าสอนนะฮะไปเล่าเรื่องน่ารู้ต่างๆให้บรรดาผู้ที่ตามเสด็จแล้วมีเวลาช่วงบ่ายว่างอยู่
2: ค่ะอาจารย
0: ์ทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนจากกระทรวงทบกกรมหลายก็เป็นชั้นเรียนเล็กๆหรือห้องคุยกันเล็ก
2: ๆ
0: เล็กๆประมาณ 40-50 คนนะนะครับผมเคยทราบอาจารย์วิศนุเครืองามก็เคยบรรยายกฎหมายนะ
2: นะ
0: ผมเนี่ยไปบรรยายเรื่องที่สันทัดกรณีอยู
2: ่
0: เรื่องประวัติศาสตร์บ้างเรื่องเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยศาสนาบ้างน
2: ะ
0: ก็ไปอยู่หลายวาระอยู่นะฮะก็เวลาไปคุยกับท่านที่เป็นผู้ที่อยู่ในชั้นเรียนของเราก็สนุกสนานดีนะฮ
2: ะ
0: แต่ที่เป็นพิเศษจริงๆก็คือว่าบรรยายเสร็จแล้วยังไม่ได้กลับนะได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพันปีเนี่ยว่าตอนค่ำให้เข้าโต๊ะเสวยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อไหร่ได้รับเชิญไปบรรยายเนี่ยอุ้ยเต็มที่เลยครับ
2: ว่
0: าจะเป็นโอกาสวาสนาที่ได้นั่งอยู่ในตำแหน่งแห่งหนที่รับพระมหากรุณาเช่นว่านั้นนะฮ
2: ะ
0: ระหว่างที่เสวยเรื่องพระกยาหารก็ช่างเถอะไม่ต้องพูดแล้วต้องเป็นของที่เหมาะควรอย่างยิ่งแล้วล่
2: ะ
0: แต่ผมฟังดูแล้วเนี่ยเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพอยู่ในโต๊ะเรียกว่าอย่างนั้นก็แล้วกันเนี่ยท่านชวนทุกคนคุยอ่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะฮะแล้วก็เรื่องที่ท่านคุยน่ะน่ารู้น่าฟังนะฮะเท่าที่จำได้สมมติ2-3เรื่องน
2: ะ
0: ไม่ใช่สมมติของจริงที่รับสั่งอยู่นะฮะเช่นรับสั่งถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำลำคลองเรื่องสิ่งแวดล้อมรับสั่งว่าเราต้องช่วยกันดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมน
2: ะ
0: คุณภาพของน้ำน
2: ะ
0: อาหารการกินแม่น้ำลำคลองเนี่ยมีกุ้งหอยปูปลามาแต่เดิมนะ
2: นะ
0: เมื่อตอนที่ท่านจงพระเยาว์อยู่ท่านรับสั่งเล่าว่าท่านว่ายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตำหนักที่ประทับของท่านเรือนที่ประทับนั่นอยู่ตรงเทเวศอย่างนี้เป็นต้นนะสมัยก่อนมีกุ้งมีปลาอย่างนู้นอย่างนี
2: ้
0: อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อเนื่องไปจนถึงพระราชดำริที่ให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแม่น้ำลำคลองทั้งหลายเพื่อเป็นแหล่งอาหารเพื่อขยายพันธุ์แล้วก็เนี่ยคือเรื่องสิ่งแวดล้อมแหละที่ท่านเป็นห่วงอยู่เรื่องการรักษาต้นไม้รักษาป่าต้นน้ำพระราชกฤษในเรื่องนี้ก็จะมีความชัดเจนหลากหลายมากแล้วถ้าพูดภาษาทางการว่าท่านพูดถึงเรื่องผังเมืองด้วยล่ะผังเมืองท่านบอกว่าท่านจงยกตัวอย่างว่าท่วงท้องทุ่งแถวอยุธยาที่ราบภาคกลางบ้านเราเนี่ยเป็นที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นที่น้ำท่วมเป็นปกติเพราะเขาทำนาเพราะทำนากันอยู่นะฮ
2: ะ
0: แต่ตอนหลังเนี่ยเรามีถนนใช่บ้างเรามีโรงงานอุตสาหกรรมใช่บ้างไปมีหมู่บ้านจัดจันใช่บ้าง อยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นที่ทำนาเนี่ยการที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ยก็จะมีผลกระทบเป็นธรรมดานะก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมน้ำไม่ระบายในขณะที่พื้นที่ที่ดินอุดมสมบูรณ์ควรได้ปลูกข้าวไว้รับประทานเนี่ยก็กลายเป็นอย่างอื่นไปซะละ ไม่ได้รับสั่งชี้ผิดชี้ถูกน
2: ะ
0: แต่เราฟังแล้วเนี่ยผู้ที่นั่งอยู่ในโต๊ะที่รับพระมหากรุณาเนี่ยผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผมก็มีแค่หน้าที่ไปพูดต่อเท่านั้นไปเล่าให้คนอื่นฟังแต่ผู้หลักผู้ใหญ่รัฐมนตรีบางท่านจากกระทรวงหลายกระทรวงอธิบดีกรมนั้นกรมนี้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ถวายในเวลาแปรพระฐานท่านก็มีโอกาสได้รับฟังเรื่องอย่างนี้แหละและท่านก็มีหน้าที่จะไปทำอะไรก็แล้วแต่ผมแค่เป็นพระราชดำริพระราชดำรัสที่ให้แรงบันดาลใจให้ข้อคิดกับเราน
2: ะ
0: แล้วก็ท่านดูแลคนที่นั่งอยู่ในโต๊ะเป็นอย่างดีมีพระราชดำรัสสอบถามหน้าที่การงานคนทั้งหลายผมก็พลอยได้รู้ไปด้วยนะว่าท่านเหล่านั้นทำหน้าที่การงานอะไรก็เป็นพระมหากรุณาจริงๆที่รับโอกาสอย่างนั้นในชีวิตครับผม
1: ก็จะเห็นว่านอกเหนือจากการทรงงานที่เราเห็นแล้วแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่ทรงพักผ่อนขออนุญาตใช้แบบนี้ก็ยังคง
0: ท่านก็ทำงาน
1: ก็ยังคงพูดถึงเรื่องของ
0: ในโต๊ะสวยนะทำงานในแบบนั้นอ
1: ่
0: ะ
1: ค่ะโอ้โหในฐานะที่อาจารย์ได้มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิดค่
2: ะ
1: ถ้าพูดถึงพระราชดำรัสพระราชกระแสรับสั่งอย่างเงี้ยค่ะมีเรื่องไหนที่อาจารย์ประทับใจแล้วก็ได้นำมาเป็นหลักในการใช้ชีวิตของอาจารย์บ้างอาจารย์ได้พูดถึงเพื่อที่เราจะได้ฟังแล้วก็มีโอกาสได้นำไปใช้กับชีวิตของตัวเราเองบ้างเงี้ยค่ะ
0: ผมนึกถึงเรื่องด้านการศึกษาเพราะผมอยู่ในแวดวงการศึกษานะฮะ
2: ค่ะ
0: การศึกษาผมอาจจะจำพระเบ็ดพระดำรัสเป็นองค์ที่ถนัดชัดเจนไม่ได้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยท่านทรงให้ความสำคัญกับการศึกษามาโดยตลอดแล้วการศึกษาไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่การศึกษาในห้องเรียนในหลักสูตรเท่านั้นน่
2: ะ
0: ผมคิดว่าการศึกษาตามที่ได้ทรงปฏิบัติได้ทรงให้ความสำคัญสำหรับผมคือการศึกษาตลอดชีวิตการศึกษาที่มีทั้งความรู้และมีคุณธรรมอยู่เคียงคู่กันสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นแนวพระราชดำริแล้วก็แนวแห่งพระราชจริยวัตรที่ทรงปฏิบัติพระองค์ให้เราได้เห็นเป็นแบบอย่าง
2: ค่ะ
0: มานี่ครับ

ลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้ปรากฏอยู่เพียงในพระราชกรณียกิจหากยังสะท้อนผ่านพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยและพระเมตตาต่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่าหลายโครงการจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงการหากเป็นเสมือนร่องรอยแห่งพระเมตตาที่ทอดยาวอยู่ในพื้นแผ่นดินและยังคงสร้างโอกาสให้ประชาชน

ระทั่งวันที่ข่าวการเสด็จสวรรคตมาถึงความเงียบงันและความโศกเศร้าแผ่ปกคลุมทั่วทั้งแผ่นดินหัวใจของประสบนิกร นับล้านดวงต่างล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยหัวใจที่อาดุล

พของพระองค์ในวันวานยังคงแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำภาพที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารภาพที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดภาพพระเมตตาที่ทรงมีต่อผู้ยากไร้ผู้ประสบความทุกข์ยากและผู้ที่ต้องการโอกาสในชีวิตเพราะตลอดพระชนชีพของพระองค์พระราชกรณียกิจไม่ได้หยุดอยู่เพียงโครงการใดโครงการหนึ่งแต่กลายเป็นชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนพระองค์ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินผู้ทรงงานเพื่อประชาชนมาอย่างยาวนานพระมหากรุณาธิคุณได้หยั่งรากลงในชีวิตของผู้คนและเรื่องราวจากพระราชกรณียกิจจะยังคงถูกบอกเล่าจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและเมื่อถึงวาระสำคัญพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชพิธีอันเป็นราชประเพณีที่สืบทอดมายาวนานจึงไม่ได้มีความหมายเพียงการประกอบพระราชพิธีเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดแด่องค์พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นหากยังเป็นห้วงเวลาแห่งการน้อมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อแผ่นดินและประสบนิกรในห้วงเวลาสำคัญนี้คนไทยจึงมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของราชประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่บรรพชนได้สืบทอดไว้ขณะเดียวกันคนรุ่นหลังจะได้เห็นพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ที่มีเพียงความงดงามของพิธีการหากคือความหมายของความกตัญญูความจงรักภักดีและการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชพิธีครั้งนี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำสำคัญของชาติ

จากพระราชจริยวัตรที่งดงามสู่พระราชกรณียกิจที่สร้างประโยชน์แก่แผ่นดินจากความรักและความผูกพันของประชาชนสู่หยาดน้ำตาแห่งความอาลัยและในวันนั้นการที่ประสบนิกรได้มีโอกาสร่วมในพระราชพิธีจึงไม่ใช่เพียงการร่วมถวายความอาลัยหากคือการทำหน้าที่ในฐานะคนไทยคนหนึ่งได้ร่วมกันจารึกช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์

0: และได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมสืบสานพระราชปณิธานที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งมอบไว้ให้คงอยู่คู่พื้นแผ่นดินไทยเพื่อให้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังคงส่องสว่างอยู่ในความทรงจำของคนไทยตราบนานเท่านาน
1: ช่วงนี้นะคะเรากลับมาสนทนากันต่อค่ะกับศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันต่อนะคะครั้งนี้ค่ะขออนุญาตถามถึงความสำคัญของการจัดงานพระราชพิธีในมิตินะคะของราชประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณค่ะอาจารย
2: ์ค่ะ
3: ครับผมก็อยากจะเรียนว่าครับผมว่าเมื่อมีเหตุที่เจ้านายที่เป็นที่เคารพยิ่งของพวกเราเนี่ยเสด็จสวรรคตหรือสิ้นพระชนเนี่ยนะครับการพระบรมศพหรือการจัดการพระศพนั้นก็เป็นวาระโอกาสที่เราจะได้สนองพระมหากรุณาธิคุณสนองพระกรุณาธิคุณนะครับตามความคิดของเราเนี่ยนะครับเรื่องของการจัดงานพระเมนเป็นการถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเนี้ยเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมายาวนานแล้วก็เป็นการระดมความรู้ทรัพยากรทางภูมิปัญญาของเราจำนวนมากนะฮ
1: ะ
3: ตั้งแต่สถาปัตยกรรมการก่อสร้างนะพระเมนที่ต้องสร้างตามคติว่าเป็นเขาพระสุเมนแวดล้อมด้วยอาคารประกอบต่างๆพระที่นั่งทรงธรรมมีทิมมีคดมีสร้างอะไรก็แล้วแต่เลยนะฮะไปเปิดตำราอ่านกันได้นะครับเรื่องของงานประดับตกแต่งงานจิตกรรมก็มีงานศิลปกรรมทุกแขนงว่าอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับแบบแผนของพิธีกรรมดนตรีนี่ก็ต้องมีการประโคมน
1: ะ
3: มีเรื่องของนาฏศิลป
1: ์
3: มีการแสดงมหรสพนะครับมีพิธีการขั้นตอนต่างๆมากมายเนี่ยผมคิดว่างานพระเมนน่ะจึงไม่ใช่เพียงแค่การสนองพระมหากรุณาคุณครับเป็นการสืบอายุเป็นการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยร่วมกันและเป็นการอนุวัตอนุโลมตามคติซึ่งมีทั้งความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาเป็นต้นว่าการทำบุญทำกุศลทั้งหลายนั้นก็ไปให้สำคัญน้ำหนักอยู่ที่การบำเพ็ญพระราชกุศลตามประเพณีทางฝ่ายพุทธศาสนาแต่รูปแบบการก่อสร้างพระเมรุมีรูปเทวดามีคติเรื่องพระผู้เป็นเจ้าต่างๆเหล่านี้ก็เจือเข้ามาด้วยคติของลักษณ
1: ะ
3: ศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งเป็นส่วนผสมที่อยู่ร่วมกันอย่างลงตัวในบ้านเรางานพระเมรุมาตรแต่ละคราวงานออกพระเมรุแต่ละคราวจึงเป็นเรื่องที่ใช้เวลาในการจัดเตรียมพอสมควรและระหว่างนั้นเองก็คือการเรียนรู้ของพวกเราไปด้วยนะครับอยากจะเรียนเรื่องความสำคัญของสถานที่น
1: ะ
3: ว่าสถานที่ที่จะจัดงานพระเมรุเช่นนี้เนี่ยเป็นที่ทราบกันแล้วว่าคือท้องสนามหลวงท้องสนามหลวงนี่เป็นพื้นที่กว้างใหญ่นะอยู่หน้าพระบรมราชวังน
1: ะ
3: แล้วก็แต่เดิมเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมมาแต่เก่าก่อนนะครับว่าบางครั้งเราเรียกโบราณนะเรียกท้องทุ่งพระเมรุด้วยซ้ำไปจนกระทั่งติดปากละถามว่าทำไมเรียกทุ่งพระเมรุเพราะว่าตรงนั้นเป็นที่สร้างพระเมรุถวายพระเพลิงเจ้านายมาแต่ไหนแต่ไรดั้งเดิมแล้วมีคติขออนุญาตเรียนเสริมนิดหนึ่งว่าแต่ไหนแต่ไรมาในบริเวณกำแพงพระนครนี่กำแพงพระนครอยุธยาก็ดีของสมัยรัตนโกสินทร์ของเราก็ดีน
1: ะ
3: เราไม่นิยมที่จะมีการปลงศพหรือเผาศพในกำแพงพระนครน
1: ะ
3: อาจจะมีปัญหาประเด็นเรื่องอนามัยเรื่องของความปลอดภัยเดี๋ยวจะมีเพลิงไหม้ขึ้นมาใช่ก็ได้น
1: ะ
3: เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องนำศพอื่นๆเนี่ยออกไปนอกเมืองทั้งสิ้นเล่านอกเรื่องไปก็แล้วกันแต่ก็อยู่ในเรื่องนี้แหละเช่นประตูผีตรงวัดสะเกดเนี่ยถามว่าทำไมถึงเรียกชื่ออย่างนั้นเพราะเป็นช่องทางเป็นประตูเส้นทางที่นำศพทั้งปวงเนี่ยออกนอกกำแพงพระนครไปเผาศพที่วัดสะเกด
2: เป็นที่มาของช
3: ื่อประตู
1: ผ
3: ีเพราะว่าวัดสะเกดเป็นที่มีเมนเผาศพมีที่ปลงศพตรงนั้นเฉพาะแต่เจ้านายเท่านั้นแหละนะที่เจ้านายที่มีประยศเกียรติยศสูงน
1: ะ
3: จึงจะมีการสร้างพระเมนขึ้นเป็นการเฉพาะที่ท้องสนามหลวงสมัยก่อนจึงเรียกพระเมนทุก
2: พระเม
3: นตอนหลังมาถึงรัชกาลที่4ท่านโปรดให้เปลี่ยนชื่อเป็นท้องสนามหลวงก็แล้วกันเพราะไม่ได้ใช้แต่เฉพาะงานพระเมนอย่างเดียวน
1: ะ
3: ใช้ในกิจการงานอย่างอื่นด้วยนะงานที่เป็นมงคลแรกนะขวัญอะไรประมาณเหล่านี้เป็นใช้สารพัดประโยชน์ว่างั้นก็แล้วกัน
1: ค่ะ

ทีนี้ก็คือว่าพอเมื่อมีเหตุสวรรคตเกิดขึ้นนะเช่นคราวนี้นะโดยธรรมเนียมแล้วก็ช่วงแรกนั้นก็จะมีการบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนของหลวงแล้วก็จบจากของหลวงแล้วก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บรรดาผู้ที่มีความสำนึกนึกถึงพระมหากรุณาคุณได้สนองพระเดชพระคุณไปเป็น

0: ตามที่เราเห็นอยู่ในข่าวในพระราชสำนักอยู่เป็นประจำแล้วระหว่างหลายร้อยกว่าวันแล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็พอดีกันนะครับกับการเตรียมการสำหรับงานพระเมรุนะครับมีการก่อสร้างมีการตระเตรียมทั้งหลายให้งดงามบริบูรณ์ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งก่อสร้างเท่านั้นนะการฝึกซ้อมนะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องการกำหนดหน้าที่ใครทำอะไรอย่างไรเพราะงานมีหลายวันต่อเนื่องกันนะครับก็มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนนี่คืองานที่ยาวต่อเนื่องกัน14ถึง19ก็มีหลายวันอย่างนี้แหละ
1: ใน
0: สังเกตว่าอย่างนี้นะครับก็เป็นโอกาสครับที่ประชาชนจะได้มีโอกาสได้สนองพระมหากรุณาธิคุณแต่ที่อยากจะเล่าเป็นพิเศษในเวทีนี้นะ
1: ค
0: ือธรรมเนียมหรือประเพณีที่เปลี่ยนไปหรือมีการปรับไปจากเดิมและทำให้เราเห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนแต่เดิมเนี่ยเรื่องเจ้านายท่านสวรรคตแล้วเนี่ยการพระราชกุศลทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเรื่องในรั้วในวังท่านก็ทำกันละ
1: นะ
0: แต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้รับทราบแล้วล่ะตั้งแต่แรกสวรรคตเนี่ยนะในเวลานี้ประชาชนก็สามารถถวายน้ำสงพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ
1: ์
0: ที่ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาสาธารณสมาคมหรือในที่จังหวัดต่างๆจัดตามความเหมาะสมได
1: ้
0: สิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีมาก่อนนะผมเป็นคนสนใจหนังสือประวัติศาสตร์น
1: ะ
0: เป็นเรื่องที่มาใหม
1: ่
0: และแสดงเห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนน่ะเป็นเนื้อเดียวกันน
1: ะ
0: อยู่ด้วยกันมาตลอดนะการที่พระทหารพระบรมราชให้ประชาชนทั้งหลายบริษัทคนนำสกุลนี้กลุ่มโน้นกลุ่มนี
1: ้
0: ไปบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหลังจากร้อยวันแรกของหลวงผ่านไปแล้วที่เราเห็นอยู่ทุกวันเวลาเนี่ยตอนข่าวสองทุ่มเลยนะนี่ก็เป็นธรรมเนียมใหม่ๆน
1: ะ
0: แต่เดิมน่ะไม่มีหรอกชาวบ้านก็อยู่ชาวส่วนชาวบ้านนะหลวงก็อยู่ส่วนหลวงน
1: ะ
0: นะในวันถวายพระเพลิงผมก็คิดว่าจะมีความเป็นไปอย่างเดียวกันกับเมื่องานพระบรมศพพระอยู่แผ่นดินก่อนเมื่อหลายปีก่อนนั่นฮะก็คือมีการสร้างพระเมรุจำลองขึ้นนะฮะประดิษฐานอยู่ตามตำบลต่างๆนะ
1: ฮะ
0: ตำบลไม่ได้ไปตำบลนะบัสถานที่ต่างๆนะน
1: ะ
0: ในจังหวัดทั้งหลายอำเภอทั้งหลายนะฮะประชาชนก็จะมีโอกาสได้เข้าไปถวายพระเพลิงนำดอกไม้จันทร
1: ์
0: ไปถวายที่พระเมรุที่ประดิษฐานอยู่ตามที่ต่างๆสิ่งเหล่านี้ครับผมเป็นธรรมเนียมใหม่แต่ผมว่าเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้เห็นได้ว่าประชาชนนั้นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดงานพระเมรุคราวนี
1: ้
0: มีส่วนร่วมมีการรับรู้ว่าความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องระหว่างสมเด็จพระพันปีหลวงที่เสด็จสวรรคตไปแล้วกับประชาชนผู้รับพระมหากรุณาธิคุณนั้นยังไม่ขาดสายครับ
2: ก็จะทำให้เห็นว่าคือแต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าเรื่องของเจ้านายเป็นเรื่องของในรั้วในวังแต่ณวันนี้สถาบัน
0: เรา
2: ก็
0: ดูข่าวเท่านั้นแหละประมาณนี
2: ้ก็สถาบันพระมหากษัตริย์ก็มีความใกล้ชิดกับประชาชนชาวไทยมากยิ่งขึ้นนะ
1: คะ
2: และในโอกาสนี้ในช่วงท้ายนี้ค่ะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ได้ให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนี้
0: ครับผมเมื่อเรานึกถึงสมเด็จพระพันปีหลวงที่เสด็จสวรรคตไปแล้วนะเวลาที่ท่านอยู่ในฐานะตำแหน่งที่เป็นพระราชินีของประเทศไทยเป็นพระพันปีหลวงในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยท่านบำเพ็ญพระกิจมากมายมหาศาลแล้วผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้ผมจะถือว่าเป็นมรดกได้ไหมมรดกในทางสติปัญญาในทางความคิดมรดกในทางที่เป็นแบบอย่างที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายนะควรจะได้รับพระราชทานมรดกนี้มาใส่ใจใส่เกล้าใส่กระหม่อมตัวเองแล้วก็นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการที่จะสืบสานเรื่องเหล่านี้เหมือนอย่างที่ชื่อรายการของเราบอกนะเป็นรายการต่อยอดและสืบสานพระราชปฏิทานในสมเด็จพระปีหลวงอย่าให้สิ้นสูญครับผม
2: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราอย่างมากนะคะได้มีโอกาสฟังเรื่องราวที่อาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยนะคะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างสูงค่ะที่กรุณามาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์และเรื่องราวอันทรงคุณค่าได้รับฟังกันนะคะทำให้วันนี้เราได้เห็นคุณค่าของการสืบสานรา

0: ราชประเพณีศิลปกรรมและภูมิปัญญาของชาติสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และประสบนิกรตลอดมากราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะ
1: ขอบคุณนะคะทุกเรื่องราวในวันนี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการสนทนาในวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำอันทรงคุณค่าที่เราจะร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะและสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีย์คุณภาพที่ผ่านการดองสดทันทีบนเรือและกระบวนการแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมกว่า100ปี
1: ผ่านการดองเค็มนะคะในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งทำให้ตัวของเนื้อปลายังคงนุ่มคงความสดคุณภาพไว้และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวขนาด1กิโลฟรีครับกับน้ำพริกปลาอินทรีเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งหมดนี้ราคารวม 1,099 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง890บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มากันแล้วนะคะกับ Shopmania ค่ะต้องบอกว่าวันนี้กลิ่นของเรานี่คือหอมฟุ้งเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้านี้ค่ะรู้แล้วแต่เป็นเมนูที่ทำมาจากปลาอินทรีเค็มค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมิค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณภูมิครับมาเลยครับปลาอินทรีของเรากับหอมปลาอินทรีเนี่ยมันอร่อยยังไงแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มขนาด1กิโลนะครับตัวหนึ่งเนี่ย1กิโลของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่เป็นปลาอินทรีหอมแท้ๆดองเกลือบนเรือไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับ
1: อ๋อแล้วมันต่างกันยังไงอะคะ
5: ครับก็คือปลาอินทรีเค็มเนี่ยมี2แบบคือปลาเค็มธรรมดาหลังจากที่ได้ปลาสดแล้วเนี่ยก็เอาไปแช่น้ำแข็งก่อนแล้วค่อยมาทำเค็มทีหลังแบบนั้นปลาเค็มธรรมดาของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วดองเกลือบนเรือทันทีเลยใช้แล้วเวลาในการดองเนี่ย 5-10 วันแล้วก็เข้ามาที่สถานที่ผลิตของผม
1: อย่างนี้รสสัมผัสมันจะแตกต่างหรือว่าความอร่อยแตกต่างกันไหมคะ
5: ครับจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของความหอมและความเค็มที่กำลังดีครับเนื้อจะนิ่มจะไม่แข็งกระด้าง
4: ครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของแบรนด์หอมปลาอินทรีนะครับตัวนี้เนี่ยเราทำมานานหรือยังครับ
5: ครับก็คือกรรมวิธีการผลิตแบบนี้นะครับมีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือรุ่นคุณปู่เนี่ยก็นับไปที่ประมาณสัก50ปีครับ
4: โหเป็นทุกรุ่นต่อรุ่น
1: ใช่ค่ะแต่ว่าของเรานี่ก็คือเอามาผลิตทำแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมได้ไปทั้งตัวแบบนี้คือตัวใหญ่ยักษ์เลยนะ
4: คุ้มจริงๆวันนี้ใครที่ชอบทานปลาอินทรีแล้วมาแบบแพคเกจจิ้งแบบโหดูสวยงามแล้วราคาพิเศษด้วยกับทางช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
4: วันนี้ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวใหญ่ๆแบบ1กิโลที่คุณจะได้ไปแล้วยังจะได้ในตัวของน้ำพริกปลาอินทรีเค็มขนาด60กรัมอีก1กระปุกนะครับเซตนี้ 1,099 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายราคาเดียวครับ890บาทรีบโทรด่วนเลยที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
1: ค่ะทีนี้คุณภูมิค่ะมาพูดถึงคุณภาพของการผลิตหน่อยค่ะ
5: ครับก็หลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่สถานผลิตของผมก็คือเอามาล้างกำหนดเวลาเพื่อให้ความเค็มของทุกตัวเนี่ยเท่ากันครับหลังจากที่ล้างได้ที่แล้วนะครับก็นำไปตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลง
1: เออนี่ไง คือว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาจะเป็นภาพจำเน
4: า
1: ะว
4: ่
1: าปกติเนี่ยปลาเค็มเขาก็จะวางบนเข่งวางบนพื้นบ้างละแล้วก็เอามุ้งครอบแต่ว่าอันนี้นะคะมั่นใจคุณภาพได้เลยเขามีโรงงานผลิตผลิตโรงงานแบบว่ามีคุณภาพอย่างดีจนได้รับรางวัลเลย
5: ครับก็ปัจจุบันก็ได้รับรางวัล All Your Quality Award ปี2024ครับผม
4: ครับผมโมนี่การันตีแล้วเป็นสินค้า O Top นะจริงๆแล้วปลาเนี่ยมาจากทางด้านของอ่าวไทยที่ประจวบ
5: ใช่ครับ
4: ผมรับรองได้ว่าตรงนั้นอร่อยแน่นอนนะครับแต่คราวนี้มาดูเรื่องของแพคเกจจิ้งดูตรงนี้ก่อนนี่เขาซีลออกมาก
1: ัน
4: กล
1: ิ่
4: นได้เป็นอย่างดีนี่
1: คือไม่มีกลิ่นเค็ม
4: ถูก
1: ต้องเลยอ่ะ
4: นะครับนี่คือปลาตัวใหญ่ๆขนาด1กิโล1ตัวแล้วยังไม่พอครับนี่ครับดูแพคเกจจิ้งของเขาให้มาโอ้ดูสวยงามนะมันมีบอกเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์เห็นมั้ยแปรรูปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหลังครับวิธีเก็บรักษาคุณสามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้1เดือนนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ช่องฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงมีเมนูแนะนำต่างๆที่สามารถเอาไปประกอบอาหารได้เยอะมากๆเลยครับ
1: แล้วก็สำหรับแบรนด์นี้เขาไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่บอกว่า อยู่แต่บ้านอยากจะมีเมนูอร่อยอร่อยบ้างโทรสั่งกันได้เลย
4: ครับ
1: ติดตู้เย็นไว้สั่งปุ๊บส่งหน้าบ้านแกะออกมาเข้าตู้เย็นได้เลยช่องฟรีซก็ได้
4: ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญนะผมชอบมากเอาไว้เป็นของฝากได้ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเมนูนะครับที่เมื่อกี้นี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นเมนูทำได้หลากหลายตัวนี้เป็นข้าวผัดใช่ไหมเป็นข้าวผัดเป็นปลาอินทรีนะครับอันนี้ปลาอินทรีเค็มอันนี้เป็นเมนูทำง่ายแต่ตัวนี้ครับทีเด็ด
1: นี่ไงคุณชิมค
4: ือ
1: ต้องบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนั้นชอบค่ะชอบที่จะเอาปลาอินทรีเค็มไปทอดเนาะแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวคือไม่ต้องเอาไปยำเลยนะแค่คลุกกับข้าวก็มีรสชาตินัวนัวหอมหอมเค็มเค็ม
4: ขออนุญาตนะ
1: ค่ะ
4: นี่นะปลาแบบนี้กินแบบสดๆเลย
1: คุณรอตะก้องเราด้วยแป๊บ
4: เ
1: ดีย
4: วนี่นะนี่นะได้ไหมได้ไหมนี่กลิ่นหอมมากพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วผมกินเลยนะ
1: ค่ะอ่ะเป็นยังไงคะมันจะเป็นความเค็มอ่อน
4: ๆใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากินนะฮะกินปริมาณประมาณนี้กินแล้วมันจะค่อนข้างเค็มแต่นี่ผมรู้สึกว่ามันกำลังกลมกล่อมกำลังนัว
1: ใช่
4: แล้วก็เนื้อนุ่มมากอย่างที่บอกไปว่ามันแช่เกลือมาไม่ได้แช่น้ำแข็งมา
1: ไม่เราคือจะบอกนะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนอะทำปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยกลิ่นมันจะตลบอบอวลคือกลิ่นเค็มนะแต่อันเนี้ยกลิ่นอะมันเป็นกลิ่นหอม
4: ใช่
1: มันไม่ใช่กลิ่นเค็มอะ
4: ครับผมอันนี้แบบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราสามารถทำฉีกมาแล้วคลุกกับข้าวทานได้เลยนะมันไม่ได้เค็มจนเกินไป
1: ถูกต้องเลยนะคะหรือว่าจะเมนูอื่นๆก็ได้
5: ครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เด็กๆก็ทานได้ครับเป็นหมูสับนึ่งปลาอินทรีเค็มครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตประจำบ้าน
4: ครับผม
1: เนาะหรือว่าบ้านไหนที่บอกว่าอยากฟิวชั่นหน่อย
4: เฮ้ยนี่ได้เลย
1: สปาเกตตี้ปลาอินทรีเค็ม
4: ครับผมอ่ะต่อไปเป็นแบบฟิวชั่นหน่อย
1: ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยอย่าไม่คิดว่าจะสามารถเอาส่วนเนี้ยมาทำเป็นน้ำพริกได
4: ้ครับ
1: คือส่วนหัว
5: ครับ
1: ก็คือเป็นหล่นปลาอินทรีเค็มนะคะใช้ส่วนหัวมาทำ
5: ใช่ครับใช้ส่วนหัวในการต้มกะทินะครับ
1: อ่าเห็นไหมว่าทั้งตัวที่เขาให้ไปอ่ะใช้งานได้แล้วก็ทำให้เป็นเมนูอร่อยอร่อยได้
4: แล้วยังไม่พอตัวน้ำพริกปลาอินทรีของเขาอันนี้เพียงเปิดดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงหอมขนาดไหน
1: ทุกคนค่ะอยากจะให้ดูตัวนี้ที่คุณจะได้ไปนะอยู่ในเซตเลยนะคะให้ดูก่อนให้ดูเดี๋ยวจะดม
4: เป็นไงบ้าง
1: หอมมาก
4: หอมมาก
1: ช
4: ิ
1: มได้ไหม
4: ชิมขออนุญาตชิมได้ไหม
1: เอาแตงกวาดีกว่ารสชาติจะได้กลางกลางจ้วงตรงนี้เลย
4: อยากให้ความหอมของปลาอินทรีของเราเนี่ยทะลุจอไปได้เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าหอมกำลังดีลองชิมเลยจ้า
1: ไปแล้วนะ
4: มาเลยจ้ะนี่กินกับพวกผักกินพวกอะไรเป็นยังไงบ้างกลมกล่อมนะ
1: อร่อย
4: อร่อยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้ววันนี้นะครับหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วอยากอร่อยแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้ตั้งนานนะรวมไปถึงเรื่องของทำได้หลากหลายเมนูนะครับรีบโทรด่วนเลยเพราะว่าซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
4: ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรีนะครับ1ตัวใหญ่แบบนี้1กิโลม

0: ยฝากแบรนด์ของเราหน่อยค่ะ
1: ครับครับก็ของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่เราตั้งใจทําให้เป็นปลายสีหอมแบบคุณภาพ
2: ครับ
1: ครับก็ด้วยกรรมวิธีการดองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยครับสู่สถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยอยากจะฝากสินค้าตัวเนี้ยให้กับผู้บริโภคได้

0: ับประทานกันครับ
1: เป็นปลาสดจากทะเลประจวบส่งตรงจากประจวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าอยากจะได้ปลาเค็มอร่อยอร่อยเป็นปลาอินทรีเค็มนะคะ
2: ครับ
1: ตราหอมปลาอินทรีต้องยี่ห้อนี
2: ้
1: เนาะแล้วก็นี่มาซิลแบบนี้ย้ำหน่อยพี่ทิวค่ะเก็บรักษายังไง
2: เก็บรักษานะครับในอุณหภูมิปกตินะครับ1เดือนนะครับแช่ในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงเป็นของฝากเอาไปแบบนี้หลายๆคนชอบแน่นอนนะครับในวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากๆนะครับที
1: ่
2: มาแบ่งความอร่อยให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ
2: เอาล่ะหมดแล้วลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนรีบโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับเจ้าของร้านดาลาบาติกซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่กล่าวด้วยความดีใจและภูมิใจที่ผ้าปาเต้ลายประแจจีนจากร้านดาลาบาติกซึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายที่เนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยสวมใส่ในการเข้าแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์จนได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยเปิดเผยว่าเนเน่ได้ไปเลือกซื้อผ้าจากร้านในช่วงที่วางจำหน่ายที่ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานีโดยตัดสินใจเลือกผ้าปาเต้ลายประแจจีนสีเทาดำสื่อถึงความเป็นภาคใต้ลายประแจจีนสื่อถึงวัฒนธรรมเปรานกันรวมถึงเป็นเครื่องนำโชคลายประแจจีนเป็นลายโบราณที่มีมากว่า 5,000 ปีอยากขอบคุณเนเน่ที่ไม่ลืมความเป็นไทยและช่วยเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในเวทีโลกอีกด้วยนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเจรจาซื้อขายข้าวกับคอฟโคคอร์ปอเรชั่นของจีน 500,000 ตันภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G มีความคืบหน้าหลังจากกรมส่งมอบข้าว 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันให้คอฟโคเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้รับชำระเงินค่าข้าวเรียบร้อยแล้วล่าสุดคอฟโคแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวอีก 60,000 ตันหากสามารถบรรลุข้อตกลงจะช่วยเพิ่มตลาดรองรับผลผลิตและเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาข้าวเปลือกรวมทั้งเพิ่มปริมาณส่งออกข้าวไทยปลายปีนี้ตามเป้า7ล้านตันทางการญี่ปุ่นยังคงออกคำเตือนหลายพื้นที่ตอนกลางของประเทศให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มโดยเฉพาะทางภาคเหนือของเกาะคิวชูส่วนภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศจะเผชิญฝนตกหนักเช่นกันตลอดทั้งวันนี้สำนักข่าว NHK รายงานเมืองที่มีฝนตกหนักที่สุดเมื่อวานนี้คือฮิมิในจังหวัดโทยามะและฮากุอิในจังหวัดอิชิกาวะวัดปริมาณน้ำฝนในระยะเวลา24ชั่วโมงมากกว่า340มิลลิเมตรโดยในพื้นที่เหล่านั้นมีรายงานดินถล่มหลายจุดทำให้หลายชุมชนถูกตัดขาดพลเอกเพิ่มศักดิ์พวงสาโรจน์นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรายการ THPSA Handgun Kings Cup Level 3ระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแข่งขันปืนสั้น7ดิวิชั่น14รางวัลมีผู้ร่วมการแข่งขัน213คนจาก7ประเทศในวันเดียวกันสมาคมยังได้เปิดตัวนักกีฬาทีมชาติที่จะเดินทางไปลุยศึกยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกในรายการ2026ช็อตกัน World Shoot Greece S ระหว่างวันที่23กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศกรีซโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬารวม26คนซึ่งไทยมีความหวังในประเภททีมหญิงติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ครั้งในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีครับ

0: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
1: เราจะทำเป็นอีซี่พาสแบบ EMV ครับอ่านติ๊บแล้วก็ไปเลยไม่ต้องมีเงินกองเอาก้อนอีซี่พาสไปผูกกับบัตรเครดิตที่เรากำหนดมีต่อหม้อรอไว้แล้วก็แค่รอฝังใหม่แล้วขานไปวางแล้วก็จะมีการทำรถไฟฟ้าอยู่ข้างบน
2: คนที่ไปภูเก็ตนะแล้วก็เดินทางจากในเมืองภูเก็ตอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางที่มันคดเคี้ยวก่อนที่ไปลงป่าตองอ่ะมีปีนึงคนเสียชีวิตและท่องเที่ยวเสียชีวิตไม่น้อย
0: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ใช้ดอก
1: สนับสนุนโดย MV หมอห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช
3: ้พี่ใหญ่เมืองหลวงก็อยู่ไม่ไกลรอหลังวันประสูติเจ้าแม่กวนอิมค่อยไปตรวจเถอะ
4: เลื่อนไม่ได้แล้วนะ
5: ใช่ไม่ต้องห่วงโรงงานว่านกวนมีพวกนาย3คนดูแลไม่เป็นไรหรอก
6: ไม่ได้พี่ใหญ่พี่เป็นเท่าแก่ใหญ่เป็นบุคคลหลักของโรงงานว่านกวน
5: สุขภาพสำคัญนะพี่ใหญ่ไม่ต้องห่วงเทิดมังกรวันประสูติเจ้าแม่กวนอิมมีฉันอยู่ไม่ทำให้ขายหน้าแน่
7: เขาแก่ใหญ่มีโทรเลขมาครับ
5: เอ๊ะผู้ตรวจการฝอซานคนใหม่ที่รัฐส่งมานายพลเกาเจ้าหลงบ่ายวันนี้จะเข้ารับตำแหน่งที่นี่ให้พวกเราตระกูลว่านต้อนรับเขา
8: ทำไมกำหนดให้พวกเราตระกูลว่านต้อนรับเขา
5: บอกว่าพ่อเขาเคยมาที่นี่ตอนเขายังเด็กพ่อเขาน่ะเคยพาเขามากินไก่ซีอิ๊วที่พ่อเราเคยทำเขาคิดถึงรสชาตินั้นอยู่ตลอดดังนั้นหวังจะมีโอกาสได้กินอีกครั้ง
6: ฉันเคยได้ยินว่านายพลเกาเจ้าหลงคนนี้เป็นมือซ้ายขวาและคนสนิทของผบ.เฉาจี้จ้งที่เมืองหลวงน่ะ
8: เฉาจี้จ้งเหรอขึ้นชื่อว่าเป็นราชาสวรรค์แดนใต้มีอำนาจที่สุดในแดนใต
6: ้โหถ้ารอใจเกาเจ้าหลงคนนี้ได้พวกเราอยากได้อะไรก็ได้ทั้งนั้น
8: ดังเขาว่าเนื้อสมันกลิ่นมันหอมได้ข่าวว่าญาติดองฝูหยงช้างทั้งออกหน้าทั้งให้ของกำนันคิดอยากประจบเขาคิดไม่ถึงผู้ตรวจการจะเลือกโรงงานว่านกวนของเรา
3: ไม่ได้การแล้วเรื่องสำคัญแบบนี้พี่ใหญ่พี่เป็นหัวหน้าตระกูลอย่าเพิ่งไปดีกว่าอยู่ต้อนรับเขาให้ดีก่อนพรุ่งนี้ค่อยไปเมืองหลวงก็ยังไม่สายนะ
5: เจริญผู้ตรวจการจะมาถึงตอนบ่ายได้รีบไปเตรียมตัว
7: ครับเท่าแก่ใหญ
6: ่นี่เป็นยาแก้ปวดพิเศษแก้ปวดได้ชั่วคราวเราจะเอาแต่พึ่งยาแก้ปวดไม่ได้นะ
4: ขอบคุณค่ะหมอเฟิงที่เอาไปส่งคุณนะ
6: พักผ่อนเยอะๆนะครับ
5: ขอบคุณมากนะรบกวนแล้วนี่ฉีดยาแก้ปวดไปไม่ปวดแล้ว
4: โรงงานว่านกวนเหมือนน้ำท่วมห่วงหูคุณกลายเป็นพระเจ้าอีเพื่อช่วยโรงงานว่านกวนปฏิเสธการไปรักษา3ครั้งไม่สนไส้ติ่งแตกท้องพัง
5: คุณสาปให้ผมไส้ติ่งแตกท้องพังเหรอ
4: ไส้ติ่งแตกท้องจะไม่พังเหรอ
5: หมอยังไม่ยืนยันว่าผมป่วยเป็นอะไร
4: ถึงให้ไปตรวจให้แน่ชัดไง
5: พระโถเอ้ยหลังเรื่องของผู้ตรวจการเสร็จสิ้นแล้วผมจะไปตรวจร่างกายแน่นอนยาแผนปัจจุบันอัศจรรย์จริงหายปวดแล้วจริงๆนะเนี่ย
9: เอาแกบะหมี่เปล่า2ชามขอบคุณ
7: พวกจริงบะหมี่เปล่า2

0: องชามอีกแล้ว
1: เขามีเปล่าสองชาม
2: กินมื้อนี้ก็ยังมีมื้อต่อไปเพื่อเราต่องานอีกแล้ว
3: เฮ้ยพอพวกเรากินเสร็จก็ไปหางานทำ
2: คิดถึงตอนนั้นพวกเราไปเผาฟืนก่อไฟที่โรงน้ำชาแต่จากนั้นไม่นานโรงน้ำชาก็ถูกวางเพลิงแก้แค้น
3: เท่าแก่คนนั้นมีศัตรูเยอะมากช่วยไม่ได้นี
2: ่ต่อมาพวกเราไปช่วยร้านขายยาตากยาสมุนไพรใครจะรู้ว่าเท่าแก่จะเป็นวัณโรค
3: เกิดแก่เจ็บตายก็ช่วยไม่ได้เหมือนกัน
2: ไม่ใช่นะต่อมาพวกเราไปโรงงานร่มกระดาษแต่ทุกคนเปลี่ยนมาใช้ร่มแบบอังกฤษโรงงานก็ต้องปิดตัวเราเป็นคนส่งข่าวโทรเลขก็โผล่มาไม่มีใครจ้างเราส่งข่าวอีกตอนนี้เป็นคนเรือก็สร้างสะพานขึ้นซะงั้นไม่มีใครนั่งเรือแล้ว
3: ดวงซวยติดกันทำอะไรก็เจ๊งทุกอย่างเราไปเป็นแม่มดสาบหุ่นคนจะศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าสาบใครคนนั้นก็ซวยอ่ะด
1: ิผมมีปลาได้แล้ว
3: อ่ะขอบคุณกินบะหมี่ก่อนแดงไม่มีรสชาติเลยโคตรไม่อร่อยเลยฉันปรุงให้
2: อร่อยมากนะคนรวยเติมซอสเป๋าฮื้อคนจนเติมซีอิ๊วก็อร่อยเหมือนกัน
3: ถูกต้อง
4: เซียวจวนอย่าร้องเลยนะคุณนายรองตระกูลว่านขึ้นชื่อว่าไร้เหตุผลเราเปลี่ยนเจ้านายก็ได้แล้วนะ
5: ว่าเขาใส่ร้ายว่าฉันขโมยของนี่นะจะมีใครจ้างฉันอีก
3: เฮ้ยไม่ว่าจะขโมยหรือเปล่ายังไงซะผู้หญิงหางานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะใช่ไหม
2: ยิงด้วยซีอิ๊วเป็นสีดำเราลองเดินสายดำให้ดำชนดำขายซีอิ๊ว
3: ขายซีอิ๊วก็เป็นลูกจ้างอยู่ดีฉันจะเรียนหมักซีอิ๊วฉันจะเป็นราชินีซีอิ๊ว
2: ดีเราจะเป็นราชินีซีอิ๊วด้วยกัน
6: รับสมัครสิทธิ
3: ์เท่าแก่คุณรับสิทธิ์ใช่ไหมคะ
7: ไม่รับ
8: แล้วจะเขียนไว้ทำไมอ
7: ่
8: ะ
7: ไม่รับผู้หญิงผู้หญิงจะมาเป็นสิทธิ์อะไร
2: เท่าแก่เราอยากเรียนหมักซีอิ๊ว
7: รีบไปซะเถอะไป
9: ฉันบอกว่าไม่รับไง
8: ไปซะไปซะโอ้ย
6: ยงไทยฟ้า
3: เท่าแก่รับลูกศิษย์ใช่ไหมคะ
7: ไม่รับอ่ะไปซะเออเนี่ยงานทั่วไปทำไหม
3: ทำค่ะ
10: เท่าแก่ช่วย
7: เอ้าคุณชายว่านสีมีธุระอะไร
10: สะดวกคุยด้วยหน่อยไหม
7: สะดวกสิเชิญด้านนี้
10: ให้ผมกลับก่อนนะ
7: กลับดีๆกลับดีๆพวกเธอป้า
3: อ้าวเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆถึงกลับคำผู้ชายเมื่อกี้พูดไม่ดีให้เราใช่ไหม
7: ไม่ใช่ยังชมพวกเธอสวยด้วยนะบอกพวกเธอตามตรงเมียฉันน่ะขึ้นชื่อว่าดูเป็นสิงโตโตเมียถ้าเขารู้ว่าฉันจ้างผู้หญิงสวยๆแบบนี้สองคนต้องมาสมองฉันหลุดแน่ไป
3: ต้องเป็นฝีมือหมอนั่นแน่ๆ
2: รู้สึกจะไม่เหมือนนะ
3: เขาจะชมเธอสวยจริงหรือไงอ่ะเฮ้ยตีคนแก่เหรอนี่ระฉานชัดๆเลย
2: ระวังค่ะฉันช่วย
10: ทีหลังอย่ากินโมจิอีกนะเดี๋ยวติดคอตายเอา
4: ลูก
3: ขอโทษจริงๆค่ะ
2: นี่
10: ไม่อย่าทำอีกเดี๋ยวทุกครั้งจะตีทุกครั้ง
4: รู้แล้วขอบใจนะ
10: นี่ทำอะไร
3: กล้าตีคนแก่ฉันตีจนนายเป็นก้อนเนื้อแน่
10: เกี่ยวอะไรกับเธออย่าตัวแสบเชื่อไหมฉันจะตีเธอด้วยเลย
3: โหดีนี่รู้ไหมยาจบโหดที่สุดนี่ทำที่ฉันสองคนทำงานอยากตายเหร
10: อพอแล้วนะเชื่อไหมจะกล้าต่อยเธอจริงๆ
3: ก็ต่อยแม
10: ่เกือบไป
2: แย่แล้วเขาอาจตายนะ
3: โอ้ยไม่มีน้ำเหรอเนี่ยน่าเสียดายจริงๆนายไม่จมน้ำตาย
10: ไอตัวสาบอย่าไปช่วยฉันขึ้นไปอีก
3: นายมันเลวขนาดนี้ทบทวนตัวเองที่ก้นบ่อไปเถอะ
10: ฮะอย่าไปนะ
2: นี่ไม่สนเขาจริงเหรอ
3: ไปเถอะนะไอคุณชายเฮงซวย
10: ช่วยด้วย
6: เมืองฝอสานอนาคตก้าวไกลการงานเจริญ
11: ต้องขอโทษด้วยที่พวกเรามาสาย
9: ไม่เป็นไรญาติน้องก็เหมือนเล่นโดมิโนไพ่ใหญ่ก็ต้องออกที่หลังสิว่ามา
11: ใช่ใช่ครับผู้ตรวจการพวกเรามีหลายอย่างต้องเตรียม
9: นั่นมันก็จริงดังเขาว่าผมไม่อยู่ในที่ไม่มีของล้ำค่าผู้ตรวจการเลือกโรงงานว่านกวนไม่รู้ว่าพวกคุณมีของล้ำค่าอะไรเนอะฉันได้ยินมาว่ามีร้านเก่าแก่หลายร้านลงทุนอย่างมากเพื่อเชิญผู้ตรวจการไปที่ร้านของพวกเขาแต่ผู้ตรวจการไม่ตอบรับเห็นที่ผู้ตรวจการคนนี้ตาถึงฮะ
6: แน่นอนอยู่แล้วโรงงานว่านกวนของเรามีเนื้อสมันหอมนี่นา
3: ย่าดองซอใหญ่ฉันอยากรู้จริงๆว่าโรงงานว่านกวนของพวกคุณมีของล้ำค่าอะไรที่ดีขนาดนั้นถึงขั้นทำให้ผู้ตรวจการ อยากไปกินอาหารที่บ้านพวกคุณ
9: คุณหญิงถามได้ดี เขาก็อยากเรียนรู้ไว้สักหน่อย
4: ตอนผู้ตรวจการยังเด็กเคยติดตามพ่อเขามาสังเกตการที่ฟอซานเคยกินไก่ซีอิ๊วของโรงงานว่านกวนแล้วลืมไม่ลงดังนั้นครั้งนี้เขาอยากจะกินรสชาตินั้นอีกครั้ง
0: รถผู้ตรวจการมาแล้ว
4: นั่นรถของผู้ตรวจการมาแล้ว
1: ยินดีต้อนรับผู้ตรวจการ
6: เจ้าเจ้าหลงผู้ตรวจการนักบุญใจบาปที่ทะเยอท
0: ะยานยินดีต้อนรับผู้ตรวจการมาประจำการ
6: ตัวสีเยี่ยมพระยาผู้สูงส่งที่ล้างจำศีล
1: ยินดีต้อนรับผู้ตรวจการ
6: เจ้าสูงส่งนางฟ้าผู้รักความ
1: ย
6: ิน
1: ด
6: ี
1: ต้อนรับผู้ตรวจการ
0: ยินดีต้อนรับผู้ตรวจการเก่า
12: คุณต้องเป็นเท่าแก่ว่านแน่นอน
3: โบตัน
2: โบตัน
3: โบตันจริงๆด้วยโบตัน
2: โบตัน
13: ขอโทษนะคะฉันว่าพวกคุณจำคนผิดแล้วฉันเป็นภรรยาผู้ตรวจการเกาเจ้าหลง

0: กใช้ดอก
1: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
2: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
4: วันสบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
5: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
6: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
7: สะดวกช้อป
6: ที่ช็อปมาเนีย
8: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
11: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
10: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
11: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
12: 3,230
11: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
13: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ช้ดอครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: หน้าตาคุณเหมือนพ่อของคุณมาก
3: ผู้ตรวจการความจำดี

0: จริงๆตอนนั้นยังเด็กมากกลับจำหน้าตาของพ่อผมได้
1: พี่ใหญ่ความจำดีมาตลอดเห็นผ่านตาก็จำได้ค่ะ
2: คุณหัวเก่าระวัง
0: นี
1: ่ขอโทษนะคะหูท่านข้างหนึ่งไม่ได้ยินนะคะ
0: ผู้ตรวจการเก่าเชิญทุกท่านย้ายที่ก่อนอีกสักครู่เราจะมีพิธีเชิดมังกรต้อนรับเชิญทุกท่านรับชมด้วยนะ
3: โอ้มังกรสวยนะ
0: นี่วันนี้ดีมากดีมากดีมากวันนี้เป็นวันดีเป
4: ็นวันดีอิ่มน้องสาวคนที่ห้าโรงงานสีอิ้ววันกวน
5: โอ้ยโอ้โหดับไม่ไหว
6: ก้องไว้เด็กนะ
7: ดับไม่ไหว
8: ผู้ตรวจการประจำที่แล้วเตรียมดูเชิดมังกรแต่โจเฟิงยังไม่มาผู้ตรวจการมาใหม่ต้องแสดงให้ดีโจเฟิงเชิดหัวมังกรแต่กลับมาสาย
0: จะจับพวกเราเข้าคุกหมดไหมเนี่ย
9: แกสีผู้ชายเฟิงยังไม่มาเราเข้ามาเราค่อยเริ่มไหม
10: ไม่รอแล้วจูนานมุ้งมังกรเจ้าจางหัวมังกรพวกนายเคยซ้อมแล้วไม่เป็นไร
8: พร้อมครับ
10: มังกรทะยานฟ้าการค้ารุ่งเรืองมังกรบินผงระบำประเทศสงบประทาร่มเย็น
11: ด้วยมีใครอยู่บ้างไหม
1: ฉันอยากลองตีบ้าง
9: นี่ผู้หญิงไม่เหมาะตีกรองหรอกครับ
1: ให้ฉันลองนะคะ
9: ใช่ตีลงไปดีใช่ตีลงไปครับใช่ดีครับ
2: นี่นี่นี
1: ่ฮะจำเขาได้ไหมเหมือนจะคุ้นๆแต่เราจะรู้จักผู้หญิงสูงสักแบบนั้นได้ยังไง
10: ซูมว่ามังกรจะตกพื้นไม่ได้จะซื้อตลอดปี
2: ลุ้นฮะ
1: หมอนั่นมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะ
8: ไม่เป็นไรนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะแม่เคยช่วยไว
8: ้พี่ประคองขึ้นไปพักนะ
12: สร้างสะพาน
0: เกินช่วยกัน
5: ยอดสร้างสะพานแล้วนะ
13: โอ้โหงาม
8: ฝีมือดีหอซานเป็นแหล่งซ่อนยอดฝีมือจริงๆ
1: สุดยอดเลยเนาะ
2: โหผมมังกรฝีมือไม่เลวเลยเนาะ
14: อ๋อก็เป็นคุณชายสี่โรงงานว่านก้วน
1: คุณชายสี่โรงงานว่านก้วนเหรอทุย
13: ก็หลอกเก่งก็เก่ง
5: โอ้โห
1: สวยงามมากเก่งจริงเลยมีหน้าล่ะตกไปก้นบ่อยังปีนขึ้นมาได
14: ้โง่หรือเปล่า
1: เก่งจริงก็ไม่ตกไปก้นบ่อหรอกนะ
12: โรงงานว่านก้วน
15: นี่เธอไปไม่ได้นะ
16: ฉันต้องไปให้ได้คุณจะเดินฉันเสร็จปล่อยฉันนะฉันต้องไปให้ได้ปล่อย
1: นี่ผู้ชายแห่งซวยรังแกผู้หญิงกลางวันแสกๆบ้าไม่เป็นไรนะป้าเองเหรอเจอกันที่กินบะหมี่ไงอ๋อลูกสาวชื่อเสี่ยวจวนถูกไล่ออกคนนั้นไง
16: พวกเธอเองเหรอลูกสาวฉันจะโดดน้ำตาย
15: นี่เธอไปไม่ได้นะเธอไปแล้วใครจะช่วยฉันต้มน้ำล่ะเมื่อเธอทำแบบนี้อยากเห็นฉันตายหรือไง
1: เราทำงานแทนได้นะคะ
0: ผู้ตรวจการเก่าไก่ซีอิ๊วกำลังเตรียมอยู่แต่เมนูรังท้ายทำช้าสินค้าดี
8: เห็นทีวันนี้ทุกท่านมีลาบปากแล้ว
17: นี่ผู้ตรวจการเก่าเฮ้ยนี่น้ำใจเล็กๆน้อยๆโปรดรับไว้ด้วยครับเชิญเปิดดู
8: คุณเกรงใจไปแล้วเท่าแก่หลิว

0: โอ้เอ้ยผมได้ยินว่าในกองทัพน่ะผู้ตรวจการชอบปืนเป็นนักแม่นปืนยิงแม่นทุกนัด
1: ทางนี้
0: ดังคำเขาว่ากระบี่ดีคู่จอมยุทธปืนดีนั้นคู่ผู้ตรวจการ
2: โอ้ปืนกระบอกนี้เป็นปืนพ่อของทหารผลิตที่โรงงานสภาวุธทหาร Harper Ferry อเมริกาผมยังรู้ว่าปืนพกประเภทนี้ผลิตช่วงแรกๆในปี1805และผลิตเป็นคู่
0: ๆเอ๊ะลูกชายของคุณศึกษามาไม่น้อยเลย
3: เขาก็พูดไปเรื่อยเขาไม่รู้หรอก
2: ไม่ใช่นะผมยังรู้ว่าปืนพกแบบนี้ทั้งหนักทั้งปืนลั่นง่ายแจกันโบราณมีไว้ประดับยิ่งเก่ายิ่งมีค่าปืนต้องยิ่งใหม่ยิ่งดีสิครับหรือว่ามีไว้ประดับเหมือนกัน
3: เอาละกลับไปนั่งที่ได้แล้ว
4: ท่านแก่หลิว
0: ครับ
4: ขอบคุณน้ำใจของคุณแต่ของขวัญล้ำค่าแบบนี้ผมรับไว้ไม่ได้หรอก
0: อ่ะเหรอ
4: มาพวกเราดื่มหมดจอก
3: หมดจอก
5: วันนี้หาได้ยากญาติดองให้เกียรติแบบนี
6: ้ฝูหยงชางของเราเป็นโรงงานซีอิ๊วชั้นนำในอดีตแถมเคยทำเครื่องบรรณาการคุณตาฉันก็เคยต้อนรับข้าหลวงแทนพระองค์อย่างงานวันนี้เนี่ยเรื่องเล็กน้อยอ๋อคุณน้าญาติดองตอนเป็นคุณหนูแน่นอนว่าดูสง่าแต่เท่าแก่หลิวที่เป็นเขยแต่งเข้าบ้านขี้เกรงใจไปแล้วยกตำแหน่งโรงงานซีอิ๊วชั้นนำให้โรงงานว่านกวน
7: แบบนี้เรียกว่าโชคไม่เข้าข้างไปตลอด
6: ห่วงจุ้ยตระกูลว่านน่ะดีมีแต่ลูกชายทั้งนั้นแต่ไม่รู้ทำไมหลังยี่อิงแต่งเข้าตระกูลหลิวของเราก็ไม่มีลูกชายสักที
8: โถเอ้ยนี่ง่ายออกจะตายลูกสาวที่แต่งออกไปก็เหมือนน้ำที่สาดออกไปฉันว่าห่วงจุ้ยของตระกูลหลิวธรรมดาเกินไปเนี่ยสิเนาะ
7: แต่งลูกสะใภ้ไม่ได้รับประกันว่าจะคลอดลูกชายตระกูลหลิวพวกคุณไม่มีลูกชายจะโทษแต่ยี่อิงของเราไม่ได้อ
5: ย่าพูดเรื่องพวกนี้เลยคุณนายผู้ตรวจการกับคุณหนูเกาเบื่อแย่แล
7: ้
5: ว
7: แต่ละบ้านต่างมีความทุกข์ใจเป็นของตนเองขอโทษนะคะฉันอยากไปล้างมือค่ะ
8: ยายมีหนูด้วย
5: เสียงดังทำไมหนูก็กลัวเหรอตกใจเกินไปหน่อยแล้วมั้งนี่ฟืนที่ผ่าเสร็จแล้วรีบเอาเข้าไปให้ฉันเร็วๆนะ
9: ได้ค่ะทำงานเถอะ
5: นี่เธอสองคนถอนขนไก่เสร็จหรือยังอ่ะ
9: จ้ากำลังถอนอยู่จ้า
8: โอ้
6: โบตัน
8: โบตัน
6: โบตันจริงๆด้วยโบตัน
8: โบตัน
7: ขอโทษนะคะฉันว่าพวกคุณจำคนผิดแล้วฉันเป็นภรรยาผู้ตรวจการเกาเจ้าหลง
8: จำคนผิดหรือเปล่า
6: เขาว่าเขาเป็นภรรยาของผู้ตรวจการเกาถ้าเขาคือโบตันที่พวกเรารู้จักถือว่าเขาอยากให้เรารู้ตัวตนในอดีตเขาไหมอ๋อ
7: คุณทำอะไรเน
6: ี่
7: ยเอามือคุณออกไปนะ
4: ดังนั้นผมหวังว่าเท่าแก่ทุกท่านจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีได้ไหมครับ
0: ได้ได้ได้ได้
10: ได้ได้ตรวจการเดี๋ยวคุณลองชิมไก่ซีอิ๊วตระกูลว่านและอาหารฟอซานรับรองว่าสมคำร่ำลือทีเดียว
3: ใช่ใช่ใช
0: ่ผู้ตรวจการครับผู้ยงชางของพวกเราอันนี้เป็นเนื้อตุ๋นนะและยงไถ่ฟางหมูสามชั้นผัดซีอิ๊วของเท่าแก่ใช่เนี่ยพูดได้เลยว่าเทียมหน้าเทียมตากับไก่ซีอิ๊วของโรงงานว่านก้วนเลยคุณจะต้องลองนะครับ
4: ได้มีโอกาสต้องลองอยู่แล้ว
0: เห็นได้ชัดว่าอยากเกทับโรงงานว่านก้วนจะให้พวกนายสมหวังงั้นเหรอขอโทษนะครับผู้ตรวจการเกา
4: ตามสบาย
3: มามาครับผู้ตรวจการ
0: มา
3: ชนชนมาชนชนชนชน
4: ขอบคุณเท่าแก่ทุกท่านที่ให้เกียรติ
0: เกรงใจไปแล้ว
11: เกรงใจเกินไปแล้วครับดื่มดื่ม
10: ผู้ตรวจการเก้าเชิญเชิญ
4: มามามาม
0: ามามามาเลยครับ
10: หมดจอกหมดจอก
7: ขอโทษด้วยค่ะท่านรองเฝิงก่อนหน้านี้ทำไม่ดีกับคุณหวังว่าคุณจะไม่ถือสาคืนนี้เจอกันนะคะ
6: คุณคะคุณคะอย่าเพิ่งไปสินี่ช่วยสวมสร้อยให้ฉันที
0: คุณนี่ยุ่งจริง
6: ๆก็มันใส่แล้วสวยนี่นา
0: ได้ๆมาๆ
6: ๆใส่ดีๆนะ
0: อยู่นิ่งๆสิอย่าขยับ
6: ผมฉันแล้ว
0: โอ๊ยบอกให้อยู่นิ่งๆยังไงเล่า
6: โอ๊ย
0: แล้วเมื่อไหร่จะใส่ได้ล่ะเนี่ย
6: ไม่ใส่แล้วให้ตายสิ
0: ยุ่งยากจริงรีบไปดูแลลูกค้าเธอไปไปเร็วๆไป
6: เจ
0: ็
6: บเ
5: มื่อทำงานที่นี่เพราะอยากได้เงินใช้ใช่ไห
6: ม
5: ดังเขาว่ามีกินมีใช้ต้องประหยัดร่ำรวยอยู่ที่ฟ้าลิขิตไม่พนันไม่รวยเลยสักตาสองตาไหมฮะมาตาละหนึ่งเฟิร์นเองคู่นะขี
6: ้เสียเงินเริ่มจากการได้เงินฉันไม่เล่นอะ
5: ไม่เอานะเล่นสนุกสนุกเองตาละหนึ่งเฟิร์นเองนะ
8: เฮ้ยพวกเราไม่เล่นดีกว่า
5: หน้าเบื่อจริง
12: ต่อให้กล้าแค่ไหนก็ไม่กล้าทำผิดต่อผู้ปกครองอย่างคุณ
3: ยิ่งเรื่องวางยายิ่งแล้วใหญ
0: ่ตระกูลว่านเห็นว่ามีชื่อเสียงไม่เห็นหัวใครประกาศศักดาอะไรก็กล้าทำแต่คิดไม่ถึงจริงๆว่าจะถึงขั้นกล้าวางยาพิษ

0: ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
5: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
6: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
7: ฝนตกก็ดูได
5: ้ดูยังไง
7: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
8: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสุกี้สเต็กหรือซีฟู้ดก็ทำได้ครบในเครื่องเดียวกับคอมโปรุ่น CPP6 เตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้ขนาดกำลังพอดีสำหรับ 2-5 คนเคลือบนอนสติ๊กไม่ทำให้อาหารติดกระทะทำความสะอาดง่ายดีไซน์ 2-in-1 ใช้งานได้ทั้งหม้อและเตาในคราวเดียวฝาแก้วใสทนความร้อนมองเห็นอาหารได้ชัดเจนพร้อมปรับความร้อนถึง5ระดับและปาร์ตี้ของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับคอมโปรุ่น CPP6คอมโปรครับเตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับตัวเดียวจบทั้งหม้อทั้งกระทะแบบ 2-in-1 ทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการย่างหรือการต้มครับ
9: กระทะครบนอนสติ๊กค่ะไม่ติดกระทะและหม้อนะคะร้อนเร็วกระจายความร้อนทั่วถึงถอดล้างทำความสะอาดก็ง่ายค่ะคุ้มค่ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ารับประกันถึง3ปีเต็ม
10: ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ที่บ้านหอคอนโดหรือที่ทำงานครับก็สะดวกอิ่มอร่อยได้ทุกที่กับคอมโปรเตาปิ้งย่างหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับ
9: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกับคอมโปรเตาปิ้งย่างและหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ค่ะมูลค่า990บาทแต่แถมฟรีค่ะเครื่องบดสับอเนกประสงค์รุ่น CPBB1 ค่ะมูลค่า920บาทกาต้มน้ำยืดหดได้รุ่น CPK4 คละ4ให้นะคะมูลค่า590บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือว่าแอดมาที่ไลน์แอด @shopmania สินค้าที่คุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mport ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: นี่ทำอะไรขโมยเหล้าดื่มเหรอ
2: ใช่ที่ไหนล่ะ

0: มาหานี่นะ
1: ไก่ซีอิ๊วเสร็จหรือยัง
0: ใกล้แล้วล่ะน่าจะเข้าเนื้อแล้ว
1: ยังไม่รีบเอาไปขึ้นโต๊ะอีก
0: นี่ล้างเขียงให้สะอาดเตรียมสับไก
2: ่มามาก็หนัก
1: โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย
3: เฮ้ยเอ๊ะนี่ห่ออะไรคะ
1: ยุ่งจริงๆนี่เป็นสูตรลับของเราโถ่เอ้ยร้อนชะมัดนี่นี่ช่วยชั้นฝาอย่าขึ้นมาหน่อยแล้วก็ของในห่อใส่ลงไปที่เดียวพอนะทำเร็วด้วยล่ะ
3: อุ๊ย
1: วันนี้รีบอยู่

0: นี่เธอทำอะไรทำของแตกอีกแล้วเหรอเธอกินเป็นทำงานไม่เป็นพอทำงานก็ทำของแตกไม่อยากทำแล้วใช่ไหม
1: ไปกินไก่ซีอิ๊วของโรงงานว่านก้วนอีกครั้งรู้สึกตัวเองจะมีลาบปากจริง
2: ๆเธอไม่ถือใช่ไหม
3: ไม่ค่ะคุณกินเถอะ
4: เชิญทานเชิญทุกท่านทาน
1: ที่รักสวงสวงน้องไก่ที่พวกเธอชอบกิน
4: เหมือนรสชาติแปลกๆนะ
5: เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำสมคำร่ำลือจริง
1: ๆทั้งสองคนตามสบายนะ
4: มาตระกูลว่านทุกคนและสหายในฝอซานพวกเราดื่มให้ผู้ตรวจการเก่ายินดีต้อนรับสู่ฝอซาน
1: นี่ทุกท่านหมดจอง
6: มาหมดจอง
4: เดิมตามสบาย
1: ทุกท่านเชิญตามสบาย
7: นี่ผู้ตรวจการด้วยผู้ตรวจการเก่าผมดื่มให้คุณหนึ่งจอก
4: ผู้ตรวจการเก่าผมก็ดื่มให้คุณหนึ่งจอก
3: ผู้ตรวจการคุณนายใหญ่
1: ที่รัก
8: ที่รักแม่เป็นอะไรครับ
3: คุณนายใหญ่
7: ครับเป็นอะไรกันเนี่ย
8: แม่เป็นอะไร
3: คุณนายใหญ
1: ่จอจาน
3: จะไปหมดเนี่ยโอ้ยคุณนายเป็นอะไร
1: นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะ
7: นี่ลูกพ
1: ่
7: อ
1: ลูกพ
7: ่อไปกินหรือเปล่า
1: เออกินไม่ได
7: ้ไปกินเนื้อไก่ไหมคุณหญิงคุณกินเนื้อไก่เหรอ
3: เออใช
7: ่อ๋อกินไก่ที่ยิ้วเป็นกันหมดเลยไม่ได้กินไม่เป็นไรแสดงว่าซีอิ๊วมีปัญหาแล้ว
1: ซีอิ๊วโรงงานบ้านกล้วยมีปัญหาทุกคนอย่ากินมันมีพิษ
8: อะไร
1: ก็มันจริงนี
7: ่ไม่แน่ว่าอยากมีคนวางยาผู้ตรวจการก็ได้ดีที่ผู้ตรวจการมีบุญดวงแข็งนะพกครอบไม่ได
1: ้มีอย่างที่ไหนเรื่องใหญ่แบบนี้ถ้าผมไม่ตรวจสอบให้แน่ใจจะสู้หน้าชาวเมืองฝอซานได้ยังไงกัน
4: ผู้ตรวจการผมกะเอาชีวิตเป็นประกันซีอิ๊วของโรงงานว่านกวนปลอดภัยแน่นอนอยู่แล
7: ้
4: วคุณดูภรรยาผมและก็หลานของผมต่างโดนเหมือนกันหมดเพราะจะวางยาทำร้ายครอบครัวตัวเองได้ยังไง
7: ฮ่าฮ่นี่ไม่ใช่กลยุทธ์ทุกกายเหรอจงใจกินแค่นิดเดียวให้ทุกคนเข้าใจว่าคุณก็โดนไปด้วยจะได้ไม่ต้องสงสัยพวกคุณโชคดีที่ผู้ตรวจการมีไหวพริบไม่ติดกับพวกคุณ
4: ไม่ใช่ผู้ตรวจการ
1: คุณไม่ต้องพูดแล้วจนกว่าจะสืบรู้ความจริงสั่งห้ามทุกคนออกไปจากที่นี
4: ่ครับ
0: นี่เด็กสองคนน่าจะหนีแล้ว
1: ต้องหยุดนะไป
3: นี่อะไรลูกจะมาทำไม
8: เฮ้ยพวกเธอสองคนเป็นคนวางยา
4: ผู้ตรวจการเก่าหมอได้ตรวจเสร็จแล้วคุณนายเก่าและคุณหนูเก่าโดนพิษเพียงเล็กน้อยตอนนี้ประเมินเบื้องต้นว่าเป็นยาเบื่อหนูแต่ว่าหลังฤทธิ์ยาเจือจางก็คงจะไม่เป็นไรแล้ว
1: ผมได้ยินว่าฝอซานเรียบง่ายคิดไม่ถึงว่าเท่าแก่ว่านจะใช้ซีอิ๊วเป็นพิษต้อนรับแขกจะอธิบายยังไง
4: ผู้ตรวจการพวกเราเป็นพลเมืองดีต่อให้กล้าแค่ไหนก็ไม่กล้าทำผิดต่อผู้ปกครองอย่างคุณยิ่งเรื่องวางยายิ่งแล้วใหญ
7: ่ตระกูลว่านเห็นว่ามีชื่อเสียงไม่เห็นหัวใครประกาศศักดาอะไรก็กล้าทำแต่คิดไม่ถึงจริงๆว่าจะถึงขั้นกล้าวางยาพิษ
1: ที่รักสงสวงระวังนะระวังพวกคุณเป็นไงบ้าง
3: อาเจนเสร็จก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะ
5: คุณข้าวางใจเถอะหลังจากทานยาไปรู้สึกดีขึ้นแล้ว
4: คุณนายเก่าคุณหนูเก่าพวกคุณปลอดภัยผมก็สบายใจ

0: อันนี้คุณเป็นยังไงบ้าง
1: ไม่เป็นไรผู้ตรวจการเก่าแขกที่โดนยาพิษทุกคนหลังทานยาแล้วก็ปลอดภัยปลดวางใจ
0: ไปไปไปเดินไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
2: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
0: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
2: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
3: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
2: พวกคุณแค้นกันเองกัดกันไม่ปล่อยมันเป็นเรื่องพวกคุณอย่าเห็นว่าคนเยอะแล้วรังแกพวกเราให้ผู้หญิง2คนเป็นแพรับบาป
0: พวกเธอไม่ต้องเฉยเฉยฉันมั่นใจว่าพวกเธอ2คนวางยาน
2: ายง้อหรือไงใส่ร้ายพวกเราก็ต้องมีหลักฐานสิ
4: จัวเฟิงเขาพูดถูกแกมีหลักฐานหรือเปล่า
0: ผมกับพวกเขาเคยมีเรื่องขัดแย้งกันผมทำให้เขาบาดเจ็บพวกเขา2คนแค้นผมในใจแถมยังผลักผมตกบ่อน้ำคงเห็นผมไม่เป็นไรเลยแฝงตัวเข้าตระกูลบ้านอยากวางยาเพื่อแก้แค้น
1: จัวเฟิงพูดเป็นเรื่องจริงพวกเขาเคยมีเรื่องกันฉันเป็นพยานได้และแม่หนูคนนี้ปากจัดไม่มีเหตุผลฉันเคยเจอมากับตัวเองไม่ใช่คนที่ได้รับการอบรม
5: แม้แต่คุณนายว่านยังพูดแบบนี้ใช่พวกเธอ2คนหรือเปล่าที่วางยา
2: เหมือนดวงมูลสัตว์จามซะจริงแต่ละคำล้วนมีแต่พ่นขี้ใช่ฉันมีความแค้นกับเขาฉันถอดรองเท้าตีคนเลวตระกูลว่านตีคนเลวอย่างนายตีให้สมองนายระเบิดฉันสาปแช่งเขาก็แค่ระบายความแค้นที่อยู่ในใจแต่การวางยาทำร้ายคนเรื่องชั่วร้ายแบบนี้ฉันไม่มีทางทำเด็ดขาด
3: ใช่ค่ะพวกเราแค่มาทำงานที่นี่จริง
4: ๆเจ๋อเหริน
6: ครับ
4: พวกเขา2คนมาจากไหนกันแน
6: ่เท่าแก่ใหญ่วันนี้ป้าเสียงมีธุระด่วนรีบออกไปผมเห็นป้าเสียงรู้จักพวกเธอดังนั้นเลยให้พวกเธอมาช่วยทำงานให้ชั่วคราวประวัติของพวกเธอน่ะผมไม่รู้จริงๆ
2: พวกเราเป็นคนดีถ้าพวกเราวางยาจริงพวกเราหนีไปตั้งนานแล้วจะอยู่ที่นี่รอให้พวกคุณจับเหรอ
5: เท่าแกว่าน
4: ครับผู้ตรวจการจัวเฟิงที่แกพูดมาเมื่อกี้ถือเป็นหลักฐานไม่ได้นะแกยังมีหลักฐานอย่างอื่นอีกไหม
0: ผมมีพยาน
1: ถ้าแกใหญ่ฉันเป็นพยานได้ฉันเห็นพวกเขาเอาผงยาใส่ในไก่ซีอิ๊ว
2: ตายแล้ว
1: ทำอะไรอ่ะทำของแตกอีกแล้วเธอเนี่ยกินเป็นทำงานไม่เป็นพอทำงานก็ทำของแตกไม่อยากทำแล้วใช่ไหมถึงตอนนั้นฉันจะอยู่นอกห้องครัวแต่ฉันก็เห็นชัดเจนพวกเขา2คนเอาผงยาห่อหนึ่งใส่ไปในไก่ซีอิ๊ว
0: มีพยานบุคคลดูว่าพวกเธอจะแก้ตัวยังไง
2: ใช่ฉันเป็นคนใส่เลวจริงแต่ไม่เกี่ยวกับฉันแน่เขาเป็นคนให้ฉันใส
7: ่เฮ้ยมันยังไงกันล่ะ
2: ฉันถามเขาว่ามันคืออะไรเขาบอกฉันว่าอย่ายุ่ง
8: พูดสิ
4: พูดหน่อยสิ
7: พูดแล้ว
4: ทำไมอ่ะ
8: ถูกต้องผมเป็นคนบอกให้เขาใส
9: ่ยอมหลักนะ
8: แต่หอนั่นก็เป็นแค่หัวเชื้อซีอิ๊วของโรงงานว่านกวนทำให้ไก่ซีอิ๊วเข้มข้นขึ้นไม่ใช่ยาพิษซะหน่อย
2: โรงงานซีอิ๊วมากมายล้นมีสูตรลับเหมือนน้ำแกงตุ๋นข้นหรือพวกนั้นก็เป็นยาพิษล่ะ
5: พวกเราตระกูลว่านต้อนรับผู้ตรวจการกังวลแค่จะต้อนรับไม่ดีแล้วจะวางยาทำร้ายเขาได้ยังไง
10: ทำร้ายผู้ตรวจการโรงงานถูกปิดแถมต้องติดคุกใครจะโง่ขนาดทุ่มก้อนหินใส่เท้าตัวเองล่ะ
11: นั่นสิอีกอย่างใด2คนของเราก็โดนพิษด้วย
3: พูดก็ถูกใครจะวางยาทำร้ายครอบครัวตัวเอง
8: เหตุผลง่ายนิดเดียวเพราะพวกเขาพี่น้องขัดแย้งกันภายในกัดกันเองไงเพอร์เจอร์พวกเรา4พี่น้องสามัคคีกันตลอดอยากทำโรงงานให้ดีไม่มีอะไรขัดแย้งกันดูภายนอกน่ะใช่แต่ความจริงคือกัดกันเองศึกสายเลือดไม่เคยดูละครกันเหรอ
2: ละครเรื่องนี้เรียกว่าชิงบัลลังก์ตระกูลว่านได้ยินว่าตอนที่พ่อพวกเขาป่วยหนักปวดหัวแทบระเบิดไม่รู้ว่าควรมอบกิจการให้ลูกชายคนไหนเพราะลูกชายทุกคนล้วนยโสโอหังสุดท้ายทำได้แค่ยกให้ลูกคนโตผลก็คือแน่นอนว่ามีคนไม่พอใจก็เลยทำทุกวิถีทางหาวิธีแย่งอำนาจ
1: แม่พูดว่าเพื่อนร่วมธุรกิจดุสตรูแต่เราเคารพพึ่งพากันมาตลอดพูดจาต้องมีหลักฐานยืนยันตอนนั้นคุณพ่อยกตำแหน่งให้ใครทุกคนต่างก็รู้ดีทำไมพูดจาแบบนี้เพื่อเล่นงานพวกเรา
10: ใช่ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนค่อยว่ากัน
8: ยี่เองฉันรู้ว่าเธอเป็นคนกลางก็ลำบากใจได้พูดถึงหลักฐานล้มปากเชื่อไม่ได้ฉันกับแม่เธอได้ยินมากับหูตัวเองเม
2: ื่
8: อเดือนที่แล้วนี่เองฉันก็แซวว่าเหมือนกันที่คิดว่าเป็นพี่ใหญ่แล้วจะชนะแน
4: ่ชี้สือในสู้ฉันไม่ได้หรอกไม่ใช่ฉันโอ้อวดแต่นายอ่อนแอเกินไป
8: ว่าฉีสารสองพี่อย่าคิดว่าจะดูถูกฉันได้นะ
2: เหมือนจะ

0: ล็อกกันจน
1: นะฉันได้ก่อนค่อยว่ากัน
2: ผมได้ยินกับหูตัวเองเรื่องเนี้ยยืนยันว่าเขาสองพี่น้องแตกคอกันเพราะว่าน้องชายอยากได้อำนาจก็เลยวางแผนทำร้ายพี่ใหญ
3: ่ถ้าแกหลิวคุณไม่รู้เองต่างหาก
4: ถ้าตระกูลว่านไม่ได้แตกคอกัน

0: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
1: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
0: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
1: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
3: Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดยคุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสติลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะแล้วมิ้นชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
4: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
1: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
4: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999 บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999 บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
5: 3,230
4: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
6: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ช่ดอก
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่หัวเราะอะไรคุณพูดเรื่องนี้เองเหรอนึกว่าจะพูดเรื่องอะไร
4: ญาติน้องคุณแค่ได้ยินไม่เห็นกับตาที่จริงตอนนั้นอีก2คนก็อยู่ที่นั่นด้วย
5: ถูกต้องวันนั้นผมกับฉีเจียงก็อยู่ด้วยตอนนั้นผมจะพูดว่าพี่ใหญ่เสมือนพ่อผมสนับสนุนพี่ใหญ
4: ่ผมสนับสนุนพี่รองเขาสูงยังมีที่สูงกว่าพี่ใหญ่ไม่ได้เก่งมาทุกอย่างหรอกถูกต้องตอนนั้นพวกเราแข่งกันจริงๆแข่งกันว่าใครเล่นลูกค้างเก่งที่สุด
3: เฮ้ยผมเล่นลูกค้างมาใหม่ผมว่าของผมต้องหมุนเร็วกว่าของพี่ใหญ่แน่
4: ตอนนั้นเซลเออร์ที่ร้านก็อยู่ด้วยเขาเป็นพยานได
6: ้พูดถึงลูกค้างตระกูลบ้านของเราก็ไม่เป็นสองรองใครถ้าแกหลิวคุณไม่รู้เองต่างหาก
5: ถ้าตระกูลว่านไม่ได้แตกคอกันแล้วใครเป็นตัวการกันแน
4: ่ผมรู้ว่าเป็นใครเขาหลิวซิงไว
3: เฮ้ยอย่ามาใส่ร้ายคนดีนะ
4: ผมเห็นเขาลุกเลี้ยลุกลนอยู่ในห้องครัวไม่รู้ทำอะไรอ่ะตอนนี้รู้แล้วติดท้ายก็วางยา
3: อ๋อ
6: โอ้นาย
5: จะอธิบายยังไงใช่ผมอยากให้ร้ายตระกูลว่านเขาอยากช่วยแก้แค้นให้พ่อวันประสูติเจ้าแม่กวนอิมปีที่แล้วทั้งที่พวกเราฝูหยงชังระบำเชิดมังกรตระกูลว่านอิจฉาเลยเล่นแผนสกปรกจงใจสาดซีอิ๊วบนพื้นทำให้ทีมเชิดมังกรของเราลื่นล้ม
3: พวกลงเลยพูดว่าต่อไปให้ตระกูลว่านระบำเชิดมังกร
4: หลิวซิงเว่ยหมายความว่านายยอมรับว่านายวางยาเหรอ
5: เปล่านะห่อนั้นของผมเป็นเกลือไม่ใช่ยาพิษผมต้องการให้ตระกูลว่านขายหน้าต่อหน้าผู้ตรวจการ

0: ายจะทำอะไรอ่ะ
1: แค่ดูเฉย
2: ๆผู้ตรวจการเก่ากระถางต้นไม้นอกห้องครัวพบเกลือจริงๆครับ
3: กระดาษก็เจอแล้วเคยห่อเกลือจริง
4: ๆใช่ลูกชายผมชนะทิ้งนอกรีเล่นงานตระกูลว่านเขาทำไม่ถูกแต่ที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าเขาทนเห็นการกระทำของตระกูลว่านไม่ได้และที่สำคัญที่สุดคนที่วางยาพิษไม่ใช่เขาโชคดีที่ผู้ตรวจการคุณหลักแหลมสั่งลูกน้องหาเกลือจนเจอไม่งั้นแล้วก็ลูกผมคงตายโดยบริสุทธิ
0: ์นี่ตายโดยไม่ได้ทำผิด
4: ใช่แล้วตายโดยไม่ได้ทำผิด
5: หลิวซิงเว่ยไม่ได้ทำยังไงพวกเธอสองคนก็น่าสงสัยที่สุดมีอะไรจะพูดอีกไหม
0: ฉันสาบานได้ฉันไม่ได้วางยา
3: ใครสาบานไม่ได้บ้าง
0: ไม่ใช่นะเราถูกใส่ร้ายจริงๆผู้ตรวจการเก่าโปรดให้เวลาฉัน3วันฉันจะหาคนร้ายให้เจอ
5: เธอไม่มีสิทธิ์มาต่อรองกับฉันผู้ช่วยพาพวกเธอไปสอบสวนที่กรมตำรวจครับพาพวกเขาไป
6: ล็อกก่อนผู้ตรวจการเก่าผมคิดว่าเรื่องนี้ควรทำเรื่องใหญ่ให้เล็กดีไหมถ้าเลือกไปถึงกรมตำรวจจริงๆเอาเรื่องแพร่ออกไปไม่ใช่แค่ส่งผลต่อชื่อเสียงของโรงงานซีอิ๊วฝอซานยิ่งส่งผลต่อชื่อเสียงของคุณด้วยอีกอย่างถ้าเกิดท่านผบ.รู้เรื่องเข้างั้นเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ
7: ่ผู้ตรวจการเขาพูดมีเหตุผลนะคะเรื่องนี้จะให้รู้กันไปทั่วไม่ได้ให้เวลาเราสักหน่อยให้เราสืบให้แน่ชัดแล้วรายงานคุณนะคะ
6: วันนี้พวกเขาพูดตั้งมากมายแต่ไม่มีบทสรุปอีกอย่างไม่มีใครเสียชีวิตลองทำตามที่เขาพูดให้เวลาพวกเราตระกูลว่าน3วัน
5: ได้ผมจะให้เวลาพวกคุณ3วัน
2: ผู้ตรวจการเก่าถ้าปล่อยพวกเขาไปกลัวว่าพวกเขาจะหลบหนี
0: ฉันพูดไม่คืนคำใครหนีคนนั้นสาระเลว
3: งั้นจับตัวเพื่อนเขาเป็นตัวประกันจับคนหนึ่งไว้อีกคนจะหนีไปไหนได
0: ้นาย
5: มีเหตุผลจับคนหนึ่งไว้ก่อนหนีผู้ช่วย
0: เซียวช่วยฉันฉันไม่มีทางให้เธอเป็นอะไรถ้าแกว่านฉันจะหาคนร้ายให้เจอคืนความเป็นธรรมให้โรงงานว่านกุ้น
6: ควรพูดว่าคืนความเป็นธรรมให้ตัวเธอเ
0: ท่าแก่ว่านฉันมีเรื่องขอร้องถ้าฉันหาคนร้ายตัวจริงเจอคุณต้องรับปากฉันเรื่องนึง
6: ถ้าเธอจับคนร้ายตัวจริงได้ไม่มีปัญหา
0: ได้พูดแล้วไม่คืนคำ
6: นายออกไปก่อน
5: ครับเท่าแก่ใหญ
6: ่ขี้สือตอนนี้มีแค่ฉันกับนายนายบอกฉันมาตามตรงที่นายใส่ลงไปในหม้อมันคืออะไรกันแน่
4: ฉันใส่ซีอิ๊วถั่วดำนิดหน่อยเติมน้ำตาลกับเกลือนิดหน่อยให้รสชาติมันดีขึ้นอย่ากินมีพิษอย่ารับรส
6: ฉีดสื่อเลยทำอะไรอย่ารับรสของญี่ปุ่นของลัทธินอกรีดแบบนี้นายก็ใส่ละนี่ไม่ใช่การทำให้ยิ่งใหญ่แต่ทำให้วุ่นวายเจตนาดีแต่ทำเรื่องร้าย
4: เพราะฉันไม่อยากแพ้ไงฝูหยงชางพูดถึงเนื้อเปื่อยตุ๋นของเขาซะเลอะเลอะปานนั้นฉันไม่อยากให้ไก่ตุ๋นซีอิ๊วของเราแพ้ก็เลยเพิ่มเครื่องปรุงให้ผู้ตรวจการมีความประทับใจต่อโรงงานว่านกุ้งของเรา
6: ทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกนั่นไม่ใช่ของดีอะไรอีกอย่างโชคดีครั้งนี้ไม่มีใครตายไม่อย่างนั้นนายต้องติดคุกก็ได้
4: เฮ้ยฉันไม่เข้าใจเลยย่าเบื่อหนูไปอยู่ในไก่ซีอิ๊วได้ยังไง
6: ตอนนี้ฉันแค่กังวลภายใน3วันถ้ายังหาคนร้ายไม่ได้ไม่ใช่แค่เด็ก2คนนั่นที่เดือดร้อนพวกเราโรงงานว่านกวนต้องซวยไปด้วยแน
3: ่แม่ก็คิดว่าพวกเขาวางยาเหรอ
7: บ่อน้ำลึกเพียงใดยังมีก้นมีแค่จิตใจคนที่ยากอย่างถึงแม่ไม่รู้จักพวกเขาเลยแต่ต้องไม่เชื่อพวกเขาอยู่แล้วแต่แม่ก็จะไม่ใส่ร้ายพวกเขาโดยไม่มีหลักฐาน
3: คนที่ชื่อเสียวมานปากจัดหัวรุนแรงคนที่ชื่อซี่เยาค่อนข้างขี้ขลาด
7: เสียวมานคนนั้นน่ะกระด้างหยาบคายไร้การอบรมทำเรื่องพวกนี้เพื่อเงินก็ไม่แปลกคลอดลูกสาวแบบนี้ออกมาชาติก่อนคงก่อกรรมทำเข็ญอายุสั้นไปหลายปีหยุดพึ่ง
3: มาระวังจะเป็นหวัดนะ
7: ไม่ต้องมาทำเป็นเอาใจ
6: เจ้าตัวแสบแกอยู่นี่พอดีแกบอกฉันสิรู้ไหมว่าตัวเองทำผิดอะไร
3: แม่สั่งสอนผมไปแล้วล่ะผมไม่ควรมีเรื่องกับสองคนนั้น
6: ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังแกเป็นคุณชายตระกูลว่าน ทำไมถึงไปคุกคีกับผู้หญิงต่ำทรามพวกนั้น
3: ผมสำนึกผิดแล้วครับ
6: ฉันคิดแล้วคิดอีกกังวลที่สุดว่าเขาสองคนจะรับเงินมาช่วยคนอื่นวางยาทำร้ายพวกเราตระกูลว่า
3: พ่อถ้าภายใน3วันเราหาตัวคนร้ายไม่ได้เราจะบอกกับผู้ตรวจการเก่าว่ายังไง
6: ฉันให้แกนั่งลงเหรอคำถามนี่ฉันควรถามแกมากกว่าเรื่องนะแกเป็นคนก่อแกเป็นคุณชายตระกูลว่านควรจะรีบไปสืบให้รู้ความจริงหรือเปล่า
3: ได้ผมจะไปเดี๋ยวนี
6: ้เฮ้ย
7: ช่างเถอะค่ะคุณเรื่องนี้เราจะโทษจัวเฟิงหมดก็ไม่ได้อาจจะมีอย่างอื่นซ่อนอยู่จริง
6: โอ้ย
7: เจ็บอีกแล้วเหร
6: อ
7: พรุ่งนี้ไปตรวจที่เมืองหลวงเถอะนะ
6: โถเอ้ยผมจะไปได้ยังไงถ้าผมไปตอนนี้ผู้ตรวจการกาวคิดว่าผมหนีความผิดก็ยุ่งนะสิ
7: คุณไม่อยากไปอีกแล้วเหรอ
6: ผมจะไปได้ยังไงมีแค่3วันถ้าภายใน3วันยังหาความจริงไม่ได้พวกเราตระกูลว่าจะติดร่างแหไปด้วย
7: เรื่องนี้กังวลไปก็ไร้ประโยชน์ร่างกายคุณสำคัญกว่านะ
6: เฮ้ยไม่เป็นไรผมยังไหว
3: นายมีความเห็นยังไงบ้าง
8: ผมว่าไม่เกี่ยวกับ2คนนั้น
3: ทำไมนายถึงเชื่อพวกเขาล่ะ
8: ผมจะดูโง่ๆแต่ผมถามลุงเหลินดูแล้วลูกสาวประเสียงเกิดเรื่องจริงๆพอเขาเดินผ่านพอดีเลยถูกลากมาช่วยงานไม่เหมือนมีแผนมาวางยานะอีกอย่างวางยาเสร็จยังไม่รีบหนีอีก
3: ผู้หญิงสองคนนั้นร้ายลึกมีแต่นายโง่เหมือนหมู
8: ที่จริงอะหมูฉลาดนะกลับเข้าเรื่องดีกว่าคนที่ชื่อเสียวหมานถึงจะดูดุแต่ลูกตาใหญ่มากเขาว่ากันว่าคนที่ลูกตาใหญ่เป็นคนจิตใจดี
3: นายยังมีเวลาสังเกตลูกตาเขาใหญ่หรือเปล่านายรู้สึกดีกับเขาเหรอเนี่ย
8: โอ้ยผมไม่อยากใส่ร้ายคนดีนี่นาเนี่ยคุณดูนะก็เหมือนไหซีอิ๊วอันนี้ก่อนล้างน่ะสกปรกมากหลังล้างเสร็จก็สะอาดอิ่มอองผู้หญิงสองคนนั้นก็เหมือนกันพวกเขาสองคนแกล้งทำเป็นคนใจดำอมหิตเพราะไม่อยากถูกรังแก
3: ก่อนหน้านี้พวกเขาทำชั้นตกบ่อแถมไม่ช่วยเหลือจะดีสักแค่ไหนเชียวถ้าสงสัยว่าพวกเขาถูกคนจ้างมาวางยาตระกูลว่าน
8: โอ้คุณชายเฟิงคุณได้คิดมากไปแล้วมั้ง
3: พ่อฉันให้ฉันหาความจริงใน3วันจะไม่คิดได้ยังไงเล่าไม่ได้เพื่อประสิทธิภาพในการสืบนายต้องสืบกับฉัน
8: ผมมีหลายงานต้องทำ
3: เพราะแกอยากให้คุณชายอย่างฉันสืบคดีฉันสั่งการนายทหารอย่างนายไม่ได้เลยเหรอ
8: ได้แต่คุณว่านจ่ายค่าจ้างผมคุณเป็นคุณชายต้องทำตามคุณอยู่แล้วเราจะสืบยังไง
3: ตัดสินใจแล้วเริ่มสืบจากใจตัวแสบ
9: หยุดนะถอยไปไม่งั้นฉันยิงนะฝังเว่ยอย่าวุ่นวายนะถอยไปอย่าตามมาพวกแกตามหาคนวางยาเป็นเขาไม่ใช่ฉันไม่เกี่ยวกับท่าน

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐ์ฐากุลครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.โดยมีวาระสำคัญคือการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเจรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการปีนี้มีตำแหน่งว่าง163ตำแหน่งโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าง3ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าง6ตำแหน่งผู้บัญชาการว่าง19ตำแหน่งรองผู้บัญชาการว่าง41ตำแหน่งผู้บังคับการว่าง94ตำแหน่งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตย้ำการสื่อสารในภาวะวิกฤตไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่มุ่งยกระดับความรู้และทักษะของผู้ดูแลหอกระจายข่าวพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้การประสานและส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลาสำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาร์โรลที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อเช้านี้เวลา 6:35 นตามเวลาท้องถิ่นณโรงพยาบาลแห่งชาติกรุงออสโลสิริพระชนมพรรษา89พรรษาหลังทรงครองสิริราชสมบัตินาน35ปีสมเด็จพระราชาธิบดีฮาร์โรลที่5ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นอร์เวย์พระองค์แรกที่ประสูติบนแผ่นดินนอร์เวย์ในรอบ600กว่าปีนับตั้งแต่ศตวรรษที่14พระองค์จะทรงเป็นที่จดจำในฐานะองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักและนักปฏิรูปผู้ทรงทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีความทันสมัยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับนายพิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเดินหน้าสร้างกีฬาไทยปลอดภัยจัดอบรมเซฟการ์ดิ้งสปอร์ตฟอร์มโพลิซีทูแพ็กทิสครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยในกีฬาจากนโยบายสู่การปฏิบัติโดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองนักกีฬาและบุคลากรโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมถึงการป้องกันการล่วงละเมิดการคุกคามและความรุนแรงตลอดจนการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศรายการต่อไปติดตามชมคุยขมงบ่าย 3:00 น.สวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: Perspective สัปดาห์นี้พบกับสถาบันดนตรีคลาสสิกที่ผนึกกำลังศิลปินและคนดนตรีเกือบ100ชีวิตสร้างโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีใครในวงการอุตสาหกรรมดนตรีไทยเคยทำมาก่อน
3: อุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยไม่ต้องผลิตคนเพิ่มแล้วมีคนเยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้คนของเราที่ผลิตเยอะอยู่แล้วเนี่ยออกไปทำงานให้เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเขาอยากได้คนแบบไหน
2: ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ท่วมฉับพลันในปานทิเบตดับพุ่ง469รายสูญหายเกือบพันเตือนเสี่ยงน้ำท่วมใหญ่รอบ2ชายทำร้ายภรรยาเสียชีวิตในห้องเช่าที่สระบุรีก่อนขับรถชนประสานงาดับที่อยุธยาเร่งล่าโจรป่าป้ายบอมชิงทองมูลค่า5ล้านบาทที่อรัญญประเทศสระแก้วพบกับสุวิทย์สุทธิประภาในราชาลิ้มสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พบกันนะครับบ่าย3โมงนี่ข่าวสังคมลมโชยบ้านเราประเภทเปรียบว่าผัวเมียตีกันเยอะนะครับแต่ข่าวใหญ่ของโลกครับวันนี้ต้องบอกว่าล่าสุดนะครับประเทศจีนแล้วก็เนปาลนะครับประกาศยุติการกู้ภัยทุกอย่างในเรื่องของภูเขาหิมะถล่มครับเพราะกลัวจะ

0: เกิดถล่มรอบ2ตอนนี้คนตายไป469แล้วก็สูญหายเป็นพันคนครับ
1: ใช่ค่ะภาพควันสิ้นโลกที่เราเห็นนะคะมันน่ากลัวแล้วก็ยังติดตาอยู่แต่ทางการจีนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้บอกว่าจะต้องเกิดซ้ำสองแน่เลยกลัวว่าจะเกิดภายในวัน2วันนี้ด้วยค่ะเพราะว่ามวลน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างสูงมากอย่างมีนัยสำคัญนะคะต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวทั่วโลกเขามาสรุปผลน่าจะมีเหตุผลที่ชัดเจนยืนยันมาได้แล้วว่าสาเหตุการเกิดแล้วจะทำยังไงต่อไปในคุณสวิท
0: นะครับมาดูความคืบหน้านะครับวันนี้ปฏิบัติการค้นหาระหว่างหน่วยกู้ภัยนะครับจากประเทศเนปาลและก็ประเทศจีนนะครับทำงานตลอด24ชั่วโมงครับแต่ตอนนี้ต้องหยุดนี่นะดูตัวเลขนะครับผู้ที่ว่าเสียชีวิตอยู่นะครับตอนนี้อย่างต่ำก็คือว่า469คนครับอันนี้เสียชีวิตอยู่ในฝั่งทิเบตนะครับก็ยังคงที่3รายครับแล้วก็มีผู้สูญหายนะครับใน2พื้นที่รวมกันประมาณสัก1,000กว่าคนแล้วครับในจำนวนนี้ประมาณสัก450คนนั้นเป็นชาวต่างชาตินะคุณเลชานี่นะนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับช่วยเหลือกันอย่างหนักเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการภัยพิบัติแบบนี้อันนี้ท่านผู้ชมดูภาพข่าวนะครับบอกว่าขณะที่เกิดเหตุฟ้าสว่างไหมครับสว่างมากเลยแล้วคนได้วิ่งหนีน้ำครับควันน้ำตามข้างหลังเห็นภาพไหมครับควันน้ำมาข้างหลังนะครับแล้วก็คนก็วิ่งพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่าวิ่งหนีตายนะครับไม่คิดชีวิตคุณเลชานะครับเนื่องจากว่าทุกคนนั้นในทุกนาทีมีค่าหมดเลยครับแล้วก็น้ำที่ทะลักลงมาตรงนี้ดูภาพนะครับว่าเป็นเรื่องของโคลนแล้วก็ก้อนหินรวมทั้งเศษซากปรักหักพังจากนะครับบอกว่าสารพัดนะครับจากบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนชาวเนปาล นะครับซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่บอกว่าเชื่อมกันระหว่างเนปาลกับประเทศจีนครับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องหายนะมากเลยแล้วตึกรามบ้านช่องอยู่ที่บริเวณนะครับสองฝั่งแม่น้ำชื่อว่าแม่น้ำโพเตโกสิครับบริเวณที่เกิดน้ำท่วมนะครับประมาณเรื่องของกระแสน้ำมันแรงอยู่แล้วครับแล้วก็ความสูงนะครับของน้ำที่บอกว่ามารวดเร็วเมื่อสักครู่นี้ประมาณสัก9เมตรครับ9เมตรที่ว่าความสูญเสียนะครับมันก็ตามมาอันนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ว่ารอดชีวิตนะครับเจ้าหน้าที่ระดมกำลังทุกฝ่ายคุณเลชานะท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพด้วยนะครับว่าคนติดอยู่ในใต้โคลนครับ อยู่ใต้โคลนที่ว่านี้มีการช่วยเหลือกันบางคนเห็นแต่คอนะครับ
1: พอโ
0: ผล่มานี่นะคุณเลชาอย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีเรื่องที่น่ารันทดอยู่เช่นเดียวกันครับขณะที่ทุกคนช่วยเหลือกันนาทีวิชีวิตอยู่ขณะนี้แต่ก็มีบางคนนะครับก็พูดภาษาง่ายๆก็คือว่าฉกฉวยโอกาสครับนั่นก็คือว่าคนตายครับคนตายนี่เรียบร้อยนี่ครับภาพขออนุญาตเบลอภาพเอาไว้ครับนี่นะคนกำลังดึงคนที่ว่าเสียชีวิตขึ้นมาแล้วแต่มือบางคนครับไปปลดสร้อยครับไปปลดเครื่องประดับนะครับที่บอกว่าเป็นทองคำหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ยังเห็นอยู่อย่างนี้คุณเลจานะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นน้ำมาอย่างนี้ควันหลงมันไปอย่างนี้แล้วแล้วตามมามันเป็นไงครับมวลน้ำมหาศาลคิดว่าประมาณสัก3ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าเทียบเท่าเหรอครับเทียบเท่าก็คือว่าสระน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิกประมาณสัก 1,200 สระครับกำลังไหลลงสู่ทะเลสาบที่ขวางนะครับในช่วง3วันข้างหน้านับจากนี้ไปเลยครับ1กยครับเนื่องจากว่าถล่มงานจากภูเขาใช่ไหมครับถล่มลงมาแล้วน้ำนะครับก็ไหลไปประมาณสัก100กิโลเมตรนะครับจากพื้นที่ที่เกิดเหตุครับเพราะฉะนั้น100กิโลเมตรที่ว่านี้นะครับมันไปสู่ทางใต้เชื่อมกับบางประเทศอินเดียครับแต่นี่อยู่ทางเหนือนี่นะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างนะครับภูเขาที่มันเชื่อมต่อนี่ครับระหว่างจีนกับทิเบตด้วยนะครับมันมี2ฝั่งที่เป็นทะเลสาบครับพอเป็นทะเลสาบอยู่แล้วนะครับเกรงว่าน้ำที่ไหลทะลักออกมาเนี่ยมันจะไปเพิ่มปริมาณของทะเลสาบนะครับไปยกตัวสูงขึ้นแล้วทะเลสาบนะครับมันจะแตกครับพอมันจะแตกปัญหาตามมานะครับคือสิ่งหนึ่งคือน้ำที่ทะลักมานี้ทำให้กลายเป็นทะเลสาบครับทะเลสาบโคลนนี่คุณเลจานี่เป็นควันหลงนะครับบอกว่าทะเลสาบโคลนนะครับเพราะฉะนั้นความหวังของผู้คนนะครับมันริบหรี่ตอนนี้ในการช่วยเหลือนะครับเทียบกันนะครับดูภาพก็แล้วกันนะครับว่าเมื่อก่อนนี่มันเป็นแบบนี้แต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วมันเป็นแบบนี้เห็นไหมครับราบพนาศูนย์มองไม่เห็นเลยพื้นที่ตรงนี้เป็นท่าเรือนะครับที่เรียกว่าจีหลงจีหลงนี่นะ
1: ห
0: ายไปในพริบตาเลยครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือหายนะที่บอกว่าโอ้โหมันยิ่งกว่าอะไรก็

0: คุณเรชานะ
1: เกิดมาไม่เคยเห็นอะไรกันแบบนี้นะคะณวันนี้น้ำในทะเลสาบน่ะลงมาเกือบหมดแล้วหายไปหมดเลยค่ะแต่ที่น่าตกใจได้รับการรายงานจากนักวิจัยแผนกอุทกวิทยานะคะนายจูจิงเฟินเป็นคนจีนเขาสังกัดกระทรวงทรัพยากรน้ำโดยตรงเขาบอกในโทรทัศน์ CCTV นะคะคือที่จีนเนี่ยข้อมูลเขาต้องแม่นนะไม่งั้นผิดกฎหมายนะคะเขามาบอกว่าถึงแม้ว่าน้ำมันจะหยุดไหลแล้วทะเลสาบลงมาหมดแล้วเขื่อนเนี่ยแต่ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอ
0: ัน
1: นี้น่ากลัวมากเลยเป็นสาเหตุของการหยุดการค้นหาในตอนนี้ค่ะถามว่าน้ำมันมาจากไหนถ้าคิดกันเล่นๆน่ะมันก็ละลายมาจากภูเขาน้ำแข็งอีกแล้วแล้วการละลายของน้ำแข็งมันไม่ได้ละลายแบบไอติมแบบนี้นะคะพอถือแล้วมันละลายลงโดยมันค่อยๆเล็กแบบนี้ไม่ใช่ค่ะมันจะละลายจากข้างล่างซึ่งมันจะเป็นน้ำเซาะกร่อนบ่อนทำลายทำให
0: ้
1: ภูเขาน้ำแข็งสูงๆอะค่ะที่ว่ากันว่าที่มันลงมาพร้อมกับก้อนหินในครั้งนี้น่ะลงมาด้วยความสูงของภูเขาน้ำแข็ง300เมตรนะคุณสุวิทย
0: ์
1: มันสูงขนาดนั้นนะคะ300เมตรหรือว่าตึก300ชั้นอะไรประมาณนี้คือมันสูงประมาณนั้นแล้วครั้งนี้ก็อีกเช่นกันค่ะน้ำเริ่มซึมมาแล้วน้ำเริ่มซึมมวลน้ำเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทางการจีนเลยเตือนว่าภายใน3วันนี้อาจจะมีการถล่มของภูเขาและก้อนหินอีกครั้งนึงเพราะหลังจากที่ภูเขาน้ำแข็งมันถล่มลงมามันเปิดชั้นหน้าหินค่ะชั้นหินเนี่ยปกติมันจะซึมซับความร้อนจากแดดและภาวะโลกร้อนได้มากกว่าพื้นผิวดินและน้ำแข็งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำแข็งมันอยู่ข้างบนหินที่มีอุณหภูมิอุ่นขึ้นเรื่อยๆมันก็ละลายเท่านั้นเองค่ะแล้วหินเนี่ยถ้าเกิดก็ใครเคยปีนขึ้นน้ำตกไปเที่ยวจะรู้ว่าหินกับน้ำพอเจอกันแล้วมันลื่นค่ะการที่ลื่นแบบนี้มีน้ำละลายเซาะจากข้างล่างแบบนี้มันทำให้ภูเขาน้ำแข็งที่มีน้ำหนักมหาศาลบวกกับความชันของความสูงของภูเขาบางที่เนี่ยอย่างนี้เลยนะคะมันก็ทำให้เทลงมาได้ง่ายๆวันนี้เลยหยุดทั้งหมดค่ะเฝ้าระวังว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำสองหรือไม่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือวันที่เกิดเหตุนะคะช่วงกลางวันของวันนั้นคุณสุวิทย์ดูนะไม่มีฝนสักเม็ดเดียวค่ะยังเกิดเหตุการณ์ขนาดนี้ได้และอีกไม่กี่วันทางการจีนพยากรณ์อากาศบอกมาว่าอาจจะมีฝนหนักค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวเร่งทำให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติอีกครั้งหรือไม่ภาวนาว่าคงจะไม่มีแต่ไม่มีความที่จะเสี่ยงได้แล้วคุณสุวิทย์ตอนนี้ก็เลยถอนกำลังออกหมดนะคะ อย่างที่เราเห็นค่ะการทำลายล้างมันขนาดนี้เลยณตอนนี้นะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีของจีนก็บอกให้ว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเดินทางถึงที่เกิดเหตุแต่รัฐบาลก็กำลังที่จะต้องคิดหนักอะค่ะว่าจะส่งกำลังพลเข้าไปได้หรือไม่เพราะที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ของจังหวัดลีเจียงนะคะซึ่งเข้าไปตรงนั้นนะคะจีหลงนะคะเจ้าหน้าที่ของจีหลงซึ่งเป็นตำรวจตระเวนชายแดนปกติเนี่ยตรงนั้นเป็นชายแดนก็มีตำรวจยืนอยู
0: ่
1: นี่ก็รอดูคนเข้าออกเช็คเอกสารต่างๆค่ะพอน้ำมาโคลนถล่มดินถล่มน้ำแข็งมาปุ๊บตำรวจ20กว่านายเนาะคุณสุวิทย
0: ์ใช่ครับนี่นะคนที่บอกว่
1: า
0: เห็นลูกศรนะคร
1: ับ
0: นี่ครับ
1: บอกให้
0: โบกหนีตายไปทางไหนจะวิ่งไปทางไหนครับ
1: ก็พยายามช่วยเหลือคนทำหน้าที่จนวาระสุดท้ายนะคะสุดท้ายแล้วตำรวจทั้ง20กว่านายท่านก็หนีไม่พ้นค่ะเสียชีวิตไปตอนนี้รายงานข้อสูญหายอยู่ที่เป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจชายแดนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20กว่าท่านนะคะเดี๋ยวรอเช็คกันดูว่ามีกี่คนที่ตอนนี้ยังพบเจอในสภาพไหนกันบ้างนะคะแต่ก็อย่างที่เห็นนะคะท่านไม่วิ่งค่ะทำหน้าที่ของตัวเองคือพยายามบอกให้คนวิ่งนะเห็นไหมไม่ไปไม่เพ่นอ่ะก็คือบอกว่าให้วิ่งออกไปตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นทำหน้าที่จนถึงนาทีสุดท้ายวันนี้ยังไม่พบพวกท่านทั้งหลายเลยนะคะ
0: ใช่ครับนี่นะเป็นภาพที่ท่าเรือของจีหลงนะครับซึ่งเป็นชายแดนที่ว่าติดกับทางเนปาล นะครับจีหลงอยู่ตรงไหนเลยครับอยู่ตรงที่เบสนี่นะนี่เป็นภาพที่บอกว่าตำรวจตระเวนชายแดนคนนี้นะครับนี่นะช่วยเหลือคนครับเพื่อบอกทางนะครับว่าวิ่งหนีไปทางไหนขึ้นไปสูงแต่สุดท้ายตัวเองก็เอาตัวไม่รอดนะครับรวมทั้งเพื่อนคนอื่นด้วยนี่น
1: ะ
0: ภาพที่ปรากฏออกมาเลยครับวันนี้ฟังประธานที่บริโดนัลด์ทรัมป์นะครับปกติแล้วทรัมป์เนี่ยพ
1: ู
0: ดไปถ้อยขู่หูคนทั้งโลกใช่ไหมครับเราก็รู้กันอยู่แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้โดนัลด์ทรัมป์บอกนะครับบอกว่านี่นะเสนอขอความช่วยเหลือนะครับจากประเทศเนปาลมาเลยนะครับสหรัฐอเมริกานะครับให้หมดเลยแต่ผลกระทบที่ว่านี้ทรัมป์บอกว่างี้ครับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยที่อาคารแข็งแรงทนทานถูกทำลายราวกับไม้จิ้มฟันโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่าสยดสยองครับเรากำลังส่งความช่วยเหลือเราได้แต่คุยกับผู้นำแล้วครับและก็เราแจ้งกับพวกเขาว่าต้องการอะไรพวกเขาจะได้รับสิ่งนั้นนี่ไหมทำอย่างตกใจนะครับบอกว่ามันเหลือปาฏิหาริย์

0: จริงๆที่มันเกิดขึ้นคราวนี้นะครับเอาละเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องยุติวันนี้ก่อนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ต้องการให้หายนะนั้นเกิดขึ้นตามมาก็ได้ครับ1เนื่องจากว่าไอ้ภูเขาที่ถล่มลงมานะครับชื่อว่าภูเขาลังตังลีรุงซึ่งภูเขาลังตังมันก็เป็นยอดใช่มั้ยครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนี่นะเอเวอเรสต์นะครับดังกว่าใช่มั้ยครับแต่ภูเขาเนี้ยเนื่องจากว่าแต่ละยอดม
1: ัน
0: มีเยอะนะครับมันสูงไม่เท่ากันแล้วก็มันเป็นหุบเขาใช่มั้ยครับพอลีตังลีลุงเนี่ยมันถล่มโคลนลงมาอย่างเงี้ยแล้วภูเขาลูกอื่นนะครับที่เกิดจากธารน้ำแข็งเหมือนกันแล้วก็ความร้อนลดลงมันอาจจะถล่มลงมาอีกก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นนะครับ
0: ถล่มออกมาลำน้ำที่อยู่ใกล้ๆเห็นไหมครับลำน้ำชื่อว่าเลนโดโคล่าซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชื่อว่าโพเตโกซีนะครับซึ่งไหลลงมานะครับมันก็คือว่าสายเล็กกว่าแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันขยายใหญ่โตจนสุดท้ายนะครับไหลไป100กิโลขยายใหญ่โตกลายเป็นทะเลสาบอย่างเงี้ย
1: โอ
0: ้โหนี่ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับเพราะว่าหายนะธรรมชาตินี้ไม่มีใครที่จะมีการช่วยเหลือกันได้คุณเลจานี่นะเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับความสูงของทะเลนะจากทะเลภูทะเลหิมะนะครับที่ไหลลงมาเนี่ยแล้วก็น้ำด้วยหินด้วยแล้วก็ดินด้วยความสูงเท่าไหร่ครับคือ9เมตรอ่ะคุณเอจา9เมตรภายในเวลา30นาที
1: นี่แหละครับน้ำขึ้น
0: หายนะของโลก
1: คือเขาก็สงสัยว่าน้ำมันขึ้นมาได้ยังไงทั้งที่ฝนไม่ได้ตกเลยสักเมตรขึ้นมา9เมตรภายในเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าน้ำแข็งมันละลายแล้วมันค่อยๆไหลลงมาวันนี้ก็อีกเช่นกันค่ะยังวัดระดับปริมาณน้ำว่าน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะและกลัวว่าจะเป็นโดมิโนอิเฟกต์นะคะก็คือว่าพอเพลททางน้ำแข็งเนี่ยมันถล่มลงมาเดี๋ยวค่อยๆเลื่อนไงมันไม่มีอะไรยันกันแล้วอ่ะคุณสุวิทย์ขณะประธานาธิบดีทรัมป์นะคะพูดไม่เคยเชื่อเรื่อง climate change หรือว่าโลกร้อนเลยวันนี้ก็ยังออกมาพูดนะคะจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นน่ากลัวเนาะ
0: ครับใช่ผมอยากจะย้ำนิดนึงนะครับบอกว่านักธรณีวิทยานะครับทั้งโลกนี้เอามาบอกแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เนปาลนี้เกิดจากโลกร้อนนะครับนี่นะแผ่นดินไหวไม่เกี่ยวเลยนะครับโลกร้อนเพราะฉะนั้นมันใกล้ตัวถามว่าประเทศไทยล่ะประเทศไทยล่ะวันนี้นักวิชาการนะครับทางด้านธรณีวิทยาก็ออกมาย้ำนะครับเหตุการณ์ที่หาดใหญ่สงขลาน้ำท่วมใหญ่ปีที่แล้วแล้วก็น่านนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้เป็นบทเรียนเหมือนกันนะครับอนาคตอาจจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็ได้เพราะฉะนั้นการเตือนภัยกันการป้องกันกันหรือการให้ข้อมูลข่าวสารความแม่นยำทางด้านการคาดการภูมิอากาศรวมทั้งการแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนสำคัญที่สุดเราจะมีการส่องกระจกอย่างไรบ้าง
1: ใช่ค่ะแล้วแผนระยะยาวก็คงจะเป็นการปรับผังเมืองนะคะเพราะว่าที่นี่กับที่น่านอ่ะที่ทิเบตกับน่านเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือจริงๆมันเป็นต้องทางน้ำแข็งไหลลงมาอยู่แล้วอย่างที่ดิฉันเรียนไปคุณชูวิทย์ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเมื่อ 1,000 ปีก่อนก็ไม่มีความเสียหายเพราะไม่มีหมู่บ้านไปขวางทางน้ำแข็งหรือว่าขวางทางน้ำค่ะคงต้องเปลี่ยนกันใหม่หมดนะคะนี่คือภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยๆคุณชูวิทย
0: ์กลับมาบ้านเราคุณเอเลชานี่นะเป็นไงบ้าง นะครับข่าวฆ่ากันข่าวข่มขืนกันข่าวผัวเมียตีกันครับอ้าวคุณเอาก่อน
1: วันนี้ต้องบอกนะคะจากนาทีนี้ไปเนี่ยแต่ละข่าวค่อนข้างจะดิ่งค่ะคุณผู้ชมทำใจเลยนะคะ
0: ครับ
1: ข่าวแรกก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หนองแคสระบุรีค่ะครอบครัวหนึ่งมีปัญหาอะไรกันก็ไม่รู้สามีผู้เป็นพ่อของลูกที่ยังเล็กๆอยู่เลยค่ะแวะไปหาเมียที่หนองแคสระบุรีในห้องเช่าไปตบตีทำร้ายตายเลยเสียชีวิตเลยค่ะหลังจากนั้นพอรู้ว่าสามีทำร้ายเมียเนี่ยเมียตายปุ๊บนี่ออกมาจากห้องเช่าค่ะแล้วก็ขับรถไปหาลูกบอกลาลูกค่ะนายคนนี้ชื่อว่านายชนสอนนะคะเป็นสามีที่ไปทำร้ายเมียตรงนี้แหละห้องเช่าตรงนี้ตำรวจก็ตามไปสภ.หนองแคต้องบอกว่าคดีนี้สำคัญขนาดท่านผู้การสระบุรีท่านลงพื้นที่ไปเองเลยนะคะหลังจากไปพูดคุยกับทางคนที่เกี่ยวข้องพยานต่างๆเขาบอกว่านู่นชนสอนขับรถหนีออกไปแล้วออกจากพื้นที่หนองแคสระบุรีไปค่ะไปไหนมุ่งหน้าไปที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือระหว่างทางไปหาลูกน้อยเพื่อที่จะไปบอกว่าลูกพ่อขอโทษนะพ่อฆ่าแม่ไปแล้วหลังจากนั้นก็ขับรถกระบะค่ะมุ่งหน้าไปคุณสุวิทย์ต้องบอกว่านายคนนี้เนี่ยมุ่งหน้าไปเพื่อที่จะไปชนรถพ่วง18ล้อคือไม่รู้เจตนาว่าจะฆ่าตัวเองให้ตายเนื่องจากว่าฆ่าเมียไปแล้วเนาะไปบอกลูกว่าลูกพ่อขอโทษนะพ่อไม่อยู่แล้วแล้วขับรถมุ่งหน้าไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปเจอรถ18ล้อรถทริลเลอร์นะคะใหญ่ๆเนี่ยเลยไม่เบรกเลยค่ะไปอัดเข้ากับท้ายรถ10ล้อแล้วรถ10ล้อเขาไม่ได้ผิดอะไรอ่ะนายชนสอนไปถึงไปชนอ้าวตัวเอง

0: ตายเลยค่ะตายอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ
1: ครับ
0: เนี่ยเสียชีวิตคาที่ในรถกระบะนะที่ใช้ก่อเหตุชนเต็มแรงค่ะไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุน่าจะเป็นความตั้งใจแต่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดไปกว่านั้นค่ะคนขับรถ18ล้อเขาไม่รู้หน่วยเนี่ยใช่ไหมคุณสุวิทย์เขาขับมาดีๆแล้วในชนสอนไปฆ่าเมียไปขอโทษลูกแล้วจะมาตายท้ายรถเขาใช่ไหมล่ะไปชนเขาจนรถเนี่ยแหลกเหลวเป็นสภาพเศษเหล็กแบบนี้ไม่พ
1: อ
0: แต่คนขับรถ10ล้อเขาตกใจค่ะเพราะว่าชนเนี่ยอย่างแรงเต็มที่รถ18ล้อเขาเลยเสียหลักพุ่งตกข้างทางไปบวกกับต้นไม้ใหญ่อีกคนขับรถ18ล้อได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะกู้ภัยจังหวัดอยุธยารีบมาเพื่อมาช่วยเหลือในชนสอนไม่ทันและถูกอัดก๊อปปี้ตายอยู่ในนี้แต่คนขับรถ10ล้อโอ้โหคุณสุวิทย์บาดเจ็บสาหัสเขาเอาตัวไปส่งที่โรงพยาบาลท่าเรือปรากฏว่าคนขับรถ10ล้อผู้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อีหนอยเนี่ยในชนสอนมาฆ่าตัวตายท้ายรถเขาเนี่ยเขาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลท่าเรือค่ะสรุปนะคะงานนี้นายชนสอนไปฆ่าเมียเมียตายขับมอเตอร์ขับรถเก๋งกระบะเนี่ยไปขอโทษลูกลูกไม่เป็นไรนะแล้วก็ขับไปชนรถ18ล้อจนตัวเองตายไปคนขับรถพ่วง18ล้อไม่รู้อีหน่อยเนี่ยตายไปด้วยค่ะ3ศพที่น่าเห็นใจมากกว่าคนขับรถ18ล้อก็ให้น่าเห็นใจพอกันนะคะก็คือลูกคนตัวเล็กๆเนี่ยค่ะวันนี้ไม่มีใครเลี้ยงค่ะเพราะว่าแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วพ่อก็ไปบวกกับรถ10ล้อตายอีกค่ะแล้ววันนี้ลูกก็เป็นลูกกำพร้านะคะตอนนี้ตำรวจลงพื้นที่ค่ะอยู่ระหว่างสอบสวนและพบหลักฐานต่างๆก็เก็บไว้เพื่อที่จะเป็นสำนวนในคดีนี้ต่อไปแต่ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะทะเลาะกับเมียฆ่าเมียแล้วก็ไปบวกรถ10ล
1: ้อนั่นนะครับความรักก็อย่างนี้คุณอิเลชานี่นะ
0: รักเหรออย่าง
1: น
0: ั้น
1: รักก็รักครับโกรธก็โกรธแค้นก็แค้นฆ่ากันตายได้นะครับเช่นเดียวกันข่าวต่อไปครับนี่นะผัวเมียตีกันนะครับเนื่องจากว่ามีโลก2ใบ
0: หึง
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการก็เป็นส.ส.อยู่จังหวัดนั้นใช่ไหมครับผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้ตามสมมุติก็แล้วกันชื่อน้ำฝนนะครับอายุ32ปีนะร้องขอความเป็นธรรมมาว่าเอาผิดนะครับบอกว่ากับผู้ชายคนหนึ่งชื่อในเทพในเทพนะครับทำงานเป็นอาสาสมัครกู้ภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าตนเองถูกทำร้ายร่างกายจากนายเทพแล้วก็เพื่อนด้วยโดยการสาดน้ำกรดเข้าใส่หน้า
0: ตายแล้ว
1: ปรากฏว่าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพหลพันธะเสนานะครับในที่สุดแล้วภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็คือว่าเรื่องของการนะครับไปปรากฏตัวของผู้ชายที่ถูกกล่าวหาแล้วก็มีการไปเยี่ยมนะครับสำหรับผู้ที่บาดเจ็บที่โรงพยาบาลเห็นไหมครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปหมดเลยตั้งแต่ในอำเภอตั้งแต่ตัวแทนของท่านรัฐมนตรีผู้หญิงคนนี้นะครับบอกว่าหน้านะครับก็คือว่าถูกสาดด้วยน้ำกรดนี่นะประมาณ 10% แล้วว่าอย่างนั้นเอ้าคนสาดแล้วครับเป็นยังไงปรากฏว่าเป็นเป็นสามีแต่ตัวเธอเองขอประทานโทษเป็นภรรยาน้อยครับ
0: เอ้าร
1: ู้กันอยู่ภรรยาหลวงก็รู้กันอยู่เรื่องราวที่เกิดนะครับตนเองถือว่าตนเป็นภรรยาน้อยก็เลยบอกว่าอยู่อย่างเงี้ยไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นขอเลิกครับแต่นายสามีนะครับบอกว่าเลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับหึงหวงเลิกไม่ได้ถ้าเลิกไปก็วิญญาณไปก็แล้วกันในที่สุดแล้วครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาฝ่ายผู้ชายก็ชวนภรรยาคนที่2นะครับขับรถออกจากบ้านเพื่อจะไปซื้อของไว้อย่างนั้นเนี่ยนะขณะที่ขับรถออกมารถคันนี้นะครับก็เกิดการทะเลาะกันว่าอย่างนั้นโดยผู้หญิงก็บอกว่านะครับฝ่ายผู้ชายก็กดหัวลงมาคอนโซลเลยหลังจากนั้นนะครับก็คือว่าเอาเพื่อนมีเพื่อนอาสาสมัครคนนึงขับรถมาแล้วเอาน้ำอะไรไม่รู้สาดเธอก็กลายเป็นน้ำกรดว่างั้นนะผู้ชายก็บาดเจ็บด้วยว่างั้นนะครับไปส่งโรงพยาบาลทั้งคู่เนี่ยนะเธอนะครับบอกว่าตอนนั้นรถคันนี้นะครับหลังจากที่ทะเลาะกันแล้วยังขับต่อแต่ไปชนบาร์เรอร์เธอก็เลยหนีออกมาได้ว่าอย่างนั้นนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้อาจจะบอกว่าโอละพ่อ
0: ทำไมอะ
1: ความรักครับฝ่ายผู้ชายนั้นขึ้นโรงพักไปเรียบร้อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าที่พูดเนี่ยไม่ใช่นะครับเรื่องจริงๆก็คือว่าเกิดการทะเลาะกันจริงๆนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยเอาขวดเหล้าตีหัวผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยโมโหก็เลยหยิบของอยู่บริเวณนะครับด้านหลังรถเป็นขวดน้ำผมก็เลยสาดเข้าไปผมไม่รู้ว่าเป็นน้ำกรดไว้อย่างนั้นนะทั้งที่เป็นรถตัวเองไว้อย่างนั้นนะตำรวจก็เลยยังมาแจ้งข้อกล่าวหานะครับเพราะฉะนั้นเอาขึ้นโรงพักกันทั้งคู่เข้าโรงพยาบาลกันทั้งคู่สงสัยอนาคตต้องขึ้นศาลกันทั้งคู่นี่ครับความรักมันก็เป็นแบบนี้คุณลีจานี่นะ
0: ใช่เหรอคะคุณสุวิทย์เออความรักมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ค่ะ
1: เออไม่รู้ความรักความโมโหทั้งรักทั้งแค้น
0: ใช่

0: ไปอีกเรื่องไม่รู้ใช่ความรักหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนเลยคุณผู้ชมฟังไปพร้อมๆกับคุณสุวิทย
1: ์
0: ตามดิฉันมาค่ะตามเสี่ยแมนจันทบุรีมาเสี่ยคนนี้แกเป็นเจ้าของลงทุเรียนค่ะแน่นอนสวนแกใหญ่นะแกก็ประกาศรับลูกจ้างตั้งแต่ต้นเดือนสิงหามาแล้วแกก็บอกว่าร
1: ับลูกจ้าง
0: แกก็รับมาตลอดเพราะว่าตั้งแต่เมษาเนี่ยทุเรียนแกเยอะเอาเป็นว่าย้อนกลับไปเดือนเมษาก่อนนะคะช่วงนั้นเนี่ยพอทุเรียนเริ่มจะออกเริ่มจะมีผลผลิตแกก็เลยประกาศรับเสมียนค่ะเสมียนของเสี่ยแมนคุณสมบัติก็คือว่าอายุ10กว่าๆเป็นสาวสาว17 18
1: เรียนจบไปยังเสมียนต้องมีชื่อเลยก่อน
0: 13ยังมีเลยคุณสุวิทย์ไม่เป็นไรมานับทุเรียนเฉยๆค่ะแล้วลงแกเนี่ยทุกที่จะอยู่คลั่งๆกับโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทม่านรูดวิธีการก็คือรับเด็กๆสาวๆมาเห็นหน้าตารูปร่างสันทัดไปชวนมาบอกน้องมาเป็นเสมียนนับทุเรียนกับเสี่ยมั้ยเสี่ยให้เงินดีแต่สาวๆเนี่ยเข้ากะดึกได้ไหม
1: เออ
0: แล้วเดี๋ยวเสียดูแลเรื่องที่พักเองค่ะมีน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องเอแล้วกันนามสมมติเธออายุ15ปีเท่านั้นเองนะคะเอเอาแม่มาเอาญาติมามาร้องเรียนว่าไอ้เสียแมนเนี่ยมันทำการอนาจารกับน้องค่ะมาขอความยุติธรรมนะคะกับตำรวจเนี่ยเจ้าของโรงทุเรียนคนนี้เนี่ยมันทำอะไรกับหนูมั่งเอามีหลักฐานมาหมดเลยค่ะน้องบอกว่าอยากจะเจอผู้การจันทบุรีเลยก็เลยได้พบกับพลตำรวจตรีพดุงศักดิ์รักษาสุขผู้กำกับการจังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วน้องก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้พม.อะไรต่ออะไรมาช่วยดูแลน้องและเพื่อนๆหน่อยค่ะไม่ได้แต่มีน้องคนเดียวคุณสุวิทย์เอาไปว่าน้องอินละกันน้องอินเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่มีนาเมษามาเป็นต้นไปเนี่ยพอทุเรียนเริ่มออกตัวเองก็เริ่มหางานกันไปเจองานของบ้านเสียแมนเนี่ยที่ลงนี้เขารับสมัครเสมียนเมื่อกี้อย่างที่บอกไปค่ะอยู่ที่ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีตัวเองอยากมีรายได้เสริมเนื่องจากเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะอยากมีเงินไว้ใช้เองก็เลยไปสมัครกับเสียเขาเสียเขาบอกโอ้โหรูปร่างหน้าตาดีนะหนูมาอยู่กะกลางคืนเถอะเดี๋ยวเสียไปจองห้องให้ปรากฏว่าน้องเอเธอก็ไปอยู่ในบ้านที่เสียจองให้ที่อ้างว่าเป็นรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะทำงานกะดึกน้องก็คิดอย่างนั้นนะคะพอน้องเข้าไปในห้องเพื่อที่จะพักผ่อนเสียวิ่งตามมาด้วยแล้วบอกอุ้ยเสียเหนียวตัวจังเลยวันน
1: ี้
0: เสียขออาบน้ำหน่อยได้ไหมเอ๊ะอย่าเพิ่งอะไรนะเดี๋ยวเสียวิ่งเข้าห้องน้ำไปค่ะไปอาบน้ำเสร็จน้องเอก็นั่งกลัวแล้วอะแล้วเสียออกมาค่ะพร้อมกับผ้าขนหนูอาบน้ำเสร็จแล้วหลังจากนั้นด้วยความเคารพค่ะช่วยตัวเองให้น้องดูทำแบบนี้แล้วก็จะมาลวนลามน้องเนี่ยไหวพริบดีมากนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาแม่แล้วก็บอกว่าแม่เสียมันทำอย่างนี้แม่ก็เลยทะเลาะกับเสียในโทรศัพท์ค่ะหลังจากนั้นแม่ก็เลยมาเคลียร์กับเสียเสียเนี่ยรู้ว่าน้องเอมีหลักฐานก็คือน้องเนี่ยแอบถ่ายหน้าเสียไว้แอบถ่ายทะเบียนรถแอบถ่ายรูปห้องไว้ทั้งหมดก
1: ็
0: เลยตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จมาขอโทษบอกว่าเสียขอโทษนะเสียจะไม่ทำแบบนี้อีกเลยอย่าไปมีเรื่องอย่าไปบอกอะไรกับใครนะเงียบไว้นะแล้วเสียจะดูแลเองปรากฏว่าน้องก็ทำใจไม่ได้น้องบอกว่าตั้งแต่นั้นหนูก็เปลี่ยนไปเลยหนูกลายเป็นคนขี้กลัวงานก็อยากจะทำแต่ก็กลัวไอ้เสียเนี่ยมันจะมาลวนลามอีกนะคะหลังจากนั้นก็เลยไปพูดคุยกับคนในลงที่ทำงานที่สวนทุเรียนด้วยกันปรากฏว่าคนที่ทำงานอยู่ในสวนที่เป็นเด็กสาวๆค่ะ
1: ว่า
0: 20คน
1: โอ้โห
0: โดนหมดเลยเสียเนี่ยเข้าไปลวนลามเด็กทั้งหมด20คนนะคะที่อายุน้อยที่สุดคืออายุ13ปีน่าเศร้ามากกับคำถามที่ว่าไอ้เสียเนี่ยมันมีเมียไห
1: ม
0: เสียมีภรรยาค่ะวันที่น้องเอโดนเสียลวนลามน้องเอโทรไปหาเมียเสียเลยบอกว่าพี่สามีพี่ทำอย่างนี้ที่ต้องช็อกโลกตกใจไปอีกก็คือเมียเสียบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะอย่าไปแจ้งความใจเย็นนะเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์
1: เ
0: มียเสียตามไปเคลียร์กับผู้เสียหายทุกคนแล้วให้เงินคนละ 35,000 ถึง 40,000 20 คนบอกว่าเมียเสียโทรมาหมดค่ะสรุปคือเสียเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคนวิกลจริตหรือว่าบ้ากามหรืออะไรสักอย่างค่ะเที่ยวไปหาเด็กสาวๆเพื่ออ้างว่ามันเป็นเสมียนในลงทุเรียนแล้วก็เปิดลงข้างโรงแรมม่านรูดแล้วทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้กับคน20คนนะคะแล้วเมียพอรู้เรื่องก็ตามเคลียร์ทุกคนไปคนก็เลยงงว่าตกลงเรื่องนี้มันจะไปจบตรงไหนค่ะเรื่องนี้ท่านผู้การก็เลยบอกว่าคุกแน่ๆเพราะว่า13ปีเนี่ย15ปีถือว่าเป็นเยาวชนนะคะแล้วสืบก็พบว่าเจ้าของโรงทุเรียนเนี้ยทำความผิดในพื้นที่สภ.จันทบุรีเอาเรียบร้อยค่ะก็เลยเรียนเชิญว่าน้องๆท่านไหนที่เคยทำงานกับไอ้เสี่ยแมนเนี่ยหรือว่าเคยรู้จักแล้วเจอประสบการณ์แบบนี้รีบมาแจ้งความค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะประสานข้อมูลขออนุมัติหมายศาลจับไอ้เสี่ยแมนเจ้าของโรงทุเรียนมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่ตำรวจนั่งจดเลยมีกี่คนวันนี้ได้20แล้วแม่อยากจะถามหัวจิตหัวใจเมียเสี่ยนะว่าทำด้วยอะไรเนี่ยผัวไปทำอนาจารเขาขนาดนี
1: ้แล้วเคลียร์ให้
0: ยังตามไปเคลียร์ให้

0: อีกค่ะไอ้เสียมันก็เลยได้ใจไงแล้วที่ทำเนี่ยทำกับเด็กเล็กเด็กน้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นคนไทยทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านน้องเขาไม่กล้าพูดมากบางคนซึมเศร้าร้องไห้เลยอ่ะ
1: เออนะเพราะฉะนั้นเสียนะครับเท่าแต่รีสอร์ทคราวนี้ถ้าไปนอนนะครับห้องขังบ้างไม่รู้จะเกิดแตกต่างกันยังไงบ้าง
0: ให้เมียไปเคลียร์แล้วกัน
1: โอ้ดูข่าวนี้ดีแล้วครับคุณนิเรชา
0: ทำไมอ่ะ
1: ผมไม่ได้เป็นเสียครับก็เลยดี
0: เป็นสว. นะคะคุณสุวิทย
1: ์โอ้โหอ้าวดูข่าวกันต่อไปนะครับการทำมาหากินนะครับรักภรรยามากแต่ต้องตายเพื่อภรรยาเพราะฝีมือช้าง
0: เฮ้ย
1: งงไหมพูดอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่งงครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช้างป่าประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ออกมาอารวาสเยอะนะครับไปกรีดยางพาราตีสี่ครึ่งครับของวันที่8ที่ผ่านมานี่เองครับอยู่ในพื้นที่ตรงไหนครับตำบลท่าทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีสวนยางพาราที่เบลอภาพเอาไว้เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตตรงนี้ครับชื่อว่านายพิชัยงามแพงอายุ38ปีแล้วครับโอ้โหสภาพเลยครับถูกช้างเหยียบนะครับแล้วขอประทานโทษต้องพูดภาษาช้างคือกระทืบครับแหลกแล้วหมดเลยภรรยาคือคุณหนูวันมณีนวลนะครับอายุ39ปีเล่ากับผู้สื่อข่าวให้ฟังนะครับบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตีสี่ครึ่งนะครับตนเองเนี่ยกับสามีครับนั่งรถพ่วงข้างเลยมากรีดยางพาราเพราะว่าต้องมากรีดตอนตีสี่กว่าใช่ไหมครับน้ำยางมันจะไหลดีขณะที่มาจอดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็คือว่านั่งกินข้าวอยู่บนรถครับอยู่บนรถพ่วงพอหลังจากนั้นสามีนะครับก็ออกไปกรีดยางพาราตนเองก็อยู่ตรงที่บริเวณรถนะครับสักครู่นึงได้ยินเสียงนะครับเหมือนว่าไม้มันหักพอไม้มันหักนะครับสามีวิ่งมาตรงที่บริเวณตนเองอยู่คาดว่าสามีนะครับก็คือว่ารักภรรยาครับคุณเดชาน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ก็คือว่าจะมาปกป้องภรรยาบอกว่าให้หนีไปทางอื่นแต่สุดท้ายนะครับนี่นะหาสามีนะครับพอวิ่งหนีช้างมาใกล้ๆกับเฉยถึงตัวเองนะครับสามีนี่หลบไปทางขวาของคุณเดชาเพื่อป้องกันนะครับว่าไม่ให้ช้างเนี่ยมาทำร้ายร่างกายภรรยาในที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแล้วนะครับก็คือว่าล่อเป้านะครับก็คือหนีล่อช้างนะครับหนีสุดท้ายตัวเองก็เอาตัวไม่รอดนะครับก็คือถูกเหยียบนะครับจนเสียชีวิตเพราะฉะนั้นภรรยานะครับก็เลยร้องแล้วก็วิ่งนะครับแล้วก็พักพวกอยู่ตอนนั้นก็ออกมาช่วยเพราะฉะนั้นนี่คือการเสียชีวิตนะครับจากการทำหน้าที่กรีดยางภรรยาแล้วก็รักภรรยาสุดท้ายช้างกระทืบเอาเพราะฉะนั้นต้องบอกท่านผู้ชมนะครับที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงตอนนี้ไม่รู้ว่าออกอยู่ทำมาหากินอยู่ที่ไหนอาจจะไปโดนใครหรือเปล่าอีกก็ไม่ทราบได้นี่นะทำกลางข่าวดีนะครับว่าช้างบ้านเราเยอะอุดมสมบูรณ์แต่ข่าวร้ายคือนี่แหละครับ
0: ก็ต้องระวังเพราะช้างเนี่ยเขามีหลายสภาวะบางทีเขาหิวบางทีก็ตกใจบางทีก็ตกมันมาถึงเรื่องโจรชิงทองกันบ้างค่ะเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นมิติใหม่แห่งการชิงทองนะคะคือใส่เสื้อลายสก็อตไปพร้อมกับไปบอมค่ะคว้างไปบึ้มเดียวพอควันจางในคนหายหมดเลยใครเขาจะไปอยู่คนสวิตเนี่ยพี่รปภ.รปภ.เจ้าหน้าที่ในร้านทองค่ะผู้ก่อเหตุใส่เสื้อลายสก็อตคุมหัวมาใส่วิกมาด้วยมาพร้อมกับระเบิดค่ะปืนเปิลมีดเมิดไม่มีและชนิดใช้ระเบิดแทนนะคะพอมาถึงที่เกิดเหตุที่เป็นห้างดังที่อรัญญประเทศนะคะตรงนั้นใกล้กับชายแดนใน6กิโลเองอ้าวพอมานี่ร้านทองที่เป็นเป้าหมายคว้างไปแล้วนี่ไงระเบิดไปบอมเนี่ยค่ะไม่ได้มีอำนาจในการทำลายล้างอะไรมากมายค่ะเพียงแต่ว่าเสียงดังแล้วก็เป็นควันพอควันจางปุ๊บโอ้โหเกลี้ยงเลยค่ะเป็นห้างร้างเลยคนเขากลัวเขาก็หนีหมดนะคะวันนี้ยังจับตัวในคนนี้ไม่ได้เลยค่ะในคนที่สร้างความหวาดกลัวแล้วก็กวาดทองไป2ถาดตอนนี้รู้แล้วว่า2ถาดนั้นคือทอง72บาทค่ะคิดเป็นบาททองคำก็คือ5ล้านบาทบาทคิดเป็นบาทเงินนะคะ5ล้านบาทค่ะเรื่องนี้ท่านผู้กำกับสภ.อรัญญประเทศค่ะพันตำรวจเอกวีพงษ์กงแก้วท่านก็บอกว่าต้องตามตัวให้เจอมันอุกอาจเหลือเกินมาใช้มีดใช้ปืนก็ว่าแย่แล้วรายนี้ปาไปบอมมาแต่ไกลเลยค่ะก็เลยให้พนักงานสอบสวนเส้นทางการหนีตอนนี้โจรมันฉลาดนะคุณสุวิทย์นะ
1: ค
0: ือปกติเนี่ยชิงทองอ่ะเราก็จะรู้ว่า3วัน7วันเนี่ยก็จับได้แต่คราวนี้ชอบชิงทองกันตามตะเข็บไงพอชิงทองปุ๊บอ้าวออกช่องทางธรรมชาติป้าหายไปเลยค่ะนี่ก็เช่นกันนะคะอยู่แถวอรัญญประเทศปุ๊บก็ออกไปทางประเทศเพื่อนบ้านค่ะมีลักษณะเป็นซอยเล็กๆนี่เข้าซอยลับลัดเลาะป่าไปข้ามทางรถไฟระหว่างทางอ้าวตามค่ะนี่คือตอนที่เข้ามาหลังจากนั้นไปนี่ค่ะขับรถจักรยานยนต์สีดำเสร็จเนี่ยไปหายไปตรงนี้ซอยเล็กๆข้างทางสัญจรภายในหมู่บ้านไปเรื่อยๆลัดเลาะไปลำคลองแล้วก็มีจุดตัดทางรถไฟน่าจะจอดอยู่ตรงนี้ แล้วก็จุดเนี้ยมันจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งได้ซึ่งเป็นพื้นที่ตะเข็บถามว่าแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้แกเอาของมาเผาหรือเปล่าก็ไม่รู้จนคนเนี้ยค่ะเขาไปชี้นี่ไง

0: คนนี้เป็นโจรอุปกรณ์ค่ะมีของเยอะมีวิกมีหมวกมีเสื้อมีของที่ใช้ในการก่อเหตุค่ะพอมาถึงตรงนี้รีบทำลายหลักฐานก่อนที่เข้าไปในเขตประเทศเพื่อนบ้านเลยมาก่อไฟตรงนี้นะเผาตำรวจก็ต้องไปดูว่าที่เผาแล้วไปมั่งเสื้อที่ใช้ในวันเกิดเหตุใช่ไหมวิกผมหมวกหน้ากากหมวกกันน็อกหรือเปล่าค่ะอย่างเงี้ยคุณสุวิทย์แต่แล้วหลังจากนี้ก็จะตามเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่ข้ามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งได้แต่ออกไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วค่ะ คนร้ายเนี่ยน่าจะเอาขยะอื่นมาผสมมาเสด้วยเพื่อที่จะหลอกตำรวจนะคะเวลาหาหลักฐานจะได้หาช้าๆหน่อยตรงริมคลองรถไฟนี้ค่ะเป็นที่เผาขยะอยู่แล้วและการอำพรางตัวเนี่ยน่าจะคิดมาดีแล้วค่ะถึงได้ลดอัตราการติดตามได้ทวงเวลาได้เยอะตำรวจตอนนี้เตือนหลายเรื่องนะคะเรื่องแรกเลยก็คือว่ามีคนพูดถึงไอ้โจรลายสก็อตนี่เยอะไปทำ AI น่ะเล่นกันเลียนแบบกันหรือว่าบอกจับได้แล้วอันนี้ตำรวจไม่อยากให้บิดเบือนนะคะนี่คือข้อเท็จจริงที่เรานำเสนอรถมอเตอร์ไซค์คันนี้แต่งตัวอย่างนี้วันนี้ยังตามจับตัวไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วก็พยายามที่จะชี้แจงหรือว่าแจ้งเบาะแสไปที่ตำรวจสภ.อรัญญประเทศหรือว่าโทร191ได้เลยไม่ต้องไปจับเองนะคะเพราะว่ายังไม่สามารถยืนยันว่ามีอาวุธสงครามอีกไหมมีระเบิดนี่ก็น่าจะมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยค่ะและอย่างที่2ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครเห็นเบาะแสในการซื้อขายทองคำค่ะก็สามารถแจ้งได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่พบตัวในคนนี้เลยแล้วก็อยากจะให้คนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะแจ้งมาให้เยอะที่สุดกลัวว่าออกไปแล้วหายวับไปเลยนะคะ5ล้านบาทนะคะที่กวาดไป2ถาด
1: ใช้มอเตอร์ไซค์อย่างดีด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเท่าที่ทราบเบื้องต้นนะครับนี่นะช่วงหน้าดูข่าวต่อนะครับผมพาดหัวข่าวฟังอย่างนี้นะเพราะว่าคนไทยชอบพูดกันนะครับระหว่างถ้าเจองูกับเจอแขกตีอะไรก่อน
0: มาคุณสวีทแขกดีๆเขาก็มี
1: โอ้เขาบอกว่าตีงูก่อนใช่ไหมครับ
0: ตีแขกก่อน
1: มาดูเรื่องนี้ครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช
4: ้สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
6: คุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสามโมง
7: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระใสบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
8: Big Motor Sale 2026ก้าวสู่ปีที่13แห่งการเปิดทางเลือกใหม่ให้ผู้ซื้อและผู้จำหน่ายยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา Big Motor Sale เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS เปิดให้ชมภูมิทัศน์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 21-30 สิงหาคมนี้ Big Motor
9: Sale Big Motor Sale ของคุณป้าครับ
10: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
13: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
12: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับ
13: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
15: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
16: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
17: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
18: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
19: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย

0: ดูข่าวเรื่องของแขกกับงูถ้าพูดภาษาเพราะๆก็คือว่าคนอินเดียครับมาทำมาหากินในประเทศไทยเยอะครับตอนนี้ก็เยอะมากขึ้นทุกวันรวมทั้งนักท่องเที่ยวด้วยแต่ปรากฏว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับมีข่าวสารแจ้งออกมาโดยชาวบ้านนะครับบอกว่ามีแขกอินเดียเนี่ยมาขายไอติมไม่ได้ขายถั่วนะคุณเลชา มาขายไอติมบางหน้าแต่พฤติกรรมก็คือว่าออกเงินกู
1: ้
0: แล้วก็หลอกลวงคนไทยด้วยจะเข้าขายนะครับเรื่องของ

0: กันเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่าเข้าข่ายกระบวนการค้ามนุษย์หรือเปล่าเข้าข่ายหลอกคนไทยหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับภาพข่าวที่เกิดขึ้นเต้อาชีวะครับเกี่ยวยังไงบ้างเขาเกี่ยวคุณนี่เลยจ้ะ
1: ยังไงคะ
0: เขาก็ถือว่าเป็นพลเมืองคนไทยคนหนึ่งแล้วครับในนามกลุ่มของคนไทยไม่ทนครับ
1: อ๋อไม่ทนแล้ว
0: นายเต้อาชีวะฉายาเขานะครับชื่อจริงว่าอัครวุฒิบูรณพลครับนี่นะได้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าหน้าที่กรมน.แล้วก็คนอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไปครับไปที่ตรงนี้คือชุมชนหมู่ที่3ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนก็คือเจอแล้วครับคนอินเดียว่าอย่างนั้นนะคนอินเดียนะครับเอาเอกสารนะครับมาโชว์หน่อยว่ามีพาสปอร์ตไหมปรากฏว่าไม่มีครับ
1: เอา
0: 4คนครับเจอวันเมื่อวานนี้ครับ4คนปรากฏว่าไม่มีเอกสารแต่ที่โชว์เห็นลักษณะเป็นไงครับต้องอธิบายภาษาง่ายๆอย่างเงี้ยเป็นคูปองนะครับคุณเนจาหรือนะครับที่เรียกว่าเนี่ยนะเป็นลักษณะว่าคูปองปริศนาครับคูปองนะครับเป็นการเขียนว่ายังไงบ้างครับเนี่ยนะเป็นการบอกว่าเป็นตั๋วเบิกทางเพราะอะไรครับมีการจ่ายเดือนละมีการจ่ายนะครับเฉลี่ยหัวละ 2,500 บาทให้กับหัวหน้ากลุ่มเพื่อไปเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ประเทศไทยครับ
1: ค
0: นเหล่านี้เห็นไหมครับเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้บอกว่านี่ถ้าเปิดอย่างนี้เคลียร์แล้วนะเคลียร์แล้วนะเคลียร์แล้วนะโดยมีการจ่ายเงินนะครับ2,500ให้กับบอสเขาเรียกว่าบอสก็คือเป็นแขกด้วยกันนะครับแต่ที่จับได้วันนั้นนะครับคือ4คนแล้วก็บอสด้วยครับบอสบอกว่าผมไม่เกี่ยวว่าอย่างนั้นนะอ้าวไม่รู้จะเชื่อใครอินเดียเพราะว่า4-5คนนะคุณเนจานะอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีการร้องจากคนไทยนั่นเองครับเนื่องจากว่าคนเหล่านี้มาอยู่ในประเทศไทยนะครับไม่รู้ว่าขายติมเนี่ยบางหน้าหรือเปล่าไม่รู้แต่มาออกเงินกู้ครับเพราะว่าผู้เสียหายบอกว่าเคยกู้เงินมา 5,000 บาทนะครับแต่ถูกเรียกเก็บเนี่ยรายวันครับวันละ200บาทเป็นเวลา 3-4 วันหากหาจ่ายไม่ครบไม่ทันละครับก็จะถูกบังคับให้ล้มรอบเลยเพราะฉะนั้นเริ่มใหม่เลยหรือรับหนึ่งใหม่ครับจนยอดหนี้ทบต้นดอกพุ่งสูงถึง 20,000 บาทครับพร้อมกับขู่ว่านะครับถ้าสมมติว่าไม่จ่ายเลยจะฟ้องตำรวจไว้อย่างนั้นนะเพราะว่าอะไรครับจ่ายรายเดือนให้กับเจ้าหน้าที่แล้วว่างั้นนะอ้าวไม่รู้ว่าคนไทยไปหลอกแขกหรือแขกไปหลอกคนไทยอีกทีนึงนี่ครับคนไทยที่ว่านี่ก็คือว่าเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าแขกพูดครับผมไม่ได้พูดเองคุณเนชามันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องเชิญทั้งหมดนะครับไปโรงพักเอาไปสืบนะครับบอกว่าเป็นกระบวนการค้ามนุษย์หรือเปล่าแล้วเจ้าหน้าที่รัฐนะครับไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะมีใครอย่างไรบ้างรับสินบนด้วยนะครับแขกก็จ่ายใต้โต๊ะนะครับถ้าอยู่ในประเทศไทยนี่นะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่บอกว่าโอ้อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องพาดหัวย้ำอีกครึ่งว่าประเทศไทยเงินซื้อได้ทุกอย่างครับคุยขโมงไม่ชอบแบบนี้ครับ
1: โอ้ใช่แล้วทุกทเกือบทุกวงการเลยนะคะจะไปเกี่ยวกับว่าแขกกับพูเลยไม่เกี่ยวแล้วค่ะแขกดีๆก็มีเยอะแล้วพอเนี่ยดูไปในรายละเอียดกลายเป็นว่าแขกเขาทำไม่ได้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าตำรวจไทยไม่ไปคอร์รัปชันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยค่ะ คนไทยก็มีที่ดีๆแขกดีๆก็มีตำรวจดีๆก็มีแต่ถ้าเกิดว่าทำอะไรนอกแถวแล้วก็มารายงานกันนะคะมาถึงอีกเรื่องอันนี้ก็ดิ่งอีกแล้วค่ะเป็นความรุนแรงในครอบครัวนะคะเด็กคนหนึ่งถูกตีถูกตีเนี่ยไม่ได้ถูกตีแบบธรรมดาแบบว่าตีสั่งสอนตีหยิกอะไรแบบนี้ไม่ใช่ค่ะถูกตีมาตั้งแต่ป.3โดนตีวันเว้นวันบางวันโดนตี1ชั่วโมงเต็มค่ะเช้ามาคืออาบน้ำก่อนอาบน้ำเสร็จ6โมง7โมงมาโดนตีโดนตีแล้วเสร็จแล้วไปโรงเรียนค่ะจนโตขึ้นมาเป็นหนุ่มอายุ18ปีค่ะไปทำงานที่บริษัทช่างไฟแห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าคนมีแผลคุณสุวิทย์เวลาเหงื่อออกมันคันค่ะก็เลยนั่งเกานั่งเกาเพื่อนก็ถามว่าเฮ้ยภูเป็นอะไรอ่ะทำไมเกาบ่อยจังภูก็บอกไม่มีอะไรหรอกมันคันเพื่อนบอกไหนขอดูดิมาช่วยเกาให้ปรากฏว่าพอเปิดเสื้อดูเท่านั้นคุณสุวิทย์อาจจะนี่ไงโดนแบบนี้มาค่ะถามว่าตายแล้วภูใครทำน้องบอกว่าอ๋อแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงตีแบบนี้มาตั้งแต่อายุ8ปีค่ะวันนี้น้องอายุ18ปีโดนวันเว้นวันนี่คือหน้ายังเด็กๆอยู่เลยนะคะแผลตั้งแต่โดนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยวันนี้น้องเป็นหนุ่มแล้วอ่ะก็ยังโดนตีอยู่แล้วถามว่าน้องอยู่กับแม่อยู่กับพ่ออยู่กันแบบไหนอ่ะทำไมโดนตีขนาดนี้น้องบอกว่ามีแม่เลี้ยงค่ะแล้วมีพ่อจริงระหว่างที่อยู่ด้วยกันค่ะก็อยู่กันแบบ3คนพ่อแม่ลูกนี่แหละแล้วดูตัวผอมๆ ข้าวปลา

ไม่ได้กินโดนใช้แรงงานตลอดตื่นมาไอ้ผู้ทำงานหรือยังถูบ้านกวาดบ้านล้างจานรีดผ้าอย่างนี้แล้วพอทำไม่ถูกใจมาเลยค่ะไม้แขวนเสื้อมั่งมีไม้เรียวประจำตัวด้วยนะคะทำจากไม้ไผ่ค่ะวันนี้น้องโตขนาดนี้น้องก็ยังโดนตีอยู่ถามว่าทุกวันนี้น้องทำอะไรน้องอ่ะยอมไปเป็น

0: 18เรียนดีเด็กดีแต่ไปตายเอาดาบหน้าไปสมัครเป็นช่างไฟก็เพราะว่าที่บ้านอย่างนี้ไงแล้วเสียเจ้าของร้านไฟนะเขาบอกว่าภูมิจะเอาจริงหรอมันเสี่ยงนะเว้ยเป็นช่างไฟอะน้องเขาบอกว่าก็ดีกว่าอยู่บ้านนะคะแต่น้องไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะคะวันนี้เนี่ยคนที่พาน้องไปหาภูยังบอกว่าข้างบ้านคนอื่นนู่นนี่ไม่ยอมซักทอดถึงพ่อแม่ไม่ยอมบอกว่าเนี่ยแม่เลี้ยงตีแล้วพ่อไม่เข้าข้างลูกไปเข้าข้างแม่เลี้ยงในบ้านเนี่ยภูบอกว่าโดนตีชั่วโมงละวันเว้นวันอย่างเงี้ยแล้วพ่อจะบอกว่าเองอ่ะมันผิดแม่อ่ะเขารักนะเขาพยายามที่จะสั่งสอนเขารักเขาเลยตีรักไว้ผูกรักลูกให้ตีไงสรุปนะคะพฤติกรรมของแม่เลี้ยงก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะตีมาตั้งแต่ม.3 ค่ะแล้วก็เนี่ยมาตีนี่เป็นอย่างงี้นี่ตีทั้งตัวทั้งหน้าเอวหัวเหอเนี่ยเป็นแผลไปหมดตีเสร็จก็จะบอกว่ารักนะถึงตีนี่บอกอย่างนี้ทุกครั้งค่ะบางคนนะอ่านข่าวนี้ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกสงสารมากๆอะค่ะก็เลยถามว่าเออเนี่ยเอาอะไรตีเราในไม้กวาดมั่งเออไม้กวาดบ้านเนี่ยไม้ขวัญเสื้อเนี่ยพ่อล่ะทำไมพ่อไม่ช่วยพ่อก็บอกเอ้าไอ้ผู้เองทำผิดนะแม่เขาตีเขารักอะถูกแล้วเองไม่ต้องทนโทษอย่างนี้แล้วก็ไม่ขัดขืนค่ะน้องเนี่ยเท่าที่ดิฉันฟังสัมภาษณ์นะวันนี้ไม่ได้เอาเสียงน้องมาออกนะคะเพราะว่าน้องยังเป็นเยาวชนก็ไม่อยากจะไปรบกวนน้องมากน้องก็บอกว่าผมอ่ะเคยที่จะออกจากบ้านไปนะหลายคนถามมาภูเองไม่สู้อ่ะตัวก็ใหญ่แล้วสู้กลับไปเลยน้องเขาบอกว่าผมก็พยายามจะทำดีคือตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนเนี่ยไงผลการเรียน 3.8 นะเรียนจบเป็นอย่างดีไปถามครูบอกว่าเด็กเรียบร้อยน่ารักแล้วก็ได้เกรด4วิชาหลักๆเนี่ยเลยไปขอเป็นช่างไฟเพื่อจะมีรายได้ค่ะหลายคนบอกว่าโอ้เป็นเรานะไม่อยู่หรอกต้องมีสวนน้องภูบอกว่าผมไม่กล้าสวนหรอกตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนดีกว่าทนไม่ไหวไปไหนรู้ไหมคุณสุวิทย์ไปบวชพระไปบวชเนนน้องบอกผมไปบวชเนนไปบวชเรียนมาแล้วนี่ไงตอนทำงานเนี่ยเจ้านายบอกว่าโอ้โหภูนี่เด็กดีคือบางคนน่ะคิดเองนะว่าเอ้ยคนที่ไหนมันจะมาตีลูกเนี่ยตีขนาดเป็นขนาดนี้เนี่ยเด็กมันอาจจะเกเองหรือเปล่านี่ค่ะมีคนยืนยันนะคะทั้งนายจ้างทั้งคุณครูบอกว่าเด็กเป็นเด็กดีมีสัมมาคารวะไม่เคยเกเรเลยตั้งใจเรียนตั้งใจหาเงินค่ะคนที่ยืนยันอีกคนก็คือนายจ้างของภูค่ะบอกว่าภูเนี่ยไม่ได้เรียนด้านทำไฟฟ้ามาโดยตรงแต่ก็เตือนแล้วว่าเนี่ยภูอย่าไปทำนะมันอาจจะเสี่ยงภูบอกไม่เป็นไรผมเรียนรู้หัวไวเรียนดีตั้งใจขยันค่ะเพื่อนบอกว่าภูเองไม่สวนไปล่ะน้องภูพูดมาคำหนึ่งบอกว่ายังไงเขาก็เป็นพ่อแม่ถามว่าแล้วแม่จริงน้องภูไปไหนแม่จริงติดต่อไม่ได้นะคะปู่ย่าก็ไม่อยู่แล้วภูก็เลยต้องอยู่กับครอบครัวนี้คำถามสุดท้ายบีบหัวใจเหลือเกินคุณสวิทย
1: ์
0: คุณเอกสายไหมกับผู้สื่อข่าวต่างๆเนี่ยถามว่าภูตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานไปทำไมแล้วก็เป็นเด็กดีไม่สวนไม่สอกไม่อะไรกลับไปเนี่ยทำไมคิดอย่างนั้นภูบอกว่าวันหนึ่งผมจะดูแลพ่อกับแม่ให้ดีที่สุด
1: ค
0: ือตั้งใจเป็นเด็กดีเพื่อที่จะกลับไปดูแลพ่อแม่ค่ะโอ้ยตายแล้วลูกเรื่องนี้นะคะเป็นความผิดในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่วันนี้ถึงมือตำรวจแล้วค่ะเดี๋ยวก็คงจะต้องส่งเรื่องต่อไปนะคะเพราะว่าทำกันขนาดนี้เนี่ยมันอยู่ไม่ได้ละค่ะสังคมมันจะต้องให้พ.ม.เข้าไปดูแลภูไปในที่ที่ปลอดภัยกว่านี้แม่เลี้ยงเดี๋ยวรอดูเลยค่ะต้องมีความผิดแน่นอนลูกตัวเองก็ไม่ใช่เลี้ยงก็ไม่ดีไปตบไปตีเขาแม่แล้วก็พ่อเนี่ยค่ะผู้ในฐานะคนเป็นพ่อแม่คนเนี่ยคิดอะไรอยู่เนาะให้แม่เลี้ยงมาตีลูกทุกวี่ทุกวันตั้งแต่ป.3จนถึงอายุ18 10ปีเวลาชั่วโมงวันเว้นวันตีจนลายหมดแล้วจนอายุ18ไปทำงานไปช่างไฟยังนั่งคันอยู่เลยอะเพราะว่าแผลมันไม่หายโอ้โห
1: นะผมพาท่านผู้ชมนะครับไปเข้าวัดต่อครับเข้าวัดอดุลยารามที
0: ่
1: วัดขอนแก่น
0: โอ้โหเจอป้าดาน
1: ะครับป้าดาปรากฏว่าทางผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นนะครับวันนี้ต้องแจ้งป้าดานะครับว่าออกหมายเรียกเป็นครั้งที่สองแล้วถ้าครั้งที่สามไม่มาออกหมายจับไปอย่างนั้นครับออกตั้งแต่ครั้งแรกนะครับปรากฏว่าหมดอายุเมื่อวานนี้ครับ27สิงหาคม
0: เ
1: พราะฉะนั้นวันนี้ออกหมายเรียกนะครับรอบ2เริ่มตั้งแต่วันนี้อีก15วันตามกฎหมายกำหนดนะครับคือครบกำหนด18กันยายนเพื่อให้ป้าดาหรือนางสาวชมมณีน้อยจันอายุ62ปีนะครับมารับทราบข้อกล่าวหาบุกรุกวัดป่าอดุลยารามเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผู้กำกับบอกกันนะครับบอกว่าถ้าหมายเรียกนะครับ2ครั้งแล้วนะครับไม่มาเหรอคราวนี้ต้องออกหมายจับนะครับออกหมายจับที่ว่านี้เจอที่ไหนก็จับครับแล้วก็ส่วนนะครับภาพที่มีคลิปออกมานะครับวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะป้าดาพร้อมกับชายชะกันนะครับก็ออก

0: ไปบุกรุกวัดนี่นะท่านพ่วงกับบอกว่ายังไงครับก็คือว่ายังไม่ทราบชื่อว่านะครับเป็นใครอย่างไรบ้างแต่เท่าที่ทราบก็คือมีนายทหารนะครับนอกราชการ1คนเพราะฉะนั้น1คนที่ว่านี้ภาพมุมเบอร์ไกลๆใช่ไหมครับนี่นะจะต้องนะครับว่าหาว9คนนะครับอยู่ที่ไหนอย่างไรมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะเพราะอะไรครับเพราะร่วมกันบุกรุกครับถ้าสมมุติว่านะครับไม่มารับทราบข้อกล่าวหาถ้าหลักฐานชัดเจนนะครับก็จะสามารถนะครับเอาผิดได้เพราะฉะนั้นครั้งที่2ประกาศเตือนครั้งที่3ออกหมายจับนะครับภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นี่นะครับว่าชายชะกันที่เกี่ยวข้องนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องดําก็ขุดกันไปต่อนะครับบอกว่าหลังจากที่ป้าดานั่งแถลงข่าวตามภาพที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้พร้อมกับทนายความนะครับบอกว่าโอ้ยท่านเจ้าอาวาสนะครับนี่นะมาแบบไม่ถูกต้องแล้วครับนี่เป็นไงบ้างนะครับวันนี้ทางผู้สื่อข่าวแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหมือนกันนะครับบอกว่าเรื่องของสืบสาวราเรื่องเจ้าวาดตั้งแต่ปศไหนปศไหนนะครับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะขอไม่เล่าถึงก็แล้วกันถ้าว่าเล่าถึงนะครับมันเรื่องยาวเอาเป็นว่าอยู่ที่สำนวนของตำรวจแล้วตอนนี้ครับ
1: ดิฉันไม่มีสมาธิดูทนายประดาเลยค่ะเห็นแต่แหวนเห็นแต่พระเครื่องเลยนะคะเอาไปต่อเรื่องของ DSI ค่ะกับสสพรรคประชาชนทั้ง2ท่านเลยตอนนี้มีคดีกันอยู่2ท่านนะคะท่านแรกเกี่ยวกับนอมินีที่ดินภูเก็ตอีกท่านนึงก็คือ Forex ค่ะตอนนี้ DSI นะคะก็ยืนยันนะคะว่าที่มุ่งเป้าไปที่พรรคประชาชนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับตัวสสเหล่านี้อยู่ในพรรคไหนค่ะแต่ว่ามีเรื่องจริงๆมีคดีจริงๆก็เลยจำเป็นต้องทำแบบนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็พูดเหมือนกันค่ะว่านี่ไม่ใช่การกลั่นแกล้งนะคะส่วน DSI จะเรียกเมื่อไหร่เดี๋ยวก็รู้กันค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ค่ะในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้ตอบถึงกระแสข่าวที่ว่านี่ DSI เขาออกหมายเรียกนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสสภูเก็ตพรรคประชาชนไปตรวจสอบเรื่องการเป็นนอมินีถือหุ้นแทนต่างชาติในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดภูเก็ตนี่เรื่องนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไปปราบปรามท่านเองท่านก็บอกแล้วว่าภูเก็ตเนี่ยตรวจดูให้หมดนะคะใครมาเป็นนอมินีหรือว่าในพื้นที่ที่อื่นต้องได้รับโทษแล้วก็มีการจัดระเบียบกันใหม่แล้วถ้าเกิดเป็นถึงสสเป็นผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติอย่างนี้พรรคประชาชนก็คงปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะแต่ก็มีคนถามเหมือนกันว่าทำไมมุ่งไปแต่พรรคประชาชนพรรคประชาชนเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะท่านรุฑพลก็บอกว่าก็ให้ความเป็นธรรมนะทุกอย่างว่ากันไปตามพยานหลักฐานค่ะว่าจะมีอะไรไหมพยานบุคคลมีไหมส่วนใหญ่จะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องนี้เดี๋ยวดีเอสไอเขาจะแจกแจงเองว่ามีใครมาร้องเรียนบ้างมีอะไรต่ออะไรบ้างแต่ในนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะท่านรุฑพลก็บอกว่ามั่นใจในรายละเอียดค่ะแล้วก็เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ DSI ไปนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะที่บอกว่าสสนั้นน่ะทําความผิดเยอะจังเลยมันจะเสียหายกับประเทศไหมท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนี่ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลก็พยายามที่จะเก็บกวาดบ้านอยู่ถ้ามีสสคนไหนทําความผิดก็พยายามที่จะลงดาบให้เร็วที่สุดค่ะเดี๋ยวมันจะเสียชื่อไปถึงสภาอันทรงเกียรติส่วนเรื่องของท่านภาวุฒิพงวิทยานภานุเนี่ยในสสบัญชีรายชื่อเรื่องของ Forex ไม่จบสักทีนะคะเรื่องนี้ก็บอกว่าท่านรุฑพลเองก็บอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันแต่ตอนนี้ DSI มีหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งฟ้องได้ก็สั่งฟ้องเลยสำนวนที่ผ่านมานั้นจะไม่ได้ผ่านมาที่กระทรวงยุติธรรมนะคะคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยพยายามพูดว่าทั้ง2เรื่องโจทย์คือสสพรรคประชาชนไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเพราะท่านเองในฐานะเจ้ากระทรวงเนี่ยท่านอาจจะอยู่อีกพรรคนึงแต่ทั้งหมดอยู่ที่ DSI ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเขาก็ดูแลตรงนี้ไปค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมือง
0: นะครับหาวันนี้ประเทศไทยได้เลขาสภาความมั่นคงคนใหม่เรียบร้อยไม่ผิดโผนะครับชื่อมาแรงมากชื่อย่อว่าเสนะปูด้วงคุณเดชา
1: จะปูหรือจะด้วง
0: วันนี้นะครับในการประชุมสภาความมั่นคงโดยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเป็นประธานนะครับสภานี่ตรงไหนล่ะครับอยู่โน่นครับอยู่ทำเนียบรัฐบาลครบองค์ประชุมทั้งหมดนะครับนี่นะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนะครับว่าตกลงนะครับจะเสนอชื่อแทนคุณชัดชัยบางชวดเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับที่เห็นชอบไปแล้วนะครับไปอยู่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนี่นะคือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกหรือเสปูด้วงท่านนี้แหละครับจริงไหมนะครับท่านนายกตอนแรกก็ไม่ตอบอะไรแล้วครับแต่ล่าสุดครับการประชุมเรียบร้อยนายกบอกกันนะครับบอกว่าคนนี้แหละครับใช่แล้วเพราะเหมาะสมทุกอย่างจบครับ
1: ง่ายๆอย่างนั้นเลย
0: ง่ายๆครับประเด็นข่าวชั่วๆจบเลย
1: เรื่องนี้ ไม่รู้ง่ายหรือไม่ง่ายค่ะแต่เท่าที่รู้คือหวานหวานเลยค่ะเหตุการณ์แบบนี้ต้องบอกว่
0: า
1: 1ภาพล้านคำบรรยาย100ความหมายหลากหลายความรู้สึก
0: คือ
1: กับการไหว้สวยไหว้ย่อของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วท่านนายกก็รีบไปช้อนการไหว้นั้นมามีภาพให้ดูแบบสวยๆแบบนี้เลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะช่วงเย็นๆค่ะโดยท่านอันสิทธิ์หรือว่าท่านป๊อปท่านป๊อปนี่ไหว้นี่ท่านนายกก็ยิ้มเลยค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่นะคะ1ภาพล้านความหมายหลากหลายความรู้สึกนะคะโอ้โหยิ้มถามว่าเดี๋ยวถามคุณสุวิทย์อีกทีนะคะว่าทำไมจะต้องไหว้ย่อไหว้สวยขนาดนี้นะคะเหตุการณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยค่ะคือท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยท่านเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วนะแต่ช่วงนี้มีการโยกย้ายแล้วท่านก็ยังอยู่ที่เดิมเป็น41เลยนี่เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีละค่ะเพราะว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย20ตำแหน่งจะมีผลในวันที่1ตุลาแล้วนี
0: ่ใช่ครับ
1: โดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าโอ้โหคุณสุวิทย์พูดก็พูดเถอะเรื่องในกระทรวงมหาดไทยมันเยอะเรื่องของการทุจริตสอบบ้างเรื่องนู้นเรื่องนี้ท่านอันสิทธิ์จะอยู่หรือจะไปจะโดนย้ายเข้ากรุจะไปไหนหรือเปล่าเพราะว่าในกระทรวงอื่นนี่มีกลุ่มบ้านใหญ่ผลักดันคนอื่นเข้ามานี่เขาลือกันนะเขาบอกว่ามีตัวเต็งจากบ้านนู้นบ้านนี้บ้านใหญ่หลากหลายบ้านจะเอามาเสียบมาเสียบนี่ตรงเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะในฐานะที่ท่านนายกท่านก็ทำงานเคียงคู่กับท่านอันสิทธิ์มานานท่านจะโดนจะเด้งหรือเปล่านะปรากฏว่าประกาศออกมาล่าสุดท่านก็ยังอยู่เป็นตำแหน่งปลัดกระทรวงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นภาพเมื่อสักครู่ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้งนะคะการไหว้สวยเมื่อวานนี้จึงเกิดขึ้นอย่างงดงามไหว้ย่อค่ะ
0: นี่ครับนี่นะถ้าพูดภาษาพาดหัวข่าวนะครับสื่อสารมวลชนตกว่ายังเหนียวคุณเลชานี่นะแต่เรื่องของการไหว้นะครับมันก็เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย
1: เป็นเรื่องที่ดี
0: เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วไหว้ก็คือสามระดับอย่างที่ไหว้นะครับไหว้พระพุทธเจ้านะครับไหว้พระนี่ก็ต้องไหว้แบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยไหว้คนที่ไปเป็นพ่อเป็นแม่เคารพนับถือบูชาก็เป็นแบบนี้แต่ไหว้ผู้มีพระคุณนะครับมันต้องโดยเพราะภาพที่มีพระคุณอย่างสูง
1: รีบรับอย่างนี้เลย
0: นะครับให้เป็นให้ตายหรือให้อยู่ให้ไปอะไรก็ได้มันก็ต้องเป็นแบบนี้เนี่ยนะ
1: ก็ดีไม่เป็นไรค่ะคุณสุวิทย์ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวดิฉันอายุสั้น
0: พอแล้วคุณดิฉันน
1: ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้านะครับไปดูข่าวดีๆต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของใครอยากจะมีบ้านเลยครับเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าสินเชื่อบ้านนี่เติมตังค์ได้ด้วยนะเดี๋ยวมาครับ
1: ค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4: ยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หอมแผ่นดินกินไอเกษตรนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพังงาจุดแรกที่เรานัดเจอกันเป็นไงวิวพาโนราม่าไหมชมวิวเสร็จเราจะลงไปด้านล่างเราจะไปหลาดล่องเล
1: ที่นี่เนี่ยที่เป็นตลาดสีเขียวเพราะว่าเรามีการจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
2: ข้อดีของธรรมชาติอย่างนึงคือแม้มันจะชื่อเดิมที่เดิมแต่ทุกอย่างไม่เคยเหมือนเดิม
0: ติดตามรายการหอมแผ่นดินกินไอเกษตรทุกวันเสาร์เวลา 20:20 ทางช่อง 9 Mcot HD ครับ
3: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
4: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งคาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
3: ถึงรสหมูเต็ม
4: ๆเช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
5: ่ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วได้มากถึง3ชิ้นมีทั้งหม้อเหล็กประสงค์หม้อเหล็กประสงค์มีด้ามจับและกาต้มน้ำผู้ช่วยคู่ครัวที่ทำให้ทุกวันในครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายหม้อเหล็กประสงค์สไตล์มินิมอลมาพร้อมด้ามจับที่แข็งแรงทนทานกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกปรับอุณหภูมิความร้อนได้ถึง2ระดับ
1: คาชิวาครับเซตหม้ออเนกประสงค์ครอบครัวนะครับใน1เซตนะครับคุณจะได้หม้ออเนกประสงค์นะครับมูลค่า790บาทครับและยังมีหม้ออเนกประสงค์ที่มีด้ามจับอีกมูลค่า790บาทยังมีกาต้มน้ำอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทครับทั้งหมดนี้นะครับจาก 1,970 บาทวันนี้พิเศษเพียง990บาทเท่านั้นนะครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adstyle Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ระยะเวลาโปรโมชั่น1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2569

0: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับ
1: เป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
2: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะคร
3: ับฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday
6: to you Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ยาเพียแคม
12: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
14: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ข่าวดีค่ะมาฝากกันนะคะเดี๋ยวนี้อะไรก็เติมตังได้ทั้งนั้นแหละค่ะรวมทั้งสินเชื่อบ้านน่าสนใจมากเลยค่ะสำหรับสินเชื่อบ้านเติมตัง GSB Plus ค่ะนี่มีรายละเอียดมาฝากกันนะคะสำหรับผู้ที่มีสินเชื่อบ้านกับธนาคารออมสินอยู่แล้วและกำลังมองหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมนี่จะใช้จ่ายตามความจำเป็นหรือว่าจะเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินก็ได้วันนี้ธนาคารออมสินมีทางเลือกที่น่าสนใจกับสินเชื่อบ้านเติมตัง GSB Plus ที่ช่วยเปลี่ยนมูลค่าบ้านที่คุณผ่อนอยู่นี่แหละให้เป็นวงเงินกู้เพิ่มเติมได้อย่างคุ้มค่าค่ะสินเชื่อบ้านเติมตัง GSB Plus มีจุดเด่นคืออัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้นเพียง 4.49% ต่อปีในช่วง3ปีแรกพร้อมวงเงินกู้สูงสุดถึง10ล้านบาทและสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด30ปีช่วยให้วางแผนภาระค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นเลยนอกจากนี้ค่ะธนาคารออมสินยังสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุดที่ 5,000 บาทและค่าจดจำนองสูงสุด 100,000 บาทเลยสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปช่วยลดภาระในการจ่ายในวันยื่นกู้ได้อีกทางนึงคือลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะค่ะสินเชื่อบ้านเติมตังGSB Plus เหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินที่มีประวัติผ่อนชำระดีไม่มีหนี้ค้างชำระและต้องการวงเงินเพิ่มเติมไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคการต่อเติมที่อยู่อาศัยหรือบริหารภาระทางการเงินในครัวเรือนค่ะผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569โดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารสาขาธนาคารออมสินที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะอยู่ในปัจจุบันค่ะก็คือสาขาธนาคารออมสินที่ใช้บริการอยู่ในปัจจุบันเลยค่ะหรือ

0: ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือถามไปเลยก็ได้ค่ะที่ GSB Contact Center 1115กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดทุกอย่างโอ้นี่เขาดูแลลูกค้าเก่าเขาดีเนาะ
1: เป็นข่าวดีนะคุณเลขานี่นะดีกันต่อนะครับใครที่เกิดเดือนกันยายนไปเที่ยวสวนนงนุชฟรีเป็นของขวัญ นะครับให้ธรรมชาติเป็นของขวัญครับโดยคุณกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยานะครับชวนครอบครัวไทยเนี่ยออกมาสร้างความทรงจำร่วมกันในเดือนแห่งความสุขจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยครับนี่นะวันเกิดปีนี้ให้กับธรรมชาติเป็นของขวัญครับมอบสิทธิ์เข้าชมสวนนงนุชฟรีสำหรับคนไทยที่เกิดในเดือนกันยายนพร้อมสิทธิพิเศษนะครับเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับโปรโมชั่นดังกล่าวก็เริ่มวันที่1ถึง30กันยายนนี้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับแบบ Walk-in เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานยืนยันว่าท่านเกิดเดือนหน้านี่ครับกันยายนให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณจุดจำหน่ายบัตรประตูก็สามารถรับบัตรเข้าฟรีเลยครับสิทธิพิเศษเดินเด็กที่มีความสูงไม่เกิน140เซนนะครับเดินทางมากับครอบครัวและผู้พิการเข้าชมฟรีทุกวันผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปก็เข้าชมฟรีทุกวันศุกร์แล้วก็ผู้สูงอายุ80ปีก็เข้าชมฟรีตลอดทั้งปีโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นไปดูสวนนะครับที่สวยที่สุด1ใน10ของโลกอยู่ตรงนี้ในพื้นที่170ไร่มีทุกอย่างตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ครับไปได้เลยครับ 8:00 นถึง 18:00 นของแต่ละวันนี่นะ
0: โอ้ยของดีๆก็มีมาฝากกันเยอะแยะนะคะของดีของสมทก็มีค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมได้สื่อสารตรงถึงกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยค่ะกับวิทยุอสมทนี่ก็อยากจะให้มาเช่ากันนะคะสำหรับใครที่อยากทำธุรกิจค่ะเพื่อที่จะให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้กับคุณเรามีเครือข่ายอสมทครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทยไม่น่าเชื่อเลยนะคะเปิดให้เช่าแล้วสำหรับเวลาผลิตรายการค่ะสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศได้อยากจะได้ตรงไหนก็ตอบรับได้ทุกความต้องการแล้วค่ะขอให้คุณบอกมาเราก็จะสร้างโอกาสให้กับคุณนะคะสามารถที่จะเลือกได้อะทั่วประเทศเลือกมาค่ะโทรศัพท์มาพูดคุยกันที่022016512 0894990909ค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวนะครับเรื่องดีๆครับวันนี้กลับมาก็หมดเวลานะครับแต่ข่าวใหญ่วันนี้เรื่องของโลกร้อนที่ประเทศเนปาลแล้วก็จีนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วยกันปลูกต้นไม้ดีกว่านะครับต้นไม้เล็กๆก็สวยครับเสยกใบด่างชมพูนี่นะนี่ครับแล้วก็ปรามทรายอโกนิม่าว่านเขียวหมื่นปีแล้วก็เสน่ห์จันดาวตามที่บอกมาปรากฏในห้องส่งของเราในกระถางนะครับสวยๆลาด้วยภาพสวยๆสบายตาในห้องส่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องราวของกับข้าวที่เป็นน้ำและแสดงบทบาทนำด้วยรสเปรี้ยวภูมิปัญญาอันแสดงอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่และสร้างความผูกพันกับถิ่นฐาน
1: อาทิตย์หนึ่งมีสักวันอาจจะไม่มีนอกนั้นมีแกงส้มทุกมือ
2: ทางอีสานเขาก็จะง่ายๆพ่อแม่จะพาทำต้มส้มอย่างเดียวนี่แหละ
3: แม่แกงส้มให้หน่อยแต่ก็เบื่อแกงส้มนะ
0: ยังมีอะไรอีกบ้างหรือเปล่าที่ส่งผลต่อตำรับกับข้าวรสเปรี้ยว
4: พระหุโอชาเสาร์นี้เวลา 11:00 น.ทางช่อง 9 กด 30

0: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติของแร่ธาตุที่ใช
1: ่สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ผู้ชมค่ะได้เวลาแล้วนะคะกับรายการแซฟทูเดย์ค่ะเจอพวกเราสดๆแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟแล้วก็ชมพู่ค่ะ
1: ครับผมพูดคุยกับเราได้นะครับที่ Facebook 9 Mcot เหมือนเช่นเคย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้พี่น้องที่เนปาลกันเยอะ
0: นะคะ
1: โอ้โห
0: แต่ละคลิปที่เริ่มเพิ่มมาเรื่อยๆก็น่าเห็นอกเห็นใจมากๆเลยค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวข่าวแรกนี้ผมพาไปที่จังหวัดสระบุรี
0: จ้ะ
1: พาไปดูโจรตัวตึง
0: โจรตัวตึงเหรอ
1: ท่านหนึ่ง
0: อ๋อ
1: ตึงยังไงตึงตรงที่ว่าขโมยแล้วขโมยอีก
0: ซ้ำซาก
1: ซ้ำซากขโมยแล้วขโมยอีกแต่สุดท้ายฮะถ่ายคลิปอ้อนแฟนประมาณแบบว่าเนี่ยเรามีเงินนะ มีสิ่งของเต็มไปหมดเลยแต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เอามาโชว์เนี่ยฮะมันเป็นของกลางทั้งนั้นเลย
0: เอ้า
1: แม่มันตัวตึงจริง
0: ๆ
1: ไอ้ตัวนี้ต้องจับตัวให้ได้อ่ะไปตามข่าวนี้ฮะ
2: พามีให้หนูเห็นจริงๆนะพาไม่ได้พูดเล่นพาหามาให้หนูแล้วดูได้เลยเนี่ยพอมั้ยเนี่ยพอมั้ยเนี่ยเนี่ยเฉพาะไอ้ที่เป็นกองอยู่ตรงเนี้ยพาจะเอาไปให้หนูเนี่ยเนี่ยทั้งเงินทั้งสร้อยทองบาทนึงแล้วก็นาฬิกาผมยาวอะไรฮะป้าซื้อมาให้หนูหมดทุกอย่างเลยเนี่ย
1: เอาไงดีชมพู่ป้าเขามีมาให้อ่ะเอาเปล่า
0: ส่งคลิปมาให้ส่วนตัวให้แฟนสาวดูหรอแล้วก็แบบว่ามีป้ามีทุกอย่างเนี่ยหรอปวดของ
1: เออเอาชายในคลิปนี้นะฮะชื่อว่านายตินภพอายุ41ปี
0: ค่ะ
1: เป็นบุคคลที่ทางสภ.เมืองสระบุรีกำลังต้องการตามตัวมาเพราะว่าไปตระเวนฮะก่อเหตุลักทรัพย์เยอะแยะนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เมืองสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงรายแรกก่อนไหมที่เขาไปเอา
0: โอ้โหมีหลายรายใช่ไหมเอารายแรกก่อนค่ะ
1: รายแรกฮะที่เขาไปเอาของมาเป็นแม่ค้าขายผักอยู่ที่ตลาดหลังบขส.สระบุรีเขาเข้าไปขโมยโทรศัพท์มือถือ1เครื่องเมื่อวันที่18สิงหาคมวันต่อมา19สิงหาคมเวลา 4:00 ครับเข้าไปก่อเหตุในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งโดยที่งัดหน้าต่างบานเกล็ดเข้าไปลักทรัพย์ครับเป็นผู้ชายชาวสปป.ลาวรับจ้างเข็นผักเก็บเงินตั้งนานกว่าจะได้หลักแสนหมอนี่เอาไปหมด
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะเอาอะไรไปบ้างอะสร้อยคอทองคำหนัก1บาทเงินสด 40,000 บาทนาฬิกา2เรือนรองเท้าผ้าใบกระเป๋าเดินทางแล้วก็พาสปอร์ตอีก1เล่ม
0: ค่ะ
1: ชาวสปป.ลาวบอกโอ้โหผมเข็นผักอะผมเก็บเงินมาตั้งนานอะ
0: กว่าจะได้ขนาดนี้เนาะ
1: กว่าจะได้ก็สะสมไว้
0: อ
1: ะดูสิพี่เขาเอาไปหมดเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะซึ่งหลังจากก่อเหตุแล้วหนุ่มคนนี้เขาก็ถ่ายคลิปไปอ้อนแฟนสาวบอกเนี่ยป้ามีเนี่ยมีเงินอย่างเงี
0: ้
1: ยเนี่ยมีทองมีนาฬิกาเอามาให้หนูไงเออนะเขาได้ก่อเหตุที่ไหนบ้างจังหวัดสระบุรีรวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ค่ะ
1: มีประวัติฮะถูกตำรวจควบคุมตัวในข้อหาเมาสุราแล้วอาละวาดตอนนี้ชุดสืบสวนทราบแล้วว่าอยู่แถวไหนเดี๋ยวจะออกหมายจับแล้วก็รวบตัวมา
0: อ
1: ืมนี่ป้ามีของอย่างเงี้ยหนูอยู่กับป้าไหมลูก
0: ถ้าป้าไม่ได้ขโมยมาหนูก็พร้อมจะอยู่กับป้า
1: เหรอ
0: แต่เงินที่ป้าอวดกับของที่ป้าอวดมันเป็นเงินของคนอื่นหนูจะโดนผิดกฎหมายด้วยสิป้า
1: อ้าวงั้นหนูก
0: ็ไปสิป้า
1: ไม่รู้จักกันแล้วเหรอ
0: ใครอ่ะไม่เนี่ยหนูแปลกใจว่าเขาอ่านคลิปอวดแฟนก็คือเขาลงโซเชียลเหรอ
1: ไม่รู้
0: เขาส่งให้แฟนแล้วแฟนเอาไปอวด
1: ทีมงานหาข้อมูลสิส่งให้แฟนหรือว่าลงโซเชียล
3: น่าจะส่งให้แฟนป้า
0: แล้วไง
1: แล้วแฟน
0: แล้วแฟนเอามาอวดลงโซเชียลอีกที
1: คงไม่ใช่หรอกแฟนก็คงแจ้งตำรวจสิ
0: อ๋อเอานักคุณเป็นพลเมืองดีนะ
1: ถูกต้อง
0: แสดงว่าเอ๊ะพี่ป้าไม่น่ามีเยอะขนาดนี้อ่ะ
1: คือจะบอกว่าถ้าหากว่าส่งให้แฟนนะ
0: ค่ะ
1: แล้วแฟนไม่ส่งให้ตำรวจแฟนจะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดไง
0: เพราะว่าเห็นหลักฐานแต่แรก
1: แต่นี่ถ้าเกิดส่งให้ตำรวจนี่คือโอเคเนี่ยโอ้โห
0: เนี่ยโซเชียลนะมันมีทั้งคุณและโทษนะ
1: ครับ
0: คือถ้าทำผิดมันผิดอยู่แล้วล่ะแต่บางคน

0: นะทำผิดมาเผลอเช็คอินตำรวจตามตัวอยู่อ่ะไปเช็คอินอยู่เกาะนั่นเกาะนี้อ้าวตามเจอ
1: มีเยอะนะพวกโจรติดโซเชียลเนี่ยเยอะนะ
0: ใช่ใช่โลเคชั่นมันฟ้อง
1: ใช่
0: ทำผิดก็ต้องได้รับโทษตามความผิดนะคะ
1: ครับ
0: เรื่องต่อไปเป็นโจรเหมือนกันพี่กอล์ฟของพี่กอล์ฟนี่ขโมยเงินขโมยสร้อยขโมยนาฬิกาใช่ไหมเนี่ยโจรก็มักจะขโมยอย่างเงี้ย
1: อย่าง
0: น
1: ี้แหละ
0: แล้วหลายคนก็โจรใส่นี่มันเป็นนิสัยลำบากจริงๆหรือว่าเป็นเพราะยาเสพติดก็ต้องมาดูกันแต่รายเนี้ยขโมยยันป้ายบอกทางจราจร
1: อ่ะเอาไปทำอะไรอ่ะ
0: ป้ายบอกทางทางราชการ
1: ชั่งน้ำหนักขาย
0: เป็นเหล็กหรือมันเป็นงานอาร์ตนะบางทีบางคนเคยเห็นเอาไปขายตลาดมืดนะซึ่งผิดกฎหมายนะคะ
1: เขาก็กล้ารับซื้อกันหรอ
0: นั่นแหละสิผิดกฎหมายนะทั้งคนขโมยทั้งคนรับซื้อไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วโอ้โหไม่ใช่ป้ายเล็กๆนะ
1: นี่ชมพู่เอาจริงนะที่ชมพู่เล่าให้พี่ฟังเมื่อกี้นะพี่นึกว่าเป็นพวกป้ายห้ามเลี้ยวอะไรอย่างงี้นะ
0: ป้ายวงกลมเล็กๆสามเหลี่ยมเล็กๆหรือ
1: เอาป้ายนี้เลยเหรอ
0: ป้ายทางหลวงนี่แหละ
1: โอ้โห
0: เนี่ยมากันสองคนปีนขึ้นไปไขแล้วก็เอาออกมาทีละแผ่นทีละแผ่นแบบเนี้ย
1: โอ้ใจเขาได้นะ
0: นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดพลเมืองดีเขาติดเอาไว
1: ้ครับ
0: หน้าบ้านของเขาวันเกิดเหตุเนี่ยอันนี้เกิดเหตุที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเขาบอกว่าเอ้ยประมาณ4 ทุ่มหมาเห่าจังเลยหมามันเห่าผิดปกติเกิดอะไรขึ้นตอนไข่น้องไข่น้องมันน่าจะมีเสียงบ้างแหละเสียงเหล็กเสียงอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะเขาก็แปลกใจก็เลยเปิดกล้องดูเอ้าก็มาเจอเนี่ยชายสองคนกำลังปีนไปถอดป้ายกันเฮ้ยมันเป็นป้ายบอกทางมันผิดกฎหมายนะทำได้ยังไง
1: เขาเอาหมดเลยไหม
0: โทรจะเอาหมดเลย
1: เฮ้ย
0: จริง
1: ทำจริง
0: แต่ตอนแรกเขาเห็นนะประมาณนี้แผ่นแรกก่อนแผ่นแรกปุ๊บเขาโทรแจ้งตำรวจละ
1: กลายเป็นเสาล้นล้นเลยเหรอ
0: ล้นล้นเลยไม่มีทิศทางเลย
1: โอ้โห
0: เนี่ยพี่เขาเฮ้ยไม่ได้แล้วแจ้งตำรวจแต่พอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงปุ๊บสองคนนี้ไปแล้ว
1: ครับ
0: และเอาไปหมดทุกป้ายเลยเหลือแค่เสาเอาไว้สองต้นอย่างเดียวได
1: ้อุ้ย
0: อืม
1: ขับไปแถวนั้นไม่เคยมางงเลยนะกำลังจะดูแล้วว่าไปทางไหนต่อ
0: นี่มันเส้นเหมือนทางหลวงหลักปทุมนะปทุมธานี
1: โอ้โห
0: เอาตรวจสอบกล้องเนี่ยตำรวจก็บอกว่านี่คนร้ายเนี่ยขับรถกระบะมาแล้วก็ช่วยกันถอดป้ายขนขึ้นรถกระบะไป
1: ครับ
0: บอกตรงนี้นะแม้คุณจะเห็นว่ามันเป็นป้ายสาธารณะนะคะแต่นี่เป็นทรัพย์สินของทางราชการโทษหนักนะคะทั้งหัวขโมยและเตือนคนรับซื้อเอาไว้ด้วยเพราะว่าจะโดนโทษฐานรับซื้อของโจรตอนนี้ยังจับไม่ได้นะกำลังตามจับกลุ่มคนร้ายอยู่ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้บางคนเดาว่าเฮ้ยทำขนาดนี้นี่ยาเสพติดไหมติดยาหรือเปล่าอุกอาจจังเลยแล้วเขาบอกเอ้ยวันนั้นก็มีรถผ่านไปผ่านมาเยอะไม่สังเกตกันบ้างหรอแต่ชมพู่เชื่อว่าคนขับผ่านไปผ่านมาจะรู้ไหมว่าพนักงานคนมาเปลี่ยนป้าย
1: ไม่รู้
0: หร
1: ือ
0: โจรไม่รู้หรอกเนี่ยชาวเน็ตก็บอกว่าไม่มีใครสังเกตหรอคอยเตือนหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้เขาบอกนี่เป็นอาชญากรรมที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินนะคะแล้วส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนนะบางทีมันเป็นป้ายสำคัญในการบอกทิศทางอีกกี่กิโลเมตรถึงหรือว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไหนซึ่งมันผิดมากๆเลยนะคะมาดูข้อกฎหมายกันไหมเออนี่เป็นความรู้กันเรื่องโทษของการขโมยมีเรื่องของขโมยกลางวันและขโมยกลางคืนด้วยนะ
1: ฮะโทษต่างกันหรอ
0: โทษต่างกันพี่กอล์ฟคุณผู้ชมโทษของการขโมยในเวลากลางวันนะคะจำคุกตั้งแต่1ถึง5ปีโดนปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทค่ะส่วนกลางคืนโทษหนักขึ้นเขาเรียกว่ายามวิกาล
1: ครับครับ
0: จำคุกตั้งแต่1ถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 140,000 บาทค่ะนี่เป็นคดีอาญานะคะคุณผู้ชมยอมความกันไม่ได้ต้องส่งฟ้องศาลและต้องมีการดำเนินคดีจนถึงที่สุดต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งตามมูลค่าจริงอีกมุมหนึ่งผู้รับซื้ออ่ะมาฟังไว้โทษเป็นอะไรบ้าง ความผิดฐานรับซื้อของโจร โทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทย้ำนะคะว่าการปกป้องทรัพย์สินของราชการเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าไปเห็นความผิดปกติเฮ้ยดูเหมือนไม่น่าใช่หน่วยงานนะเหมือนถอดไปแปลกๆเอ๊ะมีการขนย้ายแปลกๆพบเห็นพฤติกรรมน่าสงสัยแจ้งได้เลยนะคะที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรไปเลยตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: รับซื้อของโจรนี่โทษหนักกว่าอีกนะ
0: หนักกว่า
1: โทษนะเออมันหนักกว่าอีกนะ
0: สูงสุด10ปีปรับสูงสุด 200,000 บาท
1: นี่3ป้ายนี่ต่างกรรมต่างวาระมั้ย
0: ก็น่าจะเกี่ยวนะต้องดูทางกฎหมายเนาะแต่ว่าโอ้โหป้ายใหญ่ขนาดนี้คืออุกอาจมากนะเอาไปทำอะไรก่อน
1: เอาไปชั่ง
0: ชั่งขาย
1: ชั่งขายหนักนะเนี่ย
0: เอาแต่ถามว่าถ้าไปทางป้ายอย่างเงี้ยคนรับซื้อต้องเอ๊ะแล้วล่ะ
1: ก็นั่นไงถึงต้องโทษหนักกว่าไง
0: ใช่โทรแจ้งเลยนะคะตอนนี้ตำรวจกำลังตามจับกลุ่มตัวคนร้ายอยู่นะคะ

0: แม่เหลือเกินจริง
1: ๆเออตอนแรกนึกว่าเหมือนพี่ก๊อฟเลยป้ายกลมๆยูเทิร์นป้ายสามเหลี่ยมเกือบป้ายอะไรกันคนวิ่งผ่านถนนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห
0: แล้วเอาจริงป้ายแบบเนี้ยเขาน่าจะมีการคำนวณแล้วไหมเนาะว่าขับมาต้องประมาณนี้แหละต้องรู้แล้วว่าเส้นทางมันจะไปต่อกี่กิโลเล
1: ี้
0: ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาถึงได้ติดไงแล้วนี่มาจังหวะนี้แล้วไปไม่ถูกจริงนะ
1: แล้วถอดกันเร็วมากนะเอาจริงๆดูความเร็วที่ถอดเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าตรงเนี้ยกล้องจับได้หนึ่งจุดไปทำมากี่จุด
0: มาต่อกันที่ย่านบางพลีนะครับ
1: ค่ะ
0: ย่านบางพลีเนี่ยเขามีการไปรวบตัวแก๊งอาบัง
1: ขายโรตี
0: ขายไอศครีม
1: ขายไอศครีม
0: เออ
1: โอ้
0: เออขายไอศครีมผิดตรงไหน
1: นั่นน่ะสิคะ
0: มันเป็นธุรกิจบังหน้าจริงๆแล้วออกเงินกู้นอกระบบแล้วพอไปตรวจปั๊บเป็นชาวต่างชาตินะ
1: ค่ะ
0: เออไม่มีพาสปอร์ต
1: เอ้า
0: เดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าพาสปอร์ตไปไหน
1: ค่ะ
0: เท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมฮะเขาไปพบว่าแต่ละคนมีคูปองจ่ายสวยประจำเดือนติดตัวเอาไว
1: ้คูปองจ่ายสวยเฮ้ยๆๆ
0: จ่ายให้ใครนะ
1: น
0: ั่
1: นน่ะสิคะ
0: มีคำตอบเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: อ้าวตามข่าวนี้ครับนี่คุณผู้ชมฮะนี่ตอนที่ไปรวบตัวนะฮะช่วงค่ำวันนี้ครับ27สิงหาคมคุณเต้อาชีวะพร้อมด้วยคณะกลุ่มไทยไม่ทนครับพากันไปดักโบกล่อซื้อไอศครีมจากชาวต่างชาติในขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนขายในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
1: ค่ะ
0: คุณเต้เขาก็ไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางพลีเนาะพอไปถึงสถานที่แห่งนี้ฮะเป็นชุมชนที่อยู่แถวๆตำบลบางฉลงเขารับแจ้งมาว่ากลุ่มเนี้ยเขากบดานแล้วก็พักพิงอยู่บริเวณนี
1: ้ค่ะ
0: เป็นชาวสัญชาติอินเดียใช้คำว่าจำนวนมากนะ
1: อู้จำนวนมากเลย
0: นี่ตอนรวบตัวมาแล้วจะมาเช่าบ้านพักแถวนี้ครับเพื่อพักพิงแล้วก็ตระเวนขายไอศครีมบังหน้าเพื่ออะไรเพื่อปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย
1: ค่ะ
0: โดยที่มีนายทุนชาวต่างชาติผู้กว้างขวางคอยดำเนินการดูแลให้จากการลงพื้นที่ครับเจ้าหน้าที่เขาก็ปลอมตัวกันแล้วก็ทำทีว่าไปขอซื้อไอศครีมพอทราบอย่างแน่ชัดแล้วว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายแน
1: ่ๆ
0: ก็เข้าควบคุมตัวพบว่าทุกคนไม่พกหนังสือเดินทางก็คือพาสปอร์ตไม่มีเลย
1: ไม่มีเลย
0: แต่ทุกคนมีบัตรคูปองที่เหมือนเอาไว้จ่ายสวยเพราะว่ามีการระบุวันเดือนปีกำกับรายเดือนเอาไว้ในหลากหลายรูปแบบเบื้องต้นครับทุกคนยอมรับฮะว่าที่เห็นอยู่เนี่ยคือคูปองหรือว่าตั๋วที่เอาไว้เป็นใบเบิกทางในการค้าขาย
1: ค่ะ
0: แลกกับอะไรคุณผู้ชมฮะแลกกับการจ่ายรายเดือนเฉลี่ยแล้วก็จ่ายอยู่เดือนละ 2,500 บาทต่อคนจ่ายให้ใครเอาละอยากรู้กันแล้ว
1: อยากรู้แล้วล่ะว่าจ่ายให้ใคร
0: จ่ายให้กับหัวหน้าใหญ่ซึ่งเป็นสัญชาติเดียวกันขาใหญ่ที่เขาบอกกว้างขวางไงที่ดูแลแถวนี้ไงเออส่วนขาใหญ่เขาไปดีลกับใครต่อนี่ไม่ทราบได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะคนคนนี้จะดูแลกลุ่มพ่อค้าอินเดียกลุ่มนี้และพาสปอร์ตอะ
1: ไปไหน
0: หัวหน้าแก๊งยึดเอาไว
1: ้
0: แหมได้อารมณ์เหมือนพวกแก๊งสแกมเมอร์เหมือนกันเนี่ย
1: ยึดไว้ก่อน
0: ยึดไว้จะได้หนีไม่ได้เนี่ยครับก็เลยมีการขยายผลว่าไอ้คนที่บอกว่าเป็นคนกว้างขวางเนี่ยเออเป็นใครสุดท้ายเจอตัวเนาะเจอตัวนะก็เอามาสอบปากคำเขาบอกว่าเขายอมรับว่าทำเหรอ
1: ยอมรับว่าทำ
0: ยอมรับว่ารู้จักคุ้นเคยกับคนพวกนี้ทั้งหมดเลยก็รู้จักกันน่ะไม่มีอะไรหรอกตำรวจเชื่อไหม
1: ไม่เชื่อสิก็ยึดพาสปอร์ตเขาไว้
0: ก็เดี๋ยวต้องขยายผลต่อ
1: ค่ะ
0: เพราะตอนนี้เขาปากแข็งอยู่เขาบอกเขาไม่รู้อะไรด้วยแต่รู้จักทุกคนเลยเออคุ้นเคยกันอยู่เนี่ยฮะแม่เหลือเกิน
1: จริงๆเพราะอะไรรู้ป่ะช่วงนี้ข่าวแบบนี้เยอะเหลือเกินแล้วมันเป็นบ้านเราแผ่นดินเราอ่ะพี่กอล์ฟ
0: นะ
1: จริงๆอยากแบบเป็นปากเป็นเสียงมากเลยแต่ว่าอยากให้หน่วยงานไหนเขาไปจัดการให้มันเด็ดขาดสงสารคนไทยที่ทำมาหากินนะจะบอกให้ซึ่งเราไม่ได้เห็นแค่จุดบางพลีนี่คือจุดเดียวนะ
0: มันหลายพื้นที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะชาวต่างชาติประเทศนี้อย่างเดียวด้วย
1: ค่ะ
0: ก็มีประเทศอื่นด้วย ที่เคยมีข่าวออกมานะฮะ
1: ไม่อยากให้มีคำว่าแบบโอ้โหมันทำอะไรไม่ได้มันทำอะไรต้องได้สินี่มันแผ่นดินเราอะ
0: ใช่ไหม
1: ต้องมีหน่วยงานต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เล็งเห็นแล้วต้องเข้าไปช่วยจะบอกว่ามันแก้อะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ซึ่งแบบเราเห็น
0: แต่ล่าสุดที่เพิ่งมีข่าวมาเมื่อไม่นานมานี้อ่ะก็เขาก็ผลักดันออกนอกประเทศไปแล้วเป็นประเทศอื่นนะไม่ใช่อินเดีย
1: หลายพื้นที
0: ่ก็รอดูแล้วกันนะฮะก็คงพยายามกวาดล้างกันอยู่แหละช่วงนี้
1: ต้องช่วยกันนะมันแบบ
0: อันเนี้ยชมพู่ใช้คำดีคือเราคนไทยอ่ะเราต้องเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยถ้าเห็นแล้วก็ต้องรีบแจ้งบอกไปเนาะเนี่ยฮะ
1: ต้องเหลือพื้นที่ให้พวกเราทำมาหากินนะคะลองต้องนึกถึงครอบครัวอนาคตของลูกหลานเราด้วยมันต้องเป็นของคนไทยอ่ะพื้นที่แผ่นดินไทย
0: แล้วในที่ทำมันถูกต้องเหรอกู้นอกระบบ
1: มันไม่ถูกอยู่แล้ว
0: อ่า
1: เดี๋ยวค่อยๆตามกันหลายๆเรื่องนะประเด็นนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะคะอีกหนึ่งเรื่องแหมยุคนี้ใครจะขับรถไปไหนบอกซิมีใครยังใช้ GPS ไม่เป็นบ้างอ่ะใช้ไหมพี่ก๊อฟใช้ไหม
0: ถามใหม่ได้ไหมมีใครใช้แล้วเขาพาไปถูกทุกครั้งบ้าง
1: เอาแต่ส่วนใหญ่อะถ้าเป็นพื้นที่แบบไม่ได้มีถนนลัดเลาะมากอะพื้นที่ในเมืองส่วนใหญ่อะคนที่พาหนูมาทำงานทุกวันเขาก็จะใช้หลีกเลี่ยงเส้นทางรถติดซึ่งก็ได้ผลเหมือนกันเวลามีสีแดงแล้วมีอุบัติเหตุด้านหน้าหรือพอเลี่ยงไปก็ช่วยทำเวลาได้แต่บางพื้นที่อะมันมีการตัดใหม่เพิ่มเติมถนนเล็กถนนน้อยในเมืองไทยก็รู้อยู
0: ่ GPS ไม่รู้จักอะ
1: ถมเพิ่มขุดเพิ่ม
0: แล้วก็จะพาไปแต่ที่ที่แบบว่าเป็นที่เดิมๆซึ่งมันบางทีมันก็ไปไม่ไหวอ่ะ
1: ใช่
0: อ
1: ้
0: าวใช
1: ่ที่มันยังไม่ได้มีการทำให้มันไม่เป็นหลุมเป็นบ่อน้ำไม่ขังที่ดีๆบางทีนางชอบพาลัดซึ่งคนไทยก็ชอบความเร็ว
0: พี่เนี่ยจะโดนบ่อย
1: โดนเรื่องอะไรเออเดี๋ยวพี่เล่า
0: ก็นี่แหละพาไปในที่ที่แบบว่าไม่ควรจะไปอ่ะแล้วสิ่งเดียวที่พี่พูดได้ก็
1: คือ
0: เอาอีกแล้วนะ
1: หลายคนเคยโดนเรื่องอะไรกันบ้างคอมเมนต์มาคุยกับเราได้นะคะเพราะหลายคนต้องโดนจริงๆกรณีนี้เกิดขึ้นที่พัทยาค่ะคนคนนี้ก็โดนเหมือนกันก็เปิด GPS นี่แหละก็มาตามทางแต่ว่าเขาไม่คุ้นเคยเส้นทางแต่ต้องดูข้อจำกัดด้วยนะบางทีมันก็พาไปถูกทางแหละแต่ดูว่าถนนนั้นนะที่ไปรถเราอ่ะมันไปได้ไหมมันเป็นถนนสำหรับรถเล็กรถขนาดแบบแค่ส่วนตัวถนนบุคคลหรือว่ารถใหญ่เข้าได้ซึ่งคันนี้เขาเป็นรถบรรทุกหัวลาก34ล้
0: ออยากเห็นถนนที่ไปเลยอ่ะ
1: รถใหญ่ไปเท่าไหร่ของที่เขาขนมาก็เป็นแคปซูลขนาดใหญ
0: ่
1: แล้วเข้าไปถามว่าติดไหมเรียบร้อย
0: ไม่รอดนะ
1: ไปเส้นที่ติดสายสื่อสารและสายไฟโอ้โหตำรวจต้องเข้าช่วยเหลือเลยค่ะไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
2: ตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่โอเคไปทางนี้แหละไปทางนี้แหละหักซ้ายไปซ้ายหมดก่อนเอาท้ายไปอยู่ฝั่งนู้นเลยเอาท้ายไปเคคืนคืนคืนพอเดี๋ยวโดนนู้นคืนคืนคืนหักขวามาหักขวาพวงมาลัยขวามาหาผมพี่ตั้งหลังใหม่เดี๋ยวหน้าฟาดหักขวาขวาหมดพี่มาจากไหนนะลูกพี่สมุทรสงครามตีเลี้ยวเลยโหมากันเดียววุ่นวายทั้งซอยครับหมดเลยเดี๋ยวก็ซิซ้ายง่าไปเอกดูเลยซ้ายโล่งๆดูเลยยาวไปก่อนยาวไปนู่นน่ะซ้ายโล่งๆไปเอก
3: มาตาม GPS ครับเดี๋ยว
2: ถังแซก
3: ไปส่งที่โครงการก่อสร้างเลยซอยเขาน้อยวัดบุญสัมพันธ์นะครับไปนิดนึงสุขุมวิท GPS พามาทางรถไฟ
1: จริงๆพี่ที่เล่า
0: อันนี้
1: เป็นจุดที่ติดแต่พี่ที่เขาเข้าไปช่วยแล้วเขาถ่ายคลิปอะเหมือนเขาอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนะแทนใจเลยมาคันเดียวว
0: ุ่นวายทั้งซอยเห็นภาพเนอะ
1: คือมันติดจริงๆคือรถอะเป็นรถขนาดใหญ่อยู่แล้วคุณผู้ชมดูแล้วสิ่งที่เขาขนมาก็เป็นแคปซูลขนาดใหญ่แล้วถ้าไปในซอยที่มันมีสายไฟแหมบ้านเราสายไฟยุบยับอยู่แล้วอะคุณผู้ชมติดแน่นอนตรงนี้คือซอยเขาน้อยวัดบุญสัมพันธ์เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่สภ.เมืองพัทยาได้รับการประสานจากจิตอาสาขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่หน่อยมาอำนวยความสะดวกการจราจรหน่อยเพราะตอนนี้โอ้โหรถติดยาวเลยเพราะรถบรรทุกหัวลาก34ล้อคันนี้ค่ะบรรทุกถังแคปซูลขนาดใหญ
0: ่
1: เข้ามาไม่สามารถขับออกไปสู่ถนนสายหลักได้ ตรงนี้คือเขามีความใหญ่และสูงมากนะคะแล้วเส้นนี้มีสายสื่อสารสายไฟพาดอยู่เหนือถนน

0: แม้ว่าระดับความสูงจะรองรับโดยสารรถโดยสาร2ชั้นสามารถสัญจรเข้าออกตามปกติแต่ไม่เพียงพอสำหรับรถหัวลากพร้อมสินค้าขนาดใหญ่คันนี้ค่ะคนขับจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือและต้องถอยรถกลับออกจากซอยเพื่อไปตั้งหลักบริเวณถนนเลียบทางรถไฟส่งผลให้กว่าจะกลับรถเพราะรถใหญ่เนาะ
1: ใช่ใหญ่มาก
0: ม
1: ัน
0: จะถอยเข้าถอยออกกลับรถแต่มันไม่เหมือนรถส่วนบุคคลอยู่แล้ว
1: รถพ่วงด้วยไง
0: ใช่
1: ยิ่งขับลำบากเลยอ่ะ
0: โอ้โหก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะคนขับชื่อว่านายสมนึกอายุ54ปีขับมาจากจังหวัดสมุทรสงครามไม่ใช่คนในพื้นที
1: ่
0: ก็ขับมากำลังจะเอาแคปซูลตัวนี้ค่ะไปส่งโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่พัทยาก็เปิด GPS มาแหมแน่นอนทุกวันนี้ไม่ใช่คนในพื้นที่ก็ต้องเปิดดูนิดนึงไปทางไหนสะดวกสบายระบบ GPS แนะนำให้ออกสู่ทางหลวงหมายเลข36กระทิงลายมุ่งหน้าพัทยาพอขับมาเรื่อยๆถึงถนนเลียบทางรถไฟระบบบอกว่าแนะนำคุณเปลี่ยนเส้นทางให้เลี้ยวเข้าถนนวัดบุญสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันจะเร็วกว่าตัดออกถนนสุขุมวิททีเนี้ยจะมุ่งหน้าสู่พัทยาใต้ได้เลย
1: เขาก็กดตามที่แนะนำนะ
0: ไปเลย
1: เอา
0: ทางไหนเร็วกว่าต้องไปทางนั้นอยู่แล้วทำเวลาพอเข้ามาปุ๊บนี่ไงเพิ่งรู้ว่าเป็นซอยที่มีข้อจำกัดสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ค่ะคนขับเขาไม่ใช่คนพื้นที่เขาขอโทษจริงๆนะพอเกิดเรื่องเกิดราว
1: เขา
0: ว
1: ่
0: าถ้าผมรู้ว่าเส้นนี้มันเป็นอย่างนี้ผมไม่เข้ามาจริงๆครับผมไม่รู้ขอโทษเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงประชาชนและผู้ใช้ถนนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับเขาฝากขอโทษมาแล้วนี่คือเส้นนี้จริงๆรถ2ชั้นน่ะเข้าได้แต่ว่าอันนี้น่าจะสูงและใหญ่กว่ารถบรรทุก2ชั้นอีก
1: ไม่แต่ไม่แน่ใจว่าในพวก GPS เขามีระบุไหมว่าสำหรับเส้นทางรถบรรทุกรถอะไรเขาไม่ได้แยกไงนี่แหละ
0: มีแต่มอเตอร์ไซค์รถยนต
1: ์รถไฟ
0: ที่เราดูอะเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้แหละที่มันลำบากหน่อยพวกรถใหญ่เขาจะแบบ
0: ไม่รู้ว่าไปได
1: ้ไม่รู้มันก็เป็นถนนแบบทั่วไปไง
0: อ่ะพอเข้าใจได้อ่ะคนชลบุรีเวลาขับสู่เส้นทางหลวงมามอเตอร์เวย์อย่างเงี้ยมันจะมีเส้นให้เลี้ยวตัดออกจ่ายทางเลยไประยอง
1: ที่วิ่งเรียบใช่ไหม
0: อ
1: ่
0: ะไปเข้าเมืองชลบุรีไปบางแสนซึ่งบางจุดมันไปได้เพราะมันเป็นถนนใหญ่ตัด
1: นี่แหละ
0: อันนี้น่าจะขับตรงไปเรื่อยๆพอแบบขับตรงเสียเวลากว่าขับตัดเร็วกว่าก็เลยตัดเข้ามาแต่กลายเป็นพื้นที่ชุมชนไงไปไม่ได้
1: มันแก้ยากจริงๆปัญหาเนี่ยแก้ยากจริงๆเพราะว่า
0: หรือยังไงดีถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก่อนจะเข้าถนนเนี่ยก็ติดป้ายไว้เลยไหมเหมือนเวลาเราเข้าห้างอ่ะ
1: คุณอย่ามาเปิดเรื่องป้ายสิ
0: เดี๋ยวก็ขโมยอีกเหรอ
1: ไม่ใช่ผมจะบอกว่าป้ายบ้านเราด้วยความเคารพนะฮ
0: ะ
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: บางจุดนะป้ายบ้านเราเนี่ยมันเป็นอะไรฮะคือแบบมันชอบไปติดแบบจังหวะแบบวัดใจอ่ะ
0: ไม่เห็น
1: เหมือนแบบเลี้ยวไปแล้วถึงเจออ่ะ
0: อ๋อ
1: หลายจุดนะผมพูดด้วยความเคารพนะเพราะผมเจอมากับตัวเองอ่ะสมมติว่าเราเจอผมยกตัวอย่างนะไม่ได้ตรงตามนี้หรอกแต่สมมติว่าเราจะเข้าสมมติว่าเราจะเข้ามอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์มันจะมีอยู่2ป้ายมีป้ายนึงเขียนว่าอันนี้ไปนครราชสีมาใช่ไหมแล้วก็จะเขียนอีกอันนึงเป็นบางนาหรือบางปะอินอะไรเงี้ยผมจำไม่แม่นต้องขออภัยด้วยแต่พอเราดูเสร็จเราก็จะเอ๊ะแล้วเลี้ยวไปอันนี้มันจะไปนครราชสีมาหรือจะไปบางนาพอเลี้ยวไปปุ๊บอ๋อไปบางนา
0: อ๋อไม่ทันซะแล้ว
1: เราจะไปบางนานั่นแหละแต่ดีว่าเลี้ยวถูก
0: โอ้ถ้าเลี้ยวผิดนี่เรื่องใหญ่เลยนะยิ่งถนนหลวงแล้วก็ถนนอู้หนูเคยเจอกับรถเลนผิดเกือกม้าเนี่ยอยู่เลนในเกือกม้าอยู่นอกพอเราออกข้างนอกเกือกม้าอยู่ใน
1: เนี่ย
0: โอ้โหไปงานเกือบไม่ทัน
1: ด้วยความเคารพนะฮะหลายๆจุดคืออยากจะฝากแบบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอ่ะฝากไปดูหน่อยว่าป้ายมันควรจะขยับติดให้มันก่อนหน้านี้ไห
0: ม
1: หรือว่ามันมีจุดไหนเขาติดผิดพลาดหรือเปล่าก็สั่งให้ไปแก้หน่
0: อ
1: ยมันมีจริงๆด้วยความเคารพมีจริงๆคือเลี้ยวไปแล้วถึงเจอว่ามันจะเลี้ยวไปไหนอ่ะ
0: ดูบางจุดเอาจริงเคยเจอไหมงงดูยากมากเลย
1: ใช
0: ่อุ๊ยใช่ไหมนะใช่ไหมเนี่ยผิดก็ผิดเลยอ่ะ
1: แล้วพวกที่เป็นแบบเป็นวงแหวนอ่ะ
0: ใช่ๆ
1: ป้ายเยอะๆจะแบบ
0: งงมาก
1: เอาแล้วอย่างเงี้ย
0: จริงฝากด้วยนะคะบางทีเข้าใจว่าพื้นที่ที่ต้องดูมันเยอะอาจจะมีขาดตกบกพร่องไปแต่เมื่อเกิดเหตุอย่างนี้แล้วเป็นข่าวแล้วก็คืออ่ะก็ติดซะเลยแก้ไขซะเลย
1: เรียนด้วยความเคารพนะครับทีมงานว่าไงยากลาดพร้าวก็โดนเหรอ
0: จริงงงมาก
1: คือการติดป้ายมันสำคัญจริงๆนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้เส้นทาง
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเขาก็อาศัยมองป้ายนี่แหละว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือจะตรงไป
0: มัน
1: ใช้มองป้ายจริงๆพอติดผิดจุด

0: ปุ๊บจบเลยจบเลย
1: GPS ก็ไม่บอกละเอียดซะด้วย
0: ใช่
1: ชอบหลอกเราด้วยบางทีถนนแดงเลยบางทีบอกรถติดมากพอเราขับไปโอ้ทำไมฟ้าโล่งเลยไม่ติด
0: อ่ะมาข่าวต่อไปดีกว่าออกจากถนนซะหน่อยออกจากถนนซะหน่อยอันนี้เนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคนที่ทำผิดเขามีวิชาพรางตัวหรือเปล่า
1: อุ้ยเหมือนยุคนู้นเลยติ
0: ดเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งมานะฮะว่ามีบ้านหลังนึงเนี่ยเป็นจุดที่เขามามั่วสุมกันแล้วก็เสพยาเสพติดเขาก็นำกำลังบุกเข้าไปพอเข้าไปจับปุ๊บเขาเข้าไปในห้องน้ำฮะมองไปมองมาเฮ้ยไม่มีคนปกติคนเราถ้าเกิดแอบอยู่น้อยมันต้องมีเสียงหายใจนะ
1: ใช่ไม่ต้องเห็น
0: เฮ้ยไม่มีเสียงหายใจแต่เคราะห์ดีฮะมีกล้อง360องศาติดไปด้วยพอดูปุ๊บอ้าวมีผู้หญิงแอบอยู
1: ่อ้าว
0: เฮ้ยแล้วทำไมเรามองไม่เห็นทำไมเราไม่ได้ยินเสียงหายใจ
1: ค่ะ
0: หรือว่าเธอจะมีวิชาพรางตัวเพราะว่าเธออมน้ำอยู
1: ่เอาแล้วนี่แสดงว่า
0: โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
1: ค่ะ
0: เป็นความเชื่อส่วนบุคคลตามข่าวนี้ครับ
2: โอ้ยดอกโอ้ยดอกโอ้ยเรื่องไปเลย
3: พ
2: อชุวันขันเปียกวะเฮ้ยขันโมเปียกขันโมเปียกโมลัดโมลัดขันโมเปียกขันโมเปียก
4: พุทธังบังตาธัมมังบังตาสังฆังบังตาพวกเจ้าจงไม่เห็นข้า
2: เฮ้ยมึงมานี
5: ่ใจตัวเอง
2: โอ้มึงบอกแปลกไอ้เนาะมึงออกไหมออกไห
5: มบ่มีจ
2: ้ะออกยี่ยี
6: ่
2: ผมข้าบัตรออกไหมมึงอยู่อมยัง
5: อมน้ำ
2: อ๋อมาอีมึงสอบดิมึงสอบดิวางอีหยัง
5: หนูว่างไปหันเตียงอันนึงเจ็บทิ้งขนมกินมาให้ข้าอ่ำ
2: มึงเอาออกไหมใครออกไหม
5: ม
2: ึ
5: งนี
6: ่ออกไหม
2: ออกมาอี
5: อ
2: ัน
5: นี้ฟ้องมันให้เบิ้งเบิ้งเป
2: ็
5: นฟ้อง
2: แม่งกินเต็มเลยโอ้แพ้ต้องโดนน้ำเนาะ
6: ว้า
2: โอ้วายุเสียโดนสามดังยี่เซ่แม่งตึงจริงเสีย ไงเด้อ
5: เส
2: ีย
5: ไงกับเพิ่นเบิ่งแล้วนี่เพิ่นเฮ็ดเบิ่งแล้วเบิ่งตัวอย่างแล้วค่ะไป
2: ใ
5: ส่ก
2: าย
5: ขาหั
2: วกลาง
5: เลย
2: ดิคุณนั่งดู
5: นั่ง
2: ไหนกระโดดดิกระโดดดิกระโดดดินั่งลงนั่งลงนั่งลง
0: ไปงานชมพู่จ้าเอ๋ตัวเอง
1: จ้าเอ๋ตัวเอง
0: เออนี่ฮะชุดสืบสวนครับปราบปรามยาเสพติดของสภ.สร้างคอมจังหวัดอุดรธานีฮะเขาก็นำกำลังไปบุกบ้านหลังนี้เขาบอกพอเปิดเข้าไปปุ๊บนะโอ้โห
1: เป็นยังไง
0: กลิ่นยาบ้าตลบอบอวนทั่วบ้านเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็พยายามตามหานี่ฮะก็บุกดูว่ามีคนแอบอยู่ไหมพอตอนเข้าไปเนี่ยเจอผู้ชายนั่งอยู่กลางบ้านคนเดียวพอเข้ามาในห้องน้ำก็มองหานะไม่เจอใครจนหันมาด้านหลังเนี่ยครับมองจากจอปุ๊บกล้อง360 องศามาเจอผู้หญิงคนนี้ฮะดูสิโอ้โหแทบจะกลืนเข้าไปในผนังแล้วนะในกำแพงอ่ะ
1: โอ้เห็นในกล้องอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้ยืนแบบแทบจะไม่หายใจอ่
1: ะ
0: เพราะไม่ได้ยินเสียงเลยเนาะที่รู้เพราะอะไรรู้ไหม
1: ยังไง
0: ได้ยินเสียงโทรศัพท์
1: เอ้าไม่ได้ปิดเสียง จังหวะซิทคอมชัดๆ
0: เปิดสั่นหรือเปล่าไม่รู้หรือเปิดเสียงไม่รู้
1: ติ๊งนึง
0: ข้อความเนี่ยฮะถึงได้หันไปเห็นเนี่ยครับเขาบอกว่าพอหันไปเห็นปั๊บมีจังหวะสะดุ้งนะนะผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวนิวอยู่บ้านเยื้องกับบ้านที่เขาเข้าไปตรวจนั่นแหละนะฮะพอเจอปั๊บเห็นปากผู้หญิงคนนี้อมอะไรอยู่ไม่รู
1: ้
0: ก็คิดในใจเอาแล้วอมยาบ้าอยู่แน่ๆ
1: หลายคนต้องคิดแบบนี
0: ้คายออกมาเดี๋ยวนี้คายออกมาเดี๋ยวนี้พอเ พอคลายออกมาปุ๊บ

0: น้ำเปล่าน้ำเปล่า
1: น้ำเปล่าจริงๆนะ
0: น้ำเปล่าจริงๆก็เลยบอกโอ้สงสัยเป็นวิชาพรางตัวนะอมน้ำเอาไว้เออพุทธังไม่เห็นธรรมังไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: พุทธังบังตาสังขังบังตาธรรมังบังตา
0: ก็เลยขอตรวจฮะในตัวมีไหมมียาเสพติดอีกไหมเธอบอกว่าเสพไปแล้วเสพหมดไปแล้ว1เม็ด
1: อ๋อ
0: แต่เธอมีอาการดีดยา
1: เออเห็นยืนลุกผุดลุกผุดนั่งอยู่
0: โทษท่านผู้ชมเธอแบบจะถอดเสื้อผ้าให้ตรวจตำรวจบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถึงได้มีภาพที่เธอกระโดดกระโดดไงตำรวจอ่ะกระโดดกระโดดดูสิมีซุกอยู่หรือเปล่าม ันจะได้หล่นลงมา
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะตำรวจก็บอกว่าเอาจริงก็เจอมาหลายรูปแบบนะแต่อันนี้ก็ไม่เคยเจอมาก่อนพยายามทำตัวให้เล็กที่สุดแล้วก็อมน้ำเอาไว้ก็คงเข้าใจว่าน่าจะแบบกำลังดีดนั่นแหละ
1: เอออ
0: าจจะคิดไปเองไง
1: แต่จริงดีว่าอมเหมือนแบบให้มีสมาธิ
0: เออเออเออวิชานินจาอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเออนะเนี่ยฮะก็สอบสวนทั้งสองคนนะฮะรับการสารภาพว่าเสพยาบ้าจริงเสพวันละ2ถึง3เม็ดมาเสพด้วยกันแต่ให้การเป็นประโยชน์ในการขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ที่นำมาขายก็ตอนนี้เนี่ยถือว่าถูกจับเป็นครั้งแรกนะแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1ก็คือยาบ้าโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายเดี๋ยวก็ดำเนินคดีต่อไปนะฮะเนี่ย
1: โอ้ยวันละ2ถึง3เม็ดอันตรายมากๆเลย
0: แล้วเม็ดที่เท่าไหร่ไม่รู้ตอนที่ตำรวจบุกเข้าไปเนี่ยอ๋อ
1: แล้วถ้ามากกว่านี้อากาศร้อนๆอะไรหลอนๆเกิดอันตรายขึ้นได้เลยนะคะ
0: เนาะวิชาพรางตัว
1: พรางตัว มีคนใช้เยอะนะ
0: ฮะ
1: บางคนอะที่แบบเวลาไปขโมยไปอะไรเขาก็คิดของเขาไปเองอะเอาน้ำลาดตัว
0: ไม่เห็นแล้วแน่ๆ
1: ไม่เห็น
0: แล้วเป็นไง
1: เห็นหมด
0: ครับผม
1: อะพาพี่ก๊อฟพาคุณผู้ชมกลับสู่ท้องถนนอีกครั้งหนึ่ง
0: ฮะ
1: แต่เป็นข่าวดี
0: อะไรอ่ะ
1: เปิดทดลองใช้แล้วนะจ๊ะมอเตอร์เวย์ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพลวเชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้ค่ะนี่เส้นนี้คุณผู้ชมค่ะนางสาวพลอยทะเลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่าตอนนี้เราปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรเรียบร้อยตามนโยบายควิกวินของรัฐบาลค่ะให้บริการเพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วต่อเนื่องจาก M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยที่เปิดทดลองให้บริการอยู่แล้วนะคะโดยจะเปิดให้ใช้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงช่วงแรกที่ให้ใช้เนี่ยนะคะไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทำให้ประชาชนสามารถใช้ทางยกระดับได้ต่อเนื่องตั้งแต่บางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วระยะทาง25กิโลเมตรตรงนี้ค่ะจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2และเชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับ
1: การเปิดทางยกระดับ M82 นะคะทดลองให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาคมตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปเปิดเพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรค่ะตรงนี้มีทางขึ้นลงทั้งหมด4แห่งด้วยกัน1เลยคือด่านพันท้ายนรสิงห์2ด่านมหาชัย1 3ด่านมหาชัย2และ4ด่านบ้านแพ้วนะคะส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
0: อ๋อยังไม่ถึง
1: ยังไม่ถึง
0: ยังไม่เปิดตรงนั้น
1: แต่ก็แหมเปิดได้บางส่วนหลายคนก็ดีใจแล้ว
0: ครับ
1: ชุ่มชื่นหัวใจไอ้อย่างที่บอกเขาบอกเองนะเนี่ยก็คือแบบโอ้โหนี่จะทำ7ชั่วโคตรเสร็จหรือเปล่าปิดตำนานสักทีนะคะตอนนี้นะคะกรมทางหลวงจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572ค่ะทุกคนเนื่องจากยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์นะตอนนี้เลยมีการกำหนดรถยนต์4ล้อถ้าขับไปในเส้นนี้นะคะให้ใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะคะส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะในขณะที่คนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์ทุกขนาดเลยเครื่องรถสามล้อรถล้อเลื่อนทุกประเภทตรงเส้นนี้ไม่อนุญาตให้ใช้นะคะแต่ก็ยังสามารถสัญจรบนถนนพระราม2ด้านล่างได้ตามปกติหนูไม่ค่อยรู้เส้นทางตรงนี้มันเริ่มจากตรงไหนบ้างนะพี่กอล์ฟถ้าเราไปจากกรุงเทพจะไป
0: ก็พอลงทางด่วนก็ลงตรงดาวพนอง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมพระราม2แล้วก็ขึ้นก็วิ่งยาว
1: ยาวเลยจากเมื่อก่อนเราต้องไปเบียดแล้วไปติดตรงข้างล่าง
0: ใช่จะติดอยู่ข้างล่าง
1: โอ้ได้ใช้แล้วอย่างนี้ตรงนี้คนที่จะไปเหมือนแบบเพชรบุรีชะอำหัวหินก็
0: ใช่นี่แหละใช่นี่แหละแต่ว่าไปได้แค่ถึงบ้านแพ้วอะเนาะยังก็ช่วยได้ในระดับนึงเอางี้แล้วกัน
1: บ้านแพ้วถึงตรงไหนแล้วพี่ก๊อฟใกล้ใกล้ยังใกล้ถึง
0: บ้านแพ้วก
1: ็ชะอำยัง
0: เอางี้โดยมากอะคุณนึกแล้วกันว่าเวลาคุณนั่งรถไปอะ

0: กว่าจะถึงสมุทรสาครนานไหมล่ะ
1: นาน
0: ก็นั่นแหละก็เส้นทางนั้นนั่นแหละ
1: อ๋อไปถึงตัวนั้น
0: แถวๆนั้นแหละจนเราเห็นว่าสมุทรสาครปุ๊บเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอ่ะโอเคใกล้แล้ว
1: อ๋อโอเคดีเลยค่ะ
0: ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ก็

0: แล้วมหาชัยอะไรพวกเนี้ย
1: นะคะอ่ะเป็นข่าวดีมาฝากกันนะทดลองใช้แล้วทดลองใช้ฟรีนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมากับแซ่บทูเดย์ต่อค่ะ
2: อยากผมยาวสวยทำไงดี
3: ใช้ซันซิลแคลเฟอร์นลองด้วยไบโอตินลอง
4: น้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
5: ์พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
6: แซ่บทุกมุมมอง
7: แซ่บทุกเรื่องราว
8: แซ่บแบบนี้ต้องดู
5: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: รีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช
1: ้พาไปเที่ยวที่ประเทศจีนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทีมงานของเราน่าจะพยายามแบบศึกษาเขาอาจจะแบบอยากจะมีหุ่นยนต์เป็นของตัวเอง
2: โอ้ยมันมีการพัฒนาตลอดนะหรือว่าติดซีรีส์จีนแล้วก็เลยไปติดตามซะด้วย
1: ไม่รู้สิ
2: ไม่รู้ยังไง
1: ล่าสุดทีมงานเราฮะหาหุ่นยนต์แปลกๆที่ประเทศจีนมาฝากอีกแล้ว
2: ค่ะ
1: นะฮะครั้งนี้เป็นหุ่นยนต์ตำรวจจราจร
2: โอ
1: ้ปฏิบัติหน้าที่จริงแล้วด้วย
2: อุ้ยน่าสนใจ
1: สุดยอดเลย
2: ค่ะ
1: อ้าวไปตามข่าวนี้ครับนี
2: ่
1: นี่นะ
2: เหมือนเลยอ่ะเหมือนคนเลยอ่ะ
1: นี่ฮะทำหน้าที่จริงจังนะบอกไว้ก่อนไม่ใช่จ่าเฉยไปยืนเฉยๆอย่างนี้นะไม่ใช่นะนี่ครับที่ประเทศจีนครับเขานำเอาหุ่นยนต์จราจรอัจฉริยะจำนวน8ตัวเอามาบริหารจัดการจราจรครับออกปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนนในเมืองหานตานแล้วก็ที่เมืองอู่หูเขาจะทำการเชื่อมต่อครับการทำงานกับสัญญาณไฟจราจรแล้วก็จำลองท่าโบกของตำรวจจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนนที่สำคัญหุ่นยนต์เหล่านี้เอาแล้ว
2: ยังไงครับ
1: แหมเหมาะจะใช้เมืองไทยเหมือนกันนะ
2: ยังไงคะ
1: หุ่นยนต์เหล่านี้ครับสามารถตรวจจับการกระทำความผิดจราจรของคนเดินเท้าและผู้ใช้รถที่ไม่ได้ใช้รถยนต์แบบอัตโนมัติยังไงเนี่ยผู้ใช้รถที่ไม่ใช่รถยนต์ได้โดยอัตโนมัติอ๋อคือถ้าหากว่าคุณทำความผิดปั๊บเขาแสดงให้เห็นเลยว่าคุณผิด
2: อ
1: ัตโนมัติคือทันทีอ่ะ
2: ไม่จอดเกินเส้นอะไรอย่างนี้นะจะม
1: ี
2: การแจ้งเตือนเลย
1: ใช่ไม่ใช่แบบว่าขับเลยไปแล้วแจ้งทีหลังไม่ใช
2: ่
1: พอเห็นปั๊บเอาคุณทำผิดนี่ปั๊บโบกเลยมาเคลียร์นี่สุดยอดไหม
2: สุดยอด
1: เหมาะใช้เมืองไทยไม่ได้เนี่ย
2: คนจะไม่เชื่อนะเผลอๆนะวางบ้านเรานะกลัวจะอยู่แค่สองวันหายนะจริง
1: อ๋อขนาดป้ายยังเอาไปเลยอ่ะ
2: ป้ายยังหายเลยอ่ะกล้องวงจรปิดบางจุดยังหายเลยพี่ก๊อฟ
1: อุ้มไปทั้งตัวเลยเหรอ
2: แต่ต้องมีกฎดีแต่ถ้ามีจริงๆดีนะเพราะว่าบางทีก็เห็นพี่ๆจราจรไปยืนโบกแบบบางทีมันก
1: ็ใช่นี่แล้วเขาแจ้งเตือนเป็นเสียงด้วยนะเนี่ยเห็นมั้ยมั้ยเดินมาปุ๊บเห็นมั้ย
2: อ๋ออ๋อ
1: เห็นมั้ย
2: จุดที่ห้ามข้ามแล้วไฟมันไม่มาหยุด
1: นี่ไง
2: นี่ห่าวอย่าเพิ่งข้ามนะ
1: นี่ๆๆส่องไปแล้วฟ้าบเห็นมั้ย
2: ไฟแดงค่ะเราสัญญาณจราจรค่ะ
1: ไปได้แบบนี้นี
2: ่คุณจอดในพื้นที่ห้ามจอดค่ะ
1: เขาสแกนไง
2: เ
1: นี่ยเขาเดินตรวจเลยไงสุดยอดไหม
2: สุดยอดอันนี้ดี
1: เออ
2: แล้วเขาลบตำรวจจริงได้ด้วยอ่ะ
1: นี่นี่นี่บ้านเราใช้หน่อยไหมล่ะ
2: อยากให้มีจริงๆนะ
1: แต่อาจจะเหนื่อยถ้าหากว่าเอาไปไว้เป็นพวกบนฟุตบาทหรือว่าทางม้าลายบ้านเรา
2: เพราะว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่เลย
1: เออ
2: เอาจริง
1: เออเนาะทางม้าลายก็ไม่ค่อยหยุดจอดกันด้วย
2: ม้าลายก็ไม่หยุดจอดคาบเมื่อแยกเมื่อกี้หนูเพิ่งเห็นพยายามจะผ่าไฟแดงแล้วอีกฝั่งหนึ่งมาไปไม่ได้รถคันหนึ่งไปค้างอยู่กลางเลน
1: นั่น
2: เขินไหมล่ะพี
1: ่เขิน

0: ขินเลยอ่ะโอ้แต่อย่างนี้ดีจังสนับสนุนเนาะอาจจะไปเริ่มจากจุดท่องเที่ยวก่อนก็ได้ยังไม่ต้องเรื่องจราจรก็ได้ผลอินเทคโนโลยีแบบเนี้ย
1: ก็ได้นะก็ได้นะ
0: เ
1: พราะว่าอันนี้เขาให้ข้อมูลได้ด้วยนะเนี่ยเขาบอกว่าให้ความรู้เรื่องการจราจรด้วยคือถ้าเกิดว่ามาแล้วสงสัยหรือทำอะไรผิดข้ออธิบายด้วยพูดทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
0: ดี
1: นี
0: ่เพื่อชาวต่างชาติเนาะเดินข้ามถนนยังไม่ถึงเวลาอธิบายเป็นแปลแล้วเนาะยังไม่ถึงเวลากรุณารออีก5นาทีถึงข้ามได้ค่ะหรืออะไรก็ว่าไปแล้วเป็นผู้หญิงแล้วลักษณะดูทรงเป็นผู้หญิงในบางตัวหนูว่าน่ารักดีนะด
1: ู
0: ซอฟดูอ่อนโยนอยากให้มี
1: ครับรู้แพงหรือเปล่า
0: ไม่รู้แพงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าแบบเทคโนโลยีมาเยอะๆอัปเกรดแล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะไม่แพงแล้วล่ะ
1: ครับ
0: นะคะไปดูเรื่องราวน่ารักน่ารักเรื่องต่อไปดีกว่ามีคู่รักคู่หนึ่งเขาจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ซื้อโซฟาชุดใหม่เข้าบ้านแต่ว่าที่บ้านเขามีสมาชิกอีกหนึ่งตัวก็คือน้องหมา
1: ครับ
0: แต่ร้านเนี้ยร้านขายเฟอร์นิเจอร์เนี้ยไม่ให้เอาหมาเข้า
1: อ้าว
0: แต่เขาอยากรู้ว่าไอ้เฟอร์นิเจอร์อันนี้ไปอยู่ในบ้านแล้วน้องหมาไปนั่งแล้วมันจะพอดีไหมมันจะขนาดได้หรือเปล่า
1: อ่ะนึกออก
0: ไม่ให้หมาเข้าทำยังไงเลยผุดไอเดียเอ้าทำสแตนดี้เท่าตัวจริงซะเลย
1: ยังไง
0: หอบไปด้วย
1: เหรอ
0: ให้เท่าตัวน้องหมาไปลองนั่งดูอันไหนพอดีแล้วค่อยซื้อแล้วได้ผลด้วยเป็นยังไงไปดูค่ะ
2: มาเลยนะคะ
0: นี่ค่ะเป็นเรื่องราวน่ารักนะคะอยากซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องนั่งเล่นใหม่อ่ะคุณขา
1: ครับครับ
0: แต่ร้านนี้เขาไม่ให้หมาเข้าอ่ะสิ
1: อ๋อนี่นะเกิดน้องมานั่งจะประมาณนี้นะ
0: สีมันจะตัดกันมากไหมล่ะถ้าเป็นเอาสีน้ำเงินน้องนั่งเฮ้ยน้องดูขาวไปหรือเปล่ามันดู
1: เผื่อน้องนั่งแล้วไม่สบายนะมันแคบอะไรเงี้ยเหรอ
0: หรือว่าอันนี้พอน้องไปนั่งสีมันกลืนไปอยู่หาน้องไม่เจอหรือว่าเป็นแบบหนังดีนะอะไรที่แบบวางในบ้านเราแล้วน้องนั่งแล้วจะรู้สึกว่าเข้ากันมากที่สุด
1: ครับครับ
0: เขาก็ทำแบบนี้ค่ะก็ไปเลือกโซฟาตัวใหม่แล้วก็ยืนประเมินเขาไม่ได้ทำเล่นๆนะเขาวางเขาถอยเขาดูปรึกษาประเมินกันจริงจังเลยว่าอันไหนเหมาะกับลูกเราเนี่ยดูเหมือนวิธีดังกล่าวจะได้ผลด้วยนะคุณผู้ชม
1: ครับ
0: หลังจากที่เขาตั้งใจทำการประเมินเลือกแบบนี้นะคะ
1: เขาเลือกอยู่นานไหม
0: นานหลายตัวเลยเนี่ยลองนั่งถ้า
1: เ
0: จ้าของนั่งล่ะแล้วหมาเรานั่งล่ะพื้นที่เหลือเยอะไหมนะ
1: ถ้าผมเป็นเจ้าของร้านโซฟาเนาะพี่พามาเถอะครับพี
0: ่ดูคน
1: เห็นใจพี่อะสิ
0: แต่นี่ขนาดเท่าตัวจริงเลยนะเอาไปดูได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะว่าพอซื้อกลับไปเจ้าตูบ
1: มีภาพใช่ไหม
0: ดีใจมีไหม
1: ไม่มีหรอขอดูหน่อย
0: พอได้ข้อมูลบอกว่าเนี่ยวิธีนี้ได้ผลเพราะว่ารีแอคเจ้าตูบดูเหมือนว่าดีใจมีไหมเอ้าหรอ
1: ไม่มีหรอคือก่อนหน้านี้มี
0: แต่ตอนนี้ที่เราพูดไม่มีละเอาเล่าให้ฟังแล้วกันวิธีนี้สำเร็จยังไงพอเขาเอาเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่เลือกแล้วนะกลับไปบ้านน้องโอ้โหดีใจแล้วก็แบบรู้สึกว่าเข้ากับเขามากๆเลยแล้วเขาก็กอดเขาก็นั่งเขาก็แบบมีความสุขกับโซฟาที่เจ้าของซื้อมาโอ้โหชื่นชมกันเยอะเลยจากชาวเน็ตนะคะบอกว่าเจ้าของใส่ใจจังเลยอ่ะ
1: จริงจริง
0: คิดถึงทุกขั้นตอนเลยเนาะนึกถึงด้วยว่าเอาเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงถ้าเล็กไปเดี๋ยวก็อึดอัดใหญ่ไปก็ดูหวงเวงหรือเปล่า
1: จริงน่ารักมากน่ารักมาก
0: ในที่สุดก็ได้ผล
1: เสียดายไม่มีภาพเนาะ
0: ไม่มีภาพตอนน้องดีใจเสียดาย
1: ฮะ
0: แต่ไอ้สแตนดี้ได้ทำเสร็จแล้วก็เอาไปใช้ได้อีกนะ
1: ได
0: ้ไปตั้งที่บ้านน่ารักน่ารัก
1: ใช
0: ่หรือว่าทำไปเลยว่าร้านอาหารไหนไม่ให้หมาเข้าก็ไปนั่งกินข้าวด้วยเพราะว่าเท่าตัวจริงแล้วไง การคิดถึงอ่ะพี่กอล์ฟการคิดถึงน้อง
1: นี่อันนั้นก็เกินไป
0: ไหนๆทำแล้วอ่ะทุกคนวันไหนร้านไหนไม่ให้เข้าโรงแรมไหนไม่ให้เข้าก็พกสแตนดี้น้องไป
1: พาไปดูสักตัว
0: ไปสี
1: เป็นโกลเด้นเน
0: า
1: ะโกลเด้นนะฮ
0: ะ
1: น้องมีชื่อด้วยชื่อว่าน้องฟินลี่เนี่ยฮะเขาได้รับการบันทึกว่าเป็นเจ้าของสถิติโลกของ Guinness World Record ทำไมถึงได้เพราะว่าน้องสามารถที่จะคาบลูกเทนนิสเก่งไหม
0: เก่ง
1: 1ลูก
0: ก็ปกติก็เคยเห็นนะ
1: 2ลูก
0: 2ลูกได้ด้วยเหรออ้
1: าวนึกถึงปาก
0: ซ้ายขวาอ่ะ
1: 3ลูก
0: เอาตรงกลางอันนึง
1: 4ลูก
0: ข้างละ2
1: 5ลูก
0: มีตรงกลางเพิ่มมาอีก1
1: 6ลูก
0: ข้างละ3หรอ
1: เป็นเจ้าของสถิติ Guinness World Record เพราะเขาฆ่าไป6ลูกเมื่อปี2020มีภาพไหมจ๊ะทีมงานไหนนี่ฮะ
0: โอ๊ยกูติดคอจังเลยลูก
1: นี่ครับเชื่อว่าคงมีคำถามกันว่าน้องคาบเองไหม
0: หรือเจ้าของยัดเข้าไปเรียง
1: เดาว่า
0: น
1: ่าจะยัดเข้าไปเรียงใช่ไหมคือน้องจะคาบได้เองเหรอ

0: ไม่รู้ล่ะรู้แต่ว่าน้องสามารถจะ
1: เฮ้ย
0: ถามจริง
1: อย่าดูถูกเขาหนา
0: เฮ้ย
1: ได้ยินนะเนี่ย
0: คุณพระช่วย
1: เขาพูดไปเลยเขามีหลักฐานผมมีหลักฐานครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ผมคาบเองครับผม
0: โอ้โหงั้นพี่ต้องยอมน้องแล้วล่ะ
1: นี่
0: เออน้องคาบไว้เอง
1: คาบเองมันอาจจะหลุดบ้างแต่ผมก็ใช้ขาช่วยครับผมค่อยๆใส่เข้าไปนี่ครับผมทำให้ดูผมทำได
0: ้เออ
1: ลูกที่ห้าครับผม
0: เออทำไมภาคเหมือนจังเลยแบบสถิตินี้ฮะน้องทำเอาไว้เมื่อปี2020
1: ค่ะ
0: จนถึงทุกวันนี้น้องตอนน้องทำเนี่ยน้องอายุเท่าไหร่ไม่รู้นะรู้แต่ว่าตอนนี้น้องอายุ12ขวบแล้วนะฮะผ่านมาเนี่ยก็6ปีแล้วอ่ะเออแสดงว่าน่าจะทำไว้ตอน6ขวบ
1: ตอนนี้น่าจะโตแล้วอ่ะ
0: ผ่านมา6ปีคุณผู้ชมฮะยังไม่มีใครทำลายสถิตินี้ได
1: ้เฮ้ยเราต้องฝึก
0: ไม่เอา
1: ทีมงานขับเลยเอ้าเราต้องชนะเราไม่ใช่คุณยอมแพ้ง่ายๆหรอก
0: เป็นเจ้าของสถิติฮะในการคาบลูกเทนนิสด้วยตัวเอง6ลูกเนี่ยฮะผ่านมา6ปีก็ยังไม่มีใครทำได้
1: ค่ะ
0: นี่ครับ
1: อุ๊ยน่ารักเน
0: า
1: ะ
0: เก่งนะ
1: เก่งแล้วทำเองด้วยอ่ะตัวแรกเราคิดว่าเจ้าของยัดเลี้ยงเข้าไปทำเอง
0: ทำเอง
1: เก่งมาก
0: ไม่รู้ตอนฝึกยังไงอ่ะเพิ่มมาทีละลูกเหรอ
1: หนูว่าน่าจะชอบเล่นแล้วก็กัดไปเรื่อยเจ้าของวางไว้กี่ลูกแล้วเจ้าของก็เห็นเฮ้ย2ลูกได้ลองวางทิ้งไว้3
0: เออ
1: ทีเพิ่มอุ๊ยลองน่าจะเคยวางไว้7 8แต่น้องคงไม่ได้แล้ว
0: ไม่เค้าเคยวางลูกที่7แต่น้องเงยหน้ามามองคาบเองดิคาบเองดิ
1: เออคุณผู้ชมมีอีกตัว
0: อัน
1: ไหนๆและจัดความน่ารักเสิร์ฟต่อเลยตัวนี้น่าจะได้กินเน็ตบุ๊กเหมือนกันนะก็คือเป็นน้องหมาที่สะอาดได้ในเวลาที่สั้นที่สุดในโลก
0: ฮะ
1: คือมีคนไปเจอเจ้าหมาตัวนี้ชื่อซามอย
0: ฮะ
1: โอ้โหหมาพันพันชื่อพันซามอย
0: ไม่ผิดเพราะว่าพันซามอยสามารถไปตั้งเป็นชื่อได้เหมือนกัน
1: น้องซามอยก็มีทำไม
0: ล่ะ
1: เออเขาเป็นพันซามอยคือคนก็สงสารตายแล้วไอ้หนูถูกทิ้งแน่ๆเลยทำไมหนูสกปรกมัมแมมอย่างนี้แล้วลูกสืบไปสืบมาที่ไหนได้น้องไม่ได้โดนทิ้งแต่ทำไมน้องเป็นอย่างนี้ไปดูกันค่ะสกปรกไหมล่ะพี่ขนมันเป็นสีขาวแล้วหนูจะบอกให้อ
0: ย่าบอกนะว่าเขาเล่นโซนทุกวันแล้วเป็นแบบเนี้ย
1: เล่นโซนทุกวัน
0: จริงเหรอ
1: แต่เป็นมิตรกับคนมาก
0: โอ้โห
1: เขาชอบวิ่งหาคนกระดิกหางทำหน้าทะเลนแต่จากการสอบถามน้องมีเจ้าของแต่เจ้าของเปิดอู่ซ่อมรถ
0: สงสารเจ้าของ
1: ไปดูเจ้าของไหมล่ะ
0: ได้
1: ไปดูเจ้าของ
0: ครับ
1: อันนี้คือหมาสีขาวที่อยู่ในอู่ซ่อมรถแล้วน้องเขาก็ชอบเดินเล่นบนพื้นที่มันมีน้ำมันเครื่องเนี่ยเนี่ยเวลาเจอคนก็ชอบกระดิกหางทำหน้านี่เจ้าของ
0: เนี่ยเห็นไหม
1: เจ้าของมือดำปีเหมือนกันเพราะซ่อมรถทั้งวัน
0: ฮะ
1: มีไหมมีตัวเจ้าของไหม
0: แต่เขาก็ต้องทำความสะอาดอย่างนี้ทุกวันนะเนาะ
1: คือนี
0: ่โอ้โหของเต็มไปหมด
1: เจ้าของกับน้องหมาคือเขามอมแมมพอกัน
0: เข้าใจ
1: เจ้าของต้องอยู่กับน้ำมันเครื่องก็ต้องอยู่กับการซ่อมรถซึ่งพอเอาน้องหมาตัวนี้ไปอาบน้ำขาวได้แป๊บนึงเขาก็จะเดินเล่นในอู่นี่เจ้าของ
0: ผมเปลี่ยนคำพูด
1: ทำไม
0: สงสารน้องหมาคือเจ้าของเขาก็อยากเล่นด้วยไงเขาก็มาลูบมาคลำมาจับไง
1: ไอ้เจ้าตัวเนี้ยติดเจ้าของ
0: นั่นไง
1: พออาบน้ำเสร็จปุ๊บนี่อาบน้ำเสร็จปุ๊บเป็นอย่างนี
0: ้
1: แต่พอเดินออกมาเจ้าของกำลังซ่อมรถทำอะไรอยู่คิดถึงก็ต้องเข้าไปเจ้าของมือเลอะก็ต้องมาลูบ
0: ถูกต้อง
1: ลูบตัวลูบอะไรก็กลายเป็นสีเทาค่อยเป็นสีเข้มขึ้นและกลายเป็นสีดำในที่สุดเนี่ยวนไปวนมาอาบน้ำได้ไม่เท่าไหร่เขาเรียกว่าเป็นหมาที่ขนขาวได้ระยะสั้นที่สุดในโลก
0: อ่ะจริง
1: แป๊บเดียวเด็กเป็นสีเทาอีกแล้ว
0: โอ้โหภาพนี้ดูสิแหมช่างเปรียบเทียบ
1: เออมันเคยมีอินเทอร์เน็ตมาเปรียบเทียบนะเขาบอกว่าใครเลี้ยงอะไรอ่ะมักจะเหมือนกัน
0: ใช่
1: เอานี้ไม่ได้แบบว่าบูลลี่หรืออะไรนะมีคนเคยมาเปรียบจริงอ่ะเลี้ยงพันนี้เลี้ยงน้องแมวพันนี้หน้าคนเลี้ยงผู้หญิงก็จะเป็นน้องแมวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วนิสัยก็จะคล้ายกันเพราะเขาก็จำพฤติกรรมของเรา
1: อืมใช่
0: เออ
1: ใช่ว่าน้องหมาพี่กอบอ่ะแมว
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะหนูเห็นพฤติกรรมพี่เวลาถ่ายรูป
0: ใช่คุณต้องการอะไร
1: หนูเห็นจริงหนูส่องโซเชียลหนูก็เลยเอาพฤติกรรมเจ้าของเป็นยังไงหมาเป็นยังไงแสดงว่าหมาพี่แมวสายแมว
0: เ
1: พราะเห็นตาปากนี้ตลอด
0: พยายามจะเลิกนะมันติดไปแล้วทำไงดี
1: เวลาพี่ถ่ายรูปใช่ป่ะ
0: เ
1: ออพี่ไปต่างประเทศพี่ถ่ายกับเมียพี่ก็เป็นอย่างนี้แล้วนะ
0: ใช่แล้วพี่ก็แบบเวลามาดูก็แบบอุ้ยอีกแล้วว่ะเผลอ
1: แก้มป่องปักจู
0: แล้วเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปแบบซ้ำๆไงมันก็จะมีอยู่รูปเดียวในตรงนั้นแล้วมันก็จะเป็นแก้มป่องปักจู
1: แต่ทำให้ดูหน่อยหนึ่งสองสาม

0: เห็นไหมแบ๊ว
1: มันแก้ไม่ได้แล้วทำไงดีเนี่ย
0: ไม่เป็นไรหนูก็ติดในท่าแอคบางท่าเหมือนกันซึ่งพอมาดูเอ้าทำไมทำมุมเดิมกันหนูจะติดมุมนี้สี่ท่าองศาโชว์ฝ่ายอีเวนต
1: ์อ๋อฝ่ายอีเวนต
0: ์ฝ่ายอีเวนต
1: ์ฝ่ายนี้คือเราป้ายไว้เรียกอีเวนต
0: ์เป็นฝ่ายอีเวนต์ใช่
1: คือถ้าเกิดเช็ดปุ๊บ
0: ไม่มีอีเวนต์แต่ช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยว
1: ที่
0: ตลาดนะคะเป็นอีเวนต์ดีๆด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมากับแซ่บทูเดย์ค่ะ

0: สุกทันทีที่เที่ยวไทย
1: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
2: งั้นนี่ข้าวต้มสุกขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
1: ถึงรสหมูเต็ม
2: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุกขนอใหม
3: ่พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
4: แซ่บทุกมุมมอง
5: แซ่บทุกเรื่องราว
4: แซ่บแบบนี้ต้องดู
3: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
6: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
7: อะไรนะที่รัก
6: ขายังเข้าไม่ได้เลย
7: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
6: ้อุ๊ยได้แล้ว
7: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่า

0: ค่ะกลับมากับแซ่บทูเดย์นะคะพาไปเที่ยวไปดูโครงการดีๆกันดีกว่าคุณผู้ชมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท.ค่ะประกาศแผนตลาดท่องเที่ยวปี2570ชูแนวทาง4แม่ไม้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนตลาดท่องเที่ยวไทยค่ะทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มความหมายของการเดินทางและตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เผยในงานแถลงทิศทางแผนปฏิบัติการด้านการตลาดประจำปี2570ณเวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะบอกว่าแผนปฏิบัติการด้านการตลาดประจำปี2570ของททท.จะเป็นการเปิดฉากการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญภายใต้แนวคิด The Year of Transformation ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวไทยจากการเติบโตด้วยปริมาณสู่การเติบโตด้วยคุณค่าโดยจะเดินเกมรุกปล่อย4 Strategic Move หรือ4แม่ไม้เป็นหมัดเด็ดที่ใช้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยค่ะมาดูกันนะคะหมัดเด็ดแรกได้แก่ Rebalance Market Portfolio ทั้งในมิติตลาดกลุ่มลูกค้าและพื้นที่ปลายทางลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งค่ะหมัดเด็ดที่2คือ Shape Appropriate Platform ยกระดับคุณค่าประสบการณ์โดยยกระดับแบรนด์ Amazing Thailand จากจุดหมายที่คุ้มค่าเงินสู่จุดหมายที่มีความหมายค่ะหมัดเด็ดที่3นะคะคือ New Go Engine เปลี่ยนจุดแข็งของไทยเป็นมูลค่าผ่านไลฟ์อีโคโนมีและแม่ไม้สุดท้ายนะคะคือ Transform Together บทบาทใหม่ของททท.ในการนำพาทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกันค่ะ
1: โดยจะมีการกระจายนักท่องเที่ยวนะครับสู่เมืองหลักและเมืองรองในสัดส่วน 60-40 และดัน Loyalty ครับของนักท่องเที่ยวติด Top 3ของเอเชียนะครับเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดเอเชีย Number 1 High Value and Meaningful Destinationปัจจุบันนี้ครับโลกของการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศไทยจึงไม่อาจใช้วิธีคิดแบบเดิมได้อีกต่อไปการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวไทยจึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่วิธีคิดวิธีสื่อสารและวิธีสร้างประสบการณ์ร่วมกันแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทายแต่เรายังเห็นโอกาสมากมายครับจากต้นทุนและความได้เปรียบของประเทศไทยทั้งด้านเวลเนสประสบการณ์ที่มีความหมายวัฒนธรรมอาหารความยั่งยืนและการรับรู้ในระดับนานาชาติททท.จึงมุ่งเปลี่ยนครับสิ่งที่เรามีให้เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการซึ่งจะเป็นคุณค่าที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและพาประเทศไทยก้าวสู่การเติบโตในเกมท่องเที่ยวโลกอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้ครับ
0: ผู้ชมคะเมื่อการท่องเที่ยวไทยกำลังมุ่งสู่การสร้างคุณค่าและความหมายมากกว่าการเดินทางเพื่อเช็คอินเพียงอย่างเดียวหลายพื้นที่ค่ะจึงมีโอกาสนำอัตลักษณ์วิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวและหนึ่งในจุดหมายที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างน่าสนใจนะคะคือจังหวัดราชบุรีค่ะเมืองที่มีเสน่ห์ของวิถีชีวิตริมน้ำและงานศิลป์ที่ผูกพันกับชุมชนมาอย่างยาวนานออฟเดอะแมปวันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีกันค่ะเที่ยวราชบุรีสัมผัสวิถีริมน้ำตามรอยงานศิลป์คู่เมืองไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ราชบุรีเมืองที่ซ่อนเสน่ห์ไว้มากกว่าแค่ภาพจำของเมืององค์เพราะในทุกมุมเมืองเต็มไปด้วยพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์ที่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยพลังแห่งศิลปะและวิถีชีวิตไว้อย่างลงตัววันนี้ผมจะพาทุกคนมาสัมผัสกับราชบุรีในอีกมุมหนึ่งมุมที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวิถีชีวิตริมน้ำและสายน้ำแห่งงานศิลปะที่แทรกซึมอยู่ในทุกอนูของเมืองนี้ครับออฟเดอะแมปวันนี้เรามาปักหมุดจุดแรกกันที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกตลาดน้ำแห่งแรกของประเทศไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกและที่นี่ยังคงบรรยากาศคึกคักตามวิถีชีวิตริมน้ำได้อย่างมีเสน่ห์มากๆเดี๋ยวเราไปล่องเรือชมบรรยากาศกันครับย้อนกลับไปเมื่อ120ปีที่แล้วคลองดำเนินสะดวกแห่งนี้เคยเป็นเส้นทางเสด็จประพาสต้นของล้นเกล้ารัชกาลที่5ครับการได้นั่งเรือพายสัมผัสสายน้ำในวันนี้เหมือนเราได้มาล่องเรือตามรอยประวัติศาสตร์ชมวิถีแม่ค้าหมวกงอกที่พายเรือขายผลไม้สดๆและอาหารอร่อยๆเป็นเสน่ห์ริมน้ำที่หาดูได้ยากจริงๆครับ
3: โอ้ยขนมอะไรนะครับลุง
4: แป้งทับโบราณ

0: มีเสื้อผ้าขายเยอะมากเลยครับแล้วก็ขนมหวานก็มีนะคนเริ่มคึกคักนะครับตรงนี
1: ้เต็มอิ่มกับวิถีชีวิตริมสายน้ำดำเนินสะดวกกันแล้วเดินทางเข้าตัวเมืองไปกันต่อที่ย่านเมืองเก่าราชบุรีครับย่านเมืองเก่าราชบุรีคอมมูนิตี้เล็กๆบนถนนสายเดียวกับตลาดโคยกี้สองข้างทางเต็มไปด้วยตึกแถวไม้โบราณอายุกว่า100ปีเสน่ห์ของย่านนี้คือการนำงานศิลปะมาเติมแต่งเมืองเก่าได้อย่างลงตัวตั้งแต่ฝาท่อลายศิลปะบนพื้นถนนไปจนถึงร้านขายของเก่าสุดคลาสสิกที่มีของวินเทจลวดลายแปลกตาชวนให้เราแวะอุดหนุนติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากสะสมสักชิ้นครับ
0: ที่นี่นะครับของวินเทจเพียบเลยนะฮะดูแต่ละอย่างนะฮะแปลกตามากอ่ะนะครับใครสนใจนะฮะมากันได้ที่ดิโอทาวครับผม
1: เดินชมเสน่ห์เมืองเก่ากันแล้วไปต่อกันที่ดีคุ้นแกลเลอรี่สุดชิคในเรือนไม้ทรงปั้นหยาโบราณริมแม่น้ำกันครับดีคุ้นคือหอศิลป์ร่วมสมัยกึ่งคาเฟ่ในเรือนไม้ทรงปั้นหยาโบราณริมแม่น้ำแม่กลองครับที่นี่ถูกรีโนเวทอย่างมีสไตล์โดยคุณติ้ววสินบุรีสุภานิชวรภาสศิลปินศิลป่าธรไฮไลท์คือการนำกระเบื้องเซรามิกลายคามมาประดับตกแต่งผนังอาคารสร้างมิติใหม่ให้อาคารเก่าแก่มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเป็นสเปซที่ทำให้เราสัมผัสได้เลยครับว่าศิลปะไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยจริงๆได้จิบเครื่องดื่มท่ามกลางงานศิลป์แบบนี้บอกได้เลยว่าหิวใจมากครับแล้วตอนนี้ได้เวลาไปชมโรงโอ่งมังกรในตำนานที่พิพิธภัณฑ์เรื่องขององค์ไปกันเลยครับเราก็มาถึงพิพิธภัณฑ์เรื่องขององค์กันแล้วนะครับที่นี่คืออาณาจักรที่รวบรวมเรื่องราวขององค์มังกรเอาไว้เอกลักษณ์คู่เมืองราชบุรีไว้ในรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ที่มีชีวิตอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าข้างในมีอะไรถ้างั้นไปกันเลยครับ

0: จุดเริ่มต้นขององค์มังกรราชบุรีเกิดขึ้นจากชาวจีนอพยพที่มาพบดินเหนียวแดงดินเนื้อดีที่มีความเหนียวและกันน้ำซึมได้ดีที่สุดครับจึงนำมาปั้นและสลักลายมังกรจนเป็นเอกลักษณ์มาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งที่นี่พัฒนามาจากโรงโอ่งเรือนศิลป์ตั้งแต่ปี2513เป็นงานคราฟที่ใส่หัวใจลงไปในดินทำให้องค์ทุกใบดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาจริงๆครับ
1: หัวใจหลักขององค์มังกรจังหวัดราชบุรีนะคะคือดินค่ะดินเหนียวแดงของจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นสินค้า GI ของจังหวัดเลยค่ะของเราก็จะมีวิวัฒนาการมากมายเลยนะคะแล้วก็องค์ด้านหลังของเราเนี่ยคือเป็นองค์ที่เป็นองค์ยุคแรกที่คนไทยทำแล้วก็จะมีองค์รูปหลายรูปแบบเลยค่ะแบบว่าใครเห็นใครไปใครมาเนี่ยรู้ว่าอ๋ออันนี้องค์ราชบุรีแน่นอน
0: องค์ที่ราชบุรีเนี่ยต่างกับองค์แบบจังหวัดอื่นยังไงครับ
1: อันดับแรกคือจะแบบว่าไม่สูงไม่มาก
0: ส
1: ูงประมาณเอวแล้วก็จะมีความแบบว่าความป้อมๆนะแล้วก็มีความสีเหลืองทองแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเนื้อดินด้วย
0: การได้เห็นคุณค่าที่ถูกถ่ายทอดผ่านผู้บริหารบวกกับฝีมือการตีกระทุ้งและปลายผู้กันของช่างฝีมือทำให้สัมผัสได้เลยครับว่านี่ไม่ใช่แค่ภาชนะใส่น้ำแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่มีลมหายใจของเมืองราชบุรีอย่างแท้จริงครับราชบุรีในวันนี้แสดงให้ผมเห็นแล้วครับว่าศิลปะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันคือวิถีชีวิตคือเสน่ห์ริมน้ำและคือหัวใจของเมืองที่หล่อเลี้ยงพื้นที่สร้างสรรค์แห่งนี้ให้มีชีวิตชีวาอยู่เสมอสำหรับใครนะครับที่อยากออกเดินทางมาเติมแรงบันดาลใจและสัมผัสเสน่ห์เมืองศิลป์ด้วยตัวเองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ททสำนักงานราชบุรีครับมาเปิดมุมมองใหม่ๆเติมพลังใจและเติมความสุขไปด้วยกันนะครับสุขทันทีที่เที่ยวไทยสุขทันทีที่เที่ยวราชบุรีครับ
2: มีโอกาสก็ไปเที่ยวกันนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันวันจันทร์เลยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
1: เรื่องครบค่ำ
0: วันนี้นะคะวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ศุกร์สุดท้ายของเดือนแล้วนะ
2: ศุกร์หันษานะคะศุกร์ที่หลายๆคนรอรับเงินเดือนแล้ว
0: เข้าแล้วอย่างในส่วนของราชการน่ะเข้าตั้งแต่วันที่25แต่ของอสมทก็เข้าวันนี้แหละ
2: แสดงว่าวันนี้รถจะติดใช่ไหมคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะต้องออกไปสังสรรค์กันซะหน่อย
0: ก็สุกสิ้นเดือนสุกเงินเข้าน
2: ี่ย้ำนะคะว่าเมาห้ามขับเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเช่นเคยนะคะเราก็หลากหลายเรื่องราวหลากหลายเหตุการณ์ที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะอ้าววันนี้วันศุกร์ที่28อีกไม่กี่วันก็วันที่1กันยายนแล้ววันนี้เราก็มีมาฝากอีกเช่นเคยนะคะย้ำค่ะตาดีได้ตาร้ายเสียจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะและอีกหนึ่งข่าวที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่ชายแดนเนปาลกับทิเบตนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากๆเลยทั่วโลกก็ติดตามนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยยอด

0: ู้เสียชีวิตที่ยืนยันพุ่งสูงกว่า500คนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามีมาเล่าให้ฟังเป็นอัปเดตสถานการณ์เป็นความคืบหน้าเป็นยังไงนะคะต้องรอติดตาม
1: ช่วงนี้นะคะกรมอุตุนี่ก็ประกาศเตือนเยอะเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ในส่วนของบ้านเรา
1: เลยอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยเพราะว่าช่วงนี้นี่ฝนตกเป็นช่วงๆนะคะเราก็จะมาติดตามสถานการณ์กันด้วย
0: ในส่วนของบ้านเราก็ต้องจับตาแล้วก็ต้องเฝ้าระมัดระวังด้วยนะคะอย่างล่าสุดค่ะสทนช.นะคะก็มีคำเตือนออกมานะคะระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ค่ะให้พื้นที่17จังหวัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะคะออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งก็จะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางภาคตะวันออกนะคะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเป็นที่ไหนบ้างดูตามกราฟิกได้เลยนะคะคุณผู้ชมโดยภาคเหนือค่ะ9จังหวัดนะคะอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกค่ะรวมถึงในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ5จังหวัดค่ะก็ประกอบด้วยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนคร101นะคะและภาคตะวันตกและภาคตะวันออกอีก3จังหวัดนะคะก็ได้แก่กาญจนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะ
1: ช่วงนี้นะคะก็กำชับให้เตรียมความพร้อมนะคะเรื่องของการป้องกันพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวค่ะพร้อมกับเฝ้าระวังนะคะแม่น้ำสายหลักค่ะและลำน้ำสาขาล้นตลิ่งได้แก่แม่น้ำยวมแม่น้ำกกแม่น้ำน่านแม่น้ำเมยแม่น้ำยมแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำเฟียและแม่น้ำยังนะคะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะติดตามโดยเฉพาะพื้นที่ฝนสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงนะคะและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำค่ะก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นะคะได้ที่ได้รับผลกระทบนะคะหรืออาจได้รับผลกระทบเนี่ยได้เตรียมอพยพได้ทันนะคะเพราะว่าบางครั้งน้ำมาเร็วเนา
0: ะ
1: ก็อาจจะเตรียมตัวได้ไม่ทันท่วงทีจะต้องมีการขนย้ายทรัพย์สินนะคะ
0: โดยติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานรัฐนะคะ
1: ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางด้วยก็จะต้องมีการเคลื่อนย้ายด้วยเหมือนกันเวลานะคะก็มีการติดตามนะคะ
0: ก็17จังหวัดเนาะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะและหากว่ามีฝนตกเนี่ยก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเป็นหวัดเป็นไข้ไม่สบายเอานะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวมาตามต่อกันนะคะกับความคืบหน้านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยผ่านมามากกว่า48ชั่วโมงแล้วนะคะที่เกิดขึ้นกับน้ำท่วมฉับพลันบนพรมแดนเนปาลและทิเบตนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้177คนนะคะตอนนี้เป็น538คนนะคะซึ่งทางเนี่ยก็ขาดด้วยสะพานขาดนะคะพื้นที่เป็นดินโคลนทำให้กู้ภัยค่ะไปช่วยเหลืออย่างยากลำบากเพื่อให้ต้องมีการค้นหาเพิ่มเติมนะคะมีผู้เสียหายกว่า 1,400 รายนะคะขณะนี้ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยว่าจะเกิดน้ำท่วมซ้ำค่ะโดยการกู้ภัยนะคะได้กลายเป็นปฏิบัติการนานาชาติค่ะเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายและส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่เนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนนะคะส่วนใหญ่ก็มาจากอินเดียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะญี่ปุ่นค่ะได้มีการยืนยันว่ามีพลเมืองสูญหายไป5คนด้วยกันค่ะแต่การกู้ภัยเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะเนื่องจากสะพานหลายสิบแห่งและถนนในเขตภูเขาถูกทำลายค่ะจึงจะต้องมีการสำรวจและลำเลียงด้วยเฮลิคอปเตอร์นะคะทีมกู้ภัยก็แจ้งว่าพบศพบางศพนะคะอยู่ไกลหลายร้อยกิโลเมตรเลยนะจากจุดเกิดเหตุที่เป็นทานน้ำแข็งพังถล่มลงมานะคะศูนย์ฝึกทหารแห่งหนึ่งค่ะของกองทัพเนปาลเนี่ยได้กลายเป็นศูนย์กู้ภัยหลักค่ะที่นำคนออกจากพื้นที่ประสบภัยได้หลายร้อยชีวิตด้วยการด้วยเฮลิคอปเตอร์นะคะและประชาชนจำนวนมากเนี่ยก็มารวมตัวกันอยู่ด้านนอกเพื่อรอฟังข่าวของสมาชิกในครอบครัวนะคะที่สูญหายไปหลายคนค่ะทราบข่าวเพียงว่า

0: ว่าหมู่บ้านของพวกเขาเนี่ยถูกทำลายไปจนหมดแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติค่ะมีการประเมินว่าหายนะภัยครั้งนี้นะคะร้ายแรงมากค่ะทำให้ต้องระดมทีมฉุกเฉินแล้วก็มีการจัดสรรเงินช่วยเหลือนะคะเบื้องต้น2ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและที่พักพิงรวมถึงน้ำอาหารด้วยค่ะ
1: นี่ก็คือภาพในพื้นที่ชายแดนที่เนปาล นะคะจะเห็นนะคะว่าดินโคลนเนี่ยยังเต็มอยู่ในพื้นที่อยู่เลยบ้านเรือนกลายเป็นซากปลักหักพังนะคะจะเห็นนะว่าร่องรอยของโคลนอ่ะขึ้นไปถึงชั้น3ชั้น4ของตัวบ้านเลยแล้วนี่ก็คือภาพของการค้นหานะคะค้นหาผู้ประสบเหตุนะคะก็มีทั้งการนำสุนัขดมกลิ่นมาช่วยด้วยนะคะมีการนำ เครื่องจักรกลเนี่ยมาช่วยในการขุดดินค้นหานะคะขณะที่ในพื้นที่นะคะสภาพบ้านเรือนไม่สามารถอยู่ได้เลยนะคะจะเห็นนะคะว่าเต็มไปด้วยดินโคลนจริงๆดินโคลนปริมาณมหาศาลเลยที่ลงมากับน้ำที่ถูกน้ำพัดพาลงมานะคะแล้วความแรงเนี่ยแรงมากๆนี่นอกจากดินโคลนแล้วก็ยังมีก้อนหินขนาดใหญ่เรียกว่าขนาดมหึมาเลยมันบ่งบอกถึงความแรงของกระแสน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงและบางจุดเนี่ยเป็นที่แคบซึ่งก็ทำให้ความแรงของกระแสน้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นภาพที่คนในพื้นที่เขาบันทึกเอาไว้ในช่วงที่เกิดเหตุนะคะจะเห็นนะคะว่าในน้ำเนี่ยไม่ใช่มีแค่เศษสวะอย่างเดียวนะคะมีเศษซากของแท่นคอนกรีตสะพานนะคะไหลมาตามน้ำชนตอหม้อสะพานซึ่งก็ทำให้สะพานข้ามน้ำเนี่ยขาดเป็น3ท่อนด้วยกันเลย
0: ทั้งแรงและเร็วด้วยนะคะ
1: เหตุการณ์นี้เรียกว่ารุนแรงมากสร้างความเสียหายในวงกว้างมากๆเลยนะคะขณะที่หน่วยจัดการภัยพิบัติของเนปาล นะคะก็ได้เตือนถึงอันตรายจากน้ำในแอ่งต่างๆทางต้นน้ำที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับทางการจีนนะคะที่แจ้งว่าทำนบธรรมชาติที่กั้นน้ำบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำสองสายกำลังล้นและอาจจะแตกได้ค่ะเจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศก็ย้ำนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากภาวะโลกร้อนทำให้เกิดวิกฤตซ้ำแล้วซ้ำเล่าและรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่บอกนะคะว่าเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนซึ่งก็ทำให้น้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งเนี่ยละลายเร็วมากขึ้น
0: ค่ะช่วงเนปาล นะคะก็จะมีเทือกเขาหิมาลัยค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็น้ำแข็งพอละลายลงมาเนี่ยมันก็เป็นมวลน้ำมหาศาลนะคะที่ไหลลงมาแบบนี
1: ้ค่ะแล้วก็มีรายงานนะคะว่าเมื่อวานนี้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.0 สั่นสะเทือนทางตอนเหนือของภูมิภาคทิเบตศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้ก็อยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ10กิโลเมตรนะคะแล้วก็อยู่ห่างออกไปทางเหนือหลายร้อยกิโลเมตรจากบริเวณชายแดนเนปาลและจีนอย่างไรก็ตามทางการจีนได้ประกาศยกระดับมาตรการรับมือน้ำท่วมเป็นระดับ4ในทิเบตทันทีค่ะเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงสูงที่เขื่อนธรรมชาติหรือทะเลสาบที่เกิดจากการกีดขวางของเศษซากอาจเกิดการแตกหรือพังทลายลงมากระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนก็ได้สั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นจับตาปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในทะเลสาบอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปยังอำเภอจีรงนะคะเพื่อประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนและขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมวิจัยกำลังเร่งตรวจสอบนะคะว่าแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในตอนเหนือนี้จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างชั้นน้ำแข็งหรือแนวหินในเทือกเขาหิมาลัยเพิ่มเติมหรือไม่นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดินถล่มหรือน้ำท่วมซ้ำสองในพื้นที่ภัยพิบัติทางตอนใต้ค่ะ
0: อีกทางด้านหนึ่งนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะของสหรัฐค่ะกล่าวเมื่อวันพฤหัสว่าสหรัฐเนี่ยได้เสนอความช่วยเหลือแก่เนปาล นะคะหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากครั้งรุนแรงนี้นะคะในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตและทางการค่ะกำลังเร่งตรวจสอบชะตากรรมของชาวอเมริกานะคะซึ่งหลายสิบคนอยู่ในพื้นที่ค่ะทรัมป์กล่าวอีกด้วยนะคะว่าผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวนะคะมีกล่าวเพิ่มเติมนะคะที่ทำเนียบขาวว่าชาวอเมริกันอยู่ที่นั่นเนี่ยประมาณ50คนนะคะ

0: หรืออาจจะมากถึง60คนได้พร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ได้รับรายชื่อทั้งหมดแต่หวังว่าพวกเขาจะปลอดภัยค่ะน่ากลัวยิ่งกว่าหนังอีกนะคะคุณผู้ชมค่ะนาทีที่น้ำป่าทะลักเนปาลซัดสะพานขาดต่อหน้าต่อตาเห็นภาพเป็นชาวบ้านวิ่งระงมในวินาทีชีวิตนะคะแล้วก็นี่เป็นภาพของน้ำแข็งนะคะที่ละลายรวมถึงสะพานที่ขาดลงแบบนี้รุนแรงมากๆค่ะ
1: จะเห็นนะคะว่ากระแสน้ำเนี่ยรุนแรงมากอย่างที่บอกว่าพัดพาสิ่งต่างๆมาด้วยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้กิ่งไม้หรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่พัดพามาก่อนหน้านะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยลำน้ำจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ด้วยปริมาณน้ำมหาศาลนะคะทำให้ลำน้ำเนี่ยขยายเพิ่มออกมาเป็นขนาดใหญ่มากเลยนะคะ
0: อันนี้
1: ก็จะเป็นมวลน้ำนะคะมวลน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขานี่แหละที่แบบเรียกว่าพังทลายลงมาเหมือนมันดูภาพนะเหมือนในหนังเลยเหมือนในหนังที่เคยดูอะที่เป็นหนังแบบวันสิ้นโลกอย่างเงี้ยน่ากลัวมากค่ะ
0: น่ากลัวนะคะเพราะว่ามันก็ต้องมีการเตรียมพร้อมมีการค้นหาผู้ที่สูญหายด้วยนะคะและตอนนี้เนี่ยก็กำลังระดมสรรพกำลังนะคะอันนี้เป็นภาพมุมสูงนะคะตอน
1: อันนี้ก็คือก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะคะพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สวยงามเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวจะมีแต่ละปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมากเลยส่วนหนึ่งก็มาท่องเที่ยวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็มาแสวงบุญที่เขาไกลลาดในฝั่งของประเทศจีนนะคะทำให้แต่ละปีเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแล้วโดยเฉพาะที่เกิดเหตุจุดแรกอ่ะที่เราเห็นภาพเมื่อวานนี้ก็คือที่บริเวณด่านชายแดนอันนี้ก็เป็น
0: เปรียบเทียบให้เห็นกันชัดเจนเลย
1: before และ after นะคะที่สถานที่ในภาพเนี่ยก็คือเซียบูเบลซีนะคะซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอราสุวาในประเทศเนปาล นั่นนะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบค่ะซ้ายมือเนี่ยคือภาพของหมู่บ้าน
0: ชุมชนเนอะ
1: เป็นหมู่บ้านเป็นเมืองท่องเที่ยวเลยแหละเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินป่ายอดนิยมนะคะที่สวยงามอ่ะมีบ้านเรือนหลากสีสันที่อยู่ริมแม่น้ำโบโกซีนะคะส่วนด้านขวาก็คือหลังจากเช
0: ้
1: าวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาที่มีมวลน้ำและดินโคลนรวมถึงก้อนหินมหาศาลเนี่ยไหลบ่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่นะคะเรียกว่าราบเป็นหน้ากลองเลยทีเดียวเหลือเพียงแบบเศษซากอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะจะเห็นนะคะว่าด้านบนเนี่ยเห็นมีสิ่งปลูกสร้างนะคะส
0: ิ่
1: งปลูกสร้างตามแนวของลำน้ำหรือว่าตามร่องเขานะคะแต่ด้านล่างเนี่ยก็คือหลังเกิดเหตุแล้วกลายเป็นเรียกว่าเป็นทะเลโคลนเรียกว่ากลายเป็นทะเลโคลนเลยนะคะ
0: แปลว่าสิ่งปลูกสร้างนี่เรียกว่าไปกับน้ำเลยเพราะว่าพัดมาแรงมากๆจริงๆนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่ไม่เห็นบ้านเรือนเลยนะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะความช่วยเหลือจากหลายๆประเทศนะคะก็หลั่งไหลเข้ามาแต่ว่าก็ยังคงมีอุปสรรคในเรื่องของการค้นหาอยู่โดยเฉพาะโคลนที่หนามากๆเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีปริมาณน้ำที่ยังไหลลงมาอยู่นี่ก็จะเป็นหนึ่งอุปสรรคของภารกิจค้นหาและช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่นะคะขณะที่อย่างที่คุณเมย์บอกไปนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็500กว่าคนแล้ว
0: ตอนนี้น่าจะต้องเป็นการกู้ภัยทางอากาศนะคะโดยเฮลิคอปเตอร์ก่อนแล้วก็มีการบินโดรนนะคะในการหา
1: พื้นที่เนี่ยเข้าไปได้ยากเนื่องจากว่าเต็มไปด้วยดินโคลนนะคะการค้นหาตอนนี้ก็ใช้เฮลิคอปเตอร์และโดรนเป็นหลัก
0: ลองนึกภาพว่าจะเอารถขับลงไปนี่ก็บอกเลยว่าไปไม่ได
1: ้
0: ติดแน่นอน
1: ติดค่ะแล้วก็ในระยะต่อไปนะคะโคลนดินโคลนเนี่ยก็จะแห้งอันนี้ก็เป็นอีกอุปสรรคใหญ่เลย
0: ค่ะเพราะตอนนี้ยังชื้นอยู่ก็อาจจะแบบใช้ความใช้เครื่องจักรหนักใหญ่แล้วก็พยายามเกลี่ยได้อยู่นะคะแต่พอมันแห้งเนี่ย
1: ค่ะ
0: หู
1: ยากเลย
0: ยากมากๆค่ะต้องยอมรับเลยว่าเป็นมหาภัยพิบัติจริงๆ
1: ถ้าหากว่าเราดูจากภาพนะเป็นภาพมุมสูงอ่ะจะเห็นเลยว่าโคลนเนี่ยหนามากเลยนะคะ
0: นี่อยู่ถึงชั้นไหนนะคะเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นตึกหลายชั้นอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: หนามาก
1: ก็กลายเป็นเศษซากเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปในส่วนของการค้นหาตอนนี้คือไม่ได้มีแค่มนุษย์ หรือว่าน้องหมาหรือว่าโรบอทเท่านั้นนะคะที่ออสเตรเลียค่ะวิศวกรออสเตรเลียก็ได้ร่วมกันพัฒนา

0: แมลงสาบไซเบิร์กแพทย์สนามเขาเรียกอย่างนี้เลยนะแมลงสาบไซเบิร์กให้เป็นแพทย์สนามเลยหลังจากหวังว่าจะส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังซึ่งการค้นหาเนี่ยด้วยตัวแมลงสาบเนาะเขาตัวเล็กอ่ะก็จะสามารถเข้าไปในพื้นที่แคบที่มนุษย์แล้วก็หุ่นยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้เนี่ยนะคะที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือแมลงสาบยักษ์ออสเตรเลียซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกโดยทางวิศวกรนะคะเขาได้มีการติดตั้งกระเป๋าเป้ไว้บนหลังของแมลงสาบอะค่ะ
1: เหมือนน้องสะพายกระเป๋า
0: อะโดยในนั้นนะคะเป็นกระเรียกว่าเป็นกระเป๋าเป้ไฮเทคขนาดเล็กนะคะบรรจุกล้องแล้วก็กระบอกฉีดยาขนาดจิ๋วไว้บนหลังเพื่อส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังหรือว่าพื้นที่แคบๆที่มนุษย์หรือว่าหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าไปได้นะคะแล้วก็กลายเป็นแมลงสาบพันธุ์ใหม่ซึ่งก็ชื่อว่าแมลงสาบไซเบิร์กแพทย์สนามนะคะหรือที่เรียกว่าพาราเบิร์กค่ะโดยเป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาร่วมกันของวิศวกรชาวออสเตรเลียจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์และมหาวิทยาลัยนิวเซาเวลส์ค่ะ
1: ค่ะถ้าก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเป็นค้นหาโดยมนุษย์นะคะแล้วก็โดยสุนัขนะคะแต่ว่ามนุษย์ของเราเนี่ยก็ช่างสังเกตเนาะรู้สึกว่าแมลงสาบนี่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนึงที่ซอกซอนได้ตามล่องตามอะไรต่างๆนะคะเมื่อเกิดเหตุโดยนักวิจัยค่ะติดตั้งอิเล็กโทรดนะคะและไมโครชิปเพื่อใช้ควบคุมทิศทางของแมลงสาบค่ะจากระยะไกลโดยทีมวิจัยระบุนะคะว่าแมลงสาบเนี่ยมีความคล่องตัวมีความทนทานแล้วก็ใช้พลังงานที่ต่ำกว่าหุ่นยนต์ทั่วไปมากเลยค่ะจากการทดสอบนะคะห้องปฏิบัติการเนี่ยก็มีการใช้ผิวหนังหมูจำลองนะคะเป็นเป้าหมายและให้แมลงสาบของไซบอร์กเนี่ยนะคะมีอัตราความสำเร็จในการเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายก็คือเอาหมูเนี่ยไปเป็นจุดหมายให้นะคะเขาสามารถเดินทางไปนะครบ 100% นะคะนั่นก็หมายความว่าสมมุติว่าเขาปล่อยเจ้าตัวแมลงเนี้ยไป100ตัวก็ไปยังผิวหนังหมูเนี่ย100ครบเลยนะคะมีอัตราความสำเร็จในการยิงฉีดยาสูงถึง72%ในภาพรวมนะคะแต่ถ้าตัวแมลงสาบเนี่ยสามารถเข้าใกล้เป้าหมายได้ในระยะ15 เซนติเมตรค่ะอัตราความสำเร็จในการยิงเข็มฉีดยาเนี่ยจะพุ่งสูงนะคะจาก72นะกลายเป็น95เลยอุปกรณ์การแพทย์นะคะบนหลังแมลงสาบเหล่านี้นะคะจะสังเกตนะเหมือนน้องสะพายกระเป๋าอะนะคะเป็นการช่วยพยุงอาการผู้ป่วยในนาทีวิกฤตได้ด้วยเช่นการส่งยาแก้พิษงูนะคะหรือจะเป็นยารักษาอาการแพ้รุนแรงก็ได้โดยเป้าหมายอะนะคะในอีก 5-10 ปีข้างหน้าคือจะปล่อยพวกมันเนี่ยเป็นฝูงเลยเพื่อสแกนหาผู้รอดชีวิตนะคะแล้วก็สลับหน้าที่กันช่วยเหลือก็อย่าบางคนห่วงไงว่าเป็นการใช้แรงงานสัตว์หรือเปล่านะคะเขาสลับหน้าที่กันช่วยเหลือค่ะในระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยน้องแมลงสาบนะคะก็จะถูกวางยาสลบนะคะแล้วพวกมันเนี่ยก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะยาวนานเท่าแมลงสาบทั่วไปนั่นแหละหลังจากถอดอุปกรณ์ออกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะพวกมันได้รับการดูแลอย่างดีด้วยอาหารโปรดอย่างใบยูคาลิปตัสแห้งนะคะแล้วก็แอปเปิลด้วย
0: การพัฒนานี้นะคะถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Advanced Science นะคะซึ่งก็ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนบทบาทของแมลงสาบชนิดนี้นะคะจากเดิมที่เป็นเพียงเซ็นเซอร์เคลื่อนที่ให้กลายเป็นหน่วยคู่ชีพหน้าด่านที่สามารถทำงานภายใต้การควบคุมของมนุษย์ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีนะคะที่จะได้ช่วยให้มนุษย์เราเนี่ยเมื่อเกิดเหตุอะไรก็ตามนะคะก็เป็นการค้นหาผู้สูญหายต่างๆเนี่ยก็มีนวัตกรรมตัวนี้แหละพอช่วยนี่เป็นวิธีการย
0: ิ
1: ง
0: ถือว่าเป็นพัฒนาการทางด้านวิศวกรรมทางด้านวิศวกรที่ดีนี่แหละเนื่องจากว่าอย่างเหตุที่ชายแดนเนปาลกับทิเบตเนี่ยพื้นที่อย่างที่เราบอกไปว่าการเข้าถึงเนี่ยจะยากถ้าหากว่าตัวนี้สำเร็จแล้วนะก็สามารถที่จะปล่อยแมลงสาบชนิดนี้เนี่ยนะคะเข้าไปแล้วก็ไปค้นหาช่วยภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายได
1: ้จริงๆตัวน้องก็ประมาณฝ่ามือประมาณนี้นะคะเล็กๆ
0: ตัวเล็กๆ
1: ก็สามารถแทรกเข้าไปตามซากได้เหมือนกันนะคะ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งความหวัง
1: ค่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อนะคะ

0: กับการตรวจคลินิกเสริมความงามค่ะสาวๆต้องฟังนะจ๊
1: ะ
0: เพราะว่าเวลาที่เราจะไปเข้าคลินิกที่ไหนเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบมีการมีชื่อแพทย์อะไรต่างๆให้ครบถ้วนนะคะโดยสคบนะคะมีการลุยตรวจคลินิกเสริมความงามกลางเมืองอุดรค่ะที่น่าตกใจมากเลยว่ากว่าครึ่งผิดกฎหมายนะคะไม่มีสัญญามาตรฐานเลยโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนำทีมค่ะเข้าไปสุ่มตรวจคลินิกเสริมความงามในห้างดังกลางเมืองอุดรเลยนะเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้โดนเอารับเอาเปรียบค่ะหลังจากปัญหาเนี่ยก็คือมีคนร้องเรียนเข้ามาที่สคบเพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ทั่วไทยนะคะโดยพอตรวจแล้วเนี่ยตั้งแต่ใบอนุญาตสัญญาแล้วก็ห้องหัตถการเนี่ยไม่มี
1: จากการตรวจสอบคลินิก21แห่งในจังหวัดอุดรธานีนะคะก็พบว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายถึง12รายด้วยกันค่ะโดยส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดทำสัญญามาตรฐานให้ผู้ใช้บริการรับทราบซึ่งก็ประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญมีอะไรบ้างก็ได้แก่ชื่อของผู้รับบริการรายละเอียดแพทย์ค่าใช้จ่ายเงื่อนไขการชำระเงินและเงื่อนไขการยกเลิกสัญญานะคะทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกคลินิกปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต้องระบุรายละเอียดแพทย์ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาให้ชัดเจนนะคะและก็ถ้าหากว่าประชาชนรู้สึกไม่เป็นธรรมรู้สึกว่าได้รับความไม่เป็นธรรมรู้สึกเอ๊ะสามารถร้องเรียนได้นะคะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศซึ่งจะมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาแบบ one stop service ทันทีค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะก็ต้องมีการเช็คให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเอาอะไรมาฉีดเข้าหน้าของเราเนาะนะคะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าค่ะเอื้อมพบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ์
2: ทำไงจะรสดีกัน
3: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา

0: ียซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
1: ว่า Entertainment Awards 2026 Thai Silk Curtains and The Golden Lotus บุษบงผดม่านไหมลายสยามเปิดให้เหล่าแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ5สาขารางวัลร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainmentawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569สนับสนุนโดย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สั้นแอโรไลท์ช็อตแพลนค่ะผลิตมาจากคัตตอน 100% สวมใส่สบายนะคะไม่อึดอัดด้วยค่ะทรงสวยสามารถมิกแอนด์แมทช์กับเสื้อผ้าได้ทุกสไตล์ค่ะ
1: และทางแอโรไลท์นะครับออกแบบมาอย่างใส่ใจให้กับคุณครับไม่ว่าจะเป็นเชือกเก็บไว้ด้านในกางเกงไม่เกะกะครับยึดเชือกกับขอบกางเกงทำให้เชือกเนี่ยไม่หลุดหายครับบริเวณขอบเอวยางยืดหนาใส่แล้วขอบไม่พับนะครับรวมไปถึงกระเป๋ากางเกงลึกใส่ของได้จริงครับ
0: ไซส์ M ค่ะขนาดเอวนะคะเริ่มต้นที่30จนถึง33นิ้วค่ะไซส์ L ค่ะขนาดเอวเริ่มต้นที่32จนถึง35นิ้วค่ะไซส์ XL นะคะขนาดเอวเริ่มต้นที่34จนถึง37นิ้วค่ะใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้ทุกกิจกรรม
1: โปรโมชั่นวันนี้ Aero Line Short Pant พิเศษซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวจากราคาปกติ 3,450 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อ02-114-3330 หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Aside Shopmania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่กลับมาที่เรื่องพบค่ำนะคะพูดกันถึงเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามประมาทไม่ได้เลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องนี้นะคะไปกันที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะมีรถกระบะคันหนึ่งเขาบรรทุกเหล็กยาวขึ้นมานะคะแต่เขาไม่ได้ติดผ้าสีแดงๆเอาไว้เพื่อเป็นสัญญาณเตือนนะคะมีมอเตอร์ไซค์ขี่มาโดยที่ไม่ทันได้ระมัดระวังนะคะโดนเต็มๆต้องบอกว่าโดนเต็มๆนะคะถึงขั้นหงายหลังแล้วก็เย็บถึง10เข็มเลยค่ะ
4: เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ
3: โอ้โหหงายเลยนะแล้วรถเนี่ยนะคะมอเตอร์ไซค์เนี่ยกระเด็นไปที่ฟุตบาทเลยเป็นอุทาหรณ์นะคะบนท้องถนนที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะกระบะขนเหล็กเส้นไม่ติดธงแดงนะคะโดยมีคุณป้าวัย51ปีนะคะขี่จักรยานมามองไม่เห็นชนเข้าไปเต็มแรงแบบนี้เลยเนี่ยยื่นออกมาแบบนี้นะคะจริงๆเนี่ยเขาจอดอยู่จอดอยู่เหมือนจะประมาณว่าจะจอดอยู่ที่บ้านนะคะหงายลงมาเนี่ยบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่24สิงหา2569เวลาประมาณ9โมงนะคะผู้ใช้ Facebook ท่านนึงเนี่ยมีการโพสต์คลิปเตือนภัยค่ะรถจักรยานยนต์ขี่มาบริเวณถนนเลียบทางรถไฟหมู่1ตำบลบึงพระอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกคนขับกระบะนะคะได้บรรทุกเหล็กเส้นเนี่ยจำนวน2เส้นขนาดประมาณ3นิ้วไว้ด้านหลังกระบะนะคะไม่ได้ติดธงแดงออกเดินทางจากร้านวัสดุก่อสร้างมาที่บ้านที่จุดเกิดเหตุระยะทางเนี่ยประมาณ1กิโลขณะที่จอดหน้าบ้านนะคะเพื่อที่จะลงไปเปิดประตูไม่ทันอะไรเลยค่ะเหล็กยื่นออกมาแบบนี้นะคะโอ้โห
4: แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันนะคะที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นคุณป้าต้อยเนี่ยนะคะอายุ51ปีขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งก็เป็นทางผ่านกลับบ้านตามปกตินี่แหละก็ขี่มาเรื่อยๆนะก็ไม่ได้แบบระมัดระวังหรือว่าไม่ได้สังเกตนะคะจากนั้นเนี่ยนี่เลยคุณป้าก็ปะทะเข้าไปเต็มแรงเลยนะคะเหล็กที่ยื่นออกมาเนี่ยคุณป้าถ้าที่ดูคลิปเมื่อกี้ก็จะเห็นนะคะว่าชนเต็มแรงเลยแล้วคุณป้าเนี่ย
3: แบบนี้
4: หงายหลังตีลังกาเลยเรียกว่าตีลังกาออกจากรถมอเตอร์ไซค์เลยนะคะส่วนมอเตอร์ไซค์พุ่งไปตามถนนนี่เลยค่ะก่อนจะล้มลงมาคุณป้าก็ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าโชคดีที่คุณป้าเนี่ยสวมหมวกกันน็อกก็เลยทำให้ไม่เป็นอะไรมากแต่งานนี้นะคะก็ได้รับบาดเจ็บที่คางเย็บประมาณ10เข็มด้วยกันค่ะส่วนคนขับกระบะนะคะก็รับสารภาพแหละว่าบรรทุกเหล็กเส้นเนี่ยยื่นออกมาเกินกว่าตัวรถแล้วก็ไม่ได้ทำสัญลักษณ์ให้มิดชิดจริงแล้วเขาก็รับผิดชอบนะคะโดยยินดีรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดและซ่อมรถของผู้เสียหายให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมด้วยนะคะกฎหมายไทยเนี่ยอนุญาตให้รถกระบะบรรทุกสิ่งของยื่นออกนอกตัวรถได้นะคะโดยด้านหลังต้องยื่นไม่เกิน 2.5 เมตรหรือว่า2เมตรครึ่งนี่แหละและก็ต้องมีการติดสัญญาณเตือนให้ชัดเจนนะคะอย่างเวลากลางวันเนี่ยก็ต้องติดธงแดงหรือว่าผ้าสีแดงที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนขนาดเนี่ยสักประมาณฟุตหนึ่งนี่แหละที่จะแบบว่าให้สามารถคนที่อยู่บนท้องถนนมองเห็นโดยต้องผูกไว้ที่ปลายของสิ่งของนะอย่างเช่นท่อนเหล็กอันนี้ก็ต้องผูกไว้ที่ปลายเพื่อที่จะให้ผู้ร่วมทางเนี่ยมองเห็นแหละว่ามีวัตถุหรือว่าบรรทุกอะไรมาในระยะ150เมตรนี่แหละให้สามารถมองเห็นได้ส่วนกลางคืนนะคะก็ต้องติดไฟสีแดงที่ปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกซึ่งการติดไฟสีแดงที่อย่างที่ปลายเหล็กอันเนี้ย

0: การติดไฟสีแดงที่ปลายเหล็กเนี่ยก็จะทำให้ผู้สัญจรผู้ใช้ทางเนี่ยมองเห็นในระยะ150เมตรด้วยกันนะคะ
1: อันตรายมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่จะเข้าช่วยเหลือเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปขยับตัวผู้เจ็บนะคะอันตราย
0: เอาละค่ะเดี๋ยวพาไปที่จังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างนะคะ

0: น้องนักศึกษาสาวให้รอดชีวิตได้อย่างแบบเสี้ยววินาทีเลยเนี่ยนะคะจะเห็นภาพว่าน้องผู้หญิงเสื้อสีชมพูคนนี้เนี่ยปีนที่ราวสะพานแล้วล่ะ
1: ร้องไห้
0: เหมือนกำลังจะกระโดดจากสะพานนาทีนี้จังหวะนี้จังหวะดีมากพี่ไรเดอร์มาพร้อมกับผู้โดยสารพอเห็นเหตุการณ์รีบจอดรถเลยแล้วก็ไปคว้าตัวเธอลงมาโดยพลเมืองดีมี3คนด้วยกันนะคะมีไรเดอร์ผู้โดยสารแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะเขาบอกว่าเป็นสัญชาตญาณที่แบบเห็นคนที่กำลังจะก่อเหตุแบบฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ย
1: ยอมรับว่าพี่เขาเร็วมากด้วยนะทิ้งมอเตอร์ไซค์เลยนะคะจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยพอคว้าแบบเห็นไหมมอเตอร์ไซค์สีขาว
0: ก็พุ่งชาร์จเลยเรียกว่าเป็นเสี้ยววินาทีจริงๆจนน้องนักศึกษานะคะรอดพ้นจากความตายมาได้อย่างหวุดหวิดเลยทีเดียวซึ่งคลิปเหตุการณ์นี้นะคะหลังจากที่มีการเผยแพร่ออกไปก็ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงที่อื่นๆด้วยชื่นชมกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็บอกว่าทางจังหวัดชื่นชมพลเมืองดีทั้ง3ท่านมากและได้มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดเร่งติดตามตัวพลเมืองดีทั้ง3นี่แหละเพื่อที่จะมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างแก่สังคมแม้ว่าประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเนี่ยจะไม่สามารถตีค่าเป็นเงินทองได้นะคะแต่ก็มีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างยิ่งแหละใช่แล้วก็ให้ได้แบบเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่านรองผู้ว่ากันค่ะ
2: น้องทั้ง3ท่านที่ออกตามสื่อต่างๆผมได้คุยกับท่านประธานจังหวัดว่าขออนุญาตท่านประธานจังหวัดแล้วก็ภาคีเครือข่ายช่วยไปถามพันหาตัวมาทีนะครับทั้ง3ท่านเลยเราก็จะได้ไว้เป็นแบบอย่างมีมอบประกาศสีบัตรให้ต่างๆไม่ได้เป็นสิ่งซึ่งมีค่าเป็นทองคำแต่ว่าเป็นค่าทางจิตใจพวกเราอยากที่จะเชิดชูทั้ง3ท่านเลยนะครับที่ไม่ปล่อยผ่านทุกเรื่องเป็นเรื่องของเราทุกเรื่องไม่ได้ปล่อยผ่านนะครับเพราะนั้นก็ถ้าไม่มีทั้ง3ท่านนี้น้องผู้หญิงที่พยายามฆ่าตัวตายอาจจะไม่อยู่กับเราแล้วก็ได้นะก็ช่วยกันหาอยู่ตอนนี้นะครับถือเป็นวาระสำคัญของจังหวัดท่านผู้ว่าจังหวัดท่านณรงค์เทศเสนาท่านให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก
1: ทางจังหวัดนะคะก็ฝากย้ำมาด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ขาดที่พึ่งต้องการที่ปรึกษานะคะอยากจะได้รับความช่วยเหลือในด้านของจิตใจสามารถโทรไปที่สายด่วนได้นะคะ1323นะคะเป็นสายด่วนสุขภาพจิตดิฉันเคยโทรเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็รอสายไม่นานนะคะสามารถโทรเข้าไปพูดคุยได้เขาเรียกว่าการรับฟังแบบไม่ตัดสินเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ต้องกลัวเลยว่าคนฝั่งปลายทางจะมาบอกว่าเอ๊ะเราทำดีไม่ดียังไงนะคะโทรได้เลยก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปอะนะคะ
0: คือเขาจะรับฟังปัญหาของเราให้คำปรึกษาด้วยช่วยหาทางออกนะคะก็ส่งกำลังใจให้น้องนักศึกษาท่านนี้แล้วก็ต้องขอชื่นชมพลเมืองดีทั้ง3ท่านจริงๆเลยเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้านะถ้าอย่างบางคนน่ะอาจจะกลัวไม่กลัวว่าจะเกิดอันตรายบนท้องถนนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสะพานช่วงสะพานเนาะอาจจะไม่กล้าจอดอะไรเงี้ยแต่3ท่านนี้เนี่ยตัดสินใจจอดรถแล้วก
1: ็
0: ลงไปช่วยชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันชื่นชมค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นฮีโร่เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีก1ฮีโร่เหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น
0: ค่ะ
1: หนุ่มคนนี้ขอใช้ว่าหนุ่มวัย106ปีนะคะคือจะเรียกว่าคุณพี่ละกันไม่อยากเรียกคุณตาคุณพี่สว่างจันทร์
0: แล้วท่านนี้นี่เอง
1: คุณพี่นะคะเขาเป็นนักกีฬานะคะดูสิฟิตปึงปังนะคะแข็งแรงมากๆล่าสุดนะคะไปแข่งขว้างจากกรีธาผู้สูงอายุนะคะชิงแชมป์โลกนะไม่ธรรมดานะที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ค่ะแถมยังคว้าเหรียญมาฝากชาวไทยด้วยทำลายสถิติคว้างจากตัวเองลงได้อีกด้วยค่ะซึ่งการแข่งขันคว้างจากรุ่นอายุ100ปีขึ้นไปนะคะแม้ว่าคุณพี่เนี่ยจะลงแข่งขันเพียงคนเดียวในรุ่นนะคะ แต่ว่าทำตามกติกาทุกอย่างด้วยอุปกรณ์น้ำหนัก1กิโลกรัมนะคะเท่ากับคนอื่นด้วยซึ่ง คุณพี่

0: สว่าง ไม่ทำให้ผิดหวังเลยค่ะทำระยะได้ดีสุดๆเลยถึง 7.59 เมตรนะคะคว้ารางวัลเหรียญทองแรกให้กับตัวเองได้สำเร็จค่ะแถมยังทำลายสถิติโลกนะคะเดิมของตัวเองด้วยที่เคยทำเอาไว้ 7.50 เมตรนะคะในการแข่งขันที่ไต้หวันนี่ในปีที่แล้ว
1: ปีที่แล้ว
0: เป็นไงคะนี่เป็นภาพคุณพี่ขึ้นรับเหรียญนะคะ
1: เหรียญทอง
0: น่าประทับใจแชมป์โลกนะคะ
1: โอ้โห
0: นี่
1: สุดยอดเลย
0: มีธงชาติไทยตระหง่านอยู่ด้านหลังแบบนี้เลย
1: จริงๆก็อยากจะรู้เคล็ดลับความสุขภาพดีความแข็งแรงจากคุณตานะจริงๆคุณตาน่าจะ
0: ลองคุยอะไรดูดีไหมคะ
1: น้ำหนัก1กิโลกรัมใช่ไหม
0: เครื่องอะไรดีล่ะขดน้ำไม่ได
1: ้การแข่งขันครั้งนี้นะคะทัพนักกรีธาผู้สูงอายุไทยได้ส่งเข้าร่วมทั้งหมด48คนค่ะโดยก่อนหน้านี้สามารถคว้ามาได้แล้ว2เหรียญทองจากคุณป้าสมสง่าบุญนอกและคุณสายเนตรศรีสมพงษ์นะคะพร้อมกับอีก2เหรียญทองแดงจากคุณสิริพันธ์จันพรามและคุณณัฐพงษ์นามกันหานะคะสำหรับคุณตาสว่างยังมีโปรแกรมลงล่าเหรียญต่อในประเภทพุ่งเหรนในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็ต้องช่วย
0: พุ่งเหรนด้วยนะ
1: พุ่งเหรนเราต้อง
0: แบบเรา
1: ต้องช่วยคุณตาลุ้นแหละต
0: ้
1: องส่งแรงใจส่งแรงเชียร์ให้คุณตาสามารถคว้าชัยมาได
0: ้ เผื่อจะได้เหรียญติดไม้ติดมือกลับมาให้คนไทยได้ชื่นชมอีกนะคะ
1: เก่งมากเลย
0: นี่แอบเห็นนะคะว่าคุณสิริพันธ์จันพรามนามสกุลเดียวกันอาจจะเป็นคนในครอบครัว
1: หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่ก็คืออันดับแรก
0: คือ
1: ชื่นชมก่อนชื่นชมก่อนนะคือแบบเป็นผู้สูงอายุ100ปีขึ้นไปแต่ก็คือแบบแข็งแรงมากเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดสุรินทร์กันต่อการแสดงของน้องๆพี่ๆช้างคือที่นั่นน่ะเขาแสดงดีกันอยู่แล้วล่ะแสดงดีน่ารักมากแต่คือมีความน่าเป็นห่วงเป็นห่วงพี่ควานช้างนี่แหละทำไมถึงเป็นห่วงเดี๋ยวไปดูคลิปค่ะสะบัดขนาดนี
0: ้งัดนะคะงัดทีลำไส้นี่ไหลไปรวมกันแล้วนะคะ
1: นี่สะบัดขนาดนี้พี่ควานยังอยู่ดีอยู่ไหมเนี่ยลำไส้กับตับคือแบบอวัยวะภายในนี่เป็นยังไง
0: ค่ะก็นำความน่ารักแบบนี้มาฝากกันนะคะเดี๋ยวพักเคารพธงชาติสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอาขนมอะไรไหม
1: เจลิสกาเจลิสกา
0: เอาขนมอะไรไหม
1: ทวิสโก้ทวิสโก
2: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่บรีซสูตรซักด่วน
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องพลบค่ำในวันศุกร์นี้อย่างที่บอกว่าอีกไม่กี่วันก็วันที่1กันยายนแล้วตาดีได้ตาร้ายเสียมาอีกแล้วค่ะพาไปที่จังหวัดระยองเขาบอกว่ามีศาลปู่ตาสารตายายที่มีความแปลกแหวกแนวไม่เหมือนที่ไหนเลยเรียกว่าเป็นสารตู้เย็นอะสารตายายตู้เย็นเคยเห็นไหมโดยปกติก็จะเห็นเป็นแบบเหมือนคล้ายๆศาลาทรงไทย
4: แล้วก็มีเสาหนึ่งเสา
3: เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมๆกันค่ะนี่เลยนะคะหลังจากที่ทีมข่าวได้ยินมาว่ามีสารตายายตู้เย็นซึ่งแปลกมากไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็ลงพื้นที่ไปเลยค่ะที่จังหวัดระยองเขาบอกว่าไม่เคยมีที่ไหนหรอกที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าที่นี่ก็คือสารตายายตู้เย็นที่อยู่ใต้ต้นไม้นี่ตู้เย็นอันนี้นะคะเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเคารพนับถือเพราะว่าเขาบอกว่าความพิเศษของศาลแห่งนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่รูปทรงที่แปลกตาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังขึ้นชื่อในเรื่องของความเฮี้ยนและความศักดิ์สิทธิ์ด้วยชาวบ้านเชื่อกันว่าใครที่จะได้โชคลาภเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตายายจะดลจิตดลใจจะสามารถมองเห็นศาลตายายตรงนี้หรือไม
4: ่ถ้าหากว่าจะมองผ่านๆ
3: บางคนไม่เห็นนะเขาเชื่อว่าคนที่ไม่เห็นเนี่ยคือตายายอ่ะไม่ได้โดนใจอะไรแต่สำหรับคนที่เห็นแล้วแวะมาไหว้มาขออะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ก็คือตายายเนี่ยโดนใจทีมข่าวของเราไม่รอช้าเลยค่ะเข้าไปถามชาวบ้านละแวกนั้นเลยแล้วก็ได้พูดคุยกับครอบครัวของคุณป้าวรรณนาคุณป้าเนี่ยมีอายุ84ปีแล้วก็ได้เล่าให้ฟังถึงความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนะคะคุณป้าบอกว่ามีวันหนึ่งคุณป้ากับลูกสาวนี่แหละชวนกันไปเที่ยวแล้วก็ได้มีการเสี่ยงโชคอ่ะโดยพูดแบบเปลยๆอ่ะบอกว่าขอโชคจากศาลตายายตู้เย็นในใจเนี่ยคิดหวังเพียงหลักหมื่นอ่ะ
4: ประมาณ
3: สักหมื่นนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าลูกสาวของคุณป้าเนี่ยโชคดีถูกรางวัลได้มาเท่าไหร่รู้ไหม80,000 ค่ะในใจเนี่ยคิดหวังเสียงในหัว
4: เส
3: ียงในหัวขอ 10,000 นะคะคุณตาคุณปู่เอ้ยคุณตาคุณยายขอ 10,000 นะคะนี่ได้มาเลยตายายให้มาเลย 80,000 ค่ะ
4: นี
3: ่ทางด้านคุณพี่ดานะคะก็ยังได้เล่าให้ฟังถึงความเฮี้ยนของศาลแห่งนี้บอกว่าในช่วงวันโกนหรือว่าวันพระเนี่ยนะคะจะมักจะปรากฏร่างหรือว่าที่เป็นเงา

0: เป็นเงามืดๆอ่ะปรากฏให้เห็นอยู่ใกล้ๆกับศาลแห่งนี้นี่แหละทำให้บางทีก็รู้สึกขนหัวลุกนะ
1: แต่จริงๆถ้าดิฉันเดินผ่านตอนก็ขนลุกอยู่นะแค่เห็นยังรู้สึกขนลุกเลยนะ
0: เขาบอกว่าชาวบ้านหลายคนอ่ะไม่กล้าเดินผ่านยามค่ำคืนหรอกโดยเฉพาะวันพระวันโกนนี่แหละกลัวว่าจะเจอเงาดำนะคะขณะที่คุณเก๋ค่ะลูกสาวอีกคนของคุณป้าวันธนานะคะก็เล่าให้ฟังถึงประวัติความเป็นมาของที่แห่งนี้ซึ่งกลายเป็นตำนานความเฮี้ยนที่เล่าขานสืบต่อกันมานานหลายปีคุณเก๋กับคุณดานเล่าว่ายังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
2: เล่ากันต่อมาอีกนิด
3: ก็คือประวัตินี้ก็คือนานมากเลยใช่ไหมสามสิบสี่สิบปีได้ไหมบกเกินด้วยเหรอประวัติเขาว่ายังไงครับผม
2: ก็สมัยก่อนมันเขตบริเวณเดียวกันแต่มันอยู่ห่างกันอยู่ตรงนู้นเขาบอกว่าม ันสมัยก่อนเขาจะจ้างพวกแรงงานต่างด้าวนะมาทำงานอันนี้ว่าก็มีเมียแบบว่าเหมือนกับว่าได้มีเด็กมีอะไรนี่ไงทีนี้ก็เมียก็เป็นแบบว่ามาได้กับไอ้แรงงานต่างด้าวเนี่ยทีนี้ก็ทีนี้แรงงานต่างด้าวมันก็เหมือนกับว่าฆ่าตัวแก่ตัวเองไงไอ้ก่อนนู้นนานมาแล้วเขาเล่ากันต่อๆมาทีนี้พอตายไปแล้วก็เหมือนกับว่าเขาฝังไว้ในที่ดินแล้วคุณก็แบบเหมือนคนก็มาเจิมนานนมมาแล้วว่าพี่ก็ฟังเขามาตั้งนานแล้วมันติดไปแล้ว
3: ก็คือมาถูกฆ่าฝังดินไว้ที่ผืนดินแปลงเดียวกัน
2: มันแปลงใหญ่มันทั้งนู้นอะไรแต่มันอยู่ตรงแถวนี
3: ้ถือในใกล้เคียงกันนี่เองบอกเป็นความเชื่อแต่โบราณ
4: คือถ้าเป็นวันพระวันโกนนี่ยังไงนะครับ
5: ใช่วันพระวันโกนแต่แบบเราก็ไม่ได้สนแต่บางทีก็ไม่กล้าไปอย่างเงี้ยได้เหมือนกัน
4: เห็นเป็นยังไง
5: เป็นเงาแถวต้นแถวต้นตาแต่เขาไม่ได้มาบ่อยนะมันนานจะเห็นทีเป็นเงาอยู่แถวที่เขาขา
2: วเราก็เชื่อถือของเรา
5: ใช่เราก็เชื่อถือของ
3: เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
1: ทางด้านคุณลุงบรรลือบุญลือนะคะอายุ82ปีเป็นสามีของป้าวันธนาด้วยค่ะเล่าที่มาที่ไปของโครงสร้างศาลสุดแปลกนี้ค่ะคุณลุงเล่าว่าเดิมทีเนี่ยศาลแห่งนี้นะคะเป็นศาลไม้เสาเดียวเก่าแก่อย่างที่ดิฉันเคยบอกนะว่าเราจะคุ้นเคยกับแบบนั้นเวลาผ่านไปค่ะศาลก็ได้มีความผุพังลงตามกาลเวลานะคะจนกระทั่งตนเองเนี่ยรู้สึกว่าสัมผัสได้
0: ค่ะ
1: เหมือนคุณตาคุณยายเขาจะมาโดนจิตโดนใจบอกว่าช่วยซ่อมแซมหน่อยเถอะนะคุณลุงเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงจะหาเสายังไงก็เลยเอาตู้เย็นเก่านั่นแหละไม่ได้ใช้งานแล้วนะมาตั้งไว้เป็นฐานก่อนดูมั่นคงด้วยนะพร้อมกับนำสังกะสีค่ะนำมาทำเป็นหลังคามุงบังแดดบังฝนให้แล้วก็นำตุ๊กตานะคะรูปตั้งศาลแล้วก็มีองค์ตายายชุดเดิมเนี่ยแหละนะไปเข้าไปประดิษฐานไว้ด้านบนนะคะจนเกิดเป็นศาลตายายตู้เย็นที่มีเรื่องราวความหลอนแล้วก็โชคลาภให้กล่าวขวัญแบบนี้จนถึงปัจจุบันตาดีได้ตาร้ายเสียเน
0: า
1: ะนะก็ต้องย้ำนะคะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะเป็นแรงศรัทธาที่ชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อว่าให้โชคให้ลาบนะ
0: แปลก
1: นะแปลกนะตอนแรกก็ยังคิดอยู่ว่าตู้เย็นจะเป็นแบบไหนน่าจะแบบว่ามีคนแบบเอาอาหารมาเยอะอะไรเงี้ยเข้าใจแบบนั้นแต่สรุปก็คือมาเป็นตู้เย็นจริงๆเลยนะ
0: คะ
1: พูดถึงเรื่องความศรัทธานะคะดิฉันก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดิฉันต้องเรียกว่าศรัทธามากๆด้วยในศาสตร์ในศิลป์ของการเป็นนักแสดงศิลปินต่างๆเนี่ยก็คือพระพิฆเนศนะคะจะพาไปเปิดความงดงามแห่งศรัทธาที่วัดตาลสุวรรณค่ะแหล่งรวมเกี่ยวกับพุทธศิลป์ปูนปั้นร่วมสมัยนะคะล่าสุดเนี่ยมีการจัดสร้างพระพิฆเนศสูง8เมตรปางยืนสง่างามมากค่ะและถือเป็นองค์ใหญ่ที่สุดจังหวัดพิษณุโลกเตรียมประกอบพิธีสมโภชเจ็ดกันยานี้นะคะนี่เลยค่ะเป็นบรรยากาศภายในวัดนะคะวัดตาลสุวรรณตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะกำลังเร่งจัดสร้างองค์พระพิฆเนศขนาดสูงกว่า8เมตรนะคะซึ่งตามข้อมูลของวัดเนี่ยถือเป็นองค์พระพิฆเนศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดพิษณุโลกเลยโดยได้รับการสนับสนุนนะคะจากบริษัทปตท.สผ.นะคะโดยองค์พระพิฆเนศมีรายละเอียดที่สื่อถึงพลังแห่งความศรัทธาท่วงท่าการยืนที่สง่างามบริเวณพระบาทมีหนูนะคะและในพระหัตถ์เนี่ยประกอบไปด้วยบ่วงอาวุธและลูกประคำหรือสิ่งมงคลน่ะนะคะสะท้อนความเชื่อในด้านของมหาอำนาจการคุ้มครองการขจัดอุปสรรคและการเสริมด้านความสำเร็จค่ะคาดว่ากลายเป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายเป็นแลนด์มาร์กนะคะสำหรับผู้ที่มี

0: ความศรัทธาในองค์พระพิฆเนศรวมถึงประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้บุญด้วยนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกนี้ค่ะ
1: และนอกจากพระพิฆเนศแล้วนะคะที่วัดตาลสุวรรณแห่งนี้นะคะก็ยังมีความงดงามของพุทธศิลป์งานศิลปะปูนปั้นร่วมสมัยถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงงานปั้นพญานาค4ตระกูลแบบลอยตัวขนาดใหญ่รอบพระอุโบสถนะคะโดยวัดมีแนวคิดผลักดันให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ด้านพุทธประวัติและพุทธศิลป์ของตำบลดอนทองค่ะพระลูกวัดแห่งนี้ก็เล่านะคะว่างานศิลปะโดยรอบพระอุโบสถเนี่ยจัดสร้างตามนิมิตของเจ้าอาวาสซึ่งนิมิตเห็นภาพขณะนั่งกรรมฐานถ่ายทอดเรื่องราววันออกพรรษาขณะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาซึ่งก็คือหลวงพ่อดำนาคปลกซึ่งเป็นพระพุทธรูปอายุกว่า100ปีที่ขุดพบในวัดแห่งนี้ค่ะ
0: ส่วนภายในพระอุโบสถนะคะก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กันค่ะโดยนำไม้ตาลอายุกว่า50ปีมาทำเป็นพื้นผนังและเสาตานะคะซึ่งยังคงลวดลายความธรรมชาติของเนื้อไม้ตาลอย่างสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขณะที่ด้านบนนะคะใช้ไม้สักสีทองอารามเลยค่ะเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ภายในอุโบสถโดยพระจำรัสนะคะบอกเพิ่มเติมว่าในวันจันทร์ที่7กันยานี้ค่ะทางวัดจะมีการจัดพิธีสมโภชองค์พระพิฆเนศขอเชิญนะคะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาให้มาร่วมพิธีกันได้เลยเพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานพุทธศิลป์แห่งศรัทธาของวัดตาลสุวรรณค่ะ
1: จากจังหวัดพิษณุโลกพากลับไปที่จังหวัดระยองค่ะแม่ค้าปลาสดแห่งหนึ่งมีไอเดียเจ๋งพาไปหาของกิน
0: สรุปก็คือแม่หมิวหิวแล้วมาแล้ว
1: จะพาไปหาของกินที่จังหวัดระยองนี่แหละไอเดียเจ๋งมากแม่ค้าปลาคือถ้าหากว่าลูกค้าขี้เกียจทำสามารถทำได้ที่ร้านเลยเป็นยังไงไปดูกันเมนูมีอะไรบ้างไปเลยค่ะนี่แหละค่ะเจ๊นงปลาสดนะคะสำหรับใครที่ชอบกินปลาทะเลสดๆแต่ว่าเบื่อที่จะต้องทำเบื่อที่จะต้องแบบต้องมานั่งทอดเกล็ดนั่นแหละมาสับมาหั่
0: น
1: ที่นี่ปรุงให้เสร็จสับเลยอยากได้แบบไหนจะต้มยำจะทอดนี่ไงเนี่ยนะคะที่ร้านเจ๊นงปลาสดในตลาดวัดลุ่มเทศบาลนครระยองนะคะเขาบอกว่าเป็นการยกระดับแผงขายปลาธรรมดาให้กลายเป็นบริการแบบครบวงจรนี่ขวัญใจสายกินอยากได้เมนูไหนบอกมาเลยปลาก็สดๆทั้งนั้นเลยทั้งปลาม่วงปลาทูปลาอินทรีปลาจาระเม็ดปลาโฉมงามปลาสำลีมีแบบตามฤดูกาลเลยอ่ะนี่แหละอยากได้แบบไหนจะทอดต้มยำหรือแกงมีเครื่องปรุงที่หลังร้านค่ะพร้อมเสร็จสับโอ้โหน่าทานมาก
0: ใช่เห็นแล้วนี่อุ้ยนะเพราะว่า
1: อันนี้น่าเป็นส้มอันนี้ราดพริกนี่
0: เขาบอกว่าสำหรับเมนูนะคะที่ฮิตติดดาวเลยมาแล้วก็ต้องสั่งเลยคือสายแกงจัดจ้านนะคะต้องแกงป่าปลาเห็ดโคนนี่มีแกงเผ็ดปลาอินทรีมีแกงเหลืองปลาใส่ยอดมะพร้าวอ่อนกลืนน้ำลายแล้วนะรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องแกงไทยนะคะสายทอดสายยำนี่บอกเลยว่าปลาทอดสามรสอุ้ยโหเห็นแบบนี้เขาทำให้ดูสดสดปลาสดแล้วทำให้เห็นกันจะตาแบบนี้ร้อนร้อนยกสดกันเลยนะคะรสชาติฝีมือคุณแม่ทำทานเองที่บ้านนี่บอกเลยว่าแบบนั้นเลยนะไม่อยากเลอะเทอะไม่อยากเสียเวลาทำเองนะคะก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันได้ที่ร้านเจ๊นงปลาสดตลาดวัดลุ่มระยองนะคะรับรองว่าสะดวกอร่อยอย่างแน่นอนค่ะ
1: เดี๋ยวไปฟังเสียงเจ๊นงกันค่ะ
2: ขายปลาสดอะขายมาประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะทีนี้ว่าไอ้ที่มาทำเป็นกับข้าวเนี่ยเพราะว่าลูกค้าบางคนอะเขามาเนี่ยเขาจะถามเราว่าปลาเนี่ยเขาไปทำอะไรกินได้บ้างแล้วเราก็ต้องแนะนำสมมติว่าเป็นปลาต้มๆเนี่ยพอเราบอกว่าเอาไปต้มๆ ต้มยังไงคะเราก็ต้องบอกวิธีการต้มเขาด้วยอะไรด้วยแล้วมันก็เกิดไอเดียว่าถ้าเราทำขายเราก็ทำได้นะปลาสดลองแล้วก็ต้มขายกันเลยเนี่ยก็เลย
3: นั่นแหละค่ะ
2: แกงป่าแกงเหลืองเนี่ยบางคนเขาก็บอกเอาปลาเนี่ยแกงเหลืองอร่อยแต่ทำยังไงแกงเหลืองเราก็ต้องบอกถึงขั้นตอนพริกแกงเอาไปละลายน้ำต้องใส่ยังไงอย่างนี้เนี่ยก็เลยแกงขายดีกว่าประมาณนั้นเลยค่ะ
4: แล้วเป็นยังไงพอทำอย่างนี้แล้วตอบรับจากลูกค้า
3: ตั้งแต่วันแรกเลย
2: ลูกค้าตอบรับตั้งแต่วันแรกเลยเริ่มแรกเลยคือขายแกงป่าปลาเห็ดโคน เริ่มเลยวันแรกเลยตอบรับดีมากแกงได้ทันเลยค่ะวันแรกเพราะว่าหนึ่งลูกค้าเขารู้จักเราอยู่แล้วอะพอเราทำอะไรบอกแกงฝาไปอย่ากลัวลูกค้าแบบวันแรกนี่คือแกงได้ทันเลยแล้วก็ตั้งแต่วันแรกมาจนถึงทุกวันนี้ลูกค้าไม่ได้ปล่อยติ้งมีแต่เพิ่มขึ้น
1: ปังไม่ไหวเจ๊นงปลาสดนะคะตลาดสดวัดลุ่ม
0: นะมาฝากกันในช่วงเย็นให้น้ำลายสอค
1: ่
0: ะ
1: อะละค่ะทั้งหมดก็คือเรื่องพลบค่ำในวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

นายกเผยสมช.เคาะชื่อเสฟปู่ดวงนั่งเลขาคนใหม่พร้อมปรับแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้บิ๊กเต่าลั่นตำรวจลุยขยายผลเครือข่ายนายกเฮงมั่นใจถึงบิ๊กกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแน่นอนโจรชิงทอง72บาทร้านทองห้างดังที่อรัญเผาทิ้งทั้งเสื้อลายสก็อตและวิกผมตำรวจไล่กล้องวงจรปิดเร่งล่าเชื่อยังอยู่ในพื้นที่ติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19 นาฬิกา

0: บู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Mighty Marshmallow ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าว
1: พวกเราเฮฮาต้องมันมันเถอะรวมความสนุก
2: มันบันเทิงมาแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้ก็ข่าวหลากหลายวันนี้ช่วงนี้คุณผู้ชมพิธีกรเราขาดแคลนแอร์ลาคลอดวันนี้คลอดแล้วพี่บุ๋มก็ลงพื้นที่น้ำทงน้ำท่วมนะบุกโกอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะสลับผัดเปลี่ยนกันเราไปซิงค์ในเอนเตอร์เทนเข้ามา
3: ด้วยนะคะวันนี้ก็มาร่วมรายการด้วยนะคะตกมันบันเทิงมาพบกับแฟนๆรายการกันนิดนึงค่ะ
2: วันนี้หลากหลายเลย
3: หลากหลายเลยแต่
2: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินของนานาไรบินาเรื่องการเตรียมงานแต่งของโบเมลดามีงานประกาศรางวัลช่อง9ได้รับรางวัลแต่ข่าวแรกเป็นเรื่องปลาวาฬ
3: ถูกต้องคุณผู้ชมจำปลาวาฬได้ไหมปลาวาฬที่เป็นแบบอีโมจิรูปปลาวาฬ
2: น
3: ิ
2: ดน
3: ึ
2: งเด็ดออกตัวก่อนเดี๋ยวนักธรณีวิทยาเขาเรียกอะไรนัก
3: ชีววิทยาประมาณนั้นนะคะ
2: เขาเรียกวาฬนะแต่คนจะติดเรียกปลาวาฬ
3: วาฬวาฬนี่แหละค่ะที่เป็นอีโมจิก่อนหน้านี้ที่สร้างความฮือฮาไปไม่ใช่อะไรค่ะเป็นอีโมจิที่เขาน้องย่าเขาติดในรูปของพี่ณเดชน์พี่แบร์รี่ตอนที่เขาไปฮันนีมูนกันคุณผู้ชมจำได้ไหม
2: ใช่ใช่คือคนเขาพอวิพากษ์วิจารณ์กันตอนนั้นณเดชน์เนี่ยเขาก็ไปแล้วก็มีภาพแบบว่าแช่อยู่ในน้ำใช่ไหมแล้วคนก็เอ๊ะตกลงทำไมไม่หันหน้าอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวไม่ภาพขึ้นให้ดูย่าๆเขาไปคอมเมนต์ด้วยอีโมจิคือเถียงกันว่าปลาอะไรกันแน
3: ่คือพี่ณเดชน์เขาเขียนแคปชั่นว่าประมาณว่าที่นั่นมีปลาช่อนด้วยหรอประมาณนั้นคุณย่าเขาพิมพ์ไปก็เป็นรูปปลาวาฬ
2: ก็เลยต้องเคลียร์กันเรื่องนี้ในงานของการบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องที่หยดสมิงเขากวางเป็นปฐมบทใหม่ของจักรวาลความหลอนแนวสยองขวัญเหนือธรรมชาติและบูแอคชั่นสุดมันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่หยดเนี่ย3ภาคมาแล้วทำรายได้รวมไปทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยคุณผู้ชมกว่า 2,000 ล้านบาท
3: เยอะมาก
2: แน่นอนผู้บริหารเขาเห็นว่า 2,000 ล้านบาทเป็นฝนผลเป็นเจ้าของหนังเนี่ยทำต่อไหมล่ะ
3: ทำต่อสิคะ
2: เออ
3: ก็เป็นภาคที่3

0: แล้วนะคะที่หยดสมิงเขาขวางค่ะคือเรื่องนี้จะเป็นการพูดถึงจุดเริ่มต้นปริศนานะคะเรียกว่าเป็นการบุกป่าฝ่าดงของพี่ยักษ์เนี่ยแหละค่ะเพื่อตามหาความจริงจากร่องรอยแล้วก็หลักฐานบางอย่างจนต้องไปเผชิญหน้ากับเรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดของสมิงเขาขวางจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดก่อนที่จะได้เจอกับตำนานผีชุดดำสุดหลอนใน3ภาคที่ผ่านมาแสดงว่าอันนี้ก็จะพูดไปถึงย้อนเล่าไปถึงจุดเริ่มต้น
1: คือประมาณว่าเป็นย้อนไปเอพิโซดก่อนเหมือนเรื่องอะไรนะที่เขาทำแล้วย้อนกลับไป
0: ย้อนกลับไป
1: จุดกำเนิดอะไรเงี้ยอะไรนะ
0: ประมาณ
1: Star Warsป่ะเออใช่ใช่ใช่คือดูกันมาจนฉ่ำแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็ย้อนกลับไปว่ามันจุดเริ่มต้นของStar Warsเป็นไงอันนี้ก็ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของที่หยด
0: จักรวาลที่หยด
1: ถูกต้องนำแสดงโดยแน่นอนพี่ยักษ์ของเราณเดชนะแล้วก็ร่วมด้วยโมมิรดาแบงค์ปวริศโจ๊กอัครินเดี่ยวชูพงอนักบู๊มาด้วยและอีกมากมายนะครับกับการแสดงโดยพุ่มกับสามคนแป๊บณฤทธต้อมธนเดชและเต้ยชาลิตนะครับเข้าฉาย30กันยายนนี้แล้วในโรงภาพยนตร
0: ์
1: ทีนี้อย่างที่บอกครับพอบวงสรวงเสร็จกันปุ๊บเนี่ยพี่ณเดชของเราก็มาเปิดใจเรื่องราวของคลิปแค่4วินาทีคลิป4วินาทีนี้ทำเอาสั่นสะเทือนไปทั้งโลกนี่ฮะแค่4วิขึ้นจากน้ำเนี่ย
0: นับ1ถึง4ประมาณนั้นเอง4วินาทีแล้วก็ตัดจบไปประมาณนั้นนี่ก็สร้างความฮือในโลกโซเชียลมากๆเลยอ่ะ
1: เป็นคือปัญหามันไม่ใช่ปัญหาหรอก
0: คือ
1: กางเกงในลึก
0: เป็นกางเกงว่ายน้ำ
1: กางเกงว่ายน้ำเหรอ
0: กางเกงว่ายน้ำตัว
1: สี
0: ขาว
1: คุณผู้ชมอันนี้ด้วยความสัตย์จริงนะคุณผู้ชายหรือคุณสุภาพสตรีที่กำลังดูตกมาบันเทิงอยู่ลองถามดูซิว่าไม่ว่าจะเพศอะไรก็แล้วแต่ใส่กางเกงว่ายน้ำสีขาวเนี่ยมันต้องมั่นใจนะ
0: ก็ด้วยความที่คุณแบร์รี่เขาหุ่นรูปร่างเขาก็ดีด้วยแล้วอีกอย่างนึงการลงว่ายน้ำเนี่ยฝนว่าการใส่ชุดว่ายน้ำเป็นเรื่องปกติ
1: เข้าใจการว่ายน้ำเราไม่ได้บอกว่าว่ายน้ำเรื่องผิดปกติแต่การสวมชุดว่ายน้ำสีขาวเนี่ยต้องมั่นใจพอสมควร
0: มั่นใจในวัสดุของ
1: วัสดุอะไรฮะ
0: หมายถึงว่าวัสดุที่ทำกางเกงของเราเนี่ยค่ะมันต้องมีความแบบแน่นหนาแล้วก็ปลอดภัยเซฟ
1: ใจคอไม่ดีเลยบอกต้องมั่นใจในวัสดุ
0: วัสดุของผ้า
1: อ๋อ
0: ของผ้าอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเดินขึ้นจากสระน้ำทิพย์เที่ยวนอร์เวย์กับเพื่อนซีอันนี้ไปกับหมากปริน
0: ค่ะ
1: คือแหมคนไปคอมเมนต์ขัดใจทำไมตั้งกล้องแบบนี้อ่ะทำไมตั้งกล้องแบบนี้
0: ก็คือ4วีแล้วตัดจบเลย
1: แล้วมันหลุดเฟรมไปเลย
0: ทำไมไม่แทนซ้ายไปหน่อย
1: ตามไปหน่อยเนี่ยตามไปหน่อยได้ไหม
0: อีกนิดนึงได้ไหม
1: ดูมีปัญหา
0: หลายๆคนเนี่ยแต่ว่าอะไรรู้ไหมคลิปนี้จริงๆนะเดชเขาบอกนี้มันยาวกว่านี้นะเอออ
1: ะไรยาวฮะ
0: คลิปเนี่ย
1: อ๋อคลิปความยาวเนี่ยคือยาวกว่านี
0: ้โอ้ยตายแล้ว
1: ไม่หนูตั้งสติดีมันไม่เหมือนนายเอ็นที่หนูทำนะหนูต้องสติต้องดีนะ
0: หมายถึงว่าความยาวของคลิปมันยาวกว่านี้เพราะฉะนั้นเขาเอามาลงเท่านี้ประมาณ4วิเนี่ยเท่านั้นเอง
1: คือจริงๆอ่ะนะเด็กเขาบอกว่าไม่ได้ต้องการโชว์ความเซ็กซี
0: ่ค่ะ
1: ดูสเปซเนี่ยทั้งภาพเขาจะรู้กันสเปซเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาเรียกวินโดว์รูมด้านหลังของ subject จากมนุษย์เนี่ยเขาโชว์วิวเขาไม่ได้จะโชว์คน
0: โฟกัสวิวเห็นท้องฟ้าเห็นน้ำไหมประมาณนั้น
1: คอมเมนต์ต่างๆนะเดชบอกโอ้พี่ผมไม่ค่อยได้ดูหรอกก็เลยไม่รู้ว่าแต่ละคนคอมเมนต์กันขนาดไหนถามว่ายาย่าห่วงหรือเปล่าณเดชบอกเขาก็มีห่วงณเดชใช้คำนี้
0: เขาห่วงอะไรคะ
1: ห่วงปลาวาฬห่วงปลาวาฬของเขาเอาจริงเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเราไม่ได้ทำอะไรที่มันไม่ดีหรือเสียหายอ่ะก็จริงอย่างที่บอกว่าใส่ชุดว่ายน้ำเป็นเรื่องปกติ
0: เป็นเรื่องปกติ
1: เรื่องแบบนี้มันน่าจะเป็นเรื่องปกติเพราะผู้หญิงเองเขาก็ใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายลงตลอดเอาจริงๆนี่เมื่อกี้บอกไงคลิปมันยาวกว่านี
0: ้
1: แต่ตัดมาแค่นี้ก็ดูแล้วพี่ผมก็ดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรเกินงาม
0: เขาก็เช็คแล้วอ่ะ
1: ประเด็นคนที่อยากดูต่อฝน
0: ก็คือที่มันเป็นประเด็นในโซเชียลเพราะว่าทำไมไม่แพนกล้องไปนิดนึงหรือทำไมคลิปนี้มันไม่ยาวกว่านี
1: ้หลังจากนี้จะมีอีกไหมนะข่าวถามณเดชน์เขาก็บอกว่าเอาเดี๋ยวรอติดตามทริปหน้าก็แล้วกันนะคือปกติเนี่ยพี่แบร์เขาก็บอกพี่เอาจริงนะผมเวลาซื้อชุดว่ายน้ำเนี่ยผมจะซื้อชุดแบบชอบแบบสีแซ่บ
0: สีส้มสีแบบแซ่บๆของเขาที่เราก็ได้เห็นน่ะ
1: แต่แหมอยากเห็นหน้านักข่าวตอนไปถามใครไปเอาเจ๊หว่าหวาไปบอกเนี่ยอยากถ่ายแบบแนวนี้มั้งหรือเปล่าแบบแนวชุดว่ายน้ำเนี่ยพี่ณเดชน์เขาบอกยังก่อน แต่ถ้าเป็นแนวโชว์บอดี้ก็อ่ะมีเรื่อยๆตลอดโดยเฉพาะในหนังกลับมาโปรโมทหนังหน่อยในหนังเนี่ยอาจจะได้เห็นแบบซิกแพคกล้ามเนื้อหน่อยนะในหนังที่หยดสมิงเขาขวางเขาบอกทุกคนจะได้เห็นร่อง11หรือซิกแพคใดๆแน่นอนเพราะเขาฟิตเต็มที่กับหนังเรื่องนี้จริงๆแต่ไม่ใช่แค่มาดูหุ่นนะอยากให้ดูเนื้อหาของหนังไปด้วย
2: ไปเดินป่ากันแล้วก็รู้สึกว่าต้องโดดน้ำที่นี่ให้ได้ยังไงก็ต้องโดดให้ได้มันเป็นบึงใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนหมากับชวนทุกคนโดดก็ไม่โดดกันผมก็เลยอันนั้นกูโดดเองก็ได้วะไม่ได้อยากให้โฟกัสหน้าหรอครับผมก็อยากให้โฟกัสวิวข้างหลังครับใช่ครับไม่งั้นผมก็โชว์ไปแล้วเดี๋ยวพี่ว่ามันมีอะไรโผล่มาบ้างแต่ว่าผมพยายามที่จะหลบเฟรมให้มากที่สุดไม่เขินครับถ้าเขินก็จะไม่ลงนะแต่รู้สึกว่าเออมันก็พอลงได้อะไรเงี้ยก็โตแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรน่าเสียหายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอายุมากขึ้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะแชร์ได้อะไรเงี้ยอย่างผู้หญิงยังใส่ชุดว่ายน้ำหรือว่า two piece หรือว่า one piece ลงได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแล้วทำไมผู้ชายเราจะใส่ one piece หรือว่าใส่ชุดว่ายน้ำลงไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็แซวนะเขาก็แซว
3: แซวว่า
2: อุ้ยอะไรอ่ะปาวาน
3: เขาห่วงไหมเขาห่วงปาวาน
2: เขาห่วงแหละเขาห่วงแต่ว่าคือถ้าเราไม่ทำอะไรที่มันดูน่าเกลียดจนเกินไปเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องตักเตือนอะไรเงี้ยผมว่าผมมีคอลเลกชันผมเวลาเห็นกางเกงในว่ายน้ำแล้วผมจะรู้สึกว่าถ้าเป็นสีหรือเป็นลายเนี่ยผมจะชอบมากแบบรู้สึกว่าแบบใส่แล้วรู้สึกว่าแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยถ้าสีธรรมดาแบบสีดำสีอะไรก็จะได้แต่ว่าก็เฉยๆ
3: เร
2: ีย
3: บไป
2: ใช่
3: ไม่ใช่เรา
2: ใช่ว่าสีส้มนั้นตัวโปรดนะใส่ไปทุกทริปเลยนะฝากด้วยนะครับ30กันยานะครับชุดว่ายน้ำกางเกงในไม่ใช่ครับผมคุณเล่น30กันยานะครับผมที่หยดสมิงเขาขวางนะครับทุกโรงภาพยนตร์นักแสดงหลายท่านที่มาร่วมนะครับผมในจักรวาลที่หยดนี้รับรองว่าเดือดสุดๆภาคนี้เดือดสุดๆจริงๆบูล้างผ่านกันจริงๆครับนึกว่าแลมโบ้มาครับผม
1: แลมโบ้นี่พูดแบบนี้ก็แสดงว่าต้องเห็นความบึกบึนแน่นอน
0: ใช่
1: ทีนี้คือฝั่งพี่ยักษ์ฝั่งพระเอกไปแล้วขยับไปอีกนิดนึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขยับไปที่นางเอกที่หยดสมิงเขาขวางโบเมลดาคุณผู้ชมเอ้ยนักข่าวคาดหวังเวลาเอาไมค์ไปแย่เนี่ยนะมันต้องมีไวรัลมีอะไรจากโบเพราะเวลาตอบเนี่ยเขาเป็นธรรมชาติมากเฮฮาสนุกแน่นอนน
0: ะ
1: เปิดใจหลังกลับมาจากทริปควงแฟนหนุ่มหน้าตีอเล็กธีรเดชอันนี้เขาไปร่วมงานวิวาหวานของเพื่อนสาวที่อิตาลี
0: ค่ะ
1: พี่โบเขาบอกว่าไง
0: เขาบอกงี้เขาไปร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนนะโบไม่ได้ไปดูงานไม่ได้ไปดูสถานที่จัดงานแต่งของตัวเองเพราะว่างานแต่งของตัวเองเนี่ยยังมาไม่ถึงยังไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะฝ่ายชายยังไม่ได้ขอ
1: พูดแบบนี้นี่คือสกิดหรือเปล่าฝ่ายชายยังไม่ได้ขออ่ะพี
0: ่การพูดแบบนี้ออกสื่อของดารานี่เขามีการแบบเหมือนเป็นการสื่อสารไหมพี่ส
1: ื
0: ่อสารถึงอีกฝ่ายนึงไหม
1: แหมจะไปพูดตรงๆก็มันก็แหมมันก็ไม่ดีไงไม่ให้มันดูผ่านสื่อเงี้ยอเล็กก็ต้องฟังไว้หน่อยน
0: ะ
1: แต่ล่าสุดเนี่ยอเล็กเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมแต่งงานแล้วโบตอบว่าก็ทราบนะครับว่าพร้อมแต่งงานแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้มาขอค่ะนิ้วนางข้างซ้ายยังว่างอยู่เลยแต่ก็ไม่ได้เร่งอะไรเขานะคะแต่ก็อยากบอกว่าพร้อมแล้วเหมือนกัน
0: นี่ส่งสัญญาณไปสอง
1: หนูไปคุยกัน2คนไหมลูก
0: เออแล้วนี่ล่าสุดนะที่ไปอิตาลีด้วยกันนะโบก็มีแซวอเล็กด้วยนะว่าเนี่ยจะขอปะเนี่ยทามมิ่งดีประมาณเนี้ยเอออิตาลีแบบเนี้ยแต่จนวันกลับเนี่ยก็ยังไม่มีการขอเกิดขึ้นนะคะคือตัวโบเองก็ไม่ได้ซีเรียสนะแล้วก็ไม่ได้รีบแต่งเพราะว่าตอนนี้อายุเพิ่งจะ30เองอย่างที่นักแสดงหลายๆคนเขาจะแต่งตอนประมาณสัก31แต่ไม่ได้หมายความว่าพอ31ปุ๊บแล้วโบจะมาแต่งหรือทุกคนจะมาโฟกัสโบว่าเอ๊ะแต่งหรือยังอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ
1: คือโบเจอนักข่าวบ่อยก็พูดดักไปเลยเออในส่วนใหญ่เขาจะแต่ง31นะพี่แต่หนูเนี่ยไม่ได้ความว่า31ไม่งั้นเดี๋ยวพอไปเจออเล็กก็ไปถามอีกเนี่ยโบเขาบอกจะแต่งภายใน31ใช่ไหมก็ดักไว้ก่อนเลย
0: แต่เขาบอกนี้อเล็กอะรู้ไซนิ้วนางของหนูแล้วนะยังไงอะ
1: คือเคลียร์สกิดเข้าไปดูเหมือนจะคือบอกไหลซ่อนแล้วนะหนูพร้อมแล้วรู้ไซนิ้วนางแล้วก็พี่เขายังไม่ได้
0: มาขอ
1: 3ดอกเต็ม
0: ๆ
1: เอาอย่างนี้สุดท้ายปิดท้ายนางก็บอกว่าเอาพี่อย่าเพิ่งโฟกัสเรื่องงานแต่งเลยโฟกัสผลงานชิดเออขายของเก่ง2คนสมิงเขาขวางนะ
0: ทั้งพี่แบร์และทั้งน้องโบเลยนะ
1: เขาบอกว่าเนี่ยหนังเนี่ยโบสวยสุดเพราะมีผู้หญิงคนเดียวทั้งเรื่อง
4: ไปอิตาลีจะขอปะเนี่ย
3: จะมาแต่งงานกับ ขึ้นมันเหรอ
4: ขึ้นเรือจะขอไหมเนี่ยขึ้นเรืออย่างเงี้ยเรือโยก
3: จะขึ้นเครื่องกลับขอไหม
4: ไม่ขอทุกอย่างเหมือนเดิมไปเที่ยวไปเที่ยวพักผ่อนก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตค
3: ่ะ
4: รู้สึกดีใจนะคะที่อย่างน้อยเขาก็มีความคิดนั้นอยู่ในหัวอย่างน้อยในความคิดเขาก็ยังมีเรา
3: แต่ถ้าแบบนั้นเสียงในหัวเสียงในหัวแบบโบเมลนา
4: อุ้ยถ้าเห็นเขาขอก็เห็นรูปแล้วนี่ยังไม่ได้ลงอะไรเลยนี่นิ้วยังว่างอยู่เลย
3: อันนี้คือบอกเขาเลยว่าต้องมาขอแล้ว
4: มายังไม่ได้บอกเป็นคนไม่เร่งใครไม่กดดันใครปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลาท้องกระรีบก็อย่ารอให้มันนานเลยนะคะอะไรใช่ตัวเขาเองก็บอกเหมือนกันค่ะว่าพี่ก็เริ่มโตแล้วใช่พี่ก็40จะ40อยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบแก37แล้วอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็บอกว่าหนูบอกแกว่าอุ๊ยหน้าพี่ยังไม่ถึงเลยหน้าพี่เด็กกว่าหนูอีกอู้เบบี้เฟซมากๆไม่ต้องคิดมากหรอกอายุเป็นเพียงตัวเลข
3: จะกังวลเรื่องการมีลูกหรือเปล่าม
4: ีลูกไม่ยากอีกนี่หมอเหมือเขาเก่งกันตั้งเยอะเขาปั้นจากลมมาแปะท้องยังได้เลยจะไปกลัวอะไรงงงงงงปุ๊บปุ๊งอย่างเงี้ยปองของแบบนี้มันเกิดขึ้นได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขายังเสกเข้าทองได้เลยจุติจุตังบรณังแล้วก็จุติอ่ะคือมันเคยมีมีมเนาะที่แบบว่าถ้าโดนขอแต่งงานให้ทำหน้าสวยๆนี่อย่าทำหน้าแปลกอย่าทำว่าหนีไม่เอา
3: แล้ว
4: จ
3: ะทำหน้าแปลกยังไงจริงหรอปีหน้าแน่นอน
4: เขาถามเลยหนูแล้วหนูไม่ได้เป็นคนซื้อแหวนไปสวมนี่ต้องถามเขา
3: เขาร
4: ู้
3: ไซส
4: ์
3: แล้วใช่ไหม
4: รู้แล้ว47
0: มีการย้ำไซส์นิ้วด้วยนะรู้แล้วไซส์47อ่ะ
1: คราวหน้าต้องมีความคืบหน้าแน่นอนส่วนตัวคิดว่าเหมือนพูดทีเล่นทีจริงแต่แอบกดดันเบา
0: ๆแต่เหมือนการเหมือนเป็นการสื่อสารถึงพี่อเล็กเบาๆนิดนึง
1: ก็ถึงบอกเราไปคุยกันเองคุยกันเองแต่ทีนี้เราก็เข้าใจบางทีสุภาพสตรีจะไปพูดกับพี่เขาตรงๆมันก
0: ็ไม่ได้
1: แต่พูดผ่านสื่อ
0: แต่ยังไงดีอะคือหรือเขาพร้อมทั้งคู่แล้วแต่ว่ารอเวลาที่เหมาะสมอยู
1: ่หาคนกลางไปคุยไปกระซิบอเล็กหน่อยไหมเออใครแล้วไปช่วย
0: สมัยก่อนก็ต้องมีเท่าแก่ใช่ไหมพี่
1: เท่าแก่
0: เท่าแก่เจรจาสองฝ่าย
1: ขยับไปอีกรุ่นนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นนักแสดงมากความสามารถพี่แหม่มคัทริยาวัย53ปีขออนุญาตพูดอายุเพราะอะไรดูไม่ถึง53
0: สวยมาก
1: อยู่วงการบันเทิงมายาวนานเกือบ40ปีดูดิใครจะไปเชื่อว่าเลยหลัก4ไปหลัก5แล้วเนี่ยนะเข้าวงการตั้งแต่อายุ15ปีถ่ายแบบเป็นพรีเซนเตอร์ละครเรื่องแรกโอ้โหทันนะเนี่ยเพื่
0: อเธอ
1: 2537ผ่านไปกี่ยุคนะมีผลงานและเสน่ห์ที่ครองใจแฟนๆทุกรุ่น
0: ใช่แล้วค่ะล่าสุดนะก็มีเหตุการณ์ที่เจ้าตัวตกใจเมื่อเห็นกองทัพแฟนคลับมารอต้อนรับอย่างเนืองแน่นนะคะมีอีเวนต์นึงอะค่ะพี่แหม่มเขาออกมาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแล้วก็เห็นแบบคนมารอเต็มไปหมด
1: ไม่ใช่แฟนคลับใช่หรอ
0: พี่แหม่มก็ถามโอ้ไม่ใช่แฟนคลับพี่หรอก
1: ปรากฏใช่
0: แฟนคลับเขาตะโกนว่านี่ค่ะหนูมารอพี่แหม
1: ่
0: ม
1: เนี่
0: ยก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบ
1: แฟนคลับพี่แหม่มเหรอดูหน้า
0: ตอนแรกคือพี่แหม่มยังไม่เชื่อสักพักนึงอะต้องมีการยืนยันว่าเนี่ยพวกเรามารอพี่แหม่มจริงๆโอ้โหบอกเลยว่ากำลังใจจากแฟนคลับเนี่ยทำให้พี่แหม่มใจฟูแล้วก็ดีใจมากๆที่เห็นแบบบรรยากาศแบบนี้
1: ใช่ไหมตอนนี้พี่แหม่มเขาได้แฟนคลับเหมือน GL เพิ่มด้วยนะ
0: แบบเขาก็มีคู่
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวพูดไปผิดดับนี
0: ่
1: น่าจะเป็นคู่นี้นะเนี่ยรุ่นเดียวกัน
0: เขาเล่นละคร
1: ใช่ป่ะ
0: เขาเล่นมีละครด้วยกัน
1: ใช่ใช่แล้วก็แฟนคลับก็แบบอารมณ์แบบ GL รุ่นใหญ่
0: หน
1: ่
0: อย
1: ยู
0: ริ หน่อยรุ่นใหญ่หน่อยเงี้ยถึงขั้นที่จะมีงานแฟนมีตติ้งด้วยนะพี่ก็อาจจะมีงานแฟนมิทติ้งนะรูปแบบเป็นการกิจกรรมกีฬาสีแล้วก็มีการพูดคุยกันระหว่างพี่แหม่มกับแฟนคลับเนี่ยจำนวนแฟนคลับที่มาเข้าร่วมเนี่ยอาจจะสักประมาณ50คน
1: ไม่พอ
0: พี่แหม่มเขาบอกงี้กลัวคนแบบกลัวจัดเยอะแล้วคนไม่มามาค่ะพี่แหม่มจ๋า50คนนี่ไม่น่าพอนะคุณผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้ตอนนี้เห็นน้องแม็กไห
1: ม
0: น้องแม็กอายุ21ปีแล้วนะบอกเลยว่าหล่อมาก
1: ๆปั๊วมากนะครับก็อยู่กับคุณแม่แหม่มบ่อยๆนะครับเพราะมาฝึกงานที่ประเทศไทยตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่3นะครับเกี่ยวกับการเงินที่ประเทศอังกฤษนะครับแม่แหม่มเล่าบอกว่าตอนนี้แม็กได้ฝึกงานที่บริษัทการเงินย่านอโศก
0: ค่ะ
1: อาจจะไปแถวอโศกบ่อยแม่ให้ฝึกแถวนี้ป่ะแม่ก็ให้อิสระในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เลยดูแลเขาเป็นผู้ใหญ่อำนวยความสะดวกอะไรให้เขาได้เนี่ยก็ช่วยกันไปปล่อยให้ลูกชายเดินทางไปทำงานด้วยรถไฟฟ้าเดินเข้าไปในสถานีด้วยตัวเองแม็กก็มีความสุขกับการฝึกงานมากเพราะมีสังคมที่ทำงานดี มีคนคอมเมนต์ชื่นชมพี่แหม่มนะเรื่องการเลี้ยงลูกพี่แหม่มก็ดีใจบอกว่ามองว่าการที่เราเลี้ยงแบบนี้เนี่ยจะทำให้เขามีภูมิคุ้มกันและมีต้นทุนในการใช้ชีวิตอย่าง

0: งแรงส่วนหลายคนถามบอกโอ้โหน้องแม็กหล่อขนาดนี้พี่แมมวงการบันเทิงเนี่ยพร้อมจะเปิดแขนต้อนรับอยู่แล้วสนใจบ้างหรือเปล่าคือพี่แมมเขาก็บอกเอาจริงนะพี่ก็ยังดูไม่ค่อยออกว่าเขาชอบหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้ปิดกั้นอะไรนี่แค่ท่าเทนมเนี่ยโอ้โห
1: หล่อมาก
0: เออ21นะ
1: 21แล้วแบบมีความหล่อธรรมชาติร่างกายสูงอะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับการแบบเป็นพระเอก
0: คุณพ่อคุณพ่อแนะนำอย่างนี้พี่แหม่มถ้าจะพาลูกเข้าวงการเนี่ยไม่ยากแนะนำอย่างนี
1: ้
0: ให้แนะนำเป็นสายเหมือนพี่ดูสัญญาพี่ดูเขาเล่นละครกับคุณบอยใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลูกไปเล่นพี่แหม่มเนี่ยก็เป็นนางเอกเป็นนักแสดงในตะกร้าของพี่บอยอยู่เสม
1: อ
0: ถ้าไปพูดกับคุณบอยนิดเดียวนะแต่อย่างที่บอกของแบบนี้มันบังคับกันไม่ได
1: ้
0: พี่แหม่มบอกยังดูไม่ออก
1: คือต้องเอาความชอบและความสนใจของน้องแม็กอยู่ด้วยแล้วซึ่งตอนนี้เขากำลังเรียนอยู่ด้วยปีที่3นะคะทางด้านการเงินแล้วก็ฝึกงานอยู่นะก็ต้องเอาความสนใจของน้องเป็นหลัก
0: อ้าวเราไปฟังพี่แหม่มทั้งเรื่องลูกชายแล้วก็เรื่องบรรดาครม.หรือว่าคนรักแหม่มที่มาเฝ้ารอตามพี่แหม่มครับ
1: ค่ะ
2: นั่งทุกอย่างตุ๊กมอเตอร์ไซค์แกะใดๆเนี่ยรถโดยสารใดๆนั่งได้หมดแต่อยู่ที่นู่นเขาก็ต้องทำค่ะรีวิวว่าสนุกมากสนุกมากเพราะว่าที่ฝึกงานเขาก็สอนใช่ไหมคะสอนเสร็จแต่พอสอนเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนกระชับมิตรพากันไปคาราโอเกะต่อไปทานข้าวต่อไปดูหนังต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเขาก็ได้กลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มนึงก็น่ารักดีก็ได้มีเน็ตเวิร์กเพิ่มขึ้นพี่ว่าเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็มีต้นทุนในการใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงพี่ว่านะเพราะว่าสมมติวันหนึ่งวันใดติดขัดเรื่องไหนเขาก็ปรับตัวได้พี่ว่าส่วนใหญ่เวลาไปงานก็จะมีน้องๆครม.ก็รอบ๊ายบายกันทักทายกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับใช่ป่ะคะแล้วน้องๆก็เราก็เดินๆแล้วเขาก็มีกลุ่มก้อนใหญ่ตรงนั้นเลยอ่ะน้องๆบางคนที่กำลังเดินตามก็บอกว่าพี่แหม่มไปหาแฟนคลับหน่อยไปหาแฟนไม่ใช่เขาไม่ใช่มันนี่ปกติเราก็จะอยู่มุมเล็กๆของเราน่ารักเราก็เห็นแล้วมีหน้าตาคุ้นๆที่เรารู้ว่าเป็นอ๋อน้องๆเป็นแฟนคลับเราอย่างเงี้ยก็ใช่ไปยืนทำไมตรงนั้นออกมาดีอยู่ศิลปินเข้ามาแล้วเราจะไปรวมตัวหรืออาจจะชอบศิลปินนั้นด้วยอ้าวไม่ใช่ตรงนั้นคือของเราหมดเลยช็อกเจนซีนะส่วนใหญ่แล้วก็มีตั้งแต่เจนXYZ ABCD มากันเต็มไปหมดใช่พูดตรงๆไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะว่าเราก็ด้วยอายุเท่านี้ Middle Age เป็นแรงใจสำคัญมากสำหรับคนเป็นนักแสดงคนที่มีผลงานแล้วมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าผลงานเราออกไปแล้วไม่มีคนดูแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยค่ะรวมถึงคนดูทุกคนที่ตอบรับเวลาเราเดินไปไหนแล้วทุกคนก็บอกดูชอบมาลามากหนังตึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องจัดเร็วๆนี้ไหมเดี๋ยวขอขยับตารางชีวิตนิดนึงโชว์ใครโชว์พี่โชว์หรือน้องโชว์
3: พี่โชว์สิคะ
2: โอ้พี่โชว์พี่ไม่มีอะไรจะโชว์สิ พี่ชอบกีฬาสีแปลกป่ะกระชับมิตรแล้วก็ให้น้องๆได้ทำ อะไรก็ได้แล้วก็อยากให้พี่ทำอะไรล่ะก็หมายถึงว่าพูดคุยทักทายถามตอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีเวลามากๆในการใกล้ชิดกันพูดคุยกันถามไถ่อะไรกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: พี่แหม่มโชว์ได้ทีมงานช่วยคิดหน่อยเจนเดียวกับผมพี่แหม่มเคยร้องเพลงประกอบละครแล้วก็ยังติดหูเป็นเพลงอมตะของพี่แหม่ม1เพลงท้วน
1: ใช่
0: ยุค Xzเนี่ยนึกไม่ออกแก่แล้วไง
1: นึกไม่ออกเหมือนก
0: ันเพลงละคร
1: แต่จริงนะพี่แหม่มมาทักทายพวกเราทักทายแฟนๆแค่นี้แฟนๆก็ดีใจแล
0: ้
1: ว
0: ใช่ๆๆๆจะทำกิจกรรมอะไรก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: พี่แหม่มบอกไม่รู้จะโชว์อะไรจัดแบบมินกรีดเป็นแบบเล่นกีฬาสีก็แล้วกันเข้าเรื่องนี้ก่อนจะเข้าเรื่องนี้พี่แนะนำฝนอย่างนี้ก่อนดีกว่าฝนสบายใจได้
1: ว่า
0: พิธีกรที่มาทำตกมาบันเทิงตรงเนี้ยมีโอกาสมีสามีและตั้งครรภ์ทุกคนเอาจริงๆไม่เกี่ยวหนูไปดูพี่ฝนไม่พี่บุ๋มไว
1: ้อ๋อแม่บุ๋ม
0: ไม่เกี่ยวอย่าไปอายุไม่เพราะว่าอะไร
1: แพท
0: ตอนนั้นก็เลสซิ่งก็วิ่งเล่นอยู่แถวนี้ชมพู่ลูก2คนก็ตั้งครรภ์ตรงนี้แล้วก็ไปคลอดพี่บุ๋มลูกชาย2คนตรงนี้แม่แอ
1: นี่ไง
0: ล่าสุดคุณผู้ชมฮะแม่แอพันธิลาที่ล่าสุดเนี่ยต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวคลอดลูกชายนะเป็นลูกชายคนแรกแต่เป็นลูกคนที่2นะครับที่เรียบร้อยแล้วตั้งชื่อสุดน่ารักว่าน้องระชาเจเจขวามือคือธิลาลูกชายคือระชาคนในครอบครัวแฟนๆร่วมแสดงความยินดีกันอบอุ่นเลยนะครับภาพแรกของน้องระชาในภาพนี้เห็นเจเจธิลาหนูหน้าเครียดไปหรือเปล่าลูก
1: อาจจะกำลังงงๆอยู่กับสถานการณ์ตรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยเจเจอาจจะต้องแบบเนี่ยทำการเรียนรู้กันไปว่าตอนนี้ก็เป็นเจเจแล้วนะคะยินดีด้วย

0: แล้วก็เจเจทิลารวมถึงคุณพ่อไอซ์ด้วยนะคะต้อนรับน้องรัชานะคะลูกชายคนที่2จำมั่มนะตอนน่ารักมากยินดีด้วยนะคะ
1: ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักคู่นึงช่วงหน้าเราไปตามดูเรื่องราวที่เหมือนจะเงียบๆไปสำหรับแหมเงินของนานาไรบีน่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วหลังโฆษณาติดตามครับ
2: พวกเราเฮฮาต้องมันฟันเถอะ
3: Big Motor Sale 2026 ก้าวสู่ปีที่ 13 แห่งการเปิดทางเลือกใหม่ให้ผู้ซื้อและผู้จำหน่ายยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา Big Motor Sale เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS เปิดให้ชมภูมิทัศน์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 21-30 สิงหาคมนี้ Big Motor
4: Sale Big Motor Sale วันสบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
5: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
4: สะดวกช็อป
5: ที่ช็อปมาเนีย
6: ในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่พวกเราเฮฮาต้องมันบันเทิง
1: ในอินบ็อกซ์ในเอ็นเตอร์เทนกระตุกมันบันเทิงแตกเลยบอกว่ามันติดอยู่ในฝีปากพี่แมนคัตริยาเคยร้องเพลงเธอไม่เคยรู้จากละครชายไม่จริงหญิงแท้เวอร์ชั่นแรกนะพี่ฝนร้องแซมเปิลสักนิดนึงคีย์ไม่เป็นไร
0: ยากเลยเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ทำยังไงอ่ะ
1: นั่นแหละเราต้องการให้ฝนร้องเพราะไม่ติดลิขสิทธิ์ไง
0: รักเธอแต่เธอไม่เคยรู้ฉันรักเธออยู่ประมาณนี้ตั้งแต่ปี2541ค่ะ
1: เห็นป่ะเออร้องได้พี่แหม่มร้องได้ประมาณนั้นแหละ
0: พี่แหม่มก็ร้องได้
1: พี่ฝนทำรายการแล้วตอนนั้นอ่ะ2541
0: ทำแล้วก็อยู่คู่กับนายเตเทนมาเนี่ยแหละปีนี้24ปีแล้วค่ะ
1: มาเรื่องเคลียร์สักนิดนึงนะครับไฮโซเขาโพสต์สมิธินันนะครับหนึ่งในผู้เสียหายกลุ่มแรกๆที่ออกมาเปิดเผยปลายปีที่ผ่านมาว่าถูกอดีตเพื่อนสนิทอย่างนานาไรบินาหลอกลงทุนและเบี้ยวหนี้เป็นข้อกล่าวหานะสูญเงินไปกว่า28ล้านบาทเขาโพสต์พร้อมกับเพื่อนซีอย่างวิกกี้สุนิสาออกมาเล่าเรื่องนี้แบบละเอียดบอกยอดที่โอนเงินให้นานาตอนนั้นเนี่ย116ล้านบาทศาลได้ปัดให้เงินปันผลที่เคยได้ไปเป็นเงินต้นทั้งหมดคงค้างเหลือชำระต้นอยู่ที่28ล้านบาทยืนยันยังไม่ได้เงินส่วนนั้นคืน
0: ค่ะ
1: เข้าใจว่าอีกฝั่งคงจะรอให้ศาลสั่งแต่จริงๆแล้วแหมตามขั้นตอนก็สามารถชำระเงินได้เลยนี่เพราะถ้ามีการใช้เงินมาศาลก็จะให้เก็บบันทึกไว้แต่ก็ไม่ได้คืน
0: ค่ะ
1: เขาโพดย้ำว่ารีบมากเขาโพดร้อนเงินตลอดเวลาแต่ก็ไปห้ามอะไรไม่ได้คือคุณพ่อพูดก็ดูมีความเข้าอกเข้าใจนานานะแหมมันรีดเลือดกับปูมันก็ไม่ได้ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการกฎหมายก็แล้วกัน
0: ค่ะ
1: ตลอดเวลาฝั่งทนายของเขาก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับฝั่งทนายของเราครั้งสุดท้ายเจอกันที่ศาลเมื่อ25พฤษภาคมนุ่นส่วนที่มีข่าวว่านานาได้ชำระเงินคืนกับผู้ที่ไม่ได้ฟ้องร้องเอาความเขาโพดมองว่าเขาคงคิดมาแล้วฝั่งคนที่ได้เงินไปแล้วอาจจะเป็นเงินจำนวนที่น้อยเพราะของคุณก็พูดมันเหลือ28ล้านใช่ไหม
0: 28ล้านใช่ค่ะ
1: อาจจะรับมือง่ายหน่อยนะเงินจำนวนน้อยๆส่วนพวกเราอาจจะต้องรอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายจนสุดทางรวมถึงจำนวนเงินเยอะมหาศาลด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เป็นคนที่เข้าใจ
0: เข้าใจนะก็ต้องรอในเรื่องของกระบวนการตามกฎหมายซึ่งคือถึงแม้จะเข้าใจยังไงเขาก็รู้สึกอึดอัดใจเรื่องเงินอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันพี่เรนหวังว่าคือเขาจะทำให้ดีที่สุดและถ้าหากว่าต้องใช้เวลาในการชำระคืน5ปี10ปีเข้าโพดก็จะรอนะคะก็อยากจะให้เรื่องนี้มันจบเร็วที่สุดด้วยค่ะก็ไม่อยากให้มันคาราคาซังเอางี้เดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณเข้าโพดกันค่ะ
7: คือจริงๆแล้วมันทำได้เลยเพราะว่าถ้าจะมีการชดใช้เงินมาเนี่ยศาลเขาก็จะให้เราเก็บเป็นเรคคอร์ดเอาไว้แต่ก็ยังไม่มีมาแต่เราก็เข้าใจเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้ามันไม่ถึงสุดจริงๆก็ยังจะไม่มีการชำระแล้วก็รีดเลือดปูไม่ได้หรือว่าคนที่เขาไม่อยากจะให้หรือว่าเขาไม่สะดวกเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตาม process ของกฎหมายดีกว่าเขาคงจะต้องคิดมาแล้วว่าเขาจะมี process 1 2

0: ามยังไงอะนะคะอาจจะเป็นฝั่งที่ได้เงินไปแล้วอาจจะเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าง่ายกว่าในการแฮนด์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าฝั่งพวกเราเนี่ยก็คือรอให้กฎหมายดำเนินคดีต่อไปจนสุดแล้วก็ดังเงินเยอะมหาศาลด้วยนะคะมันก็เลยอาจจะยากเขาก็เข้าใจเขาในส่วนตรงนั้นนะคะใช่ค่ะถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนเรานะคะเขาพูดบอกเต็มปากเต็มคำได้เลยว่ายังไม่มีใครได้ค่ะเราไม่ลืมเรื่องนี้เราไม่ลืมอยู่แล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่พวกเราทุกคนเจอมาเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะหลายๆคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นบทเรียนราคาแพงแล้วจิตใจบอบช้ำทุกๆคนแต่ว่าทุกคนก็คิดว่าตอนนี้ทุกๆวันตื่นมาทำชีวิตเราให้มีความสุขที่สุดอึดอัดตลอดเวลาค่ะแล้วก็เขาพยายามไหมอันนี้เราก็ไม่ทราบเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในกิจกรรมในแอคทิวิตี้ของเขาทุกวันนะคะแต่ก็หวังว่าเขาจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดอยากเป็นกำลังใจให้ทุกอย่างมันจบๆไปเราก็ไม่อยากจะมาคาราคาซังตรงนี้อยากให้ทุกคนเนี่ย walk away happy แล้วก็ให้เป็นบทเรียนของชีวิตของทุกฝั่งดีกว่า
1: เขาก็จะเป็นคนที่ไม่ได้เหมือนไม่ได้อยู่กับความทุกข์นาน
0: ใช่
1: พยายามที่จะอ่อนเพราะจริงๆแล้วมันดีต่อสภาพจิตใจเขาด้วยทั้งนี้ก็คือพยายามจะใช้ชีวิตแบบเหมือนเดิมคือก็แบบมีลูกมีสามีมีงานต้องทำต่อเราก็ทำงานกันต่อไปเพราะทำธุรกิจร่วมกันด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: พี่เขาพูดเขาบอกอยากให้
3: walk away
2: แบบอะไรให้เดินจากแยกย้าย
3: ไ
2: ป walk away จริงๆไม่ได้นึกถึงแยกย้ายนึกถึงรถไฟบนฟ้าจริง walk away ท้องทะเล
3: ต้องแบบว่า accent นี้ด้วย
2: walk away อ้าวหลังจากที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcord Superfan ช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะฮะนี่พี่ฝนไม่เป็นพิธีกรงานนี้ด้วยนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาวันนี้อสมทจับฉลากผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมที่สตูดิโอ5พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติสักขีพยานโดยกิจกรรมนี้นะครับได้รับการตอบรับท่วมท้นจากแฟนช่อง9กด30ทั่วประเทศร่วมสนุกร่วมโหวตเชียร์ทีมรักอย่างล้นหลามตลอดระยะเวลาโครงการนะครับได้รับความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบแฟนเอนเกจเมนต์และEntertainment Experience เพื่อร่วมสร้างสีสันความสนุกในช่วงมหกรรมฟุตบอลระดับโลก2026รางวัลที่1ได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์มูลค่า 1,599,000 บาทรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า5รางวัลมูลค่า 132,600 บาทรางวัลที่3ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่11รางวัลเส้นทางกรุงเทพสมุยอีก13รางวัลยังไม่หมดเท่านี้นะฮะยังมี Go Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาทอีก5รางวัล นะครับด้านดร.ยดากาศยปนันกรรมการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่เผยว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้คุณผู้ชมช่อง9ได้ร่วมสนุกสนานกับมหกรรมกีฬาฟุตบอลระดับโลกที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่คนดูให้ความสนใจนะครับร่วมโหวตจำนวนมากรวมถึงแน่นอนความโปร่งใสวันนี้มีทั้งกรมการปกครองสักขีพยานมาร่วมรับชมจับรางวัลกันด้วยหลังจากนี้ช่องกลางของเราก็พร้อมจะเดินหน้ากิจกรรมดีๆตอบแทนผู้ชมอีกเรื่อยๆทำหน้าที่สื่อที่ดีด้วยนะครับนอกเหนือจากการนำเสนอข่าวสารและคอนเทนต์ก็ยังอยู่เคียงข้างประชาชนจ้าก
4: ิจกรรมครั้งนี้เราก็อยากให้เหมือนประชาชนมีสีสันในการเชียร์บอลโลกนะคะดังนั้นเนี่ยเราพอเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนี่ยต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนของเราหลายๆท่านเลยหลายๆแบรนด์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญพอจากการจับฉลากวันนี้เราก็เห็นเลยว่าประชาชนน่ารักมากๆมีการโหวตกันมาบางท่านเนี่ยหนึ่งท่านเนี่ยก็คือทราบมาจากหลังบ้านว่าหลายพันสิบมากๆทั้งสปอนเซอร์เองแล้วก็ทั้งผู้แทนของกรมการปกครองเองค่ะแล้วก็ผู้บริหารดับสูงทั้งหลายก็มานั่งเป็นสักขีพยานค่ะแล้วจะเห็นได้น้องๆโกยทุกคนกลับเข้ามาที่กล่องหมดเลยค่ะโปร่งใสแน่นอนดังนั้นเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณทั้งประชาชนลูกค้าของเรานะคะแล้วก็โดยเฉพาะสปอนเซอร์ของเราด้วยค่ะซึ่งอสมทเองก็จะพยายามมีอีเวนต์ให้เป็นสีสันให้กับสังคมแล้วก็ประชาชนแบบนี้เรื่อยๆไปค่ะก็อยากจะให้ทุกๆท่านติดตามช่อง9อสมทนะคะเนื่องจากว่าช่องเราเนี่ยสื่อเป็นสื่อของรัฐแต่ในขณะเดียวกันเราก็รับใช้ประชาชนด้วยค่ะ
2: พักครู่เดียวฮะช่วงหน้ามาคุยต่อจ้า
5: พวกเราเฮฮาต้องมันฟันเถอะ
6: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: Happy Birthday Toyota

0: กิด
1: ครบรอบ24ปีแล้วนะครับ
2: เป็นพี่ที่ดีของผมในวงการมาตลอด
0: 24ปีในเอนเตอร์เทนนะคร
3: ับ ฟังๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ
4: อยู่ยั้งยืนยงมากๆเลย
5: Happy Birthday to you
6: Happy Birthday ครับในเอนเตอร์เทน

0: างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: พวกเราเฮฮาตรงมันมันเถิ
2: ดคุณป้องสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณป้อง
4: พี่หวนสวัสดีค่ะ
2: คืออ
4: ายุจะ70น
3: ะ
4: แต่คุณแม่คือหน้าตึงมากผิวเนียนมากรูขุมขนแบบเนียนริ้วลงริ้วรอยไอ้จุดดำดำดำฝ้าเฟ้ออะไรคือเนียนมากของแม่แม่ใช้อะไรหรอแม่บอกแม่ใช้ครีมบัวหิมะใช้ไป10ปีคือครีมบัวหิมะดีมากเลยบอกโหครีมบัวหิมะดีจริงแต่ว่าถ้าจะไปฝากเขาซื้อเพื่อมาเป็นปัญหาโลกแตกนะ
3: ค
4: นเนี่ยหมดตังค์เป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อที่จะอยากได้ครีมดีๆแพงๆอ่ะแต่ปรากฏว่าบัวหิมะเนี่ยมันราคาแพงราคาสูงสมัยก่อนต้องไปฝากเขาหิ้วต
2: ้
4: องไปฝากเขาบินไปซื้อจากประเทศจีน
2: เดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยกล้าฝากแล้วหลังจากมีคงมีข่าวเดี๋ยวหิ้วไปหิ้วมาเดี๋ยวไม่รู้หิ้วอะไรมา
4: วันนี้เลยบอกว่าไม่ต้องไปซื้อไกลถึงจีนแล้วเอาวันนี้ครีมบัวหิมะมาแล้วค่ะเป็นครีมบัวหิมะทาหน้านะ
3: คะ
4: เพราะฉะนั้นใครที่หมดตังค์มาเยอะแล้วใช้เงินจ่ายอะไรมาแพงๆแล้วเป็นพันหลายพันแล้วไม่เห็นผลดีสักทีนึงเอาครีมบัวหิมะไปทาเลยนี่ตัวสูตรนี้มันเป็นสูตรเข้มข้นนะคะเป็นเนื้อที่แบบว่าเนื้อเข้มข้นแบบนี้เลยอ่ะ
3: ก็ไม่หล่น
4: ใช่แล้วพอทาปุ๊บนะคะมันจะเนียนขึ้นมาเลย1สเต็ปนะคะเอาเดี๋ยวป้องขออนุญาตทาให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวป้องก็ทาให้ดูให้แม่ดูนะตัวเนี้ยคือพอทาปั๊บนะคะแม่ทากลางคืนทิ้งไว้พอตื่นมานะพอพอกทิ้งไว้ตื่นเช้ามาหน้ามันจะแบบว่านวลเนียนขึ้นมา1สเต็ปตัวเนี้ยมันจะผ่องสว่างผิวมันจะผ่องสว่างขึ้นมาเห็นมั้ยแม่คือผิวมันจะเนียนผิวมันจะใสผิวมันจะเป็นแก้วเป็นแสงเลยหรือจะทาตรงบริเวณเนี่ยเดี๋ยวเอางี้ก่อนเดี๋ยวขอทา
2: ตรงไหนก็ทาไป
4: ใช่เดี๋ยวทาให้แม่ดูนะพอทาเสร็จปั๊บนะแม่จะรู้เห็นปะผิวมันจะใสเห็นปะมันดูเนียนใช่คือแบบเนี่ยพอทาปั๊บนะมันจะดูเนียนดูผ่องขึ้นมา1สเต็ปเนี่ยแม่เห็นปะคือแบบเนี่ยมันเห็นชัดเลยนะข้างเนี้ยเห็นปะผิวสวยผิวเนียนผิวใสผิวเด้งมากเลยเห็นมั้ยฮะไปดูแม่ท่านหนึ่งแกทำกับข้าว
2: ค
4: ือแกทำอาชีพเกี่ยวกับทำกับคงกับข้าว
2: หน้าเตา
3: เน
2: ี่ย
3: เนี่ยมันร้อน
4: เจอพริกเจอกระเทียมเจออะไรแสบผิวร้อนเผาผิวไปหมดอกกะฝ้าคุณเต็มหน้าไปหมดเลยนะคะก็เลยบอกว่าแม่ถ้าแม่ทำกับคงกับข้าวเจอความร้อนไอความร้อนนะคะอากาศก่อร้อนเตาก่อร้อนหน้าก็โอ้โหอยู่ตรงนี้ตลอดเลยให้แม่เอาครีมบัวหิมะทาเลยจ้
3: ะ
4: แม่ก็ป้ายเลยจ้ะป้ายทาหน้า5จุดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทาเสร็จปั๊บนะคะสิ่งที่ได้คือมันจะค่อยๆนี่ไงนี่ไงแม่คนละคนเลย
2: นี่แล้วจะบอกนะแม่ค้าหน้าดำคำเครียดฟ้ากะขึ้นนู่นนี่นั่นโง่เฮงไม่ดีลูกค้าไม่เข้าน
4: ั่นแหละ
2: เห็นไหมพอหน้าใสหน้าสวยอุ้ยตายแล้วรับอะไรดีคะ
4: ใช่ทีนี้อย่างนี้วันนี้เดี๋ยวป้องจะให้ดูว่าป้องอ่ะมาให้กระปุกใหญ่มากน
3: ะ
4: คือกระปุกนี้มันเป็นกระปุก100กรัมคือทั่วไปครีมทั่วไปมันจะประมาณ30กรัม30กรัมไซส์มันจะประมาณนี้แต่อันนี้100กรัมใช้ได้ประมาณ3เดือนซึ่งปกติขายอยู่กระปุกละ1,290แต่วันนี้เดี๋ยวจะลดจาก1,290เหลือ999บาท
2: hey.
4: และเดี๋ยวจะให้ไปอีก4กระปุกรวมเป็น5กระปุก
3: โอ้โห
4: จริง
2: ๆแถมด้วย
3: กระปุก
4: ใช่ลดจาก 1,290 เหลือ999แล้วให้ไปเลย5กระปุกแม่ใช้ไปอย่างต่ำ5เดือน
2: 5กระปุกแล้วอีกขวดๆขวด
4: ๆเซรั่ม5น้ำมันน้ำมันมะรุมน้ำมันงาดำน้ำมันเบาบับทับทิมอะโวคาโดตัวนี้คือใครหน้าแห้งแต่งหน้าไม่ติดหน้าลอกระหว่างวันหน้าเป็นขุยมันใช้อะไรไปอยู่มันต้องเป็นเซรั่มน้ำมัน
2: อ่ะถ้าพูดง่ายๆหน้าไม่กินรองพื้น
4: นั่นแหละฮะ
2: บำรุงไปหน่อย
4: บำรุงด้วยน้ำมันเลยค่ะเอาน้ำมันเลยน้ำมัน5น้ำมันเนี้ยทาก่อนแล้วตามด้วยครีมจบเลยเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะ02-114-3330ย้ำเบอร์โทร02-114-3330ต้องมีน้อยมากนะต้องมีแค่แบบ100ชุดนะคะแม่เพราะฉะนั้นรีบเลยนะหรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะแอดช็อปมาเนี่ยแอดช็อปมาเนี่ยนะคะส่งฟรีไม่เก็บค่าส่งแม่สักบาทเดียวแล้วอันเนี้ยใช้ได้ปีครึ่งแม่จ่ายไม่ถึงพันน่ะปีครึ่งตกเดือนนึงอ่ะ60กว่าบาทจริงแม่จ่ายแค่60กว่าบาทป้องบอกเลยนะแม่จะต้องจ่ายเงินอะไรมาแพงๆนะสุดท้ายนะบัวหิมะเนี่ยดีเลย
2: ปกนี้จบ
4: จบไม่ต้องไปซื้ออะไรเป็นหลายพันเป็นหมื่นไม่ต้องแม่เอาบัวหิมะนี่แหละทีนี้ถามว่าใส่อะไรไปบ้างคือตัวเนี้ยทําไมทาแล้วหน้ามันผ่องมันเนียนมาเด้งอ
2: ะไรนี่ผักสวนครัวเหรอฮะ
4: โอ้โหใส่ทั้งตัวเขาเรียกว่าผักขมหินก็ใส่นะคะใส่ตัวเมล็ดทับทิมที่ทําให้หน้าสว่างใส่มะนาวแล้วที่มันใสเลยผ่องเลยผิวสว่างเลยเพราะใส่ไข่มุกผงไข่มุกนี่แหละค่ะตำนาน

0: มัยก่อนเนี่ยโบราณโบราณเนี่ยที่แม่นางซูสีไทยคือสมัยก่อนเขาทาให้หน้ามันผ่องให้หน้ามันเนียนเนี่ยเขาก็ใช้ตัวผงไข่มุกจากประเทศจีนนี่แหละทาเข้าไปนะคะแล้วก็หน้าชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าเรามีตัวว่านหางจระเข้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวไปให้ดูเคสคุณแม่ท่านนึงนะคะแกก็ทำนาทำไร่ทำสวนนะคะก็เจ๊ไงฮะ
1: กลางแดด
0: กลางแดดโอ้ร้อนพาวเลยค่ะอากาศโอ้ยเห็นแล้วแสบผิวแทนเลยนะ
2: แดดเมืองไทยอะเน
0: า
2: ะ
0: โอ้โหแม่เอาผ้าปิดเอาหมวกปิดเอาไว้มิดนะคะไม่อยู่เท่าไหร่เลยบอกเอาแม่เอาตัวบัวหิมะทาไปเลยครีมทาหน้าบัวหิมะเนี่ยนะคะแม่ก็ทาครีมเป็นประจำและนี่ให้ดูน้องแคดดี้
1: ค
0: ือน้องแคดดี้เนี่ยทำงาน18หลุมนะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็น
2: อ
0: ะ
2: ออกรอบไปเนี่ยไม่มีหยุด
0: ไม่ได้หยุดเลยโอ
1: ้
0: ยแล้วแดดตรงหัวเลยร้อนมาก
2: แคดดี้ลากระเป๋าไปนายคะหนูขอแอบล่มได้ไหมคะนายบอกไม่ได้หนูเป็นแคดดี้ฉัน
0: นั่นแหละหน้าเน้อเลยพังเอานี่ไงทาขี่บัวเห็นมะใสเลยนี่แคดดี้คนเมื่อกี้นะคะ
2: เหรอ
0: หน้าเนียนเลยอะ
2: หนูเป็นดาราได้เลยนะล
0: ูกเป็นดาราเลยคือแบบหน้าผ่องเลยคือเนี่ยไอ้แบทแล้วสังเกตนะว่าพอทาปุ๊บเนี่ยมันจะเนียนแบบเงากระจกอะสมัยนี้มันต้องให้มันเงากระจกมันจะดูแบบว่าโกรดูมีแบบว่าผิวพรรณดูมีอายุที่ดีอะดูมีแบบว่าคุณภาพที่ดีแล้วพอทาปุ๊บเห็นไหมคะมันเนียนมันผ่องมันใสมันเด้งเลยเพราะฉะนั้นรีบนิดนึงนะคะแม่วันนี้นะปัญหาโรคแตกเข้าใจแม่หมดตังค์มาเยอะแล้วใช้อะไรแพงๆต้องบอกเลยไม่สู้บัวหิมะกระปุกนี
2: ้ย้ำโปรย้ำโปร
0: วันนี้กระปุกนึงเนี่ยใช้ได้3เดือนนะแม่100 ml นะคะลด200เหลือ999บาทจาก 1,290 นะเหลือ999บาทและยังแถมบ้อนให้ไปอีกรวมเป็น5กระปุกไปเลยแม่
2: oh.
0: ใช้ไปเลย15เดือน
2: คนควรคนควร
0: คนเลยแล้วยังไม่พอนะคะยังมีเซรั่ม5น้ำมันเซรั่มยกหน้าเซรั่มหน้าตึง ตัวนี้มันมีพวกน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันแบบน้ำมันทับทิมน้ำมันงาดำ คือหน้าแห้งๆ ลอกๆแต่งหน้า ไม่ติดอ่ะให้โบกตัวเซรั่มน้ำมันไปก่อน แล้วค่อยทาครีมโบหิมะตามใช้คู่กันดีมากทั้งหมดนี้999บาท
2: คุณผู้ชมย้ำนะครีมกระปุกใหญ่100กรัมนะ
0: 5
2: กระปุกเนี่ย500กรัมครึ่งโลเซรั่มอีก2ขวดมันเด็ดตรงที่ส่งฟรีคุณผู้ชมถ้าสายช้อปปิ้งเนี่ยจะรู้น้ำหนักขนาดนี้หลายตังค์นะหนู
0: ใช่
1: นี่ส่งฟรีด้วยนะคะเก็บเงินปลายทาง
2: ได้หมด
1: ว้า
2: ขอประธานอนุญาตอย่างนี้คุณป้องช่วยเพิ่มให้หน่อยได้ไหมล่ะ
1: ได้ไหมคะ
0: ได้เท่าไหร่แม
1: ่
0: 50โอเคขออนุญาตเพิ่มให้50เซตนะคะเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะ021143330ย้ำนะคะ021143330ใช้อะไรมาไม่เห็นผลหน้ามองคล้ำดำโซมหน้าเหี่ยวยับย่นนะคะหรือว่าหมดตังค์มาเยอะแล้วปิดจบปัวหิมะไปเลยค่ะ
2: 999แต่นั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณป้องนะครับ
1: ขอบคุณนะคะรีบโทรนะคะ021143330ค่ะ
2: ชอบตรงส่งฟรีเนี่ยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สมช.เคาะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนั่งเลขาสมช.คนใหม่ปรับแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้มั่นใจสถานการณ์ชายแดนใต้จะดีขึ้นบิ๊กเต่าลุยขยายผลเครือข่ายนายกเฮงเอี่ยวทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมั่นใจเอาผิดไปถึงผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แน่เตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เปลี่ยนเป้าหลอกลวงใหม่จากผู้สูงอายุวัยเกษียณเป็นนักศึกษาล่าสุดมีนักศึกษาสาวในกทม.ตกเป็นเหยื่อสูญเงิน3.6 ล้านบาท

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทกับคุณกุลธิดาพงแจ่มและดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
0: วันนี้เราพบกันนะคะวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่าวันนี้มีเรื่องให้ตามก็คือเครือข่ายนายกเฮงที่ถูกกล่าวหาว่าไปเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะมีอีกหนึ่งตัวละครสำคัญก็คือนางนวพรซึ่งเป็นคนสนิทนะคะคนนี้เนี่ยมีข้อมูลว่าเป็นคนไปจัดหาคนมาแต่ว่าดันเกินโควต้าก
1: ็
0: เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าวันนี้มีข้อมูลออกมาด้วยนะคะว่าน่าจะมีผู้เสียหายเนี่ย100รายด้วยกัน
1: ค่ะแล้วบางคนบอกว่าไม่ได้ตำแหน่งนะเหมือนไม่มีตามที่เราตกลงต้องการนะคะแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้เงินคืนด้วยเหมือนกับอาจจะถูกโยกย้ายภาคนะว่าไม่ได้ตามที่มีการตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะวันนี้เชิญชวนคุณผู้ชมติดตามข่าวกับเราพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้มาเริ่มข่าวที่ต้องบอกว่าเป็นพิษรักแรงหึงจริงๆนะคะสามีหึงหวงภรรยาเนื่องจากว่ารักๆเลิกๆกันบ่
1: อ
0: ยแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันสุดท้ายตัดสินใจปลิดชีวิตภรรยาด้วยการรัดคอแต่ว่าตัวเองเนี่ยระหว่างขับรถหลบหนีดันไปชนรถบรรทุกพ่วงเสียชีวิตคาที่เลยคุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นี้กันนะคะที่ตำรวจสภ.หนองแคพร้อมกับพิสูจน์หลักฐานค่ะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งเนื่องจากว่ามีคนแจ้งว่ามีคนถูกฆาตกรรมเสียชีวิตในบ้านพักแห่งนี้นะคะอยู่ที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวชั้นเดียวบริเวณห้องพักหมายเลข14ค่ะไปเจอร่างนางสาวสุดีพรอายุ30ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนบริเวณลำคอมีเข็มขัดรัดคอ1เส้นในห้องไม่พบร่องรอยการต่อสู้และที่บริเวณร่างกายไม่เจอบาดแผลใดๆนะคะคาดว่าเสียชีวิตจากการถูกรัดคอจนขาดอากาศหายใจส่วนคนก่อเหตุคาดว่าน่าจะเป็นสามีของผู้ตายชื่อว่านายชนะสอนอายุ33ปีแต่งงานอยู่กินด้วยกันกับผู้ตายมานานแล้วค่ะ14ปีมีลูกด้วยกัน2คนชาย1หญิง1นะคะโดยหลังจากที่เกิดเหตุตัวของสามีคนเนี้ยหายตัวไปก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยค่ะ
1: ถามข้อมูลนะคะจากน้องสาวของผู้ตายเธอเล่าให้ฟังว่าตอน 8:00 น.มาหาพี่สาวที่ห้องเช่าแล้วแต่เห็นว่าห้องล็อกค่ะเธอก็เลยกลับบ้านไปทีนี้พอกลับบ้านไปเนี่ยก็ไปดูในโซเชียลเห็นกู้ภัยไลฟ์สดอยู่เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุรถชนนะคะเธอก็เข้าไปดูแล้วเห็นว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นของพี่เขยมีรายงานผ่านการไลฟ์สดว่ามีคนตาย1คนเธอก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่เขยไปคนเดียวแล้วพี่สาวเธอหายไปไหนนะคะก็เลยกลับมาย้อนกลับมาที่ห้องเช่าเอากุญแจสำรองเปิดเข้าไปเจอร่างของพี่สาวนอนเสียชีวิตอยู่แล้วค่ะแล้วเธอก็เล่าเพิ่มเติมด้วยว่าพี่สาวกับพี่เขยเนี่ยทะเลาะกันเป็นประจำเลยเพราะว่าพี่สาวเนี่ยก็ไปมีแฟนใหม่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เลิกขาดกับพี่เขยก็ไปมาหาสู่กันยังคงเจอกันอยู่ค่ะ
2: เขามีผู้ภัยเขาไลฟ์สดกันว่ามีคนแบบว่าโดนรถชนอะไรเงี้ยเป็นรถชนกันแล้วเข้าไปดูในไลฟ์ก็เป็นพี่เขยแล้วพี่เขยคนเดียวก็คือแบบว่าดับคาที่แค่คนเดียวหนูก็เลยสงสัยว่าแล้วพี่หนูไปไหนอะไรแบบเนี้ยหนูก็เลยเอากุญแจที่หลังตู้ที่ในห้องมาที่นี่อีกรอบหนึ่งพอเปิดไขเข้าไปก็เจอพี่เขานอนเสียแล้ว
3: พี่สาวเขาเคยทะเลาะรู้ไหมว่าเขาเคยทะเลาะเบาแว้งกันมาก่อนไหม
2: ใช่เขาเคยทะเลาะกัน
3: เคยทะเลาะกัน
2: ใช่
3: สาเหตุจากเรื่อง
2: ก็เรื่องพี่เขาเนี่ยแหละน่าจะแบบว่ามีคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เขาก็ยังไม่เลิกกันค่ะ
1: ยังไม่หมดนี่เป็นข้อมูลจากน้องสาวผู้ตายนะคะไปถามแม่ของผู้ตายบ้างค่ะของฝั่งภรรยาที่ถูกรัดคอเสียชีวิตเนี่ยนะคะแม่บอกว่าเคยบอกให้ลูกกลับมาอยู่บ้านแล้วก็เห็นว่ามีปัญหาทะเลาะกับสามีบ่อยครั้งแล้วก็คุยกันบ่อยกับลูกเขยนะคะจริงๆก็รักกันนั่นแหละแล้วก็ตามมาอยู่ที่ห้องเช่าด้วยลูกเขยเนี่ยเป็นคนดีอันนี้เป็นข้อมูลที่แม่บอกนะคอยดูแลเอาใจใส่แต่ว่าแม่ก็ไม่ได้อยู่กับพวกเขาใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าลึกๆแล้วเนี่ยมีปัญหายังไงกันแต่ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เล่าไปร้องไห้ไปนะคะฟังแม่กันหน่อยค่ะ
4: แม่นั่งก่อน
5: มันเป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้เลยบอกว่ามันจบอะไรแบบนี้

0: ู้รับทราบปัญหาตลอด
1: รู้มันจะต้องบอกมันอยู่ไม่คิดว่าจะเกิดแบบเหตุการณ์แบบนี
0: ้เสียใจด้วย
2: ฟังแม่ผู้ตายไปแล้วนะคะมีแม่ของผู้ก่อเหตุมาในที่เกิดเหตุด้วยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวชื่อว่านางมาลัยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องหึงหวงค่ะไม่น่าจะมีเรื่องอื่นตอนนี้ฝ่ายหญิงไม่ได้ทำการทำงานอะไรเนื่องจากว่าเพิ่งลาออกจากงานแล้วลูกชายของแม่และลูกสะใภ้แม่บอกมีปัญหากันมาตลอดทะเลาะกันคืนดีกันเป็นอยู่แบบนี้เรื่อยมาแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะส่วนครั้งนี้ตัวเธอคิดว่าน่าจะเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบของลูกที่ไปก่อเหตุแม่ยังบอกด้วยว่าเมื่อคืนนี้ลูกชายแม่ไม่ได้กลับมานอนที่บ้านคาดว่าน่าจะตามสะกดรอยภรรยาก่อนจะก่อเหตุแล้วหลังจากก่อเหตุคาดว่าน่าจะขับรถไปเรื่อยๆบวกกับคิดมากแล้วไปเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนประสานงารถพ่วง18ล้อถนนหลังวัดบึงที่ท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนทำให้เสียชีวิตนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ลูก2คนน่ะลูกของทั้งคู่อ่ะต้องกำพร้าทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะ
3: ค่ะไปดู call center นะคะที่ยังอารวาสเรียกว่าก่อเหตุเนี่ยไปหลอกลวงนะคะเมื่อก่อนเนี่ยกลุ่มเป้าหมายอาจจะเป็นวัยเกษียณแต่ว่าตอนนี้เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ถูกหลอกนะคะแอบอ้างมุกเดิมๆนะจริงๆแล้วบอกว่าไปเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องไม่ถูกต้องตามกฎหมายต้องมีการโอนเงินไปให้เขาตรวจสอบครั้งนี้นักศึกษาที่ถูกหลอกเงินเนี่ยเป็นนักศึกษาที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะสูญเงินไปนะคะ3ล้านกว่าบาทซึ่งตอนนี้ตำรวจไซเบอร์ก็ได้ติดตามขยายผลแล้วก็จับกุมผู้ต้องหานะคะมีทั้งชาวจีนชาวเวียดนามแล้วก็ชาวไทยค่ะตำรวจไซเบอร์นำกำลังกับหมายสารไปเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจุดแรกอยู่ในตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะเป็นบ้านพักค่ะก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ส่วนอีก2จุดเป็นบ้านพักที่ตำบลบางย่าแพรกอำเภอเมืองสมุทรสาครจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเวียดนาม2คนชายไทยและหญิงไทยนะคะก็ยึดของกลางเป็นมือถือ9เครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องตรวจยึดพาสปอร์ต2เล่มมีเงินสดอีก 700,000 กว่าบาทค่ะส่วนผู้ต้องหาที่เหลือยังมีอีก4คนนะที่อยู่ระหว่างติดตามตัวคดีนี้ค่ะในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยมีนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพเข้าแจ้งความค่ะว่าถูกคนร้ายโทรมาหลอกแอบอ้างบอกว่าเนี่ยเป็นพนักงานเครือข่ายค่ายโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็แจ้งว่าน้องนักศึกษาคนนี้มีคนเอาหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเธอไปเปิดเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ในการกระทำผิดกฎหมาย
2: ค่ะ
3: ก็พูดจนหลงเชื่อค่ะให้เธอแอดไลน์นะเป็นเพื่อนกันแล้วก็หลอกต่อเพราะโอนสายให้คุยกับคนร้ายอีกคนที่อ้างตัวเป็นตำรวจสภ.เมืองเลยก็เข้ากระบวนการแบบที่เราเห็นแก๊งวิชาชีพที่ชอบหลอกกันนะ
2: ค่ะมีการออกอุบายด้วยนะคะว่าได้จับกุมผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินได้ผู้ต้องหาคนนั้นเนี่ยให้การซัดทอดว่าผู้เสียหายได้ขายบัญชีธนาคารให้ไปใช้ในการกระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินคือเรื่องนี้เนี่ยพอเด็กอ่ะเขารู้เขาก็ตกใจใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: เพราะว่าโดนแก๊งนี้ข่มขู่แล้วเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะคนร้ายก็ต้องใช้มุกเดิมๆเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณบริสุทธิ์จริงนะให้โอนเงินไปที่ธนาคารกลางของปปง.ซึ่งตอนแรกโอนไปกว่า 850,000 บาทนี่เป็นก้อนแรกนะคะหลังโอนเสร็จคนร้ายน่าจะรู้ละเออมีเงินเนี่ยเป็นนักศึกษาทำไมมีเงินตั้งเกือบล้านนะคะออกอุบายอีกรอบหนึ่งบอกให้น้องนักศึกษาเนี่ยไปขอเงินพ่อแม่เพื่อโอนไปตรวจสอบกับบัญชีธนาคารกลางปปง.เพิ่มเติมค่ะแล้วก็เสนอวิธีบอกเอางี้ไหมวิธีหลอกพ่อแม่เนี่ยให้โทรไปบอกพ่อแม่ว่าตัวเองจะได้ทุนจากมหาวิทยาลัยโดยตัวของคนร้ายเขาก็อ้างว่ารู้จักกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะให้อาจารย์ทำหนังสือขอทุนไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ออสเตรเลียแต่ว่าต้องใช้เงินนะ 2-3 ล้านบาทผู้เสียหายหลงเชื่อยอมโอนเงินไปให้อีก 1,100,000 บาทค่ะส่วนที่เหลืออีก 1,600,000 บาทให้ผู้เสียหายไปถอนเงินออกจากบัญชีไปที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารนะคะถอนเงินออกมาแล้วก็นำเงินสดไปมอบให้กับแก๊งคนร้ายเนี่ยในจุดที่ใกล้กับธนาคารดังนั้นรวมยอดที่คนร้ายได้ไป 3,617,000 บาทก่อนที่นักศึกษาคนนี้จะรู้ตัวว่าโดนหลอกค่ะแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวนแกะรอยจนรู้ว่าแก๊งนี้เป็นขบวนการใหญ่เลยมีชาวจีนชาวเวียดนามแล้วก็ชาวไทยร่วมกันทำผิดแต่ว่าบอสใหญ่เนี่ยเป็นคนจีนค่ะเป็นคนสั่งการแล้วก็คอยรับผลประโยชน์ดังนั้นเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานขอศาลจังหวัดสมุทรปราการออกหมายจับเครือข่ายนี้8คนขณะนี้จับได้แล้ว4เหลืออีก4

0: 4คนอยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวนะคะ
1: จากการสืบสวนพบว่าชาวเวียดนามจะทำหน้าที่รับเงินสดจากผู้เสียหายค่ะเพื่อนำส่งให้กับบอสชาวจีนส่วนชายไทยทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าพอมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีเนี่ยเขาจะถอนเงินออกเพื่อเอาไปซื้อสินค้าหลายประเภทพวกเหล้าบุหรี่แล้วก็ส่งต่อให้กับหญิงไทยอีกคนเนี่ยเอาไปขายเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดนะคะเบื้องต้นถูกแจ้งดำเนินคดีหลายข้อหาค่ะรวมกันช่อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมนะคะ
0: ค่ะด้านพลตำรวจตรีชัดปัญหาการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสอทนะคะท่านบอกว่าเป้าหมายของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตอนนี้เนี่ยขวัญใจแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่เดิมเป็นใครคะผู้สูงวัยใช่ไหมคะคนเกษียณอายุแต่ตอนนี้กลายเป็นนักศึกษาไปแล้วเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ค่อยติดตามข่าวว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีการหลอกลวงมุกเดิมๆอย่างเช่นบอกว่าข้อมูลส่วนตัวเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประชาชนถูกนำไปใช้ทำผิดกฎหมายหลังจากนั้นจะโอนสายให้คุยกับตำรวจปลอมค่ะบอกว่ามีคดีการฟอกเงินให้โชว์หลักฐานสารพัดเลยให้นักศึกษาเนี่ยตกใจกลัวแล้วทั้งหมดก็เป็นเอกสารปลอมด้วยสุดท้ายก็ให้เหยื่อโอนเงินเพื่ออ้างว่าเอาไปตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจค่ะ
1: ค่ะทางรองแจ้นะคะก็บอกด้วยว่าวิธีนะให้สังเกตแล้วก็เตือนกันเลยค่ะถ้ามีโทรศัพท์มาบอกเป็นตำรวจบอกว่าคุณเนี่ยไปเกี่ยวข้องนะคะกับคดีต่างๆไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยให้ลองวางสายก่อนแล้วโทรย้อนกลับไปที่เบอร์นั้นถ้าโทรไม่ติดนะก็คือแน่นอนเลยเป็น call center ย้ำว่าไม่มีตำรวจจริงที่ไหนนะใช้วิธีการสอบสวนทางวิดีโอคอลค่ะตำรวจจริงจะไม่สั่งให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบดังนั้นถ้าเจอแบบนี้วางสายไปเลยนะคะและถ้าตกเป็นเหยื่อให้รีบโทรแจ้งที่สายด่วน1441ส่วนกลุ่มผู้ต้องหาค่ะพบว่าชาวเวียดนามเนี่ยตอนนี้เริ่มถูกจับกุมมากขึ้นส่วนใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องกับแก๊ง call center ที่มีหัวหน้าเป็นกลุ่มจีนเทาพวกนี้เข้ามาทำหน้าที่ทั้งบัญชีม้าและเป็นม้าวิ่งด้วยไปรับเงินตามจุดต่างๆซึ่งที่ผ่านมาสามารถกวาดล้างแก๊งเวียดนามไปแล้วหลายคดีค่ะ
2: เมื่อประมาณปลายปี68เนี่ยจะเป็นเทรนด์กับผู้เกษียณอายุราชการนะครับผู้มีอายุแต่ตอนนี้เป็นสิ่งที่น่าแปลกเมื่อวันก่อนผมก็เข้าไปที่มหาลัยในภาคอีสานอาจารย์เขาหนักใจมากทั้งอาจารย์ทั้งประธานนักศึกษาหนักใจหลายมหาลัยในภาคอีสานโดนเกี่ยวกับเรื่องการหลอกว่ามีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับมีโอกาสได้เรียนต่อต่างประเทศแล้วก็ต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมก่อนนะครับเอาเงินจากผู้ปกครองมาแล้วผู้ปกครองก็เชื่อก็กลายเป็นโอนเป็นบัญชีมาหลอกให้กลัวนะว่ามีท่านไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการกระทำผิดต่างๆส่วนใหญ่มิจฉาชีพมันก็ใช้วิธีการเดิมคือซิมบ็อกคำว่าซิมบ็อกเนี่ยมันมาทางไลน์มันทำวิดีโอคอลแต่ถึงแม้จะมาทางมือถือ091 081ก็ตามเถอะหรือ02แต่เมื่อเช็คง่ายๆถ้าเราโทรกลับไปไม่ติดเนี่ยคือซิมบ็อกสายไม่ว่างนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจก็วางสายไปเลยอย่าไปคิดไม่มีหน่วยราชการไหนครับเราวิดีโอคอลให้ท่านเอาหมายค้นหมายจับมาให้ท่านดูแล้วน่าดูแล้วกลัวและห้ามวางสายมันก็จะเป็นสตอรี่เดิมๆแต่กลายเป็นว่าเทรนมันมาที่สิทธินักศึกษามากขึ้น
0: ท่านที่บอกเลยสตอรี่เดิมๆนะคะมีคนโดนหลอกเยอะมากบางคนถึงกับต้องมัดมือมัดเท้าตัวเองเพื่อหลอกผู้ปกครองว่าโดนเรียกค่าไถ่ดังนั้นถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองดูข่าวอยู่บอกลูกหลานด้วยเผื่อเขาจะไม่ได้ดูข่าวนะคะคุณผู้ชมลงใต้ไปที่ภูเก็ตกันบ้างวันนี้เป็นวันที่กลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตนัดจัดเวทีแสดงพลังค่ะเรียกร้องรัฐบาลเร่งจัดระเบียบนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาในจังหวัดภูเก็ตไม่เคารพกฎหมายไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่เข้ามาท่องเที่ยวและอาศัยอยู่ในภูเก็ตมากขึ้นแต่สุดท้ายเวทีนี้กลับล่มเพราะว่าผู้เข้าร่วมเสวนาไม่ตอบรับคำเชิญคุณเพลินพิชชูเสนมีรายงานสดมาจากหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะ
3: สุตาคุณกุลธิดาคะคำนี้ดิฉันยังคงอยู่ที่หาดป่าตองนะคะแม้ว่ากิจกรรมการรวมตัวกันของกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตจะยุติลงไปตั้งแต่ช่วงเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวกันแบบช่วงเวลาสั้นๆค่ะเพราะว่าเวทีเสวนาวันนี้นั้นล่มค่ะเนื่องจากว่าภาครัฐและภาคเอกชนนั้นไม่ได้ตอบรับคำเชิญที่จะเข้าร่วมเวทีเสวนาวันนี้ค่ะทำให้ภาคประชาชนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตก็ออกมาแสดงความรู้สึกว่า รู้สึกผิดหวังนะคะที่ไร้เงาภาคเอกชนและภาครัฐมาร่วมเวทีเสวนาแต่ก็ยืนยันค่ะว่าที่จะยังคงขับเคลื่อนกลุ่มนี้ต่อไปเพื่อที่จะสะท้อนปัญหาเรื่องของทุนต่างชาติในการเข้ามากินรวบธุรกิจแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายไทยค่ะไปดูบรรยากาศช่วงบ่ายที่ผ่านมากันนะคะที่ป่าตองค่ะที่สวนสาธารณะมาตองจังหวัดภูเก็ตถูกใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเสวนาชุมนุมของกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตนะคะเดิมทีตามกำหนดการนั้นกิจกรรมก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นการขึ้นเวทีไฮปาร์คของประชาชนค่ะเพื่อสลับกับการถ่ายทอดปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติค่ะส่วนช่วงสำคัญก็คือเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.วางไว้ว่าจะเป็นเวทีเสวนาร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนแต่ว่ากิจกรรมดำเนินไปได้เพียงแค่เวลา 16:00 น.เท่านั้นเนื่องจากว่าภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้รับหนังสือเชิญนั้นต่างปฏิเสธที่จะขึ้นร่วมเสวนาค่ะส่งผลให้เวทีต้องยุติลงก่อนกำหนดโดยมีเพียงนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตเขต2พรรคประชาชนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เดินทางมาร่วมตามคำเชิญค่ะนายสายชนหนูเชษตัวแทนกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตระบุว่ารู้สึกผิดหวังนะคะที่ไร้การตอบรับจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งที่ประชาชนที่มารวมตัวกันวันนี้มาด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ได้อิงแอบพรรคการเมืองใดค่ะเพียงต้องการส่งเสียงถึงรัฐบาลให้เห็นความเดือดร้อนของคนท้องถิ่นทั้งเรื่องของทุนต่างชาติที่เข้ามาแย่งอาชีพประกอบธุรกิจจนเม็ดเงินนั้นไม่ตกถึงมือคนในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ทางกลุ่มก็ยังเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งตรวจสอบกระบวนการออกบัตรประชาชนและสัญชาติไทยให้กับชาวอิสราเอลอย่างจริงจังเนื่องจากกังวลค่ะว่าจะสร้างปัญหาเรื้อรังตามมาในระยะยาวไปฟังเสียงของนายสายชนกันค่ะ
4: ณปัจจุบันหรืออนาคตต่อไปเนี่ยหน่วยงานทางราชการจะทำยังไงกับประชาชนของชาวยิวทั้ง8ใบอย่าลืมนะครับบัตรประชาชนใบนึงอ่ะมันมีความสำคัญไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได
5: ้กลุ่มเราเกิดขึ้นจากกลุ่มชาวบ้านอยู่แล้วเรากลุ่มเราไม่ได้มีการแทรกแซงจากพรรคการเมืองใหญ่ๆหรือว่าเราจะต้องมุ่งหวังว่าโอ้คนจะมากันมืดฟ้ามัวดินไม่ใช่ครับคือมันเป็นจุดประกายจุดเล็กๆ เป็นจุดเริ่มต้นดีกว่านะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นณตรงนี้ดีกว่านะครับถึงเราจะไม่ได้จัดตั้งเวทีเสวนานะครับตามเวลาที่กำหนดไว้เพราะว่าได้รับการปฏิเสธนะครับจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็จากภาคธุรกิจที่หนังสือที่เราได้เชิญไป
3: คุณสายชนแล้ววันนี้บนเวทีนะคะก็ยังมีภาคประชาชนอีกหลายภาคส่วนทีเดียวค่ะที่สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีนะคะอย่างเช่นคุณอัญชลีหรือว่าจิกกี้เป็นผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยวผู้ประกอบการรถรับจ้างค่ะก็สะท้อนปัญหานะคะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในภูเก็ตนั้นจริงๆเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานมากนะคะรัฐต้องจริงใจในการแก้ปัญหาแต่ก็ยอมรับค่ะว่าไม่ควรจะโยนความผิดให้ต่างชาติฝ่ายเดียวแต่ว่าต้องมองถึงบทบาทของคนไทยและหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลด้วยโดยเฉพาะกลุ่มต่างชาติที่เข้ามาพำนักระยะยาวหรือทำงานออนไลน์ค่ะพวกเขาตั้งคำถามถึงระบบวีซ่านะคะแล้วก็การตรวจคนเข้าเมืองว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดเช่นเดียวกับนายอิสมาแอร์ชาวบ้านกัมมลาค่ะแล้วก็อีกหลายๆคนที่เห็นตรงกันว่าถ้าหากภูเก็ตยังจะเดินหน้าเปิดรับการท่องเที่ยวการคัดกรองและการกำกับดูแลนั้นต้องเข้มข้นรัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไม่เอื้อประโยชน์ให้กับต่างชาติทำผิดเสียเองค่ะเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวนั้นมามีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามและดูหมิ่นคนท้องถิ่นการท่องเที่ยวจะได้เดินหน้าไปได้ควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในพื้นที่ด้วยค่ะ
6: ลูกค้ากลับมาแต่ละปีเขาบอกว่าอิสมาแอนทำไมภูเก็ตไม่เหมือนเดิมเลยมีแต่ปัญหาไม่ใช่แต่เฉพาะอิสราเอลปัญหานักท่องเที่ยวที่มีอยู่นั้นอ่ะถามว่าหน่วยงานรัฐเคยเอาใจใส่ไหมเคยเอาจริงเอาจังไหมเขาดูถูกว่าอ๋อเมืองไทยแค่มีเงินกูก็ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องแคร์กดไม่ต้องแคร์ไม่ใช่ครับคุณมาบ้านของเราคุณจะต้องให้เกียรติคนในพื้นที่คุณต้องยอมรับกฎกติกาของบ้านเมืองที่คุณมา
3: ทางด้านของนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตเขต2พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นตัวแทนฝั่งการเมืองเพียงคนเดียววันนี้ที่มาร่วมงานนะคะก็ชี้ว่าการที่ภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องเลี่ยงที่จะมาร่วมเวทีก็ยิ่งสร้างความรู้สึกให้ประชาชนมองว่ารัฐนั้นบังคับใช้กฎหมายอย่างหย่อนยานค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งทบทวนและเอาจริงเอาจังกับการจัดการชาวต่างชาติที่ก่อปัญหาโดยเร็วทั้งในส่วนของปัญหาต่างชาติใช้นอมินีคนไทยมาประกอบธุรกิจรวมไปถึงต่างชาติที่ได้สัญชาติไทยแล้วมาทำตัวเป็นนอมินีให้กับเพื่อนร่ว มชาติเดียวกันไปจนถึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องของการจัดตั้งชาบัตรที่กระจายอยู่ทั้ง10 สาขาทั่วประเทศในเวลานี้ว่ามีวาระซ่อนเร้น

0: ใดหรือไม่อย่างไรด้วยค่ะ
1: ก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะที่ออกมาแสดงจุดยืนอย่างสันติแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการปกป้องผืนแผ่นดินแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทางการท่องเที่ยววันนี้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตครับเพราะเกิดมาจากความหย่อนยานของข้าราชการบ้านเรานะครับที่ไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและก็เที่ยงตรง
0: และแม้ว่าวันนี้นะคะเวทีการเสวนาของกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตจะไม่ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตั้งแต่ต้นก็ถือว่าเป็นก้าวแรกนะคะที่เราได้เห็นการส่งสัญญาณตรงไปถึงรัฐบาลอย่างเป็นทางการของคนท้องถิ่นนะคะซึ่งในวันเดียวกันนี้ค่ะก็มีตัวเลขที่น่าสนใจหลังจากที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตออกมาเปิดเผยตัวเลขนะคะว่าถ้ามาดูช่วง7เดือนแรกของปีนี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมุ่งหน้าสู่ภูเก็ตแล้วมากกว่า8ล้านคนมีเม็ดเงินทางการท่องเที่ยวเกิดขึ้นกว่า3แสนล้านบาทและที่น่าสนใจค่ะตลาดรัสเซียยังครองอันดับ1แต่ปรากฏการณ์ชาติที่เติบโตสูงมากกว่า 52% ในเดือนกรกฎาคมคือตลาดอิสราเอลค่ะแล้วก็เติบโตถึง 1,200% จากปี2562ด้วยสำหรับตลาดอิสราเอลค่ะคุณสุตาคุณกุลธิดาค่ะ
2: ขอบคุณคุณเพลินพิษนะคะทีนี้เราพามาดูต่อกันเลยกับการจัดการคนต่างด้าวนะคะที่เข้ามาทำผิดกฎหมายค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงนามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี2569มีผลบังคับใช้วันนี้นะคะโดยรัฐบาลหวังจะเชื่อมข้อมูลเร่งขั้นตอนจัดการคนต่างด้าวทำผิดกฎหมายแต่ในมุมของนักวิชาการค่ะบอกว่าอันนี้เป็นแค่ปลายทางและอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาอย่างจริงจังดังนั้นจึงต้องสังคายนากฎหมายด้วยนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณดาวีชัยคีรีค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีลงนามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้วันนี้28สิงหาคม2569เป้าหมายเพื่อจัดการคนต่างด้าวที่ทำผิดส่งออกนอกราชอาณาจักรภายใน30วันให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้6ลักษณะคนต่างด้าวที่เข้าข่ายอยู่ไทยโดยผิดกฎหมายทำงานผิดกฎหมายทำธุรกิจผิดกฎหมายปลอมเอกสารราชการทำผิดร้ายแรงโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปและมีส่วนร่วมในการกระทำผิดเท่ากับว่าระเบียบนี้จะใช้ดำเนินการกับคนต่างด้าวที่ทำผิดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก่อความวุ่นวายไม่เคารพกฎหมายหรือวัฒนธรรมไทยจะถูกตรวจสอบพฤติการดำเนินคดีรับโทษไปจนถึงการเตรียมส่งกลับประเทศรวดเร็วขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐนักวิชาการอิสระด้านความมั่นคงชี้ว่าพ.ร.บ.เนรเทศ 2499 มีมากว่า70ปีการออกระเบียบครั้งนี้เพื่อทำให้ขั้นตอนชัดเจนรวดเร็วขึ้นแต่ก็ยังทับซ้อนกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดีถือเป็นจุดเริ่มต้นที่รัฐพยายามแต่เสนอแนะว่าหลังจากนี้ต้องมีกลไกที่ต้องทำเช่นระยะสั้นคือการประสานงานอาจมีคณะทำงานเฉพาะกิจรับคำสั่งไปก่อนระยะกลางอาจต้องแก้กฎหมายหลายฉบับและระยะยาวคือการสังคายนากฎหมายหรือตั้งหน่วยงานด้านความมั่นคง
4: แต่ระยะกลางเนี่ยนะครับอาจจะต้องแก้พ.ร.บ.หลายฉบับนะครับพ.ร.บ.การเข้าเมืองปี2522พ.ร.บ.การเนรเทศนะครับปี2499และพ.ร.บ.อื่นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการเป็นนอมินีเมื่อแก้ทั้งหมดเหล่านี้สังคายนาแล้วก็จะทำให้เกิดเอกภาพมากขึ้นนะครับและสุดท้ายก็อาจจะต้องกลับไปในเรื่องของการตั้งหน่วยงานที่ถาวรขึ้นอย่างเช่นทบวงความมั่นคงภายในในรูปแบบต่างๆนะครับก้าวต่อไปก็ต้องดูว่าคณะกรรมการประสานงานเนี่ยจะตั้งเมื่อไหร
2: ่
4: ถ้าตั้งให้เป็นรูปทำยังไงจะนำไปสู่การแก้กฎระเบียบยังไงและสุดท้ายหน่วยงานถาวรจะมีหรือไม่ครับก็อันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดทั้งหมด
5: นะการที่จะไป
3: ขณะที่นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชี้ว่าการออกระเบียบเป็นเพียงการแก้ปัญหาปลายทางแต่ต้นทางสำคัญของการแก้ปัญหาอยู่ที่ระบบราชการและกลไกของรัฐที่จะทำอย่างไรให้การทุจริตคอร์รัปชันอาชญากรข้ามชาติธุรกิจสีเทาการฟอกเงินค้ามนุษย์เรียกรับผลประโยชน์หรือจ่ายส่วยลดลงซึ่งถือเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลที่ต้องทำ
5: นะการที่จะไปออกระเบียบต่างๆเพื่อที่จะกีดกันนะครับหรือผลักดันบรรดาคนที่กระทำความผิดกฎหมายนั้นมันเป็นเรื่องเพียงแค่ปลายทางนะสุดท้ายถ้ายังคงมีเรื่องของกลไกรัฐที่แต่ไม่ด้วยการทุจริตคอร์รัปชันการเรียกรับผลประโยชน์ปัญหาเหล่านี้ก็ยังไม่จบครับถึงจะเนรเทศคนเก่าๆออกไปได้ถึงจะเนรเทศบรรดาบุคคลที่อยู่ในแบ็คลิสต์ได้เดี๋ยวก็มีขบวนการใหม่เดี๋ยวก็มีคนที่ปรับเปลี่ยนหน้าตาอะไรต่างๆเข้ามาใหม่นะครับก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหายั่งยืน
3: สิ่งที่ต้องจับตาหลังระเบียบในประเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ไม่ใช่เพียงว่ารัฐจะสามารถส่งคนผิดออกนอกประเทศได้รวดเร็วหรือมากน้อยแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าจะเดินหน้าสางปัญหาที่ต้นเหตุตัดวงจรปัญหาเดิมได้หรือไม่ดาวีชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
2: คุณผู้ชมคะจากสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นถึงความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็บ่อยครั้งด้วยจนหลายคนตั้งคำถามนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยการข่าวของเรามันมีความหละหลวมตรงไหนบ้างนะคะดังนั้นวันนี้การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติวันนี้ก็มีมติแต่งตั้งให้เสปูด้วงพลเอกชัยพฤกษ์เสนาธิการทหารบกขึ้นเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ค่ะแทนที่นายฉัตรชัยบางชวดที่ถูกย้ายตำแหน่งไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเรื่องนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ออกมาเปิดเผยโดยให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมค่ะโดยนายกยอมรับว่าได้แต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์มาดูแลสมช.เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ใต้ในขณะเดียวกันที่ประชุมยังมีการนำเสนอยุทธศาสตร์หรือการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องของความมั่นคงก็เชื่อว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นค่ะ
6: ขณะที่พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการประชุมครม.สัญจรที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาค่ะโดยบอกว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกฝ่ายได้ประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์เป็นประจำทุกวันเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่รวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็ภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีโดยประเมินสถานการณ์ในด้านความมั่นคงรวมถึงติดตามเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อความเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมประสานการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายทหารตำรวจและผู้ว่าจังหวัดสงขลารวมถึงผู้ว่าจังหวัดทั้ง7จังหวัดในพื้นที่ด้วยนะคะพลตำรวจโทปิยวัฒน์บอกว่ายอมรับค่ะว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความกังวลแต่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เตรียมการและทำงานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในช่วงที่นายกจะเดินทางลงพื้นที่ค่ะ
7: เต็มที่ครับไม่ใช่ไม่กังวลคำเต็มที่เพราะว่ามันมีสถานการณ์ก็เข้าใจว่าทุกคนก็คงเข้าใจนะมันมีสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปก็เราให้ความสำคัญเพราะท่านเป็นผู้บริหารประเทศนะครับอันนี้ได้มีการประชุมทั้งทหารตำรวจเมื่อวานก็ประชุมกับแม่ทัพประชุมกับทางท่านผู้ว่าสงขลาประชุมกับผู้ว่า7จังหวัดคุยกันทุกวันอันนี้ทำเต็มที
6: ่ส่วนกรณีที่ทางคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการตรวจกระสุนปืนที่ถูกอ้างว่าอาจจะยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการนะคะแล้วก็มีประชาชนบาดเจ็บเนี่ยทางตำรวจขอเวลา3วันเพื่อตรวจพิสูจน์พลตำรวจโทปิยวัฒน์บอกว่าในส่วนของตำรวจขอรอผลการสอบสวนและการตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนนะคะโดยตำรวจจะดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบเนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบหลักฐานอย่างรอบด้านก่อนสรุปข้อเท็จจริงค่ะ
2: และในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.ครั้งที่8/2569วาระสำคัญคือการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการวาระประจำปี2569ค่ะซึ่งในปีนี้ตำแหน่งว่าง163ตำแหน่งรองผบตรว่าง3ตำแหน่งผู้ช่วยผบตรว่าง6ตำแหน่งมีตำแหน่งว่างอีกหลายตำแหน่งเลยนะคะโดยระดับรองผบตรว่าง3ตำแหน่งค่ะพิจารณาแต่งตั้งเรียงลำดับตามลำดับอาวุโสได้แก่พลตำรวจโทนพวัตอารยางกูลผู้ช่วยผบตรพลตำรวจโทกฤษดาสุรเชษฐพงศ์ผู้ช่วยผบตรและพลตำรวจโทธนพลศรีโสภารองต่อรองจตช.นะคะได้เลื่อนเป็นจตช.โดยโยกย้ายพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์จตช.เป็นรองผบตรค่ะ
6: เราไปดูเหตุนะคะคนร้ายที่ชิงทองนะคะที่สระแก้วกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังล่าตัวอยู่ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนีไปนะคะถือว่าเป็นการตรวจเข้มเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปดูความคืบหน้ากันก่อนเพราะว่าเหตุการณ์นี้อุกอาจเลยคุณผู้ชมร้านทองอยู่ในห้างนะคะที่สาขาอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะเหตุการณ์เกิดเมื่อวานช่วงเที่ยงนี่คือร้านทองที่เกิดเหตุนะคะวันนี้เขาก็เปิดให้บริการตามปกติ
2: พนักงานมารอให้บริการลูกค้านะคะแล้ว

0: ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปดูแลความเรียบร้อยด้วยนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยไปคุยกับนางสาวอินทุอ่อนศรีวงศ์ผู้จัดการห้างทองเยาวราชกรุงเทพสาขานี้คุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์อีกสักนิดนึงนี่ค่ะผู้ก่อเหตุใส่เสื้อลายสก็อตเข้ามานะคะแล้วก็เหมือนปลาสิ่งที่เหมือนระเบิดอะที่เขาทำเองเนี่ยนะคะจนก็คนแถวนั้นแตกตื่นกันไปนะแล้วเขาก็กระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปขโมยทองกวาดทองไปทั้งหมด4ถาดนะคะแล้วก็วิ่งหนีไปนี่คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยวิ่งหนีกันเลยนะคะแตกตื่นกันเลยค่ะยังคงตกใจอยู่นะอย่างผู้จัดการร้านทองเธอก็บอกว่าตกใจมากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะเพราะว่าเห็นเลยว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้ระเบิดที่ประกอบขึ้นมาเองโยนใส่หน้าร้านก่อนจะกระโดดข้ามเคาน์เตอร์เข้าไปแล้วกวาดทองในตู้นะคะรวมทั้งหมด4ถาดเป็นถาดที่มีสร้อยคอทองคำหนัก2บาทจำนวน2ถาดแล้วก็มีถาดสร้อยคอทองคำหนัก1บาทอีก1ถาดมีถาดสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก2บาทอีก1ถาดรวมๆแล้วเนี่ย72บาทค่ะมูลค่าก็กว่า5ล้าน1แสนบาทค่ะ
1: ลูกค้าเลยพนักงานก็ยืนทำหน้าร้านปกติทำความสะอาดร้านปกติเช็คของปกติค่ะเรียงทองของปกติเลยช่างกรอบก็ช่างทำกรอบปกติของลูกค้าค่ะ
2: แล้วตัวพี่อยู่
1: อยู่อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงที่แล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดทีแรกคิดว่าเป็นแก๊สกระป๋องระเบิดอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเสียงดังมากแล้วก็พอลูกที่สองก็เริ่มมีสะเก็ดกระจายมีทั้งควันมีทั้งสะเก็ดอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นคนร้ายพวกหนูก็เลยวิ่งแต่ไม่คิดว่าเขาจะเข้าร้านเราเพราะว่าเขาวางไว้ตั้งแต่นู้น
2: เสียงที่ดังมันดังกี่ทีพี่เสียงระเบิด
1: ประมาณ3ลูก
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนติดตามตัวคนร้ายก็ดูจากรูปพรรณตำหนิต่างๆที่เขาวิ่งเข้ามาก่อเหตุนะคะเสื้อผ้าการแต่งกายรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุพยานหลักฐานต่างๆที่เจอตามเส้นทางหลบหนีเอามาประกอบกันนี่คือลักษณะการแต่งตัวนะคะเสื้อลายสก็อตเนี่ยค่ะก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลังเกิดเหตุคนร้ายค่ะวิ่งหนีออกไปแบบนี้นะคะแล้วเขาไม่ได้มุ่งหน้าเข้าเขตตัวเมืองอรัญญประเทศอย่างที่หลายคนคาดการนะแต่หนีไปด้วยการยูเทิร์นนะคะเลี้ยวเข้าซอยฝั่งตรงข้ามห้างที่เป็นจุดเกิดเหตุแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ด้านหลังหมู่บ้านนิมิตใหม่ค่ะนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนะคะ
3: ซึ่งเส้นทางนี้นะคะมีลักษณะเป็นซอยเล็กและทางสัญจรในหมู่บ้านไม่ใช่เส้นทางหลักสองข้างทางเป็นพื้นที่ป่าแล้วก็ยังมีลำคลองรวมทั้งยังมีจุดตัดทางรถไฟค่ะมีช่องทางที่สามารถข้ามหรือว่าลอดผ่านแนวทางรถไฟไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งได้และพื้นที่นี้ยังเชื่อมต่อกับพื้นที่ใกล้แนวชายแดนด้วยดังนั้นพอเป็นแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าคนที่จะเลือกใช้เส้นทางลักษณะแบบนี้เนี่ยน่าจะต้องมีความคุ้นเคยกับพื้นที่พอสมควรเนื่องจากเส้นทางที่คนทั่วไปไม่ค่อยใช้กันนะคะแล้วก็มีทางแยกออกไปหลายทางค่ะโดยระหว่างการติดตามเจ้าหน้าที่ไปเจอเหมือนของกลางนะคะคุณผู้ชมลักษณะเนี่ยเป็นเศษเผาไหม้ก็คือทั้งเสื้อหมวกแล้วก็วิกผมใกล้เคียงกับที่คนร้ายสวมใส่ในวันก่อเหตุโดนเผากองรวมกับเศษขยะอื่นที่ชาวบ้านนำมาทิ้งคาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายนำมาเผาทำลายหลักฐานเพื่ออำพรางคดีค่ะแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ยืนยันนะคะว่าเป็นของคนร้ายหรือไม่ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดก่อนซึ่งทางผู้กำกับสภ.อรัญญประเทศพันตำรวจเอกวีพงษ์กงแก้วท่านบอกว่าตอนนี้ตำรวจประสานกำลังทั้งฝ่ายสืบสวนจังหวัดสถานีตำรวจในพื้นที่ต่างๆให้มาตรวจเข้มทั้งตัวบุคคลรวมถึงรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะตรงกับที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเห็นว่าเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะรวมถึงประสานฝ่ายทหารให้ช่วยเฝ้าระวังแนวชายแดนและตรวจสอบบุคคลที่อาจพยายามหลบหนีออกนอกประเทศค่ะ
0: ส่วนอาวุธนะคะที่คนแถวนั้นบอกว่ามันเป็นระเบิดที่ไหนกลิ้งเข้ามาตรงกลางทางเดินระหว่างร้านทองกับฝั่งตรงข้ามด้วยนะคะเบื้องต้นตำรวจบอกเนี่ยเป็นวัตถุที่ทำให้เกิดเสียงและควันเพื่อสร้างความหวาดกลัวและเปิดทางยังไม่ได้ข้อสรุปว่าอาวุธนั้นมีอันตรายถึงชีวิตหรือไม่ต้องรอผลตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญก่อนโดยตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาพร้อมคณะได้เข้าหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นกับตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุการณ์นี้ค่ะแล้วก็หารือแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรวมถึงเตรียมความพร้อมด้วยหากเกิด หากเกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ในอนาคตนะคะ
3: ค่ะตอนนี้กำลังเร่งล่าตัวอยู่แต่น่าจะไม่นานนะคะคิดว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่น่าจะตามตัวได้นะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นตอนนี้เชื่อมโยงมาถึงเครือข่ายของนายกเฮงเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยนะคะที่พบว่ามีการร่วมมือกับนางนวพรไปจัดหาคนมาสอบแล้วก็อ้างว่าจะสามารถสรรหาตำแหน่งได้แต่ดันไปหาเกินโควต้าทำให้มีคนไปแจ้งความโดยล่าสุดเนี่ยถ้าทั่วประเทศนะคะนับรวมได้กว่า100เคสแล้วแล้วก็นอกจากนี้ยังเอี่ยวไปถึงระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามาเอี่ยวถึง3คนด้วยกันด้วยนะคะโดยทางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจับกุมและสอบปากคำนายกเฮงนายประวิตรจารุรัชกุลอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยและนางนวพรเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษคือผู้ต้องหาเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ว่านายกเฮงยังให้การภาคเศษและยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายผลเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ต้องหาที่เคยถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนนัดหมายทั้งสองมาให้การเพิ่มเติมและนำหลักฐานมาชี้แจงในวันที่8กันยายนนี้ค่ะส่วนแนวทางการสืบสวนนะคะพบว่าขบวนการนี้ทำงานแบบมีระบบมีแผนประทุษกรรมคล้ายกันพฤติการก็คือจะเปิดรับโควต้าคนที่อยากไปสมัครรับราชการลงส่งขึ้นไปนะคะเป็นเส้นสายกระจายอยู่หลายจังหวัดส่วนการอนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากว่าคดีที่ศรีสะเกษมีผู้เสียหายมาร้องเรียนเบื้องต้นแค่1คนมูลค่าความเสียหายประมาณ 650,000 บาทตามข้อกฎหมายถ้าเกิดว่าไม่ให้ประกันตัวเจ้าหน้าที่จะมีเวลาควบคุมตัวทำสำนวนแค่48วันแต่หากปล่อยตัวชั่วคราวนะคะพนักงานสอบสวนจะมีเวลาทำงานถึง6เดือนค่ะทำให้สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอีกทั้งในทางกฎหมายเนี่ยตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาผู้ต้องหายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์มีสิทธิ์ประกันตัวไปต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ
0: แต่จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่ามีผู้เสียหายที่ไปแจ้งความตามโรงพักต่างๆอีกกว่า40คนเมื่อรวมข้อมูลทั้งหมดคาดว่ามีผู้เสียหายมากกว่า100คนในจำนวนนี้มี57คนที่จ่ายเงินและได้ตำแหน่งค่ะส่วนอีกกว่า40คนเนี่ยเป็นกลุ่มที่จ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้ตำแหน่งแล้วไม่ได้เงินคืนด้วยนะคะซึ่งผู้เสียหายกลุ่มนี้เนี่ยบอกว่าเขานำเงินสดไปมอบให้กับนายกเฮงยืนยันว่าการทำงานของปปช.สามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่และเชื่อว่าคดีนี้จะสามารถขยายผลไปถึงผู้บริหารระดับกรมเตรียมขยายผลไปยังตัวละครใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ด้วยค่ะ
4: ทางผู้การและท่านผู้กับท่านยืนยันแล้วว่าคดีนี้สามารถที่จะเดินต่อไปถึงตัวละครอีกหลายตัวที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทุจริตพอถอครั้งนี้นะครับนายกก็ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดีนะครับในการที่จะให้ข้อมูลเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการที่วิกติ้งในครั้งนี้นะครับก็ยืนยันว่าเมื่อการตัวไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอาข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยมาพบกับพนักงานสอบสวนนะครับท่านผู้กับก็นัดวันที่8
0: พักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่น้ำป่าเนี่ยถล่มเทือกเขาหิมาลัยนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ตอนนี้รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นไม่หยุดเลยค่ะเป็น550คนแล้วและเดี๋ยวมาดูคำเตือนอื่นๆเพิ่มเติมจากในพื้นที่อีกด้วยค่ะ

0: ินฝนหลั่งดั่งน้ำตาอาลัยรักนราภักพระองค์พาเจ้าฟ้าสยามคืนสู่ฟ้าเสวยสวรรค์อันแสนงามราชทุกนามรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: อ่ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: ีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: เอาแล้ว
3: ค่าเข็มขัดได้ลูก
4: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
2: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
4: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
7: ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้
8: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน

0: หายนะภัยบนเทือกเขาหิมาลัยตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นไม่หยุดเลยนะคะตัวเลขไปแต่ที่550คนแล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีคำเตือนนะคะเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์หายนะภัยซ้ำอีกด้วยนะคะวันนี้ก้าวทันโลกพาไปติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ผ่านเหตุการณ์ทานน้ำแข็งถล่มและน้ำท่วมฉับพลันบนเทือกเขาหิมาลัยมาแล้วกว่า2วันจำนวนผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นไม่หยุดรวมถึงความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นที่แอ่งน้ำบนภูเขาจะพังทลายลงทำให้น้ำไหลหลากลงมาซ้ำเติมอีกทำให้พื้นที่ประสบภัยยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวก้าวใหม่ที่ได้เริ่มต้นชีวิตที่ได้ต่อลมหายใจอีกครั้งชาวบ้านและคนงานเหล่านี้รอดพ้นจากภัยอยู่ภายในอุโมงค์น้ำของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ระหว่างการก่อสร้างพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของผู้รอดชีวิตจากหายนะภัยที่เปรียบได้กับสึนามิในหุบเขาทำลายทุกอย่างตามเส้นทางฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วหลายร้อยแล้วยังมีผู้สูญหายอยู่นับพันสภาพในพื้นที่ที่แสนจะเลวร้ายยิ่งเมื่อมองไปข้างหน้ายิ่งทำให้หนักใจในการชุบฟื้นชีวิตความเป็นอยู่และปากท้องความพยายามส่งเสียงเตือนภัยไม่ทันการเสียแล้วเมื่อสายน้ำมฤตยูถล่มซัดโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ก่อสร้างโดยกลุ่มบริษัทของเกาหลีใต้ขณะนี้พลเมืองเกาหลีใต้9คนสูญหายไปนี่คือโครงการเพื่อการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติของบริษัทเกาหลีใต้ที่ใหญ่ที่สุดเสร็จสิ้นไปแล้วเกือบ 90% เตรียมส่งมอบในปีหน้าแต่เมื่อเกิดหายนะภัยขึ้นไม่รู้ว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จหรือไม่ส่วนจุดผ่านแดนจีหลงที่ถูกทำลายราบเป็นจุดผ่านแดนใหญ่ที่สุดระหว่างจีนกับเนปาลประกอบด้วยท่าเรือและสะพานเชื่อมโยงการค้าที่สำคัญมูลค่าการค้าเมื่อ2ปีก่อนอยู่ที่630ล้านดอลลาร์สหรัฐเส้นทางการค้านี้สร้างขึ้นมาทดแทนจุดผ่านแดนจางมู่ที่พังเสียหายไปจากแผ่นดินไหวเมื่อราว10ปีก่อนเมื่อกลางปีที่แล้วสะพานของจีหลงพังเสียหายไปจากน้ำท่วมฉับพลันมาครั้งหนึ่งแล้วเพิ่งเปิดทำการอย่างเต็มรูปแบบเมื่อต้นปีนี้เองจากการวิเคราะห์ของจีนได้ชุดข้อมูลที่ทำให้เรียกหายนะภัยครั้งนี้ว่าน้ำแข็งและหินถล่มแล้วทำให้เกิดดินถล่มตามมาทำลายลำน้ำและหุบเขาระยะทาง70กิโลเมตรช่วงหุบเขาที่กว้างที่สุด500เมตรจุดที่แคบที่สุด50เมตรรวมพื้นที่เสียหายทั้งหมดประมาณ 15-20 ตารางกิโลเมตรความเสียหายที่หนักหนาเช่นนี้ประธานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉิงตูอธิบายว่าเกิดขึ้นมาจาก3ปัจจัยหลักคือ1ระดับความสูงที่ลาดชันมากจุดที่ทานน้ำแข็งถล่มอยู่ที่ประมาณ 5,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลส่วนท่าเรือจีหลงอยู่ที่ระดับ 1,800 เมตรจึงมีอัตราความชันมากเมื่อมวลน้ำทะลักจึงเร็วและแรงปัจจัยที่2คือมีมวลน้ำหินและดินโคลนมหาศาลหลายสิบล้านลูกบาศก์เมตรและสุดท้ายคือการพังถล่มของน้ำแข็งและหินอย่างฉับพลันประกอบกันทำให้พลังการทำลายล้างสูงมากระหว่างการกู้ภัยและบรรเทาทุกวันนี้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต้องขวัญผวาหลบหนีขึ้นที่สูงและยุติการกู้ภัยเพราะมีความเสี่ยงที่น้ำจะทะลักไหลหลากลงมาอีกเวลานั้นทางการจีนได้ออกคำสั่งให้ระงับการกู้ภัยเพราะน้ำเอ่อล้นแอ่งน้ำบนภูเขาเสี่ยงพังถล่มปล่อยน้ำมหาศาลลงมาอีกระลอกผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงจึงยกเลิกคำเตือนและเริ่มต้นการกู้ภัยอีกรอบสื่อรัฐบาลจีนรายงานว่าได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้เพื่อเฝ้าสังเกตการและตรวจจับความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นปัจจัยความเสี่ยงในเวลานี้ก็คือจากการถล่มของทานน้ำแข็งได้เกิดแอ่งน้ำใหม่บนเขาต้นน้ำกักน้ำไว้แล้ว2,500,000ลูกบาศก์เมตรมีบางส่วนเอ่อล้นออกมาจากการประมาณการของจีนในอีก 2-3 วันนี้จะมีน้ำอีก3ล้านลูกบาศก์เมตรไหลลงไปเพิ่มจนอาจกลายเป็นคลื่นยักษ์ลูกใหม่บนเทือกเขาหิมาลัยที่อ่อนไหวและเปราะบาง
0: สมเด็จพระราชาธิบดีฮารอลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตแล้วด้วยพระชนมพรรษา89พรรษาหลังจากทรงเข้ารับการรักษาพระอาการประชวรด้วยโรคโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตกและมีการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสพระหัตถ์เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทางสำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารอลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบเมื่อเวลา 6:35 นตามเวลาท้องถิ่นณโรงพยาบาลแห่งชาติในกรุงออสโลสิริพระชนมพรรษา89พรรษาขณะนี้ธงมหาราชบนยอดหลังคาพระราชวังหลวงออสโลได้ถูกลดระดับลงครึ่งเสาเพื่อไว้อาลัยสมเด็จพระราชาธิบดีฮารอลด์ที่5ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นอร์เวย์พระองค์แรกที่ประสูติบนแผ่นดินนอร์เวย์ในรอบกว่า600ปีนับตั้งแต่ศตวรรษที่14 ซึ่งเคยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระชนมพรรษามากที่สุดในยุโรปขณะที่ยังทรงมีพระชนชีพอยู่ในฐานะพระราชปนัดดาของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรพระองค์เสด็จขึ้นครองราชในปีคริสตศักราช1991ทรงครองสิริราชสมบัตินาน35ปีและทรงค่อยๆนำความทันสมัยมาสู่สถาบันพระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์ซึ่งช่วยปรับเปลี่ยนบทบาทตามพระราชประเพณีที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพของชาติให้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21อย่างสมบูรณ์พระองค์ทรงกล้าแหวกแนวทางการปฏิบัติดั้งเดิมด้วยการเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับสามัญชนนางสาวซอนย่าเฮรอลเซนซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีซอนย่าแห่งนอร์เวย์มีพระราชโอรสและพระราชธิดาคือเจ้าหญิงมาธาลุยเซอร์และมกุฎราชกุมารเจ้าชายโฮกุน
2: มาดูสภาพอากาศกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึง2กันยายนนะคะจังหวัดไหนที่จะได้รับผลกระทบมากแล้วก็ต้องเตรียมตัวกันบ้างนะคะเราไปตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ในลมฟ้าอากาศค่ะ
3: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่5ค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนที่จะเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง2กันยายนนะคะโดยบ้านเราค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนทางตะวันออกของภาคอีสานด้วยนะคะรวมไปถึงด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทางนี้เนื่องจากร่องมรสุมค่ะจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงเลยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่กล่าวไปนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดทั้งช่วงค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศาค่ะภาคอีสานค่ะมีฝน140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศาค่ะต่อกันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะภาคกลางมีฝน140ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกฝนเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะถึง170ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งอีกด้วยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศาค่ะลงไปต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศาค่ะเช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะที่จะมีฝน140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะพรุ่งนี้เจอฝน140ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด35องศาค่ะซึ่งตามประกาศเตือนของกรมอุตุนะคะในวันพรุ่งนี้มีจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากค่ะภาคอีสาน

0: เหนือค่ะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานหลายจังหวัดเช่นกันค่ะที่เลยอุดรธานีหนองคายสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดและอุบลราชธานีค่ะปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีค่ะภาคใต้เตือนกันที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตค่ะขอให้คุณผู้ชมในจังหวัดเหล่านี้ติดตามข่าวสารจากทางการกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันนิดกับคณิษฐาลงฟ้าอากาศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hiya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
3: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
2: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
3: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ

0: ำลังกายนะยูโ
1: รของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบรอบ36ปีวันนี้เวลา 8:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบรอบ36ปีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์วันที่28สิงหาคม2569เพื่อรำลึกถึงจุดเริ่มต้นการก่อตั้งโรงเรียนและสืบสานอุดมการณ์พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่คุณธรรมสร้างประโยชน์แก่ประเทศและสังคมในโอกาสนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น3รางวัลได้แก่ด้านผู้มีผลงานโดดเด่นทางวิชาการด้านผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพและด้านผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจากนั้นมีพระราชดำรัสในโอกาสครบรอบ36ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนรู้จักใช้ความรู้สร้าง

ประโยชน์รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและไม่ลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาคือการเป็นทั้งคนมีความรู้และเป็นคนดีหากมีทั้งสองประการนี้แล้วไม่ว่าจะทำงานสาขาใดก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีต่อจากนั้นทรงฟังนายจิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รุ่นที่16บรรยายพิเศษหัวข้อ The Journal of Scientist จากนักเรียนเอ็มวิทย์สู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตกล่าวถึงเส้นทางการศึกษาที่ได้รับการปลูกฝังอุดมการหนังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาประเทศเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับนานาชาติในปี2009ชนะเลิศรางวัลเหรียญเงินได้รับทุนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสาขาฟิสิกส์และด้านควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ปัจจุบันเป็นผู้บุกเบิกการใช้งานด้านเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศในอนาคตในงานยังมีการแสดงดนตรีของวง M-Wit String Orchestra และนิทรรศการแสดงพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกและวางรากฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์การก้าวสู่ระดับสากลและการขยายเครือข่ายการยกระดับการศึกษาไทยสู่ระดับนานาชาติตลอดจนการล้อมรวมศักยภาพและความคิดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่และนำวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาสังคมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษามีศาสตราจารย์ณัฐพมรประวัติอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและนายโกวิทย์วรพิพัฒน์อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้นร่วมลงนามโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่28สิงหาคม2533จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา2534ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงให้ใช้สถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราวก่อนย้ายไปที่ตั้งปัจจุบันต่อมาปี2543มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นองค์การมหาชนและเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่ Parlearn เป็นแอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลช่วยวิเคราะห์ผู้เรียนและปรับเนื้อหาวิธีเรียนเส้นทางการเรียนให้เหมาะสมแต่ละคนเพื่อให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนาได้เต็มศักยภาพ Alwis เป็นหุ่นยนต์ที่นักเรียนและครู M-Wit คิดพัฒนาตั้งแต่การออกแบบผลิตชิ้นส่วนการพัฒนาโปรแกรมทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนในการสร้างนวัตกรรมจากความรู้สู่การใช้งานจริงพาคิดเป็นเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพบคำตอบด้วยตัวเองพาสุขเป็นระบบต้นแบบส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุช่วยออกกำลังกายและฝึกสมองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการล้มหุ่นยนต์ดินสอเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยช่วยอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลแบบ One Stop Service ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่และทำให้ขั้นตอนต่างๆรวดเร็วสะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีช่วยพัฒนาสมองเพิ่มสมาธิและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการใช้ชีวิตโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่แรกจบจนปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนว่ามหิดลวิทยานุสรณ์และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรมหิดลเป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติภูมิอันสูงยิ่งของโรงเรียนย้ำเตือนถึงพันธกิจในการมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพนำความรู้ความสามารถไปสร้างประโยชน์และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสืบไป

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าและชั้นเพลและประโคมย่ำยามกำหนด100วันมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งเวลา 7:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ได้แก่พระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุคาถาพระปุคคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัตตฐานที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีห้วยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริที่เรือนจำกลางลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตลอดจนกลุ่มเปราะบางอื่นๆให้ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีคุณค่าเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังโทษไม่เกิน20ปีมีผู้ต้องขังชายหญิง 2,220 รายเรือนจำกลางลำปางเป็นเรือนจำเป้าหมายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีแผนจะเสด็จเปิดโครงการกำลังใจมอบหมายให้กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเข้าไปสำรวจความต้องการของผู้ต้องขังรวมทั้งศักยภาพของเรือนจำซึ่งจังหวัดลำปางจะสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังผู้สูงอายุต่อประชากรสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีผู้สูงวัยจัดอยู่ในระดับสุดยอดเรือนจำกลางลำปางได้จัดทำโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยบูรณาการร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมกิจการผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องขังมีความต้องการพัฒนาทักษะเพื่อประกอบอาชีพหลายด้านทั้งอาหารและขนมไทยนวดแผนไทยเสริมสวยและความรู้ด้านกฎหมายขณะเดียวกันยังได้น้อมนำแนวทางพระราชทานการสร้างโอกาสทำงานกับสถานประกอบการและส่งเสริมคนต้นแบบมาเป็นแนวทางพัฒนาผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเรือนจำได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดการเรียนรู้ทั้งออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงอาทิทักษะดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพกฎหมายเบื้องต้นการเงินและการออมศาสตร์พยากรการประกอบอาหารและขนมไทยด้านการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติส่งเสริมการนวดแผนไทยเบเกอรี่ขนมไทยและงานฝีมือจากผ้าเพื่อให้นำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้เมื่อพ้นโทษทั้งยังส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังให้มีคุณภาพและมาตรฐานได้ขึ้นทะเบียนโอท็อป3รายการได้แก่รถม้าจำลองหมอนอิงปักและตุ๊กตาหมีปิงปิงพร้อมยกระดับสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน2รายการสะท้อนถึงการพัฒนาทักษะจากเรือนจำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมการสร้างโอกาสไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในเรือนจำแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงชีวิตภายหลังพ้นโทษมีเครือข่ายผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการในจังหวัด9แห่งที่สนับสนุนการจ้างงานเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษมีอาชีพสุจริตทั้งงานก่อสร้างนวดและสปาจำหน่ายสินค้ากำจัดปลวกงานผลิตเสื้อผ้าและชุดกีฬากล้องวงจรปิดและระบบภาพเสียงสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการกำลังใจในพระดำริที่ไม่ได้ช่วยเหลือระหว่างต้องโทษแต่สร้างโอกาสให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และลดโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำช่วงบ่ายเดินทางไปที่ร้านตัดผมชายโทกหัวช้างหมู่3ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบของโครงการซึ่งพ้นโทษเมื่อเดือนมิถุนายน2568ได้นำทักษะตัดผมไปต่อยอดประกอบอาชีพมีรายได้เฉลี่ย300ถึง500บาทต่อวันโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพต่อไปด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่าน

วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของ

0: พระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งจะนำไปมอบที่โรงเรียนบ้านสร้างคูลูราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและที่โรงเรียนบ้านท่าค้ำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมากล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นปัญหาในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากข้อมูลการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคมเกิดฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำน่านอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วทำให้มีมวลน้ำสะสมจำนวนมากและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายธีรชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกวัดพระไกรสีกรุงเทพมหานครและวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์พระศรีพัทยวดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาพระธรรมกถาความว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระปิยวาจาพระราชจริยวัตรอันเป็นที่รักชื่นชอบเชิดชูใจแก่ผู้คนน้อยใหญ่ทั้งปวงทรงเข้มแข็งแรงกล้าในการปฏิบัติบำเพ็ญทุกประการที่เป็นความถูกต้องที่จะรักษาไว้ซึ่งความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของประเทศชาติไทยเวลา 14:30 น.มูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัท DB Studio จำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีและคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมิ่นวัดกลางเวียงวัดแม่เปาวัดหนองแหงจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศพสายจังหวัดแพร่ วัดนางเหลียววัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นาฬิกาบริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวอลเลกสัตหีบคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่84บริษัทซีนาไลซ์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดฮิรัญรูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปากรและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นาฬิกานายกัมปนาทภักดีสกุลและคณะบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาบตาพุทธร่วมใจจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระพิธีธรรมมาจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์นครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรโรงเรียนสุรนารีวิทยานครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำสายสกุลบุรณะสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์นครปฐมและโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ
1: บมจ.อสมท.และพันธมิตรนะคะได้จับแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกรวม35รางวัลค่ะมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทนะคะซึ่งทางดร.ยาดากาสยปนันกรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารและบริษัทพันธมิตรนำโดยนายคมสหัสภพนุตยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารฟาริซอนบริษัทคิงเจนจำกัดมหาชนบริษัทซูเปอร์ริชเคอร์เรนซีเอ็กซ์เชนจ์1965จำกัดร่วมจับรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด35รางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,600,000 บาทค่ะรางวัลใหญ่ก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan จากบริษัทคิงเจนจำกัดมหาชนมูลค่ากว่า 1,590,000 บาท1รางวัลรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda รุ่น U43 มูลค่า 130,000 บาทจำนวน5รางวัลค่ะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สจำนวน24รางวัลโกลกิฟต์วอเชอร์จากซูเปอร์ริชมูลค่า 10,000 บาทจำนวน5รางวัลโดยผู้โชคดีสามารถตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันอังคารที่1กันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะนายคมสหสภพกล่าวว่าถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทได้มาร่วมงานกับอสมท.รู้สึกประทับใจและอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้คนในสังคมหันมาสนใจกีฬาและมหกรรมกีฬาครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมหรือซีเกมที่มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันค่ะและบริษัทยินดีที่จะมาร่วมสนับสนุนสร้างการตื่นตัวให้คนไทยร่วมเชียร์นักกีฬาไทยต่อไปค่ะ
2: วันพรุ่งนี้นักตบลูกยางสาวไทยนะคะจะพบกับญี่ปุ่นค่ะก็ต้องเอาใจช่วยกันนะคะในรอบรองชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียแต่ว่ามีนักกีฬาบางคนที่บาดเจ็บก่อนหน้านี้นะแล้วก็แฟนๆเป็นห่วงกันว่าอาการล่าสุดเป็นอย่างไรนะคะสำหรับทัศดาวนึกแจ้งค่ะตอนนี้อาการดีขึ้นนะคะก่อนที่พรุ่งนี้ค่ะจะลงสู้ศึกกับทีมพร้อมๆกันนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ ABC Women's Volleyball Continental Championship 2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกจะลงสนามพบกับญี่ปุ่นอันดับ6ของโลกวันพรุ่งนี้ 16:15 น.ตามเวลาประเทศไทยค่ะ วันนี้ทีมนักตบสาวไทยนะคะยังคงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่เมืองเทียนจินประเทศ

0: จีนโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเน้นการคอนโทรลบอลเสิร์ฟลงจุดรับเสิร์ฟการบล็อกแล้วก็รุกกลับค่ะส่วนอาการบาดเจ็บของแนนทัดดาวนึกแจ้งตัวตีบอลเร็วที่เจ็บข้อเท้าซ้ายตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับค่ะเจ้าตัวมั่นใจในการลงน้ำหนักมากกว่าเมื่อวานนี้นะคะขณะที่ผลการแข่งขันในวันนี้รอบ8ทีมสุดท้ายอิหร่านเอาชนะอินโดนีเซียไปได้3-1เซต19-25 25-16 25-12และ25-17ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างจีนหรือเวียดนามค่ะ
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามก้าวข่าวค่ำกันต่อค่ะ
2: ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หอมแผ่นดินกินไอเกษตรนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพังงาจุดแรกที่เรานัดเจอกันเป็นไงวิวพาโนรามาไหมชมวิวเสร็จเราจะลงไปด้านล่างเราจะไปหลาดล่องเล
4: ที่นี่เนี่ยที่เป็นตลาดสีเขียวเพราะว่าเรามีการจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
5: ข้อดีของธรรมชาติอย่างหนึ่งคือแม้มันจะชื่อเดิมที่เดิมแต่ทุกอย่างไม่เคยเหมือนเดิม
3: ติดตามรายการหอมแผ่นดินกินไอเกษตรทุกวันเสาร์เวลา20:20ทางช่อง9 Mcot HD ครับ
6: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
7: ไม่มี
8: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแคร
9: ู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มเราจะเคียงข้างชูพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
11: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
0: บนสังคมออนไลน์แชร์สำหรับผู้ที่ใช้งานรถยนต์นะคะบอกว่าการใส่หรือว่าเลือกใช้พวงมาลัยแต่งซิ่งเนี่ยอาจจะเพิ่มความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะอาจจะอันตรายมากขึ้นข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราตรวจสอบกันนะคะในซีรีส์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คกับคุณพีรพลอนุตรโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ
13: พวงมาลัยเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยความแข็งแรงถ้าเกิดว่าวัสดุไม่แข็งแรงพออ่อนจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเวลารถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเราได
14: ้บนโซเชียลแชร์เตือนผู้ใช้งานรถยนต์ว่าการเลือกใส่หรือเลือกใช้พวงมาลัยแต่งซิ่งอาจเพิ่มความรุนแรงอันตรายเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้หืมชัวร์เหรเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ที่เขาแชร์ว่าพวงมาลัยแต่งซิ่งอาจเพิ่มความรุนแรงการเสี่ยงอันตรายเมื่อเกิดอุบัติเหตุนี่จริงไหมครับ
13: จริงครับเพราะว่าพวงมาลัยที่เราซื้อมานะครับสิ่งหนึ่งที่พวงมาลัยจะต้องมีเนี่ยก็คือในเรื่องของมาตรฐานตรงเนี้ยมันพูดยาวว่ามันสามารถเช็คมาตรฐานได้ยังไงถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับหรือว่าร้านค้าที่ไว้ใจได้เพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงอยู่พอสมควร
14: แล้วทำไมการเลือกใช้พวงมาลัยแต่งถึงทำให้เกิดอันตรายได้ครับ
13: พวงมาลัยเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานในการทดสอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยความแข็งแรงถ้าเกิดว่าวัสดุนะครับไม่แข็งแรงพอหรือวัสดุอ่อนจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเวลารถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเราได้
14: อีกปัจจัยหนึ่งคือการเลือกใช้พวงมาลัยแต่งที่เป็นของเลียนแบบไม่ได้มาตรฐาน
13: มากมากครับมันเป็นอันตรายเพราะว่าคือเวลาที่เราใช้ของนะครับที่เราไม่รู้แหล่งที่มาไม่มีมาตรฐานกำกับรองรับเราจะมั่นใจได้ไงว่าของตัวนี้มันได้มาตรฐานจริงหรือมันมีคุณภาพจริง
14: และปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลสืบเนื่องต่อกันนั่นคือการไม่คาดเข็มขัดนิร

0: ภัยขณะขับขี
1: ่โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงอย่างมากครับเพราะว่าในเรื่องของเข็มขัดนิรภัยเนี่ยมันมีข้อมูลทางกรมขนส่งบอกแล้วว่าคนที่คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุในความเร็วที่เท่ากันในลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยอัตราการบาดเจ็บหรืออัตราการเสียชีวิตมันน้อยกว่าเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนะครับเข็มขัดนิรภัยมีความจำเป็นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณขับรถคุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
0: นอกจากอันตรายเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วยังมีอันตรายอื่นที่อาจมองข้าม
1: เอาเท่าที่นึกออกนะครับอย่างแรกก็คือพวงมาลัยบางรุ่นที่เป็นแบบว่าควิกรีลีสนะครับหรือว่าถอดเร็วอย่างเงี้ยถ้าเกิดวัสดุไม่มีความแข็งแรงมากพอหรือว่าหลวมก็อาจจะหลุดมาได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็พวกในจุดยึดต่างๆไม่ว่าจะเป็นยึดน็อตยึดสกรูเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความแข็งแรงมากพอหรือตัวน็อตที่ใช้อะไม่ได้มีมาตรฐานมากพอก็อาจจะทำให้หลุดและมันจะยิ่งอันตรายมากขึ้นถ้าเกิดหลุดในขณะขับขี่ครับ
0: แล้วจริงๆเรายังเลือกใช้พวงมาลัยแต่งกันได้ไหมครับ
1: ผมว่าก็ใจร้ายไปหน่อยถ้าเราพูดว่าพวงมาลัยแต่งซิ่งอันตรายนะครับเพราะว่าของที่เขาทำมาเนี่ยของแต่งซิ่งหลายๆอย่างทำมาจากในที่เอาไว้ใช้ในสนามแข่งนะครับมันได้มีการทดสอบได้มีการรับรองอยู่พอสมควรถ้าเป็นของแต่งซิ่งนะครับที่เป็นของที่ได้คุณภาพก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเป็นของแต่งซิ่งแล้วไม่ได้มาตรฐานหรือไม่รู้แหล่งที่มาอันนี้น่าจะเป็นอันตรายมากกว่า
0: และการเลือกใช้พวงมาลัยแต่งของแท้ก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยและลดผลเสียที่อาจเกิดขึ้น
1: โดยส่วนตัวนะครับแนะนำให้ใช้ของแท้คืออะไรก็แล้วแต่ลุงชอบมองว่าจริงๆสิ่งที่เราควรจะต้องใช้นะครับและของที่มีมาตรฐานก็คือล้อยางพวงมาลัยเพราะว่าชุดที่พูดถึงเนี้ยก็คือเป็นชุดที่เราใช้ควบคุมรถเพราะฉะนั้นพวกนี้แนะนำเลยว่าใช้ของแท้ดีที่สุดแล้วก็ควรจะติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนั้นเนี่ยพอใช้งานไปได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับถึงช่วงเวลาเนี่ยควรจะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้วยจะดีที่สุดครับ
0: ในการเลือกใช้พวงมาลัยให้เหมาะกับการใช้งานผู้เชี่ยวชาญอย่างแนะนำไว้แบบนี้ครับ
1: พวงมาลัยเวลาที่คุณเปลี่ยนพวงมาลัยอีกอย่างหนึ่งที่คุณควรจะต้องคำนึงถึงก็คือในเรื่องของวงพวงมาลัยตัวนี้ก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ต่อการขับขี่ด้วยอย่างเช่นรถพวงมาลัยที่มันกว้างเกินไปแล้วคุณมาใส่เล็กจนเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้คุณจะต้องสาวมากขึ้นในเรื่องของการขับขี่โดยทั่วไปเนี่ยมันอาจจะไม่คล่องตัวนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้งานจริงเนี่ยมันไม่ถนัดมันก็จะไม่เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันครับ
0: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าพวงมาลัยแต่งซิ่งอาจเพิ่มความรุนแรงของอันตรายเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้นี่เป็นยังไงครับ
1: จริงและแชร์ได้เลยครับ
0: ความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจลุกลามบานปลายกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้นะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จาก playlist ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: อย.จับมือกับสคพท.ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพวางรากฐาน Regulatory Science ไทยเชื่อมโจทย์จริงงานวิจัยกำลังคนรับนวัตกรรมสุขภาพยุคใหม
4: ่ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างอย.และสภาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือสคพท.กรอบระยะเวลา5ปีเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการอย.เผยว่าปัจจุบันผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการกำกับดูแลไม่สามารถอาศัยองค์ความรู้หรือวิธีการประเมินแบบเดิมเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไปโจทย์ของอย.ไม่ได้มีเพียงว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตแต่ต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และวิธีการประเมินดีพอที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเพราะการกำกับดูแลที่ดีต้องทำให้ประชาชนมั่นใจและอย.ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนสนับสนุนพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานจริงสำหรับนิสิตนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระดับปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นด้านศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรพรศักดิ์ศรีอมรศักดิ์ประธานสคพท.กล่าวว่าความร่วมมือนี้เชื่อมโยงภาคการศึกษากับหน่วยงานกำกับดูแลระดับประเทศอย่างเป็นระบบโดยพร้อมสนับสนุนคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและงานวิจัยเพื่อนำโจทย์จริงจากการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพไปพัฒนาต่อยอดเชิงวิชาการพร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์และบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานสถานที่จริงและพัฒนาทั

0: ักษะใหม่ๆให้เท่าทันเทคโนโลยีทางสุขภาพ
1: รัฐมนตรีกลาโหมชื่นชมวิสัยทัศน์นักศึกษาวปอบอรุ่นที่3นะคะโดยย้ำว่าผู้นำอนาคตต้องคิดไกลมองความมั่นคงทุกมิติใช้เทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถประเทศโดยเตรียมสรุป3นาทีให้รัฐบาลทราบนำข้อมูลไปช่วยพัฒนาประเทศค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานรับฟังการแถลงผลการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือวปอบอรุ่นที่3ภายใต้แนวคิดไทย from Thai wisdom to Thai vision ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกรุงเทพมหานครทั้งนี้วปอบอรุ่นที่3นำเสนอกรอบ5ขีดความสามารถของชาติที่ประเทศไทยต้องเร่งสร้างเพื่อยืนหยัดแข่งขันและกำหนดอนาคตของตนเองในอีก 10-15 ปีภายใต้แนวคิด Thais คือการเปลี่ยนคำถามจากวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาอะไรไปสู่ในอีก 10-15 ปีข้างหน้าประเทศไทยต้องมีขีดความสามารถอะไรท่ามกลางภูมิทัศน์ที่เศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและความมั่นคงเชื่อมโยงกันจนเส้นแบ่งบางลงและภัยคุกคามยุคใหม่มีลักษณะ4รอคือรวดเร็วรุนแรงไร้พรมแดนและไร้สัญญาณเตือนค่ะ
2: ลาท้ายข่าววันนี้นะคะไปดูเทศกาลปลามะเขือเทศที่สเปนนะคะโดยเขาจะปากันแบบนี้1ชั่วโมงเต็มๆค่ะคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน 22,000 คนมะเขือเทศที่ใช้ก็หนักรวมกันกว่า 150,000 กิโลกรัมนะคะเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ลบ
1: มีเรื่อง
2: คนขับเรือสปีดโบ๊ทเปิดศึกตะลุมบอลยกพวกตีกันแย่งลูกค้าริมชายหาดพัทยาสาวเที่ยวบาร์โฮสถูกร้านจับก้อนผมหัวโล้นหลังชักดาบกินแล้วไม่จ่าย 60,000 บาทครอบครัวเด็กออทิสติกวัย17ร้องกองปราบถูกชายนามสกุลดังชักปืนขู่ถึงหน้าบ้านหลังล่อลวงน้องสาวหายไปนานร่วมเดือนติดตามในครับข่าว9คืนนี้ 21:30 น.
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ดี้มาร์ชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใน Entertain Night Live นะคะแป๋วค่ะภัทรวีบุญประเสริฐค่ะเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยค่ะณเดชน์คุกิมิยะนะคะเพิ่งจะกลับจากทริปกับเพื่อนซีเขาหมากปรินที่นอร์เวย์นะคะรูปนี่ลงเยอะแยะมากเลยแต่ว่าสิ่งที่ฮือฮาได้กลายเป็นคลิปสั้นๆคุณผู้ชมตอนที่ใส่กางเกงว่ายน้ำตัวเดียวอะ
0: ถึงจะเป็นคลิปสั้นๆแต่ก็ทำเอาสาวๆอยากเป็นยาย่าขึ้นมาทันทีน่ะก็หนุ่มหล่อล่ำณเดชน์คูกิมิยะเล่นโชว์วิวใส่กางเกงในตัวจิ๋วขึ้นจากสระน้ำระหว่างทริปละลาที่ประเทศนอร์เวย์กับเพื่อนซีมาร์กปรินงานนี้แบร์รี่ก็มั่นใจว่าไม่มีอะไรเกินงามที่สำคัญโตแล้วโชว์ได้จ้า
2: ไปเดินป่ากันแล้วก็รู้สึกว่าต้องโดดน้ำที่นี่ให้ได้ยังไงก็ต้องโดดให้ได้มันเป็นบึงใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนหมากชวนทุกคนโดดก็ไม่โดดกันผมก็เลยอันนั้นกูโดดเองก็ได้ว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แค่อยากเล่าผ่านเรื่องราวว่าแบบเราไปโดดน้ำที่นี่มาแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ได้อยากให้โฟกัสหน้าหรอกครับผมก็อยากให้โฟกัสบิวข้างหลังครับใช่ครับไม่งั้นผมก็โชว์ไปแล้วดิพี่ว่ามันมีอะไรโผล่มาบ้างแต่ว่าผมพยายามที่จะหลบเฟรมให้มากที่สุดแค่นั้นเองผมก็ไม่ได้แบบโชว์ให้เห็นว่ามันน่าเกลียดหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นแค่เก่งในว่ายน้ำไม่เขินครับถ้าเขินก็จะไม่ลงนะแต่รู้สึกว่ามันก็พอลงได้อะไรเงี้ยก็โตแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรน่าเสียหายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอายุมากขึ้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะแชร์ได้อะไรเงี้ยอย่างผู้หญิงยังใส่ชุดว่ายน้ำหรือว่า two piece หรือว่า one piece ลงได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแล้วทำไมผู้ชายเราจะใส่ one piece หรือว่าใส่ชุดว่ายน้ำลงไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็แซวนะ
3: เขาแซวว่า
2: อุ้ยอะไรอ่ะวิ่งอะไรอ่ะวิ่งอะไรอ่ะประวาน
3: เขาห่วง
2: อะไรเขาห่วงแต่ว่าคือถ้าเราไม่ทำอะไรที่มันดูน่าเกลียดจนเกินไปเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องตักเตือนอะไรเงี้ยผมว่าผมมีคอลเลกชันผมเวลาเห็นกางเกงในว่ายน้ำแล้วผมจะรู้สึกว่าถ้าเป็นสีหรือเป็นลายเนี่ยผมจะชอบมากแบบรู้สึกว่าแบบใส่แล้วรู้สึกว่าแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยถ้าสีธรรมดาแบบสีดำสีอะไรก็จะได้แต่ว่าก็เฉยๆ
3: เร
2: ีย
3: บไป
2: ใช่
3: ไม่ใช่เรา
2: ใช่ก็สีส้มนั้นตัวโปรดนะใส่ไปทุกทริปเลยนะ
0: ส่วนใครอยากเห็นความเฟิร์มของณเดชน์แบบเต็มตาจอยักษ์ต้องไม่พลาดกับหนังเรื่องที่หยดสมิงเขาขวางที่เจ้าตัวบอกว่าฟิตมาเต็มร้อยเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยละค่ะ
1: คู่นี้อีกหนึ่งคู่เขาก็ไปกันนะคะโบเมลดากับอาเล็กธีรเดชหลายคนก็เลยลุ้นกันว่าแล้วจะมีโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งงานเวล่า
0: ลีลาการตอบคำถามของนางเอกสายหาโบเมลดาไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจริงๆล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งกลับจากทริปควงแฟนหนุ่มหน้าตีอเล็กธีรเดชไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนสาวสุดซีที่อิตาลีมาหมาดๆก็เลยไม่วายถูกถามถึงแผนวิวาหวานของตัวเองบ้างไม่รู้ว่าทริปนี้แอบมีโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งงานบ้างหรือเปล่าเนี่ย
4: ไปอิตาลีจะขอปะเนี่ยขึ้นเรือจะขอปะเนี่ยขึ้นเรืออย่างเงี้ยเรือโยก
3: ขึ้นเครื่องกลับขอไหม
4: ไม่ขอทุกอย่างเหมือนเดิมไปเที่ยวพักผ่อนก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะรู้สึกดีใจนะคะที่อย่างน้อยเขาก็มีความคิดนั้นอยู่ในหัวอย่างน้อยในความคิดเขาก็ยังมีเรา
3: แบบนั้นสิ่งในหัวแบบบูมเป็นอนา
4: อุ้ยถ้าเห็นเขาขอก็เห็นรูปแล้วนี่ยังไม่ได้ลงอะไรเลยนี่นิ้วยังว่างอยู่เลย
3: อันนี้คือบอกเขาเลยว่าต้องมาขอแล้ว
4: มายังไม่ได้บอกเป็นคนไม่เร่งใครไม่กดดันใครปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลาท้องกระรีบก็อย่ารอให้มันนานเลยนะคะ อะไร ใช่ตัวเขาเองก็บอกเหมือนกันนะคะว่าพี่ก็เริ่มโตแล้วใช่พี่ก็40จะ40อยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบแก37แล้วอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็บอกว่าหนูบอกแกว่าอุ๊ยหน้าพี่ยังไม่ถึงเลยหน้าพี่เด็กกว่าหนูอีกอู้เบบี้เฟสมากๆไม่ต้องคิดมากหรอกอายุเป็นเพียงตัวเลข
3: อาจจะกังวลเรื่องการมีลูกหรือเปล่าม
4: ีลูกไม่ยากดินี่หมอเหมือเขาเก่งกันตั้งเยอะเขาปั้นจากลมมาแปะท้องยังได้เลยจะไปกลัวอะไรงงปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยปองของแบบนี้มันเกิดขึ้นได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขายังเสกเข้าทองได้เลยจุติจุตังบรรนังแล้วก็จุติอ่ะ คือมันเคยมีมีมเนาะที่แบบว่าถ้าโดนขอแต่งงานให้ทำหน้าสวยๆนี่อย่าทำหน้าแปลกอย่าทำว่าหนีไม่เอา
3: แล้วถ้าทำหน้าแปลกไงจริงเหรอ
4: เขาถามเลยหนูแล้วหนูไม่ได้เป็นคนซื้อแหวนไปสวมนี่ต้องถามเขา
3: แต่เขารู้ไซส์แล้วใช่ไหม
4: รู้แล้ว47
0: เรื่องแต่งสาวโบบอกยังไม่มีแผนแต่ถ้าเรื่องของผลงานชิ้นใหม่นะมีแล้วและพร้อมเป่าประกาศกับภาพยนตร์เรื่องที่หยดสมิงเขาขวางที่จะเข้าฉาย30กันยายนนี้แล้วจ้า
1: และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะแม่ลูกซุปตาค่ะชมพู่อรยากับน้องแอบิเกลเจเกลนะคะก็ไปออกงานโอ้โหแฟนคลับตามกันแน่นเลยคำถามก็คือไม่รู้ว่าแม่ชมจะให้ลูกสาวซุปตารับงานได้จนถึงกี่ขวบอะคะ
0: เพราะเชื่อว่าจินตนาการของลูกเป็นสิ่งสำคัญเสมอทำให้ซุปตาตัวแม่ชมพู่อรยาไม่คิดจะเบรกลูกสาวตัวน้อยแอบิเกลวัย4ขวบที่คุยฟุ้งว่าตอนนี้เกลทำเป็นหมดทุกอย่างทั้งว่ายน้ำทำอาหารปั่นจักรยาน2ล้อโดยแม่ชมก็คิดว่าการที่ลูกเชื่อแบบนั้นจะทำให้เขาทำได้อย่างที่พูดขึ้นมาจริงๆค่ะ
5: ก็ชมว่าด้วยวัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มันก็จะชอบแบบเหมือนพวกบทบาทสมมุติอะไรเงี้ยด้วยแล้วก็ปกติเวลาเขาอยู่บ้านนะเขาก็จะชอบเล่นแบบแม่ค้าผัดกับข้าวทำอาหารมีคอนเนอร์แบบเป็นครัวร้านอาหารตามสั่งของเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแล้วก็บางทีก็ดูป้าเจี๊ยบด้วยอะไรเงี้ยก็พอได้อยู่พอได้อยู่คือถ้าในโลกของเขาอ่ะ

0: าทำเป็นทุกอย่างในโลกเขาคือว่ายน้ำเป็นนะขี่จักรยานสองล้อเป็นซึ่งนี่คือยังไม่เป็นอะไรเงี้ยก็เป็นหมดอ่ะเขาเชื่อว่าเขาทำได้หมดอย่างเงี้ยก็อาหารก็เหมือนกันก็เชื่อว่าทำได้เหมือนเวลาเขาพูดอะไรเงี้ยเรามันบางทีมันก็จะหลุดออกมาแต่เขาบอกแต่ว่าเกลทำเป็นแล้วนะเกลว่ายน้ำเป็นแล้วนะอันนี้เกลทำเป็นนะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่เบรกนะเราก็ไม่เบรกก็เพราะว่ามันก็เป็นความมั่นใจเป็นความเชื่อมั่นของเขาอะไรเงี้ยก็แล้วเราทำเป็นแล้วหรอคะอะไรเงี้ยไหนทำยังไงเราให้ฟังซีอะไรเงี้ย
1: ส่วนเงื่อนไขการรับงานให้เจ๊เกลแม่ชมเผยว่าขึ้นอยู่กับตัวลูกสาวเป็นหลักถ้าเขายังรู้สึกสนุกกับการได้ทำงานพบปะผู้คนคนเป็นแม่ก็พร้อมตามใจลูกอยู่แล้วค่ะ
0: คือดูตัวเขาเป็นหลักเลยตอนนี้นะดูตัวเขาเป็นหลักถ้าเขายังเอนจอยอยู่แล้วก็ยังทำแล้วเรารู้สึกว่าเขายังมีความสุขอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็จะทำแต่ว่าถ้าเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยแบบมันเริ่มแบบมันแซดละหรือว่ามันเริ่มไม่ได้สนุกตรงนี้หรืออะไรเงี้ยก็คิดว่าตรงนั้นก็คงสิ้นสุดทางเลื่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ได้คิดว่าเขาจะทำมาจนขนาดนี้เพราะว่าถ้าเทียบกับตอนพี่ชายเขาอะก็เด็กชายตอน4ขวบ5ขวบก็เริ่มแบบมีความเอาจริง3ขวบก็เริ่มเวลาเราเอาเขาไปทำงานเวลาถ่ายโฆษณาอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาแบบเริ่มไม่ได้สนุกกับงานขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็อย่างเมื่อวานก็ไปถ่ายงานกันมาก็เขาก็ยังสนุกอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มาทำงานก็ทุกครั้งที่บอกว่ามาทำงานก็ยังตื่นเต้นยังอะไรเงี้ยอยู่
1: โดยในวันอาทิตย์นี้นะคะแม่ชมก็เตรียมยกครอบครัวไปเชียร์พี่พายุแข่งโกคาร์ทแบบติดขอบสนามทั้งยังฝากให้ทุกคนเอาใจช่วยพี่พายุกันด้วยค่ะ
2: พูดถึงต่อธนภพเรื่องฝีมือการแสดงเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเก่งกาจทีนี้เราก็เลยอยากรู้ว่าแล้วอยากจะขยับขึ้นมาเป็นผู้กำกับกับเขาบ้างไหม
1: งานแสดงเข้าแบบรัวๆเลยจ้าพระเอกหนุ่มสุดฮอตต่อธนภพนอกจากภาพยนตร์เรื่อง Her In Frame เธอในภาพนั้นประกบคู่กับนางเอกสุดฮอตลีน่าลลินาแล้วเจ้าตัวก็กำลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่กับบทโกบริอีกด้วยซึ่งหนุ่มต่อก็ตั้งใจถ่ายทอดโกบริในมุมใหม่ๆโดยพยายามจะเสนอไอเดียหลากหลายให้กับผู้กำกับได้ลองเลือกใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทำอยู่เสมอส่วนในอนาคตจะเห็นหนุ่มต่อโดดมาเป็นผู้กำกับเองไหมเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้อาจจะยังนะ
3: เขียนบทกำกับเบื้องหลังเองไหม
4: ไม่เคยเลยครับ
3: ไม่อยากลองเลย
4: ไม่เลยผมขายเพื่อให้สิ่งที่ผมทำมันเป็นจุดที่แฮปปี้ที่สุดของส่วนรวมแต่มันไม่ได้แปลว่าผมอยากกำกับคนอื่นและยิ่งผมโตมากับใครพี่ก็รู้การที่ผมเห็นทุกอนูของคำว่าพุ่มกับแล้วไม่เป็นครับอ่านหนังสือยังน้อยเลยยังให้เขียนอีกไม่แบบส่วนใหญ่ผมเป็นแบบเป็นผมว่าผมเป็น thinking person มากกว่า mm-hmm. คือผมชอบคิดแต่ว่าผมชอบมีข้างๆอ่ะที่คอยแบบแปลงอีกหมายถึงว่าแบบอาจจะเป็นคนไม่ได้ทำงานคนเดียวได้ขนาดนั้นครับมี mm-hmm. แต่ไม่เปิดไงว่าทำ mm-hmm. หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ผมทำได้แต่ผมไม่ announce ค่อนข้างชัวร์จนกว่าความคิดจะเปลี่ยนครับ mm-hmm.
1: เรื่องการเป็นผู้กำกับอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ตอนนี้แต่ที่มาแน่ก็คือการเป็นนักแสดงในบทบาทโกบริที่หนุ่มต่อบอกว่าได้เห็นกันเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ
2: ของเรามีใครอยู่ในเป็นด้อมครม.บ้างคะคนรักแหม่มมีข่าวดีค่ะพี่แหม่มคัทธริยาเขามีแผนจะจัดงานแฟนมีตแล้วนะ
1: โลดแล่นในวงการมานานหลายสิบปีแต่นักแสดงมากความสามารถแหม่มคัทธริยาวัย53ปีก็ยังแอบตกใจเมื่อเห็นกลุ่มแฟนคลับมารอให้กำลังใจอย่างเนืองแน่นในงานอีเวนต์จนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแฟนคลับของศิลปินคนอื่นในเมื่อซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันขนาดนี้แหม่มก็เลยอยากตอบแทนด้วยการจัดแฟนมีตติ้งเล็กๆแต่อบอุ่นเพื่อจะได้ใช้เวลาแห่งความประทับใจร่วมกันภายในปีนี้ค่ะ
5: ส่วนใหญ่เวลาไปงานก็จะมีน้องๆครม.ก็รอบ๊ายบายกันทักทายกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับใช่ป่ะคะแล้วน้องๆก็เราก็เดินแล้วก็เค้าก็มีกลุ่มก้อนใหญ่ตรงนั้นเลยอ่ะน้องๆบางคนที่กำลังเดินตามก็บอกว่าพี่แหม่มไปหาแฟนคลับหน่อยไปหาแกไปใช่ครับไม่ใช่มันนี่ปกติเราก็จะอยู่มุมเล็กๆของเราน่ารักน่ารักเราก็เห็นแล้วมีหน้าตาคุ้นๆที่เรารู้ว่าเป็นอ๋อน้องๆเป็นแฟนคลับเราอย่างเงี้ยก็ใช่ไปยืนทำไมตรงนั้นออกมาดิยืนศิลปินเข้ามาแล้วเราจะไปรวมตัวหรืออาจจะชอบศิลปินนั้นด้วยอ้าวไม่ใช่ตรงนั้นคือของเราหมดเลยช็อกเจนซีนะส่วนใหญ่แล้วก็มีตั้งแต่เจน XYZ ABCD มากันเต็มไปหมดใช่พูดตรงๆไม่เคยคิดเลย

0: ม่เคยไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะว่าเราก็ด้วยอายุเท่านี้ middle age เป็นแรงใจสำคัญมากสำหรับคนเป็นนักแสดงคนที่มีผลงานแล้วมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าผลงานเราออกไปแล้วไม่มีคนดูแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยค่ะรวมถึงคนดูทุกคนที่ตอบรับเวลาเราเดินไปไหนแล้วทุกคนก็บอกดูชอบมาลามากตึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะจัดต้องจัดเร็วๆนี้ไหมเดี๋ยวขอขยับตารางชีวิตนิดนึงโชว์ใครโชว์พี่โชว์หรือน้องโชว์
1: พี่โชว์สิคะ
0: โอ้พี่โชว์พี่ไม่มีอะไรจะโชว์สิพี่ชอบกีฬาสีแปลกป่ะกระชับมิตรแล้วก็ให้น้องๆได้ทำอะไรก็ได้แล้วก็อยากให้พี่ทำอะไรล่ะก็หมายถึงว่าพูดคุยทักทายถามตอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีเวลามากๆในการใกล้ชิดกันพูดคุยกันถามไถ่อะไรกันอย่างเงี้ย
2: และช่วงนี้แหม่มก็กำลังอินกับกีฬาพิคเคิลบอลถึงขั้นตั้งใจจะลงแข่งพร้อมความหวังจะคว้าแชมป์ในการแข่งขันภายในประเทศส่วนจะสมหวังหรือไม่แฟนคลับต้องตามไปเชียร์แล้วล่ะค่ะ
3: พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข่าวอีกนะ
4: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทวีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทวีนวัน
5: อยากผมยาวสวยทำไงดี
6: ใช้ซันซิลแคลเฟอร์ลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
7: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
9: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
12: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
11: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
12: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
15: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
16: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
17: อร่อยมากละลายในปาก
16: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
18: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
19: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
16: ทุกวันเสาร์สองทุ่มยี่สิบนาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
0: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
15: เฮ้ย
1: พี่ปอจุ๊บ
11: แค่ฉี่แล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็พี่ปอจุ๊บพี่ปอจุ๊บอร่อยจุ๊บๆ Euro
0: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
15: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
2: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
3: ถึงรสหมูเต็มๆ
2: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
10: ่ของคุณป้าครับ
7: ป้าเหรอ
17: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
3: ่หลังจากที่เราเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้เข้าร่วมกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกันไปในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะมาถึงวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นเวลาที่เราจะหาผู้โชคดีที่จะคว้ารางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 แสนบาทไปครองค่ะ
2: หลังจากที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสัน

0: กิจกรรมครั้งนี้เราก็อยากให้เหมือนประชาชนมีสีสันในการเชียร์บอลโลกนะคะดังนั้นเนี่ยเราพอเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนี่ยต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนของเราหลายๆท่านเลยหลายๆแบรนด์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญพอจากการจับฉลากวันนี้เราก็เห็นเลยว่าประชาชนน่ารักมากๆมีการโหวตกันมาบางท่านเนี่ยนึกก็มานั่งเป็นสักขีพยานค่ะแล้วจะเห็นได้น้องๆโกยทุกคนกลับเข้ามาที่กล่องหมดเลยค่ะโปร่งใสแน่นอนค่ะ
1: หลังจากนี้ช่อง9กด30ยังคงมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแฟนๆต้องติดตามหน้าจอไว้ให้ดีเพราะผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณค่ะ
2: หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่เจอน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
3: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
5: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
4: เมื่อวานนี้เราคุยถึงโซนี่ใช่ไหมแล้วนุ่นบอกคุณผู้ชมทางบ้านไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรอยากให้จันวีระเนี่ยช่วยนำเสนอนะคะก็สามารถส่งมาได้นะคะพังเลย ID @2ears ค่ะในช่วงของถามมาต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็ส่งมาหลายเรื่องเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไล่เลียงให้อาจารย์ฟังเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวฟังหูไว้หูของเราจะจัดเป็นตอนๆไปให้ละกันเพราะว่าเวลาที่พูดถึงบิสเนสอะมันมีหลายกลุ่มอาจารย์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องสำอางแล้วก็สินค้าฟุ่มเฟือยของผู้หญิงสุภาพบุรุษรองเท้ากีฬาอย่างนี้เป็นต้น
5: ก็จะมีคนถามผมนะว่าทำไมไม่พูดถึงกลุ่มธุรกิจไทยใช่ไหมมีคนถามผมเหมือนกันว่าทำไมไปสนใจธุรกิจต่างประเทศ
4: ค่ะ
5: ต้องบอกอย่างนี้ว่าที่ไปสนใจธุรกิจต่างประเทศเนี่ยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครเอาเรื่องพวกนี้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งนะเรารู้เรื่องของธุรกิจในต่างประเทศค่อนข้างน้อยจะรู้ต่อเมื่อมันเป็นเรื่องแต่เราไม่ได้ปูพื้นอย่างนี้ข่าวในทั้งออนไลน์ทั้งในหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้น้อยเกินไปอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะแต่เราก็ต้องบอกว่าถ้าเรามีบริษัทของต่างชาติที่เป็นยักษ์ใหญ่มาลงทุนในบ้านเราเนี่ยเราก็ควรให้ความสนใจตัวบริษัทแม่เขาอ
4: ัน
5: นี้ผมคิดว่าเราอาจจะไม่ค่อยเอาใจใส่กับเรื่องพวกนี้อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่ถ้าเป็นข่าวต่างประเทศเนี่ยคนก็จะสนใจไปในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์สนใจไปในเชิงของการเมืองระหว่างประเทศนะสนใจไปในเชิงของผู้นำทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนั้นมันเป็นผิวรากฐานหรือพื้นฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องความเป็นไปทางด้านเศรษฐกิจของเขาซึ่งบางทีเราก็ให้ความสนใจ
4: ค่ะ
5: กับอีกอันนึงก็คือรากฐานทางธุรกิจของเขาซึ่งอันนี้จะรู้ได้มันก็ต้องไปดูตัวบริษัทที่ทำธุรกิจที่มีลักษณะถ้าเขาก็เรียกอะไรหลายอย่างนะเป็นโฮลดิ้งคอมพานีเป็นคอนกลอมเมอเรทหมายความว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีลูกหลานว่านเครือเยอะทำธุรกิจหลากหลายอะไรเงี้ยหรือบางทีก็อาจจะวัดกันด้วยเรื่องของเทคโนโลยี

0: ไปยังไงมันก็จะมีบริษัทที่เป็นพวกหลังๆเนี่ยพวกที่เป็นพวกซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าพวกที่เป็นฮาร์ดแวร์เยอะนะอันนี้ก็โลกมันเป็นแบบนี้เราให้คุณค่าของมันด้วยการดูมูลค่าตามราคาตลาดในตลาดสหรัฐอเมริกาในตลาดลอนดอนในตลาดในยุโรปหรือแม้แต่ในตลาดเอเชียไม่ว่าจะเป็นที่โตเกียวไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงอะไรพวกนี้ไต้หวันอะไรพวกนี้เนี่ยนะแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าบ้านเราก็มีบริษัทขนาดใหญ่ทั้งที่เป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีบางอันก็เป็นมหาชนจริงกระจายหุ้นจนไม่มีความเป็น family ไม่มีความเป็นธุรกิจครอบครัวแต่บางบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มีลักษณะที่เป็นธุรกิจครอบครัวม
1: ัน
0: มีหลากหลายซึ่งจริงๆอ่ะก็น่าเอามาคุยนะ
1: อ
0: ย่างผมมองนะอย่างกลุ่มเซ็นทรัลเนี่ยน่าคุย
1: เขายักษ์ใหญ่อ่ะ
0: กลุ่ม CP นี่ก็น่าคุย
1: ค่ะ
0: นะกลุ่มอันนี้แหละกลุ่มอะไรล่ะกลุ่มทางสิริวัฒนภักดีเนี่ยก็อันนี้ก็น่าคุยนะแม้แต่กลุ่มที่เป็นธุรกิจพลังงานอย่างกอล์ฟนะอย่างบีกริมนะอย่างอะไรกลุ่ม CK นะชอการช่างชอกา CK Power
1: ที่ทำเขื่อนทำพลังงาน
0: แล้วก็ยังมีที่ทำพวกเกี่ยวกับรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น BTS นะไม่ว่าจะเป็นเบมอะไรพวกนี้นี่ก็น่าคุย
1: อ
0: ีเวนโรงพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพก็น่าคุยจริงๆก็มันมีเยอะ
1: ได้หลายตอนเลยนะ
0: ไม่มันมีเยอะเพียงแต่ว่าบางอันเราก็ต้องหยิบให้มันเข้ากับสถานการณ
1: ์
0: ใช่ไหมแล้วมันยังมีรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะเอาอย่างกลุ่ม PTT เงี้ยบริษัทปตท.กรุ๊ปเนี่ยโอ้โหแอสเซทตั้ง3ล้านล้านบาทอะ
1: แล้วเขาก็ไปลงทุน
0: ต่างประเทศ
1: ต่างประเทศด้วย
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็น่าคุยนะนี่ผมหยิบมาแค่สัก5อย่าง8อย่างนี่ก็คุยได้วันละตอนละ
1: เดี๋ยวไว้จัดสรรให้นะคะส่วนคำถามที่คุณผู้ชม
0: แม้แต่ธุรกิจสถาบันการเงินธนาคารเองก็น่าคุย
1: เดี๋ยวนี้ธนาคารอ
0: ่
1: ะ
0: มันไม่เหมือนเมื่อก่อน
1: ใช่เขาไม่ได้แค่หยิบจับแค่เรื่องการเงินอย่างเดียว
0: คือว่าคือเขามี2ภาคภาคที่เป็น traditional banking การธนาคารแบบโบราณนะปล่อยรับเงินฝากปล่อยสินเชื่อไม่ค่อยมีความซับซ้อนแต่ก็มีที่มันเป็นของใหม่ๆเลยตอนนี้ก็อย่างที่พูดอ่ะยังไม่รู้จะปลุกผีลุกปั้มผีนั่งอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยไอ้ธนาคารที่เป็น virtual bank อันนี้ก็ออกมาแล้วก็รู้สึกว่ามีการพูดคุยกันพอสมควรหรือแม้แต่ธนาคารที่ขยายบทบาทตัวเองผ่านแอปอย่างธนาคารกรุงไทยนี่ก็น่าสนใจแล้วที่มันมีเป็นเรื่องขณะนี้เนี่ยอันหนึ่งที่ผมก็กำลังตามอยู่นะคือบริษัทธนาคารต่างประเทศที่มาลงทุนในตลาดที่มาลงทุนถือหุ้นในธนาคารไทยเนี่ยก็ล่าสุดก็มีการถอนตัวไปบางอันอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราต้องจับตามองเหมือนกันนะว่าไม่ใช่ว่าเรามัวแต่สนใจธุรกิจต่างประเทศธุรกิจในประเทศเราก็ต้องจับตาดูมันก็มีทั้งที่ค่อยๆโรยลาไปนะดายดาวไปกับมีที่แบบ coming up กำลังจะเป็นดาวรุ่งดวงใหม่อะไรก็มีเยอะนะพวกนี้ก็น่าหยิบมาคุย
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความสนใจของคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ก็สะท้อนได้ด้วยการส่งคำถามมาเนี่ยเราก็จะ
1: ทั้งส่งคำถามทั้งแสดงความคิดเห็นอย่างวันนี้เป็นต้นนะคะแล้วเดี๋ยวทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากข่าวละอเภสัชมอบให้อีกด้วยนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของธุรกิจการเงินจริงๆแล้วคุณผู้ชมทางบ้านก็มีคำถามที่สะท้อนถึงความเป็นห่วงในเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ตอนนี้เด็กวัยรุ่นยังเรียนไม่จบเลยอะเขาเป็นหนี้เป็นสินผ่านไอ้แพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยผ่อนจ่ายสินค้าแม้กระทั่งว่าซื้อปากกาซื้อครีมก็ผ่อนได้ด้วยอะตอนเนี้ย
0: ที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะ Buy Now Pay Later ไอ้นี่มันก็ถ้าพูดจริงๆนะมันก็ไม่ต่างจากคนรุ่นผมอะ
1: คนรุ่นอาจารย์ตอนนั้นยังไงคะ
0: ไปร้านขายของชำก็ตะไว้ก่อน
1: ทำบ่อยไหมได้ทำ
0: ไหมผมเห็นเขาทำแต่ผมตัวเอง

0: ตัวผมไม่ได้ทำตัวผมไม่ได้ทำบ้าน
1: เขาเรียกอะไรนะเชื่อไว้ก่อนเชื่อไว้ก่อน
0: ตาไว้ก่อนแล้วก็เขียนชื่อของเราไว้ในกระดานนะ
1: ด้วยปากกาเมจิก
0: ด้วยปากกาเมจิกด้วยช็อคอะไรก็ว่ากันไป
1: ค่ะ
0: นะ มีแล้วสิ้นเดือนก็มาจ่ายกันทีนึงเดี๋ยวนี้ก็ยังมีถ้าใครไปตลาดแม่ค้าที่เข้ามาซื้อของเชื่อเอาไปทำกับร้านโชห่วยเนี่ยซึ่งอันนี้คุณทำกับใครไม่ได้คุณไปซื้ออย่างนี้กับร้าน 7-Eleven ไม่ได้คุณต้องจ่ายสดถ
1: ู
0: กไหมหรือไม่คุณจะผมก็ไม่เคยเห็นใครใช้บัตรเครดิตซื้อของที่ 7-Eleven นะถ้าที่ผมดูนะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นไอ้อะไรการ์ดของเขาทูมันนี่มันแน่อะไรพวกนั้นน
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าพูดจริงๆอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่ว่ามันปรากฏในมือถือถูกไหมแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเขียนช็อคเอาที่กระดานนะคือก็เรียกว่าเชื่อไว้ก่อนตะไว้ก่อนคนขายเองก็ยินดีจะทำอย่างนั้นเพราะว่าทำให้เขาขายของได้แต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีเรื่องดอกเบี้ย
1: แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่จ่ายตาม
0: แต่ว่าถ้าเกิดมากๆเขาก็ไม่ให้นะเหมือนกันมันก็เหมือนการปล่อยสินเชื่อทางอ้อมแต่ตัวเขาก็ได้เครดิตเทอมจากของที่เขาเข้ามาขายถูกไหมไอ้ตัวคนที่เขาก็มีเครดิตเทอมกับลูกค้าเพื่อให้ขายได
1: ้ค่ะ
0: ไอ้ Pay Now Pay Later เนี่ยมันเป็นแอปใช่ไหมไปซื้อแล้วก็สะสมไว้แล้วมันก็ต้องมีงวดที่จะต้องจ่ายแล้วบางอันก็มีเรื่องของดอกเบี้ยแต่เขาจะจูงใจให้เราไปก่อน
1: ค่ะ
0: อันนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันใช้ประโยชน์จากมันได้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะไม่ได้เสียหายอะไรหรอกเพียงแต่ว่าผมก็ใช้หลักเหมือนผมใช้บัตรเครดิตผมพูดกับคุณเดินนะว่าผมเลือกบัตรเครดิตที่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีค่าแรกเข้าแล้วผมก็จะใช้แบบนี้ว่าส่งบินมาเก็บผมจ่ายหมดทั้ง 100% คุณไม่ได้อะไรจากผมไม่ได้อะไรจากผมแม้แต่บาทเดียว
1: และจัง
0: เซอร์วิสผมอย่างเดียว แล้วผมก็ได้แต้มสะสมเอาไปแลกกางเกงบ้างแลกเสื้อบ้าง
1: แต่จริงหมุดหมายของอาจารย์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแต้มที่จะต้องมีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่ได้สนใจเลยเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยของเราถ้าเป็นเรื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เราไม่มียอดคงค้างที่เป็นยอดสินเชื่อซึ่งอันนั้นเนี่ยคือคนทำบัตรเครดิตเนี่ยเขาได้รายได้สองทางอันที่หนึ่งคือได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อที่เราจ่ายขั้นต่ำหรือจ่ายไม่หมดเป็นยอดคงค้างส่วนวิธีคิดมันจะดีไม่ดีอะไรอีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็อันนึงแต่ที่เขาได้จริงๆอ่ะแล้วทำให้มาสเตอร์การ์ดทำให้วีซ่าทำให้เดี๋ยวนี้ยังมีบ้านเราไม่ค่อยมีแล้วมั้งอเมริกันเอ็กซ์เพรสไม่ค่อยนิยมแล้วนะก็จะเป็นมาสเตอร์การ์ดกับวีซ่าเนี่ยคือเขาได้ค่าธรรมเนียมจากร้านค้า2% บ้าง 3% บ้าง
1: อ
0: ันนี้คือรายได้หลักเลยของบริษัทที่ทำบัตรเครดิตแต่มันก็มีความสะดวกเพราะว่ามันมีรหัสของมันเนี่ยเราไปไหนอยู่ประเทศไทยพอเรากดปั๊บมันรู้เราอยู่ประเทศไหนบัตรนี้อะไรมันรู้หมดอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่อันนี้มันก็เป็นช่องทางแต่ครั้นี้ไอ้ Buy Now Pay Later ผมก็ใจว่าทางธนาคารประเทศไทยเริ่มมาคุมเริ่มมาดูว่าเอ๊ะมันจะเกินขอบเขตไหมคราวนี้ก็ต้องดูวอลลุ่ม1วอลลุ่มในการใช้แบบนี้คิดเป็นรายเดือนมากน้อยแค
1: ่
0: ไหนสองชำระไม่หมดแล้วเสียดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่านอนแบงกิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันเริ่มโตเนี่ยทางธนาคารประเทศไทยก็กำลังจะมีระบบการจัดการเข้ามาควบคุมดูแลผมไม่แน่ใจเรื่องใบอนุญาตด้วยซ้ำไปอันนี้ก็อีกการนึงบางคนบอกว่ามันฝังอยู่กับธนาคารพาณิชย์
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่ามันเหมือนกับเป็นบริการอีกบริการนึงเขาอาจจะตั้งเป็นบริษัทลูกขึ้นมาทำอะไรก็ได้อันนี้ต้องบอกก่อนเนี่ยพูดในภาพรวมนะ
1: ค่ะ
0: ผมไม่ได้ยินบ่อยๆเนี่ยประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: มันเริ่มต้นจากทางยุโรปนะในอังกฤษเนี่ย BNPL นี่มาก่อนใครเลยมันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้การเชื่อของเข้ามากินเนี่ยนะมัน
1: ทำให้เราสุขใจยังไง
0: ไม่ละไอ้สุขจากการใช้ทรัพย์มันมีแต่ว่าไม่ใช่ทรัพย์ของตัวเองไงถ้าเราใช้ทรัพย์ของตัวเองในการอุปโภคบริโภคนี่มันฟิลอยู่มันฟิลอยู่แล้วมันโอเคอยู่แล้ว
1: แต่เวลาสมมติถ้าเราติดหนี้ติดสินแล้วต้องมาชำระทีหลังอาจารย์สุดท้ายเราก็จะวงอ่ะ
0: ไม่ผมว่าอย่างนี้มันก่อหนี้ก่อสินรูปแบบอื่นจนไม่รู้จะก่อหนี้อะไรยังไงแล้ว
1: อันนี้ก็จริง
0: อันนี้ก็มันก็จะมาก่อหนี้ก่อสินเรื่องกินเรื่องใช้ถ้ามาถึงตรงนี้นะ ถ้า

0: ยังต้องเชื่อเขาตะเขาในการกินนี่มันก็สุดทางแล้ว
1: แล้วผู้ปกครองเขามาเล่าแบบนี้นุ่นฟังด้วยนะอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยเวลาเขาเถียงกับลูกนะแล้วเขาก็ห้ามปรามเนี่ยลูกบอกเขาว่าอะไรว่าก็แม่ให้ตังค์เขาไม่พอเขาก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะคะโอ้โหนานาจิตตังค์ค่ะอาจารย์นอกเหนือจากนี้
0: แต่อย่าให้บัตรเครดิตลูกนะอันนี้ผมไม่เห็นด้วย
1: โอ้โหมีข่าวไปตรงไปเติมเกมด้วยนะคะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลด้วยค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังนะคะ
0: ได้ครับ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
2: ได้สิ
3: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Everyday we care
4: Mega we care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
5: ของคุณป้าครับ
6: ป้าเหรอ
7: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: เอาแล้ว
9: ค่าเข็มขัดด้วยลูก
10: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
5: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
10: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
11: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
12: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
13: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
14: ์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
15: อร่อย
16: ฟินเวอร
17: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
18: แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
19: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลายาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
20: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลดี้แอนนา
21: เคอร์มิน500 plus ของขาวละออขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
22: มาตอบคำถามกันต่อนะคะอาจารย์ขาถ้ารัฐบาลนะเขาออกพันธบัตรจำนวนมากนั่นแปลว่ารัฐบาลเขากำลังมีปัญหาเรื่องของการเงินหรือเปล่าคะ
23: ไม่ใช่คือรัฐบาลเขาต้องออกพันธบัตรอันที่หนึ่งออกพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณอันนี้มันเป็นไฟบังคับอยู่แล้วอย่างงบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยรัฐบาลก็รู้สึกจะขาดดุลประมาณเกือบ800,000 ล้านอันนี้เป็นหนี้ใหม่รัฐบาลต้องกู
22: ้ค่ะ
23: วิธีการที่กู้ก็ส่วนใหญ่ก็ใช้การออกพันธบัตรกระทรวงการคลังแต่อาจจะมีการกู้ลักษณะเป็นเทอมโลนอาจจะมีเป็นตั๋วเงินนะเป็น promissory note ซึ่งแต่ว่าในท้ายที่สุดมันก็จะต้องเปลี่ยนเป็นพันธบัตรที่จะเป็นอายุสั้นอายุยาวเลยก็ว่ากันไปอีกอันนึงถ้ารัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงินอันนี้ก็ต้องออกพันธบัตรในเวลาเดียวกันหนี้เก่าที่ใช้ไม่หมดก็ต้องมีการกู้ใหม่มาใช้เก่าร ีไฟแนนซ์อันนี้ก็ทำอยู่แล้วนะหรือรัฐวิสาหกิจให้กระทรวงการคลังเป็นคนไปกู้เงินจะเป็นกู้เงินจากต่างประเทศจะค้ำประกันไม่ค้ำประกันอันนี้มันเป็นเรื่องของการลงทุนไม่ใช่ว่ารัฐบาลคือไม่มีรัฐบาลไหนในโลกนี้ที่ไม่ออกพันธบัตรที่ไม่กู้เงินมีกู้มากกู้น้อยกู้เอาไปทำอะไร

0: เป็นปกติด้านนึงอันนี้คือด้านของคนมาให้เรากู้อีกด้านนึงก็คือผู้ลงทุนนะมันมี2 ส่วนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เราอย่าไปมองอะไรข้างเดียวเรามีเงินน่ะถ้าให้เรากองเป็นเงินสดไว้ที่บ้านมอดมันก็กินหรือมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะมันไม่ได้ผลประโยชน์อ่ะมันก็ต้องมีช่องทางการลงทุนการลงทุนที่เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยก
1: ็
0: คือการลงทุนกับพันธบัตรของกระทรวงการคลังนะเท่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่อง
1: ปัญจัยคือ
0: เรื่องดีฟอลต์ชำระเงินต้นตรงตามเวลาดอกเบี้ยทุกเม็ดจ่ายได้หมดส่วนเขาจะไปเอาเงินมาจากไหนมาจ่ายเราเนี่ยเราก็เป็นเรื่องของลูกหนี้เว้ยเราของในฐานะเราเป็นเจ้าหนี้เรามองว่า 1. ชำระดอกเบี้ยตรงตามเวลา 2. เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนเงินต้นได้คืนครบเราไม่ได้พูดถึงการซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองนะซึ่งอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยแล้วราคาหน้าพันธบัตรที่จะซื้อขายกันอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงน
1: ะ
0: ซึ่งไม่ต้องไปก้าวล่วงขนาดนั้นเมื่อถ้ามันมีปัญหานะถ้ามันมีปัญหากรณีออกพันธบัตรมีปัญหาจริงๆถ้ารัฐบาลมีปัญหาทางการเงินคือออกพันธบัตรแล้วขายได้ไม่หมด
1: ก็ยังไม่เคยเห็นนะ
0: มันก็ต้องมีคนแอบสอบไปแต่ถ้าพูดถึงว่าไม่มีใครเอาอ่ะก็แสดงว่าลูกหนี้เนี่ยมันไม่มีปัญญาชำระหนี
1: ้
0: ด้านหนึ่งก็คืออีกอันหนึ่งก็คือว่าให้ดอกเบี้ยแพงขึ้นเพื่อจะจูงใจให้คนลงทุนอันนั้นก็อันหนึ่งแหละก็ยังมีคนซื้ออยู่แต่ถ้าถึงขนาดให้สูงยังไงก็ไม่มีคนซื้อมันก็จะเกิดสภาพที่ไฮเปอร์อินเฟลชันรัฐบาลออกพันธบัตรไม่มีใครซื้อก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินนอกประเทศ
1: อันนั้น
0: คือเกิดวิกฤตแล้วจะเข้าใจอย่าง
1: น
0: ี้ก่อน
1: โอเคอาจารย์คะแต่ว่าช่วงนี
0: ้ผมไม่ค่อยอยากขยายความอะไรมากพวกนี้เดี๋ยว
1: อยากให้อาจารย์ขยายความเรื่องนี้พันธบัตรรัฐบาลออมพลัสค่ะเพราะว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆในครั้งแรก
0: ก็เดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเขาออก 4,000 ล้าน แบ่งออกเป็น2กองกองหนึ่งอายุ3ปีกับกองหนึ่งอายุ10ปีให้เลือกเอา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้กองอายุ3ปีเนี่ยดอกเบี้ยร้อยละ 1.8 จ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนอีกกองหนึ่งกองอายุ10ปีดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 จ่ายดอกทุก3เดือนเข้าบัญชีให้เราเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: อันนั้นออกไปเดือนสิงหาพอเดือนกันยาก็ออกเท่ากันจำนวนก็ 4,000 ล้านเหมือนกันแบ่งออกเป็น2กลุ่มแบ่งออกเป็น2อายุประเภทอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.8 กับ10ปีดอกเบี้ย 2.8
1: ก็เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเดิมอีกอันนึงช่องทางในการซื้อช่องทางในการซื้อก็แบ่งออกเป็น2ช่องทางช่องทางแรกเนี่ยซื้อผ่านแอปเป๋าตัง
1: ค่ะ
0: Wallet สบม.
1: ค่ะ
0: นะอันนี้ก็
1: วันที่4
0: 2,000 ล้านมีทั้งแบบ3ปี10ปีเหมือนกันอันนี้จะเปิดให้จองซื้อวันแรกวันศุกร
1: ์วันที่4กันยายน
0: วันศุกร์ที่4กันยายน
1: ค่ะ
0: ไอ้อันเนี้ยเขาเปิดตั้งแต่วันที่4เข้าใจว่าจะไปปิดเนี่ย15แต่ว่าถ้าหมดก่อนก็คือปิดจองไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครที่สนใจอันเนี้ยก็เข้าไปในแอปเป๋าตังค์ไปที่ Wallet สบม.วิธีการซื้อก็คือซื้อขั้นต่ำ100บาทสูงสุดต่อ1รายการไม่เกิน1ล้านบาทแล้วซื้อรวมทั้งหมดของคนนั้นได้50ล้านบาทแต่ใช้ลักษณะ first come first serve
1: ค่ะ
0: ครั้งที่แล้วมันใช้เวลา21วินาทีหมด 2,000 ล้าน
1: เพราะว่าจำนวนที่ซื้อมันเยอะ
0: เออใช่คราวนี้แต่ว่ามันกระจายยังไงผมจำไม่ได้แล้ว
1: ค่ะ
0: น
1: ะ
0: อันนี้ก็ได้เลยหมายว่ารู้เลยว่าได
1: ้
0: รู้เลยว่าได้ตอนที่ซื
1: ้อค่ะ
0: รู้เลยว่าได้ตอนที่ซื้อซึ่งเขาไม่ได้จำกัดวงเงินไว้มากเขาไม่ได้จำกัดวงเงินน่ะซื้อได้ทีละล้านก็ใส่ไปเลยล้านหนึ่งเนี่ยถ้าเราทันก็ได้ล้านหนึ่งถ้าไม่ทันก็คือก็ไม่ได้จบไป
1: ค่ะ
0: อันนี้คือแบบที่อยู่ในแอปเป๋าตังค์ Wallet สบม.
1: ยังมีอีกแบบนึง
0: อีกแบบนึงอันนี้ผมจะนิยมอันนี้มากกว่าคือถ้าเราอยากจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลจริงๆ แล้วต้องการซื้อให้ได้อ่ะส่วนได้มากได้น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับมีคนสนใจมากน้อยขนาดไหนวงเงิน 2,000 ล้านเป็นชนิด3ปีชนิด10ปีเหมือนกันดอกเบี้ยเท่ากัน 1.8 2.8 เหมือนกันแต่อันนี้ทำอีกแบบนึงทำแบบว่า small lot first small lot ใช่ไหม
1: small lot first
0: คือว่าจัดเป็นแบบว่าให้ขั้นต่ำก่อน อันนี้ต้องซื้อขั้นต่ำเนี่ย 1,000 นึงแล้วถ้าเกิดคุณใส่ไป 5,000 เนี่ยคุณต้องรอให้มันครบรอบที่คนมาซื้อถ้าคุณได้ถ้าเกิดว่ายังมีคนยังเหลือคุณก็จะได้ 5,000 เต็มถ้าหรือได้คือทีละพันรอบแบบนั้น
1: คืออย่างสมมุติว่านุ่นน่ะจะซื้อ 5,000 แล้วอาจารย์ก็ซื้อ 5,000 สมมุติน่ะในวงอ่ะมีเราเท่าเนี้ยก็แปลว่าเขาจะกระจายไปว่าให้นุ่นได้ 1,000 ก่อนอาจารย์ได้ 1,000 ก่อนแล้วค่อยวนมาหานุ่นอีกทีนึง
0: จริงก็คนละพันแต่ว่าจำนวนเท่าไหร่ผมไม่รู้นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้จะเปิดจอง
1: วันที่7
0: 8 9
1: ค่ะ
0: แต่ต้องบอกก่อนนะท่านก็ต้องไปเปิดบัญชีหลักทรัพย์ถ้าท่านมีบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เขาร่วมโครงการเนี้ยอันนี้เขาจะมีชื่อเรียกว่า Bond Connect Platform
1: ใช่ค่ะ
0: ซื้อผ่านสตรีมมิ่งนะแอปสตรีมมิ่งแต่ว่ามันจะพาเราไปเองแหละไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเราไปรีจิสเตอร์เรียบร้อยแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันพาเราไปเองในนั้นมันก็จะเป็น Bond Connect หรือ Money Connect แล้วแต่แบงค์ใช้ชื่อนะไม่เหมือนกันอย่างของผมเนี่ยผมใช้ Money Connect ของธนาคารกรุงไทยแต่ก่อนที่จะทำตรงนั้นนะคุณก็ต้องไปเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ในเครือของธนาคารกรุงไทยเขาให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงเวลาก็ใช้ตัดบัญชีเอาครั้งที่แล้วผมจองซื้อไป 50,000 บาทก็ได้ครบหมดรอบนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อเท่าไหร่นะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราจองไปแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าเราได้ครบจำนวนที่เราจองหรือเปล่าจองวันที่7วันที่8วันที่9ก็ไปสะสมไว
1: ้
0: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอคืนวันที่9เนี่ยก่อนที่จะถึงเช้าวันที่10เนี่ยซึ่งเป็นวันบอกว่าเราซื้อพันธบัตรได้เป็นจำนวนเท่าไหร่ของเงินที่เราลงไปเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมาที่หน้าจอว่าเราได้ซื้อเท่าไหร่อาจจะครบที่เราต้องการหรือไม่ครบที่เราต้องการถ้าเป็นกรณีครบมันก็ตัดเงินเราไปเลยจบข่าวใช่ไหมเราก็ตัดเงินจากบัญชีที่มันเชื่อมโยงกันในแอปของธนาคารอยู่แล้วหรือถ้าเกิดคนเล่นหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ที่เขาร่วมโครงการมันก็ตัดเงินจากบัญชีที่คุณมีกันอยู่เรียบร้อยแล้วนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าได้ไม่ครบเขาก็คืนเงินให้เลย
1: เรา
0: ลงไป 50,000 ได้จัดสรรแค่ 20,000 เขาก็จะคืนเงิน 30,000 เขาไม่เก็บไว
1: ้
0: แต่ว่าเราจะรู้ว่าได้ไม่ได้ต้องหลังจากที่เราจองก่อนอันนี้ไม่เหมือนกันอันแรกรู้ทันทีว่าได้ไม่ได้ได้เท่าไหร่จบเลยอันที่สองจองจ่ายเงินในช่วงวันที่7 8 9ประกาศผลวันที่10ถ้าเราได้ครบก็คือครบก็ตัดจริงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในมือถือเราเป็นสลิปเลสนะไม่มีเป็นใบเอกสารไม่มีเปเปอร์ต้องคอยมอนิเตอร์ดูนะว่าดอกมันเข้ามาครบถ้วนไหมอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้สำหรับคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของการออมอ่ะนุ้งก็ว่าอันเนี้ย
0: ผมอยากให้เริ่มนะผมอยากให้เริ่มนะแม้ว่าถ้าเกิดเด็กๆเนี่ย เดือนละพันเดือนละพันปีแล้วก็หมื่นสองละสิบปีก็แสนสองละถ้าอยู่ครบร้อยปีก็ล้านสอง
1: ขอให้อายุยืนค่ะอาจารย์ยังมีคำถามต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวขอตอบให้ฟังในเบรกหน้าเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถไฟฟ้าค่ะ
0: ได้
2: ยาดมทูเวตราจนุงจิตหลอดสีเงินลายไทยใช้ดมบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมทูเวตราจนุงจิตหลอดสีเงินลายไทยยาดมของไทยกลิ่นหอมสดชื่น
3: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: อร่อย
5: ฟินเวอร
6: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
7: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
8: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
8: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
10: ว้าว
11: ยูโร
12: ช็อกโก
13: ช็อกโกพาย
14: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
15: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
16: Euro.
17: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
18: อร่อย
17: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนาน เปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉากก่อนใช้ยา
11: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
5: ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
1: เรื่องของการคมนาคมค่ะอาจารย์ทำไมรถไฟฟ้าแต่ละสายของกรุงเทพอะค่ะจึงมีหลายหน่วยงานหลายบริษัทและค่าโดยสารมันก็คนละระบบด้วยอะค่ะทำไมเราไม่สามารถทำให้มันเป็นโครงข่ายเดียวกันเหมือนระบบขนส่งของเมืองใหญ่ๆในหลายแห่ง
0: ก็ไม่จริงนะที่พูดในญี่ปุ่นนะที่โตเกียวนะผมบอกก่อนนะมีทั้งโตเกียวเมโทรแล้วก็มีรถไฟใต้ดินซึ่งเป็นสัมปทานสายต่างๆและยังมี JR อีกนะไม่ใช่ว่าแต่ว่ามันเชื่อมถึงกันสามารถที่จะเชื่อมถึงกันได้ของเราเนี่ยมันตัดขาดเพราะเริ่มต้นเลยจริงๆรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยกทมเพราะไม่ต้องเวงคืนที
1: ่ค่ะ
0: ตัวเองใช้ปักเสากลางถนนงั้นน่ะใช่มั้ยไม่ต้องเวงคืนที่อ้าวหลังจากนั้นเป็นรถไฟใต้ดินสายสีน้ำเงินสายสีส้มสายสีม่วงเนี่ยอันนี้มีการจัดตั้งรฟม.ขึ้นมาก็ให้รฟม.เป็นคนทำคราวนี้ถ้าเกิดไปทำอะไรบนถนนไอ้โทษบนเส้นที่เป็นทางรถไฟเอาคนอื่นไปทำบนทางรถไฟมันจะได้หรือมันก็ต้องให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นคนทำใช่ไหม
1: เดี๋ยวมันมีปัญหาม
0: ันก็เลยเกิดมันก็เลยเกิดนะถ้าเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงไม่ว่าจะเป็นแดงเข้มหรือเป็นแดงอ่อนตัวก็ต้องให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเขาเป็นคนทำถูกไหมจะทำแล้วมันเจ๊งไม่เจ๊งอะไรก็อีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นต่อปะถ้าเป็นรถไฟที่รฟม.ทำสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีส้มซึ่งยังไม่เสร็จแล้วก็สีม่วงซึ่งกำลังทำทั้งเนี้ยไอเนี้ยของการรถไฟของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรฟม.ส่วนที่มาทำเพิ่มทีหลังแล้วเป็นรฟม.ด้วยแม้ว่าจะเป็นแบบที่เป็นโมโนเรลก็จะเป็นสายสีเหลืองกับสายสีชมพูในอนาคตมันจะมารวมกันให้รฟม.ทำ อย่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวข้างในเนี่ยจากหมอชิดไปอ่อนนุชเนี่ยรวมทั้งที่จากไอ้อะไรล่ะจากไอ้เนี่ยอะไรล่ะจากไอ้สนามกีฬาแห่งชาติไปบางว่าเนี่ยเมื่อหมดสัมปทานแล้วเขาจะโอนไปให้รฟม.หมด
1: เขาต้องโอน
0: มันคือทั้งหมดคือกทม.ไม่รับไว้ละต่อไปเนี่ยถ้าเป็นรถไฟฟ้าในกรุงเทพยกเว้นของการรถไฟของการรถไฟประเทศไทยเนี่ยรฟม.เป็นคนทำแต่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะสัญญาสัมปทานมันยังไม่หมดอายุอย่างสายสีเขียวข้างในเนี่ยหมอชิดอ่อนนุชเนี่ยจะหมดปี2572รฟม.กทม.เขาก็รับโอนมาจากบริษัท BTS ที่เป็นคนทำแล้วเขาก็จะโอนไปที่รฟม.แต่จะชำระราคากันยังไงค่อยว่าอีกทีนี้ถ้าตรงนี้มันลงตัวซึ่งที่มันลงตัวได้ตอนนี้เรามีพระราชบัญญัติขนส่งทางรางแล้วก็พระราชบัญญัติตั๋วร่วมซึ่งอันนี้มันจะมาจัดระบบสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่รัฐบาลทำเป็นนโยบายในเดือนมกราคมปี2570
1: ปีหน้าละค่ะ
0: ปีหน้าเราจะสามารถขึ้นต่อเชื่อมโดยจ่ายเงินค่าแรกเข้าครั้งเดียวแต่ว่าแต่รัฐบาลจะไปชำระจะไปชดเชยให้กับบริษัทต่างๆถ้าเราขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วเราจะมาต่อสายสีน้ำเงินเนี่ยเราต้องเสียค่าแรกเข้า2ครั้ง
1: เดิม
0: ของใหม่เนี่ยจะมีค่าแรกเข้าครั้งเดียวแล้วส่วนเขาจะชำระราคากันด้วยคลีริ่งเฮาส์อะไรเนี่ยว่ากันอีกทีนึงมันก็จะตามมาด้วยอะไรตามมาด้วยบัตรในการที่จะขึ้นรถไฟฟ้าก็จะเป็นบัตรที่ใช้งานได้เหมือนกันหมดไอ้บริษัทที่มันมีบริษัทของมันอย่าง BTS มันมีแรปปิดเนี่ยมันก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งเพราะเงินมันอยู่ที่ตัวเองมันไม่อยากให้ไปไหนไอ้ทั้งนั้นไอ้แต่ในอนาคตเนี่ย
1: จะเป็นอันเดียวเลย
0: ในอนาคตเนี่ย
1: เป็นบัตร
0: เดบิต
1: ของธนาคาร
0: แต่ต้องเดบิตแบบที่มันมีอย่างนี้นะ
1: อ๋อสัญญาณเหมือนสัญญาณ Wi-Fi
0: contactless
1: ค่ะ
0: ถ้าอย่างเงี้ย

0: ่ไม่ต้องไปซื้ออะไรละลง
1: ค่ะโอเค
0: ซึ่งมันต้องทำระบบต้องทำระบบเขายังเป็นเจ้าของสัมปทานอยู่เขาก็พยายามไม่อยากทำอย่างบีทีเอสเขาบอกให้มันใช้แรบบิทแล้วเขาบอกว่าใช้ได้นะ EMV เนี่ยแต่แม่งเป็นช่องคนพิการแล้วแม่งมีอยู่ช่องเดียว
1: ค่ะ
0: ไอ้นี่มันก็เป็นความพยายามของคนที่เป็นเจ้าของสัมปทานซึ่งเขาก็ยื้อเต็มที่เนี่ยอีก3ปี72จบสำหรับแต่ส่วนต่อขยายนะไอ้นั่นมันเป็นของรฟม.อยู่แล้วจะโอนอะไรกันเนี่ยก็ว่ากันไปแต่มันมีเรื่องการจ้างวงจ้างวิ่งอะไรก็ว่า
1: ค่ะแต่เอาเป็น
0: เคลียร์เคลียร์ไหม
1: เคลียร์ค่ะเคลียร์ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วสภาพัฒน
0: ์สภาพัฒน
1: ์เขามีหน้าที่อะไรและม
0: ี
1: อำนาจแค่ไหนเขาเป็นเพียงแค่คนทำข้อมูลและเสนอแนะรัฐบาลหรือสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศได้จริงอาจารย์
0: เขาเป็นคนเวอร์ลิฟายโครงการลงทุนต้องมาผ่านสภาพัฒน์ก่อนโดยเฉพาะการลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดต้องมาผ่านสภาพัฒน
1: ์
0: รัฐบาลไม่แน่ใจว่าโครงการจะไปได้ให้สภาพัฒน์ศึกษาความเป็นไปได้เขาจะเก่งเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เขาจะเก่งในเวลาเดียวกันเขาก็เป็นคนดูแลข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เขาแถลงทุกไตรมาสเขาก็จะล่วงรู้ว่าอะไรควรไม่ควรจริงๆเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ในการวางกรอบโดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ต่างๆเนี่ยเป็นตัวกรอบใหญ่เป็นลู่ใหญ
1: ่
0: ส่วนการวิ่งควงไปควงมาในลู่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องการปรับนโยบายและมาตรการเวลาที่หน่วยงานไหนจะเสนอทำอะไรเขาก็ต้องขอความเห็นไปถ้าสภาพัฒน์เขาบอกไม่ใช่ไม่ได้ก็ยากที่จะไปนะเหมือนอย่างตอนที่ทำไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตจำได้
1: นโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุคสม
0: ั
1: ย
0: ดิจิตอลวอลเล็ตจำได้ไหมแบงค์ชาติบอกไม่ได้สภาพัฒน์บอกไม่ได้สภาอุมานไม่แน่ใจอันเนี้ยเสร็จกระทรวงการคลังก็ยึกยักยึกยักยึกยักใช่ไหม
1: ก็คือหน่วยงานเหล่านี้เขาสภาพัฒน์ก็เป็นกรอบให
0: ้แล้วเขาเป็นคนศึกษาความเป็นไปได
1: ้ค่ะ
0: ซึ่งอาจจะไม่ได้ศึกษาเองก็จ้างคนมาศึกษาเหมือนกันแต่น้ำหนักเขามีแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำของเขานะคือประเทศไทยต้องแยกนะบทบาทขององค์กรก็เรื่องนึงคนที่เป็นผู้นำองค์กรนั้นๆในเวลานั้นก็สำคัญถ้าแข็งมีหลักไม่ยอมฝ่ายการเมืองต้องฟัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะเราพูดถึงจตุสดมเรื่องเศรษฐกิจ4หน่วยสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังแบงค์ชาติสภาพัฒน์4คนเนี้ยเขาไม่ได้อยู่แค่เป็นหน่วยงานนะในข้างบนใหญ่ๆซึ่งต้องใช้คน6คนในการตัดสินใจเนี่ยในการวางทางยาวเลยเกี่ยวกับการเงินการคลังของประเทศเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังเนี่ยมี6คน4คนเนี่ยเป็นคนที่ผมพูดเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นปลัดกระทรวงการคลัง4คนออนท็อปเป็นฝ่ายการเมือง2คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายกรัฐมนตรี6คนเนี่ยเป็นคนกำหนดกรอบใหญ่ในการใช้เงินของประเทศ
1: มัน
0: ก็มีทั้งบทบาทที่มีอำนาจด้วยแล้วก็ไม่มีอำนาจด้วยฝ่ายประจำอ่ะเขา4ต่อ2นะ
1: คุ
0: ณต้องคิดว่าแล้วยิ่งบางวันเนี่ยนายกเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยก็เหลือ1ต่อ4เลย
1: นายกเป็นรัฐมนตรี
0: นายกเป็นรัฐมนตรีคลังคุณก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ในฐานะรัฐมนตรีคลังนะ1ต่อ4เลย
1: คุณเศรษฐา
0: เนี่ยแกเป็นรัฐมนตรีคลังด้วย
1: เป็นนายก
0: อย่าลืมว่าแกเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยนะก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นอาเจกผมอ่ะ
1: อาจารย์ขาใครเป็นคน
0: อาเจกผมคุณจำได้นะ
1: ค่ะ
0: คุณพิชัย
1: ใช่
0: ชุนหาวชิระ
1: อาจารย์ใครเป็นคนกำหนดว่าค่าไฟประเทศไทยควรอยู่ที่เท่าไหร่กระทรวงพลังงานกกพ.กฟผ.หรือว่ารัฐบาล
0: ค่าไฟควรจะอยู่ที่เท่าไหร่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.
1: กกพ.
0: กกพ.ซึ่งจะคำนวณเรื่องของค่าไฟฟ้าฐานและค่าไฟฟ้าต้นทุนผันแปร FT แต่ออนข้อมูลที่เสนอโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เขา4เดือนมาถามเราทีว่าจะเอาสูตร1สูตร2สูตร2สูตร3สูตร4
1: เขาจะมีสูตรมาให้เรา
0: ใช่ใช่
1: เพื่อ hearing
0: ไม่แต่จริงๆอ่ะต้นจริงๆมันต้องมาอย่างนี้ว่าต้นทุนที่เป็นค่าไฟฟ้าฐานเนี่ยอันนี้เป็นต้นทุนซึ่งมาจากเรื่องของค่าเชื้อเพลิง
1: ค่ะ
0: มันมาจากเรื่องของค่าเชื้อเพลิงเรื่องของลักษณะของการทำสัญญาซื้อไฟฟ้าจากเอกชนแล้วก็สัญญาแล้วก็ที่กฟผ.เขามีต้นทุนอันนี้คื

0: ้นทุนต้นทุนต้นทุนต้องทำให้ต่ำสุดแล้วก็ความผันผวนเรื่อง FT เอามาเป็นตัวปรับสมัยก่อนไฟฟ้าถูกกว่านี
1: ้
0: แต่ตอนนี้ไฟฟ้าแพงกว่าเมื่อก่อนตอนนี้เราพยายามแคปไม่ให้เกิน4บาทพยายามอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
1: คุณผู้ชมจะได้รู้ว่าใครเนี่ยมีบทบาทอย่างไรหน้าที่อย่างไรโอ้โหขอบคุณมากๆเลยสำหรับความรู้ในวันนี้นะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: หนุ่มหึงโหดบุกฆ่ารัดคอภรรยาหมกศพในห้องพักที่สระบุรีก่อนซิ่งกระบะหลบหนีพุ่งชนประสานงาพ่วง18ล้อที่อยุธยาดับสลด
1: บอกแล้วว่าอย่าเล่นกับผู้จัดการค่ะผู้จัดการร้านนี้เขาเอาจริงนะตาบอกไว้ก่อน
0: สาวเที่ยวบาร์โฮสยอดบินพุ่ง 60,000 ไม่มีเงินจ่ายโดนจับโกนหัวล่าสุดเข้าแจ้งความหลังถูกนำคลิปไปโพสต์ประจานเปิดศึกแย่งลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทยกพวกตีกันชุลมุนริมชายหาดตาแหวนไม่แคร์สายตานักท่องเที่ยวติดตามในครับข่าว9กับกมลเนตรนวลจันทร์และจามอนกิศวภาค

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ครับข่าว9ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569อยู่กับดิฉันกมลเนตรนวลจันทร์ค่ะ
0: และผมจามรกิจสวภาคนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยอัปเดตล่าสุดกันก่อนเลยนะครับตอนนี้กรุงเทพชั้นในเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงหวอรถดับเพลิงเนี่ยวิ่งกันให้วุ่นเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: คลองถมเซ็นเตอร์กำลังไฟไหม้ยังควบคุมเหตุการณ์ไม่ได้นะครับ20:42รับแจ้งนี่เป็นภาพแทบจะสดๆนะครับ
1: ค่ะ
0: นะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถนนวรจักรนะฮะตอนนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้เห็นบอกว่าต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นจากอาคารบริเวณชั้น1นะครับของตัวอาคาร
1: ใช่ตรงนั้นมันเป็นลักษณะของร้านจำหน่ายสินค้าคือตรงนั้นโดยปกติเขาก็จะขายพวกสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วนะ
0: คะใช่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่บริเวณนั้นนะครับก็ศูนย์วิทยุพระราม199นะครับนะโพสต์ใน X นะครับบอกว่า 21:22 นะครับก็ไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเพลิงไหม้ภายในอาคารมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะนะครับไม่เป็นเวลานานแล้วก็เต็มพื้นที่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้นะครับจากนั้น 21:27 นะครับโพสต์อีกนะครับบอกว่าเหตุเพลิงไหม้ภายในคลองถมเซ็นเตอร์ด้านทางขึ้นลานจอดรถยังไม่สามารถควบคุมเพลิงและมีเสียงระเบิดเป็นระยะต่อเนื่องและด้านหลังอาคารเริ่มมีแสงเพลิงนะครับก็ข้อดีอย่างเดียวคือยังไม่ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงนะครับยังอยู่ภายในคลองถมเซ็นเตอร์นะครับอยู่ที่บริเวณชั้น1แล้วก็ด้านข้างที่บอกว่าเป็นบันไดรวมไปถึงด้านหลังเนี่ยเริ่มจะมีแสงเพลิงเริ่มมีเปลวเพลิงขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้
1: เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเร่งเข้าไปควบคุมเพลิงนะคะ
0: ครับผมยังไม่สามาร
1: ถบอกว่าภายในมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้วมันก็เป็นวัตถุที่ค่อนข้างที่จะไวไฟนะติดไฟได้ง่าย
0: นะฮะยังไม่สามารถที่จะเดินเท้าเข้าไปสกัดเปลวเพลิงได้นะครับยังต้องใช้การฉีดน้ำก็ยังแรงอยู่นะครับตอนนี้นะฮะ

0: ราะฉะนั้นใครที่
1: ต้องผ่านไปแถวนั้น
0: ก็เลี่ยงๆหน่อยเพราะว่า
1: เลี่ยงก่อน
0: เปิดทางให้เจ้าหน้าที่เขาก่อนดีกว่านะคร
1: ับ
0: เพราะว่าถนนแถวๆเยาวราชเจริญกรุงแถวนั้นเนี่ยมันก็เข้าใจล่ะค่ำคืนวันศุกร์นักท่องเที่ยวเยอะ
1: แล้ววันนี้เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนนะคะแถวๆนั้นเองก็จะมีนักท่องเที่ยวนะมีย่านอย่างที่คุณจามรบอกอ
0: ่
1: ะไปแถวๆเยาวราชแถวๆอะไรเงี้ยนะแถวนั้นโอ้กลุ่มควัน
0: เนี่ยมองจาก
1: เลยนะคะ
0: นะตึกที่ค่อนข้างไกลก็น่าตกใจนะเนี่ยฮะควันแรงมากนะครับกลุ่มควันแรงมากนะก็อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับด้านในเนี่ยแน่นอนแหละอุปกรณ์เครื่องมือช่างสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะโซล่าเซลล์ LED กล้องติดรถอุปกรณ์คอมแต่งรถมือถือนะฮะโอ้โหเป็นวัตถุไวไฟทั้งนั้นทั้งหมดเลยนะครับนะก็เดี๋ยว
1: มี
0: ติดตามความคืบหน้า
1: เดี๋ยวว่ากันอีกที
0: นะครับจะคอยอัปเดตให้เป็นระยะนะครับคุณผู้ชมนะครับส่วนที่เกาะล้านโอ้โหนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับไปกันเต็มไปหมดนะครับปรากฏว่าวันนี้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีขึ้นเลยแย่งผู้โดยสารกันเร
1: ือ
0: สปีดโบ๊ทนะครับต่อยกันเลยนะแย่งลูกค้าปกติเขาบอกจะแบ่งเขตนะอาหารทางซ้ายเนี่ยนะของใครหาทางขวาในของใครแต่วันนี้มีกลุ่มนึงที่แบบเดินหาไปทั่วเดินถามสปีดโบ๊ทไหมสปีดโบ๊ทไหมสปีดโบ๊ทไหมมันก็ข้ามเขตกันก็ทะเลาะกันสิอย่างเงี้ย
1: ตรงนี้ก็เริ่มมีปัญหาแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการตัดราคากันด้วย
0: นี่แหละถึงขนาดลงไม้ลงมือกันครับ
2: ลบลบลบ
3: มีเรื่อง
2: ลบลบทุกคนลบ
3: อย่า
0: โอ้เนี่ยฮะคนถ่ายก็อยู่ไกลๆนะแต่เขาบอกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าต่อยกันแบบว่าซัดกันแบบไม่แคร์สายตานะท่องเที่ยวเลยอ่ะ
1: ซัดกันนัวชุลมุนวุ่นวายเลยค่ะ
0: เออนี่ฮะกลุ่มผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทนะครับกำลังสาวหมัดใส่กันด่าทอกันด้วยคำหยาบคายคนห้ามก็มีนะครับแต่คนต่อยก็ไม่ฟังละอารมณ์นั้นนะฮะเหตุเกิดที่หาดตาแหวนนะครับหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะครับบอกว่ากลุ่มที่ชกต่อยกันเนี่ยคู่กรณีเนี่ยเป็นพนักงานของเรือสปีดโบ๊ทสองฝ่ายเนี่ยนะครับแย่งลูกค้ากันปมเนี่ยนะฮะมาจากการตัดราคากันน่าไปไหมคือบางทีเป็นพวกอินเดียเป็นพวกต่างชาติเนี่ยอยู่ไปไหมขากล
1: ับ
0: 200คราวนี้บอกเอ้ยไปเรือแล้วดิ150ทางนี้ก็เอ้ยทำไมอย่างนั้นล่ะมันมีราคากลางของมันอยู่นี
1: ่
0: นะครับก็บานปลายชกต่อยกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่คุณสมเนตรเคยเกิดเหตุแบบนี้มาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย 2-3 ครั้งแล้วน
1: ะ
0: ปมเหตุก็นี่แหละแย่งลูกค้ากันตัดราคากันนะฮะจนกระทั่งผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยนะครับในเขตฝั่งเมืองพัทยาเนี่ยแหละข้ามมาปกติเนี่ยจะฝั่งใครฝั่งมัน
1: คือเขามีข้อมูลมาแบบนี้ว่ากลุ่มที่เขาเป็นผู้ประกอบการเดิม
0: อ
1: ่ะคือเขาทำมาอยู่แบบมานานแล้วใช่ไหม
0: ตั้งแต่รุ่นพ่อ
1: เขาก็แต่รุ่นพ่อแล้วก็บอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยแหละมีผู้ประกอบการจากฝั่งพัทยาเหมือนข้ามมา
0: ใช่
1: ข้ามมาแล้วก็มาตัดราคากันแบบนี้ก็เลยเกิดปัญหาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คือเมื่อก่อนก็อ่ะคุณก็รับของคุณมาส่งใช่ไหมฝั่งนี้ก็รับกลับไปส่งทางพัทยากลับไป
1: ส่งฝั่ง
0: ก็ต่างคนต่างมีพื้นที่ของตัวเองใช่ไหมปรากฏว่าตอนนี้ทางฝั่งพัทยาเขาข้ามเขตมาอยู่ที่เกาะล้านด้วยสิมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นนะฮะลองฟังคนที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อยนะครับอยากจะให้แก้ไขอย่างไรนะครับ
4: เห็นว่ามีเรื่องมีราวอะไรกันแล้วผมก็นึกว่าเป็นลูกน้องของผมก็เลยขึ้นไปดูถ้าได้เห็นมีรถล้มอยู่คันนึงแล้วเด็กวิ่งมาแอบหลังแฟนก็เห็นเขาทะเลาะกันชกกันแต่ถามเด็กแถวนั้นก็บอกว่าเขาน่ะมีเรื่องกันก่อนหน้านั้นแล้วจากด้านบน
5: สาเหตุที่การทะเลาะกันนี้เขามาจากที่เรา
4: จากที่เจอเห็นบ่อยๆนะน่าจะเป็นเรื่องแย่งลูกค้ากันแล้วด้วยราคาต่างคนต่างทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆทำไมไม่คุยกันทำไมไม่ปรึกษากันเพราะว่าตรงนี้น่าจะมีแค่ไม่กี่เจ้าเขาน่าจะคุยกันได้แต่ทำไมเขาถึงทำอย่างนี้กัน
1: ลองไปฟังหน่อย
0: ครับผม
1: ในมุมของผู้ประกอบเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยผู้ประกอบกิจการเรือสปีดโบ๊ทที่เขาอยู่ที่หาดตะแหวนค่ะคุณณทีอายุ43ปีบอกตัวเขาเองเนี่ยประกอบอาชีพเนี้ย 20-30 ปีมาแล้วคือถ้าไล่ไปเนี่ยโหตั้งแต่สมัยรุ่นพ
0: ่อที่จะบอกครับผม
1: ค่ะเขาบอกว่าเขาทำกันมาอย่างยาวนานแต่ว่าเมื่อ2เดือนก่อนมีฝ่ายผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทจากฝั่งพัทยาวิ่งเข้ามารับลูกค้าที่หาดตะแหวนที่เกาะล้านเนี่ยแหละทีแรกก็พยายามพูดคุยกัน
0: เคลียร์กันได้
1: เพราะว่า คนอาชีพเดียวกันนะพยายามที่จะพูดคุยตกลงกันแล้วเดี๋ยวเราจัดคิวกันแบบนี้นะแบ่งกันรับลูกค้าแบบนี
0: ้หาดฝั่งซ้ายนะคุณเอาไปเดี๋ยวหาดถ้าฝั่งขวาเนี่ยของเรานะ
1: จะได้ไม่ทับซ้อนกัน
0: คือหน้าหาดมันยาวไงแต่หลังๆเป็นไง
1: ที่แรกก็ตกลงกันได้ไงแต่พออยู่ไปอยู่มาเขาบอกอีกฝั่งนึงดูมีพฤติกรรมแย่งลูกค้าอย่างที่คุณจามรบอกมาตัดราคากันก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นพอถามกันนี้ก็เกิดการไม่พอใจทะเลาะวิวาทขึ้นจนล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะ27สิงหาคมฝ่ายของคุณณทีเนี่ยกับฝ่ายเรือคู่กรณีก็เลยปะทะคารมกันอีกครั้งค่ะมีการรุมชกต่อยกันเขายืนยันนะบอกว่าฝ่ายของเขาเนี่ยทำมาหากินแบบนี้มานานไม่เคยมีปัญหาในลักษณะแบบนี้มาก่อนจนกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาก็เลยเกิดการทะเลาะกันค่ะ
0: ครับ
3: หายอีกพอเขาลงมาเขาเล่นกระจายแบบว่าลูกน้องอ่ะทั่วหาดเลยครับเพื่อหาลูกค้าอยู่ฝ่ายเดียวฝั่งนี้เขาหาแค่จุดๆเดียวแค่ตรงนี้ครับ
6: ครับ
3: เขาไม่ได้มาให้เกียรติคนในพื้นที่เลยเมื่อก่อนเขาก็มีคิวอยู่พัทยาครับทางฝั่งแหลมบาลีไฮแล
6: ้
3: วเขาก็ไปมีปัญหากับเจ้าอื่นนะครับพอไม่กี่เดือนผ่านมาเขาย้ายมาที่นี่เขาก็มามีปัญหากับที่นี่
6: อ
3: ีกเลยอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหรือจัดระเบียบให้มันเป็นระเบียบที่มันเรียบร้อยกว่านี้ครับ
0: ผมก็เพิ่งไปมานะก็วันนั้นก็กลับสปีดโบ๊ทเนี่ยคนละ150 บาท
1: ค่ะ
0: นะก็จะได้ประมาณสัก10-12 คนต่อเที่ยวเขาก็จะได้เงินประมาณนั้นแหละคุณผู้ชม1,000-1,200นะฮะทีนี้ฝั่งคู่กรณีนักข่าวไปถามบ้างนะครับว่าพี่เดินไปทั่วหาดจริงป่ะพี่ไปตัดราคาเขาจริงหรือเปล่านะครับนี่ฮะคู่กรณีเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังนะเขาบอกเนี่ยเขาเนี่ยนะฮะยืนดักรอลูกค้าจากรถ2 แถวเพื่อหาลูกค้าไปขึ้นเรือปรากฏว่าฝ่ายคู่กรณีต่างหากเดินเข้ามาพูดในเชิงลักษณะบอกว่าขอบ้างดิ
1: แบ่งลูกค้าหน่อย
0: แบ่งลูกค้าบ้างดิ
1: ค่ะ
0: นะครับตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่อยากมีปัญหาก็บอกว่าต่างคนต่างหาไปสินะจะมาขอได้ยังไงนั่นแหละจนกระทั่งเนี่ยแหละมันก็มีการถกเถียงกันมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะครับก็ระหว่างที่ตัวเองเนี่ยนะฮะกำลังเรียกลูกค้าจากรถ2 แถวอยู่ก็ปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะไปกับเรือของตนเองไม่ไปกับฝ่ายคู่กรณีก็เลยทำให้ฝ่ายนู้นเนี่ยไม่พอใจว่าโหเนี่ยเขาไม่ได้ลูกค้าเลยอ่ะก็เล่นมันดักจากรถแบบนี
1: ้
0: นั่นแหละมันก็เลยมีปากมีเสียงกันขึ้นนะครับนะก็ทะเลาะกันนะฮะเขาบอกว่าฝั่งตนเนี่ยก็ต้องขอโทษชาวเกาะล้านด้วยนะครับที่ทำให้ภาพลักษณ์เนี่ยมันดูน่ากลัวใช่ไหมมันดูเป็นมาเฟียไหมล่
1: ะ
0: ดูเด็ดมันดูเป็นแบบโหแย่งกันทีนี้แล้วถ้าเราจะไปแล้วเราจะไปขึ้นฝั่งไหนแล้วเรา
1: ก็กลัวนะ
0: อะไรอย่างเนี้ย
1: ใช่ไหมคนที่จะไปท่องเที่ยวอ่ะพอเราขึ้นเรือลำนี้แล้วมันจะเป็นอะไรไหมอ่ะก็จะทะเลาะกันไหม
0: นะเราชี้แจงดูนะครับ
7: เหมือนพูดแบบว่าขอมั่งดิอะไรแบบนี้ค่ะรอบนึงแล้วก็ไปหนูรอบนั้นหนูก็บอกเขาแล้วว่าพี่ก็หาเอาต่างคนต่างหาหนูก็พูดอย่างนี้พี่ก็หาของพี่หนูก็หาของหนูก็รอบนึงแล้วพอตอนนี้หนูก็หากันต่อ
6: ครับ
7: แล้วก็คนของพวกเขาว่าคนอื่นที่ไม่ใช่คนนี้มาอีกคนอื่นมาหาก็ไม่มีอะไรหนูก็ยังแบ่งแขกให้เลยพอตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็ขายกันไปพักนึงจนเวลา5 โมงกว่าคนนี้เดินกลับมาอีกคนนี้เดินกลับมาอีกรถ2 แถวคันนั้นก็ได้จอดแล้วก็ลูกค้ามีอยู่2เหมือนลง2ทางทางนึงอ่ะลงไปทางเขาอีกทางนึงลงมาทางหนูก็คือหนูก็ยืนคุยอยู่กับแฟนกับลูกค้ากลุ่มนึงเขาก็ยืนอยู่กลุ่มนึงลูกค้ากลุ่มของเขาอ่ะไม่ไป
0: ก็ตำรวจก็เลยให้2ฝ่ายมาเจรจาไกล่เกลี่ยกันนะครับสุดท้ายก็โดนดำเนินคดีทั้งคู่นะฮะเพราะถือว่าร่วมกันนะครับร่วมกันทะเลาะวิวาทแล้วก็ให้เสียค่าปรับไปนะฮะหลังจากนี้ก็คงต้องคุยกันให้ชัดอ่ะอาชีพเดียวกันพี
1: ่ๆ
0: ใช่ไหมวันนี้เราได้เยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เป็นวันของเราบ้างแหละผมว่าย
1: ิ่งนักท่องเที่ยวมาเยอะๆเนี่ยก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะคนในพื้นที่ก็มีอาชีพได้ทำมาหากิน
0: ค่อยๆพูดค่อยๆจากันครับผม
1: ที่สระบุรีนะคุณผู้ชมเกิดเหตุสลดขึ้นค่ะมีการหึงหวงกันสามีหึงภรรยาทะเลาะกันคุณจอมรแล้วใช้เข็มขัดรัดคอภรรยาเสียชีวิตคาห้องพักนะคะหลังจากก่อเหตุเสร็จขับรถกระบะซิ่งหนีไปแล้วไปประสบอุบัติเหตุคุณจอมร
0: เวรกรรมเหมือนกันนะ
1: สามีเสียชีวิตเหมือนกันนะคะ
0: ก็เป็นเวรกรรมเหมือนกันนะ
1: คุณผู้ชมนี่เป็นบ้าน พักของเขาเป็นห้องเช่าหมายเลข14นะคะเป็นห้องแถวชั้นเดียวซึ่งเป็นห้องเช่าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบร่างของนางสาวสุริพรอายุ30ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนบริเวณลำคอมีรอยเข็มขัดค่ะแล้วก็มีเข็มขัดเนี่ยรัดคาคออยู่1เส้นภายในห้องไม่พบร่องรอยของการต่อสู้นะคะแล้วก็ไม่พบบาดแผลใดๆที่

0: ริเวณร่างกายเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากการถูกเข็มขัดรัดคอจนขาดอากาศหายใจส่วนคนก่อเหตุไม่ใช่ใครค่ะสามีของผู้ตายนายชนะสอนนะคะอายุ33ปีคือแต่งงานอยู่กินกันมานานแล้วนะคุณจะมองคุณผู้ชม14ปีมีลูกด้วยกัน2คนน้องสาวของผู้ตายค่ะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยจะมาหาพี่สาวที่ห้องเช่าเนี่ยแหละช่วง8โมงเช้าแล้วก็พบว่าห้องมันล็อกค่ะก็เลยกลับไปที่บ้านหลังจากนั้นก็เปิดโทรศัพท์ดูแล้วปรากฏว่าไปเจอไลฟ์สดของกู้ภัยอ่ะกำลังไลฟ์เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่พอเปิดเข้าไปดูสักพักนึงเอ้ารถคันที่มันประสบอุบัติเหตุเนี่ยเป็นรถพี่เขยนี่นาก็เลยมองดูแล้วปรากฏว่าในไลฟ์นั้นเนี่ยกู้ภัยบอกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยหนึ่งคนเขาก็เลยสงสัยว่าอุ้ยแล้วมีผู้เสียชีวิตแค่คนเดียวไม่ได้มีผู้บาดเจ็บไม่ได้มีใครนั่งไปด้วยหรือพี่สาวตัวเองล่ะอยู่ที่ไหนทีนี้ก็เลยรีบไปที่บ้านเช่าของพี่สาวอีกครั้งนึงค่ะอยากจะไปดูให้เห็นกับตาว่าพี่สาวยังอยู่ที่บ้านเช่าหรือไม่เอากุญแจสำรองไปด้วยไปไขปรากฏว่าเจอพี่สาวนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าน้องสาวบอกอีกนะคะว่าพี่สาวกับพี่เขยมักจะทะเลาะกันเป็นประจำค่ะเนื่องจากพี่สาวของตัวเองเนี่ยไปมีแฟนใหม
1: ่
0: แต่ว่าเหมือนเลิกกันไม่ขาดอะคุณจามอนไปมาแล้วก็มาที่บ้านเช่านี้ด้วย
1: ยังไปมาหาสู่กันอยู
0: ่ยังคงไปมาหาสู่กันแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะคุณรัตนาก็เล่าอีกว่าตัวแม่เองเนี่ยเคยบอกกับลูกสาวแม่แล้วนะกลับมาอยู่บ้านไหมเพราะว่าที่ผ่านมามักจะมีปัญหาทะเลาะกันกับสามีของเขาเนี่ยเป็นประจำแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้อยู่ด้วยกับเขานะก็เลยไม่รู้ว่าปัญหาลึกๆที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรบ้างรู้แหละว่าเขาทะเลาะกันแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นนี้ค่ะ
2: มันต้องเป็นแบบนี้ไม่น่าเป็นแบบนี้เลยบอกว่ามึงจบอะไรแบบนี้รู้เราต้องบอกมันอยู่ไม่คิดว่าจะเกิดแบบเหตุการณ์แบบนี้
3: เสียใจด้วยนะครับ
0: ส่วนแม่ของผู้ก่อเหตุนะคะคุณมาลัยเล่าให้ฟังบอกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นก็น่าจะมาจากเรื่องของการหึงหวงกันไม่น่าจะมีเรื่องอื่นเลยตอนนี้ฝ่ายหญิงเขาไม่ได้ทำงานเนื่องจากเพิ่งออกจากงานค่ะแล้วก็ลูกชายเนี่ยลูกสะใภ้มีปัญหาทะเลาะกันมาโดยตลอดอยู่แล้วแต่ว่าทะเลาะกันก็คืนดีกันเดี๋ยวก็ทะเลาะเดี๋ยวก็ดีกันอยู่แบบเนี้ยเอามายาวนานแล้วเป็น10ปีแม่บอกแต่เขาก็ยังอยู่ด้วยกันนะส่วนครั้งนี้คิดว่าอาจจะเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบของลูกชายค่ะเลยลงมือก่อเหตุไปเพื่อนผู้ตายก็ให้การแบบนี้ค่ะบอกว่าผู้ตายเนี่ยเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่ห้องเช่าหลังนี้แหละไม่ถึงเดือนวันนี้เนี่ยกำลังจะไปทำงานใหม่พอดีแต่เบื้องต้นเนี่ยทราบว่าผู้ตายก็เหมือนจะมีแฟนใหม่นะดูแล้วบอกเขาบอกเหมือนดูมีแฟนใหม่เป็นตัวเป็นตนอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นก็คงจะมีปัญหาเรื่องของชู้สาวนี่แหละก็คงจะไม่มีเรื่องอื่นแล้วก็บอกอีกว่าสามีของผู้ตายเคยมีคดีความขึ้นศาลมาแล้วค่ะเรื่องคดีชู้สาวเนื่องจากเคยไปใช้มีดฟันกิ๊กหนุ่มของผู้ตายจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
4: ได้งานน้องเพิ่งออกจากชิบาไม่ถึงเดือนน้องก็มาเช่าห้องอยู่เนี่ยใช่ค่ะ
5: แล้วก็มา
4: แล้วก็น้องก็มาอยู่เนี่ยแหละค่ะแต่น้องก็มีแฟนมีทะเบียนสมรสอยู่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแต่นางก็มีปัญหากันแหละก็เลยออกมาเช่าห้องอยู
5: ่
4: แ
5: ต่ไม่มีปัญหาเรื่อง
4: ไม่อยากยุ่งไปถามพ่อแม่เขาดีกว่า
5: ถามแล้วถามแล้วแม่เขาก็รู้แม่ผู้ชาย
4: ก็มีเรื่องชู้สาวเนี่ยแหละค่ะถึงได้ออกจากชิบามาก็นางก็มีทะเบียนสมรสแต่ผัวไม่ปล่อยผัวก็ยังรักยังอะไรอยู่
5: เขาไม่ได้แยกกันอยู่ก็อยู่ด้วยกันใช่ไหม
4: ผัวก็เพิ่งมาเช่าห้องอยู่เนี่ย
5: ก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมไม่ได้แยกกันอยู
4: ่ไปมามา
0: ส่วนเรื่องของอุบัติเหตุคุณจะมองคุณผู้ชมหล
1: ัง
0: จากที่สามีลงมือใช้เข็มขัดรัดคอภรรยาของตัวเองเสียชีวิตปรากฏว่าขับรถกระบะซิ่งหนีไปนะคะจากที่สระบุรีไปที่พระนครศรีอยุธยาค่ะในระหว่างนั้นเนี่ยปรากฏว่าไปเกิดอุบัติเหตุรถประสานงากับรถพ่วง18ล้อเนี่ยดูสภาพรถพ่วงแบบนี้สภาพรถพ่วงก็เสียหายนะพ
1: ัง
0: ยับเลย
1: ก็คงจะด้วยอารมณ์ทั้งโกรธทั้งอาจ

0: จะพลั้งมือแล้วตกใจใช่
1: ไหมแล้วก็รีบขับรถหนีไป
0: สติมันก็ต้องไม่ครบถ้วนแหละตอนขับรถไปตอนนั้นอ่ะ
1: ค่ะเพราะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอุบัติเหตุครั้งนี้แล้วก็ไปไล่ดูเรื่องของหลักฐานประจำตัวต่างๆพวกบัตรประชาชนใบขับขี่อะไรก็ไปพบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยที่ติดอยู่ในซากรถคือนายชนะสอนนั่นก็คือสามีของนางสาวสุรีพรเท่ากับว่าไปเกิดเหตุแล้วก็โยงกันกับการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรี

0: ว่าเบื้องต้นผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เชื่อมโยงกับคดีนี้แหละคดีฆาตกรรมค่ะ
1: ครับผมมาดูเรื่องของกิ๊กหนุ่มเมื่อวานนี้นะครับที่แค้นฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะบอกเลิกตัวเองแล้วกลับไปคบกับสามีนะฮะก็ก่อเหตุบุกไปยิงสามีเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีขึ้นป่าไปเมื่อวานเรารายงานไปแล้วล่าสุดควบคุมตัวได้แล้วนะครับญาติพามามอบตัวนะฮะก็เมื่อวานนี้นะครับนะกรณีนายกิตติอายุ38ปีนะครับก่อเหตุบุกไปจ่อยิงนายเอกฤทธิ์อายุ56ปีนักการพันโรงโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงาเนี่ยนะครับเสียชีวิตนะฮะคาที่เลยนะฮะก็ยิงเข้าไปที่ศีรษะเลยนะครับหลังก่อเหตุนะฮะกิตติก็หนีขึ้นสวนยางพารานะครับหลบหนีไปนะฮะความคืบหน้าล่าสุดนะครับกลางดึกนะเมื่อวานนี้นะครับญาตินะครับติดต่อทางนายอำเภอตะกั่วทุ่งพาเข้ามอบตัวไปที่เรียบร้อยนะครับตำรวจก็เลยคุมตัวนะครับไปค้นหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนะฮะหลังจากนั้นก็นำส่งพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อสอบปากคำก็เจอแล้วนะฮ
0: ะ
1: ปืนกระบอกที่ใช้นะครับจากการสอบสวนเจ้าตัวก็รับสารภาพทุกข้อหาเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพังงานะครับโดนข้อหาหนักคุณวเนตรฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะครับว่าพกปื
0: นไปมีอาวุธ
1: นะครับประวัติก็ไม่ธรรมดาครับกิตติเนี่ยนะฮะโดนดำเนินคดีมาแล้วหลายครั้งปี52เนี่ยนะฮะท้องที่สภ.ตะกั่วทุ่งนี่แหละโดนข้อหาร่วมกันพยายามฆ่านะครับศาลพิพากษาจำคุก1ปี8เดือนปี60นะครับโดนข้อหามีวุฒิปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองศาลลงจำคุก12เดือนปี66นะครับโดนคดีมีวุฒิปืนนะแล้วปีเดียวกันเนี่ยนะโดนข้อหาพยายามฆ่าด้วยคดีละอีก12เดือนนะครับโอ้โหจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะก่อเหตุไปนะยิงเขาเรียกว่าอะไรมารหัวใจฝ่ายหญิงไม่เลือกฉันนะก็อย่าอยู่เลยที่เมื่อวานเล่าให้ฟังนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะความรักที่จบลงด้วยความเศร้านะฮะ
0: ค่ะส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเรื่องของวัยรุ่นคืออารมณ์ร้อนอ่ะคุณจอมอนคุณผู้ชมมีผู้ใหญ่มาเตือนไง บอกว่าเออวันทีเวลาเล่นกันกับกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยให้ระมัดระวังหน่อยเดี๋ยวมันจะเกิดอันตราย
1: ครับ
0: ไม่พอใจเขาค่ะไปลงมือก่อเหตุกับลูกชายของเขาเพราะเขามาเตือนอ่ะไปแทงลูกเขาจนลูกเขาได้รับบาดเจ็บแต่ไปไหนไม่รอดหรอกค่ะถูกรวบทันควันตำรวจสภ.หาดใหญ่นะคะนำกำลังเข้าควบคุมตัวเยาวชนอายุ16ปีที่บริเวณจุดกับรถใต้สะพานหน้าควนค่ะตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขณะกำลังขับรถจักรยานยนต์หลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะคะหลังไปก่อเหตุใช้ไขควงแทงนายทิเบศอายุ24ปีเข้าที่บริเวณราวนมค่ะแล้วก็แขนทั้งสองข้างเขาอ้างว่าแบบว่าเขาแบบเหมือนเขาไม่พอใจอ่ะกับพ่อของคนที่เขาไปแทงอ่ะมาตักมาเตือนเขาแต่ว่าโชคดีนะคะคนเจ็บเนี่ยแผลไม่ลึกมากค่ะตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วตำรวจคุมตัวเยาวชนอายุ16ปีมาสอบสวนนะคะแล้วก็พาไปคนที่ห้องพักที่ซอยเพชรเกษม27ไปจับกุมเพื่อนของคนก่อเหตุได้อีก1คนค่ะชื่อนายอาซาดีนะคะอายุ21ปีพร้อมของกลางไขควงที่ใช้ในการก่อเหตุเบื้องต้น2คนถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นสอบถามพ่อของคนที่ถูกแทงที่ได้รับบาดเจ็บค่ะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาเช่าห้องอยู่ในซอยเดียวกับละแวกบ้านของเขาเนี่ยแหละทุกๆวันกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็มักจะเดินเข้าเดินออกซอยอยู่เป็นประจำเวลาเดินเข้าออกซอยชอบหยอกล้อกันค่ะวันดีคืนดีมีอยู่วันหนึ่งเขาก็เดินเล่นกันไปล้อเล่นกันไปก็ผลักกันอ่ะคุณจามอนเดินแล้วก็ผลักกันไปกลางถนนตอนนั้นรถกำลังมาพอดีตัวเขาเองเขาเห็นเหตุการณ์ไงพ่อคนเจ็บเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยบอกเตือนเขาบอกว่าโอ้ยเฮ้ยอย่าเล่นกันแบบนี
1: ้
0: เพราะวันนั้นเนี่ยเหมือนจะถูกเฉี่ยวถูกชนด้วยแต่เขาจะไปเอาเรื่องรถที่จะมาเฉี่ยวเขาอะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยนะทีนี้พอไปเตือนกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่พอใจค่ะหลังจากที่ไปเตือนวันนั้นปรากฏว่าเวลาเดินผ่านซอยอ่ะทุกวันที่ผ่านหน้าบ้านอ่ะของคุณพี่คนที่เขาไปเตือนกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มองหน้ากันเขาก็มองหน้าพยายามเหมือนแบบมองคอมเมนต์ให้รู้ว่าไม่พอใจนะมาเตือนเขาแบบนี
1: ้ครับ
0: แล้วเมื่อคืนค่ะตอนที่ลงมือก่อเหตุก็มีการเดินมาพูดคุยกับพ่อของคนเจ็บที่บ้านหลังจากนั้นก็มีการขับรถออกไป ไม่นานกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้

0: ย้อนกลับมาแล้วก็มาลงมือก่อเหตุใช้ไขควงแทงลูกเขาเนี่ยค่ะ
1: ครับผมก่อนพักอัปเดตนะครับคลองถมเซ็นเตอร์ตอนนี้อาคารเริ่มมีการทรุดตัวนะตามรายงานจากใช่ศูนย์วิทยุพระรามเนี่ยนะครับแล้วก็ยังควบคุมเพลิงไม่ได้นะฮะแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงคือควันตอนนี้มันลอยไปตรงนั้นมีทั้งโรงพยาบาลกลางแล้วก็โรงพยาบาลหัวเฉียวควันเยอะมากนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับเด็กหญิงออทิสติกนี่นะฮะโอ้ข่าวนี้ก็สะเทือนอารมณ์เหมือนกันนะครับถูกชายล่อลวงอ่ะนะขู่จะยิงด้วยนะฮะขนาดน้องเขาเนี่ยสติไม่สมประกอบนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
4: ที่รัก
5: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
6: ฮะใครนะที่รัก
5: ขายังเข้าไม่ได้
6: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
5: ้อุ๊ยได้แล้ว
6: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
5: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
6: ใช่ว้าว
7: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
9: อ
8: ่
9: ะชิมอีกคำต่อยคำ
10: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย
12: สหรัฐระบุว่าเส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศในช่องแคบฮอร์มุสได้กลับมาเปิดใช้งานแล้วหลังกองทัพสหรัฐเก็บกู้ทุ่นระเบิดในทะเลออกไปซึ่งระบุว่าเป็นทุ่นระเบิดที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านวางไว้เมื่อหลายเดือนก่อนพร้อมบอกอีกว่าสภาวะต่างๆถือว่าท้าทายและอันตรายมากแต่อย่างน้อยก็ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จลุล่วงแม้ว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเคยกล่าวว่าช่องแคบฮอร์มุสเปิดใช้งานอยู่แต่เรือจำนวนมากเลือกที่จะไม่เดินทางผ่านนายอีวานเฟดอรอฟผู้ว่าราชการภูมิภาคยูเครนเปิดเผยว่าเกิดเหตุโจมตีจากรัสเซียโดยโดรนของรัสเซียพุ่งชนห้างสรรพสินค้าในเมืองซาโปริเซียส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนซึ่งคลิปภาพจากสำนักข่าวรอยเตอร์เผยให้เห็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงที่ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวนายเฟโดรอฟยังระบุเพิ่มเติมว่าเหตุโจมตีครั้งนี้ทำให้เกิดเพลิงไหม้ครอบคลุมพื้นที่ราว 2,000 ตารางเมตรดูไบกำลังให้การสนับสนุนร้านขายของมือสองเปลี่ยนแฟชั่นใช้แล้วให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความยั่งยืนและการกุศลอย่างร้าน Thrift for Good ที่ขายเสื้อผ้าเครื่องประดับและของใช้ในบ้านที่มีผู้บริจาคมาโดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนโครงการเพื่อเด็กผ่านความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรในท้องถิ่นนอกจากนี้ร้านยังจัดเวิร์กช็อปอัพไซคลิ่งให้กับผู้เข้าร่วมรวมถึงเด็กๆได้

เรียนรู้วิธีการนำเสื้อผ้าและของใช้กลับมาใช้ใหม่หรือปรับแต่งสไตล์แทนที่จะซื้อของใหม่เรื่อยๆขณะที่อีกร้านในเมืองก็เปิดพื้นที่ให้ผู้ขายนำเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาวางขายให้กับคนอื่นได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อเช่นกัน

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: มาอัปเดตนะครับความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ย่านวรจักรกันนะครับคุณผู้ชมก็เห็นสภาพไฟแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่านี่ก็เกือบชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับเปลวไฟในพื้นที่เนี่ยนะครับยังลุกโชนอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: เพราะว่าในพื้นที่เนี่ยที่ได้ยินบางทีมันมีเสียงระเบิดมาเป็นระยะเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะนอกจากการขายพวกอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์ต่างๆแล้วบางทีบางร้านเขามีพวกแก๊สกระป๋องอะค่ะ
1: ใช่อ
2: ันนี้มันก็เลยทำให้บางทีจะได้ยินเสียงระเบิดออกมาเป็นระยะนะคะ
1: ครับศูนย์วิทยุพระราม199นะครับบอกว่าที่ชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีร้านหนึ่งที่ขายรถสกูตเตอร์เนี่ย
2: ค่ะ
1: เป็นจำนวนมากเลยนะฮะจอดอยู่ที่บริเวณนั้นก็คงจะเป็นต้นเพลิงอย่างดีตอน 21:51 นะครับกันศาสตร์ของอาคารเนี่ยนะฮะเริ่มซุดตัวแล้วก็มีอาสาสมัครที่เข้าไปทำการดับไฟเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บ2รายถูกนำส่งโรงพยาบาลกลางนะครับแล้วคุณกุมารให้ดูควันที่ขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่แหละเขาบอกว่ากำลังเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าควันเนี่ยบางส่วนเนี่ยลอยเข้าตึกของอาคารโรงพยาบาลกลางซึ่งมีผู้ป่วยอยู่ด้านบนแล้วก็บางส่วนเนี่ยนะฮะลอยไปถึงโรงพยาบาลหัวเฉียวซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะฮะ
2: กลุ่มควันค่อนข้างหนาทึบนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการระดมรถดับเพลิงนะคะทั้งจากสถานีดับเพลิงที่สวนมะลิพญาไทบรรทัดทองแล้วก็อีก6สถานีคือตอนนี้ระดมกำลังกันอย่างเต็มที่เพราะว่าต้องเร่งควบคุมเพลิงอย่างที่บอกค่ะมันจะมีบางจุดที่ของอาคารที่เหมือนแบบว่าเหมือนจะได้ยินเสียงแบบลักษณะของการซุดลงมา
1: ครับผมนะฮะก็เจ้าหน้าที่ใช้นะฮะน้ำเนี่ยทั้งหมด18หัวยังเอาไม่อยู่นะฮ
2: ะ
1: ตอนนี้ยังควบคุมเพลิงไม่ได้นะฮะนี่นะครับนี่ก็เป็นภาพจากทางปตึกนะครับซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุแทบจะเรียลไทม์เลยนะฮ
2: ะ
1: เนี่ยฮะส่งมาให้เราดูในขณะนี
2: ้เพราะฉะนั้น
1: ไฟยังเป็นสีส้ม
2: ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะก็มีการออกประกาศด้วยเรื่องของไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นประกาศแจ้งเตือนกับประชาชนถ้าไม่จำเป็นนะคะไม่ควรผ่านไปที่บริเวณนั้นเนื่องจากจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำงานอีกส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะมันจะมีคนที่บ้านอยู่โดยรอบบริเวณแถวๆนั้นเนี่ยถ้าใครมีผู้สูงอายุอะไรแบบนี้นะคะอาจจะต้องเอาออกมาก่อนนะเพราะว่ากลุ่มควันมันค่อนข้างที่จะหนาทึบนะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นอันตรายแล้วก็ได้รับผลกระทบได้ค่ะ
1: ครับผมนะฮะก็นะประเมินสถานการณ์กันนะครับก็ถือว่ายังหนักแล้วก็ยังคุมเพลิงไม่ได
2: ้ค่ะ
1: นะครับผู้ชมวันนี้มีครอบครัวหนึ่งเขามาร้องที่กองปราบนะครับเขาบอกว่าคนในครอบครัวเขาเนี่ยเป็นเด็กออทิสติกอายุ17นะถือเป็นเยาวชนนะนะฮะถูกผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับล่อลวงออกจากบ้านไปเนี่ยเกือบเดือนน่ะเกือบเดือนนะครับหายตัวไปนะครับเขาบอกว่าก็ด้วยความเป็นห่วงแหละนะทุกวันนี้เนี่ยยังมาข่มขู่ครอบครัวเขาอยู่เลยด้วยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับ
3: เก่งเหรอไม่เก่งเหรอไม่เก่งอะไรเลยพูดให้ดีนะครับไปไม่เก่งอะไรนะหัวว่าเก่งไม่เก่งไม่เก่งไรไม่ใช่แ
1: ผลดูสิตอนพาน้องสาวเขามาคืนเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: หายไปเกือบเดือนครอบครัวเขาก็ต้องไม่พอใจมันก็เลยเกิดการเนี่ยแหละครับโตเถียงกันขึ้นนะครับครอบครัวของน้องกำลังยืนด่าชายคู่กรณีที่อยู่ในรถนะครับจอดอยู่หน้ารั้วบ้านนะฮะพาน้องสาวเข้ามาส่งคืนนะฮะแต่ก็ยังไม่ไหวนะพอเกิดการโต้เถียงกันเนี่ยนะครับคนในรถเนี่ยพยายามข่มขู่กันด้วยนะฮะบอกว่าเดี๋ยวจะยิงกันอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับวันนี้เองทางครอบครัวเลยเดินทางไปร้องกับกองปราบนะครับขอความเป็นธรรมให้ช่วยติดตามตัวนะครับน้องสาวในวัย17ปีถูกชายอายุ45ปีเป็นอดีตเพื่อนแม่นะครับคือปัจจุบันเนี่ยคุณแม่น้องเนี่ยนะก็ถูกดำเนินคดีอยู่ในเรือนจำในคดียาเสพติดนะครับเพื่อนคนนี้มาล่อลวงน้องเนี่ยออกไปจากบ้านนะครับตั้งแต่20กรกฎาคมคุณโรเนตนะครับน้องสาวเนี่ยรู้จักกับชายคนนี้ผ่านทาง Facebook นะครับชายคนนี้ก็ทักข้อความมาเสนอเงินบอกให้ 1,000 บาทออกมาหาหน่อยเออนะครับก็พยายามพวกเขาก็พยายามติดต่อญาติของฝ่ายชายนะบอกว่าพาน้องมาคืนเถอะนะครับน้องเนี่ยก็อาจจะแบบคิดช้าทำช้านะครับมีปัญหาเป็นออทิสติกนะครับแล้วก็พยายามออกตามหาตามพิกัด GPS ในโทรศัพท์ก็ไม่เจอตัวนะฮะจนกระทั่ง24สิงหาคมนะครับชายคู่กรณีนะฮะส่งข้อความมาข่มขู่เออนะครับแล้วก็โทรศัพท์มาท้าทายนะครับบอกให้ออกมาพบสิออกมาเจอกันสินะครับแล้วก็ชายคนดังกล่าวก็ขับรถมาจอดที่หน้าบ้านนะครับพอออกไปเนี่ยนะบอกว่าขอให้คืนน้องสาวมาเถอะแล้วก็ลงจากรถมาคุยกันดีๆนั่นแหละก็เลยชายคนดังกล่าวก็ควักปืนออกมานะครับพูดข่มขู่บอกเก่งนักเหรอออกมาดิเดี๋ยวยิงให้ไส้แตกเลยเนี่ยพาน้องเข้าไปแล้วเจอพูดอย่างนี้อีกนะ
2: ค
1: ่ะนะครับก็หลังเกิดเหตุอย่างที่บอกฮะเขาก็เลยไปแจ้งความไว้ละนะครับปรากฏว่าตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ยนะฮะเขาบอกฝ่ายชายเนี่ยมีญาติเป็นนายตำรวจนะยศพันตำรวจตรีแล้วยังแถมนามสกุลเนี่ยนะครับเหมือนกับดาราด้วยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เขาก็เลยกลัวว่าเอ๊จะมีอิทธิพลอะไรหรือเปล่านะครับก็อยากให้ตำรวจเนี่ยนะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็อยากได้น้องสาวเนี่ยกลับคืนมานะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คืนนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับ
4: ผู้ชายคนนี้เขารู้จักผ่านแม่น้องแล้วมาหลอกน้องว่าจะให้เงินน้องพันหนึ่งให้น้องออกไปกับเขาแล้วพอน้องออกไปแล้วเขาก็ไม่พาน้องมาส่งหนูอ่ะต้องการตัวน้องกลับคืนมันเดือนนึงแล้วอ่ะค่ะพี่แล้วตอนเนี้ยเขาอ่ะมาข่มขู่
5: ข่มข
4: ู่
5: ยังไง
4: เขาวันนั้นเขาขับรถเข้ามาตอน 3:30 น.เขาเอาปืนเขาขู่ว่าจะเอาปืนยิงให้ไส้แตกเขาจะเอาปืนยิงพวกหนูให้ไส้แตกอ๋อโอเค
5: แล้วย
4: ัง
5: ไงต่อจ๊ะหนูขู่แล้วเขาอยู่หน้าบ้านหรือทำอะไรทำร้าย
4: กับ
5: หน
4: ูอ
5: ะไรมั้ย
4: เขาไม่ทำร้ายค่ะ
5: ขู่แล้วก็ไปเลย
4: เขาก็ขู่แล้วก็มีการได้เถียงกันแล้วหนูก็บอกให้เอาน้องหนูคืนมาหนูต้องการตัวน้องหนูคืน
2: ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายๆคนบางทีเนี่ยอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปพักผ่อนแต่ว่ามันก็ต้องดูกำลังของเราด้วยนะถ้าเกิดว่าจะไปจะถามบริการ
1: บางคนสายเป
2: ใช่
1: ไปถึงอารมณ์มันพาไปแจกอย่างเดียว
2: นั่นนะสิแต่ว่าบางทีเนี่ยต้องดูด้วยนะว่ากำลังทรัพย์เราเพียงพอหรือเปล่าเหมือนน้องคนนี้ค่ะน้องวัย18ปีเท่านั้นเองไปเที่ยวบาร์โฮสต์คุณผู้ชมไปครั้งแรกเนี่ยยังพอมีจ่ายแต่พอเริ่มไปร้าน2ร้าน3ต่อๆไปเงินจ่ายไม่พอค่ะเสียค่าดริ้งไปเยอะนะคะทีนี้เจ้าของร้านบอกว่าให้เอาผมอ่ะโกนผมให้ใช้อ่ะเป็นค่าที่เขาไม่ยอมจ่ายเงิน
1: ติดเงินเขาเท่าไหร
2: ่โอ้หลักหมื่นค่ะโดนไปเกือบ 60,000 คุณผู้ชม
1: โดนโกนผมเลยฮะ
6: บอกแล้วว่าอย่าเล่นกับผู้จัดการค่ะผู้จัดการร้านนี้เขาเอาจริงนะจ๊ะบอกไว้ก่อนเออ
7: เล่นกับแม่
8: มันอุบ
6: เออบวชชีพามเลย1แบ
1: ทโอ้โห
2: มีการอัดคลิป
1: เฮ้ยแรงนะพอผู้หญิงเหมือนกับกล้อนผมตัดผมนี่คือมันก็นะ
2: ก็นะเป็นผมนะมันเป็น
1: หมดเลย
2: ความสวยงามอย่างหนึ่งแต่ว่าทีนี้ไม่มีเงินจ่ายคุณจะมองผู้ชมต้องบอกก่อนว่านี่เป็นความยินยอมของน้องด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนที่ทางร้านเนี่ยเขามีการตกล

0: รงขอให้มีการจ่ายค่าเสียหายที่น้องเขาไปใช้บริการที่ร้านบาร์โฮสเนี่ยน้องไม่มีจ่ายใช่ไหมก็เลยพูดคุยว่าจะทำกันยังไงดีแต่ปรากฏว่าน้องก็ยังไม่มีเงินมาจ่ายไงจะให้ทำงานก็ไม่ได้ทำทีนี้ทำยังไงล่ะเขาก็มีการเซ็นมีการอะไรกันแบบนี้ลงนามสัญญงสัญญากันด้วยก็จะมีการโกนหัวคือน้องยอมอันนี้คือส่วนหนึ่งก็เป็นความยินยอมของน้องด้วยนะอันนี้คือจากข้อมูลที่น้องเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่มีเงินนะ
0: ก็ให้มา
1: ใช่ไม่มีเง
0: ินผู้ชมเนี่ยก็เป็นนาทีที่เจ้าของร้านบาร์โฮสแห่งหนึ่งนะคะเขาก็จับน้องคนนี้แหละโกนผมด้วยปัตเตอร์เลียนอ่ะจนเกลี้ยงเลยอย่างที่เราเห็นค่ะ
1: บาร์โฮสนี่ก็คือสถานบันเทิงที่สาวๆจะไปเที่ยวเจอหนุ่มๆในนั้นใช่ไหม
0: ไปน
1: ั่
0: งดื่มไปสังสรรค์แบบนี้
1: น้องก็จะมาดูแล
0: ในนั้นก็จะมีแบบหนุ่มๆมาค
1: ือ
0: ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเขาเรียกว่า
1: ผ่อนคลาย
0: เสียดริง
1: ค์
0: เหมือนเป็นค่าแบบเป็นจะมีหรือไม่ได้ดื่มหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบการจ่ายแล้วแต่ร้านหนึ่งราคาเท่าไหร่อะไรอย่างไรบางร้านเขาก็ดริงค์ละ250 บาท300 บาทหรืออะไรบางบางทีเขาก็ซื้อกัน
1: ถ้าอยากให้หนุ่มๆมาดูแลมาเอนเตอร์เทนมาเล่นเกมก็ซื้อดริงค์เยอะหน่อยแล้วก็ให้น้องๆมานั่งที่โต๊ะด้วย
0: แล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีเพิ่มขึ้นไปกว่านั้นคือไม่ต้องไปที่ร้านก็ได
1: ้
0: ซื้อผ่านออนไลน์เพราะเดี๋ยวนี้ร้านเขาก็ไลฟ์สดแล้วก็มีคนเข้าไปดูซื้อดริงค์ผ่านออนไลน์ก็ได้ค่ะคลิปนี้นะคะเพจต้นอ้อเป็นหนึ่งค่ะเอามาโพสต์เรื่องราวผ่านเอาไว้บนโซเชียลแล้วก็ระบุข้อความด้วยบอกว่าหลังจากที่หญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งชอบเที่ยวบาร์โฮสหลายแห่งกลับมีพฤติกรรมเชิดเงินไม่ยอมจ่ายเงินหลังจากนั้นก็ปรากฏคลิปนี้ขึ้นมาคุณผู้ชม
1: ครับผม
0: เนี่ยแหละหลังจากมีการโกนผมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: หญิง
0: สาวรายน
1: ี
0: ้เขาก็ไปที่โรงพักไปแจ้งความ
1: ในว่ายินยอมแล้วไปแจ้งความทำไม
0: เขาบอกผู้หญิงคนนี้กินแล้วไม่จ่ายอันนี้ที่ร้านเขาก็ทำแบบนี้ด้วยนะความคืบหน้าวันนี้แม่ของผู้เสียหายค่ะเขามาเจอลูกเขาเป็นแบบนี้ไงแม่ก็ไม่ยอมแม่ก็พาน้องผู้เสียหายอายุ18 ปีเดินทางไปแจ้งความนะคะที่สน.บางยี่ขันทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับน้องนะคะบอกจุดเริ่มต้นมาจากอะไรน้องไปรู้จักบาร์โฮสคนนึงค่ะเห็นเขาจากการไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งตอนแรกเนี่ยก็รู้จักโฮสต์คนนี้จากร้านเหล้าแห่งหนึ่งก่อนแล้วก็มีการพูดคุยกันมาเขาก็แนะนำเรื่องบาร์โฮสต์หลังจากนั้นเริ่มซื้อดื่มแล้วคุณจามอน
1: เริ
0: ่มซื้อดื่มผ่านออนไลน์ค่ะดื่มแล้วประมาณ250 บาททีแรกไม่คิดว่ามันจะเสียเงินเยอะไง250 บาทดื่มออนไลน์เนี่ยตอนนั้นจ่ายไปประมาณสัก 3,000 บาทนี่ครั้งแรกโดนไป 3,000 บาท
1: ครับ
0: หลังจากนั้นโฮสต์เริ่มชวนบอกโหมาเจอหน่อยสิมาที่ร้านไหมมาเที่ยวจะได้มาแบบพูดคุยกันอยากเจออ่อนทีนี้ก็เลยใจอ่อนค่ะเดินทางไปที่ร้านบาร์โฮสต์แห่งหนึ่งที่ร้านแรกเดินทางไปหมดไป 13,000 บาทยังพอมีเงินจ่ายไป 13,000 บาทต่อมาร้านที่2โฮสต์คนเดิมอีกแหละโทรมาชวนค่ะบอกอยากให้มาหาทีนี้เขาก็ว่าจะไปหรือไม่ไปดีโฮสต์มารับถึงบ้านเลยคุณจามอน
1: แล้วโดนอีกเท่าไหร่ล้านสอง
0: รอบนี้ 30,000 ค่ะเริ่มไม่มีเงินจ่ายแล้ว
1: ทำยังไง
0: 30,000 ตอนนั้นดื่มไปเยอะด้วยตัวเองก็ดื่มไปเยอะเมาแล้วก็ซื้อดริงค์ด้วยร้านยึดโทรศัพท์มือถือเอาไว้ค้ำประกันก่อนแล้วก็ให้เซ็นเอกสารเรื่องของการที่จะชดใช้เงินให้กับร้านแต่มันหนักที่ร้านที่3คุณผู้ชมเขาเดินทางไปเมื่อวันที่24 สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองอันนี้เป็นโฮสต์อีกคนนึงแล้วนะไม่เกี่ยวกับ2ร้านแรกเลยเขาบอกโฮสต์คนนี้คุยกันมานานแล้วสถานะเนี่ยกำลังคบกันโฮสต์คนนี้ชวนเขาไปเที่ยวตัดสินใจไปเพราะว่าเรากำลังคบกันอยู่พอไปถึงร้านก็ดื่มไปเรื่อยๆค่ะเวลาเมาโฮสต์ก็จะชวนบอกให้เรียกเพื่อนมาดื่มบางครั้งก็ให้ซื้อดื่มเพิ่มทีละหลายดื่มสุดท้ายยอดออกมา 60,000 บาทคุณจามอน
1: เห
0: ็นบินตกใจมากไม่มีเงินจ่ายแน่ๆพยายามโทรหาคนรู้จักโทรหาคนนั้นคนนี้ไม่มีใครรับสายเลยโทรหาแม่ค่ะทีนี้แม่ไม่ว่างก็เลยบอกให้ร้านเนี่ยไปคุยกับแม่แทนนี่แหละพอคุยกันก่อนจะมีปากเสียงกันก็เลยถูกเจ้าของร้านทำร้ายร่างกายมีการดึงกระชากแขนกันแล้วก็ถามจะเอายังไงสุดท้ายก็มีการได้ยินคนในร้านพูดกันว่าหรือยังไงจะให้ขายเส้นผ
1: ม
0: ตอนแรกเนี่ยบอกว่าตัดผมแล้วจะลดหนี้ให้ 3,000 บาทแต่สุดท้ายเปลี่ยนเป็นโกนผมทั้งหัวค่ะแลกกับการยกหนี้ให้ 60,000 บาทนี่แหละเขาก็เลยบอกว่าเอออยากให้เรื่องมันจบก็เลยยินยอมเซ็นเอกสารแล้วก็ให้โกนหัวยอมรับเลยเข็ดจริงๆไม่อยากไปเที่ยว

0: บาร์โฮสอีกแล้วตอนนี้ไม่ติดต่อใครอีกแล้วบาร์โฮส3คนนั้นบล็อกเบอร์ไปหมดเลยค่ะ
1: ครับ
2: เขาได้บอกไหมว่าเดี๋ยวจะคลิปไปโพสต
3: ์ไม่ค่ะเขาไม่ได้บอกคือเขาคือหนูเข้าใจนะคะไอ้ที่ลงรูปเตือนภัยอะค่ะคือหนูพอเข้าใจแต่ว่าที่ลงเป็นคลิปอะคือหนูไม่ได้บอกเขาว่าเขาบอกแค่รูปอะค่ะว่าจะลงเตือนภัยนะอะไรแบบนี
2: ้ครับแต่ออกมาเป็นคลิปนี้เราก็ตกใจเพราะว่าโดนมานาน
3: ใช่ค่ะเขามีทางเลือกสองทางก็คือระหว่างหน้าพังกับโกนผม
2: หน้าพังคือ
3: เขาจะ
2: กีดหน้า
3: เขาจะทำแบบเขาจะทำร้ายร่างกายค่ะ
2: ให้หนูเลือก
3: ใช่ให้หนูเลือกหนูก็เลยเลือกผมดีกว่า
2: ครับถามประคองตอนนั้นเสียดายไหมเพราะว่าผู้หญิงเขารักเส้นผม
3: เสียดายค่ะแต่ว่าคือตัวหนูก็ผิดด้วยที่แบบว่าที่ทำอย่างนั้นลงไปก็เลยถ้าสมมติว่าถ้าเขาเอาไปแลกแล้วแบบว่าให้มันจบ
1: โอ้ยมีหน้าพังด้วยเหร
0: อคือมันมีประเด็นแบบนี้ด้วยว่าน้องอายุ18เองเข้าไปเที่ยวที่บาร์โฮสได้อย่างไรคือตัวน้องก็ยอมรับนะมีการแก้ไขพ.ศ. อ่ะเรื่องปีเกิดอ่ะในบัตรประชาชนเพราะว่าก่อนเข้าร้านเนี่ยแต่ละร้านเขาก็จะตรวจบัตรไงคุณจามอนปรากฏว่ามันมีอยู่ร้านนึงที่เขาไม่ได้ตรวจก็เลยไม่รู้ว่าน้องอายุไม่ถึงนะคะทีมข่าวก็ลงไปที่ร้านบาร์โฮสแห่งหนึ่งค่ะแถวอรุณอมรินทร์เนี่ยแหละค่ะเขาบอกไปคุยกับผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านบอกต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็คลิปที่เผยแพร่ออกไปวันที่เกิดเหตุน้องเข้ามาใช้บริการที่ร้านเนี่ยประมาณสักสองทุ่มตอนแรกก็เห็นว่าบัตรประชาชนอายุ20ไงก็เลยให้เข้ามาที่ร้านได้แล้วก็คิดว่าเนี่ยแหละพอมันเกิดเหตุแบบนี้น้องน่าจะมีการแก้ไขนะเรื่องตัวเลขบัตรประชาชนนั่นแหละแล้วก็มีการซื้อดื่มกันจำนวนมาก200ดื่มคุณจามร
1: ใช่สุดท้ายแล้วทางเจ้าของร้านยืนยันนะครับว่าเธอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทำร้ายนะครับตอนนั้นเนี่ยมองว่าการตัดผมเนี่ยเป็นการตักเตือนเพื่อไม่ให้น้องเนี่ยไปทำแบบนี้กับร้านอื่นอีกครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: พี่แล้วการกล้อนผมกับแลกกับนี่หกหมื่นเนี่ยมันสามารถทดแทนกันได้เหรอ
4: ก็คือว่ายกนี่ให้น้องเลย
2: แล้วใครต้องเป็นคนจ่าย
4: หกหมื่นนี้นะคะในส่วนของหกหมื่นนี้นะคะมันก็ต้องยอมทำใจกับทางร้านว่าเราก็จะต้องยอมขาดทุนไปเพื่อที่จะแบบว่าให้เรื่องมันจบเพราะว่ามันล่วงเลยเวลามานานแล้วคุณพี่หนูทนมากี่ชั่วโมงอ่ะเกือบ10ชั่วโมงอ่ะเพื่อที่จะรอเงินอ่ะเข้าใจไหมคะเพื่อที่จะรอเงินอ่ะแต่น้องไม่มีเงินให้หนูอ่ะหนูก็ทำยังไงได้หนูก็เลยแบบตัดสินใจโดยที่แบบว่าอ่ะให้มันจบไปซะแบบนี้ดีกว่าเพราะด้วยความที่หนูอ่ะอาจจะคิดว่าหนูอ่ะตอนนั้นหนูเหนื่อยด้วยด้วยความที่แบบว่าอาจจะโมโหด้วยแบบว่าหนูจะทำยังไงแล้วก็เลยแบบว่าอ่ะคิดอย่างนี้ประมาณนั้นแต่ว่าถึงเวลาเช็คบิลก็อย่างเรื่องที่เกิดเลยค่ะน้องไม่มีเงินเช็คบิลและน้องพูดกลับกรอกพูดโกหกทุกอย่างค่ะเพื่อที่จะแบบว่าตรงใจที่จะโกงอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะอย่างที่คุณว่าตอนแรกนะเราต้องดูกำลังทรัพย์
0: ใช่แล้วบางทีอายุก็ยังไม่ถึงนะคะ
1: นะฮะพักสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดูบ้านหลังนึงบอกโหทำไมถึงได้โชคร้ายแบบนี้อยู่ๆมีคนมากลับรถแล้วพุ่งชนรั้วแล้วหนีไปเลย
0: ค่ะ
1: เป็นกระบะรับซื้อของเก่าครับตึ้งมาไว้ฮะ
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
6: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้

ตอร์เซล2026ก้าวสู่ปีที่13แห่งการเปิดทางเลือกใหม่ให้ผู้ซื้อและผู้จำหน่ายยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนาเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS เปิดให้ชมภูมิทัศน์ใหม่ตั้งแต่วันที่21-30 สิงหาคมนี้

0: อ่ะบ้านหลังนึงบอกโอ้โหอยู่ดีๆนะครับแม่นะถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะครับกระบะถอยกลับรถมาพุ่งชนรั้วหลุดออกมาเลยและที่สำคัญคือไม่ลงมารับผิดชอบด้วยครับดีว่าบ้านเนี่ยมีวงจรปิดเลยทำให้บันทึกเหตุการณ์นะครับนะของรถกระบะคันนี้ลักษณะคือเข้าซอยมากลับรถแล้วดูสิมองไม่เห็นหรือยังไงไม่รู้ปึ้งรั้วเขาเนี่ยนะฮะ
1: ตอนชนไม่รู้สึกหรือยังไง
0: รู้เลยครับแต่ว่าอยู่ไม่ได้แล้วครับดูเจตนาเนี่ยมันตึ้งดังมากแล้วล่ะ
1: ไม่ได้ถอยอีกนะเพราะถอยไม่พ้นไง
0: เออก็ไม่รู้ล่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปดีกว่าล่ะพูดง่ายๆน่ะเพราะว่าเขาต้องรู้อยู่แล้วตอนชนน่ะตึ้มนึงเนี่ยมันต้องดังนะรู้อยู่แล้วเหตุการณ์นี้เกิดในหมู่บ้านนะครับที่ดอนหัวล่อนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเจ้าของบ้านนะครับได้ยินเสียงเลยรีบออกมาดูแม่ไม่ทันครับไปซะแล้วรั้วงี่งอเลยแล้วก็หลุดออกมาจากรางนะครับไปเปิดกล้องดูก็เลยเห็นว่ารถที่แบบรับซื้อของเก่าไหมครับรับซื้อของเก่าเนี่ยที
1: ่
0: เข้ามาในหมู่บ้านนี่แหละมาชนตอนนี้ก็ได้แต่ไปแจ้งความนะคุณวเนตรให้ตำรวจเนี่ยช่วยตามตัวเพื่อที่จะกลับมารับผิดชอบหน่อยนะครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะครับพักกันอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: ผู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330ค่ะหรือแอดมาที่ LINE @@shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ส่งท้ายวันนี้นะคะจะพาไปดูความคึกคักนะคะภายในงานเกมส์คอมนะคะเป็นมหกรรมเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะจัดขึ้นที่เมืองโคโลนเยอรมนีพื้นที่จัดงานเนี่ย 230,000 นะคะ 3,000 ตารางเมตรโอ้ใหญ่แค่ไหน
1: คือความฝันเด็กๆเลยนะ
0: เขาบอกว่ามันมีเกมใหม่ๆออกมาเปิดตัวนะคะแล้วยังมีการประกวดคอสเพย์วันเปิดงานเนี่ยมีคนระดับรัฐมนตรีมาร่วมงานกันเยอะแยะเลยนะคะส่งท้ายกันด้วยภาพนี้วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็นักช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมค่ะบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้า
1: ริ
0: ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกตั้งหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะครับรวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวไม้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ติดตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสแตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี้นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำผ้าให้หมานะอันนี้ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ทีแล้วเราจะใช้งานครับนี้ครับหักลงมาแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
0: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบว่าซนเอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน้ำ
1: แบ
0: บนี้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
1: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
0: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
1: เหนียว
0: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
1: มาเดี๋ยวคอมโปของเราช่วยได้นะครับน
0: ี่
1: ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช
0: ้
1: งานได้ง่ายโปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @SideShopMania

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: สวัสดีค่ะ
2: พบกับสวัสดีชาวโลกค่ะอีวันนี้พี่มิงคานามัสเตรนะคะเชิงไม้พูดถูกไหมคะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าพี่เพิ่งกลับจากอินเดียนะคะเราเดินทางไปยังดินแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดียและเนปาลมาด้วยค่ะ
2: ต้องบอกว่าอบอวลไปด้วยพลังแห่งบุญนะคะที่เดี๋ยววันนี้พี่มิงจะพาคุณผู้ชมแฟนรายการสวัสดีชาวโลกติดตามทั้งรายการเลยนะคุณผู้ชมจะพาไปยังดินแดนพุทธภูมิเป็นดินแดนสำคัญของพุทธศาสนาโลกด้วยไปหลายที่เลย
3: ใช่ค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมนะคะโดยคณะพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลค่ะซึ่งเราได้ไปยังจุดที่เป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธจริงๆค่ะ
2: ฟังแล้วน่าสนใจเดี๋ยวพาคุณผู้ชมตามพี่มิ้งไปเลยว่าจะมีเรื่องราวอะไรบ้างค่ะ
3: ไปเลยค่ะ
4: เ

และตอนนี้มิ้งก็อยู่ที่พุทธคยาในรัฐพิหารของประเทศอินเดียค่ะที่นี่เป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังเป็นหนึ่งในสี่สังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธจากทั่วโลกด้วยค่ะ

0: ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาทรงประทับนั่งและตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพแห่งนี้ค่ะและทางคณะพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลก็ได้พาผู้เข้าร่วมโครงการนะคะมาร่วมพิธีบรรพชาณสถานที่แห่งนี้ค่ะ
1: ด้วยเหตุเพศภัยต่างๆก็ให้แข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นโดยเร็ววันทามิ
2: อารามิ
1: อารามิ
2: พัทธสีม
3: าด้วยคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลในการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อรองสมเด็จพระพรหมวชิรโพธิวงศ์เจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาท่านเห็นความสำคัญว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันสำคัญของแผ่นดินในเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นเดือนแม่แล้วยิ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงคณะพระธรรมทูตควรที่จะจัดในการที่จะถวายพระพรพระองค์อย่างไรดังนั้นทางคณะสงฆ์เองจึงจัดโครงการบรรพชาบทสมบทบทชีพระพุทธที่เนี้ยขึ้นมาเราจัดมาต่อเนื่องแน่นอนว่าเมื่อมาถึงประเทศอินเดียแดนพุทธภูมิแล้วเนี่ยนอกจากเราประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์บรรพชาภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วเนี่ยเรายังมีอีก3สังเวชนียสถานซึ่งประกอบไปด้วยสถานที่แสดงธรรมสารนาถเมืองพาราณสีที่ลุมพินีประเทศเนปาลสถานที่ประสูตินะสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานที่นครกุสินาราก็ถือว่าทั้ง4สังเวนี้เป็นไฮไลท์และก็เป็นหมุดหมายสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการของเราเราก็อาศัยสถานที่เหล่านี้ในการเดินทางเข้าไปกราบสักการะน้อมนำบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลแห่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย
0: และสถานที่ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะก็คือสถูปค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงแสดงปฐมเทศนาค่ะซึ่งในวันนี้เองนะคะคณะที่ออกบวชของเรานะคะก็จะมาร่วมสวดพระธรรมจักรที่นี่ค่ะตามไปดูเลยค่ะ

0: วันนี้เราก็ได้มีการพาผู้ปฏิบัติธรรมมาที่สถูปซึ่งมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าสถูปที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยค่ะมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะ
1: อ๋อสถูปที่เห็นอยู่ด้านหลังของเรานะครับมีชื่อว่าธรรมเมฆสถูปซึ่งแปลความหมายว่าเป็นสถูปที่เห็นธรรมซึ่งสถูปอันนี้สร้างเพื่อระลึกถึงครั้งที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่ปัจจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งในครั้งนั้นเป็นผลให้อัญญาโกณฑัญญะพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมซึ่งพระอัญญาโกณฑัญญะเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานการอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือได้ว่าสถานที่ตรงนี้เป็นที่ที่พระพุทธองค์ได้พระภิกษุเป็นสาวกเป็นองค์แรกและแสดงธรรมครั้งแรกมีผู้ได้เห็นธรรมเป็นครั้งแรกซึ่งถือได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธะโดยสมบูรณ์เพราะตามปกติพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะต้องมีพระคุณครบทั้ง3คือปัญญาคุณบริสุทธิคุณเมื่อพระองค์ช่วยเหลือให้คนอื่นพ้นทุกข์คือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นั่นคือกรุณาคุณเกิดขึ้นแล้วนอกจากพระองค์ได้เป็นสัมมาสัมพุทธะโดยสมบูรณ์สถานที่แห่งนี้ถือได้ว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นครบบริบูรณ์ณสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้จึงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนานั่นคือวันอาสาฬหบูชา
0: วันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาช้อปปิ้งนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเรากำลังจะขึ้นเขากันค่ะตอนนี้มิ้งยืนอยู่ที่เขาคิชกูดนะคะบริเวณทางขึ้นค่ะซึ่งอยู่ทางตอนใต้นะคะของเมืองราชคฤห์ประเทศอินเดียค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมความงามด้านบนที่นี่บอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้นะคะเคยเป็นจุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเคยจำพรรษาอยู่ที่นี่ในเวลาหลายเดือนด้วยกันค่ะแล้วก็เคยแสดงธรรมที่นี่ในหลายวาระด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศ

0: เดินเอาเดียวเนาะมีเดียวเนาะ
1: ที่สุดนะคะเราก็เดิน
0: ปาริสเนียนเด้
1: นบนเขาคิจกูดแล้วนะคะนี่เลยความ
0: สูง
1: 400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะคะ

0: ตอนนี้เราอยู่ที่ด้านบนเขาคิชกุฎนะคะต้องขอความรู้นะคะจากพระอาจารย์นิดนึงค่ะว่าบริเวณนี้เนี่ยมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างคะ
1: ขอเจริญพรจุดที่เราอยู่เรียกว่าพระมูลคันธกุฏิบนเชิงเขาคิชกุฎเมืองราชคฤห์แคว้นมคธซึ่งสถานที่แห่งนี้ในสมัยพุทธกาลเป็นสถานที่ประทับจำพรรษาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าณสถานที่แห่งนี้จึงเปรียบเสมือนกับศูนย์บัญชาการเป็นออฟฟิศเป็นสำนักงานของพระพุทธเจ้าซึ่งในจุดนี้เองมีความสำคัญเกิดขึ้นหลายประการโดยเฉพาะบทอาตานาติยปริตซึ่งเท้าจตุมหาราชทั้ง4เท้าทัตตารถเท้าวิรุณ6เท้าวิรูปักษ์เท้าวิสุวรรณได้ผูกมนต์บทนี้ขึ้นที่อาตานาติยนครได้นำมาถวายแต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะในสมัยอดีตนั้นเวลาเหล่าภิกษุทั้งหลายเวลาไปประพฤติปฏิบัติสมณธรรมตามป่าไม้ตามภูเขาตามสถานที่อื่นๆทำให้ถูกอมนุษย์ทั้งหลายผู้ผีปีศาจทั้งหลายมารบกวนทำให้ไม่สามารถที่จะประพฤติสมณธรรมได้จึงทำให้เหล่าเท้าจตุมหาราชทั้ง4นี้นำมนต์บทนี้มาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงให้เหล่าภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้สาธยายมนต์บทนี้เพื่อเป็นเครื่องป้องกันเพื่อเป็นเครื่องคุ้มกันพยานอันตรายทั้งหลายที่เกิดจากอมนุษย์ทั้งหลายณสถานที่แห่งนี้จึงมีความสำคัญและโดยเฉพาะพระเจ้าพิมพิสารจอมราชาแห่งแคว้นมคธเนี่ยพระองค์ก็เสด็จมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าณสถานที่ตรงนี้การที่พระองค์จะขึ้นมาถวายสักการะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ต้องเปลื้องเครื่องอาภรณ์อันเป็นขัตติยกษัตริย์ทั้งหลายไว้ข้างล่างแล้วใส่ชุดขาวเหมือนกับที่พวกเราได้ขึ้นมาสักการะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการละอัตตาตัวตนทิฏฐิของพระองค์เพราะถ้าพระองค์ใส่เครื่องขัตติยกษัตริย์ขึ้นมาเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมอะไรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแสดงได้อย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมเพราะยังติดอยู่ที่เครื่องขัตติยกษัตริย์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พระองค์ใส่เครื่องแต่งกายเหมือนกับเราทั่วไปเนี่ยพระองค์ก็สามารถสั่งสอนได้อย่างเต็มที่และทำให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยสามารถเรียนรู้หลักธรรมได้อย่างแจ่มแจ้งได้อย่างลึกซึ้งและดังนั้นสถานที่แห่งนี้ก็เกิดความซ้ำอีกหลายอย่างหลายประการจึงทำให้ชาวพุทธจากทั่วโลกได้หลั่งไหลได้มาสักการะได้มาบูชาณสถานที่แห่งนี้เรียกได้ว่าได้มาสวดมนต์ก็เป็นบุญปากได้มาอุปถัมภ์อุปถากก็เป็นบุญตนดังนั้นก็ขออนุโมทนากับท่านสาธุชนทั้งหลายมาณโอกาสนี้นะขอเจริญพร
2: มิ้นครับมิ้นครับปลื้มใจไหมครับเดินเขา
0: ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาเยือนเขาคิชกูฏนะคะที่อินเดียปกติแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าที่จันทบุรียังไม่เคยไปนะคะที่ได้มาที่อินเดียเลยรู้สึกปลื้มใจมากนะคะที่ได้มาตามรอยพระพุทธเจ้าค่ะ
3: ช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนางไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ท่ามกลางโลกที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสนามชีวิตที่ทุกคนต้องช่วงชิงคุณเหลือพื้นที่ให้เวลาแห่งความสุขของตัวเองมากแค่ไหนเพราะเวลาคือสิ่งเดียวที่ซื้อคืนไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเพิ่มคุณค่าและขยายขีดจำกัดของมันได้เชื่อมต่อทุกเส้นทางยกระดับความสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อให้ทุกแรงบันดาลใจขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันสิ้นสุดก้าวข้ามทุกข้อจำกัดสู่ความอิสระที่คุณเป็นผู้กำหนดให้คุณบริหารเวลาได้เหนือระดับกว่าใครขับเคลื่อนทุกความสำเร็จเคียงข้างทุกจังหวะชีวิตเชื่อมต่อทุกจุดหมายดีไซน์เวลาแห่งอนาคตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

การที่มีบุคคลเข้ามาบวชกับเราอย่างนี้ก็ถือว่าเหมือนการเทคคอร์สมาอบรมในภาควิชาของชีวิตก็คือวิชาชีวิตก็ศึกษาถึงว่าชีวิตของเราเองเนี่ยกับชีวิตที่เรามองเห็นคนจำนวน 1,400 ล้านประเทศที่ใหญ่โตขนาดเนี้ยเขามีชีวิตอยู่ยังไงแล้วคนทั้งหลายเขาก็มีความสุขสนุกสนานคนขอทานก็เบิกบานในการขอคนทำไร่ทำนาก็เบิกบานในการทำกิจของตนชีวิตของตนแล้วก็คนค้าขายสิ่งของต่างๆนี่เขาก็มีความเบิกบานในชีวิตของเขาเรามาดูชีวิตของคนมีความสุขนั้นการบวชเนี่ยก็เป็นการเสริมจากที่บ้านเราเติมจากที่บ้านเราเคยบวชก็คือมาบวชแล้วได้โอกาสไปเดินตามทางบุคคลที่เราไว้ใจก็คือองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไปศึกษาเรียนรู้บุคคลที่อยู่ในศาสนาเราพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระองค์อุริมาณอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ชีวิตของพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนเกิดเราก็ได้ไปศึกษาถึงว่าท่านเกิดขึ้นมาท่านทำอะไรเป็นยังไงบ้านท่านอยู่ที่ไหนญาติพี่น้องเราอยู่ที่ไหนท่านอยู่ที่ไหนรู้หมดเลยรู้หมดการตรัสรู้รู้ว่าท่านตรัสรู้ที่ไหนทำไมจึงต้องตรัสรู้การตรัสรู้อยู่ๆมาตรัสรู้เลยเหรอไม่เราก็ได้เรียนรู้ว่าบุคคลสำคัญของเราแล้วก็การทำงานของท่านการทำงานครั้งแรกก็คือที่พาราณสีที่ทำมาจากวัฒนสูตรนั่นคือการทำงานของพุทธเจ้าคืองานแก้ปัญหาให้กับคนงานพาคนนี่ไปสู่ความไม่มีปัญหาถ้าเราบวชที่เมืองไทยเนี่ยเราได้บวชแต่มาบวชที่อินเดียเนี่ยเราได้โอกาสทั้งชายทั้งหญิงเสมอกันหมดเลยนะเสมอกันหมดเลยได้เรียนรู้จากครูคนเดียวกันได้เรียนรู้จากสถานที่เดียวกันได้ฉันอาหารแบบพ่ออรหันต์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลในฉันกันได้รับประทานอาหารได้กินข้าวในนาที่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้ทานข้าวเนี่ยอย่างนี้อย่างที่นางสุชาดาทำข้าวบรรทุปายาสเนี่ยนานี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะข้าวก็ข้าวอย่างเดิมตั้งแต่ครั้งพุทธกาลยังอยู่นะเราก็ได้มากินกันเราก็ได้มากินได้มาเรียนรู้จากพวกนี้ทั้งหมดเลยนะไปที่ลุมพินีก็แผ่นดินผู้เจ้าประสูติแผ่นดินก็ยังอยู่เราก็ยังได้ไปเห็นที่ดินแผ่นดินนั้นเรายังได้ไปกราบแผ่นดินนั้นเกิดความฟูใจเกิดความที่ทำให้เรามีความสุขใจแล้วก็ไปถึงสถานที่ปรินิพพานป่าสาระที่เราเคยเรียนมาผู้เจ้าปรินิพพานดับสนิทไม่เหลือแล้วก็เป็นบุคคลที่เราเนี่ยมีความสุขกับพระองค์ไปเห็นมรดกที่ท่านมอบให้กับเราเนี่ยคืออะไรคือลมหายใจพุทธเจ้าเนี่ยลมหายใจเนี่ยพระองค์ทรงคุณภาพเนี่ยปรินิพพานแล้วไม่ลมหายใจไปนะเอาไว้ที่กุสินาราพวกเราไปก็ไปรับลมหายใจมาไปหายใจเข้าหายใจออกเอาลมหายใจที่มีคุณภาพเนี่ยเอามาสรรสร้างตัวเองนั้นคณะที่มาบวชทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นคณะที่ได้ผลในโครงการเนี่ย

0: ค่ะ
1: รู้สึกปิติมากค่ะที่ได้มาร่วมโครงการบวชถวายสมเด็จพระพันปีหลวงของเราแล้วก็ได้บวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะ
0: นึกอะไรอยู่คะตอนนั้น
1: นึกถึงว่าถึงบุญคุณที่พ่อแม่กว่าจะเลี้ยงเรามาจนคือชีวิตก็บั้นปลายแล้วนะคะมันยากลำบากมากเราก็มีเป็นแม่คนหนึ่งอะค่ะแล้วเราก็นึกถึงว่าความคนที่เป็นแม่เนี่ยต้องอดทนแค่ไหนเราต้องมีจิตเมตตาแค่ไหนที่จะเลี้ยงลูกออกมาได้ดีขนาดนี้ก็เราก็นึกถึงแม่ของเราทำเหมือนเป็นครูคนแรกของเราง
0: ั้นแสดงว่าที่ตั้งใจมาบวชนี่คือตั้งใจที่จะอุทิศผลบุญนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่เสียไปแล้วด้วยใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอุทิศส่วนกุศลให้ท่านค่ะมันตื้นตันใจไปหมดอะค่ะ
2: ในการมาบวชครั้งนี้ก็เป็นบุญกุศล
3: อันยิ่งใหญ่ของชีว
2: ิ
3: ต
2: ใหญ่เนาะ
0: นี่ถือว่าเป็นการบวชครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
2: บวชครั้งถ้าครับครั้งแรก
0: ครั้งแรกใช่ไหมคะก็จะอาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะคะ เพราะว่าอันนี้ได้มาบวชถึงประเทศอินเดียเลยนะคะ
3: ก็ในการมาบวชครั้งนี้ก็เป็นโครงการที่ดีก็ทราบมาจากของวัดสุวรรณภูมิพุทธยันตีนะครับซึ่งผมก็เคยได้ไปบวชมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็ทราบว่าจะมีการบวชตามโครงการนี้ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีก็เลยได้ชวนลูกนะทั้งสองแล้วก็ครอบครัวมาร่วมปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นมูลกุศลที่สูงสุดนะในดินแดนซึ่งเราเป็นชาวพุทธมามกาเนี่ยได้มากราบไหว้แล้วก็ปฏิบัติธรรมในดินแดนของพระพุทธองค
0: ์ก็มีความสุขใจอิ่มบุญ
3: สุขใจครับปลื้มใจครับ
0: ถามคุณแม่มาดีกว่าคุณแม่ประทับใจจุดไหนที่สุดคะที่มาบวชในครั้งนี้ค่ะ
4: ก็อันดับแรกก็คงเป็นเรื่องที่ครอบครัวได้มาด้วยกันแล้วก็ที่สองก็คือเรื่องของการที่ลูกได้มาบวชพร้อมกันสองลูก
0: ค่ะ
4: แล้วก็คิดว่าเป็นอภิปรายของครอบครัว
5: ช่วงต่อไปพบกับสีสันโลกที่จะมาเล่าเรื่องโลกให้เราฟัง

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนี่ย

0: จึงได้รับความนิยมตามชุมชนเมืองทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกสำหรับดร.ทาฮิราเรดสมิธศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในสมัยเด็กเธอเคยวาดรูปสิ่งของที่อยากให้มีขึ้นในวันข้างหน้าสิ่งนั้นคือเครื่องจักรที่สามารถหมุนเชือกกระโดดดับเบิลดัชได้โดยไม่ต้องใช้คนช่วยแกว่งและ40ปีให้หลังไอเดียในวัยเด็กของเธอก็กลายเป็นจริงแล้ว Jump Dreams คือเครื่องต้นแบบที่เธอพัฒนาจากไอเดียวัยเด็กซึ่งช่วยหมุนเชือกดับเบิลดัชได้โดยอัตโนมัติทำให้ผู้เล่นกระโดดได้โดยไม่ต้องมีคนแกว่งเชือก2คนดร.เรดสมิธกล่าวว่าการที่เธอเป็นลูกคนเดียวในวัยเด็กและไม่มีใครช่วยแกว่งเชือกให้รวมถึงต้องรอนานกว่าจะได้กระโดดในช่วงพักกลางวันทำให้เธอเกิดไอเดียทำเครื่องจักรนี้ขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้ดร.เรดสมิธได้นำนวัตกรรมของเธอไปเปิดตัวในงานเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของชมรม 40+ Double Dutch ที่เมืองชิคาโกซึ่งกลุ่มหญิงสาวที่เล่นกระโดดเชือกมานานหลายทศวรรษได้มารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองสุขภาพมิตรภาพและความหลงใหลที่มีร่วมกันต่อกีฬานี้โดยชมรมนี้มีสาขาย่อยทั่วสหรัฐอเมริกาและมีสมาชิกประมาณ 6,000 คนสำหรับผู้หญิงในชมรมนี้ Double Dutch เป็นมากกว่าการออกกำลังกายการกระโดดเชือกช่วยสร้างมิตรภาพเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและสร้างความรู้สึกผูกพันในชุมชนอย่างแน่นแฟ้นขณะเดียวกันก็ช่วยอนุรักษ์การเล่นในวัยเด็กที่ยังคงสร้างความสุขให้พวกเธอเรื่อยมาเหล่านักกระโดดเชือกได้มีโอกาสทดลองใช้งานเครื่อง Jump Dreams ด้วยตัวเองซึ่งเครื่องต้นแบบนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากเหล่านักกระโดดเชือกรุ่นเก่าดร.เรดสมิธเผยว่ามีผู้คนจากทั่วโลกติดต่อเข้ามาเพราะสนใจในสิ่งประดิษฐ์ของเธอแต่การผลิตจริงและวางจำหน่ายเครื่องนี้คือความฝันขั้นต่อไปที่เธอหวังว่าจะกลายเป็นจริงเช่นกันสกุลฉัตร ฉัตรกุลนายุทธยาข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยรายงาน
1: โอ้โหสาธุค่ะสาธุกับบุญครั้งนี้นะคะ
2: เห็นว่าไปหลายวันของฝากโอ๊ตหรือของฝากคุณผู้ชมมีไหมคะเตร
1: ีย
2: มกระเป๋ามาใบใหญ
1: ่เป็นบุญนะคะที่พี่นำมาฝากโอ๊ตแล้วก็คุณผู้ชมในรายการด้วย
2: ก็ยังดีค่ะ
1: ค่ะ
2: โอ๊ตเชื่อว่าวันนี้ซาบซึ้งนะได้เห็นโดยเฉพาะใครที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ได้รับรู้เรื่องราวไปยังดินแดนที่เป็นต้นกำเนิดตามรอยแล้วก็ทำให้รู้เลยว่ามีคนไทยจริงๆก็ไปเยอะเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะต้องบอกว่าที่ที่เราไปเนี่ยเป็นการตามรอยเสาอโศกนะคะอย่างด้านข้างเรานี่ก็คือจะแสดงเห็นว่าแต่ละที่ที่มีพระพุทธเจ้าไปนะคะตรงนั้นก็จะมีเสาอโศกอยู่นะคะเราก็พาคุณผู้ชมไปตามรอยพระพุทธเจ้ากัน
2: เรียกว่าวันนี้เปิดโลกสมกับรายการของเราเลยนะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับบุญไปพร้อมกับเราสองคนนะทั้งหมดนี้คือสวัสดีชาวโลกเทปนี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ดับเบิลดัตช์คือการกระโดดเชือกที่ต้องใช้คน2คนในการแกว่งเชือก2เส้นหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามส่วนคนกระโดดก็ต้องอาศัยความคล่องแคล่วของร่างกายในการจับจังหวะกระโดดด้วยความที่เป็นการละเล่นที่เข้าถึงง่ายเพราะใช้แค่อุปกรณ์ง่ายๆและสามารถเล่นได้เกือบทุกที่ที่มีพื้นที่กว้างพอดับเบิลดัตช์

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ผู้ค้าตลาดสดประชานิเวศ1กว่า50คนรวมตัวร้องเรียนการบริหารงานของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครที่นำที่ดินไปให้เอกชนสัมปทานและนำไปปล่อยเช่าที่เปิดเป็นตลาดนัดแข่งกับผู้ค้ารายเดิมแต่ยังนำพื้นที่ตามซอยต่างๆซึ่งเดิมทั้งคนที่มาตลาดและคนในหมู่บ้านใช้สัญจรเข้าออกแต่ปัจจุบันเอกชนได้ติดตั้งไม้กั้นเก็บค่าที่จอดรถทำให้ประชาชนไม่อยากออกมาตลาดเพราะต้องเสียเงินค่าจอดทำคนเดินตลาดจับจ่ายน้อยลงส่งผลให้ทุกวันนี้การค้าขายลำบากผู้ค้าได้รับความเดือดร้อนโดยวันนี้สน.ประชาชื่นได้เชิญตัวแทนสำนักตลาดกทม.และกลุ่มผู้ค้ามาร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นสเปนได้เห็นจันทรุปาคาบางส่วนทั่วทั้งประเทศโดยสถาบันภูมิศาสตร์ของสเปนรายงานว่าจันทรุปาคาเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 4:25 นและขึ้นสู่จุดบดบังสูงสุดเมื่อเวลา 6:12 นขณะที่ดวงจันทร์เคลื่อนผ่านเงาทรงกรวยของโลกมันจะเปลี่ยนจากการส่องสว่างเต็มดวงไปสู่ความมืดเกือบสนิทอย่างไรก็ตามแสงอาทิตย์บางส่วนยังคงเดินทางไปถึงพื้นผิวดวงจันทร์หลังจากถูกกรองและหักเหผ่านชั้นบรรยากาศของโลกทำให้ดวงจันทร์มีสีออกแดงซึ่งมักเรียกกันว่าพระจันทร์เลือดด้านองค์การนาซาระบุว่าจันทรุปราคาในวันนี้สามารถมองเห็นได้ทั่วพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปแอฟริกาและทวีปอเมริกาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงานเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-27 ภายใต้แนวคิด Rising the Games การยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันและถือเป็นการเฉลิมฉลองที่ไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30โดยจะเปิดฤดูกาลในวันที่4กันยายนนี้ซึ่งปัจจุบันไทยลีกเป็นลีกที่มีมูลค่าสูงสุดในอาเซียนมีค่าสัมประสิทธิ์ที่ประเมินโดย AFC ให้อยู่ในอันดับ7ของเอเชียมาดามแป้งเผยด้วยว่าไทยลีกยังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากยอดแฟนบอลที่เข้าสนามที่เติบโตขึ้นทุกลีกอาชีพสำหรับไทยลีก1ยอดแฟนบอลรวม 1.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 8% สำหรับฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยประจำฤดูกาล 2026-27 มีสโมสรอาชีพเข้าร่วม103ทีมประกอบด้วยไทยลีก1มี16ทีมไทยลีก2จำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีม

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: เธอบ้าไปแล้วเหรอปิดหน้าต่างไม่ชิดแบบนี้เดี๋ยวก็สำลักควันตายหรอก
2: ตอนนั้นพ่อฉันลำบากมากกว่าจะดูธุรกิจส่งอาหารให้โรงแรมในเครือชิวซื่อได้แต่เพราะคำพูดของเธอใต้ฉีทิ้งให้ชิวโซอี้ยกธุรกิจให้ญาติของเธอทำทำให้พ่อฉันธุรกิจล้มเหลวสุดท้ายพ่อพาแม่กับฉันรมควันฆ่าตัวตายพร้อมกันสุดท้ายมีแต่ฉันที่รอด
1: ก็ความจริงมันก็ไม่เกี่ยวกับฉันนี่เธอไม่ตายไม่ตายก็ดีแล้วนี่เนอะ
2: มันดีตรงไหนเพราะคำพูดของเธอประโยคเดียวทำให้ฉันกำพร้าฉันต้องดิ้นรนต้องไปเที่ยวกับเสี่ยพวกนั้นจะได้รู้จักกับโซอี้แล้วก็แต่งเข้าตระกูลชิวถูกเยาะเย้ยเธอดูถูกฉันทำไมต้องปล่อยคลิปบนเตียงของฉันลงเน็ตด้วยเธอทำให้ฉันแท้งลูกนั่นเป็นลูกของฉันนะ
1: โอ้ย
2: เธอเอาลูกฉันคืนมา
1: ฉันรู้ว่าฉันผิดที่ปล่อยรูปเธอลงอินเทอร์เน็ตแต่ฉันไม่รู้จริงๆว่าจะทำให้เธอแทงลูกด้วยอ่ะเธอน่ะถ้าเธอจะฆ่าฉันเธอก็ต้องติดคุกนะใช่ไหม
2: เธอวางใจเธอ
1: โอ้ย
2: เธอวางใจเธอฉันจะตายพร้อมเธอฉันอยากไปเจอลูก
1: ไม่เอานะฉันไม่อยากตายไม่เอานะเอางี้ไหมเธออยากได้อะไรที่อยากได้อะไรฉันให้ทุกอย่างอยากได้เงินเท่าไหร่บอกมาเลย
2: ฉันถึงตอนนี้ก็ยังคิดว่ามีเงินแล้วจะทำอะไรก็ได้แล้วฉันจะบอกให้นะฉันไม่ต้องการเงินฉันต้องการให้เธอตายตามลูกฉันไป
1: ไม่เอาฉันไม่อยากตายไม่เอาช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ย
2: ถึงแก่ความเป็นญาติวายแก้วนี้ฉันใส่ยานอนหลับไปเยอะมากดื่มมันซะจะได้ตายสบาย
1: จะไม่ดื่มจะไม่ดื่มไม่ดื่มจะไม่ดื่ม
2: ไม่ดื
1: ่
2: ม
1: ไม่ดื่ม
2: เธอเลือกเองนะก็ดีให้เธอได้สัมผัสความรู้สึกที่ขาดออกซิเจนหายใจไม่ออกจนอยากตายผ่านมาตั้งหลายปีฉันยังจำได้ชัดเจน
1: ช่วยด้วยนี่อย่านะอย่าหลับนี่อย่าหลับสิใครก็ได้ช่วยด้วยหลับจริงเหรอฮึบเอาฮึบปอดก็เล็กเป่าให้ดับหรือเป่าให้ลุกเนี่ย
3: เทียวเจี๋ยแน่ใจนะว่าพวกเมียฉันขึ้นไปบนเรือยอชโอเคขอบคุณ
4: เป็นไงคะลุงใหญ
3: ่เทียวเจี๋ยได้ทำความสะอาดที่เรือเราบอกว่าเห็นนิกิกับแม่ใหญ่ของเธอขึ้นไปบนเรือ
4: ฮะแต่ว่าปาร์ตี้ยกเลิกแล้วไม่ใช่เหรอคะ
3: นั่นล่ะที่แย่หวังว่าเราจะไปทัน

0: นิกิ
1: ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่
0: น
1: ิ
0: กิน
1: ิกิไม่ใหญ
0: ่สิไปนิกิ
1: ไม่ใหญ่ไม
0: ่
1: ใหญ
0: ่นิกิตัวที่ตัวที่นิกิ
1: หนูแก้มันให้นะคะช่วยด้วยช่วยด้วย

0: ฉันไม่สนฉันต้องแจ้งความจับยายจูลี่ฉีเข้าคุกยายจูลี่ฉีเขาว่าไปแล้วถ้าจื่อถงมาไม่ทันแล้วก็ฉันตายไปแล้วก็พยายามฆ่าฉันชัดเลย
1: แม่ใหญ่ค่ะ
0: แกไม่ต้องพูดมากก็อยากตายก็ตายไปคนเดียวสิทำไมต้องลากฉันไปตายด้วยฉันไม่สนทำไมติดคุกก็ต้องเข้าโรงพยาบาลบ้า
2: พูดให้ดังกว่านี้สิคนทั้งโรงพยาบาลจะได้ยินหมดแล้วเอาเป็นว่าเรื่องนี้ผมจะถามพี่ใหญ่เอง
0: ตอนนี้ฉันเกือบตายเพราะนางบ้านั่นนะคุณคงไม่เคลียร์เป็นการส่วนตัวแล้วก็จบแบบนี้หรอกนะ
3: แม่ครับอย่าโมโหสิพ่อบอกว่าจะจัดการให้
4: นั่นสิพี่ใหญ่อย่าโกรธเลยฉันว่าเพราะซ้อใหญ่สูญเสียลูกคิดไม่ตกเลยทำแบบนี้แต่ยังไงซะคนร้ายตัวจริงก็คือคนชั่วที่ปล่อยรูปออกมานะ
0: กรอบยังไงให้เข้าตัว
2: พูดน้อยน้อย
0: โอ้ย
5: หมอครับหมอเมียผมเป็นยังไงบ้าง
6: อ๋อคุณชิววางใจครับเพราะคุณนายชิวใช้ยานอนหลับเกินขนาดตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้สึกตัวผมตรวจร่างกายเขาแล้วความดันอัตราการเต้นของหัวใจและออกซิเจนในเลือดปกติทุกอย่างครับไม่น่าจะมีอันตรายถึงชีวิต
5: เขาขาดออกซิเจนจะเป็นไรไหมครับ
6: โชคดีที่พวกคุณไปเจอเร็วคุณนายชิวขาดออกซิเจนแค่ชั่วคราวอาการไม่ถือว่าหนักมากครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนอนดูอาการสัก 2-3 วันจะดีกว่าผมจะสแกนสมองเขาอย่างละเอียดถึงตอนนั้นจะรู้ละเอียดมากกว่านี้ครับ
5: ขอบคุณครับหมอขอบคุณครับ

0: ที่รักทำไมถึงโง่แบบนี้ผมบอกคุณหลายครั้งแล้วนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเผชิญหน้ากับมันด้วยกันถ้าคุณเป็นอะไรไปผมจะทำยังไงฮะผมจะทำยังไงผมอายุไม่น้อยแล้วหรือคุณจะให้คนหัวงอกอย่างผมส่งคนหัวดำอย่างคุณไปก่อนเหรอคุณได้ยินไหมไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตอบสนองผมหน่อยสิมีอะไรน้องชายเรียกฉันมามีอะไร
1: พี่ใหญ่เราเป็นพี่น้องกันผมพูดตรงๆนะซ้อใหญ่ทำแบบนี้เพราะอยากฆ่าเมียผมถ้ามีความแค้นอะไรนักหนาถึงได้ทำแบบนี
0: ้เรื่องที่นิกิแท้งนายน่าจะรู้เขาเป็นคนอ่อนไหวง่ายอยู่แล้วกำพร้าตั้งแต่เด็ก
1: ไปรูปบนเตียงของเขาทำให้เขาแท้งจนเสียลูกถ้าเรื่องนี้ยังดำเนินต่อไปทางตำรวจจะต้องสืบสวนเรื่องรูปแน่นอนโอเคต่อให้คนปัดความรับผิดชอบทางกฎหมายได้แต่พี่ใหญ่ผมล่ะพี่ใหญ่ผมไม่ปล่อยคุณไว้แน่

นเสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้

0: พิการได้
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
7: มีอะไรน้องชายเรียกฉันมามีอะไร
8: พี่ใหญ่เราเป็นพี่น้องกันผมพูดตรงๆนะซ้อใหญ่ทำแบบนี้เพราะอยากฆ่าเมียผมถ้ามีความแค้นอะไรเล็กหนาถึงได้ทำแบบนี
7: ้เรื่องที่นิกกี้แท้งนายน่าจะรู้เขาเป็นคนอ่อนไหวง่ายอยู่แล้วกำพร้าตั้งแต่เด็กตั้งแต่ท้องก็คิดว่าจะมีความสุขแต่คิดไม่ถึงว่าจู่ๆคงเพราะแบบนี้ทำให้สติไม่ปกติถึงทำเรื่องแบบนี้ลงไปถือว่าเห็นแก่พี่นะยกโทษให้เขาสักครั้งเถอะ
8: พี่ใหญ่พี่เคยคิดไหมที่ซอใหญ่แต่งเข้าตระกูลชิวเขาจริงใจหรือมีจุดประสงค์อื่น
7: นายพูดแบบนี้หมายความว่าไง
9: พ่อคะลุงใหญ
8: ่มีอะไร
9: เกี่ยวกับเรื่องป้าสะพ้ายกับแม่ใหญ่ตำรวจต้องการสืบขั้นต่อไปหรือว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นการฆ่าตัวตายหรือเพราะสาเหตุอื่นค่ะ
10: คุณนายชิวช่วยนึกดีๆนะครับว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงทำไมคุณกับคุณนายชิวอีกคนถึงขึ้นไปบนเรือหลังขึ้นไปบนเรือแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ
9: ขอโทษนะคะตอนนี้สมองฉันขาวโพลนจำอะไรไม่ได้เลย
10: คุณนายชิวนึกดีๆสิครับตอนนี้คุณนายชิวอีกคนนึงยังนอนไม่ได้สติคำให้การของคุณสำคัญกับการสืบสวนของเรานะครับคุณจำได้ไหมว่าก่อนเกิดเหตุน่ะดื่มไปเยอะแค่ไหนใช้ยาอย่างอื่นด้วยหรือเปล่า
9: โอ้ยฉันบอกว่าจำไม่ได้ไงตอนนี้ฉันปวดหัวมากเลยจำไม่ได้อย่าถามได้แล้ว
8: ตำรวจเขาคงตกใจอยู่สติในตอนนี้ไม่ดีเท่าไหร่ให้เขานอนพักสักคืนพรุ่งนี้ค่อยมาดูอาการแล้วค่อยให้ปากคำได้ไหมครับ
9: ฉันเป็นลูกสาวของคุณนายชิวและเป็นทนายของเขาเราให้สติของแม่ใหญ่ฉันดีขึ้นค่อยนัดคุณมาสอบปากคำดีไหมคะ
10: ก็ได้ครับรบกวนคุณหนูชิวทิ้งเบอร์ติดต่อไว้
9: ได้ค่ะ
8: พวกคุณออกไปก่อนไปซื้อกาแฟให้ผมหน่อย
9: ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมคุณถึงไม่ให้ฉันเล่าความจริงทั้งที่จูลี่ฉีหลอกฉันขึ้น

0: ือแล้วก็วางยาแล้วก็เผาถ่านอยากให้ฉันตายไปด้วยคุณจะไม่ปล่อยไปแบบนี้ใช่ไหม
1: คุณน่ะใช้สมองบ้างฮะทำไมจูลี่ฉีถึงเผาถ่านฆ่าตัวตายและอยากลากคุณไปตายด้วยเพราะว่าคุณไปรูปบนเตียงของเขาทำให้เขาแท้งจนเสียลูกถ้าเรื่องนี้ยังดำเนินต่อไปทางตำรวจจะต้องสืบสวนเรื่องรูปแน่นอนโอเคต่อให้คุณปัดความรับผิดชอบทางกฎหมายได้แต่พี่ใหญ่ผมล่ะพี่ใหญ่ผมไม่ปล่อยคุณไว้แน่อีกอย่างในที่เกิดเหตุมีแค่พวกคุณสองคนตอนนี้ซอใหญ่สลบอยู่ยังไม่ฟื้นถ้าเขาเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่มีหลักฐานคุณว่าตำรวจจะย้อนกลับมาสงสัยคุณหรือเปล่าคุณกับจูลี่ฉีสู้กันมาหลายปีตำรวจอาจจะตั้งข้อหาฆาตกรรมกับคุณก็ได
0: ้ตายจริงแล้วทำไงดี
1: รู้จักกลัวแล้วเหรอ
0: กลัวดี
1: ผมจะบอกให้นะเรื่องของตระกูลให้จัดการกันภายในจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้ฮะผมจะให้จือถงจัดการเรื่องนี้ว่าเป็นอุบัติเหตุนะเอาเป็นว่าทุกคนยุติเรื่องไว้แค่นี้เข้าใจไหม

0: พ่อคะพ่ออดนอนมาทั้งคืนกินอะไรหน่อยนะคะ
1: ถ้านิกิไม่ฟื้นพ่อไม่รู้จะทำยังไง
0: ไม่หรอกค่ะเขาต้องฟื้นแน่พ่ออย่าเป็นแบบนี้สิถ้าพ่อไม่กินอะไรแล้วเขาฟื้นขึ้นมาใครจะดูแลเขาล่ะคะรีบกินเถอะ
1: แกพูดถูกพ่อต้องดูแลเขาพ่อจะป่วยไม่ได้
0: เมื่อกี้โนเอลโทรมาบอกว่าคุณอาตัดสินใจแล้วจะจัดการเรื่องนี้แบบเงียบๆถือว่าเป็นอุบัติเหตุ
1: พ่อไม่เข้าใจเลยไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่มีอะไรก็บอกพ่อสิทำไมต้องแบกรับไว้คนเดียว
2: ปลานึ่งสุกก็กินข้าวได้แล้วเหนื่อยแล้วลูก
0: นิดหน่อยค่ะเมื่อคืนอยู่เป็นเพื่อนพ่อที่โรงพยาบาลทั้งคืน
2: นิกิเป็นไงบ้างยังไม่ฟื้นเหรออ
0: าการทรงตัวแล้วหมอบอกว่าเดี๋ยวเขาก็ฟื้นพ่อเลยไม่กล้าไปไหนค่ะ
2: พ่อแกเอ้อระเหยลอยชายมาทั้งชีวิตคิดไม่ถึงจะให้ความสำคัญนิกิขนาดนี
0: ้เขากังวลจริงๆนะคะหน้าซีดไปหมดเลย
2: แม่กลัวว่าพ่อแกรับเรื่องสะเทือนใจติดต่อกันไม่ไหวแกต้องดูแลเขานะไม่รู้ว่าเขาเข้มแข็งพอและอดทนไหวหรือเปล่า
0: แม่วางใจเถอะหนูจะดูแลพ่อเอง
2: อ๋อจะว่าไปแล้วแกว่านิกิเสียลูกไปแล้วรับไม่ไหวแม่ยังพอเข้าใจได้แต่ทำไมเขาต้องลากอาสะใภ้ไปตายด้วยล่ะโชคดีที่อาของแกไม่เอาเรื่องไม่งั้นยุ่งยากน่าดู
0: นั่นไงดูสิแม่เองก็คิดว่าแปลกใช่ไหมคะคุณอาอาจเห็นแก่ความเป็นพี่น้องก็เลยไม่เอาเรื่องส่วนอาสะใภ้จากนิสัยเขาถูกคนลากไปตายก็ยังไม่เอาเรื่องจบทั้งแบบนี้ไม่มีทางแล้วค่ะ
2: เพราะอาแกไม่อยากให้เรื่องถึงหูคนนอกเลยโน้มน้าวซ้อรองหรือเปล่า
0: สัญชาตญาณหนูบอกหนูว่าเรื่องไม่ใช่แค่นี้อาสะใภ้เคยทำอะไรไว้จนทำให้นิกิลากเขาไปตายด้วยกันเฮ้ยต้องรอให้นิกิฟื้นถึงจะรู้ค่ะ

0: มีเงินเข้าบัญชี200ล้านดอลลาร์ฮ่องกงลินดา
1: ว่าไงลินดา
2: เย็นนี้คุณว่างกินข้าวด้วยกันไหมถ้าคุณว่างฉันจะไปซื้อกับข้าวมาทำ
1: ตอนนี้เธอท้องอยู่อย่าเหนื่อยเลยนะแต่ไปกินบนเรือฉันจะให้ร้านอาหารที่พาวลัดส่งอาหารมาเย็นนี้เรามาฉลองกัน
2: มีเรื่องอะไรให้ฉลองเหรอ
1: เพราะว่าเราได้เป็นพ่อแม่แล้วเอาเป็นว่าเย็นนี้เจอกันที่เรือ
3: โอเคเดี๋ยวเจอกัน
1: บ๊ายบาย

0: ลินดา
1: เบรอน
0: โอ้โหเธอทำอาหารเก่งจังต่อไปพวกเราพ่อแม่ลูกต้องมีความสุขแน่ฮ
1: ะ
0: เป็นอะไรไม่สบายเหรอ
1: ไม่มีอะไรคืบหน้าเป็นพิเศษแต่ตำรวจบอกว่าคืนที่เขาตายเหมือนจะไปที่ท่าจอดเรือยอช
2: รู้ไหมว่าเขาไปทำอะไรที่นั่นไปเจอใครที่ท่าจอดเรือ

0: ่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสติลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ลินดา
2: เบรอัน
1: โอ้โหเธอทำอาหารเก่งจังต่อไปพวกเราพ่อแม่ลูกต้องมีความสุขแน่เป็นอะไรไม่สบายเหรอ
2: คงเพราะเรือโคลงนิดหน่อยแล้วรู้สึกเวียนหัว
1: จริงด้วยฉันผิดเองอยากโรแมนติกหน่อยแต่ลืมไปว่าเธอท้องอยู่ฉันพาเธอกลับไปที่บ้านนะ
2: โอเค
1: นี่นั่งลงก่อนมาฉันไปเอาน้ำให้นะ

0: นึกครึ้มอะไรนัดฉันออกมาทำเล็บ
1: คิดถึงเธออยากเจอเธอตอนนี้ท้องอยู่ขยับมากไม่ได้จะให้นัดไปซ้อมฟันดาบเหรอ
0: ก็จริงนะเฮ้ยนอกจากอยู่บริษัทเจอพวกเพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้เจอเพื่อนนานมากๆแล้ว
1: ตอนกลับไปเป็น CEO ยุ่งมากเลยเหรอ
0: ใช่ยุ่งมากแต่ฉันเอนจอยนะตอนนี้ฉันเน้นทำโปรเจกต์เมืองสร้างสรรค์ความคืบหน้าก็ไม่เลว
1: จริงสิคดีของหน้าสื่อไปถึงไหนแล้วมีอะไรคืบหน้าไหม
0: ถามเรื่องนี้ทำไม
1: ก็เขาเป็นน้องของเธอกับไบรอันฉันก็เลยอยากรู้สืบไม่ได้จริงๆเหรอว่าก่อนตายเขาไปไหนไปเจอใครบ้าง
0: ไม่มีอะไรคืบหน้าเป็นพิเศษแต่ตำรวจบอกว่าคืนที่เขาตายเหมือนจะไปที่ท่าจอดเรือยอช
1: รู้ไหมว่าเขาไปทำอะไรที่นั่นไปเจอใครที่ท่าจอดเรือ
0: ตำรวจบอกว่าไม่รู้ว่าเขาไปที่นั่นทำไมและไม่รู้ว่าเขาเจอใครบ้างแต่มั่นใจมากว่าเขาตายที่นั่น

0: รวจบอกว่าไม่รู้ว่าเขาไปที่นั่นทำไมและไม่รู้ว่าเขาเจอใครบ้างแต่มั่นใจมากว่าเขาตายที่นั่น
1: ลินดาจะซื้อของที่เธอชอบกินมือถือของหน้าเนี่ยลินดาทำไมเธอเจอมือถือหน้าบนเรือฉันแต่ไม่บอกฉันแล้วซ่อนไว้ล่ะ
2: เพราะฉันรู้สึกกลัว
1: กลัวฉันฆ่าปิดปากแล้ว
2: ไบรอัน
1: เธอคิดจริงเหรอว่าฉันเกี่ยวข้องกับการตายของหน้า
2: แล้วทำไมมือถือเขาไปอยู่บนเรือของคุณได้ล่ะคุณอธิบายกับฉันได้ไหม
1: ถึงหน้าจะเคยไปที่เรือของฉันจริงก็ไม่ได้แปลว่าฉันเกี่ยวข้องกับการตายของเขาอาจมีหลายสาเหตุอย่างเช่นอาจจะนัดเกาจิ้นคืนนั้นผมตามหาเขาจนทั่วไม่ได้ไปที่ท่าจอดเรือ
2: งั้นเราควรเอามือถือให้ตำรวจหรือเปล่า
1: ก็ดีทุกคนจะได้เลิกเดาเลิกเข้าใจฉันผิด
2: แต่ถ้าเราเอามือถือให้ตำรวจพวกเขาจะรู้ว่าหน้าเคยไปที่เรือคุณแล้วสงสัยคุณ
1: เด็กโง่ฉันไม่ได้ทำผิดจะกลัวทำไมแต่ชาร์ลอตต์นะพูดยากเขาอคติกับฉันมาตลอดจริงสิเรื่องมือถือของหน้าเธอได้บอกคนอื่นไหมวางใจเธอฉันจะหาวิธีที่เหมาะสมส่งมือถือให้ตำรวจนะไม่ต้องกังวลหรอกอืม

0: ตอนนี้เจอมือถือของชิวจื่อหลานแล้วอย่างน้อยก็รู้ที่อยู่ของเขาเพิ่มเติมก่อนที่เขาจะตายช่วยในการสืบสวนได้มากเลยครับ
1: งั้นก็ดีครับโชคดีที่ครั้งนี้ผมเห็นไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าแฟนผมจะกล้าบอกผมอะไรว่าเขาเจอมือถือของหน้าบนเรือผม
0: แฟนคุณคงจะกลัวคุณเดือดร้อนนะครับ
1: ผมเข้าใจแต่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดมีอะไรต้องกลัวผมเลยเล่าทุกอย่างให้กับโนเอลฟังแล้วก็มาหาสารวัตรหลิวด้วยกัน
2: ตำรวจสืบคดีตามหลักฐานไม่ปักปลำคนดีอยู่แล้ว
0: ขอบคุณคุณชิวที่ให้ความร่วมมือกับตำรวจนะครับ
1: ยินดีครับผมก็อยากให้เจอสาเหตุการตายที่แท้จริงของน้องสาวผมเร็ว
0: ๆวางใจได้ครับท่านจะส่งมือถือให้ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานดูว่าเจออะไรในมือถือหรือเปล่าร
1: บกวนด้วยครับ
3: ไรอันเก่งจริงๆทำให้แฟนของเขาเจอมือถือของหน้าบนเรือแล้วก็เอาให้ตำรวจแสดงความบริสุทธิ
2: ์ยังสงสัยไบรอันอีกเหรอ
3: ฉันไม่เข้าใจทำไมเธอต้องช่วยเขาด้วย
0: นี่เลิกทะเลาะกันได้แล้วมือถืออยู่กับฝ่ายพิสูจน์หลักฐานดูว่าเจออะไรค่อยทะเลาะกันดีไหม
3: อย่างน้อยก็ยืนยันได้ว่าเรือของไบรอันอาจจะเป็นสถานที่เกิดเหตุ
0: แต่ปัญหาใหญ่ก็คือต่อให้เรามั่นใจว่าชิวจื่อหลานเกิดเหตุบนเรือของชิวจื่อปินแต่เราไม่มีหลักฐานว่าชิวจื่อปินเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แถมเป็นพี่น้องกันแรงจูงใจของชิวจื่อปินคืออะไรทำไมต้องทำร้ายน้องตัวเอง
2: จื่อปินแกบอกแม่มาตามตรงทำไมมือถือของจื่อหลานไปอยู่บนเรือของแกได้เลิกโกหกแม่สักทีคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่แกเคยเจอจื่อหลานใช่ไหม
1: ในคืนวันนั้นผมได้เจอกับหน้าบนเรือจริงเดิมทีผมอยากโน้มน้าวเขาว่ามีเรื่องอะไรให้ไปคุยกันที่บ้านแต่เขาอารมณ์ฉุนเฉียวมากเพราะเรื่องตัวตนผมพูดอะไรเขาก็ไม่ฟังเขาก็ดื่มเหล้าไปเยอะมากเลยไม่ทันระวังพลัดตกทะเลแม่ครับผมรีบโดดลงไปช่วยเขาแล้วนะแต่ตอนนั้นฟ้ามืดมากผมหาหน้าไม่เจอแม่เชื่อผมนะผมพยายามช่วยเขาแล้วที่หน้าตายเป็นอุบัติเหตุ
4: ไม่ใช่อุบัติเหตุแม่ผิดเองตอนนั้นแม่ตัดสินใจผิดแม่เป็นคนทำให้จื่อหลานตายแม่ทำให้ลูกสาวตัวเองตาย
1: แม่อย่าเป็นแบบนี้สิไม่ใช่ความผิดแม่เป็นอุบัติเหตุจริงๆที่ผมไม่พูดออกมาเพราะกลัวว่าตำรวจจะสืบไปจนถึงตัวตนของพวกเราผมถึงปิดบังแม่ไปด้วย
4: ตอนนี้ตำรวจรู้ว่ามือถือของหน้าอยู่บนเรือของแกจะเป็นยังไง
1: คืนนั้นมีแค่ผมกับหน้าสองคนผมพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วก็เกาจิ้นมั่นใจว่าผมเกี่ยวข้องกับการตายของหน้าถ้าตำรวจเชื่อเขาอาจตั้งข้อหาผมว่าฆาตกรรม
4: ต้องติดคุกนะ
1: ตอนนี้ลินดาท้องลูกผมอยู่ผมไม่อยากให้ลูกเกิดมาแล้วไม่เห็นหน้าพ่อดังนั้นไม่ว่ายังไงเรื่องนี้จะให้เกาจิ้นกับตำรวจรู้ไม่ได
4: ้แล้วแกจะทำยังไง
1: แต่คงโกหกไปตลอดไม่ได้ผมจะรีบพาแม่กับลินดาไปจากฮ่องกงไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ
4: ไปจากฮ่องกงเหรอ
1: เพราะงั้นช่วงนี้แม่ต้องช่วยเก็บเป็นความลับอย่าให้ใครรู้แผนของผมเด็ดขาด
0: ทันตแพทย์จางสิน
5: โอ้โหอุดฟันไม่กี่ซี่ก็เป็น1,000-2,000มีหน้าไปตัวคนอยากเป็นหมอฟัน

0: วันนี้ขอบคุณมากนะคะไม่ต้องเกรงใจเดือนหน้าบอกชนะฉันมาเป็นเพื่อน
1: ราชิวบังเอิญจัง
0: อ๋อใช่บังเอิญจ
1: ังนั่นสิคุณมาหาหมอฟันเหรอครับ
0: ไม่ใช่ฉันมาเป็นเพื่อนเขา
2: เอื้อประโยชน์ให้ครอบครัวเมียแกจนทำให้พวกเขาล้มละลายติดหนี้ก้อนโตถึงได้เผาถ่านฆ่าตัวตายพูดถึงเรื่องนิกิครั้งนี้ถูกเมียแกทำให้แท้งลูกสูญเสียลูกครั้งนี้ฉันกลับมาเป็นรองประธานเป็นแค่อัตราขึ้นต่ำ

0: ั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
0: อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: เฮ้ย
0: ว้าว
3: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
4: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
0: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
5: ฝนตกก็ดูได
4: ้ดูยังไง
5: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
6: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
3: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
7: เก็บไว้ให้ดีเดือนหน้าบอกฉันด้วยฉันจะมาเป็นเพื่อนนะไบรอันค่ะว่าไงคะตรวจเสร็จแล้วหมอบอกว่าลูกแข็งแรงดีวางใจเธอแม่เล็กมาด้วยไว้ค่อยคุยกันแค่นี้นะบ๊ายบาย
8: คุณนายชิวคนนี้คือแฟนจื้อปินไม่ใช่ผมไม่ถึงแฟนคุณชายใหญ
7: ่ใช่นี่เสี่ยวหลิงแฟนของจื้อปินเขาคือลุงเฉิงคนขับรถเก่าของคุณพ่อ
8: นี่คุณชายใหญ่เขาจะเป็นพ่อคนแล้วเหรอยินดีด้วยนะครับชื่ออะไรนะเสี่ยวหลิงเหรอ
7: เสี่ยวหลิง
8: อ๋อเสี่ยวหลิง
7: ลุงเฉิงสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับอ้าวลิฟต์มาแล้ว
7: อ๋อเสี่ยวหลิงฉันอยากไปห้องน้ำนะบ๊ายบายบ๊ายบาย
8: บ๊ายบายฉันจะได้เป็นปู่คนแล้วใช่โยโอ้ยโอ้ย
9: คุณเฉียวครับผมเสี่ยวเจียนะครับเมื่อกี้ผมทำความสะอาดเรือของคุณเจอจดหมายอยู่ใต้ที่นั่งครับเขียนชื่อของคุณไว้และจะเขียนถึงคุณนะครับ
10: ที่รักตอนคุณเห็นจดหมายฉบับนี้เชื่อว่า

0: ที่จริงตั้งแต่เริ่มแรกฉันกับคุณก็ใช้ชีวิตอยู่กันคนละโลกจนได้พบคุณฉันถึงได้รู้ว่าตัวเองก็มีความสุขได้เหมือนกันแต่ที่น่าขำก็คือต่อให้ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมถือกระเป๋าแบรนด์เนมทุกอย่างก็ไม่เปลี่ยนฉันยังคงเป็นจูลี่ฉีคนนั้นที่เคยทำเรื่องน่าอายเอาไว้หลังๆมาฉันมารู้ว่าคนที่ทำให้พ่อแม่ฉันล้มละลายติดหนี้ก้อนโตรวมขวัญฆ่าตัวตายจนทำให้ฉันเป็นเด็กกำพร้าคือน้องชายกับน้องสะใภ้ของคุณไม่ใช่แค่นี้ในงานมูลนิธิคนที่ปล่อยรูปบนเตียงของฉันจนทำให้ฉันแท้งจนเสียลูกก็คือใต้ฉีกถิ่นน้องสะใภ้คุณฉันผิดต่อคุณและผิดต่อลูกที่ไม่ได้เกิดมาสิ่งเดียวที่ฉันทำได้คือตายไปพร้อมกับใต้ฉีกถิ่นให้ชิวโสอี้ได้รู้รสชาติของการสูญเสียคนที่รักฉันหวังว่าหลังจากฉันตายแล้วคุณจะลืมฉันได้เร็วๆแล้วหาคนที่คู่ควรกับความรักของคุณอีกครั้งจากนิกิ
1: ที่รักที่แท้คุณก็ทุกข์ทรมานขนาดนี้ผมช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยผมมันไม่เอาไหนผมขอโทษคุณจริง
2: ๆโอเคมาตินคุณรีบทำบัญชีให้เสร็จทำดีๆล่ะเสร็จแล้วแจ้งผมทันทีธนาคารเขาเร่งมาแล้วโอเคบ๊ายบาย
3: คุณชิวคะคุณชิวใหญ่มากค่ะรอในห้องทำงานคุณค่ะ

0: บ้านคนนี้ไม่เลวใช่ไหมพี่ไอถ้าพี่ชอบผมจะส่งไปให้หลายๆลังมีธุระกับผมเหรอฮะซ้อใหญ่ฟื้นแล้วใช่ไหม
1: นิกิยังไม่ฟื้นแต่ฉันได้สติแล้วช่วงนี้เจอพายุกระหน่ำมากมายในที่สุดฉันก็ได้สติเฮ้ยหลายปีมันเนี่ยฉันไม่ได้ทำอะไรเพื่อชิวซื่อเลยไม่มีหน้าไปเจอพ่อฉันเลยอยากกลับชิวซื่อรับตำแหน่งรองประธานบริษัท
0: พี่เอาจริงเหรอ
1: ฉันว่าฉันไม่เคยเอาจริงขนาดนี้มาก่อนเลย

0: ตอนนี้นายเข้าใจแล้วนะว่าทำไมนิกิถึงคิดสั้นทำไมถึงอยากให้เมียนายตายไปพร้อมกัน
1: แล้วพี่จะเอายังไง
0: โอเคเราจะไม่พูดถึงพ่อแม่นิกิที่เป็นพร่อนายเอื้อประโยชน์ให้ครอบครัวเมียแกจนทำให้พวกเขาล้มละลายติดหนี้ก้อนโตถึงได้เผาถ่านฆ่าตัวตายพูดถึงเรื่องนิกิครั้งนี้ถูกเมียแกทำให้แท้งลูกสูญเสียลูกครั้งนี้ฉันกลับมาเป็นรองประธานเป็นแค่อัตราขึ้นต่ำ
1: นี่พี่กำลังขู่ผมเหรออ
0: ย่าพูดซะไม่น่าฟังสิฉันแค่มาทวงความยุติธรรมได้ไม่คุยเรื่องนี้กี่ก็ได้ตอนนั้นนายเอาลูกชายของซอเล็กมาเป็นลูกของซอรอง

0: เพื่อโกหกพ่อจนได้สืบทอดกิจการชิวซื่อบวกกับไฟไหม้ไดมอนด์พลาซ่าจึงเป็นปัดความรับผิดชอบซื้อตัวเลขาของเฮ้าเอ๋อใส่ร้ายเฮ้าเอ๋อทำให้เขาต้องติดคุกแค่สองเรื่องเนี่ยถ้าฉันให้พวกนายสองพ่อลูกชดใช้ฉันว่าชาตินี้ก็ชดใช้ไม่หมด
1: พวกนี้พี่รู้ได้ไง

0: พี่คงไม่ทำเรื่องที่ทำร้ายคนอื่นโดยไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองใช่ไหม
1: วางใจได้ฉันกับเฮาเอ๋อก็แซ่ชิวไม่อยากเห็นตระกูลชิวเสื่อมเสียชื่อเสียงและไม่หวังให้ชิวซื่อกรุ๊ปมีปัญหาจากนี้นายเป็นประธานเหมือนฉันรับรองจากนี้พวกเราจะอยู่กันอย่างสงบสุขเก็บไปคิดดูก็แล้วกันแล้วก็ของนายปีที่กลั่นองุ่นไม่ใช่ดีที่สุดอีกอย่างเวลาเก็บไม่นานพอถือว่าไม่สมบูรณ์แต่กำเนิดไม่ได้รับการดูแลอ๋อแต่ว่าอึกแรกพอใช้ได้พอชิมอย่างละเอียดก็งั้นรีบเอาทิ้งเถอะ

0: ข้ามา
1: พ่อครับพ่อเรียกผมเลย
0: แกลูกมาที่ไฟไม่ห้างมันเกิดอะไรขึ้น
1: พ่อครับฟังผมอธิบายก่อน
0: ไม่ต้องอธิบายรู้ไหมที่แกทำแบบนี้ทำให้เอาเอ๋อติดคุกตอนนี้ลุงใหญ่มาหาฉันเอาเรื่องนี้มาขู่ฉันเขาต้องการกลับมาเป็นรองประธานที่ชิวซื่อแกรู้ไหม
1: พ่อครับพ่อวางใจได้เรื่องแอนนี่ผมจัดการหมดจดเขาจะไม่มาฮ่องกงอีกลุงใหญ่ทำอะไรผมไม่ได้หรอก
0: ถ้าพวกเขาเจอตัวแอนนี่แกก็จะฆ่าคนปิดปากเหรอฮะไอ้ลูกเหงสวยทำร้ายคนอื่นจนย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองถ้าแกไม่ใช่ลูกฉันฉันเตะแกออกจากชิวซื่อไปแล้ว
2: ฉันน่าจะเปิดแถลงข่าวให้ทุกคนรู้กันไปเลยว่าฉันกับนายไม่ใช่ลูกของจิวโซอี
3: อย่าทำอะไรบ้าๆนะเกาเฉิงอยู่ๆจะส่งของขวัญให้เด็กทำไมอย่าคิดว่าจื้อปินเป็นลูกคุณแล้วเด็กจะเป็นหลานคุณสิคุณลืมแล้วเหรอจื้อปินเขาแซ่ชิวเด็กเกิดมาก็แซ่ชิวไม่เกี่ยวกับแซ่เกาของคุณเลย

Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของนักขับดาวรุ่งชุนจินันทพันธ์ผู้เป็นทายาทของเคนจิโร่มาเอดะอดีตนักขับชาวญี่ปุ่นที่พร้อมนำประสบการณ์ในสนามแข่งจากคุณพ่อต่อยอดไปสู่เส้นชัยสายมอเตอร์สปอร์ตวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด30

ายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีของแคนาดายืนยันว่าทะเลสาบออนแทริโอจะยังคงใช้ชื่อเดิมต่อไปหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นทะเลสาบอเมริกาโดยนายคาร์นีระบุว่าชื่อนี้มีอายุกว่า400ปีเก่าแก่กว่าการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาเสียอีกและชาวแคนาดายังรู้ดีว่าการยอมรับความจริงคือการเรียกชื่อนี้ว่าทะเลสาบออนแทริโอทั้งในอดีตปัจจุบันและตลอดไปทั้งนี้การพิจารณาเปลี่ยนชื่อทะเลสาบของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดา

ทีมงานนักศึกษาชาวดัชได้ลงพื้นที่ทดสอบสเตล่าจูวาหรือคลินิกเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเคนยาโดยได้ขับรถคันนี้เป็นระยะทางกว่า800กิโลเมตรรวมถึงลุยเส้นทางครุขระเพื่อไปยังชุมชนห่างไกลและผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่าคันนี้สามารถรับมือกับเส้นทางออฟโรดและเดินทางได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรรถต้นแบบคันนี้พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษา23คนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไอโทเฟนร่วมกับ Amref Health America ซึ่งเป็นองค์กรด้านสุขภาพสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะจอดอยู่โดยไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากสายส่งหรือใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนายสุทินดรุณโยธินนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟไทยซีเนียร์ทัวร์รายการ SAT NSDF ไทยซีเนียร์ทัวร์รายการที่4ที่สนามอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาทระหว่างวันที่ 1-3 กันยายนนี้ซึ่งได้รับความสนใจจากนักกอล์ฟซูเปอร์สตาร์ชั้นแนวหน้าของไทยอย่างอุดรดวงเดชาชวลิตพลาผลประหยัดมากแสงรวมถึงนักกอล์ฟชั้นนำจากซีเนียร์เจแปนทัวร์อีก15คนและนักกอล์ฟแนวหน้าจากยุโรปซึ่งการจัดการแข่งขันที่เชียงใหม่ครั้งนี้ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ท้องถิ่นรวมทั้งยังเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยอีกด้วย

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เราเคยรู้แต่ว่าพระต้องเขียนยันแต่นี่บุคคลธรรมดามาเขียนยัน
1: ตั้งแต่มหายันของอาจารย์ไปอยู่กับตัวเองทุกอย่างดีขึ้น
0: งานการอะไรต่างๆเงินการเงินอะไรมันก็ดีขึ้น
2: ปีกว่าผมมีรายได้ในบริษัทผมเนี่ยประมาณ30กว่าล้านคือพลิกชีวิตเลย
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับ
3: และนี่แหละครับคืออาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชานะครับคนที่เขียนยันได้มีความสวยงามมาก
4: ๆ
3: ทีนี้ผมอยากเห็นให้เป็นบุญตาของตัวเองได้แล้วนะว่าแบบว่ามันจะมีความสวยงามขนาดไหนขออนุญาตไปชมได้ไหมครับ
4: เชิญครับ
3: โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ

0: ดูใกล้ๆมันสวยมากเลยครับ
1: แต่จะไม่เหมือนกันสักอันสวยงาม
0: ไม่เหมือนกันสักอันเลย
1: ใช่ก็เป็นยันเฉพาะบุคคล
0: สวยมากครับคุณผู้ชมคือจะเห็นได้ว่าถ้ามองใกล้ๆเนี่ยฮะวิจิตรงดงามมากๆครับทีนี้หมูสงสัยว่าทำไมต้องเป็นสีแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยอ
1: ันนี้เป็นวันเกิดเขาวันพุธก็เป็นสีเขียวอันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้วันเกิดอย่างจันทร์อังคารพุธอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นก็จะหนุนดวง
0: มีทุกสี
1: ทุกวันผืนมหายันนี้ก็คือเป็นการรวบรวมอาคาเลขยันที่เป็นเกี่ยวกับหน้าเมตตาค้าขายโชคลาภการงานการเงินทั้งหมดรวมอยู่ในนี้จึงเรียกว่ามหายันรวย
0: อ๋อคือมหายันรวยนี่คือรวบรวมยันทั้งหมดไว้ในผืนนี้แล้ว
1: ที่เป็นหน้าเมตตาค้าขายการงานการเงินดี
0: ครับ
1: อยู่ในแผ่นผืนเดียว
0: เป็นที่มาของคำว่ามหายันรวย
1: ครับ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เอง

0: หลังจากที่เราได้เดินชมความสวยงามของพระยันต์กันไปแล้วนะครับตอนนี้หมูก็อยากรู้แล้วว่าที่มาที่ไปของการที่เริ่มต้นมาวาดยันต์นะฮะอาจารย
1: ์ย้อนหลังไปประมาณ6ปีที่ผ่านมา
0: ครับผม
1: จริงๆเดิมทีเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจขายตรงทำธุรกิจส่งออกก็มีเขาเรียกว่าสิ่งแปลกประหลาดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีพระองค์หนึ่งเป็นพระแก่มาเข้าฝันฝันแบบนี้ติดต่อกัน5ปี
0: ฝันแบบเดียวกันติดต่อกัน5ปีแต่ว่าไม่ใช่ทุกวัน
1: ไม่ใช่ทุกวันเดือนนึงอาจจะประมาณสักครั้ง2ครั้งก็เลยถามอาจารย์มาแล้ว
0: ครับ
1: พระอาจารย์คือใครอ่ะถ้าเป็นใครอ่ะพระอาจารย์บอกเราคือพระอาจารย์นามโชติพระอาจารย์ก็สอนอะไรเราเยอะแยะเลยแล้วก็บอกว่าให้เราเนี่ยไปครอบครูเพราะเราเนี่ยเขียนยันได้เพราะเราเนี่ยเคยเป็นพระผู้ช่วยแล้วก็เหมือนเราตื่นแล้วเป็นฝันครั้งสุดท้ายก็เลยไปหาหลวงพ่อชื่อพระครูปลัดวิชัยขอให้ท่านครอบครูให้แล้วก็ให้ท่านเขียนยันสอนเรื่องยันประมาณ 2-3 ชั่วโมงเองพูดคุยกันเรื่องอักขระเลขยันท่านก็เขียนยันหน้าเมตตาให้มาแผ่นหนึ่งกลับมาก็มาฝึกเขียนมันเหมือนมีความรู้อยู่ในหัวมันเหมือนถูกเปิดออกมาแล้วเราเขียนได้คือเขียนได้ทั้งวันทั้งคืนเลยรู้สึกมันหลังไหลออกมาแบบพังพูมากพ่อแม่เราก็ตกใจลูกเมียพี่น้องบริวารลูกน้องที่อยู่ใกล้ๆก็ตกใจเพราะไม่เคยเห็นเราทำอย่างนี้มาก่อน
2: 15ปีที่อยู่ด้วยกันมาไม่มีวี่แววเลยว่าแกจะมีศิลปะอยู่ในตัว
3: ท่านอาจารย์ไปฝันแล้วตื่นขึ้นมาแล้วมันเขียนได้ยังไง
4: จริงๆไม่น่าจะสามารถเขียนออกมาได้สวยงามแบบนี้
3: เฮ้ยมันแปลกอะ
2: แบบมันทึ่งมันมหัศจรรย์มาก

0: ุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ผมมีดวงของคนคนหนึ่งครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ที่จะอยากให้อาจารย์ช่วยวาดให้หน่อยฮะ
1: ครับได้เลยครับ
0: เป็นคนที่เกิดวันพฤหัสครับวันที่31
1: 31
0: เดือน5 2500
1: ครับ
0: อาจารย์เห็นอะไรจากดวงคนนี้ไหมครับ
1: จะเขียนไปตามความรู้สึกเลย
0: พูดง่ายคืออาจารย์ไม่ใช่หมอดู
1: ใช่แล้ว
0: ไม่สามารถที่รับรู้ได้
1: เขียนไปตามที่วันเดือนปีเกิด
0: อ่าครับตอนแรกกะจะถามอาจารย์ว่าคนนี้เขาเป็นแบบคนหล่อไหมใจดีไหมอะไรอย่างเงี้ยรักลูกน้องไหมอะไรประมาณเนี้ยครับ
2: จะเ
0: พิ่
2: มเงินเดือนไหม
1: พูดอย่างงี้ก็รู้เลยเป็นผู้ชายเนี่ยว่าหล่อไหม
0: สำหรับผมเขาหล่อมากเลยครับอาจารย์
2: ดีกว่าคนนี้น่าจะดีเลย
0: เอาละครับคุณผู้ชมเราพูดมาขนาดนี้แล้วฮะเขาก็คือ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: นี่เริ่มเขียนเลยนะ
3: ฮะ
1: เขียนไปคุยไปได้เลย
3: ครับอาจารย์บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีความสนใจเรื่องไสยศาสตร์หรือเรื่อง
1: ไม่เชื่อ
3: ยันอะไรเลยไม่เชื่อเลย
1: เชื่อไม่เชื่อ
3: แล้วอาจารย์ไม่แปลกใจตัวเองครับว่าเราก็ไม่เคยเรียนพวกนี้มาในหมายถึงว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมา
1: คือตอนนั้นมันเหมือนอยู่ในภวังค์อย่างนึงคือเราเขียนได้เราเขียนได้เราเขียนได
3: ้
1: มันรู้สึกอย่างนี
3: ้ครับ
1: หลังจากเราเขียนแล้วคนที่เขาได้ไปเนี่ย
3: ครับ
1: ส่วนใหญ่เลยนะหรือเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยเขามีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เป็นอย่างที่เขาต้องการจึงเกิดมหามวลชนที่หลั่งไหลมาจนต้องปิดรับจองเพราะว่าวันหนึ่งเข้ามาหลายร้อยแผ่นมากและอาจารย์เขียนไม่ไหว
3: หมูต่อไปเนี่ยพี่หนุ่มจะมหายันรวยเนี่ยไปติดที่บ้านบูชาเนี่ยจะรวยแบบอาจารย์ไพโรจน์แล้วนะ
0: อุ้ยผมว่าพี่หนุ่ม
3: ขอครึ่งนึงของอาจารย์ก็พอนะอาจารย์บอกว่าไงนะฮะ500ล้านหน้าแม่
0: ผมว่าพี่หนุ่มนี่อย่างน้อย 1,000 ล้านขึ้นแน
1: ่โอ้อนาคตดี
3: แน่นี่เดือนขึ้น
1: อยู่เป็น
3: อ
1: ย
3: ู่
1: เป็น
3: โอ
1: ้เป็น
3: ตั้งแต่มาเลยชมว่าหล่อนี่มารวยอีก
1: จุดเริ่มต้นของความสำเร็จอยู่ที่ปากเรานี่นะ
3: นี่ไง
0: ผมชอบตรงนี
3: ้ครับผมดูอาจารย์มีความสุขมาก
1: อยากเขียนตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรมันเหมือนแบบวิชามันเหมือนแบบบ้าวิชาหรืออะไรสักอย่าง
3: ครับ
1: เขียนได้1ปีเนี่ยเที่ยงวันในเที่ยงคืนเขียนมาแล้ว
3: โห
1: นั่งอยู่ตรงนี้365วันเนี่ย350วันมีแน่ๆ
3: ไม่รู้สึกเบื่ออาจารย
1: ์มีความสุขกับการเขียน
3: มีความสุขมากหลายคนที่ชื่นชอบประทับใจในยานอาจารย
0: ์
3: เดี๋ยวนี้ก็ไปสักเลยนะ
0: อ๋อก็คือ
1: เดี๋ยวมีให้ดู
3: นี่ฮะนี
0: ่อ๋อพี่คนนี้
3: ใช่ครับ
0: พี่เขาสักไว้แล้วโอ
3: ้นี่ยังไม่เสร็จนะ
0: นี่ยังไม่เสร็จหรอครับ
3: สมบูรณ์จะต้องงดงามและวิจิตรกว่านี
0: ้โอ้โหคนนี้สวยมาก
3: อันนี้เป็นมงคลสุดๆแล้วก็ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จไปไหนมาไหนก็จะมีความเป็นมงคลติดตัวไปด้วยตลอดนะฮะ
0: เรียกว่าอยู่กับตัวเลย
3: ใช่ครับเอาสักหน่อยไหมฮะหมู
0: โอ้
3: วันนี้น้อง
0: อย่าพึ่งเลยครับ
4: พอได้เข้ามาสัมผัสได้เข้ามาบูชามหายันของอาจารย
0: ์ครับ
4: ต้องบอกว่าชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนแบบ
0: รุ่งเลย
4: เอาว่าดีที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาแล้วกันเนาะ
0: ครับผม
3: ฝากผมไว้ก่อนไหมครับสร้อย
4: ได้เลยครับพ
3: ี่
4: หน
3: ุ่
4: ม
3: เผื่อช่างเขาถนัดไหมฮะ
0: มีแต่คนใจดีรับฝากนะ
3: บอกไม่ถนัดติ
4: คนละครึ่งสนใจไม่ได้ที่มาจาก
3: นี่เป็นแสนนะ

0: ทั่วไปเนี่ยละเอียดละออย่างนี้เนี่ยคุณว่ากี่วันน่ะ
1: โอ้ยอย่างหมู
0: แผ่นหนึ่งเนี่ย
1: หมูให้ไปเลยสบายสบายเดือนหนึ่ง
0: อุ้ยเดือนหนึ่งก็จะนานไปนิด แต่ว่า
2: เขียนจริงๆเนี่ยไม่เกินชั่วโมงหนึ่งแผ่นอยู่ประมาณ40นาทียิ่งไม่มีความคุ้นยิ่งไหว
0: คุยอยู่ได้
3: ขอโทษครับเหมือนเราโดนทางอ้อม
0: เบาๆ
2: เสร
0: ็
2: จแล้ว
0: เร็วเนี่ย
1: อ๋อคุณผู้ชมครับนี่คือ
2: มหายันรวย
1: มหายันรวย
0: ยันรวย
1: ของพี่หนุ่มคงกระพันนะครับ
0: ครับผม
1: จะเห็นว่าความสวยสดงดงาม
0: วิจิตร
1: วิจิตรมาก
0: ๆผมเนี่ยเน้นเรื่องการทำงานนะ
1: ค
0: ุณจะครูบอกอาจารย์แล้วเน้นเรื่องการทำงานขอให้ประสบความสำเร็จ
2: ครับ
0: มีลูกมีหนึ่งกำลังจะมาอีกสองเป็นสามเมียฮะเมียจัดไม่ใช่ถ้าเมียสองนี่ยันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะกลับไปบ้านนี่เสียชีวิตก่อนจะรวย
1: ก่อนจะรวยครับ
2: อันนี้เน้นเรื่องการเงิน
0: ครับ
2: เน้นในเรื่องของธุรกิจเน้นในเรื่องของครอบครัว
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นคนละครอบครัว
1: ทีนี้คนที่ได้ครอบครองแผ่นยันนี้แล้วฮะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับ
2: รักษาศีล5
0: ครับ
2: นะฮะแล้วไม่ทำผิดกฎหมายไม่เป็นมิจฉาชีพ
0: ครับ
2: ก็จะได้สำเร็จผลจากที่ตั้งใจไว
0: ้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนี่ของผมนะฮะสุดยอดเลย
1: สวยงามมากเลยครับพี่หนุ่ม
0: เว้ย
2: พัฒนานะครับ
0: ครับ
1: สวยมาก
0: ครับอาจารย์ครับ
2: อย่าใส่กรอบสวยกว่านี
1: ้มีใส่กรอบให้ด้วย

0: าจารย์ทำได้ยังไง
1: รู้สึกว่าเวลาที่ใส่กรอบ
2: นะ
1: ดูมีมูลค่าดูมีคุณค่
2: า
1: แล้วก็รู้สึกประทับใจมาก
3: บางผืนเขียนให้กับเจ้าของผืนพยันที่ลงวันเดือนปีเขาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังไม่อยากให้เลย
1: ทำไมครับอาจารย์อ
2: ยากเก็บเองมันสวย ไม่อยากให้นะฮะทีนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ที่ศรัทธาในเรื่องของผ้ายันหน่อยครับ
3: ครับก็รักษาไว้ถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติเราเนาะ
1: ครับ
3: เป็นตำนานความเชื่อเป็นที่พึ่งทางใจครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการนำอักขระเลขยันมาร้อยเรียงเป็นผืนผ้ายันให้สวยงามแบบนี
2: ้ครับ
1: บอกได้เลยว่า
2: ไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ธรรมดาจริง
2: ครับผม
1: วันนี้นะครับแปลกแต่จริงก็ต้องขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชามากๆเลย
2: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับอันนี้อาจารย์ไม่ปล่อยเลยนะฮะไม่อยากให้อ่ะจริงๆ
2: มันสวยมาก
1: สวยมาก

0: สวัสดีครับพี่ตาย
1: ยินดีต้อนรับ
0: ครับที่นี่คืออีโรติกการ์เด้นทีนี้สงสัยมากเลยพี่ตายคือถ้าพูดกันตามจริงนะฮะในประเทศไทยแทบจะไม่เห็นเลยดีกว่าคนที่ตกแต่งสวนแบบว่า
1: พี่อยากจะเป็นแห่งแรกนะฮะของเอเชียใต
0: ้แห่งแรกของเอเชียใต้เลย
1: มันก็ยังใหม่นะฮะสำหรับคนไทยเพราะว่า 90% เนี่ยเราจะมีต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชม
0: เออแปลกนะครับที่คนไทยยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในสวนดีกว่าในเรื่องของสโลแกนโอเคครับ
1: เชิญค่ะนี่คือประตูสู่ประสบการณ์ใหม
0: ่ๆโอ้โหเข้ามาในสวนแล้วแบบเห็น
1: โอ้เป็นไงคะความเป็นอีโรติกความรู้สึกของมนุษย์นี่นะ
0: ครับ
1: มันอยู่ใน DNA อยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนว่าทุกคนเนี่ยมาค้นหาตัวเองความรู้สึกตัวเองในพื้นที่แห่งนี้มันเป็นยังไง
0: คือเรียกได้ว่าสถานที่แห่งนี้พี่ต่ายสร้างขึ้นมาเพื่อว่าที่จะเราจะได้เปิดประสบการณ์ร่วมกัน
1: เปิดประสบการณ์ร่วมกันแล้วก็เปิดมุมมองร่วมกันสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาร์ตทั้งนั้นเป็นเรื่องของมุมมอง
0: ครับ
1: แล้วก็ความรู้สึกการตีความแม้แต่ต้นไม้ทุกอย่างของพี่ต่ายนะฮะ
0: ถ้ามีความหมายหมด
1: มีสิคะ
0: ช่วยสาธิตให้หมูดูน
1: ะโอเคถ้าเหมือนอย่างนี้นะฮะนี่คือต้นลั่นโทมาอย่างนี้ดีกว่าและกิ่งเขาเนี่ยน้องหมูเป็นอะไร
0: เหมือน
1: อวัยวะเพศ
0: ครับ
1: เหมือนเด็กเอางี้ได้
0: เหมือนเด็ก
1: เหมือนเด็กเนาะแต่ถ้าเป็นตัววีมันก็เหมือนงามมันก็จะเหมือนมีความเป็นอีโรติก
2: พี่ต่ายถ้าแบบหมูคิดแบบว่าเป็นแบบเนี
1: ้
2: ย
1: แน่นอน
2: ผิดไหม
1: ไม่ผิดค่ะไม่ผิดเพราะจริงๆแล้วพี่ต่ายก็มองเป็นอย่างนั้นจ้ะหนูจ๋า
2: จริ งเหรอฮะ
1: จริ งค่ะ
0: แสดงผมพี่ต่ายคอเดียว
1: คอเดียวกัน

0: นี่เห็นไหมเหมือนอะไรครับเหมือนไมล์ลิตเติ้ลบอยไหมคะเนี่ยไมล์ลิตเติ้ลบอย
1: ลิตเติ้ลบอยอะครับ
2: no I'm big boy
0: you are big boy โอเคเดน
2: not little boy
0: ต้องท้าพิสูจน์กันพี่ทำคอนดิชั่นอยู่ด้านด้วยนะ
2: น่ากลัวต้องท้าพิสูจน์นี่แหละ
0: พี่บอกโชว์หน่อยเลยตรงนี้สำคัญนะฮะแลนด์สเคปเรื่องแลนด์สเคปเห็นไหม
3: เฮ้ยตรงนี้
0: ถูกไหม
3: เป็นเดี๋ยวก่อนพี่ตัดจะบอกผมขอจินตนาการก่อน
0: โอเค
3: เหมือนผู้หญิงนอนคว่ำใช่ไหมครับ
0: ต้องค่ะคือเป็นท่าแรกที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดอยู่ในท้องแม่เรา
3: อ๋อ
0: มันเป็นท่าที่สวยงามนะฮะแต่ตอนนี้เป็นอะไรพูดถึงอารมณ์ตอนเราเป็นเด็กตอนนี้นางเป็นสาวแล้วเนี่ย
2: ท่านในวัยที่เรากำลังมองอยู่มันเหมือนการยั่วยวน
0: การเชิญชว
3: นแต่ว่าถ้ามองกลับกันในมุมมองของทารก
0: นี่แหละคือท่าแรกของมนุษย์มนา
3: ครับ
0: แต่ทุกวันนี้แต่ว่าอะไรที่มันเปลี่ยนคืออารมณ์และก็จินตนาการ

0: It is my heaven on earth.
1: Oh.
0: เหตุผลว่าพี่ต่ายทำไม
2: ครับ
0: ทำใหญ่ขึ้นมามันคือสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นของมนุษย์เห็นนี่คืออะไรฮะถ้าอยาก
2: ต้นงิ้วครับ
0: Yes เคยเห็นเปล่าตั้งแต่เกิดมา
2: เคยฮะ
3: ปีด้วยบอกโอ้ย
0: นะจับดูจับดู
2: พี่บอยหรือเปล่าฮะ
0: จับดูเห็นไหมเรารู้สึกเพราะอะไรฮะ
2: รู้สึก
0: ตอนนี้รู้ไหมผิดศีลข้อลาย
2: กาเมข้อ3
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมองข้างๆถูกป่ะเพราะว่าสวรรค์กับนรกนี่มันใกล้กันแค่นิดเดียว
2: ครับ
0: ตรงนี้ลานปริศนาธรรมเพื่อให้สอนให้รู้ว่าแม้แต่ความคิดที่ผิดอย่าว่าแต่การกระทําเลยมันก็ผิดตั้งแต่ต้นนะ
2: แค่คิดผิดก็ผิดละ
0: แล้วค่ะผิดทั้งหมดเลยค่ะผิดทั้งแถบเลยค่ะถ
2: ู
0: กมั้ยเพราะฉะนั้นนี่สําคัญที่สุดว่าอะไรก็ช่างแม้แต่ถ้าความคิดของคนเราเนี่ยมันผิด

0: แล้วทุกสิ่งทุกอย่างตามมามันก็จะผิดหมดเพราะฉะนั้นงานของพี่ต่ายจะชัดเจนในเรื่องของความคิดและการกระทำเพราะนั้นมันขึ้นที่ว่าคุณคิดอะไร
1: ครับ
0: นั่นสำคัญที่สุดใช้สำหรับนั่งถ่ายรูป
2: ถ่ายรูปคู่กับพี่ต่าย
0: เอ้ามามา
1: ได้ครับ
0: มาเลยเรา
1: เฮ้ยเพิ่งเคย
0: นั่งอุ้ยสงสารลูกชายต่างโอเคใช่ไหม
2: โพสกับกล้อง
0: โพสเราอยู่ในสวนอยู่กับธรรมชาติความรู้สึกที่น้องหมูได้รับมันก็คือความรู้สึกผ่อนคลายสิ่งที่น้องหมูคิดอะไรน้องหมูก็พูดมา
1: ครับ
0: ทั้งที่ตัวเองก็ไม่นึกว่าตัวเองจะพูดมันจะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะฮะที่สังคมไทยเราควรจะมีโอกาสได้เห็นแล้วก็ทำความเข้าใจ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูปีชาครูปีชาครูปีชาไม่ใช่ครูปี
0: ครูชา
1: ครูชานะฮะขอแนะนำก่อนนะครับคุณผู้ชมคุณครูชานะครับเป็นคุณครูที่สอนดนตรีอยู่ที่
0: โรงเรียนดนตรีสากลที่โลก
1: อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าเรียกว่าบ้านคลองครับที่นี่ครูปีชาครับเมื่อกี้เพลงลอยกระทง
0: อ๋อใช่ใช่
1: เป็นไงบ้างฮะ
0: ก็
2: ไปวิ่งแล้ว
1: ขู่อ้ําอึ้งนะฮะ
0: ก็ถ้าเป็นคะแนนก็ประมาณสัก70แล้วกันเน
1: า
0: ะคุณยา
1: โอ้ได้เกินครึ่งเลยแอบดีใจไม่เสียแรงที่เรียนมา
2: เขาปิดแล้วนะให้หมูเราปีอีกครั้งหนึ่ง
0: แต่ไม่มีตัวโน้ตใช่ไหม
1: ฮะซอนซอนโดเลซอนลาโดลาโดไม่เสียแรงที่เรียนมาไม่เสียแรงที่เรียนมาไม่น่ารอดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวว่าครูชาลงตีดีกว่าเป็นเพลงลอยกระทงเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะช่วยอาสาเป่าคุยให
0: ้โอเค

0: ึ่งมีทั้งหมด
1: ลอยกระทงนี่คุยบางคนถามว่าง่ายมันก็ยากนะ
2: อ๋อคุณคุยบอกว่ายากเลย
1: นะคุยกลางจะเป่ายาก
2: ใช่ไหมฮะ
1: นิ้วมันต้องนั่นหรอปิดไม่มิดก็เพี้ยน
2: คือจริงๆถ้าหมูฝึกฝนสักหน่อยก็น่าจะได้หมูได้ข่าวมาว่าครูปีชา
1: ครูชาเจอ
2: ครูชาเจอผมเรียกผิดตลอดโอเคขอโทษครับ
1: ครูปีชาเดี๋ยวก็ดังไปใหญ่เดี๋ยวก็ดังไปใหญ่นะ
0: ครูชา
2: โอ้ครูชาเอาใหม่ผมได้ทราบข่าวมาว่าครูชาเนี่ยเล่นขิมเก่งมากๆเรียกว่ามืออาชีพเลย
1: ก็พอได
2: ้ครับก็พอได้อยากให้ลองเล่นให้ดูสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
2: แต่ทีมงานขอเชิญเลยฮะ

0: โอ้โหสุดยอดมากนะครับคุณชาฮะคือตั้งแต่สัมผัสแรกที่ไม้มันโดนลงไปบนเส้นของเครื่องดนตรีขิมนะฮะมันรู้สึกว่าเสียงมันก้องกังวานมากๆถ้าผมอยากจะลองได้แล้วครับ
1: ได้ได
0: ้วิไม่เคยตีขิมมาก่อนเลยครั้งแรกของหมูเลยนะเนี่ย
1: ซ้อนๆมี

0: อันนี้ยากมากอันนี้ยากมากคุณผู้ชมครับรายการแปลกแต่จริงมาทั้งทีนะฮะได้ข่าวมาว่าครูชาเล่นขิมได้เล่นทีเดียว7ตัวจริงหรือเปล่าฮะจริงเหรอครับคือมันก็จะรวมเป็นเพลงเดียวกันอ๋อแต่ว่าเกิดจากตัวโน้ตของแต่ละขิมแต่ละตัว
1: หลายคนก็ถามเอ๊ะทำไมต้องตี7ตัว
0: ครับ
1: ขิมแต่ละตัวเสียงมันไม่เหมือนกัน
0: ทีนี้อยากเห็นแล้วล่ะครับว่าทักษะของครูชาที่ตีขิมทีเดียว7ตัวเนี่ยเป็นยังไงครับเราไปดูกันครับคุณผู้ชมครับแล้วต่อจากนี้นะครับจะเป็นการตีขิม7ตัวโดยครูชาฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ

คือดนตรีครับความไพเราะนี่มันเกิดจากจิตใจเราถ้าเกิดเราเล่นดนตรีสังเกตว่าคนที่กระเดอะกระด้างนิสัยนะจะเสียงออกมาแข็งเราต้องสื่อจิตใจเราเข้ากับเสียงดนตรี

0: ผู้ชายสุดยอดมาก
1: ครับ
0: คือขนาดฟังจากข้างนอกรู้สึกว่าเหมือนฟังแบบเสียง 5.1 ฮะลำโพงแบบเซอร์ราวมากคือผมว่ามันไพเราะมากนะผู้ชายฮะได้ครับได้ครับทีนี้7ตัวนี้ฝึกนานไหมฮะ
1: ก็ประมาณ3เดือน
0: อย่างหมูก็คงจะสัก3ปี ยากอะที่คน1คนจะเล่นขิม7ตัวพร้อมกันได้โอเคครับแล้ววันนี้ขอบคุณครูปีชาจะตีปากตัวเองจะตีปากตัวเองโอเคครับแล้ววันนี้ขอบคุณครูชามากๆนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับที่เราได้เห็นถึงการตีขิมทีเดียว7ตัวแบบนี้หาชมได้ยากมากๆแปลกแต่จริงครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกีฬาดีวันนี้เรามีไฮไลท์การแข่งขัน Formula 1 2026 Dutch Grand Prix และยังมีการแข่งขันกอล์ฟหญิง LPGA Tour CPKT Women Open ที่แคนาดาติดตามกันได้นะครับ
2: แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง

แรนโดนอร์ลิสนักแข่งชาวอังกฤษจากแมคคาเรนเข็นฟอร์มเก่งเบียดเอาชนะจอร์จลัสเซลผงาดคว้าตำแหน่งโพสิชันในการแข่งขันฟอร์มูล่า1 2026ดัสกังปรีด่านอเล็กซานเดอร์อัตบอนอังสุสิงห์นักแข่งชาวไทยจากทีมวินเรียมจบที่16อดโอกาสเข้าสู่รอบควอลิฟายรอบ3ไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันลดสูตร1ฟอร์มูล่า1 2026สนามที่12รายการดัสกังปรีที่สนามซันฟอร์ดเซอร์กิตเมืองซันฟอร์ดประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการชิงชัยในรอบควอลิฟายเพื่อการจัดอันดับสตาร์ทตลอดการควอลิฟายทั้ง3รอบปรากฏว่าแรนโดนอริสนักแข่งชาวอังกฤษดีกรีแชมป์โลกคนล่าสุดจากทีมแมคคาเรนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกดเวลาเร็วที่สุด1นาที 11.16 วินาที

คว้าตำแหน่งโพลโพซิชันไปครองได้สำเร็จโดยมีจอร์จลัสเซลนักขับชาวอังกฤษจากทีม Mercedes AMG ตามเป็นอันดับที่2ตามหลังเพียง 0.10 วินาทีและอันดับที่3เป็นของคิมมี่อันโตเนลลีจากประเทศอิตาลีเพื่อนร่วมทีม Mercedes AMG ตามหลัง 0.13 วินาทีด้านผลงานนักแข่งไทยอเล็กซานเดอร์อันบอนอัสุสิงจากทีมวิลเลียมทำเวลาเข้ามาเป็นอันดับที่15ด้วยเวลา1นาที13.18 วินาทีส่งผลให้ไม่ผ่านการเข้ารอบโควิฟายในรอบที่3โปรเมเอเรียจุฑานุการอดีตแชมป์ CPKT Women Open ในปี2016ออกสตาร์ทรอบแรกเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมหวดได้4อันเดอร์พาร์รั้งอันดับที่8ร่วมขณะที่ผู้นำมิยูมายาชิตะโปรสาวชาวญี่ปุ่นทำได้8อันเดอร์พาร์การแข่งขันกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์รายการ CPKT Women Open ชิงชัยกันที่ประเทศแคนาดาโดยมีสกอร์พา70เปิดฉากรอบแรกเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าโปรเมเอเลียจุฑานุการอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2016เป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดเอเลียออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงเก็บเบอร์ดี้ไปทั้งหมด7เบอร์ดี้ก่อนเสีย3โบกี้จบรอบด้วยสกอร์4อันเดอร์พาร์66รั้งอันดับที่8ร่วมโปรมายสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำได้2อันเดอร์พาร์รั้งอันดับที่21ร่วมส่วนโปรเมียวปัจจรีอนันต์ลิทิการและชเนตรีวรรณแสนทำได้คนละ1อันเดอร์พาร์อยู่ที่อันดับที่39ร่วมเอาใจสายสุขภาพและคนรักการวิ่งกันบ้างครับกับอีกหนึ่งงานกับการวิ่งสุดฮิตที่ไม่ได้มีแค่เส้นชัยในการจัดเต็มทั้งความสนุกความฟิตกับงานเขาตะเพนฟิตลัน2026งานนี้บอกเลยว่าเตรียมฟิตร่างกายรอกันได้เลยครับเพราะมีสนามสนุกสนุกไว้ต้อนรับนักวิ่งทั่วประเทศสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเขามีให้เลือกถึง2ระยะด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นระยะ5กิโลเมตรและขณะที่สายลุยขยับขึ้นมาอีกนิดในระยะ10กิโลเมตรมาร่วมสนุกด้วยกันได้ทั้งหมดนะครับสำหรับการแข่งขันเขาตะเพนฟิตลัน2026เข้าเส้นชัยปุ๊บรับเหรียญรางวัลและของที่ระลึกกลับบ้านไปเลยทีเดียวและหลังจากเข้าเส้นชัยยังมีกิจกรรมสายเบิร์นสำหรับคนที่ร่างกายฟิตให้เข้าร่วมกิจกรรมอีกมากมายสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดงานดีๆแบบนี้เตรียมตัวและติดตามรายละเอียดกันให้ดีนะครับมาขยับร่างกายเพื่อสร้างสุขภาพดีๆไปด้วยกันสำหรับวันนี้รายการกีฬาดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศในบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ช็อปมาเนียค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
2: ับ
1: พี่ปิงนั่นเองสวัสดี
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
1: ับ แล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคน
2: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่
2: าน
1: มาออกกำลังกายกันเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป็นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
2: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
1: นี้อันนี้คือยืดอก
4: เพราะว่าเล่นยืดดีมา
2: ใช
4: ่แกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เล
2: ยยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
2: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
4: ่
2: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
2: ั
1: วนี้ช่วยได้
2: ผู้ใหญ่ดีมากเลยน
1: ะ
2: ฮะอาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ใช
2: ่ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะ
1: จริงเหรอ
2: เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่วนเฉย
4: ๆครับพี่ริ
2: งเราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ย
4: บ
2: ีบเรามีบีบดีด้วยนะ
4: ครับผม
2: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราเน้นเรื่องความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วสำหรับคนในวัยนี
4: ้
2: สำคัญมากๆน้องๆหลายคนทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดมือที่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันถึงเป็นการนั่งเฉยๆใช้ความคิดแล้วก็เพ่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์ได้ตัวดีเลย
4: นิ้วล็อก
1: ใช่ทั้งนิ้วทั้งมือไหนจะเรื่องภาวะคอยืดด้วยคอยืดออกมาข้างหน้าอย่างเง
2: ี้
1: ยเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วย
2: หลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
1: ่
2: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหม
4: ครับ
2: ก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
1: ะ
2: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะ
4: ครับผม
2: ก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าเหยียดนะฮะหรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
1: ซึ่งอันนี้แอมชอบมากกว่าพวกดัมเบลนะเพราะว่าอย่างดัมเบลอ่
2: ะ
1: คือแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองที่บ้านเนี่ยค่ะบางทีมันหนักหร
4: ือ
1: ว่าอยู่ๆเขาอาจจะอ่อนแรงขึ้นมาแล้วมันอาจจะพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่เส้นยางพารา
4: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
2: ่
4: วันนี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
2: เดินหน้าจะวิ่ง
4: เนาะพี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
2: ทุก
4: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
2: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
4: ครับ
2: บีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดกดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
4: ครับ
2: นิ่งนะ
4: ตอนนี้ฮะ
2: กระดิกที่อื่นกระดิกแทน
4: หูกระดิก
2: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
4: ครับแล้วตอนนี้แหละ
2: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้ว ต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได้การนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่างๆการยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
1: ใช่ซึ่งต้องบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะไม่ว่าจะเป็นยางยืดเหยียดนะคะซึ่งยางนี้นะได้รับไปเลย1เส้นพร้อมกับมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นห่วงเปลี่ยนนะคะให้อีก1เซตเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนี่บีบดีใช่มั้ยคะ
2: บีบดี
1: ใช่ตัวนี้ค่ะเป็นที่นวดยางพารานะคะแบบพกพาด้วยหรือว่าแม้แต่ตัวที่พื้นเลยค่ะ
2: เหยียบดี
1: ตัวนี้เป็นยางพารานะคะที่ใช้ในการ

0: เหยียบนวดเท้านั่นเองนะ
1: มา
0: พร้อมกับหมอนหนุนด้วยนะคะในการที่จะช่วยเสริมความสูงนะเพื่อที่จะให้เท้าของเราเข้ากับอุ้งเท้าได้อย่างดี
2: อันนี้เสียหรือเปล่าฮะ
0: ขา
2: เสียไหมอันเนี้ย
0: ไม่เส
3: ีย
2: ทำไมผมเหยียบแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลย
3: พี่ใส่รองเท้า
2: อยู่ใส่รองเท้าอยู่ขอโทษที
0: อ่ะเซ็ตนี้

0: หรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียนั่นเองค่ะ
1: มีคนสงสัยครับแล้ววิธีการเล่นพี่ปิงเขาเล่นท่าอะไรบ้าง
2: โอ้โหผมเนี่ยเจ้าแห่งท่าเลย
0: ท่า
1: เนี่ยออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
1: ทุกท่อ
2: มีหลายท่าครับ
1: ครับผม
2: ในแพ็กเกจของเรานะฮะคราวอื่นเราจะมีท่าเบสิกเอาไว้ให้ออกกำลังกายอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดูท่าตามนั้นได
0: ้
2: หรือวันนี้เราจะให้น้องสุดหล่อของเราม
0: าพี่ทิว
1: เด
0: ี
1: ๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตดูจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเชื่อไหมว่านะครับยางหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับยางพารามันสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยคราวนี้เราจะออกกำลังกายเรื่องของหน้าอก
2: หน้าอก
1: นี่หน้าอกตรงนี้เราสามารถจับนะครับตัวยางพาราแล้วยืดอย่างนี้ครับน
0: ี่
1: คร
0: ับ
1: เบาๆเลยครับ
2: นุ่มมือไหม
1: นุ่มมือ
2: เห็นไหมไม่มีการป
0: ้
2: องกันการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
1: คราวนี้หน้าอกเสร็จแล้วคราวนี้ด้านหลังบ้างดีกว่านะครับเราจะยืดนะครับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง
2: ด้านหลังสวยนะ
1: ยืดได้อย่างนี้ครับเราสามารถยืดได้อย่างนี้ได้เลยเราสามารถยืดอย่างนี้ได้เลย
2: แล้วทางแนวดิ่งได้ไหม
1: แนวดิ่งก็ได้ครับสมมติไหล่ติดไหมบางคนเป็นไหล่ติดครับเอาที่ซินโดรมนี่ครับเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดนี้ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าวอร์มก่อนเล่นออกกำลังกายทุกท่าแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี
0: ้
1: มีในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนแบบนี้ครับเราสามารถทำได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เราทำให้ดูครับ
2: ท่ายืน
1: เราต้องเหยียบอย่างนี้นะฮะเหยียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถ
0: นี่
1: คร
0: ับ
1: ยกได้เลยอันนี้คือจะเป็นท่าหน้าแขนตัวนี้เป็นหน้าแขนนะโอ้นี่สบายมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันเป็นแรงจากตัวร่างกายของเราเอง
0: ใช่อย่างที่บอกไงไม่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงอันตรายกับตัวของดัมเบลหรือว่าลูกยกต่างๆที่มันแบบมันหนักมันอาจที่จะพลาดพลั้งตกลงมาใส่เท้าได้
1: ถูกต้องครับ
2: เห็นอย่างนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้องทิวใช่ไหม
1: ครับผม
2: น้องทิวเล่นท่า
1: เป็นเขาเรียกว่าไบเซ็ปเคิล
2: ครับผม
1: นี่
2: กล้ามเนื้อกระดิกเลยนะแสดงว่ามันมีผลจริงนะ
1: ถูกต้อง
2: ส่วนผมจะเล่นท่านี้ประจำ
1: เล่นท่าไหน
2: ปรึกษาคุณหมอกายภาพบำบัดที่บ้านนะก็บอกคุณปิงเล่นท่าหัวไหล่ดีกว่าเพราะว่าเอาแรงหัวไหล่เราอาจจะใช้เมียที่บ้านสมมติเป็นเมียพี่นะ
1: คู่กันได้ไงใช่ไหม
2: สวัสดีครับที่รัก
0: แค่สมมติ
1: เขา
2: จ
1: ับ
2: ที่เฉย
0: ค่ะ
2: เฉยอย่างนี้แล้วก็ดึงแล้วถ้าหากว่ามันนิ่มไปทำไงครับ
0: ทำยังไงคะ
2: นิ่มไปเนี่ยเรามีห่วงตรงกลางนี่เห็นไหมเราสามารถเอาออกได้นะ
1: ถอดออกได้ถอดออกได้
2: เอายางออกไปสักอันนึง
1: ใช่ครับ
2: สองอัน
1: เพิ่มความหนืดแรงต้าน
2: ถูกต้องมันก็จะเพิ่มแรงต้านที่มันทำให้แบบว่ายางเนี่ยแข็งขึ้น
1: ครับ
2: เพราะว่าห่วงมันน้อยลง
1: คือสมมติว่าอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้อาจจะหนักไปแต่พอเล่นทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันก็ต้องการความท้าทายของกล้ามเนื้อมาเพื่อให้มันแข็งแรงก็คือปรับความหนืดนี่เอง
2: ในแพ็กเกจเรามีแถมไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่
2: แถมนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อเราไว้เป่าหนังกระติกเล่น
0: ไม่ใช่เพ
1: ื่อ
0: ที่จะเอาไปเพิ่มความยาว
2: อันไหนมันดำอันไหนมันเสียไม่สวยแล้วถอดออกไปเอาอันนี้มาใส่หรือว่าบางทีต้องการความยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะฝึกได้นะฮะโอ้ดีมากเลยฮะแล้วผมเห็นสาวออฟฟิศหลายคนนะ
0: ทำไมคะ
2: มีอุปกรณ์เนี่ยในกระเป๋
0: า
2: จะดีมากเลยครับเพราะอะไรไหมเวลาทานข้าวเสร็จกลางวันเสร็จขึ้นมาทำงานก็ยืดกันซะหน่อยหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าได้เลยกระเป๋าใบแพงๆของเราเนี่ย129บาท
0: แ
2: ล้วเน
0: ี่ยใช่แต่ซึ่งต้องบอกนะทุกคนค่ะว่าทั้งเซตนี้นะจาก 2,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่าย
2: หรือเท่าไหร่ครับ
0: เบาๆ990
2: บาท990บาทใช่น่าเชื่อมถูกอย่างนี้

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE แอดแอดสายช็อปมาเนีย
0: จริงๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยยังสามารถออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่แบบบางทีเนี่ยบางคนลูกๆกังวลเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่พอยามแก่เฒ่าเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไหมนะครับซื้อตัวนี้ครับไปให้พวกเขาได้ออกกำลังกายสามารถนั่งเล่นที่บ้านได้แบบสบายๆครับ
1: ถูกต้องเลย
2: ครับผมลองสังเกตอุปกรณ์มันที่เรานำมาเสนอนะฮะ990บาทของเราเนี่ยสามารถบริหารได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย
0: ถูกต้องครับ
2: ซื้อแพ็คเกจนี้ครบทุกอย่างนะฮะ
1: แล้วซึ่งจ่ายเบามากนะ990บาทรับประกัน2ปี
2: เอาตั้งแต่หัวก่อนเลยจะเห็นนี่นะฮะ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: คล้ายๆโดนัทนะฮะ
1: ไม่ใช่
2: รับประทานบ่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยกด
1: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
2: กดเวลาเราปวดหัวหรือว่าทำงานเครียดๆมานะฮะตึงไหล่คออะไร
0: ตรงช่วงตรงหัวตรงหูตรงนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเรอป่ะ
2: ครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะผมกดที่ไหนผมหลับตลอดแล้วมันเพลิน
0: มันสบาย
1: บางคนก็ขมับได้หรือว่าบางทีนอนหรือว่าแบบตื่นมาอาจจะรู้สึกอาการแบบว่าตกหมอนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะนวดบริเวณท้ายทอยได
0: ้
1: เพราะว่าเขามีปุ่มค่ะในการช่วยกดตามจุดต่างๆซึ่งมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้แบบเป็นปุ่มไม้
0: นิ้วก็เจ็บนะแต่อันนี้มันเป็นแบบ
1: อันนี้เป็นแบบซิลิโคนยางพาราแบบนี้
2: เราทำมาห่วงคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะคิดดูนะทำเล็บทีนึงกี่ตังค์ถ้าเอานิ้วกลางมันจะไม่หายปุ่มมันจะเป็นแผล
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: เพรา
1: ะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราปวดสะบักนะเราสามารถที่จะให้คนที่บ้านมาช่วยสะบักได
2: ้ให้สามี
1: ใช่ค่ะ
2: ไหนลองดู
0: สามี
1: แล้วไม่ใช่สามีหรอกนะคะ
0: ผมเลือก
2: ผมอย่าง
0: น
2: ี
0: ้ใช่ไหมสบายไหม
1: สบาย
0: สบายสบายสบาย
2: สังเกตดูนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราบีบดีเนี่ยจะมีปุ่มคล้ายๆนิ้วคอยทำงานทดแทนนิ้วและอย่างนิ้วไม่เมื่อยด้วย
1: ใช่แต่ว่าที่พี่ปิงชอบก็คือสามารถที่จะบีบได
2: ้มันบีบบริหารมือได้
1: นิ้วมือเลยนะสำหรับแบบว่าแม้แต่พวกเราเองวัยทำงานที่ใช้มือกดคีย์บอร์ด
0: เล่นโทรศัพท์เยอะ
1: เล่นโทรศัพท์จากเมาส์อย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะเนี่ยเราก็สามารถจะบริหารมือนวดมือได้
0: อันนี้ดีนะเวลาขับรถไปรถติดก็สามารถบีบนวดได้ใช่ไหม
1: ใช่แล้วสบายมากนะแล้วแบบพอเนี่ยเข้าตรงแบบว่าร่องกล้ามเนื้อโอ้โหโดนมาก
2: มันมีเส้นประสาทใหญ
0: ่ครับผม
2: ชื่นชอบแล้วยกย่องคนออกแบบมากน
1: ะ
2: ดีมากเลยทีเดียว
0: นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีดีแค่นี้นะในเซตนี้เนี่ยน
2: ี่
0: คร
2: ับ
0: นี่เลยครับ
2: ลงมาที่
0: เท
2: ้
0: าเลยครับ
2: จากหัวลงมาที่เท้าเลย
1: จะบอกว่าอันเนี้ยแอมชอบมาก
0: เพราะ
1: ว
0: ่
1: าใส่ส้นสูงทุกวันแล้วถามว่าเรามีที่นวดเท้าดีๆแบบไม่ต้องเจ็บเหมือนพวกไม้อ่ะ
0: ครับ
1: เคยเห็นไหมคะไม้ที่เป็นหมอนเอาไว้นวดเท้าเจ็บมาก
0: นะครับแต่
2: ด้วยความ ไหวไง
0: ด้วยตัวเนื้อเป็นยางพาราแท้นะครับผมบอกไปว่าถ้าเราวางไว้เนี่ยที่พื้นปกติก็จะได้อีกฟิลหนึ่งแต่เขามีหมอนรองมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเคิร์ฟในเรื่องของบางทีเท้าเราจะมีอุ้งเท้าจะม
1: ี
0: อุ้งเท้าคนเท้าแบนบางคนมีเท้าที่เป็นอุ้งเท้าสูงหน่อยอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบหนึ่งทีครับนี่ครับทำให้ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของเราในร่างกายเนี่ยฟลอขึ้นมาทันทีเลย
2: เราอย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะหัวใจตับเติบไส้อุ้ยไตสารพัด
0: ดูจากตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ปลายเท้าเราเนี่ยมันเป็นจุดประสาทสำหรับสัมผัสได
1: ้
2: ทำให้มันเหมือนนวดทุกจุดเลยทำให้เลือดไหลเวียนดี
1: ครับ
2: แล้วยิ่งมีหมอนเนี่ยนะบางคนเอาไปนอน
1: อ
2: ย่าไปนอนเขาให้นอนแล้วเหยียบนะฮะเราก็สามารถเหยียบให้เพราะเรามีอุ้งเท้าไงมนุษย์ตีนแบนเนี่ยจะน้อย
0: ครับผม
2: เป็นอุ้งเท้าก็สามารถเดินสบาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ออกกำลังกายมาหรือว่านั่งขับรถนานๆอ่ะจริงๆนวดตัวสลักเพชรได้นะ
0: แกสลักเพชรจม
1: ใช่ได
0: ้
1: จากท่ายืนอ่ะให้ลงมาเป็นท่านั่ง
0: ลองนั่งนะ
1: ท่าน
0: ั่งดูสมมติผมนั่ง
1: นี่เห็นไหมดูมันมาก
2: แล้วให้ภรรยาที่บ้านนวดให้
0: ครับผมต้องให้ภรรยาที่บ้านนวดอย่างเดียวแต่ฮะ
2: สมมติเป็นพยาบาล
1: สามารถ
0: ภรรยา
1: เป็นท่านั่งแบบนี้แล้วเราใช้ตัวบีบดีอ่ะในการนวดส
0: บ
1: ักนวดคอมาไหลไปด้วยก็ได้

0: ความสะโพกตรงนี้
1: ประโยชน์เยอะมาก
2: นี่คือครบมากเลยนะ
1: เส้นนี้ครบมาก
2: นอกเหนือจากตัวของยางพาราเหยียบนวดเท้าอ
0: ี
2: กหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่มือพี่ทิวเลย
0: โอ้นี่เลยนะครับ
3: ยืดดี
0: นี่ยิ่งยืดยิ่งสุขภาพดี
3: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
0: ครับผม
3: ไม่มีแรงกระแทกใช้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
0: ถูกต้อง
3: วัยรุ่นเลย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วสามารถพกพาได้เก็บไปได้สะดวก
2: ค
0: ือ
2: มันต้องควรว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหร
0: ือ
2: ว่าอันตรายเพราะว่าบางทีอ่ะเราซื้อแบบว่าเครื่องออกกำลังกายเครื่องใหญ่หรือว่าเป็นเวทเป็นดัมเบลอย่างเง
0: ี้
2: ยอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได
0: ้ถูกต้องแต่เนี้ยสมมติถ้าเราดึงแล้วรู้สึกไม่ไหวถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านดีดกับกระแทกเราอันเนี้ยค่อนข้างเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้หลากหลายจริงๆครับ
2: มี
0: หล
2: าย
0: ช
2: ั้
0: นเมื่อกี้นี้นะฮะหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเส้นยางแบบนี้มันจะออกกำลังกายยังไงสมมติเอาง่ายๆเลยครับนะครับผู้สูงอายุหลายๆคนไหล่ติดครับนี่ครับคุณสามารถที่จะนี่ครับจับเขาคอร์สไปที่บนหัวของคุณอย่างเงี้ยไหล่ของเราก็จะไม่ติดนะดูจากด้านข้างนะ
2: คือจากที่ปกติอ่ะเรามักจะได้ยินว่าทำง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูแต่ผ้าขนหนูมันไม่ค่อยยืดไง
0: มันไม่ยืดหยุ่น
2: ใช่
3: ใช่ยังใช้กันอีกแล้ว
2: ตอนนี้แบบเชื่อว่าคุณพ่อแม่หลายบ้านใช้
0: ครับแล้วคนนี้มาออกกำลังกายหน้าแขนอีกทีนึงให้ดูนะ
3: อุ้ยสั่นสั่นสั่นเลยสั่น
0: นี่นะ
3: ดึงสองนี่ดูนะ
0: นี่นะนี่นะแต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะในตัวของ
3: เพิ่มความตึง
0: ตึงความหนืดได้อันนี้หน้าแขนมีหลังแขนนี่ถ้าหลังแขนเราต้องก้มไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแบบน
3: ี้ท่านี้ก็ดีนะ
0: หลังแขนวิ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ยออกกำลังกายแบบนี้
2: แต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่ามันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูหนักหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่านั่งเก้าอี
0: ้
2: สำหรับผู้สูงอายุหร
0: ือ
2: ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านที่อยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาน
0: ั่
2: งเก้าอี้เล่นได้
1: ผมรับประกันเลยว่าเล่นได้สบายสำหรับคนสูงอายุน
2: ะ
1: อย่างผมเนี่ยปีนี้อายุ65แล้ว
0: ไม่ถึงนะ
1: 65ปีแล้วเนี่ย
0: หรือเปล่าไม่ถึงแน่ๆ
1: จริงๆนะ65จริงๆผมยังเล่นได้สบายเลยแล
0: ้
1: วคุณแม่ผมนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่ผม92
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คุณแม่ก็เล่นใช่ไหม
1: ให้มาม่าเนี่ยให้ลองเป็นแม่ซิเป็นแม
0: ่มาม่ามาม่า
2: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลย
1: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลย
2: ค่ะ
0: ให้คู่
1: ให้มาม่าถือเงี้ยเราก็ดึงแล้วผมเราถือบ้างให้แม่ดึงซิเออแม่เก่งจังเลย
2: ใช่ไหมก็จะสนุกนะ
1: กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกิจกรรมประจำบ้าน
2: นี่ไง
1: สร้างความสุขให้กับในบ้าน
0: ดี
1: แม่ก็อายุยืน
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับจริงแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสุขภาพดีทั้งคนในครอบครัวเลยนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้คุ้มจริงๆไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับในเซตนี้กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดนะครับตัวนี้ที่ได้ให้มาเนี่ยเป็นยางพารายืดเหยียดนะหนึ่งเส้นนะพร
2: ้
0: อมห่วงเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังมียางพาราที่เหยียบนวดนะครับเพื่อสุขภาพด้วยรวมไปถึงนะครับยังมีที่ว่าเป็นนวดยางพาราแบบพกพานะครับวันนี้ทั้งเซตนี้ฮะจากราคาปกตินะครับ 2,248 บาทวันนี้จ่ายราคาเบาๆ990บาทรับประกันนะฮะ2ปีเต็มรีบโทรด่วนฮะ02-114-3330หรือแอดไลน์ก็มาที่แอดไลน์ช็อปมาเดียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดครับ
3: จบ
2: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้นะคะเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา
0: ถูกต้องครับ
2: หลายๆคนมักจะมีคำว่าไม่ว่
0: าง
2: ไม่ได
0: ้
2: วันนี้ขับรถออกไปไม่ไหวข
0: ี้
2: เกียจเหนื่อยแต่ถ้ามีเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื
0: ้อ
2: แล้วก็ยืดเหยียดเส้นต่างๆในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีเมื่อไหร่ที่เรามีความยืดหยุ่นดีอาการปวดเมื่อยต่างๆก็จะลดน้อยลง
0: นี่ขนาดพี่ปิงเห็นไหมถ้าพูดตรงๆว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอพี่ปิงเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับคนละแบบเลยวันนี้มาแบบโอ้ลุคที่ดูแข็งแรงดูสดชื่นดูสดใสเพราะว่าเล่นในทุกๆวันแล้วเล่นแบบประจำวันอะเล่นเบาๆเล่นไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
2: เราไม่ได้จะไปจะต้องหักโหมหรือว่าเล่นหนักๆเยอะๆนะเอาเพียงแค่แบบไปยืดวันละนิดวันละหน่อยทำทุกๆวันเป็นประจำ
0: ครับผม
1: จุดเด่นของเขามากๆที ่พี่ปิงชอบมากๆนะ
0: คือ
1: มันพกพาสะดวก
2: ใช่ไหมคะ
1: ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือใส่นี่ใส่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ได้ยืดดีก็ได้หรือว่าเหยียบดีก็ได
2: ้ใช
1: ่แต่ผมแนะนำหนึ่งการเหยียบดีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งเหยียบด้วยเท้าเปล่
2: า
1: ให้ใส่ถุงเท้าเหยียบก่อนเพราะมันอาจจะมีอาการเจ็บ
0: เ
1: ดี๋ยวก็ตุ้นจิ๊ดๆๆๆมากแต่ถ้าเกิดว่าพอเหยียบไปสัก 3-4 วัน
0: ครับ
1: ลองถอดถุงเท้าแล้วเหยียบใหม่รับรองเห็นชินเลย
2: เพลิน
1: เลยฮะสบายเหยียบไปสัก100ครั้ง
0: ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนั่งดูทีวีดูข่าวไปเหยียบไปเพลินๆแบบนี้เลย
1: อันนี้เสียป่ะเนี่ย
0: ไม่เสียพี่ใส่รองเท้า
1: เล่นไป3ครั้งแล้ว
2: พี่ปิงค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ปิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะ
1: ได้ฮะ

0: เลยทีเดียวแล้วหลังจากที่ผมไม่สบายผมมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอุ๊ยทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามาก
1: ครับ
0: เราอยากผมอยากจะให้ทุกคนน่ะใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายนะฮะว่าอยู่ตรงที่ไหนของชีวิตเราที่ทำงานที่บ้านหรือในรถหรือใดๆก็ตามเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ย
1: ค
0: ืดดีอย
1: ู
0: ่ในตัวคุณใกล้ๆตัวคุณน่ะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากฝากไว้ด้วยครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรีบไขว่คว้าหากันมา
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
1: นี่โทรด่วนเลยนะฮะในราคาพิเศษนะ990บาทเท่านั้นครับ02-14-3330นะฮะแอดไลน์เข้ามาที่ Aside Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเอ็มคอร์ดครับ
2: จะมีทั่วประเทศด้วยคุณผู้ชมค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพร้อมกับการรับประกันถึง2ปีเต็มนะแต
1: ่
2: ว่าวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากๆ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับคือหอมจังเลยอ่ะหอมหอมมาก
2: ใช่ยางพาราเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามานะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับสามเนียนะคะเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: แถม1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @ @sishopmania

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลดเราตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบายสามารถตากผ้าได้เยอะถึง200ตัว
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมค่ะมาประหยัดเนื้อที่บ้าน ในการตากผ้ากันดีกว่าน
1: ี่แหละครับมาเลยครับเราตากผ้าสแตนเลสเก็บพรีเมียมนะฮะนี่คือดับเบิลแลกนะครับที่สามารถยืดได้หดได้คุณเชื่อไหมว่าเราตากผ้าแค่นี้สามารถตากผ้าได้ถึง200ตัว
0: คุณผู้ชมขาดูนะว่าเมื่อกี้เนี่ยคือแอบไปเอามาจากโซกด้านหลังเพราะว่าเราพับเอาไว้แล้วพอพับนะคะนี่อยากจะให้ดูว่าเขากว้างไม่ถึงฝ่ามือเลยนะคือเล็กมาก
1: เล็กมากเล็กมาก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพื้นที่บ้านของคุณหรือว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยนะคะที่แบบไม่ค่อยมีพื้นที่เท่าไหร่อย่างคุณผู้ชมคะสามารถที่จะใช้ตัวนี
1: ้
0: เอาไปเก็บเอาไปพับได้เลยนะคะ
1: นี่กางมาง่ายเลยนะครับนี่เราไหลมากางมาแบบนี้นี่ก็ล็อกอยู่แล้วใช้งานได
0: ้ถูกต้องเลยคุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะเขายังสามารถปรับความสูงได้กับตัวราวทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาปรับให้ดูปรับสูงสุดส
1: ู
0: งสุดนี่คือสูงแหวมอีก
1: จริงๆอย่างคิวสูงร้อยประมาณ80นะฮะเนี่ย180เป๊ะเลย
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะแต่ขออนุญาตเข้าไปบริเวณด้านในคุณผู้ชมนี่เขามีความกว้างนะคะที่คือกว้างมากๆกว้างแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เราเนี่ยตาก

0: ทั้งสองราวจะได้มีพื้นที่ตรงกลางเพื่อให้ลมโฟลพัดผ่านแล้วผ้าของเราจะได้แห้งอย่างทั่วถึงแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยนะคะราวนี้ก็ปรับขนาดได้ปรับความสูงตามที่ต้องการได้เลยสูงสุด180ซมเหมือนกันเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ตากเดรสกระโปรงยาวๆกางเกงยีนของคุณผู้ชายได้หมดเลย
1: แล้วคุณผู้ชายไม่ต้องกลัวนะถ้าเรายืดตัวข้างตัวนี้ออกมาได้นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะแขวนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกกางเกงชั้นในนะครับถุงเท้ารวมไปถึงกางเกงขาสั้นที่เราใส่อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณผู้ชายเนี่ยสามารถตากตรงนี้ได้มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นอีกครับ
0: ถูกต้องเลยนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะคุณผู้ชมขาเขาเนี่ยรับน้ำหนักได้มากถึง40กิโลกรัมแล้วก็ตากผ้าได้มากถึง200ตัวแบบนี
1: ้อันนี้ไม่โม้นะนี่พูดจริงๆแล้วตากผ้าได้ตั้งตัว200ตัวน้ำหนักแล้วน้ำหนักได้อย่างนี้นี่เลยครับมั่นใจได้เลยตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับเกรดพรีเมียมแข็งแรงมากๆเลยนะครับรวมไปถึงข้อต่อของเขาเนี่ยนะครับเป็นพลาสติก ABS ตัวนี้เวลาจะเคลื่อนย้ายหรือเวลาใช้งานเนี่ยอันนี้เอาอยู่เลยรวมไปถึงไม่เป็นสนิมครับเพราะว่าเรื่องของแดดเรื่องของฝนนะครับที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราอันนี้มันทนทุกสภาพอากาศเลยครับ
0: ใช่เลยค่ะนอกจากนี้อย่างที่เราได้หมุนให้ดูเมื่อกี้คุณผู้ชมเขามีล้อมาให้ทั้ง4ล้อนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายสะดวกจะเข็นจะลากจะเก็บได้อย่างเต็มที่มีตัวล็อกล้อเอาไว้ให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอยากจะประหยัดเนื้อที่ไม่ว่าจะอยู่คอนโดประหยัดเนื้อที่ริมระเบียงหรือว่าอย่างบ้านแอมคือตู้เสื้อผ้ามันล้นแอมก็ทำเป็น walk in closet ค่ะทำแบบนี้เลยเราก็จะได้เพิ่มเลเยอร์แล้วก็เพิ่มปริมาณที่เอาไว้ใช้แขวนเสื้อได้
1: จริ งมันเป็นwalk in closetที่สามารถเคลื่อนที่ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องแต่งตัวเสมอไปอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: คุ้มมากๆเลยนะครับวันนี้ใครที่เข้ามาดูช็อปมาเนียอยู่คุ้มมากๆนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: ดับเบิ้ลแล็กนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสยืดได้นะย้ำนะตักผ้าได้ถึง200ตัว
0: wow.
1: วันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไปนะฮะเป็นราวตักผ้า1ราวนะครับแล้วก็มีของแถมนะครับเป็นทางด้านของที่เก็บนะครับเป็นกล่องเก็บผ้านวมนะครับ1ชิ้นขออนุญาตเป็นคะแบบคะรายให้นะฮะมีตะขอแขวนผ้าทั้งหมดนะครับ10ชิ้นรวมไปถึงนะครับเป็นที่หนีบผ้านะให้อีก12ชิ้นนะครับวันนี้ราคาทั้งหมด 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะคุณจ่ายราคาเดียวเป็นแค่ 1,090 บาทเท่านั้นนะฮะย้ำ 1,090 บาทเท่านั้นโทรเลยครับที่02-114-3330 นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
2: นี่คือบาล์มขายดีมากมากนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปักเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
2: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
2: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะคะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
2: กระปุก3กรัมไซส์พกพา
1: ครับ
2: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
2: 16กระปุก
1: อุ้ย
2: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
2: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้

0: 16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมากเพราะมันผ่อนคลายจริง
0: ๆเอาจริง
1: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
1: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจเบียใหม่คืออย่างนี้น้าตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการโหเดี๋ยวนะ
0: เป็นลูก
1: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบามเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยหูย
0: นี่หน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
1: ยิ้มเลยใช่ไหม
0: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบามเหิมสุขยะ
1: โดนเส้น
0: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
1: โดนเส้นเลยนะ
2: โอ้สบายเลยค่ะ
0: สบายสิ
2: เย็นมากเลย
1: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนเผาผิว
0: ไม่มี
1: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
0: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันทำงานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
1: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
0: นี่แกยิ้มมีความสุขมากเลย
1: มีความสุขไหมเนี่ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
0: แล้วทานง่ายซึมเร็ว
1: ทานง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดูดิเนี่ยดูเนี่ยแบบเนี้ยเลยเห็นปะ
0: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
1: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
0: จริงป่ะ
1: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเง
0: ี้ยคือรู้เลยใช่ไหมบันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
1: มันถึงเส้น
0: นี่
1: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนๆโอ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลยร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กหนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
0: แล้วเย็นนะ
1: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
0: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
2: ยิง
0: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบ
0: นะไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
1: เขาบอกนี่
2: ผ่อนคลายเลย
1: พูดทำหายทำบังหาย
0: นี
1: ่สังขังหาย
0: นี่
1: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์มจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
1: ใช
0: ่
1: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจบีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
0: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
1: ปกตินะบาล์มเฮิร์มเราขายกระปุกละ390
0: ครับ
1: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
0: ไม่ยอม
1: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
0: ม
1: แม่ซื้อไปเถอะกระปุกนึง3904กระปุกพัน
0: ครับ
1: ลดสุดๆคือ8กระปุกพ
0: ันนี
1: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพ
0: า
1: ไปอีก8กระปุก
0: ครับ
1: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
0: ใช่
1: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
0: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์มจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ม่ดีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาร์มของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาร์มสุกยะซึ่งเป็นบาร์มเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดนี
1: ้
0: แล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
1: อ
0: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
1: ขกายนะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5 ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริง

0: แกปีแรกแกโยนท
1: ิ้งไปแล้ว
0: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: โล่ง
0: มันโล่งบรรเทาอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขาของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยราไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว่
0: า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: พี่เจบีมีปัญหาบอกว่าตึงกล้ามเนื้อตรงแขนเนี่ยไปยกของหนักๆเป็น10โลแล้วจังหวะมันพลิกแล้วปวดวนมาเป็นเดือนๆ
1: นี่คุณป้อง
0: ให้เอาทาแบบนี
1: ้นี่คุณป้องแล้วดูนะเวลาเราแล้วค่อยๆไล่ไปนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มเย็นวินาทีแรกที่เราทาตัวเนื้อบาล์มเฮิร์บของเราเห็นไหมมันเย็นแล้วดูนี่นะเวลาเรากดเนี่ยตรงเนี้ยคุณป้องเนี่ยเส้นเนี่ยตรงเนี้ย
0: หุยงัดเส้นโดน
1: เนี่ยเนี่ยต้องดึงเนี่ยเนี่ยต้องเอานิ้วเนี่ย
0: มันกรึ๊ดอย่างงี้นะ
1: มันดังกึก
0: หุย
1: กรึ๊กเนี่ย
0: หุย
1: ใครที่เล่นเวทใครยกของหนักใครขับมอเตอร์ไซค์ใครใช้แขนบ่อยๆจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงหลังแขนเนี่ยมันจะเป็นลูกเลยคุณป้อง
0: โหดีอ่ะ
1: เนี่ยแล้วทาไปเห็นมั้ย1คือตอนนี้ความเย็นมันเข้าไปแล้วแล้วตัวสมุนไพรที่เราอัดแน่นเข้าไปนะมันเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความผ่อนคลายแล้วเราก็ไล่ไปเลยนะเนี่ยไล่ไปเลยเนี่ยไล่ไปตรงไหนที่มันเมื่อยนะมันไม่ใช่แขนท่อนบนที่เมื่อยอย่างเดียวเนี่ยท่อนล่างตรงเนี้ยจนถึงปลายมือผมขออนุญาตวางก่อนนะนี่เราไล่ไปเลยเนี่ย
0: แล้วซึมง่ายไหม
1: ซึมง่ายนี่คุณป้อง
0: ร้อนขาวผิว
1: ไม่มี
0: แสบผิวไหม
1: ไม่มีเนี่ยไล่ไปจนถ
0: ึ
1: ง
0: ยิบยิบยิบแสบแสบ
1: ไม่มีแม่สิ่งที่ได้มีแต่ความเย็นใช้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คือความสุขใครที่อยากได้นี่ผมแบร์ให้ดูอย่างนี้เลยนะไล่ไปเนี่ย
0: นี่เห็นแบบวิ่งเลยนะ
1: ใช่เนี่ยเลือดมันโฟลท
0: ุ
1: กอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแม
0: ่
1: อย่าปล่อยนะอาการที่ว่าปวดตึงมีอาการเคล็ดมีอาการ
0: แข็งมันหอมมาก
1: แล้วตอนนี้ในสตูดิโอของเราคือเย็นสบายมากแล้วฟรุ้งมากแม่อย่ารอนะสิ่งที่เกิดขึ้นในสตูตอนนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่บ้านขอเพียงแค
0: ่อันนี้โดนอันน
1: ี
0: ้งาน
1: เส้นโดนบางคนไงขับมอเตอร์ไซค์แล้วต้องกำมืออย่างนี้ตลอดเวลาแม่ตรงนี้
0: เป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ
1: ใช่นี่ค่อย
0: อันนี้โดนอ่ะ
1: เนี่ยแล้วมันไล่ไปแล้วตอนนี้นะเย็นทั้งแขนคุณป้
0: อง
1: มันโล่งมันสบายย้ำนะไม่มีอาการแสบผิวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณป้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วนะคะเอาแบบไหนไม่รู้จะทำแบบไหนแล้วทาสุกายะไปเลย
1: นี่
0: คือสามัญประจำบ้านพกติดบ้านไว้ตรงไหนตึงตรงไหนที่เทนชันความเครียดมันเกิดในร่างกายเอาไปทาเลยวันนี้นะคะป้องขายอยู่กระปุกละ390ไปซื้อปลีกข้างนอกกระปุกเดียว390
1: ครับ
0: โปรสุดๆ4กระปุกพันโปรสุดๆ8กระปุกพัน
1: ครับ
0: วันนี้ป้องจะแถมพกพาให้อีก8กระปุกนั่นหมายความว่าเฉพาะวันนี้นะ
1: ครับแม
0: ่ได้ทั้งหมด8บวก8
1: ครับ
0: 16กระปุก
1: ตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง10กว่าสายแล้วนะ
0: อุ้ย
1: ใครอยากได้ย้ำนะแม่16กระปุกใช้กันยาวๆทั้งตัวพกพาทั้งตัวหลักนะแม่นะ16กระปุกแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดเพราะวันนี้คุณป้องให้โปรเด็ดเหลือเพียงแค่999บาทเอ้าตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ย้ำแบบนี้จ้าแม่จ๋าถ้ากดโทรศัพท์ติดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วแม่รอสายแป๊บนึงทุกสายขอให้ได้นะฮะสำหรับโปรนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นย้ำว่าอยากได้รีบกดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: ไปดูแม่ขวัญจิตอีกเคสหนึ่งค่ะ
1: อีกคนนึงคนนี
0: ้
1: โอ้โหอันนี้
0: ชานบันไดสูงมาก
1: ทุกวันนี้นะพอได้ตัวบาล์มเฮิร์บของสุกยะไปพอมันทาไปอ่ะแม่ขวัญจิตบอกใช้แล้วเฮ้ยตอนเนี้ยจะเดินจะเหินมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วที่สำคัญคือความสบายความโล่งความเย็นอะไรที่มันเคยตึงเคยปวดเคยเป็นอุปสรรคของเราตอนนี้มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแม่เปิดใจนะใครที่ยังไม่เคยลองวันนี้อยากให้ลองเปิดใจใช้ตัวบาล์มเฮิร์บสุกยะ
0: ใครที่ต้องใช้บ้างคะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเลยปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเป็นของที่ต้องติดบ้านไว้
0: ตรงไหนได้บ้างทาตรงไหน
1: อุ้ยทาได้หมดเลยบางคนบอกว่าขาแขนมันอุ้ยไม่ได้เลยเจบีตามข้อแขนข้อขาข้อเข่าม ีอาการหมดเลยมันตึง
0: ข้อมันแข็ง
1: บางคนอยากจะไปเต้นอาราบิกอะแบบคุณแม่เงี้ยอยากจะไปเต้นอยากจะไปยืดเส้นยืดสาย
0: แขนไม่ขึ้นนะแม่
1: เอาได้หมด
0: เพราะฉะนั้นเอา

0: ทาได้เลยทุกส่วนนะคะกลิ่นหอมผ่อนคลายเย็นสบายซึมง่ายไม่แสบร้อนผ่าผิวสูตรตำรับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่ตัวยาที่เข้มข้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด1กระปุกขายอยู่ที
1: ่390บาทแต่วันนี้8กระปุกแถมให้อีก8กระปุกย้ำว่าได้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุกแบบนี้16กระปุกนะแบบนี้ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอ999บาทกดไปเลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอจ้า
0: ด่วนๆนะคะโปรดีมาก
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
0: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปักเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
0: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
0: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกนึงนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
0: กระปุก3กรัมไซพกพา
1: ครับ
0: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
0: 16กระปก
1: อุ้ย
0: 8กระปกใหญ่8กระปกเล็ก16กระปก
1: อุ้ย
0: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
1: เ
0: พราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
0: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
0: เรียกสดๆกลางรายการนะพ
1: ี่
0: เจเบียใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการหูเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
0: เฮ้ยจ้ะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยหู
1: ยนี่หน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
0: ยิ้มเลยใช่ไหม
1: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกายะ
0: โดนเซน
1: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
0: โดนเซนเลยนะ
4: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
4: เย็นมากเลยค่ะ
0: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต
1: ้
0: องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
1: ไม่มี
0: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมัน

0: ตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันทำงานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
0: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
0: มีความสุขไหม
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
0: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
1: ด
0: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ๆที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
0: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
0: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุกตักกรึดอย่างเงี้ยก
1: รึดคือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
0: ม
1: ัน
0: ถึงเส้น
1: นี
0: ่เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนเดือนโหคอเหมือนมีใครมาคีเลย
1: รู้
0: ส
1: ึ
0: กหนักคอบ่นเป็นเดือนเดือนเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
0: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นอะเย็นจริงไหม
2: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
0: เขาบอก
2: น
0: ี่
2: ผ่อนคลายเลย
0: พูดทางหายทำบังหาย
1: นี
0: ่สังขังหาย
1: นี่
0: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเพิ่มจากสุกายะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
0: ใช
1: ่
0: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจบีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
0: ปกตินะบาล์มเพิ่มเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
0: คือถ้ามันช่วยแค่เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
0: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
1: ม
0: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
1: ครับ
0: สล็อตสุดๆคือ8กระปุกพ
1: ันนี
0: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ถนัดพกพาไปอีก8กระปุก
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
1: ใช่
0: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: พี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาล์มของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาล์มสุกายะซึ่งเป็นบาล์มเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดนี
1: ้
0: แล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ อะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
1: ขายานะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้วแ
0: ต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: โล่ง
0: มันโล่ง
1: ม
0: ันเท่าอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายนี่แหละเพราะมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันลอยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ

0: หมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
1: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
2: พอดีได้ดูรายการทีวีเขาโฆษณาสุกายะก็เลยเอามานี่ใช้พอใช้ดีไปหน่อยลูกเจ้าข้ออีกเขาก็ปวดเอวปวดไหล่ฉะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยหรอกเนาะคนหนุ่มเจ้าก็ใช้ได้ขับรถเนี่ยเส้นตึงเส้นจมแล้วเราวัยเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็ปวดใช้ไม่นานนะก็รู้สึกได้เลยก็ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคนแก่นะหนุ่มเจ้าก็ทาได้นะไปฝากปู่ย่าตายายก็ได้สุกายะนะยังไงก็ควรจิตใช้แล้วก็หวังว่าท่านที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นด้วยและลองไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะสุกายะจ๊ะ
3: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
1: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
0: แผ่นเสียงขนาดนี้นะคะโอ้ทำไมเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เสียงคมชัดใสขนาดนี้ยิ่งฟังผลงานเพลงต้นฉบับด้วยนะเสียงดีจริงๆเลยชัดจริงๆเลย
3: คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะหันมาหาน้องนิดนึงค่ะเสียงที่คุณพี่ได้ยินนะคะมันคือเสียงที่ดังมาจากวิทยุเด็ดยอดเพลงดังเครื่องนี้น้องเป็นคนเปิดเองจ้า
0: สายแชงว่าดังมาจากเครื่องนี้นั่นเอง
3: ถูกต้องนะคะน้องเป็นคนเปิดนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนี่คือวิทยุเด็ดยอดเพลงดังที่เราทั้งสองคนจะนำเสนอให้กับแฟนรายการที่อยู่หน้าจอวันนี้ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมที่รับชมรายการแม่ไม้เพลงไทยก่อนค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ไม้เพลงไทยพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยดิฉันมนฤดีมุทุจิตค่ะ
5: ดิฉันกมลวันกิ่งชะเอมค่ะ
3: คุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กมลวันนึกว่าได้ยินจากแผ่นเสียงที่ไหนได้ที่ไหนได้นี่เครื่องนี้เลยนะคะเด็ดยอดเพลงดังเพลงเพราะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีความสุขทั้งวัน800เพลงฟังต่อเนื่องยาวๆเสียงใสคมชัดเลยค่ะ
5: แสดงว่าผลงานเพลงนะคะที่พี่ได้ยินเข้าใจผิดว่ามาจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่นี
3: ้ค่ะ
5: คุณผู้ชมเนี่ยเคยได้ฟังจากแผ่นเสียงเมื่อสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นม้วนเทปก็ดีซีดีก็ดีนะวันนี้เลยนะคะผลงานเพลงเหล่านั้นอยู่ในเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยากให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ตาจ๋ายายจ๋านะคะมีติดบ้านไว้หรือลูกๆหลานๆนะเห็นแล้วอยากให้ตาจ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขซื้อติดไว้สักเครื่องนึง2เครื่องนะเอาไว้ฟังที่บ้านเชื่อเลยเถอะนะคะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากๆเลย
3: ใช่แล้วนะคะแค่เปิดปุ๊บได้ฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆใช้งานง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้วันนี้นำโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอลดราคาพิเศษแต่ต้องกดให้ทันวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆทั้งลดทั้งแถมพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้แม่ไม้เพลงไทยจัดให้เทปนี้เทปเดียวบอกเลยวันนี้ลดนะคะเยอะมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยแถมไม่ใช่แถมอย่างเดียวแถม2 อย่างอ่ะนะคะเรียกว่าวันนี้แถมไปเลยแว่นขยายนะคะให้คุณนั้นไปดูตัวหนังสืออ่านฉลากยาใดๆแว่นขยายมีประโยชน์สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะ
5: แว่นขยายเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลง50ผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย
3: ค่ะ
5: จากปกติทั้งหมดนี้ราคา 3,490 บาทวันนี้พิเศษแบบสุดๆเลยเหลือเพียง 2,090 บาทเท่าน
3: ั้
5: นเอง
3: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุณต้องโทรให้ทันนะ20สายเท่านั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้ 2,090 บาท20สายโทรให้ทันจ้าซื้อ1

0: เพลงต้นฉบับแบบนี้หามานานแล้วครับพอลูกซื้อมาฝากผมรู้สึกชอบมากเลยเปิดฟังเป็นเพื่อนฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็มีความสุขทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยครับ
1: กล่องม่วงเมมะปางสีสวยเปิดกล่องออกมาแล้วคือว้าวมากสวยถูกใจสุดๆเลยค่ะเพลงดีเสียงเพราะถูกใจคุณพ่อมากคนซื้อให้ก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ค่ะ
2: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นใหม่กล่องม่วงสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
4: โอ้โหนะคะแฟนรายการของเราโทรเข้ามานะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เทปนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไม้เพลงไทยจัดให้เลยนะคะเป็นโปรทั้งลดทั้งแถมเทปนี้พิเศษมากๆโดยเฉพาะท่านไหนที่บอกว่าดีมากๆเลยจะนำไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ที่จะมาถึงนี
5: ้
4: นะคะวิทยุเด็ดยอดเพลงดังรวมเพลงเพราะนะคะสไตล์มินิมอลพกพาสะดวกนะคะเรียก

0: ังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะคะนี่เลยฟังวิทยุ FM ก็ได้รองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งนั้นค่ะ
1: แบตเตอรี่ในตัวนะคะเรียกว่าชาร์จแบตเต็มๆพกไปไหนมาไหนก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้เพียงชาร์จแบตให้เต็มๆฟังได้ยาวๆถึง 6-7 ชั่วโมงเพียงท่านผู้ชมนั้นกดปุ่มนี้ท่านผู้ชมเจ้าขากดปุ่มนี้เพียง3วินาทีเท่านั้นผลงานเพลงก็จะขึ้นมาทันทีเลยหรือว่านะคะจะเลือกผลงานเพลงหาผลงานเพลงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงหยิบรีโมทนะคะกดหาผลงานเพลงผลงานเพลงเหล่านั้นก็จะขึ้นมาทันทีบอกเลยนะคะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบาย
0: ใช่แล้วนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบใช้งานง่ายพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลใจนะคะหรือว่าลูกๆที่ดูรายการอยู่นะคะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเกษียณอายุวันแม่วันพ่อหรือว่าวันที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งไม่อยากจะให้ท่านอยู่บ้านเหงาๆนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่จะให้รางวัลตัวเองวันนี้โปรนี้คุ้มมากๆแต่ต้องโทรให้ทัน20สายแรกนะคะทั้งรถทั้งแถมเราแถม2อย่างแว่นขยายนะคะ1เซตแบบนี้มี2ชิ้นแล้วก็ USB
1: ผลงานเพลง USB มี50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยจากทั้งหมดนี้นะคะปกติเนี่ยราคา 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแต่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องโทรให้ไวโทรตั้งแต่ตอนนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะคะเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกว่ามีชื่อเพลงอะไรกันบ้างช่วงนี้โทรให้ทันนะจ๊ะ2,090 บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วนค่ะ

0: สวยหน้าทิศสมัย
1: คุณผู้ชมคะถ้าคิดถึงเพลงเก่าเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันต่อลมหายใจให้เพลงเก่านะคะ
2: ไม่ผิดหวังเลยครับแม่ผมยิ้มน่ะหน้าบานเลยครับเพลงต้นฉบับแบบนี้แม่ผมอยากได้มานานแล้ววันนี้ถึงโอกาสวันเกิดแม่ผมพอดีผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ครับทุกวันนี้แม่ฟังอ่ะยิ้มมีความสุขทุกวันเลยครับ
3: แม่ถูกใจของขวัญที่เนี่ยเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีแต่เพลงที่แม่ชอบเวลาลูกไม่อยู่บ้านนะก็เปิดเพลงเนี่ยคลายเหงาค่ะ
4: คุณภาพเสียงดีมากใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมีรีโมทเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแบตก็ชาร์จได้ไวทนทานและที่สำคัญพกพาสะดวกครับ
5: เสียงไพเราะดีมีเพลงให้ฟังเยอะด้วยค่ะซื้อมาให้คุณพ่อฟังคุณพ่อชอบมากเลยฟังแล้วไม่มีโฆษณาคั่นให้รำคาญใจค่ะ
6: คุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษอยู่หรือเปล่าวิทยุแม่ไม้เพลงไทยคัดมาเฉพาะบทเพลงไพเราะ800เพลงที่ตรงใจผู้ใหญ่ทุกท่านใช้งานง่ายมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนรีโมทขนาดใหญ่กดเลือกเพลงได้สบาย
7: โอ้เวียงพิงดังเวียงสวรรค์สวยกว่าถ้อยคำ
6: ลำโพงคุณภาพสูงเสียงดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มอบเป็นของขวัญของฝากในวันสำคัญเช่นวันเกิดวันพ่อวันแม่วันปีใหม่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งบลูทูธ FM USB รองรับการสั่งงานระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลฟังเพลงยาวๆได้8ชั่วโมงสุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ
7: รักนางสิงกลางแอ่งใจที่เฝ้าหลัง
6: สุรพลสมบัติเจริญ

0: ทพวงกำแหง
1: เือนเจ้าเ
0: อยลืมชรินนันทนาครสวลีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
2: ที่โทรกันเข้ามานะคะแล้วก็อุดหนุนบทเพลงเพราะจากแม่ไม้เพลงไทยนะคะหลายท่านบอกว่าเอาไปฟังเองเพราะว่าอยู่บ้านเหงาๆบางท่านบอกว่านำไปเป็นของขวัญของฝากไม่ได้มีเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ซื้อนะคะมีน้องๆวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนะคะก็อุดหนุนเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เทปนี้โปรพิเศษนะคะสั่งวันนี้คุ้มอย่างแน่นอนแต่ต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมคะเพลงเพราะเพลงดังต้นฉบับแท้อยู่ในนี้800เพลง156ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณทุนทองใจนิราศเวียงพิงอย่างนี้เวลาฟังเป็นไงคะ
3: แหมคิดถึงบรรยากาศทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางแบบนี้อากาศดีแบบนี้ต้องคิดถึงทางเหนือค
2: ่
3: ะ
2: ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะนะคะเรียกได้ว่าบทเพลงนั้นนะคะจากปลายปากกาของครูเพลงกลั่นมาจากหัวใจนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะนะคะนอกจากบทเพลงของครูทูลทองใจแล้วยังมีบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญสนุกสนานก็มีเพลงเศร้าก็มานะคะแม่ผ่องศรีวรนุชนี่ดวลพิศวาสนะคะคุณแม่วงจันทร์คุณสุเทพคุณชรินทร์คุณธานินทร์ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะคะพี่ปูขาช่วงนี้หลายท่านน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยเล่นโซเชียลคุณเล่นไหมคุณเล่นไหม
3: เล่นสิคะเฟซบุ๊กก็ดีทิกตอกก็ดี
2: ไปงับเพลงไปคัฟเวอร์เพลงนะคะก็หลายเพลงนะคะจะมีการนำไปรีมิกซ์นะคะต้นฉบับแท้ๆอยู่ที่นี่นะคะลูกหลานถามเข้ามาเอ๊ะแม่เพลงนี้ทำไมเพราะจังมันเป็นเพลงต้นฉบับจริงหรือเปล่านะคะอยู่ที่นี่ละค่ะของจริงต้นฉบับจากแม่ไม้เพลงไทยค่ะ
3: วันนี้ท่านผู้ชมเปิดมานะคะนี่คือรายการแม่ไม้เพลงไทยนะวันนี้เปิดมาวันแรกเลยสำหรับท่านผู้ชมบางท่านนะคะต้องย้ำว่านะคะช่องนี้เป็นช่องที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่ายิ่งเป็นผลงานเพลงในวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยแล้วต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490 ค่ะวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะว่าวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20

0: ่มกล่องม่วงเนี่ยมีหูหิ้วค่ะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยใส่กล่องหิ้วไปสะดวกไม่ต้องหอบพลุงพลังค่ะออกแบบมาได้ถูกใจคุณพ่อมากเราคนซื้อให้เองเนี่ยก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อค่ะ
1: เครื่องเล็กพกพาสะดวกที่สำคัญนะครับเสียงดีมากดนตรีต้นฉบับแบบนี้คุณแม่ผมชอบมากเลยครับ
2: แต่มีวิทยุเครื่องนี้ดิฉันไม่เคยเหงาอีกเลยค่ะถูกใจจริงๆค่ะเพราะว่ามีเพลงที่ชอบมีเพลงที่ใช่คุ้มค่าจริงๆค่ะ
3: ก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงทุกเครื่องดีมากๆลำโพงกระหึ่มฟังแล้วอิ่มเทียบเท่ากับเครื่องเสียงราคาแพงๆได้เลยครับ
4: ยี่ห้อไม้ไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ

0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วตอบรับดีมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเทปที่แม่ไม้เพลงไทยมอบความคุ้มค่ามอบของขวัญให้กับแฟนรายการทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2 อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
2: แล้วอย่าลืมนะคะว่าแม่ไม้เพลงไทยนั้นมีแต่ผลงานเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกช่องแล้วนะคะต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมถึง800ผลงานเพลงมีแต่ผลงานเพลงที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้นะรีบสั่งจองเป็นเจ้าของด่วนเลยแม้ว่ารายการจบไปนะคะแต่น้องๆคอลเซ็นเตอร์ยังรอรับสายท่านผู้ชมอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเปิด3วินะคะเพลงก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เสียงใสคมชัดจ้าโยกโยกเบาๆช่วงสุดท้ายอดใจไม่ไหวเป็นไงคะเป็นไงเสียง
2: โอ้โหนะคะเสียงคมชัดดังกังวานยิ่งเป็นวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยด้วยแล้วนะคะโอ้โหต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะซื้อฟังเองเป็นของขวัญของฝากเทปนี้เทปเดียวที่แม่ไม้เพลงไทยลดราคาพิเศษนะคะยังไม่พอแถมฟรีแว่นขยายนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าชอบมากบอกเลยนะคะเอาแว่นขยายมาให้หน่อยเพราะว่ามีประโยชน์เหลือเกินนะคะไม่ว่าจะทานยาอ่านฉลากยามองตัวหนังสือเนี่ยนะแว่นขยายแม่ไม้เพลงไทยจัดให้แถมฟรีจ้า
2: เท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลงอยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องนะคะจากปกติราคา 3,490 บาทพิเศษสุดๆสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะโทรให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเทปนี้เท่านั้น20สายนะจ๊ะก็ 2,090 บาทโทรด่วนๆค่ะส่วนจะพบกับรายการแม่ไม้เพลงไทยโปรดีๆโปรอะไรนั้นให้ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่มีความสุขย้อนวันหวานไปกับเสียงเพลงที่เป็นมรดกของคนไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณผู้ชมแค่สั่งซื้อ1เครื่องเหมือนกับได้สนับสนุนความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

0: ใครอยากฟังเพลงของชายมังสิงสมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
1: ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยรับรองได้ค่ะว่าเต็มไปด้วยคุณภาพ
2: เตรียมเรือทนแล้วนั้นควันของเรียม
3: สำหรับผมนี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
4: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
5: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะน่าจะมีเพลงต้นฉบับที่ผู้ใหญ่ชอบแล้วในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานก็ยังตอบโจทย์มากๆอีกด้วยครับ
6: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะเรียงเพลงตามลำดับชื่อของนักร้องทำให้ค้นหาเพลงได้สะดวกค่ะ
3: อันดับ1ยกให้เลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทย
7: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
8: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาเจอกันนะคะกับสับมันเนี่ยค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมขาใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆ อยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
1: ้
0: พับเก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับและนี่คือคาร์ดครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายๆบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโด อยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
1: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยก

0: นาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วน
0: ะ
1: ตัวนี้อย่างที่ทิวบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะ
0: ครับ
1: เขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
0: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาทีใช้งานง่ายมากๆแล้ววันนี้โปรดีจริงๆครับคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอน
0: นี่คือคาครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วก็มีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึงพันครับ890บาทเท่านั้นฟังให้ดีนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้าจำหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่02-14-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570
1: คุณผู้ชมคะใครไม่โทรรีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดค่ะใครที่บอกว่าอยากจะมีโซฟาคู่ใจเอาไว้ที่บ้านโซฟาที่สามารถพับเก็บได้หรือว่าเป่าลมออกมาต้อนรับแขกได้พร้อมกับเคลื่อนย้ายออกไปทำแอคทิวิตี้นอกบ้านได้นะคะต้องตัวนี้เลยนะเป็นโซฟาเป่าลมจากคลาสนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นี่คือเคลื่อนย้ายสะดวกพับเก็บง่ายเป่าลมเพียงแค่ 3-5 นาทีก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมพนักพิงค่ะที่รองรับสรีระของเราได้อย่างดีรับรองเลยนะว่านั่งเนี่ยต้องสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยรองรับสรีระและกระจายน้ำหนักของเราได้ค่ะยังไม่พอนะตัวนี้เนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นไวนิลที่มีความหนาและแข็งแรงค่ะเขาสามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกรัมเลยนะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วนบางคนเนี่ยเอาออกไปแคมปิ้งนอกบ้าน
0: ครับผม
1: แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกังวลจังเลยเอาไปวางทับบนหญ้าบนหินบนกรวดบนทรายเนี่ยเขาจะเกิดรอยขีดข่วนหรือว่าจะรั่วหรือไม่นะคะตัวนี้ไม่รั่วไม่เกิดรอยขีดข่วนแน่นอนค่ะยังไม่พอด้านบนค่ะ
0: ครับ
1: นี่เลยเขาเป็นผ้ากำมะหยี่ทุกคนคะผ้ากำมะหยี่ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการป้องกันละอองน้ำได้อย่างดีแล้วก็ป้องกันละอองฝุ่นด้วยแล้วก็มาพร้อมกับช่องใส่ขวดน้ำแก้วน้ำนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมายกพิสูจน์กันว่าน้ำหนักเบาไหมเคลื่อนย้ายสะดวกไหมทุกคนคะขออนุญาตยืนก่อนเลยนะสำหรับในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมายกกันนะว่าตัวนี้น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกไหมเห็นไหมเป็นผู้หญิงนี่คือยกง่ายๆเคลื่อนย้ายง่ายๆเลยนะคะ
0: มาดูนะเรื่องความเบาสบายคราวนี้มาเรื่องของการนั่งแล้วสบายบ้างดีกว่าในเซตเขาอย่างตัวโซฟายังมีเก้าอี้สตูมาให้อีกด้วยนะฮะหนึ่งอันเวลาเราจะนั่งเนี่ยบริเวณทั้งนอกบ้านในบ้านก็สามารถนั่งได้สบายๆตัวผมสูงอยู่184เซนติเมตรนะครับค่อนข้างสูงเลยจริงๆเราทิ้งตัวลงไปแบบนี้
1: นี่เห็นไหม
0: มันสบาย

0: ราะว่าอย่างที่บอกที่ผมบอกนะมันมีที่รองหลังอ่ะเวลาเรานั่งไปแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันซับพอร
1: ์
0: ตและความรู้สึกว่าตัวหนังกำมะหยี่มันให้ความรู้สึกเย็นพอความรู้สึกเย็นแล้วมันรู้สึกสบายครับแล้วเวลาเราเคลื่อนตัวจะพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคลื่อนตัวไปไหนอย่างที่บอกไปว่าไวนิลนะครับที่มีความหนาเป็นพิเศษมันค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็ที่ทำการผมการันตีเลยครับรองรับน้ำหนักได้นะฮะคนที่100กิโลก็สามารถนั่งโซฟาตรงนี้ได้แบบสบายๆครับ
1: คือจะบอกว่าพอด้วยที่ด้านหลังเขาค่ะเป็นระบบสุญญากาศนะไม่ว่าเราจะนั่งตรงปลายของโซฟาแบบที่แอมนั่งหรือว่าแม้แต่แบบที่ทิวนั่งค่ะแล้วก็โยกไปโยกมานะเห็นไหมว่าเขามั่นคงมากเลยทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นกังวลว่าน้ำหนักตัวเยอะกลัวว่านั่งแล้วมันจะหงายเอนไปเลยหรือว่านั่งแล้วมันจะเคลื่อนไปเลื่อนมานะคะไม่ต้องกังวลอันนี้เราสามารถจะพกพาออกไปแคมปิ้งก็ได
0: ้
1: หรือว่าบางบ้านเนี่ยไปแอคทิวิตี้กับลูกๆเนาะลูกลงไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำคุณพ่อคุณแม่นั่งเป่าลมมาแล้วก็นั่งเฝ้าลูกๆค่ะข้างสระว่ายน้ำหรือว่าริมทะเลได้เลยค่ะ
0: เอาล่ะอันนี้ประสงค์แบบนี้นะครับใครที่กำลังเล็งอยู่ต้องรีบโทรด่วนนะครับเพราะว่าซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: คลาสแกับโซฟาเป่าลมพร้อมกับนิสูนะครับมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอนเป่าลมแบบนี้ให้ไป2ใบและยังมีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกด้วยนะครับทั้งเซตนี้ 2,078 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว890บาทโทรด่วนที่02-14-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมค่ะย้ำนะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะแอคทิวิตี้ของเรานะไม่ว่าเราจะออกนอกบ้านในบ้านนะคะ
0: ครับ
1: โซฟาตัวนี้เอาอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนอนจ้า

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: เทนเนี่ยมันแปลว่าแปลกนะฮะโรงแรมแปลก
1: แปลกแปลก
0: เข้าไหนไหม
2: ล
0: องดูพี่ดูฮะโรงแรมแปลกฮัลโหล
3: Please
4: put the picture page on your passport on the device and press the start button. เครื่องครับเราจะไปนาโกย่ากันด้วยเ
0: น่พร้อมแล้วไปว้างว้างว้างว้าง
2: Cabin crew.
0: ยังคอยนอนไหม
2: หมดซีไลท์
0: นี่ครับขยับได้ครับผม
1: เก่ง
0: ของเด็ดของเด็ดมอง
2: แล้ว
0: สบาย
1: สั่นกัน
0: อ่า

0: นี่คือที่ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่ามานาโกย่าแล้วต้องมานะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยยังอยู่ในไอจิเคงนะครับยังอยู่ในจังหวัดไอจินะครับแต่ว่าออกจากนาโกย่ามานิดนึงนะครับชื่อเมืองว่าคามาโคริครับผมคามาโคริครับผมเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งคุณจะได้พบกับสวนดอกไม้ที่ยิ่งใหญ่มากที่นี่รวมดอกกุหลาบไว้กว่า800สายพันธ
1: ุ์800
0: สายพันธุ์นะแต่จำนวนนะครับโดยประมาณนะครับทั้งหมดนี้ 200,000 กว่าต้นครับ
1: โอ
0: ้เยอะมากคือทั้งโลกถูกรวมไว้ที่นี่แล้วนะครับใช่แล้วคุณผู้ชายครับถ้าเกิดคุณอยากพาสาวๆมาแฮปปี้ครับอยากพาคนรักของคุณมาถ่ายรูปสวยๆต้องมาหรือสาวๆอยากถ่ายรูปเองมาเลยเขาบอกด้วยนะว่านี่เป็นกุหลาบ
1: ที่สายพันธ
0: ุ์ใช่จากญี่ปุ่นจากอเมริกานะครับเยอะมาก
1: สวยมาก
0: เดี๋ยวนะๆๆๆที่เรายืนอยู่นี่ก็
1: กระจก
0: ใช่แล้วก็ได้สวยกุหลาบเหมือนกันนี่พวกคุณไม่เคยคิดจะนอนท่ามกลางทุ่งดอกไม้บ้างเหรอฮะนอกจากกุหลาบแล้วครับมันก็มีดอกอื่นๆมาแซมๆบ้างให้มันดูมีบรรยากาศสดชื่นขึ้นมานะครับเป็นเหมือนเอาจริงอ่ะเคยเอาเฮ้ยทำไรอ่ะคุณจะขโมยเหรออ๋อถ่ายรูปผมตกใจหมดเลยอันนี้จากเบลเยียมนะ
1: เ
0: บลูกี้เขาเรียกว่าเบลูกี้นะครับผมต้องถอดแว่นดูอ่ะผมบอกเลยเทคนิคนึงครับอย่าใส่แว่นตาดำมาดูครับ
1: ทำไมครับ
0: มันจะดำหมดเลยครับผมคุณจะไม่เห็นความงามที่แท้จริงของกุหลาบนานาสายพันธุ์โอ้โหแล้วฟิลดีมากผมว่าถ้าเกิดสาวๆมาที่นี่คุณจะหมดฟิล์มไปหลายม้วนคุณไม่ใช่ฟิล์มแล้วเหรอฮะ คุณจะหมดเมมโมรี่ไปหลายแผ่นมากแน่นอนผมอยากให้หยุดตรงนี้ก่อนเขาออกแบบดีมากฮะออกแบบทุกมุมให้คุณสามารถถ่ายรูปได้ไม่อั้นมันคือน้ำครับสะท้อนขึ้นมาเป็นกระจก
1: ขอถ่ายรูปหน่อยเอ้ยไม่ได้
0: คุณผู้ชมครับภารกิจนี้นะครับเราจะส่งพิธีกรของเราคุณเทียนะครับไปขอถ่ายรูปกับสาวๆนะครับผมมิชชั่นของเราจะสำเร็จหรือไม่ดูฮะ
1: มาถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมครับ
2: โอ้โอเคโอเค
0: โอ้โอเคแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยอดว่ะเฮ้ยสุดยอดคุณสุดยอดมากเดี๋ยวผมเอาบ้างนะครับไปครับไปแล้วคุณไม่ลังไว้ให้ผมเลยนะครับโอ้โหได้ไหมแฮปปี้ดิโอ้

0: ไปไหนครับผม
1: ไปปราสาท
2: yes
3: ครับขอบคุณครับผม
2: วิ่งทำไมก็ไม่รู้อ่ะมันน่าวิ่งสี
1: ่โอ้โหสุดมากเขาให้เข้าไปหรือ
2: เข้าอีกทางหนึ่งคุณป้าคุณลุงงงเลยนะฮะวิ่งไปเจอหลังคุณป้าคุณป้าตกใจวิ่งมาทำไมกำลังพลอดรักกันอยู่นะฮะ

0: ่ะจบพอดีขอบคุณมากเดินตั้งนานมาถึงปุ๊บจบ
1: その生涯派手のように流麗なること文化武人の鏡なり。
0: ดูภาษานะฮะมาดูสมุนไพรตีกันนะฮะ

0: และแล้วเราก็ได้เห็นนาโกย่าโจแล้วนะครับหรือว่าปราสาทนาโกย่าครับเห็นครับชี้ครับปึ๊บ
1: ปั๊บนู่นถ้าเกิดว่าคุณมาญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะไปถามหาเขานาโกย่าปราสาทแคสเซิลเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องพูดว่าโจนาโกย่าโจนะครับก็โจแปลว่าปราสาทถ้าเกิดไปโอซาก้าก็โอซาก้าโจนะครับฮิเมจิก็ปราสาทฮิเมจิใช่ไหมก็เป็นฮิเมจิโจอะไรแบบนี้นะครับ
2: เขาบอกเป็นทองหรือเปล่า
0: เมื่อก่อนเราเป็นทองจริงแต่ว่าอันนี้ไม่น่าจะทองจริงแล้วต้องไปถกปรุงแบบพามาเลย
1: ญี่ปุ่นเนี่ยมีปราสาทเยอะมาก
0: เยอะแบบโหเป็นสิบๆอะไรอย่างเงี้ยแหละนะฮะทั้งเล็กทั้งใหญ่แต่ว่านาโกย่าที่เรายืนตรงเนี้ยเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเองรู้จักคนนี้ไหมครับโนมูนากะเจ้าของครับผมใครนะ
3: จุกุกาวาเยะ
0: โอ้ยเยสุดยอดโอเคจ้ะฟังนะพี่ไม่ได้ถามใครเลยเมื่อกี้พี่จำได้นะครับทกุกาวาเยะสุดรู้จักปะ
2: ไม่ครับ
0: นี่เลยเจ้าของเลย
2: เจ้าของปราสาท
0: เจ้าของปราสาทนี้เลยคือในสมัยเขาเนี่ยเขาก็มาปกครองที่นี่ใช่ไหมเขาก็เลยต้องสร้างปราสาทขึ้นมาเพื่อให้ข้าศึกเข้ามาลุกรานได้ยากนะครับและทีนี้ด้วยความที่เขาเป็นหนึ่งในคนที่ยิ่งใหญ่มากในยุคนั้นปราสาทเขาจะใหญ่เป็นพิเศษทำให้หลงเหลือจนถึงทุกวันนี้เป็นอีกหนึ่งปราสาทที่ไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นนะคนต่างชาติใครไปก็มาก็ต้องมาดูที่นี่

0: หาที่พักหน่อยนะ
1: คร
0: ับ นะเอ้ยโรงแรมนี้ก็ค่อนข้างนะเดี๋ยวนี้มันชื่อว่าเฮนนะโฮเทลเฮนเนี่ยแปลว่าแปลกเห็นนะ
1: เ
0: ออเห็นละใช่แต่เนี้ยเฮนเนี่ยภาษาญี่ปุ่นแปลว่าแปลกครับแปลกไงอ่ะเข้าไหมลองไหมลองดูผู้ชมฮะแปลกยังไงวะเนี่ย

0: ฮัลโหล
1: ช่วยสิ
0: ซื้อสิ
1: พุชโพช
0: นี่มันโรงแรมร้างวะเนี่ยเดี๋ยว
2: เด
0: ี๋ย
2: ว
0: เ
2: สาร์ดินแล
0: ้วเช็คอินกรุณาเช็คอินที่นี่หรือว่าให้เจี๊ยบเราเรียกนี่เราเรียก
2: ไฮ
0: หายใจแสลงเลยนะฮะอ๋อเขาบอกกดปุ่ม
2: สกิน
0: นะคุณลองกดดิเออเข้าถูกเอาพัดปล่อยมาลองดิขอเช็คอินได้ไหมครับนี่คุยรู้เรื่องไหมเนี่ยมูชิโมชมันบอกว่าให้เราคุยกับมันอะคือมันคุยอยู่อะ
2: พูดไง
0: โอ้ทำไมวันนั้นเด็กสาวเขาบอกรอแป๊บหนึ่งครับพี่อ๋อเอ้ยก็ดีไงความแปลกของโรงแรมนี้รู้แล้วเทียนครับความแปลกความเจ๋งของโรงแรมนี้ก็คือสตาร์ทเป็นไดโนเสาร์ฮะเด็กๆสวัสดีครับขอคนนี้เขาดูปึ๊บลองดูสวัสดีครับ
3: Please click the picture page of your passport on the device and press the start button
0: ครับกดไปดิชื่อพักเทียนแปลว่าเราอะสามารถเช็คอินโรงแรมนี้ได้โดยที่ไม่ต้องมีคนมายืนรับเราเลยฮะเราใช้ไดโนเสาร์คนนี้ไอ้ตัวนี้ดูน่ารักเราใช้พาสปอร์ตของเราเนี่ยสแกนเพื่อเช็คอินได้เลยนะครับนี่คืออะไรกำลังอ่านพาสปอร์ตอยู่วะโอ้โหนี่โอเคคือประมาณว่าเราคงไม่ได้จองมาฮะคือคุณแค่จองมานะครับแล้วก็มาเช็คอินที่นี่โดยที่ไม่ต้องเจอคนจริงๆเลยฮะคุณเจอไดโนเสาร์ตัวนี้เช็คอินได้เลยครับเทียนครับเราลองแอบดูผู้เข้าพักคนอื่นๆเขาทำงานดีกว่าคือเลือกได้ไงว่าอยากเช็คอินกับตัวใหญ่หรือตัวเล็กพอเราเช็คอินกับพี่ไดโนเสาร์เสร็จปุ๊บนี่ฮะคีย์การ์ดออกมาแล้วครับนี่เรียบร้อยฮะเสร็จแล้ว
2: เจ
0: ๋งๆๆๆ นี่คือโรงแรมที่แปลกประหลาดมากนะฮะไม่มีสตาฟเลยนะฮะเอ้ยระวังครับระวังกล้องระวังฮะเดี๋ยวโดนพี่เขาครับผมระวังระวัง

0: 毎日と言っちゃちょっとオーバーかもしれんけども、タイの人が必ずお見えになって、うん、バスでお見えになって、うん、でお参りして帰ってくる。
1: みんな知ってる、
0: 知ってる、ね、知ってます。
1: นี่ทําเป็นเล่นไปเทียนคนไทยทุกคนที่มานาโกย่าเขาจะรู้ว่าต้องมาวัดนี้เพราะว่านี่คือวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับคนไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนี่ครับพระรูปของท่านครับอยู่ตรงนี้เองนะครับผมเพราะฉะนั้นคนไทยก็จะมาที่นี่บ่อยมากเลยนะครับท่านเองก็เคยรับรองคนไทยมาที่นี่ด้วยและเดี๋ยวช่วงเดือน8ฮะช่วงเดือน8จะมีเด็กไทยมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้ท่านพาดูหน่อยดีกว่าชื่อโตดูนี่โด
0: はいはい
1: はいお願いします。
0: じゃあこっちへ行こうか。
1: ครับผม
0: はい
1: はいお願いします。ขอบคุณครับผม
0: ご先祖、いわゆる自分の身内の、あの法要をしています。
1: ส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่เรียกว่าโฮโดครับเป็นเหมือนกับเมนฮอล์ก็ว่าได้ตรงนี้คุณผู้ชมครับเรียนครับถามว่าอะไรครับ
2: ชาโคชาสาอยากรู้ถูกต้อง
1: นี่ภาษาไทยอยู่ตรงนั้นครับ

ที่นี่จะมีนิกายหลายๆนิกายผลัดกันมาดูแลใช่ไหมครับเป็นที่เดียวในญี่ปุ่นเลยนะที่ไม่ได้แบบมีประจำนิกายเดียวเพราะฉะนั้นแล้วที่นี่เนี่ยก็จะมีท่านเจ้าอาวาสคอยสลับดูแลไปมาแต่ขณะเดียวกันก็จะมีพระหลายๆรูปที่พักอาศัยที่นี่เลยจำวัดที่นี่ประมาณ30รูปมีเรือนแยกอยู่ตรงกลางนะแต่นั่นหมายความว่าเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกนิกายสลับกันเข้ามาดูแลได้

0: นี้ก็จะไม่เหมือนกับที่อื่นในประเทศญี่ปุ่นเลยเพราะว่าเป็นพัทลุแบบที่ไกลของไทยที่นี่ที่เดียวครับหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่ใช่แค่คนไทยที่มานะครับคนญี่ปุ่นเขาก็มาเทียน
1: 64年で平成元年か。だから64年だから2年として33年ぐらい前か。
0: パンジーは33年、昭和62年ですね。จำได้ป่ะวันแรกที่เรามาเรารู้ว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเปลี่ยนเป็นเรวะ
2: ใช่
0: ใช่ไหมครับแต่ยุคพวกพี่เนี่ยคือเฮเซที่เราโตมาคือเฮเซนับถอยหลังไปอันนี้คือโชวะฮะยุคท้ายๆของโชวะที่62คำนวณบวกกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บแปลว่ารูปปั้นพระราชานุสาวรีย์แห่งนี้นะครับรวมแล้วประมาณ33ปีโดยประมาณนะ33ปีโดยประมาณเทียนดูตรงนี้เห็นเปล่าสลับไว้ตรงนี
2: ้เข้าไป
0: เขียนว่าจุฬาลงกรณ์ไดโอโซก็คือพระราชานุสาวรีย์จุฬาลงกรณ์นะครับรัชกาลที่5นี่นะครับผมรูปปั้นนี้เนี่ยสร้างขึ้นในความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่นครบ100ปีจนถึงตอนนี้ก็33ปีตั้งแต่สร้างขึ้นมาใช่ไหมแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคุณผู้ชมครับวัดนิตไตจิเนี่ยเทียนไม่ได้ชื่อนิตไตนะ
2: ชื่อว่าอะไร
0: ชื่อว่านิเซน
2: นิเซน
0: เพราะว่านิเนี่ยแปลว่าญี่ปุ่นนิปงนิฮงนะไทยก็คือไทยประเทศไทยจิแปลว่าวัดใช่ไหมแต่เมื่อก่อนประเทศไทยชื่ออะไรฮะ
2: สยาม
0: ใช่ไงเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อว่าวัดนิไตจินะฮะ
2: เป็นนิสยาม
0: เซนจิฮะนี่ใช่พี่ก็เรียกว่าสยามเหมือนกันสยามในตัวอักษรญี่ปุ่นก็ออกเสียงว่าเซนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นนิเซนจิแต่พอประเทศไทยเปลี่ยนชื่อปุ๊บนี่คือความใส่ใจของคนญี่ปุ่นเขาก็ใส่ใจความสัมพันธ์กับเราเขาเลยเปลี่ยนชื่อให้เราด้วยนะครับเป็นนิไตจินะครับ
1: ただ殿下お手植え自らこれをね手で植えたこの木を
0: 誰が
1: 皇太子
0: おおー恨まないかな
1: 恨まない62年30何年前だとあれか皇太子は今の国王か
0: นี่คือต้นไม้ที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงปลูกไว้ซึ่งเราจะถามท่านเจ้าอาวาสกันว่าชื่อต้นไม้ว่าอะไรนะครับคุโรคิโนนาเมวานั่นเด็กครับ
1: ไม่รู้ไม่เ
0: ข้าใจนะครับไม่รู้เหรอครับผมขอไปครับเอามาดูไปใกล้ๆมาดูไปใกล้ๆเผื่อจะรู้เผื่อจะรู้เอาละนี่เป็นโจทย์ของเราแล้วครับเทียนครับเราจะไปหาคำตอบกันคุณผู้ชมนะครับทราบหรือเปล่าถ้าทราบแล้วก็ต้นอะไรนะครับส่งข้อความมาหาเราได้นะครับที่ IG พัตโต RYM นะครับนี่เป็นไงพี่ยา IG ตัวเองเลยนะครับผม

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ตาอิชริตาผุนลาภิวัตรค่ะ
1: แท้วโสพลศรีสกุลครับ
0: พบกับพวกเราสองคนนะคะกับรายการ
2: รีดีไซน์มันง่ายมาก
1: รายการที่จะชวนคุณผู้ชมนะครับมาเนรมิตของเหลือใช้ให้กลับมาใช้ได้ใหม่ที่สำคัญนะครับมีหน้าที่การใช้งานแล้วก็สวยงามตกแต่งบ้านได้อีกด้วยครับ
0: รวมไปถึงอาหารเหลือที่อยู่ในตู้เย็นของคุณผู้ชมเนี่ยนะคะวันนี้เราก็จะรีดีไซน์อาหารค่ะให้ออกมาเป็นเมนูที่สุดสารชูว้าวแน่นอนรับรองว่าอร่อยด้วยหน้าตาดีด้วย
1: แต่ก่อนที่เราจะไปรีดีไซน์กันนะครับวันนี้เราสองคนเนี่ยนะครับมีสาระรอบบ้านมาฝากคุณผู้ชมด้วยวันนี้เสนอเรื่องอะไรครับพี
0: ่วันนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ใจนั่นคือการจัดไฟให้เหมาะกับแต่ละห้องมันจะมีความจำเป็นนะคะในการเลือกการใช้ไฟสำหรับในแต่ละห้องอยู่ด้วยการใช้งานของแต่ละห้องที่ไม่เหมือนกันรวมไปถึงไฟเหล่านี้เนี่ยจะทำให้คุณผู้หญิงทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเซลฟี่ได้แบบสวยกรุบ
1: สวยกรุบ
0: สวยกรุบ
1: หมายความว่า
0: ก็ถ่ายแล้วก็จะฟุ้งหน้าจะแบบเรียว
1: สวยคมเลย
0: สวยคมคือไปแต่ละห้องเนี่ยจะได้ฟิลที่ไม่เหมือนกัน
1: โอ้โห
0: รับรองว่าสาวๆเนี่ยจะต้องถูกใจทริคนี้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยค่ะทริคท็อป
3: เทคนิคการจัดแสงไฟในห้องต่างๆของบ้านให้เหมาะกับแต่ละห้องควรใช้ไฟแบบไหนแต่ละห้องของบ้านก็ย่อมมีสไตล์การตกแต่งและความต้องการในการใช้งานที่ต่างกันค่ะซึ่งแสงไฟก็เป็นอีกส่วนที่บ่งบอกฟีลลิ่งของแต่ละห้องได้เป็นอย่างดีดังนั้นเพื่อให้ห้องต่างๆภายในบ้านมีบรรยากาศที่เหมาะสมวันนี้รายการรีดีไซน์มันง่ายมากมีเทคนิคการแต่งแสงไฟในห้องต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะห้องนอนเป็นห้องที่สำคัญสำหรับทุกคนซึ่งบรรยากาศภายในห้อง

0: นอนควรรู้สึกสงบและอบอุ่นอีกทั้งควรให้ความรู้สึกผ่อนคลายเพราะเป็นห้องที่ต้องการใช้พักผ่อนดังนั้นแสงไฟในห้องนอนจึงควรเป็นแสงไฟที่ไม่สว่างจัดเช่นแชนเดเลียร์ไฟซ่อนผนังไฟฝังฝ้าหรือจะเป็นหลอดไฟในบ้านทั่วๆไปก็ได้ค่ะแต่ไม่ควรให้แสงอ่อนมากเกินไปหากมีการอ่านหนังสือควรใช้แสงสว่างให้เพียงพอหรือมีโคมไฟหัวนอนเสริมห้องนั่งเล่นคือจุดสำคัญที่มีไว้รับแขกและใช้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเป็นห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนแสงไฟได้หลากหลายให้ตรงกับความต้องการแต่ควรมีแสงสว่างมากเช่นใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์หรือหากอยากให้มีความนุ่มนวลสวยงามอาจใช้แสงไฟนวลๆจากหลอดสีส้มหรือแสงไฟเฉพาะจุดที่เน้นงานศิลปะตู้โชว์ก็ได้ค่ะห้องน้ำเป็นห้องนึงที่มีความสำคัญกับทุกคนในบ้านเพราะเราต้องใช้ห้องน้ำกันวันละหลายครั้งดังนั้นเพื่อให้ห้องน้ำไม่เกิดความอับชื้นมองเห็นทางเดินได้ชัดเจนไม่ลื่นล้มควรเลือกแสงไฟที่สว่างหากเปิดให้แสงธรรมชาติถ่ายเทผ่านเข้ามาได้ยิ่งดีค่ะทั้งนี้หากมีโต๊ะเครื่องแป้งสำหรับการแต่งหน้าแต่งตัวอยู่ภายในห้องน้ำให้ติดไฟรอบๆกระจกด้วยแสงอ่อนนุ่มห้องครัวที่ใช้ประกอบอาหารควรใช้แสงไฟสว่างตั้งแต่แสงปกติไปจนถึงสว่างเป็นพิเศษเช่นหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไปหรือหลอดไฟฮาโลเจนก็ได้ควรเปิดให้มีช่องอากาศถ่ายเทมีแสงธรรมชาติเข้ามามากที่สุดเนื่องจากในห้องครัวไม่ควรเป็นจุดอับอีกทั้งควรเพิ่มแสงสว่างใต้เครื่องดูดควันหรือใต้ตู้เก็บของชั้นบนด้วยค่ะห้องทำงานคือห้องที่ต้องใช้สมาธิมากความเงียบสงบความสบายจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายได้มากกว่าดังนั้นแสงที่ใช้ในห้องทำงานควรเป็นแสงธรรมชาติหรือหลอดไฟแสงสีขาวเพื่อให้สีภายในห้องไม่ผิดเพี้ยนโดยเฉพาะเมื่อต้องการเพ่งสายตากับคอมพิวเตอร์นานๆห้องรับประทานอาหารการเพิ่มบรรยากาศดีๆในห้องรับประทานอาหารทำได้ง่ายๆค่ะด้วยการเลือกแสงไฟที่สว่างสะอาดตาโดยเฉพาะแสงไฟสวยๆจากแชนเดเลียร์เหนือโต๊ะอาหารที่จะทำให้ทุกจานบนโต๊ะอาหารดูน่ารับประทานมากขึ้นทั้งนี้โคมไฟควรเล็กกว่าด้านกว้างของโต๊ะประมาณ 6-12 นิ้วนะคะและสูงเหนือโต๊ะประมาณ2ฟุตถึงแม้ว่าแต่ละห้องจะมีสไตล์การตกแต่งที่แตกต่างกันอยู่แล้วแต่ถ้าเราเพิ่มความใส่ใจในการเล่นแสงไฟเข้าไปด้วยก็จะช่วยทำให้แต่ละห้องมีบรรยากาศที่น่าอยู่มากขึ้นรู้อย่างนี้แล้วนะคะลองจัดไฟในห้องต่างๆให้ถูกต้องกันนะคะ
1: เป็นยังไงคะท่านผู้ชมคะบอกเลยนะคะว่าสาวๆที่รักการเซลฟี่เนี่ยจะต้องถูกใจกับทริคเล็กๆน้อยๆแบบนี้แน่น
2: อ
1: นใครจะไปรู้ล่ะคะว่าอุ๊ยตายห้อง

0: วยใช่ไหม
1: จะรักกันเซลฟี่น้องก็ไม่ห้าม
0: เอาละครับส่วนช่วงหน้านะครับรีดีไซน์จะมีความคิดสร้างสรรค์อะไรไอเดียเก๋ๆอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยครับ
1: เดี๋ยวติดตามชมกันชมกัน
0: ค่ะ
1: ชมกันค่ะ
0: เซลฟี่ไหมเซลฟี
1: ่ไม่มีมือถือ

0: ลับเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์แล้วนะครับว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เรามีพระเอกนั่นก็คือกล่องรองเท้านั่นเองครับลิตาเวลาลิตาไปซื้อรองเท้ามาเนี่ยถามจริงว่ากล่องรองเท้าอ่ะเอาไว้ทำอะไรบ้าง
1: ใส่รองเท้า
0: แล้วถ้าไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วอ่ะแบบรองเท้าคู่นี้ไม่ได้ใช้แล้วแล้วกล่องเอาไปใช้ทำอะไรครับ
1: ก็คงทิ้งไปพร้อมกับกล่องค
0: ่
1: ะ
0: ทิ้ง
1: รองเท้าหมดเลยใช
0: ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วกล่องรองเท้าเนี่ยนะคุณผู้ชมครับไม่ต้องไปทิ้ง
1: ทำไมคะ
0: เพราะว่าเราสามารถนำมารีดีไซน์ได้ซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับกล่องรองเท้าเก่าๆแบบนี้เนี่ยนะครับไปรีดีไซน์ให้มาเป็นที่เก็บปลั๊กไฟเวลาชาร์จ
2: Redesign
1: มาเริ่มกันเลยอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ
0: อุปกรณ์นะครับพระเอกในวันนี้ของเรานะครับนั่นก็คือกล่องรองเท้านั่นเองครับ
1: เฮ้ยชูสบอก
0: ต่อไปครับดินต่อครับ
1: Pencil 2B
0: 2B
1: 2B
0: คัตเตอร์ครับ
1: คัตเชอร์
0: กันไกลคร
1: ับ ไซเซอร
0: ์ฝาขวดน้ำครับเอาสิ
1: The top of the bottle
0: ไม้บรรทัดครับ
1: Ruler

0: ขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมครับเรานำกล่องมานะครับแล้วเราก็วัดความกว้างความยาวของฝากล่องนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับแล้วทีนี้เราก็นำไปวัดกับกระดาษที่เราจะนำมาตกแต่ง
1: ซึ่งกระดาษนี้เนี่ยเราเลือกใช้เป็นเหมือนกระดาษตัววอลเปเปอร์อย่างนั้นนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คือสามารถที่จะเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์แปะลงไปได้เลย
0: ครับผมก่อนที่จะไปตกแต่งเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องลองทำดูเนี่ยนะครับนอกจากว่าเราจะวัดความกว้างความยาวแล้วเพื่อที่จะนำไปตัดเป็นกระดาษวอลเปเปอร์แล้วเนี่ยนะ
1: คะ
0: เราก็ต้องนำปลั๊กเนี่ยมาดูว่าเราจะวางยังไงเราอาจจะวางได้2รางเลยก็ได้นะคร
1: ับ
0: แล้วก็เราก็ต้องเจาะทางออกของปลั๊กนะครับผม
1: ค่ะก็คือถ้าอย่างกล่องกว้างเนี่ยก็คือ2ปลั๊กเราจะวางได้เลย
0: ใช่
1: แล้วหลังจากนั้น
0: ทำทางออกให้กับปลั๊กนะครับต้องจับก่อนประมาณนี้ทีนี้ได้รู้แล้วครับคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: หลังจากนั้น
0: อันนี้อาจจะเป็นเมนเป็นสายหลักของ
1: ของสายเนี่ย
0: ของปลั๊กกลางนะครับแต่ว่าทีนี้ลิตาต้องชาร์จอะไรบ้างโทรศัพท์มือถือ
1: โทรศัพท์มือถือ
0: ต้องถ่ายรูป iPad
1: iPhone
0: iPhone ต่าง
1: ๆเครื่องคิดเลข
0: เครื่องคิดเลขด้วยโอ้เยอะจังเลยเนาะไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณผู้ชมครับตรงเนี้ยด้านหลังของกล่องเนี่ยตรงเนี้ยดูจากห่วงจุ้ยแล้วน่าจะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เ
1: พราะห่วงจุ้ย
0: เราก็นำฝานะครับของขวดน้ำเนี่ยนะครับมาวงได้เลยอันนี้จะเป็นทางออก
1: เอากี่วงอะคะพี
0: ่สัก5ลูก่อนละกัน
1: ใช่ได้ค่ะ
0: นี่ตรงกลางนะครับประมาณนี้ค่อยๆเจาะนะครับตรง
1: ได้แตะตัวนะพี่เขาบอกให้หนูลองเจาะ
0: แล้วแต่หนู
1: เอามานี
0: ่ลอง
1: อันนี้คือผลงานของพี่แห้วเดี๋ยวดูนะความสวยงามของลิตาย
0: ังไม่ใช่มิวไอเดียนะครับ
1: เครียดเครียดเดี๋ยวนะ
0: เริ่มแล้ว
1: ต้องจับยังไงนะพี่จับอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อกี
0: ้แล้วแต่ความถนัดเลยอะพี่จับคัตเตอร์เหมือนจับดินสอโอ้โหขนาดนั้นเลยเป็นการขอบคุณที่ยิ่งใหญ่อลังการมาก
1: เสร็จแล้วไป
0: ยังอีกรูนึงอีกรูนึง
1: คอยยังโอ้ยเหนื่อยอ่ะ
0: แต่ลิตาทำงานเนี้ยบมากเลยนะครับ
1: มันอยู่ที่นิสัยแล้วค่ะพี
0: ่จริงก็ไม่เถียงไม่เถียงเหลืออีกรูเดียว
1: เฮ้ยได้มาแล้วนี่ฝั่งนี้ได้
0: ได้มาแล้วทั้งหมด5รู
1: 5รูได้แล้ว
0: ทีนี้ก็อยู่ขั้นตอนของการตกแต่งแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็วัดกระดาษมาเท่ากับความสูงแล้วนะครับแต่ว่าความยาวเนี่ยก็ปล่อยให้มันยาวไปเรื่อยๆเพราะว่าเราสามารถทบกันได้กับอีกแผ่นนึงนะครับเพราะว่าบางทีถ้ากระดาษเราไม่พอนะเราก็ต้องต่อกันอยู่ดีด้านล่างของกล่องเราจะไม่ต้องติดก็ได้นะครับนี่ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
1: เนี่ยรับติดฟิล์มติดกระจกมือถือมาก่อนเอามาตรงนี้ได้ใช่ไหมพี
0: ่ด้านข้างใช่ครับโอ้โห
1: เฟี้ยวมากเลย
0: เฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้ว
1: พี่มันไม่มีใครพูดมานานแล้วนะเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วอายุเท่าไหร
0: ่เขาก็เพิ่งมาพูดตอนเราโตนี่แหละ
1: เท่าไหร
0: ่ส่วนด้านนี
1: ้
0: นี่เลยครับตัดมาเรียบร้อยแล้วใช้วิธีเดียวกันให้มันทับรอยเดิมนิดนึงนะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่เหลือช่องว่างติดต่อเนื่องไปถึงด้านหลังติดเข้าไปด้านในได้เลย
1: แต่พี่ต้องบาก
0: ก่อนนะครับ
1: คือดี
0: ก็ดีอ่ะ
1: คือดี
0: แต่ว่าดีมาก
1: มันดีมาก
0: ทีนี้เรียบร้อยแล้วถามว่าเราเจาะรูไปทำไม
1: เอ้า
0: ปิดหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
1: ใช
0: ่ข้อดีของการปิดกระดาษแบบนี้เนี่ยนะครับมีอย่างเดียวเลยก็คือว่าเราสามารถตกแต่งได้ว่ามันจะไม่เหลือรอยที่เป็นชั้นของกระดาษ
1: จะทำยังไงอะคะ
0: นี่ครับพอเราลองใช้มือจับดูนะครับว่าตรงนี้มันเป็นรูแล้วก็
1: ใช้มือคลำ
0: ใช้มือคลำนี่เลยครับบากไปเลยครับ
1: เฮือ
0: นี่เลยติดเข้าไปข้างในเลยใช่แล้ว นี่ไงกล่องด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่อย่าลืมว่าเราก็มีการบักข้างๆอยู่ด้วยนะทีนี้เราก็ทำเป็นทะแยงได
1: ้ทะแยง
0: ทะแยงมุมเรียบร้อย
1: จ้ะ
0: ทีนี้อยู่ที่ฝาครับคุณผู้ชมครับฝานี้เราก็มีกระดาษมาเหมือนกัน
1: ยังจะแปะอยู่อีกเหรอพี
0: ่แปะนิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยกล่องมันขาดแล้วก็เลยเอากระดาษกาวแปะมาก่อนหน้านี้
1: ทำไมไม่เอากระดาษกาวแปะให้หมดเลยมันก็จะได้เป็นรูปแล้ว
0: ไม่เดี๋ยวมันจะไม่สวยไง
1: อ
0: ๋
1: ออยากให้สวย
0: จะได้เป็นลายเดียวกันทั้งผืนทั้งกล่องเลย
1: จ้าม
0: าเรียบร้อยแล้วนะครับเด
1: ี๋
0: ยวเราจะกางกล่องออกมาก่อนเพราะว่ามันมีแขนของมันอยู่ข้างๆ
1: อืมเอาเลยออกไปนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: เลยออกมานิดนึงลิต้าหยิบมาให้พี่นิดนึง
1: ไม่ให
0: ้ขอบคุณค่ะ
1: ได้ค่ะได้แล้วโอเคไหมคะ
0: โอเคได้เลยครับ
1: โอเค
0: ค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยประกอบตอนนี้นะครับมันจะมีรอยของ
1: หันไปให้ท่านผู้ชมดูก่อน
0: นี่ท่านผู้ชมอยู่ตรงนี
1: ้นี่ไงจะรอยของอะไร
0: รอยของกล่องแล้วก็แบบใช้คัตเตอร์อย่างระมัดระวัง
1: นี่ระมัดระวังแล้ว
0: ใช่ใช่แล้วก็ตรงเนี้ยเราเก็บเข้าไปได้เลยเก็บเข้าไปได้เลยนะครับนี่ไงเผื่อแป๊บเดียวเราคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชม
1: เดี๋ยวเราจะมาลองให้ท่านผู้ชมดูว่ามันใช้การได้อย่างไร
0: โอ้โห
1: ใช้เล่นใหญ่ขนาดนี
0: ้ค่ะแค่นี้เอง
1: นี่ไงคือสายมันก็จะไม่พันกัน
0: ใช่เป็นสายใครสายมันจะได้ไม่ต้องมาพัน
1: หรอนี่ไม่พันหร
0: อย่าอันนั้นต้องอยู่เตรียมอยู่กับปลั๊กแล้ว
1: เอาแล้ว
0: เห็นไหมครับง่ายๆครับแค่กล่องรองเท้าที่เราคิดว่าแบบบางทีมันไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์แล้วแทนที่เราจะทิ้งไปแล้วก็กลับนำมารีดีไซน์เป็นกล่องแบบนี้ได้เสียบปลั๊กไฟได้
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงหน้า
1: เราก็จะมารีดีไซน์อาหารกันนะคะซึ่งรีดีไซน์อาหารในครั้งนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เรียกว่าอร่อย
0: อร่อย
1: อีสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะกับ Meal Ideas

0: กลับเข้าสู่ช่วงมิวไอเดียกับลิตาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเมนูสำหรับอาหารเช้าดีกว่
0: า
1: เป็นอาหารเบาๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วเมนูนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากเอาจริงๆคือช่วงไหว้เจ้าเนี่ยเราจะเจอปัญหานี้กันเยอะมากเพราะว่าลูกหลานเนี่ยก็จะต้องมีการไหว้ไก่ไหว้เป็ดแล้วพอมารวมกันหลายๆบ้านรวมกันตายเป็ดเยอะมากไก่เยอะมาก
0: กินกันไม่ไหว
1: ถูกต้องค่ะหลายบ้านเนี่ยก็ยังฟรีซกันจนถึงเนี่ยณตอนนี้ เพราะว่าพอชำแหละแล้วก็ยังทานไม่หมดกันสักทีตอนนี้เราก็เลยจะมีอีกหนึ่งเมนูค่ะนำมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองอะแดปกันดูนั่นก็คือข้าวต้มไก่ฉีกนั่นเองแต่พี่แห้วจะมีวิธีของการต้มไก่มาบอกกัน
0: ใช่แล้วครับเนื่องจากประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับคุณผู้ชมคือที่บ้านผมเนี่ยก็เวลาไหว้เจ้าก็จะขายเป็ดขายไก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: คือบ้านเขาขายอยู่แล้ว
0: ใช่ขายอยู่แล้วทีนี้เวลาช่วยคุณแม่เนี่ยก็จะรู้เลยว่าวิธีการต้มไก่ให้ไม่เละเนี่ยทำยังไง
1: อุ้ยทำยังไงอะคะ
0: ก็เวลาเรามีไก่ต้มมาใช่ไหมครับไก่สดมาตัวหนึ่งพอเราล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยจับเขามัดปีกมัดเท้าให้เรียบร้อย
1: อุ้ยมันจะได้ไม่ไรดูเป็นการทรมาน
0: ตายแล้ว
1: อ๋อ
0: มันเป็นไก่สดที่ตายแล้ว
1: คร
0: ับแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับเวลามีขนเล็กๆน้อยๆเราก็ดึงออก
1: ใช้แหนบดึงไหมคะ
0: ใช้แหนบดึงก็ได้ครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ตั้งน้ำแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆใส่ไก่ลงไปแต่ว่าทางที่ดีอ่ะเวลาคนที่เขาจะมัดนะส่วนใหญ่เนี่ยบางร้านค้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาชอบใช้เชือกพลาสติกมัด
1: โอ้ใช่เหมือนผ้าจางอย่างนี้คุณแบบ
0: เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยเพราะว่าเชือกพลาสติกเนี่ยเวลามันโดนความร้อนเนี่ยสารเคมีในเชือกเนี่ยจะซึมเข้าสู่อาหารได้
1: ก็คือวิธีการคือใส่เกลือลงไปอันนี้เนี่ยเพื่อดับคาว
0: ใช่จะได้ไม่ต้องคาวนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปคนอะไรมากมายเลยครับคุณผู้ชมต้มประมาณแล้วแต่ว่าคือใส่น้ำไม่ท่วมตัวไก่ไว้ก่อนถ้าเราต้มหลายตัวเราก็ต้องดูว่าเราจะใช้เวลานานแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเอ้ยได้ที่หรือยังเราลองเอาซ่อมจิ้มตรงบริเวณหนังดูนะครับ
1: ถ้าสุกแล้วจะเป็นยังไงอ่ะ
0: ถ้าสุกแล้วมันคือมันจะเริ่มเต่งมากแล้วมันจะมีน้ำอยู่ข้างในหนังไก
1: ่
0: แล้วก็จิ้มให้น้ำมันออกมาก็จะได้ทำให้มันสุกเร็วขึ้น
1: ได้ไก่ปุ๊บแล้วทำยังไงต่อคะกลัวเละมากเลยอ่ะ
0: ก็ค่อยๆดึงไก่ขึ้นมานะครับหยิบไก่ขึ้นมาจาก
1: เชือกแหละดึง
0: ขึ้นมาใช่ครับแล้วก็พักไว้อย่างนั้นอย่าเพิ่งไปแตะต้องตัวมันเลยต้องให้มันเริ่มเย็นขึ้นมานิดนึงก่อนเพราะว่าไก่ร้อนๆเนี่ยคือผิวหนังแล้วก็เนื้อเขาจะบอบบางมากหิ้วไม่ดีเนี่ยนะครับบางทีปีกหลุด
1: ขาด
0: ได้แล้วถ้าเป็นการขายเนี่ย
1: ขายไม่ได้เลยนะปีกหลุดขาหายเนี่ย
0: ใช่
1: อันนี้ก็เป็นทริคง่ายๆนะคะในการที่จะต้มไก่เนี่ยให้มีความแบบยังเป็นเนื้อเป็นหนังอยู่ไม่มีการหลุดลุยแต่ถ้าอยากได้ลุยๆก็ชำแหละได้ตั้งแต่อยู่ในหม้อเลยจะกดจะฉีกยังไงก็ได้
0: ทำให้ความมือพองจัดเลยครับ
1: ซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยเอาเนื้อของเขามาแล้วก็มาฉีกออกเป็นเส้นๆอันนี้เราจะทำข้าวต้มซึ่งเป็นสิ่งที่คุณแม่บ้านหลายๆคนอ่ะทำกันได้ง่ายๆอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยดีกว่านะคะแน่นอนค่ะว่ามีไก่ฉีกนะคะข้าวสวยค่ะแครอทแล้วก็รวมไปถึงตั้งฉ่ายนะคะกระเทียมเจียวแล้วก็มีน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลรวมไปถึงผักชีกับต้นหอมไว้โรยหน้าทางด้านบนนั่นเองค่ะก็เป็นเครื่องง่าย
0: ๆ
1: ที่เราไว้ทำข้าวต้มกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราใส่แครอทกันก่อนเลยนะคะเพื่อที่เขาจะได้แบบว่าสุกทันๆกันไปได้สักพักหนึ่งเราก็จะใส่ข้าวลงไปนะคะใส่ข้าวไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไก่ฉีกนั่นเองไก่ฉีกเนี่ยลิตาจะใส่2รอบแล้วกันอีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะไว้โรยหน้านิดนึง
0: ได้ครับ
1: นะคะนี่ไงหลายท่านบอกบางทีไม่อยากจะฉีกโดยแบบใช้มือบางทีก็เหนื่อยใช้ซ่อมก็ได้ค่ะขูดตามทางยาวหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการปรุงรสกันนะคะนี่เหรอน้ำปลาค่ะ

0: และเราก็จะใส่ตั้งชายค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้พบได้
0: ที่ไหน
2: อาหารจีนทั่วไป
0: ซึ่งหลายๆท่านรวมถึงเราก็จะเคลียร์ออก
2: ก๋วยเตี๋ยวแกงจืดเนาะ
0: ทำไมเป็นเด็กอย่างนี้
2: เขาจะเพิ่มรสกลม
0: แต่ว่าเขาจะมีความหอมของเขาไงคะ
2: ใช่
0: ไหมปิดไปเห็นป่ะเขาต้มง่าย
1: ๆโอ้โหจานชาม
0: ชามก็อลังการมากถามว่าส่วนใหญ่ชามแบบนี้เขาใส่ทับทิมกรอบกันแต่เราก็ทำการอะแดปเหมือนกันเพราะเราอยากให้ชามของเราเนี่ยไม่เหมือนใครนะคะสรุปคุณแม่บ้านที่บ้านบอกว่าอุ๊ยแต่บ้านฉันคือชามนี้โอ๊ยใส่ปูดาง หนักไปอีก
2: ปลูกต้นไม้เข้าไปโอ๊ยสวยงามมากเลย
0: สวยงามตามท้องเรื่องมากค่ะแล้วเราก็จะใส่แกะนี่โรยลงไป
2: นี่คือความตั้งใจเลยใช่ไหมเพราะว่าจะได้มีไก่ที่นิ่มด้วยแล้วก็ที่สามารถเคี้ยวได้ด้วย
0: ไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นนะคะไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นเลย
2: ทำไมเราถึงต้องทำไมต้องต้มด้วยเราก็ใส่โรยหน้าด้วย
0: เอาไม่ก็จะได้แบบว่าแลดูหน้าทานไงคืออย่างน้อยเนี่ยเวลาเราใส่ลงไปเนี่ยหลายท่านก็แบบไหนไก่วิญญาณไก่เหรอบางทีคือสีเขาหาคือใส่ไก่เยอะนะแต่แบบคุณหมอไม่เห็นนะ
2: ยืนยันเลยว่าฉันใส่
0: ฉันใส่จริงเฮ้ยผักชี
2: เออใช่ต้องมีผักชีด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผู้ชมครับทับทิมกรอบ
0: เดี๋ยวกันข้าวต้มไก่ฉีกทับทิมกรอบอะไรอ่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเฮ้ยคือเลิศมากจริงๆอ่ะและตอนนี้เราก็จะทำการอินเสิร์ตค่ะคือจริงๆเห็นถ้วยแบบนี้อยากจะน้ำแข็งใส่เลยละ
2: เดี๋ยวไปหยิบให้ครับ
0: นะหน้าใสมากเลยอุ้ยตายกินหรือว่าเขาแช่เอาตอนนี้ถึงเวลาการชิมแล้วพี่แห้วกินได้ทุกคนกินได
2: ้อาสาสมัครทุกเทปทุกตอน
0: ค่ะ
2: อร่อยมากครับ
0: จริงใจ
2: จริงๆเออเป็นจริง
0: ๆไม่อยาก
2: จะคำนิตาอร่อยจริงๆครับผู้ชม
0: เชื่อยากมากอ่ะเธอ
2: ไม่ใช่แค่กินได้นี่คืออร่อยจริง
0: เ
2: ห็นป
0: ่
2: ะกลมกล่อมหวานพอดีเค็มพอดีจริงๆ
0: ฉันทำใช่ไหม
2: ที่ผ่านมาเดี๋ยวย้อนกลับไปดูในอดีตเมื่อสักครู่
0: อุ้ยอร่อย
2: ติตาเป็นคนทำครับ
0: ติตาเป็นคนที่ไม่อยากจะคุยนะคะแต่ว่ามีเซนส์ทางด้านการทำอาหารถามว่าเคยทำอาหารไหมไม่แม่สอนไหมไม่แม่ให้ทำครัวไหมยิ่งไม
2: ่
0: แม่ไม่ให้แตะของในครัวเลย
2: แม่ครับผมว่าลูกของคุณแม่เก่งครับนี่นะครับข้าวต้มไก่ฉีก
0: ข้าวต้มไก่ฉีกของเราค่ะท่านผู้ชมเนี่ยยังไงถ้ามีไก่ต้มอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าอยากทานข้าวต้มเนี่ยการใส่หมูสับก็ได้นะจริงๆเนี่ยเอาหมูสับมาปรุงรสนิดหน่อยปั้นเป็นก้อนใส่เข้าไปเนี่ยก็สามารถทานได้ง่ายๆเช่นเดียวกันอ
2: ัน
0: นี้เป็นเมนูต้อนรับยามเช้าสำหรับท่านผู้ชมนะคะและตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ผู้ชมครับบรรยากาศคุ้นๆไหมฮะคุ้นมากครับเพราะว่าที่นี่คือสุสานครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุสานสว่างอริยธรรมมัสถานนะฮะอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอาชีพนึงที่แปลกมากๆโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหไม่เคยพบเจออาชีพนี้มาก่อนเลยนะครับนั่นก็คืออาชีพนักย่อยสลายศพครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำการรู้จักกับอาชีพนี้ว่าเขาทำกันยังไงและอาชีพนี้มีความเป็นมาอย่างไรแล้วมันคืออะไรฮะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ท่านหนึ่งซึ่งเขาทำอาชีพนี้มานานแล้วไปพูดคุยกับเขากันเลยครับ
1: สวัสดีครับพี่โบ๊ท
2: สวัสดีครับ
1: พูดตรงๆแล้วผมไม่เคยได้ยินอาชีพนี้มาก่อนนะครับพี่โบ๊ทนักย่อยสลายศพต้องทำอะไรบ้างครับพี่มันคืออะไรครับอย่างนี้ดีกว่า
2: คือการย่อยสลายเนื้อเยื่อให้เหลือแต่กระดูกเพื่อผลคดีทางนิติวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
2: บางเคสเราไม่สามารถจะชันสูตรได้ว่าคือใครอะไรยังไงจากศพเน่าลอยน้ำอุบัติเหตุฆาตกรร
1: ม
2: เราจะทำเกี่ยวกับพวกนี
1: ้สมมุติว่ามี1ศพเนี่ยครับที่ต้องส่งมาทางที่นี่ครับพี่เริ่มแรกเลยเราต้องทำอะไรก่อนนะครับ
2: เราจะรับศพมาจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ห้องศพโรงพยาบาลธรรมศาสตร
1: ์ครับ
2: เราจะมาเก็บไว้ในตู้1วันอีก1วันเราจะมาทำการถ่ายรูปการวางสเกลหาร่องรอยว่ามีร่องรอยอะไรไหมมีการแตกหักอะไรมาหรือเปล่า
1: ครับ
2: แล้วก็วางรูปกระบวนการตามระบบงานที่เราได้รับมอบหมายได้รับอบรมมา
1: ผมขออนุญาตเข้าไปดูด้านในได้ไหมครับมีเครื่องมือด้วย
2: นะครับ

0: คือกระดูกมนุษย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือเป็นกระดูกหลุมเต็มแล้วทางมูลนิธิครับต้องเสนอทางสถาบันขอขุดขึ้นเพื่อเอามาล้างทำความสะอาดแล้วเก็บไว้ในกล่องเพื่อดูแลรักษาต่อไปครับเพราะว่าหลุมมีจำนวนจำกัดอันนี้จะเป็นหม้อต้มครับ
0: หม้อต้มหม้อต้มศพ
1: กรณีเราสลายเสร็จแล้วถ่ายภาพอะไรเสร็จนับจำนวนกระดูกเสร็จเราก็จะมาต้มในหม้อนี
0: ้เราจะใช้เวลาแล้วอุณหภูมิยังไงในการที่จะต้มศพเนี่ยครับ
1: 0ถึง100ครับ
0: 0ถึง100
1: ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
0: ต่อ1ศพครึ่งชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ออกมาก็คือเป็นกระดูกแบบนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ออกมาก็จะมีชิ้นเนื้อติดมาครับเอาออกมาแช่น้ำสับปะรด1เคสต่อสับปะรด50โล
0: ให้เกิดการกัดเอาเนื้อเยื่อออกไปเหลือแต่กระดูกใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ภาพรวมของหม้อเนี่ยก็จะเป็นหม้อเปล่าๆนะฮะที่ด้านล่างเนี่ยเป็นตะแกรงเราไว้ทำไหนครับ
1: ป้องกันกระดูกตกลงไปในหม้อเราก็จะใส่ถุงผ้าก่อนต้มอยู่แล้วแต่คืออันนี้เราป้องกันไม่ให้กระดูกตกลงไป
0: แล้วเราจะนำไปล้างตรงไหนครับ
1: ถ้าล้างจริงๆเราจะล้างด้านหน้าแต่จะเป็นซิงค์เหมือนกันครับ
0: เป็นเหมือนที่ซิงค์ล้างโครงกระดูกนะครับสำหรับหลังจากที่ต้มด้วยหม้อแรงดันแล้วก็จะมาไว้ตรงนี้นะฮะเอาเนื้อเยื่อออกให้เหลือแต่กระดูกนะครับใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: 1ศพในทุกกระบวนการเลยครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 2อาทิตย์ครับ
0: 2อาทิตย์เลยเหรอพี่
1: ใช่ครับเพราะว่าการย่อยสลาย

0: สลายเสร็จแล้วเราต้องวางสเกลในการทำ
1: แล้วทางด้านหลังของหมูล่ะครับอันนี้คือ
0: ศพมีชื่อที่เราต้องขุดขึ้นมาล้างทำความสะอาดทุกปี
1: เราที่เป็นเหมือนตู้เย็นด้านหลังเนี่ย
0: แช่เนื้อเยื่อกรณีที่ศพมารอสลายเนื้อเยื่อ
1: ในทุกกระบวนการเลยครับพี่ขั้นตอน
0: เป็นส่วนที่ยากที่สุดเพราะว่าเราต้องระวังหนึ่งไม่ให้มีดโดนกระดูก
2: เป็นรอย
0: ไม่ให้กระดูกแตกหักพอล้างเสร็จเราจะไปเก็บใส่กล่องกระดูกครับจะนำไปเก็บรักษาในตู้กระเด็นเล
1: ยก็จะไม่ฝังแล้ว
0: ไม่ฝังแล้วครับถ้าญาติติดต่อรับมาเราก็จะมีกระดูกให้อยู่
1: รอญาติมาติดต่อ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องขึ้นไปถ่ายคุณผู้ชมดูนะครับว่าหม้อแรงดันที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เอาไว้ใช้ด้านในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ

0: และนี่แหละครับคืออาชีพของนักย่อยสลายศพนะครับว่ากระบวนการมีอะไรบ้างไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเลยนะฮะอันนี้ถือว่าซับซ้อนมากๆเลยครับพี่โบ๊ทแต่ว่าที่สุสานนี้เห็นพี่บอกว่ายังมีอีกหนึ่งหน้าที
1: ่ฝังศพไร้ญาติแล้วก็ฝังชิ้นเนื้อ
0: วันนี้ต้องขอบคุณพี่โบ๊ท

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแปลกแต่จริง The Amazing Show ในวันนี้เราจะเริ่มต้นเรื่องราวด้วยคุณลุงท่านหนึ่งครับที่ใช้ความอึดของตัวเองทำมาหากินและความอึดที่ว่านี้ก็คือการทรมานร่างกายตัวเองนะครับเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับคนหลายผู้คนได้เสียวกันเล่นๆ เรียกว่าสุดยอดแปลกคนจริงๆครับ

0: วันนี้คุณลุงก็อยู่กับเราแล้วคุณลุงนี่ได้ข่าวว่าเป็นคนที่อึดมาก
1: ๆไม่หรอกครับธรรมดาคร
0: ับ โอ้โหธรรมดาที่ไหนคนทั่วชลบุรีนี่เขารู้กันหมดว่าคุณลุงเนี่ยอึดมากคือคุณลุงนี่โชว์สิ่งแปลกๆเยอะแยะมากมาย
1: ก็มีหลายชุดครับ
0: มีหลายชุดทำอาชีพนี้มากี่ปีครับ
1: 41ปี
0: คุณลุงทำตั้งแต่หมูยังไม่เกิดอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะเจ็บตัวครับคุณลุง
1: ถ้ามันไม่เจ็บตัวมันก็ไปรับจ้างทั่วไปก
0: ็
1: ค่าแรง300ทำอะไรไม่ได้ก็แบบนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้ตังค์เยอะบ้าง
0: ช่วยพาไปในบ้านได้ไหมครับอยากเห็นรูปเก่าๆอะไรอย่างนี้พอมีบ้างไหมครับอ๋อนี่ก็เป็นรูปเก่าๆของคุณลุงนะฮะนี่เอาคุณลุงนี่มีหลากหลายทักษะในการแสดงเลยใช่ไหมครับเนี่ยเรียกได้ว่าประมาณกี่ชนิดนะครับ
1: 50ชุดโดยประมาณ
0: ประมาณ50ชุด
1: ครับ
0: ใช้เวลาฝึกนานไหมครับโชว์หนึ่งครับ
1: บางอย่างฝึกแป๊บเดียวบางอย่างฝึกเป็นเดือน
0: วันนี้เรามาถึงที่นี่ละรายการเรามาหาคุณลุงแล้วคุณลุงจะโชว์อะไรบ้าง
1: ก็คว้างมีดใช่ไหมครับ
0: คว้างมีด

0: โหฮะโอ้สุดยอดมากครับ
1: ขอบคุณครับหยอกเล่นหยอกเล่น
0: ลุงปาเป็นลูกโป่งงานวัดเลยอ่ะใจคอไม่ดีใจคอไม่ดี
1: เล่นขอโทษครับ
0: อ๋อเป็นโม้คุณลุงเป็นโม้คุณลุงไม่โยหรอกคุณลุงใจดีนะอันนี้คือโดนทั้งหมดโชว์ต่อไปนี่เป็นอะไรครับคุณลุงผมคาดหวังว่ามันต้องเสียวกว่านี้แน่นอน
1: คาราเต้ไม้หนาครับ
0: ไม้ที่คุณลุงจะใช้มือเปล่าหักนะครับเราจะเห็นว่าตามรายการที่แบบว่าฟันอิดอะไรเงี้ยแบบโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยหนามากคือมันไม่มีแนวโน้มมันจะหักได้เลยอ่ะ
2: ให้คนที่คิดว่าแข็งแรงที่สุดในกองลองหักสิ
0: ใครคิดว่าแข็งแรงที่สุดนะทีมงานบอกว่าพี่กุ้งแข็งแรงที่สุดแล้ว

0: เราหักกับหักแล้ว
1: อะไรครับ
2: มือผมเนี่ยมือผมเนี่ย
3: จะลองคาราเต้ดูก่อนไหมครับ
4: ให้ผมอ่ะ
5: ให้ผมอ่ะ
3: ครับลองดูครับ
4: ปืนก็นำมาแล้วงูก็จับมาแล้วทำก็รอดมาแล้วสบายครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่ได้ใช้มือเปล่าฟันไม้นะมาดูว่าใครจะแข่งกันมือกับไม้

0: บายสบาย
1: คือต้องรู้ตั้งแต่ที่แรกเลยเมื่อกี้ก็จับแล้วไงประเด็น
2: โอ้ย
1: ทำไมควรทำไม่ฟังอ่ะเออไม่เข้าใจ
0: ดูคุณลุงดีกว่าครับ
3: เป็น2อันเลยอ่ะ
0: คุณลุงดูมือหน่อยได้ไหมฮะโทษนะครับไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าดูผมสิครับแดง
4: เขียวเลยครับ
0: วันนี้เป็นบุญมากที่ได้เห็นต่อไปเราทำอะไรต่อฮะ
5: สู้กับสว่านไฟฟ้ามี2แบบครับแบบต้องการเห็นเลือดก็เอามาให้ดู
0: ไม่เอาดีกว่าลุงเอาแบบเอาแบบไม่เห็นเลือดดีกว่าฮะแต่ว่าเสียวเหมือนกัน
5: สงสัยไหมครับว่ามัดไว้ทำไม
0: สงสัยครับ
5: เพื่อให้ทุกท่านมองเห็นว่ามันหมุนจริงคืออยู่ไกลๆอาจจะไม่เห็นครับสว่านมองแบบนี้มองตัวสว่านอาจจะไม่ทราบครับกันให้รู้ว่ามันหมุน

0: นี่คือสว่านนะครับที่สว่านทั่วไปที่สามารถเจาะสิ่งของให้เป็นรูได
1: ้ครับ
0: คุณลุงพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะฮะ

0: ่อไปเราทำอะไรต่อฮะ
1: สู้กับสว่านไฟฟ้า
0: คุณลุงพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะฮะ

0: เรียบร้อยครับปลอดภัยครับ
1: เอาแค่พอสังเกตครับ
2: อันนี้แบบไม่เลือดนะครับเดี๋ยวเอาแบบเลือดครับ
3: โอ้ไม่เอาแล้วพอแล้วครับคุณลุงพอแล้วคุณลุงหายใจไม่ทันเลยอ่ะคือแค่เป็นคนดูแบบว่ายังแบบยังลุ้นขนาดเนี้ยคือเห็นเลยว่าทีมงานเป็นคนแบบกั้นหายใจอ่ะคุณลุงมันทำไมมันต้องอย่างเงี้ย
2: ความสุขของมนุษย์มีเสียงเพลงมีภาพให้ชม
3: ครับ
2: อันนี้ความสุขในแบบได้รับชมการแสดงครับแล้วก็มอบความสุขให้ทุกท่านคร
3: ับ เป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นความสุขที่แบบว่าว้าวมันแน่นอกมากเลยครับทีนี้ผมว่าคุณลุงเนี่ยสุดยอดมากเลยที่เป็นคนอึดแบบนี
2: ้ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณคุณลุงมากเลยนะครับวันนี้ที่มาโชว์ให้พวกเราได้ชมกันวันนี้โอ้โหคุณลุงสุดยอดมากคือถ้าจะใครที่จะสามารถอยากชมโชว์คุณลุงนี้สามารถติดต่อได้กับคุณลุงเลย
2: ครับขอสั้นๆครับ
3: ครับ
2: เบอร์โทรอย่างเดียวครับ0819054599ครับ
3: ครับคุณผู้ชมดูครับแดงเลยอ่ะเมื่อกี้คุณลุงสู้กับสว่านเนี่ยเหมือนจะพุ่งเข้ามานะ

0: ำหรับวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากเลยนะครับที่มาโชว์พิสดารแปลกๆนี้ให้เราดูขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ยินดีครับขอบคุณอย่างสูง
0: เรียกได้ว่าเสียวกันไปถึงไหนตอนไหนเลยฮะลุงเดี๋ยวอย่าพึ่ง
2: คร
0: ับ
2: โทษท
0: ีอ๋อขอโทษครับคุณลุงลั่นนะฮะแหมเล่นเก่งอะไร
3: คุณลุงฝนบอกว่าเป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับและเขาได้รับการฝึกฝนมาแล้วนับ10ปีใครที่ดูอยู่ทางบ้านห้ามลอกเลียนแบบเป็นอันขาดนะครับสำหรับลุงฝนแล้วเรื่องแบบนี้จิบจิบเท่านั้นเองเอาละครับช่วงหน้าแปลกแต่จริงเดียร์เมสซิ่งโชว์จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของน้องหนูนาไม่ใช่หนูนาหนึ่งธิดาอะไรนะครับแม่ทีมงานผมเป็นคนตลกทุกคนแหละครับหนูนาที่รายการแปลกแต่จริงนี้ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน
4: ให้พิธีกรลองจับหนูนะครับ
5: จับเลยครับจับเลย
6: จับเลยมาจิ้มมาทั้งหมด

0: ปัจจุบันนี้หนูนาได้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจของภาคอีสานไปแล้วนะครับเพราะมีหลายๆฟาร์มนั้นสามารถเพาะพันธุ์ได้เพราะผู้บริโภคนั้นให้ความนิยมในการรับประทานนะครับแต่มีฟาร์มอยู่ที่นึงครับที่สามารถเพาะพันธุ์หนูนามงคลได้เชื่อกันว่าหนูนามงคลนั้นถ้าหากว่าใครมีไว้ครอบครองนะครับก็จะนำพาความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตหนูนามงคลนั้นเป็นอย่างไรน้องหมูยกกองไปถ่ายทำที่โคราชครับ
1: แล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่หนุ่มนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มมีตังฟาร์มหนูนาโคราช
2: ครับสวัสดีครับ
1: ซึ่งเขาบอกว่าที่นี่มีหนูนาที่เพาะพันธุ์เยอะแยะมากมายและหนึ่งในนั้นมีหนูมงคลด้วย
2: หนูนาเผือก
1: ว้าวว้าว
3: หนูนาพันธุ์เผือกที่เคยเห็นคร
4: ับ ไม่เคย
5: ปัญหายาก
4: คำบอกเล่าชาวบ้านเขาคำนำลือเขาน
1: ี่แหละฮะเรื่องที่แปลกเราจะมาเจาะตรงนี้แหละครับว่าหนูมงคลเนี่ยลักษณะหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแล้วมันจะมีความพิเศษ

0: ไงแต่ตอนนี้เขาบอกว่าถ้านึกถึงหนูนาเนี่ยฮะหรือว่านึกถึงหนูที่ไว้รับประทานเนี่ยครับเขานึกถึงโคราชเลย
1: คนอีสานนิยมบริโภคหนูนานะครับมาแต่อดีตการแล้วนะครับเพราะเป็นสัตว์ที่ให้โปรตีนหาได้ในพื้นที่ท้องถิ่นทั่วไปในภาคอีสาน
0: พี่พูดมาสักขนาดนี้ผมก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นด้วยได้ไหมคร
1: ับได้เลยครับไม่ใช่ปัญหามาถึงมีตังต้องกินหนู
0: ได้เลยครับผมอยากลองชิมเนื้อหนูนาเหมือนกัน
1: ได้เลยครับไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลย
0: ได้ครับติดหนูไหมครับ
2: เคยครับผม
3: อร่อยครับ
2: มันน่ารักกินไม่ลง
0: อย่างนี้คืออะไรฮะ
2: เช็ดน้ำลาย
0: สาบาน
3: ผมก็ตายตรงนี้ผมก็ตายตรงนี้สิ
1: ผัดเผ็ดหนูนา
0: ผัดเผ็ดหนูนาส่วนผสมมีอะไรบ้างครับคร่าวๆ
1: ส่วนผสมก็จะมีเนื้อหนูนานะครับ2ตัวครับ
0: โอ้2ตัวมันเยอะมากนะ
1: ครับ
0: พอแล้วครับทีมงานฝากบอกมา
1: ไม่พอมีเยอะครับ
0: โอ้มีเป็นฟาร์มกลิ่น
1: หอมไหมครับได้กลิ่นย่าง
0: เริ่มหอมนะฮะ
1: ใช่ครับ

0: โหสีสันน่ากินมากเด็กๆกินไม่ได้
1: ทำไม
0: คร
1: ับ
0: เขาจะห้ามกันตั้งแต่โบราณเลยเพราะว่าผู้ใหญ่จะกินเพราะว่าผู้ใหญ่จะกิน
2: กระดูกกรอบมากสามารถเคี้ยวได้หมดเลย
0: ครับ
2: รสชาติดีมากอ่ะจะบอกว่ารสชาติมันเหมือนไก่ได
0: ้ใช่ครับสีสันเขาก็จะคล้ายๆไก่แต่ก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวละมุนนิดนึง
2: อุ๊ยอร่อยครับอยากให้ทีมงานได้ลองชิมด้วยเพราะวันนี้เรามีมาหลายช้อนนะครับ
3: อร่อยมาก
2: อ๋อครับ
3: กูเลย
2: ขอซับแปลงร่างโอ
4: ้มันน่ารักไปกินมันได้ยังไง
5: ไม่ได้นะเดียว
0: ไม่ต้องไปไทยไม่ต้องไป
3: เดียว
4: กินใจไทยถ่ายไปก็เปลืองแบบ
0: ก็เดี๋ยว
2: นั่นแหละ
3: จะนุ่ม
2: อร่อยแซ่บสามารถกินได้ทั้งกระดูกและเนื้อนุ่มมากมีความหอมมากทีนี้อยากจะเห็นแล้วฮะว่าฟาร์มของพี่หนุ่มที่เลี้ยงหนูนาไว้เนี่ย
3: ครับผม
2: เป็นยังไง
0: ได้เลยครับ
2: ไปดูได้ไหมฮะ
0: ครับผมเชิญ
2: ครับผมไปดูตัวเป็นๆกันดีกว่าครับ
0: ไปดูหนูนาจัดครับเชิญครับ
6: พี่ซื้อหนูไปกี่ตัวครับ
5: 2ตัวครับผม
6: ทำไมถึงรู้จักฟาร์มนี
7: ้ก็เขาก็มีชื่อเสียงอยู่ด้วยกันครับ

0: หนุ่มครับทั้งหมดนี้นี่พี่ดูแลคนเดียวไหวแล้วฮะ
1: อ๋อผมดูแล2คนกับภรรยา
0: ผู้หญิงเลี้ยงหนู
1: ไม่ใช่ปัญหาครับ
0: คือจากภาพจำในทุกๆที่ที่เราเห็นมาเนี่ยผู้หญิงจะกลัวหนูมากเลย
1: พี
0: ่อ๋อสวัสดีครับพี่แต้มฮะผมพี่แต้มนี่ถือว่าเป็นหญิงเหล็กมากเลยนะ
1: ครับ
0: อยู่กับหนูได้เนี่ยเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่จะกลัวหนูมาก
2: ทำไมไม่กลัวหนูก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นคนชอบเลี้ยงอยู่แล้วค่ะที่บ้านเลี้ยงสัตว์ชอบเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์หนูตะเภาเราก็คุกคีกับการเลี้ยงสัตว์เวลามาเลี้ยงหนูนาจริงๆก็เลยไม่กลัวหรืออะไรเงี้ยหรือไม่รังเกียจ
0: คือหน้าที่ของพี่แต้มนี่คือทำอะไรบ้างครับ
2: เวลาลูกค้ามาก็จับขายด้วยอะไร
1: จับหนูใส่กรงครับให้ลูกค้าเราจะมีกรงนะครับกรงพวกนี้เราจะเป็นภาชนะสำหรับใส
3: ่
1: เคลื่อนย้ายหนู
0: กลับ
1: ไปในการจำหน่ายหนูของเรานะครับขั้นตอนเนี้ย
3: ยากสุด
1: ครับส่วนใหญ่เดี๋ยวส่วนใหญ่จะทำโดยผู้ชาย
3: ครับ
1: แต่ที่เราเนี้ย
3: คุณ
1: แต้ม
3: น
1: ี่ทำได
0: ้พี่แต้มทำได
1: ้ทำได้เดี๋ยวเราจะไปดูจับหนูกัน
0: ได้ฮะ
1: ให้พิธีกรลองจับหนูนะครับใส่ถุงมือก่อนครับผม
0: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว

0: สองสามความเลวเลยขอทีสุดขอสักตัวนึงมาด้วยฝีมือของ
1: โ
0: หสตรองเราจับมาสักหางหนึ่งหนึ่งสองสามพึบนิดเดียวนิดเดียว
2: จับเลยครับจับเลย
0: จับเลยไปดีมากดีมากไปจับได้ต้นจับได้ต้น
1: โอ้ยมันดุว่ะไม่ไหวแล้ว
0: ใจแหวะ
1: เหนียวอ่ะไม่ไหวไม่ไหว
2: แล้วมีลูกตัวเชื่องๆครับเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะคร
3: ับ อ๋อมีเหรอฮะ
2: มีครับมีตัวเชื่องๆเดี๋ยวผมจับให้ดู
3: ครับ
2: นะครับตัวนี้จะเชื่องนะครับ
1: โอ้โห
2: ตัวนี้เชื่องครับ
3: จับ
2: ได้จับได้ครับจับได
3: ้
2: จับที่หางก็ตัวหางครับ

0: ดีมากเลยครับ
1: ดีมากเลยครับ
0: พี่หนุ่มครับเราได้เห็นถึงหนูนา
2: ครับ
0: ตัวบิ๊กๆกันไปแล้วได้เห็นถึงวิธีเลี้ยงว่าเพาะพันธุ์อะไรยังไง
2: ครับ
0: ทีนี้อยากเห็นแล้วครับที่เป็นไฮไลท์คือหนูมงคลอยู่ตรงไหนฮะ
2: หนูมงคลแม่หนูเผือกตัวนี้ครับ
0: อยู่ตรงนี้
2: ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู
0: บ่อนี้เลยเหรอครับ
2: ใช่ครับตัวนี้เป็นตัวแม่เผือกนะครับที่ผลิตลูกให้เราหลายรุ่นแล้วเขาเป็นตัวสีขาวนะครับตาสีแดงครับ
0: อันนี้เกิดจากอะไรฮะ
2: เกิดจากการเพาะเลี้ยงครับ
0: ที่ได้สีขาวแบบนี้คือเพราะว่าอะไรครับ
2: เรามีพ่อพันธุ์ตัวสีขาวซึ่งดักได้จากธรรมชาตินะครับแล้วก็มาผสมพันธุ์กับแม่พันธุ์ตัวจีดำนะครับก็จะมีลูกที่ออกมาเป็นตัวสีขาวน่ะจำนวนหนึ่งซึ่งบางตัวก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับจะมีอยู่รอดได้ไม่กี่ตัวนะครับเพราะความผิดปกติของเขา
0: ทีนี้เขาเชื่อกันว่าหนูเผือกนี่เป็นหนูมงคลครับพี่
2: จริงๆแล้วสัตว์ที่เป็นสีเผือกแทบทุกชนิดนะครับคนไทยเราจะถือว่าเป็นสัตว์มงคลนะครับ
0: ทีนี้ราคาซื้อขายแล้วฮะ
2: มีระดับตั้งแต่ 2,000 3,000 5,000 แล้วแต่ขนาด
0: โหราคาไม่ธรรมดานะครับเนี่ยคือแพงกว่าหนูแฮมสเตอร์หนูที่เขานิยมเรียกกันนะพ
2: ี่ใช่ครับ
0: แล้วหนูเผือกนี่เขากินกันมั้ยฮะพี่
2: โดยส่วนใหญ่แล้วสัตว์เผือกนะครับสังคมไทยเราแล้วความเชื่อของคนไทยครับไม่กินของที่เผือกนะครับเลี้ยงไว้จะเป็นมงคลต่อชีวิตมงคลต่อครอบครัวนะครับอันนี้พอเรามีมาเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะเก็บไว้แล้วก็ขยายพันธุ์เขานะครับใหมีพันธุ์ที่สมบูรณ์ 100% นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งของที่มันเป็นสัตว์ที่หายาก

0: ผู้ชมครับวันนี้ได้เห็นถึงความแปลกนะครับที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็คือหนูเผือกหรือว่าหนูมงคลของตามความเชื่อของไทยแล้วนะครับโอ๊ยโอ๊ยปีนแล้ว วันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากเลยนะครับขอบคุณครับโอ้โหที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าหนูเผือกที่นี่ซึ่งได้เปิดฟาร์มแห่งนี้ให้เราเข้าชมด้วยขอบคุณมากครับ
1: เรียกว่าทั้งแปลกแล้วก็ได้ความรู้เรื่องหนูนาไปด้วยนะครับอย่างนี้ต้องยกนิ้วให้เลยปรบมือรัวๆสวัสดีครับ

0: ุณผู้ชมครับวันนี้ป๊อปแล้วก็ทีมงานแปลกแต่จริงนะครับมาตามหาเรื่องแปลกนะครับที่บริเวณภาคอีสานนะครับตอนนี้ก็เวลาช่วงเย็นๆแล้วเราแวะหาอะไรทานกันก่อนดีไหมครับทีมงาน
1: ดีครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราดูว่าร้านไหนน่าทานแวะเติมพลังกันก่อนนะครับที่จะไปเจอเรื่องแปลกกันครับคุณครับไปแวะกินข้าวกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านเป็นหนึ่งแล้วนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยเดี๋ยวแวะทานข้าวระหว่างทางก่อนนะครับขอเมนูหน่อยครับ
2: ค่ะมาแล้วค่ะ
0: ผมยังไม่ได้สั่งเลยนะครับ
2: มาถึงที่ร้านนี้ต้องทานก๋วยเตี๋ยวเพี้ยค่ะ
0: ฮะก๋วยเตี๋ยวเพี้ย
2: ใช่ค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวเพี้ยตัวเพี้ยอย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่า
2: เป็นขี้อ่อนของวัวนะคะ
0: คือก๋วยเตี๋ยวขี้อย่างเงี้ยเหรอ
2: ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัว
0: ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัวพี่นั่งคุยกับผมก่อนผมอยากรู้ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัว
2: ค่ะ
0: คือเราเอาขี้วัวมาใส่ในนี้เหรอครับหรือว่า
2: ใช่ค่ะเราเอาขี้อ่อนของวัวมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเป็นขี้อ่อนที่เราผ่านความสุกมาแล้ว
0: เมนูนี้มันเป็นเมนูปกติที่คนเขากินกันป่ะคะ
2: ไม่ปกติค่ะไม่มีใครเขาทำแต่มีที่นี่ค่ะที่ทำ
0: ทำไมถึงคิดเอาตัวขี้วัวมาใส่อ่ะครับ
2: เพราะว่าก็เห็นเขาสั่งเป็นพวกลาบขมพวกต้มขมเนี้ยค่ะเราก็ขายเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อสดอยู่แล้วเราลองเอาเป็นแบบว่าเอาเพี้ยมาใส่กับก๋วยเตี๋ยวดูมันจะเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่านะ
0: แล้วสรุปมันเป็นยังไงครับ
2: ผลตอบรับดีมาก
0: จริงเหรอ
2: ค่ะ
3: ที่กินประจำนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไร
4: เป็นก๋วยเตี๋ยวเพี้ยครับ
5: ก็อร่อยดีครับ
4: ก็ชอบครับก็อร่อยดี
6: ก็ติดใจไหมก็ถ้าเกิดได้ผ่านมาก็ต้องแวะครับไม่รู้ว่าติดใจหรือเปล่า
0: ผมขอลองชิมเลยได้ไหมครับ
2: เชิญเลยค่ะ
0: อันนี้คือยังไม่ใส่เพี้ย
2: ยังไม่ใส่ค่ะ
0: ผม

0: ดมไหมละมุนต้องดมดูจะได้บอกกลิ่นมันเหมือนหญ้าเลยอ่ะใช่ป่ะ
1: กลิ่นเหมือนหญ้า
0: เหมือนหญ้าเหมือนดินนะครับ
1: ใช่ค่ะ

0: ก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วค่อยกิน
1: มีน้ำเปล่าไหมมีน้ำเปล่าไหมคือผมไม่เคยกินมาก่อนความรู้สึกคือเหมือนแบบเรากินน้ำหญ้าน้ำดินอ่ะเพราะว่ากลิ่นมันขึ้นไม่ใช่หรอกลิ่นขึ้นจมูก
2: ใช่ค่ะ
1: ครับผมก็ไม่น่าเชื่อนะจริงๆอ่ะปกติคนอื่นนะครับเขาใส่แล้วไปคลุกในก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ครับ
2: เขาจะเอาไปคลุกแล้วเขาจะกินแต่อันนี้คืออยากให้ลองว่ารสชาติเป็นยังไงก็เลย
1: โอเคลิ้มรสแล้วครับ
3: เล็กเทียบพิเศษพี่พรเล็กเทียบพิเศษโต๊ะพี่สขาว
1: ผมถามถึงเรื่องเคี้ยก่อนที่เราได้มาเนี่ยก็คือสดๆแล้วเราเอามาใส่เลยป่ะครับ
2: ไม่ใช่ค่ะเราได้มาสดๆแล้วเราก็เอามาผ่านการทำสุกค่ะ
1: อ๋อคือต้องเอามาต้มก่อนถ้าเกิดได้มาสดๆแล้วเราเอามาใส่เลยอย่าง
2: น
1: ี้
2: ไม่ได้อะความคาวมันจะขึ้นนะคะ
1: อ๋อเมื่อกี้ที่ผมดมนี่คือความคาวลดลงแล้วใช่ไหม
2: ลดลงแล้ว
1: มีคนเคยลองกินสดๆไหมครับ
2: ส่วนมากถ้าสดๆเขาจะไม่ทานนะคะเขาก็จะเอาเป็นเนื้อเป็นพวกลูกชิ้นนะคะ
1: ไป
2: จิ้มในขี้เพี้ย
1: อ๋อเมื่อกี้ผมลองชิมใส่น้ำแล้วอะผมอยากลองชิมแบบสดสดอะ
2: ลองเอาลูกชิ้นใส่ได้ไหมคะ
1: ไม่มันก็ไม่แปลก นี่ผมเองผมไม่ชิมเพราะว่าผมไม่กินเนื้อพี่ทศครับโจกินเนื้อป่ะครับ พี่ทศกินเนื้อผมถามก่อนปกติพี่โทษกินเนื้อไหม
4: กินครับกิน
1: ครับเพราะฉะนั้นผมว่าในพี่ทานได
4: ้อ่ะชิม1ช้อนโต๊ะ
5: อันนี้คือเป็นโมบิเตียมได้ไหมครับโมบิเตียมได้ไหมครับ

0: สบายเนี่ย
1: จริง
2: อุ้ย
3: แล้วแต่ไหนครับ
2: จริงเหรอ
3: ทีนี้ขอทีนี้
2: ทำไมต้องมองแรงรสชาติเป็นยังไงพี่ทศ
0: ก็ขมๆนะครับมันขมมันอ่อนมันไม่ได้ขมแบบขมจัดขมมันอ่อนมันก็มีความหอมของหญ้าหมักอะไรอย่างเงี้ยคร
2: ับ อ๋อของเรามีใครกินเนื้อไหมครับยังไม่ใครที่ผ่านมาแถวนี้นะครับก็แวะมาได้ร้านพี่ปุ้ยหรือว่าชื่อร้านว่าเป็นหนึ่งที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวในภาคอีสานที่มีก๋วยเตี๋ยวเพี้ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าเคยเห็นเพี้ยมาแล้วส่วนใหญ่เขาจะใส่ในลาบ
4: ใช่ค่ะ
2: เป็นเมนูที่หลายๆคนรู้จักกันทั่วไปแต่ว่าการที่จะนำเพี้ยเนี่ยมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวถือว่าเป็นเมนูที่แปลกแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยติดใจนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยด้วยนะครับขอบคุณครับที่อนุญาตให้ผมมาได้ลองชิมเพี้ยดูนะครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

กวันนี้เรารู้จักตัวเองกันดีพอหรือยังบางทีชีวิตเราก็เหมือนกับการเดินทางเราไม่รู้หรอกว่าการเดินทางของเราจะไปสิ้นสุดตรงไหนแต่นั่นก็อาจจะไม่สำคัญเท่ากับการที่เรารู้จักตัวเอง

คนมีเป้าหมายว่าเราอยากเป็นอะไรเราทำงานไปเพื่ออะไรแล้วเราก็มีเป้าหมายว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนชอบสื่อสารชอบคุยเราก็เลยคิดว่าเอองานการทำข่าวผู้ประกาศข่าวเนี่ยก็เป็นงานที่เราถนัดเป็นงานที่เรามีความฝันก็เป็นความสุขเหมือนเราได้ทำตามความฝันของเราแต่มันเหมือนมันมีบางอย่างที่ขาดหายไปคือความเป็นคนคนคือหมายถึงผู้คนวิถีชีวิตคนเรื่องราวของคนที่เราจะออกไปพบเจอเพราะว่าเราอยู่กับที่เดิมๆสถานที่เดิมๆไอ้ความเป็นคนที่มันมาจากตัวตนของเราจริงๆที่เราชอบอยู่กับคนน่ะสิ่งนี้มันหายไปเหมือนกันที่ทำงานท่องเที่ยวอะไรเงี้ยพอมันหายไปอ่ะชีวิตบางอย่างมันเหมือนมันขาดไปจริงๆจากใจเลยนะว่ามันหายไปจริงๆพอรู้ว่าจะได้ทำโปรเจกต์ลอสก็รู้เลยว่ารู้สึกแบบตื่นเต้นแต่ก็เป็นสิ่งใหม่เพราะว่าทำงานกับคนใหม่ที่ใหม่สถานที่ใหม่เรื่องราวใหม่คนใหม่ที่เราจะออกไปพบเจอก็เลยเหมือนแบบเหมือนเรากำลังไปหาสิ่งที่มันหายไป

0: Google Map นะคะเราก็ไม่เคยมาตอนนี้หลงไหนก็ไม่รู้ข้างๆเป็นทางรถไฟแล้วก็เป็นซอยบ้านคนใช่ไหมคะพี่ใช่ไหมคะ Google Map มา
1: ใช่ครับ
0: หลงไหมคะพี่หลงไหม
1: ไม่หลง
0: ครับไม่หลงมากับพี่นกใช่ไหมคะพี่นกป่ะคะไม่ใช่เราไม่ได้เป็นพี่นก
2: พี่เท่
0: เราจะไปฟาร์มนกเราไม่ได้เป็นตัวพี่นกจะไปไหว้พระพิฆเนศแต่ว่าระหว่างทางจะผ่านสวนปาล์มฟาร์มนกที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดหรือเปล่า

0: เหมือนตามฟาร์มนกค่ะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วนี่ต้อนรับอยู่ข้างหน้าเลยเดี๋ยววันนี้จะขี่รถกอล์ฟครั้งแรกอีกแล้วเอาน้องหนีของไปหิวข้าวหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆหน่อยที่นี่เขาบอกว่าเป็นที่รวมสายพันธุ์นกแก้วมาคอที่เป็นแหล่งเรียนรู้ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอไฮยาซินมูลค่าหลายล้านบาทบ๊ายบาย
1: สต๊อปเลย
0: เอาลงแล้ว
2: พี่ต้องไปแล้วพี่เลี้ยวขวา
0: เห็นแบบนี้บางคนบอกเอ๊ะแพะหรือแกะนะคะแพะนะคะแพะปกติเนี่ยแพะไทยจะเป็นสีออกเทาๆน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมคะแต่ว่านี่เขาเรียกแพะแองโกลาเราก็ให้ค่ะ

เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นดิเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวอ๋อใจเย็นใจเย็นอันนี้นี่นี่นี่นี่โอเคโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นโอ้ยไม่ได้กินข้าวเช้าใช่ไหมหรอเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นโอ้อันนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวก่อนหมดแล้วโอ้โหใครแพะลุมค่ะแพะลุมหมดแล้วหมดแล้วมุมนี้คือแบบดูราชินีมากเลยอ่ะกระเป๋าก็จะกินแล้วนะตอนนี้นะกระเป๋าก็จะกินแล้วเนาะลูกเนาะ

0: ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือนกแก้วมาคอพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นราชาก็คืออะไรนะ
1: ไฮยาซีน
0: เดี๋ยวเราจะไปหาไฮยาซีนกันอีกไกลไหมคะ
1: ไม่ไกล
0: เราได้อุ้มน้องไหม
1: ไม่ได
0: ้อ๋อเหรอทำไมเขาจะไม่ให้อยู่ใกล้ใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าพอเราไม่ค่อยคุ้นชินกับเขาเขาจะไม่ได้ให้เราจับตัวแต่ว
0: ่
1: าการที่เราเข้าไปในกรงอ่ะเราสามารถป้อนอาหารเขาแบบใกล้ชิดได้เลยก็คือเทอาหารไว้บนมือเรายื่นให้เขาทานแบบบนมือเราได้แบบนี้เลยใกล้ช
0: ิ
1: ดมาก
0: คืออาจจะไม่ได้ให้อุ้มแต่สามารถให้อาหารได้อย่างใกล้ชิดนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ข้างๆด้วยขอกอดหน่อยไปค่ะโหนี่คือนกแก้วไฮยาซินเหรอคะ
1: ไฮยาซินคือตัวนี้ค่ะส
0: ี
1: น้ำเงินดวงตาสีเหลืองอ่ะวิธีการให้อ่ะค
0: ่ะ
1: อันนี้เป็นเมล็ดทานตะวันเราจะเทใส่มือแก้มสักนิดหน่อยเราก็ยื่นให้เขา
0: อ๋ออ ่
1: ะเขาก็จะทานพอทานปุ๊บเราปล่อยได้เลย
0: เฮ้ยดูนี่เขากินเหมือนคนเลยอ่ะไม่เคยเห็นนกแก้วตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนี่นะคะเดี๋ยวนะมีเม็ดทานตะวันอยู่ในมือนะคะตกใจหมดเลยสวัสดีเธอไม่ให้ซุ้มให้เสียงเราเลยนะโอ้ไม่เคยเล่นกับนกแก้วตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเล่นกับแก้วตัวใหญ่ขนาดนี้เคยเห็นนกเคยแบบโอเคเล่นกับนกก็ไม่ขนาดนี้ก็ตกใจนิดนึงคือตอนที่เราให้อาหารน้องเขาอะน้องอ้าวหมดแล้วลูกไม่เป็นไรอยู่ได้อันนี้น้องเขาอายุประมาณเท่าไหร่เหรอคะ
1: พี่ว่าตัวนี้กี่ปีแล้วนะ
0: คือพอเขาเอาเม็ดทานตะวันเข้าไปแล้วเขาก็เหมือนใช้แบบมือเขาแล้วก็เนี่ยใช้ปากเอาเปลือกออกโอ้หิวเหรอลูกหมดแล้วค่ะวิธีการเราจะส่งน้องให้ขยับไหล่เหรอคะยักไหล่เหรอคะยักไหล่ไปเอ้ยไปจริงด้วยอันนี้ไม่ใช่ไฮอันนี้ไฮยาซีนยังคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: นี
1: ่มาคอบล
0: ู
1: แอนโกค
0: ่
1: ะ
0: มาคอบลูแอนโกนี่ตัวนี้ดูว่าใหญ่แล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้โหเกือบเท่าหัวแน่เลยเดี๋ยวพาไปดูเฮ้ยมาอีกตัวเหรอยังตกใจเหมือน
2: ที่ฉะเชิงเทรามีที่เรียนรู้เรื่องนกแก้วเรื่องนกอะไรใหญ่ที่สุดในประเทศอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยหรอไม่เคยรู้เลยทั้งที่แบบเราก็เคยเที่ยวเคยเดินทางมาก่อนก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออจริงๆมันมีหลายที่มากๆที่เราไม่เคยไป
0: กว้างๆกว้างๆรู้ได้ไงรู้ได้เดี๋ยวน้องจะมาตอนไหนอ่ะเราต้องสังเกตดูใช่ไหมไม่เป็นไรไม่ต้องบังคับน้องเขานะไม่ต้องบังคับน้องเขานะไม่เป็นไรนะไม่ต้องบังคับก็ได้อ๋อเธอกอดเราแล้วเหรอเธอหนักเหมือนกันนะเนี่ยนี่คือไฮยาซินนะคะราชานกแก้วที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสายพันธุ์ของนกแก้วทั้งหมดเลยค่ะโอ้นกแก้วมีสติปัญญาเทียบเท่ากับเด็กอายุ4ขวบสวัสดีเธอรู้สึกไม่มั่นคงหรือเปล่าอ่ะนี่ไงอาหารกินได้โอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะดูสิสีเขาสวยมากๆเลยอ่ะ
3: พี่เขางับแขนหนู
0: อย่าเฉยๆใช่ไหมโอเค
2: คือจริงๆพี่เขาแนะนำว่าถ้าเกิดใครมาก็อยากให้ซื้อเป็นแบบบัตรอันลิมิตไปเลยค่ะก็คือสามารถเข้าได้ทุกส่วนแล้วก็จะมีอาหารให้ด้วยได้มาใกล้ชิดกับนกแก้วมาคอได้มารู้ว่าไฮยาซินตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วก็จะต้องเข้ามาพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเองด้วยนะที่นี่มีโซนแล้วก็จะไปอยู่กับฝูงของน้องหมาตัวใหญ่อ่ะสลบไปแล้ว1หมายักษ์โอ้ยถ่ายด้วยเถอะก็เป็นหมาแบบตัวใหญ่มากๆแล้วก็รับประกันว่าปลอดภัยเพราะว่าเป็นหมาใจดีแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่นะคะไปแล้วนะบีจีจายแอนบราวนี่น้องบอกโอเค
4: ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจากที่เราจะไปไหว้พระพิฆเนศองค์ที่สูงที่สุดในโลกแต่กลับมาหลงที่สวนปาล์มฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเทราทำให้เราพบกับสิ่งใหม่ๆสร้างสีสันให้กับชีวิตได้ขนาดนี้ค่ะที่นี่เปิดให้บริการตั้งแต่ 9:30 จนถึง 17:00 หยุดทุกวันจันทร์ถ้าใครอยากมาลองเติมสีสันให้กับชีวิตลองแวะมาเล่นกับน้องๆได้นะ
2: บ้านกังหันคาเฟ่แอนด์การ์เด้นตรงนี้มีคาเฟ่เยอะเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครจะไปตรงพระพิฆเนศแล้วก็ระหว่างทางแวะกินก่อน

0: ทางล่าง
1: มันมี
0: เมื่อกี้มันมีทางเข้าแล้วมันตันนะ
1: ทางข้างหลังไงเรากำลังจะเข้าทางข้างหน้าเราต้องเชื่อพี่เท่เราชี้ฝั่งไว้ที่พี่เท่แล้ว
0: ขับสะพานลงอีกรอบ

0: มาถึงแล้วนะคะวันนี้การเดินทางของหน่อยแน่ด้านหลังคือองค์พระพิฆเนศองค์ยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้วันธรรมดาแต่คนเยอะมากค่ะถามพี่เจ้าหน้าที่มาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนมาที่นี่หลักหมื่นคนค่ะที่เนี้ยสร้างมาประมาณ12ปีนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าปีนี้เป็นปีที่คนมาเยอะมากจริงๆวันธรรมดาก็จะอยู่ประมาณสัก 5,000-6,000 คนก็เลยโหส่วนหนึ่งคือเรามาคนเดียวอ่ะเราก็เหมือนเรามีเป้าหมายเรามีพลังแต่พอเราเห็นผู้คนทั่วสารทิศไม่ว่าความตั้งใจสิ่งที่อยากจะมาที่นี่จะขออะไรก็แล้วแต่แต่จุดมุ่งหมายเดียวกันทุกคนน่าจะอยากได้ความสำเร็จกลับไปมาสร้างกำลังใจมาสร้างพลังให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะขอเป็นตัวแทนพาทุกคนมารับพลังดีๆที่นี่กันค่ะ
1: องค์พระพิฆเนศองค์ยืนปางสำริดสำเร็จสมปรารถนาองค์นี้ใช้เวลาสร้างตั้งแต่ปี2551ถึง2555เป็นเวลา4ปีเลยค่ะประกอบด้วยชิ้นส่วนสำริดจำนวน854ชิ้นด้านบนมีตัวหนังสือโอมสัญลักษณ์ขององค์พระพิฆเนศค่ะพระหัตถ์ถือขนุนมีความเชื่อที่ว่าช่วยเหลือเกื้อหนุนพระหัตถ์ถืออ้อยแทนความอุดมสมบูรณ์พระหัตถ์ถือกล้วยแสดงความเจริญงอกงามพระหัตถ์ที่ถือมะม่วงหมายถึงอำนาจปาฏิหาริย์แห่งองค์เทพค่ะกำไลข้อเท้ามีเครื่องทรงเป็นสัญลักษณ์ดอกบัวแสดงถึงปัญญาและลักษณะปางยืนที่กำลังก้าวขาข้างนึงไปข้างหน้าแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าค่ะซึ่งถ้าหากวัดความสูงจากฐานไปจนถึงยอดจะมีความสูงทั้งหมด39เมตรสูงกว่าคริสตูเรเดงโตริโอเดจาเนโรของประเทศบราซิล1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีความสูง38เมตรถือเป็นพระพิฆเนศเหนือสำริดองค์ยืนที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกค่ะ

ดลับในการมาไหว้ที่นี่นะคะจุดในการขอพรองค์พระพิฆเนศคือต้องมายืนตรงบริเวณกระเบื้องสีเขียวตรงนี้ค่ะเป็นจุดรับพลังเพื่อขอพรความสำเร็จ

คนที่มาถึงแล้วนะคะก็จะเห็นว่าหลังจากที่สักการะขอพรก็จะมาเดินรอบองค์พระพิฆเนศ3รอบค่ะได้หาความรู้มาด้วยนะคะว่าพระพิฆเนศถือว่าเป็นเทพที่ในทางพราหมณ์ก็จะบูชาท่านเป็นองค์แรกเสมอเพราะเชื่อกันว่าพระพิฆเนศเป็นเทพที่ขจัดอุปสรรคต่างๆค่ะและที่สำคัญยังเป็นเทพที่สามารถเข้าถึงทุกๆคนค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรมามีความทุกข์ใจอะไรมาบอกเล่าให้ท่านฟังท่านก็จะประทานความสำเร็จมาให้ตามความเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าผู้คนจากทั่วสารทิศทั่วฟ้าเมืองไทยมาขอพรที่นี่อยากจะพ้นจากความทุกข์ขจัดอุปสรรคต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีวันนี้เนี่ยได้กำลังใจไปเต็มเปี่ยมเลยค่ะ

0: ในระหว่างที่เราไปเที่ยวที่เนี่ยเอ้าเราหลงมาโดยเราไม่ตั้งใจแต่ไม่ควรมีความสุขเลยคือมีความสุขที่เรารู้สึกว่าเราไม่ตั้งใจจะมีความสุขเราไม่ได้ตั้งใจว่าเรามาแล้วเราจะได้อะไรแต่มันได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นคำตอบของการเดินทางครั้งแรกวันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอาจจะมีเป้าหมายในชีวิตและคิดว่าเป้าหมายของเราคือความสุขของเราอย่างเช่นเราตั้งใจจะไปหาพระพิฆเนศแน่นอนมันเป็นความสุขแต่ความสุขเกิดขึ้นระหว่างทางโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจบางทีความรักความชอบเราบังคับมันไม่ได้แต่มันรักไปโดยไม่รู้ตัวความสุขก็เหมือนกันเราคงไม่สามารถตั้งใจจะมีความสุขได้แต่ความสุขมันมาไม่รู้ตัว
1: การที่เราได้ให้เวลากับตัวเองอยู่กับตัวเองได้เรียนรู้ได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตก็ทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะได้พัฒนาต่อยอดให้เป็นตัวเองที่ดีขึ้นในทุกๆวัน

0: ุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกดำเนินนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับที่นี่มีจอมปลวกครับคุณผู้ชมที่ไหนที่มีจอมปลวกนะฮะเขาเชื่อกันว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณนั้นแล้วก็ให้โชคให้ลาบอย่างเงี้ยครับผมซึ่งจอมปลวกที่นี่ฮะมีความพิเศษมากๆเขาถูกรางวัลกันเป็นแสนๆเลยนะฮะวันนี้ทีมงานแปลกแต่จริงครับเลยลงพื้นที่พาคุณผู้ชมไปดูจอมปลวกนี้ว่าจะแปลกและพิเศษขนาดไหนตามผมไปเลยครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมใช่บริเวณแถวนี้ครับที่มีจอมปลวก
1: ครับครับ
0: อ๋อตรงนี้เหรอครับ
1: ครับตรงนี้คร
0: ับ โอ้โหผมเดินมาก็มองหาอยู่นานว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนพี่ดูแลตรงนี้อยู่หรือว่ายังไงฮะ
1: ผมเป็นที่นาของผมเอง
0: อ๋อพี่เป็นเจ้าของที่ตรงนี้แล้วจอมปลวกก็เกิดขึ้นตรงนี
1: ้ครับ
0: เห็นเขาบอกว่าที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์มากถูกหวยกัน

0: มันเป็นโอ้โหแสนๆเลยอันนี้จริงเหรอฮะ
1: จริงครับเป็นความจริงเลยครับ
0: อันนี้พี่มาทราบได้ไงฮะว่ามีจอมปลวกเกิดขึ้นมาอันนี้หลายปีหรือยังครับ
2: ประมาณ2ปีนี่แหละครับพอดีผมทำนาพี่มาปรับนาดินดูก็เลยมาเห็นครับลักษณะคล้ายกับไอ้อะไรครับเพชรชัยครับ
0: ฮะจอมปลวก
2: ครับ
0: มีลักษณะที่คล้ายกับอวัยวะเพศชายอยากเห็นละเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่า
2: ครับครับ
0: ตรงนี้เหรอครับ
2: ครับครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูจอมปลวกรูปทรงคล้ายกับอวัยวะเพศชายหรือเราเรียกว่าสิวลึงเป็นทรงสูงยาวๆเป็นกระบอกยาวๆขึ้นมาเราทราบได้ยังไงครับพี่เพราะว่าก็อยู่ในดงในป่าอย่างเงี้ยถึงว่าเป็นที่นาของเราก็จริงแต่ว่าเราเข้ามาดูเหรอฮะวันนั้นหรือว่ายังไง
2: ช่วงทำนามันฝั่งข้างนอกมันจะเป็นที่โล่งแจ้งมันจะเป็นแดดนะครับแกเข้ามาที่ร่มครับเข้ามานั่งพักก็เลยเข้ามาเจอพอดีครับ
0: มีคนเริ่มมาสักการะยังไงครับถึงได้รู้ว่าที่นี่เออจงผม
2: ช่วงแรกก็มีแต่ผมเองกับแฟนนี่แหละคร
0: ับ
2: เรามาถูกหวยกันนะพอดีคนเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพวกนี้ถูกหวยมาจากไหนกัน
0: ครับ
2: ครับดูไปดูมาเขาก็เห็นว่าสงสัยมีนี่บางคนก็มาแอบดูคร
0: ับ
2: แอบดูว่ามีสงสัยเขาเอาจากที่นี่ก็เลยเล่าให้เขาฟัง
0: ครับ
2: เออลักษณะแบบนี้ต้องทำแบบนี้แบบนี
0: ้ทีนี้เรียกว่าเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเลย
2: มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสำหรับครอบครัวผมเองเลยครับปู่ย่าก็อยู่ที่นี่นะเผาศพแกอยู่ข้างหลังนี่ครับ
0: อันนี้คือเป็นศาลตัวแทนหรือเปล่าครับ
2: ครับศาลตัวแทนครับ
0: เป็นที่มาของการตั้งศาลนี้
2: ใช่ครับ
0: ทำไมอยู่ดีถึงคิดสร้างศาลนี้ขึ้นมาบริเวณตรงนี้ครับ
2: พอดีแกไปเข้าฝันนะเข้าฝันแฟนบอกว่าถ้าถูกหวยถูกอะไรแล้วจะสร้างให้นะ
0: แล้วก็ถูกจริงๆ
2: ถูกจริงๆครับ
0: ก็เลยสร้างศาลมาให้
2: ครับ
0: ในความฝันเป็นยังไงบ้างฮะ
2: แกไม่มีที่จะอยู่ไงใช่ข้างนอกมันเป็นที่โล่งใช่ไหม
0: ครับ
2: แดดร้อนอะไรนี่แหละก็เลยได้สร้างให้แกอยู่ที่นี่ครับ
0: แล้วจอมปลวกที่อยู่ด้านข้างครับ
2: จอมปลวกอันนี้มาเห็นก่อน
0: อันนี้เรา
2: อันนี้สร้างทีหลัง
0: จอมปลวกมีมาแล้ว
2: ครับมีมาแล้ว
0: มีมานานแล้ว
2: ใช่
0: เราเพิ่งมาสร้างศาลทีหลัง
2: ใช่
0: แต่ว่าอยู่ติดกันเลย
2: อยู่ติดกันเลย
0: ก็เลยคิดว่าจอมปลวกนี่แหละ
2: เป็นตัวช่วยให้ที่มาเข้าฝันเราอะไรอย่างนั้นแหละ
0: อ๋อครับผมคิดว่าเกี่ยวข้องกันไหมฮะจอมปลวกกับ
2: เกี่ยวข้องครับเพราะว่าไอ้ศิวลึงนี่ปกติแล้วมันจะไม่เกี่ยวกับปู่ย่าใช่ไหม
0: ครับ
2: อันนี้พอเรามาเห็นเรามาขอก่อนว่าเออถ้าเป็นถ้าปู่ย่าเขามาฝันจริงๆแล้วถ้าจะให้ข้างที่อยู่ให้ก็ต้องให้ฝันนะ
0: ก็เลยคิดว่านี่แหละสัมพันธ์กันแล้ว
2: ใช่ใช่ก็เลยเรียกรวมกันว่าไอ้ปู่ย่าศิวลึงครับ
0: ชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปู่
2: ย
0: ่
2: าศิวลึงครับเรียกรวมกันครับ
0: แล้วที่เขาบอกว่าถูกเป็นแสนๆนี่คนที่ไหนมาขอครับพี
2: ่ทั่วเลยครับทั่วสารทิศเลยครับกรุงเทพก็มีแถวไอ้ชลบุรีแถวไอ้นั้นมี
0: ต่างจังหวัดเลย
2: ต่างจังหวัดครับส่วนมากเขาจะมาขอหวยกันนี่แหละใช้โทรศัพท์แล้วก็ส่องแล้วก็ไปทางดู
0: ครับ
2: ก็ถูกกันครับ
0: วิธีดูยังไงฮะ
2: ดูได้เลยใช้โทรศัพท์ส่องดูครับส่องแล้วก็ขยายดู
0: ในจอมปลวกอะไรครับ
2: ครับต้องอธิษฐานก่อน
0: เหมือนแบบว่าเราขอ
2: ใช้ๆกับถ้าโบราณเราเรียกว่าขันห้าอะไรนั่นเลยนะที่มีธูปเทียนแล้วก็ดอกไม้อย่างละห้า
0: ครับกรรมวิธีตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะไปดูจอมปลวกละก็จะเจอเลขอะไร
2: ครับ
0: นะครับผมรายการเรามาถึงที่แล้วครับพลาดไม่ได้
2: แล้วก็ทูบ
0: แล้วจะขออนุญาตนะครับนิดหนึ่งนะฮะ
3: คุณผู้ชมครับชาวฮินดูสมัยก่อนมีความเชื่อกันว่าศิวลึงเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะเทพเจ้าในศาสนาฮินดูครับโดยเชื่อว่าการสวดมนต์สรรเสริญบูชาศิวลึงนั้นจะส่งผลให้เกิดความสุขและความสำเร็จแต่ก็ไม่น่าเชื่อครับว่าจอมปลวกที่คนไทยของเรานิยมกันกราบไหว้เนี่ยโอ้โหดันมีรูปทรงคล้ายกับศิวลึงครับแบบนี้แม่แปลกจริงๆครับเนี่ยขอเมานิดนึงชาวบ้านแถวนี้บอกว่าเขามาขอหวยแล้วก็ถูกกันตั้งหลายงวดครับแม่อยากจะขอบ้างจังเลยครับอ่ะก็ถือว่าจอมปลวกแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจของชาวบ้านนั่นเองครับ
0: และมาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับคุณผู้ชมที่เขามาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขอโชคขอลาภกันนะครับวิธีการมียังไงบ้างพี่พล
2: ใช้โทรศัพท์ส่องดูครับ
0: ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูป
2: แล้วก็ไปทางดูครับ
4: พี่วีครับมีจุดที่
0: ถ่าย
4: ประจำไหมครับว่าม
0: ีจุดประจำไหมฮะ
2: ตรงนี้ครับช่วงนี้พี่
5: ที่ไหนครับ
0: ตรงกลาง

0: ปลวกสิวลึงหรือว่าตรงที่ด้านฐานเนี่ยจะเห็นเลขเหมือนกันครับ
1: เห็นครับแล้วแต่ความเชื่อใครครับ
2: เราลดอันนี้เนาะ
1: ข้างบนใช่ครับ
3: ถึงจอมปลวกนี้ตอนไหนคะ
4: ก็ประมาณเนี่ยปีที่2แล้วครับ
5: ตอนแรกก็ลองเสี่ยงทายดูก็ได้อีกจริงครับ
6: แปลกแปลกแปลกถูกไม่เยอะเหมือนเขาหรอก
5: ก็ขอแบบว่าของหายอย่างนี้ขอให้ได้คืนอย่างนี
7: ้นี่นะครับเป็นรูปที่ผมถ่ายมาได้นะครับจะมีหลายมุมเนี่ยครับนี่นี่นี่แล้วก็นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูนะครับผมว่าผมเห็นแล้วล่ะลองดูครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ
2: ็
1: คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่แฟนคลับเยอะมากค
1: ่ะใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่ค่ะ
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมส์ได
1: ้อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
1: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
2: โอ้โหคุณ
1: ก็เป็นแบบฝุ่นต่างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
2: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
1: โอ้โหเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ใ
1: ช้โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
2: ขออนุญาตเราใช้สบู่นะคะ
1: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
2: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
1: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะถ้าพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
2: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังละ
1: เป็นยังไง
2: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื่นโอ้
1: เป็นยังไงคะ
2: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
1: ๆเป็นยังไงคะ
2: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ฟอกค่ะ
1: ชัดไหมคะ
2: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8

0: 1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนท้อยทันในรายการสดบั้นให้อีกเซตหนึ่งไปเลยอ้าวเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อสุวภัสสรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุกสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
2: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะมาให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
2: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี้
2: ค่ะ
0: ขนาดนะคะคุณเจมพระเอกลิเกของเรา
2: ลิเกของเรา
0: แต่งหน้าทุกวันหนาโตเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังมันฝังลึกเลยข้อพับเอ้ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปึ๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
2: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
2: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
2: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเนอะนะ
2: โอ้โห
0: แบบคือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
2: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
2: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนนึงเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพ้ขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์สุกสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุกสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุกสกิน

0: นี่เป็นสบู่ที่ว่า 3 in 1จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ข้อนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุขสกินครับ
1: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุขสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกลิ่นตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุขสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุขสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
2: โหกระแสดีมากใส่เข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุขสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้อ้าววันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยอ้าวช่วงนี้ฝนตกอุ่
2: น
3: อากาศ
2: อับ
3: กล
2: ิ่
3: นน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาจุ๊บก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบปกปกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมคุณป้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
2: ค่ะ
3: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะค
2: ุ
3: ณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอครูข้าวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภัทร
2: ชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่องนะอย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือข้างที่โขไปเมื่อกี
3: ้นี่แหละ
2: ไม่ได้ฟอก
3: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ใครเป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดำกระดำฟอก
2: ได้หมดทั้งตัวเลย
3: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
2: คะ
3: วันนี้ปกตินะคะก้อนนึงที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
4: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุขสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุขสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุขสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
3: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค่ะ
3: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
3: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
3: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
3: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ยังไม่พอเหรอ
3: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
3: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่
3: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
3: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากินตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะค
3: นนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
3: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
3: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
3: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
3: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะคะที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
3: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ยโอ้
2: โหคุณป้อง
3: เป็นแบบฝุ่นต่างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
2: โอ้โหกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
3: โอ้โหเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ป้อง
3: โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
2: ะ
3: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะอ่ะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
2: เราใช้สบู่นะคะ
3: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะอ่ะฟอกไปเลย
2: ฟองแล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
3: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะทาพวกเคมีที่มันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
2: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังๆ
3: เป็นยังไง
2: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื่นโอ้
3: เป็นยังไงคะ
2: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริงๆ
3: เป็นยังไงคะ
2: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
3: ชัดไหมคะ
2: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยค
3: ุณและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค
3: ่
2: ะ
3: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้อนไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดบ้อนให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่รอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
3: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
2: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
3: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละข้อเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วส บู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
2: ้ค่ะ
3: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันหนาโตเลยบอกคุณเจมส์ถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมส์ต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมส์ก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปึ๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
2: ะ
3: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยม
2: ะ
3: ละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
2: คุณป้องแล้วกลิ่นแก่ได้ไหม
3: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
2: ค่ะ
3: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
2: ี
3: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
2: โอ้โห
3: มากันคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
2: ่
3: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
2: ค่ะ
3: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
2: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
2: อับ
3: ก
2: ิน
3: น้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมคะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาโอ้โหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบปกปกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆเนี่ยเห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันบ้างผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
2: ค่ะ
3: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะค
2: ุ
3: ณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
2: ทรชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนก็แบบ
3: อย่าง
2: นี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ตัวข้างที่ถูไปเมื่อกี
3: ้นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
2: ได้หมดทั้งตัวเลย
3: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
2: คะ
3: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน 2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29

0: มดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2ล้อเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นค่ะเราจะมาชวนทุกคนเป็นช่างมืออาชีพที่บ้านกันเพียงแค่คุณมีนี่เลยเซตนี้นะคะกับแฮมเลอร์ค่ะชุดสว่านไร้สายนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์กว่า108ชิ้นค่ะบอกเลยนะว่างานช่างจะงานเล็กงานใหญ่รับจบที่เครื่องนี้เลยค่ะ
1: เคยเป็นไหมครับเวลาเราจ้างช่างมาทำเนี่ยงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสตาร์ทอยู่ที่500บาทนะงานหนึ่ง2จุดเพิ่มไปอีก800อีกจุดนึงเพิ่มอีก 1,000 มันเสียเงินเยอะมากๆทั้งที่เป็นงานง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้แต่วันนี้ฮะสว่านไร้สายแฮมเลอร์ตัวนี้โอ้โหมันจับกระชับมากแล้วมีน้ำหนักเบาจริงๆนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับนะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับรวมการทำรอบของเขาเนี่ย550รอบต่อนาทีวิธีการใช้ง่ายมากเห็นไหมฮะถ้าเรากดมานะครับฝั่งทางขวามือนั่นคือการขันน็อตเข้านี่ขันน็อตคอนอย่างนี้นะฮะเข้าแบบนี้เลยหรือจะตบเข้าไปทางซ้ายมือแบบนี้นั่นคือการขันน็อตออกนะครับแล้วเขามีระบบเซฟตี้ด้วยถ้าเราไม่ได้กดเนี่ยไปทางซ้ายทางขวานะครับเห็นไหมฮะเรากดไปมันไม่ทำงานเวลาป้องกันเวลาเราทำงานแล้วแบบเราเผลอเลอไปหรือใครที่มีนะครับลูกอยู่ข้างๆมีเด็กอยู่ข้างนี้ก็ป้องกันเซฟตี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ
0: ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโหเป็นปัญหามากเวลาที่กดสั่งเฟอร์นิเจอร์มาที่บ้านจะขันยังไงหรือว่าบางทีเราจะต้องซื้อสว่านเนี่ยจะต้องซื้อแบบแยกชิ้นแบบเบาเอาไว้ประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าแบบหนักๆงานช่างใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องหาปลั๊กเสียบอีก
1: ใช
0: ่ปวดหัวค่ะตัวนี้เป็นแบบไร้สายรับจบทุกงานช่างเลยนะคะอย
1: ่
0: างงานนี้ค่ะ
1: นี่
0: เราจะขันน็อตยังไงถ้าหากว่าอุ๊ยผู้หญิงแบบเราเนี่ยนะบางทีเราจะมาพึ่งพาสามีตลอดเวลาไม่ได
1: ้เห็นไหมมากเลยนะ
0: ใช่เนี่ยจะขันเข้านะคะหรือว่าจะขันออกเราก็สามารถที่จะทำได้หมดเลยอันนี้ขันเข้าก่อนนะท
1: ี
0: นี้ค่ะเราเปลี่ยนนะกดปุ๊บเรียบร้อยเตรียมขันออกเลยนะคะ1 2 3
1: จะเอาเข้าออกง่ายมากนะ
0: ใช่ถูกต้องเลยนะหร
1: ือ
0: ว่าแม้แต่เตรียมเอาไว้แล้วคือของเล่นลูก
1: อันนี้ต้อง
0: ปัญหาค่ะคือบางทีเนี่ยของเล่นลูกอ่ะน็อตมันชอบคลายออก
1: ครับผม
0: ทำยังไงล่ะแม่อย่างเราก็ต้องซ่อมค่ะซ่อมได้เลยนะง่ายๆนะคะกดให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่ะ
1: ล็อกไปเลย
0: ล็อกเข้าไปเราก็โกดเข้าไปแค่นี้เราก็สามารถจะซ่อมของเล่นลูกได้ง่ายๆแล้วค่ะ
1: เขานี่งานไม้บ้างอย่างที่พี่แอมบอกว่าเวลาเราสั่งอะไรสมัยนี้เนาะพวกเฟอร์นิเจอร์ให้เราประกอบเองหร
0: ือ
1: ดีไวไวเองตลอดเลยคราวนี้เดี๋ยวผมดูในการเจาะไม้นะครับผมให้ดูความหนาของต
0: ั
1: วไม้ก่อนครับทุกคนครับดูครับความหมาย
0: หนาอยู่นะ
1: หนามากๆเลยนะต
0: ั
1: วไม้ไหวสิครับมาแฮมเลอร์ซะอย่างเดี๋ยวผมเจาะให้ดูเลยแล้วกันนะครับแป๊บเดียวอ่ะผลักไปทางขวานะครับแล้วเราก็กดเจาะไม้แบบนี้เลยครับนี่เจาะเข้าไปคราวนี้ก็เอาออกนะ
0: ทะลุเลยเหรอ
1: แป๊บเดียวเดี๋ยวเจาะให้ดูทั้งหมด3รูมันทำง่ายมากๆอันนี้ถ้าไม่ได้ออกแรงเลยนะครับเพราะว่า

0: ในตัวรอบของมันเนี่ย550รอบต่อนาทีเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยประหยัดแรงมากๆเลยอ่ะอีกรูนึงแล้วกันนะครับเจาะไปเลยนี
1: ่
0: นี่อ่ะมาออกมาขออนุญาตนะครับ
1: เจาะรูแบบนี้ได้ง่ายๆนี่ค่ะ
0: ดูรูครับนี่ครับ
1: โอ้โห
0: แป๊บเดียวนะครับซ่อมจักรยานดีกว่าวันนี้ลูกเดินมาบอกว่าพ่อตรงช่วงของเบรกเนี่ยทำไมมันดูไม่แข็งแรงเลย
1: มันคลายออกมาแล้ว
0: มันคลายออกเอาง่ายๆเลยฮะเราแค่เปลี่ยนหัวนะตรงนี้มาเราก็จับนะครับแล้วเราก็ขันล็อกไปแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแข็งแรงแล้วเอาสองข้างไปเลยครับเอาแป๊บนึงนะสองข้างไปเลยเอามาสองข้างไปเลยสองข้างไปเลยจับนะฮะหนึ่งทีแล้วก็ล็อกแบบนี้นะครับแค่นี้ครับงานช่างของคุณก็ทำเสร็จเรียบร้อยง่ายๆทำเลยนะครับชุดสวัสดิ์ไร้สายพร้อมเครื่องมือช่าง108ชิ้นนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตใหญ่จุกๆแบบนี้เลยจาก 3,990 นะวันนี้คุณจ่าย 1,090 บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็รับประกัน6เดือนด้วยนี่โทรด่วนที่02 114 3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนี่ย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุภาพกาแฟกาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพกาแฟกาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณป๋อเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับสวัสดีครับ
1: คุณป๋อคะวันนี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
4: วันนี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
3: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอน
3: วันนี้นะครับกับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
1: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
4: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างมื้อที่ทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายครับบางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานว่าผสมนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสุภาพโอสถ1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นที่สำคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอล
1: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี่
4: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่อยู่3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลาบมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วยนะครับคนที่ใส่ใจตัวเอง

0: และวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
1: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ดายคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้ว 3-5 ตัวนี้ไปทานได้เลยนะครับแต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวันเพราะว่าร่างกายจะเซ็ตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพบัฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพคอฟฟี่ครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอมคือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมขานี
6: ่
5: คือกลิ่นน่ะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะ
7: ครับ
5: กลิ่นมันจะแบบ
7: สมุนไพรไหม
5: สม
7: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
7: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทั้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
6: ้ครับ
5: ค่ะ
6: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพครับ
7: วันนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะเป็นสุภาพคอฟฟี่หลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
5: ใช่แล้ว
6: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คนไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบริสุทธิ์ได้เลยครับ
7: แล้วบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
6: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
7: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
5: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลยขอบพระคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ

0: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ได้คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมคะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากที่ใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า อยากจะทานปลาอินทรีเค็มทอดอร่อยๆเนี่ยวันนี้ค่ะครเรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะ
3: ค
1: จากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะสวั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: สวัสดีครับโอ้มาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
4: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
1: ความ
4: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
1: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้นะคะ
4: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหร
1: ือ
4: ว
1: ่
4: าติดผมคุณผู้หญิง
3: ครับ
4: หรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดเนี่ยครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบสีเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
3: นะพูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพี่แอมใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็คนะ
1: ค
3: ุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็
1: ค
3: นะแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี้เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: คุณภูมิค่ะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
4: ได้ครับ
3: ครับ
4: ก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย5-10 วันครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผมโดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
1: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกกระดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันเนี้ยมั่นใจคุณภาพได
3: ้แล้ว

0: ทำออกมาแพคเกจจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาคุณผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามและดมดู
1: ไม่มีกลิ่น
0: นี่นะขนาดจมูกติดหัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
1: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
2: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล ออย. Quality Award
0: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
1: อร
0: ่
1: อยแน่นอนค่ะ
0: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shop mania
1: อ่ะคุณผู้ชมคะมาดูเมนูกันดีกว่าหลายคนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลายอ
0: ันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
1: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้หรือว่าเอาจริงๆนะคุณแม่ๆคุณยายๆตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
0: ขออนุญาตนะทานกับคลุกกับข้าวอ่ะแกะมาแบบนี้แป๊บนึง
2: เ
0: ขาสวยร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
1: น้ำยำ
0: มาปุ๊บขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหให้ดมก่อนกลิ่นดีมากแล้วกินครับ
1: โอ้โหดีไหม
0: ดี
1: เมนูเปลืองข้าว
0: คือ
1: จริงจริง
0: มันเค็มกำลังพอดี
1: ค่ะ
0: แล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
1: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาว่ามันนุ
0: ่ม
1: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะ
0: นิดเดียว
1: มันนุ่มมากใช่เนาะอ่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่น
0: ๆ
1: ไม
0: ่
1: ว่าจะมาทำเป็นหล่นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
2: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้เลยครับ
1: โอ้ก็คือสามารถที่จะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
0: ข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
1: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
0: มันคืออะไรครับพี่แอม
1: หมูสับผัดปลาเค็มค
0: ่
1: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบนี้
0: คุณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
1: แบบนี้นะ
0: มาเลยจ้า
1: เอามาขยี้ข้าวนะ
0: ค
1: ลุ
0: กนะ
1: ทุกคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆนะคะ
0: กินไปเลยจ้า
1: ร้อนนะคะไปแล้วนะทุกคนค่ะ
0: กลิ่นเป็นไงคะ
1: กลิ่นดีมาก
0: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะอ้ําไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับนี่เป็นตัวข้าวสวย
1: มันมีความเค็มแบบนวล
0: ๆ
1: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบเค็มปกติที่เราทาน
0: ถ้าอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
1: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
0: จ้ะ
1: อ่ะเปิดฝารอดูนี
0: ่
1: ซูมเข้ามาทุกคน
0: ครับผม
1: มาดูข้างใน
0: ครับ
1: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดีแต่
0: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
1: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างข้างขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
0: มาหน่อยขอหน่อยขอหน่อย
1: นี่ข้าวเหนียวอยู่นี
0: ่
1: ไปแล้วนะ
0: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะนี่ต้องบอกเลยเป็นไงบ้าง
1: อร่อย
0: อร่อยนะเอ้ามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆและสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา @shopmania ช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โหอยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
2: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งป
0: ั
2: จจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวกได้เอาไปทานกันครับ
0: คร
2: ับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
1: คุณผู้ชมค่ะซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลาย

0: หลายชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตู้เย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับ เอาละครับพี่ตัวให้ทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
0: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งตังทุกโปมันต้องมีการติดขัดกันนิดนึงนะฮะแต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
1: ค่ะน้องจอ
2: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
3: ไม่มีผิดเลย
2: ไม่มีเลยนะ
3: มีอยู่อย่างเดียว
2: อาจารย์
3: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
2: ์
3: มีรับรองด้วยมีอย.นะคะการันตีได้ของแท้แน่นอน
2: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยออลเวลรู้จักดีเคยได้ยินชื่อมาเครื่องวัดความดันก็ดีแต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
3: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วเครื่องสามารถบอกเราได
2: ้คุณผู้ชมแค่เปิดเครื่องเขาก็คุยกับเราได้เลยเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเป็นเครื่องแบบนี้อย่างถ้ายายจ๊อบอยู่บ้านเนี่ยมันใช้งานเองไม่เป็นจริงนะยายก็ไม่รู้จะใช้ยังไงนะตัวนี้พอเปิดเครื่องปุ๊บคุยตัวต่อ
3: พูดให้
2: ใช่ไหม
3: บอกวิธีการวัด
2: เราจะทำอะไรยังไงบ้าง
3: ใช่ไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
2: ฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะตัวนี้เอาไปใช้ที่บ้านได้เพราะว่าราคาพิเศษมากตัวเนี้ยพี่กิ๋วบอกว่าเรามีเคยขายมาก่อน
3: ใช่
2: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์ของแถมกัน 1,199 บาท
3: ใช่
2: วันนี้ราคาเก่าพิเศษนะ
3: ได้เลย
2: ทุบให้จ๊อบหน่อย
3: ทุบเลย
2: วันนี้
3: ใครพิเศษราคาอยู่ที่999บาท
2: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ดูอยู่นะฮะเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
3: ใช่
2: 999
3: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
2: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
4: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
2: ฉะนั้นย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือไอ้ตัวเนี้ยจ๊อบอยากจะเปลี่ยนให้ยายเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้อันรุ่นเก่านะ
3: มันพูดไม่ได้
2: มันพูดไม่ได้
3: หน้าจอก็เล็กกว่านี้
2: ใช่ฮะแล้วไอ้ที่สำคัญคือไอ้ตัวสายเนี่ยฮะ
3: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
2: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม่
3: มี
2: เนื้อห้อยๆนะตัวนี้กว้าง
3: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
2: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยคุณผู้ชมมันมีปุ่มข้างล่างที่เขียนกับว่า start กดครั้งเดียวกดปุ๊บพอไฟติดปุ๊บเนี่ยก็คือใช้งานได้เลยขออีกทีนะโอเคนะฮะ
3: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
2: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะห้ามพูดคือตอนนี้จ๊อบตื่นเต้นอยู่นะเอาจริงหลายคนบอกว่าเวลาวัดความดันเนี่ยบางคนห่วงมากเขาเรียกไงซีเรียสมากแต่คุณผู้ชมเราเอาไว้ที่บ้านเนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะอย่างยายจ๊อบอะเช้ามาวัดหนึ่งรอบกลางวันกินของมันๆวัดอีกหนึ่งรอบตกบ่ายหลานซื้อชานมไข่มุกมาให้กินวัดอีกหนึ่งรอบ
3: ซึ่งอันนี้ถูกต้อง
2: ควรใช่ไหม
3: เราจะได้มอนิเตอร์ในตัวของค่าความดันของเราตลอดเลยแล้วตัวเนี้ยวัดความดันได้และยังแจ้งเตือนถ้ามีเรื่องของหัวใจเต้นผิดปกตินะคะเช่นเราเกิดอาการหน้ามืดเวียนหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยหัวใจเราเ ไม่เป็นจังหวะตัวเครื่องนี้ถ้าดีเทคได้เขาแจ้งมาให้เราสามารถที่จะรู้ก่อนแล้วก็ไปโรงพยาบาลได้นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
2: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
3: คุณจ๊อบ
2: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สละสายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
3: คุณจ๊อบคุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
2: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้990ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
3: ใช่
2: อ
3: ัน
2: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
3: รับประกันจากศูนย์เลย
2: นะฮะแล้วก็มีที่ตัดยาให้คุณพ่อคุณแม่ชอบแน่นอนขอแค่โทรให้ทันเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
3: โอ้
2: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะมันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
3: จำเป็น
2: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
3: ค่ะ
2: คือไอ้ตรงนี้มันไม่มีใครบอกได้จริงๆนะ
3: ไม่มีค่ะนอกจากเราวัดความดันเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งอันนั้นน่ากลัวกว่า
2: แต่มันมีปัญหาคืออย่างนี้ฮะคือว่าหลายๆคนอ่ะพอวัดปุ๊บอะเครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
3: มันเมมโมรีข้อมูลได
2: ้เมมได้แล้วมันเมมเป็นแบบเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สอง
3: ใช่ถ้าบ้านเรานะคะ
2: GPS อย่างนี้นะ
3: มีคุณพ่อคุณแม่
2: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
3: เราแยกความดันกัน
2: เป็น GPS นะ
3: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
2: ฉะนั้นเนี่ยเวลาหนึ่งคนที่วัดมาปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะมีค่าต่างๆที่เราวัดได้พี่เก็บได้เท่าไหร่นะครับ
3: 199ค่า
2: 1ท่านวัดได้แล้วก็เก็บได้199ค่านะครับคุณผู้ชม
3: พกไปให้คุณหมอดูที่โรงพยาบาลได้เลยไม่ต้องจดแล้วค่ะ
2: เนี่ยพี่ยายผมชอบก็เพราะอย่างนี้แหละจองไว้ก่อนโดยที่ยังไม่ต้องเค้าเรียกไงยังไม่ต้องจ่ายตังค์นะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มันเป็นภัยเงียบจริงๆเอางี้ดีกว่านอกจากจ๊อบกับพี่กิ๋วน
3: ะ
2: ยังมีแขกอีกท่านหนึ่ง
5: จ๊อบสวัสดีค่ะ
2: อยากให้ลองนิดนึงบางคนบอกว่าเนี่ยเนี่ยเห็นสดใสแบบเนี้ยมีปัญหาไหม
3: ใช่
2: พี่กิ๋วครับรบกวนนิดนึงนะฮะอาจจะต้องช่วยดูแลพี่อ้อมทำได้ไหมครับโอเคนะย้ำนะคุณผู้ชมเครื่องเนี้ยยายจ๊อบ80กว่ายังทำได้ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถวัดเองได
3: ้ง่ายวัดอยู่กับบ้านอย่างเงี้ย
2: เพราะเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบสมัยก่อนมันเป็นแบบบีบๆป่ะ
3: ใช่อันนั้นยาก
2: อันนั้นเก่า
3: ต้องมานั่งฟังด้วย
2: ฮะตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมครับย้ำนะมันเป็นเหมือนดิจิตอลแล้วอะใส่ฐานแล้วก็กดปุ่ม1ครั้งนะครับผมที่สำคัญก็คือเขาอัปเกรดแล้วพูดภาษาไทยได้แล้วก็ตัวสายไอ้ตัวที่ล็อตแขนนะครับมันกว้างขึ้นมันใหญ่ขึ้นถึง10เซนนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะครับตัวนี้1เครื่องรับประกัน1ปีเต็มจากออลเวลจากศูนย์เลยมีที่ตัดยาให้ไปอีก1ชิ้นทั้งหมดไม่ต้องจ่ายพันกว่าบาทครับวันนี้พี่กิ๋วบอกว่าทางออลเวลลดให้เลย200
3: 999ไม่ถึงพัน
2: ผมบอกว่า1เครื่องมันใช้ได้ยาวๆอ่ะแล้วบ้านผมมาซื้อเครื่องเดียวแล้วก็ใช้ได้ทั้ง
3: บ้านเลย
2: ครอบครัวและที่สำคัญคือเครื่องเนี้ยมันใส่ฐานอยู่ข้างหลัง
3: ใช่
2: เป็นฐานที่แบบคุณเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะฮะกดแค่ปุ่มเดียวใช้งานได้เลยจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆนะฮะซีเรียสนะฮะเมื่อกี้จ๊อบค่าขึ้นสูงนี่จ๊อบเริ่มเครียดแล้วนะฮะอ่ะแล้วคนนี้ครับ
3: สิ้นแล้วค่ะ
2: พี่อ้อม
3: เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของปีนึงวัดหนเดียวเนี่ยไม่ได้มอนิเตอร์ไม่ได้ติดตามค่า
2: คือค่าเราอะตอนที่เราไปหาหมอหรือตอนตรวจสุขภาพอะดีแต่หลังจากนั้นเราอาจจะปล่อยปะละเลยนะคุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก10 14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะ
6: ตอนนี้
2: นะเอาเป็น

0: เท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
1: ค
0: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยได้ใช้แน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โปรก็ดี
2: ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-COT ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
4: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้
5: น
2: คู
5: ่ขึ้น
6: ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
7: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
8: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
4: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
8: ไม่มีเลย
4: ได้ข้าวเท่าไหร
8: ่ได้ข้าว140ตังค์
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
10: สวัสดีครับ
4: โอ้มีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
10: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
4: ครับ
10: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
4: ๆครับ
10: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
4: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
10: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะครับดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
4: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
10: โอ้ต่างกันมากคร
4: ับทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งก็ได้อะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
10: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้อง

0: หว่านปุ๋ย
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไห
1: ม
0: มันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรนะครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
1: ครับ
0: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
1: เพราะอะไรล่ะครับ
0: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
1: เขาแสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
0: ์ใช่ครับ
1: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
0: ใช่ครับ
1: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้กระดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
0: ใช่ครับ
1: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
0: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
1: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรือ
0: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ้ใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็มานั่งดูอีกทีไม่ลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
1: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
0: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
1: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
0: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
1: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี
0: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห
1: ็
0: นไหมครับ
1: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
1: ก็มีแต่ปลาทะเลโอ้ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
0: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
1: โอ้
0: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
1: ครับ
0: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลาให้มันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
1: ครับ
0: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เงี้ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
1: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
0: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
1: ครับครับ
0: ก็คือเราจะขโมยเขาเรียกว่ายื
1: ม
0: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
1: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ย
0: ใช่
1: นะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
0: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
1: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
0: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
1: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้
0: ได้
1: จากดินแข็ง
0: ๆ
1: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
0: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่วินาทีกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
1: อ๋ออันนี้ให้ทดลองได้เลย
0: ทดลองได้เลย
1: จากดินแข็งๆใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู แป๊บเดียว
0: บีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
1: นะอันนี้เอาไปลองได
0: ้
1: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
0: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาก
1: ็
0: ค
1: ืออ
0: ันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
1: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
0: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
1: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ้าเป็นนาปัง
0: ฉีดแล้วก็ปั่น
1: แล้วก็รอตีเพื่อถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
0: รอสักประมาณสัก8วัน
1: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
0: นาปี
1: ต้องรอฝนรอ
0: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
1: แล้วรอได้เลย
0: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
1: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีความชื้นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับผมก็ไถกบไปแค่นั้นนี่พอครับ
1: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
0: ใช่ครับ
1: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
0: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อราน ะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราไปปรับนะจากกรดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
1: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
0: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
0: ค่ะ
2: แล้วผมนี่จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
0: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
0: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับนี่ดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: รุดแล้ว
0: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
0: นะฮะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทําสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
0: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
0: ไ
3: ม่เคยประสบความสําเร็จแบบนี้เลย
0: เขาว่าประสบความสําเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
0: ่
3: อ
0: ไม่เชื่อใช่มั
3: ้ยไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
0: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
0: โอ้โห
3: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
0: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่างนี
0: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
0: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
0: เลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร์
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอะแล้วก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องแล้วก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังผลหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาน
1: ะ
2: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: คำว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริง
1: ๆ
2: เรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่างนี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: เลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนนั้นก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอหรือไม่ทัน
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับเขาเรียกว่าสามหมู่บ้านนะคร
0: ับ กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะ
1: ครับ
0: น้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงน
1: ะ
0: ครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทั้งบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือเหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต
0: ่
1: แต่สุดท้ายมา
0: จบที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
1: ้
0: ก
1: ับ
0: สิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นข ของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีขึ้น
0: นั่นไง
4: ขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
5: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
4: ดินเน่า
5: ดินเน่านะรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
5: ได้ข้าว140ตังค์
6: มันใช้ได้จริง
1: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
1: รุดแล้วเห็นไหม
3: ลูกเต้ามะนาวมะนาวดูด้วยนี่ของเขาดีแต
7: ่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมกัน
2: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
5: ่ได้ข้าว140ตังค์
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
1: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถครองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
1: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
1: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
1: 10% 20% 30% และอย่างนึงราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรน่ะเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
1: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
0: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
1: ้
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
1: ับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีในคุณภาพโดย M-Cord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมกัน
5: ดูเนื้อดู
7: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
5: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
5: ่ได้ข้าว140ตังค
4: ์ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
0: ครับ
4: งามเร็ว
0: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีขึ้น
0: นั่นไง
4: ขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
5: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
4: ดินเน่า
5: ดินเน่านะ
9: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่า
8: นะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อย

0: มาเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20กว่าลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20กว่าลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
1: มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
1: รุดแล้วรุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
1: ึ้
3: น
1: ปู
3: ขึ้น
2: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
4: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
5: ่ได้ข้าว140ตัน
0: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
6: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02114333030ครับ02114330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: มันใช้ได้จริง
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
1: ครับ
2: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
4: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตัน
0: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: ับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
1: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
3: แผ่นเสียงขนาดนี้นะคะโอ้ทำไมเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เสียงคมชัดใสขนาดนี้ยิ่งฟังผลงานเพลงต้นฉบับด้วยนะเสียงดีจริงๆเลยชัดจริงๆเลย
4: คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะหันมาหาน้องนิดนึงค่ะเสียงที่คุณพี่ได้ยินนะคะมันคือเสียงที่ดังมาจากวิทยุเด็ดยอดเพลงดังเครื่องนี้น้องเป็นคนเปิดเองจ้า
1: ใสแสดงว่าดังมาจากเครื่องนี้นั่นเอง
4: ถูกต้องนะคะน้องเป็นคนเปิดนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนี่คือวิทยุเด็ดยอดเพลงดังที่เราทั้งสองคนจะนำเสนอให้กับแฟนรายการที่อยู่หน้าจอวันนี้ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมที่รับชมรายการแม่ไม้เพลงไทยก่อนค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ไม้เพลงไทยพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยดิฉันมนฤดีมุทุจิตค่ะ
1: ดิฉันกมลวันกิ่งชะเอมค่ะ
4: คุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กมลวันนึกว่าได้ยินจากแผ่นเสียงที่ไหนได้นี่เครื่องนี้เลยนะคะเด็ดยอดเพลงดังเพลงเพราะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีความสุขทั้งวัน800เพลงฟังต่อเนื่องยาวๆเสียงใสคมชัดเลยค่ะ
1: แสดงว่าผลงานเพลงนะคะที่พี่ได้ยินเข้าใจผิดว่ามาจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่นี
4: ้ค่ะ
1: คุณผู้ชมเนี่ยเคยได้ฟังจากแผ่นเสียงเมื่อสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นม้วนเทปก็ดีซีดีก็ดีนะคะวันนี้เลยนะคะผลงานเพลงเหล่านั้นอยู่ในเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยากให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ตาจ๋ายายจ๋านะคะมีติดบ้านไว้หรือลูกๆหลานๆนะเห็นแล้วอยากให้ตาจ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขซื้อติดไว้สักเครื่องนึง2เครื่องนะเอาไว้ฟังที่บ้านเชื่อเลยเถอะนะคะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากๆเลย
4: ใช่แล้วนะคะแค่เปิดปุ๊บได้ฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆใช้งานง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้วันนี้นำโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอลดราคาพิเศษแต่ต้องกดให้ทันวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆทั้งลดทั้งแถมพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้แม่ไม้เพลงไทยจัดให้เทปนี้เทปเดียวบอกเลยวันนี้ลดนะคะเยอะมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยแถมไม่ใช่แถมอย่างเดียวแถม2 อย่างอ่ะนะคะเรียกว่าวันนี้แถมไปเลยแว่นขยายนะคะให้คุณนั้นไปดูตัวหนังสืออ่านฉลากยาใดๆแว่นขยายมีประโยชน์สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะ
1: แว่นขยายเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลง50ผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย
4: ค่ะ
1: จากปกติทั้งหมดนี้ราคา 3,490 บาทวันนี้พิเศษแบบสุดๆเลยเหลือเพียง 2,090 บาทเท่าน
4: ั้
1: น
4: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุณต้องโทรให้ทันนะ20สายเท่านั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้ 2,090 บาท20สายโทรให้ทันจ้าซื้อ1แถ

0: พลงต้นฉบับแบบนี้หามานานแล้วครับพอลูกซื้อมาฝากผมรู้สึกชอบมากเลยเปิดฟังเป็นเพื่อนฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็มีความสุขทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยครับ
1: กล่องม่วงเมมะปางสีสวยเปิดกล่องออกมาแล้วคือว้าวมากสวยถูกใจสุดๆเลยค่ะเพลงดีเสียงเพราะถูกใจคุณพ่อมากคนซื้อให้ก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ค่ะ
2: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นใหม่กล่องม่วงสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
4: โอ้โหนะคะแฟนรายการของเราโทรเข้ามานะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เทปนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไม้เพลงไทยจัดให้เลยนะคะเป็นโปรทั้งลดทั้งแถมเทปนี้พิเศษมากๆโดยเฉพาะท่านไหนที่บอกว่าดีมากๆเลยจะนำไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ที่จะมาถึงนี
5: ้
4: นะคะวิทยุเด็ดยอดเพลงดังรวมเพลงเพราะนะคะสไตล์มินิมอลพกพาสะดวกนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะคะนี่เลยฟังวิทยุ FM ก็ได้รองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งนั้นค่ะ
5: แบตเตอรี่ในตัวนะคะเรียกว่าชาร์จแบตเต็มๆพกไปไหนมาไหนก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้เพียงชาร์จแบตให้เต็มๆฟังได้ยาวๆถึง 6-7 ชั่วโมงเพียงท่านผู้ชมนั้นกดปุ่มนี้ท่านผู้ชมเจ้าขากดปุ่มนี้เพียง3วินาทีเท่านั้นผลงานเพลงก็จะขึ้นมาทันทีเลยหรือว่านะคะจะเลือกผลงานเพลงหาผลงานเพลงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงหยิบรีโมทนะคะกดหาผลงานเพลงผลงานเพลงเหล่านั้นก็จะขึ้นมาทันทีบอกเลยนะคะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบาย
4: ใช่แล้วนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบใช้งานง่ายพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลใจนะคะหรือว่าลูกๆที่ดูรายการอยู่นะคะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเกษียณอายุวันแม่วันพ่อหรือว่าวันที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งไม่อยากจะให้ท่านอยู่บ้านเหงาๆนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่จะให้รางวัลตัวเองวันนี้โปรนี้คุ้มมากๆแต่ต้องโทรให้ทัน20สายแรกนะคะทั้งลดทั้งแถมเราแถม2อย่างแว่นขยายนะคะ1เซตแบบนี้มี2ชิ้นแล้วก็ USB
5: ผลงานเพลง USB มี50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยจากทั้งหมดนี้นะคะปกติเนี่ยราคา 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแต่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องโทรให้ไวโทรตั้งแต่ตอนนี้เลยค
4: ่
5: ะ
4: ใช่แล้วนะคะเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกว่ามีชื่อเพลงอะไรกันบ้างช่วงนี้โทรให้ทันนะจ๊ะ2,090 บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วนค่ะ

0: คุณผู้ชมคะถ้าคิดถึงเพลงเก่าเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันต่อลมหายใจให้เพลงเก่านะคะ
1: แม่ผิดหวังเลยครับแม่ผมยิ้มน่ะหน้าบานเลยครับเพลงต้นฉบับแบบนี้แม่ผมอยากได้มานานแล้ววันนี้ถึงโอกาสวันเกิดแม่ผมพอดีผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ครับทุกวันนี้แม่ฟังอ่ะยิ้มมีความสุขทุกวันเลยครับ
2: แม่ถูกใจของขวัญที่เนี่ยเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีแต่เพลงที่แม่ชอบเวลาลูกไม่อยู่บ้านนะก็เปิดเพลงเนี่ยคลายเหงาค่ะ
3: คุณภาพเสียงดีมากใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมีรีโมทเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแบตก็ชาร์จได้ไวทนทานและที่สำคัญพกพาสะดวกครับ
4: เสียงไพเราะดีมีเพลงให้ฟังเยอะด้วยค่ะซื้อมาให้คุณพ่อฟังคุณพ่อชอบมากเลยฟังแล้วไม่มีโฆษณาคั่นให้รำคาญใจค่ะ
5: คุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษอยู่หรือเปล่าวิทยุแม่ไม้เพลงไทยคัดมาเฉพาะบทเพลงไพเราะ800เพลงที่ตรงใจผู้ใหญ่ทุกท่านใช้งานง่ายมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนรีโมทขนาดใหญ่กดเลือกเพลงได้สบาย
6: โอ้เวียงพิงดังเวียงสวรรค์สวยกว่าถ้อยคำ
5: ลำโพงคุณภาพสูงเสียงดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มอบเป็นของขวัญของฝากในวันสำคัญเช่นวันเกิดวันพ่อวันแม่วันปีใหม่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งบลูทูธ FM USB รองรับการสั่งงานระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลฟังเพลงยาวๆได้8ชั่วโมงสุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ
6: คนรักนางสิงกลางแอ่งใจที่เฝ้าหลัง
5: สุรผลสมบัติเจริญทองศรีวรนุชสุเทพวงกำแหง
6: ช
5: รินทร์นันทนาครสวรีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาท

0: รี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะคะที่โทรกันเข้ามานะคะแล้วก็อุดหนุนบทเพลงเพราะจากแม่ไม้เพลงไทยนะคะหลายท่านบอกว่าเอาไปฟังเองเพราะว่าอยู่บ้านเหงาๆบางท่านบอกว่านำไปเป็นของขวัญของฝากไม่ได้มีเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ซื้อนะคะมีน้องๆวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนะคะก็อุดหนุนเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เทปนี้โปรพิเศษนะคะสั่งวันนี้คุ้มอย่างแน่นอนแต่ต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมคะเพลงเพราะเพลงดังต้นฉบับแท้อยู่ในนี้800เพลง156ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณทูลทองใจนิราศเวียงพิงอย่างนี้เวลาฟังเป็นไงคะ
2: แหมคิดถึงบรรยากาศทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางแบบนี้อากาศดีแบบนี้ต้องคิดถึงทางเหนือค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเรียกได้ว่าบทเพลงนั้นนะคะจากปลายปากกาของครูเพลงกลั่นมาจากหัวใจนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะนะคะนอกจากบทเพลงของครูทูลทองใจแล้วยังมีบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญสนุกสนานก็มีเพลงเศร้าก็มานะคะแม่ของศรีวรนุชนี่ดวลพิศวาสนะคะคุณแม่วงจันทร์คุณสุเทพคุณชรินทร์คุณธานินทร์ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะคะพี่ปูขาช่วงนี้หลายท่านน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยเล่นโซเชียลคุณเล่นไหมคุณเล่นไหม
2: เล่นสิคะเฟซบุ๊กก็ดี TikTok ก็ดี
1: ไปงับเพลงไปคัฟเวอร์เพลงนะคะก็หลายเพลงนะคะจะมีการนำไปรีมิกซ์นะคะต้นฉบับแท้ๆอยู่ที่นี่นะลูกหลานถามเข้ามาเอ๊ะแม่เพลงนี้ทำไมเพราะจังมันเป็นเพลงต้นฉบับจริงหรือเปล่านะคะอยู่ที่นี่แหละค่ะของจริงต้นฉบับจากแม่ไม้เพลงไทยค่ะ
2: ว
1: ัน
2: นี้ท่านผู้ชมเปิดมานะคะนี่คือรายการแม่ไม้เพลงไทยนะคะวันนี้เปิดมาวันแรกเลยสำหรับท่านผู้ชมบางท่านนะคะต้องย้ำว่านะคะช่องนี้เป็นช่องที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่ายิ่งเป็นผลงานเพลงในวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยแล้วต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วนะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะว่าวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20

0: ื่มกล่องม่วงเนี่ยมีหูหิ้วค่ะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยใส่กล่องหิ้วไปสะดวกไม่ต้องหอบพลุงพลังค่ะออกแบบมาได้ถูกใจคุณพ่อมากเราคนซื้อให้เองเนี่ยก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อค่ะ
1: เครื่องเล็กพกพาสะดวกที่สำคัญนะครับเสียงดีมากดนตรีต้นฉบับแบบนี้คุณแม่ผมชอบมากเลยครับ
2: แต่มีวิทยุเครื่องนี้ดิฉันไม่เคยเหงาอีกเลยค่ะถูกใจจริงๆค่ะเพราะว่ามีเพลงที่ชอบมีเพลงที่ใช่คุ้มค่าจริงๆค่ะ
3: ก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงทุกเครื่องดีมากๆลำโพงกระหึ่มฟังแล้วอิ่มเทียบเท่ากับเครื่องเสียงราคาแพงๆได้เลยครับ
4: ยี่ห้อไม้ไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ

0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งนี้เลยนะคะโปรนี้เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเทปที่แม่ไม้เพลงไทยมอบความคุ้มค่ามอบของขวัญให้กับแฟนรายการทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2 อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
2: แล้วอย่าลืมนะคะว่าแม่ไม้เพลงไทยนั้นมีแต่ผลงานเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกช่องแล้วนะคะต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมถึง800ผลงานเพลงมีแต่ผลงานเพลงที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้นะคะรีบสั่งจองเป็นเจ้าของด่วนเลยแม้ว่ารายการจบไปนะคะแต่น้องๆ call center ยังรอรับสายท่านผู้ชมอยู่ค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเปิด3วินะคะเพลงก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เสียงใสคมชัดจ้าโยกโยกเบาๆช่วงสุดท้ายอดใจไม่ไหวเป็นไงคะเป็นไงเสียง
2: โอ้โหนะคะเสียงคมชัดดังกังวานยิ่งเป็นวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยด้วยแล้วนะคะโอ้โหต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะซื้อฟังเองเป็นของขวัญของฝากเทปนี้เทปเดียวที่แม่ไม้เพลงไทยลดราคาพิเศษนะคะยังไม่พอแถมฟรีแว่นขยายนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าชอบมากบอกเลยนะคะเอาแว่นขยายมาให้หน่อยเพราะว่ามีประโยชน์เหลือเกินนะคะไม่ว่าจะทานยาอ่านฉลากยามองตัวหนังสือเน่นะแว่นขยายแม่ไม้เพลงไทยจัดให้แถมฟรีจ้า
2: เท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลงอยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องนะคะจากปกติราคา 3,490 บาทพิเศษสุดๆสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะโทรให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเทปนี้เท่านั้น20สายนะจ๊ะก็ 2,090 บาทโทรด่วนๆค่ะส่วนจะพบกับรายการแม่ไม้เพลงไทยโปรดีๆโปรอะไรนั้นให้ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่มีความสุขย้อนวันๆไปกับเสียงเพลงที่เป็นมรดกของคนไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณผู้ชมแค่สั่งซื้อ1เครื่องเหมือนกับได้สนับสนุนความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

0: ใครอยากฟังเพลงของชายมังสิงสมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
1: ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยรับรองได้ค่ะว่าเต็มไปด้วยคุณภาพ
2: เตรียมเรือทนแล้วนั้นควันของเรียม
3: สำหรับผมนี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
4: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
5: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะน่าจะมีเพลงต้นฉบับที่ผู้ใหญ่ชอบแล้วในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานก็ยังตอบโจทย์มากๆอีกด้วยครับ
6: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะเรียงเพลงตามลำดับชื่อของนักร้องทำให้ค้นหาเพลงได้สะดวกค่ะ
3: อันดับ1ยกให้เลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทย
7: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM

0: นึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีคุณภาพที่ผ่านการดองสดทันทีบนเรือและกระบวนการแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมกว่า100ปี
1: ผ่านการดองเค็มนะคะในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งทำให้ตัวของเนื้อปลายังคงนุ่มคงความสดคุณภาพไว้และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวขนาด1กิโลฟรีครับกับน้ำพริกปลาอินทรีเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งหมดนี้ราคารวม 1,099 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง890บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะต้องบอกว่าวันนี้กลิ่นของเรานี่คือหอมฟุ้งเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้านี้ค่ะรู้แล้วแต่เป็นเมนูที่ทำมาจากปลาอินทรีเค็มค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมิค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณภูมิครับมาเลยครับปลาอินทรีของเรากับหอมปลาอินทรีเนี่ยมันอร่อยยังไงแนะนำผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มขนาด1กิโลนะครับตัว1เนี่ย1กิโลของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่เป็นปลาอินทรีหอมแท้ๆดองเกลือบนเรือไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับ
1: อ๋อแล้วมันต่างกันยังไงอะคะ
5: ครับก็คือปลาอินทรีเค็มเนี่ยมี2แบบคือปลาเค็มธรรมดาหลังจากที่ได้ปลาสดแล้วเนี่ยก็เอาไปแช่น้ำแข็งก่อนแล้วค่อยมาทำเค็มทีหลังแบบนั้นปลาเค็มธรรมดาของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วดองเกลือบนเรือทันทีเลยใช้แล้วเวลาในการดองเนี่ย 5-10 วันแล้วก็เข้ามาที่สถานที่ผลิตของผม
1: อย่างนี้รสสัมผัสมันจะแตกต่างหรือว่าความอร่อยแตกต่างกันไหมคะ
5: ครับจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของความหอมและความเค็มที่กำลังดีครับเนื้อจะนิ่มจะไม่แข็งกระด้าง
4: ครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของแบรนด์หอมปลาอินทรีนะครับตัวนี้เนี่ยเราทำมานานหรือยังครับ
5: ครับก็คือกรรมวิธีการผลิตแบบนี้นะครับมีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือรุ่นคุณปู่เนี่ยก็นับไปที่ประมาณสัก50ปีครับ

0: ป็นทุกรุ่นต่อรุ่น
1: ใช่ค่ะแต่ว่าของเรานี่ก็คือเอามาผลิตทำแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมได้ไปทั้งตัวแบบนี้คือตัวใหญ่ยักษ์เลยนะ
0: อ่ะคุ้มจริงๆวันนี้ใครที่ชอบทานปลาอินทรีแล้วมาแบบแพคเกจิ้งแบบโหดูสวยงามแล้วราคาพิเศษด้วยกับทางช็อปเนี่ยนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
0: วันนี้ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวใหญ่ๆแบบนี้1กิโลที่คุณจะได้ไปแล้วยังจะได้ในตัวของน้ำพริกปลาอินทรีเค็
1: ม
0: ขนาด60กรัมอีก1กระปุกนะครับเซตนี้ 1,099 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายราคาเดียวครับ890บาทรีบโทรด่วนเลยที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงบ้านโดย M-Corp ครับ
1: ค่ะทีนี้คุณภูมิค่ะมาพูดถึงคุณภาพของการผลิตหน่อยค่ะ
2: ครับก็หลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่สถานผลิตของผมก็คือเอามาล้างกำหนดเวลาเพื่อให้ความเค็มของทุกตัวเนี่ยเท่ากันครับหลังจากที่ล้างได้ที่แล้วนะครับก็นำไปตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลง
1: เออนี่ไง คือว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาจะเป็นภาพจำเนาะ
0: ภาพจ
1: ำว่าปกติเนี่ยปลาเค็มเขาก็จะวางบนเข่งวางบนพื้นบ้างละแล้วก็เอามุ้งครอบแต่ว่าอันนี้นะคะมั่นใจคุณภาพได้เลยเขามีโรงงานผลิตผลิตโรงงานแบบว่ามีคุณภาพอย่างดีจนได้รับรางวัลเลย
2: ครับก็ปัจจุบันก็ได้รับรางวัล Oil Quality Award ปี2024ครับผม
0: ครับผมโมนี่การันตีแล้วแล้วเป็นสินค้าโอท็อปนะฮะจริงๆแล้วปลาเนี่ยมาจากทางด้านของอ่าวไทยที่ประจวบ
2: ใช่ครับ
0: ผมรับรองได้ว่าตรงนั้นอร่อยแน่นอนนะครับแต่คราวนี้มาดูเรื่องของแพคเกจจิ้งดูตรงนี้ก่อนนี่เขาซีลออกมาก
1: ัน
0: กล
1: ิ่
0: นได้เป็นอย่างดีนี่ค
1: ือไม่มีกลิ่นเค็มรอดออกมาเลย
0: นะครับนี่คือปลาตัวใหญ่ๆขนาด1กิโล1ตัวแล้วยังไม่พอครับนี่ครับดูแพคเกจจิ้งของเขาให้มาโหดูสวยงามนะมันมีบอกเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์เห็นมั้ยแปรรูปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหลังครับวิธีเก็บรักษาคุณสามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้1เดือนนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ช่องฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงมีเมนูแนะนำต่างๆที่สามารถเอาไปประกอบอาหารได้เยอะมากๆเลยครับ
1: แล้วก็สำหรับแบรนด์นี้เขาไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่บอกว่าอยู่แต่บ้านอยากจะมีเมนูอร่อยอร่อยบ้างโทรสั่งกันได้เลยติดตู้เย็นไว้สั่งปุ๊บส่งหน้าบ้านแกะออกมาเข้าตู้เย็นได้เลยช่องฟรีซก็ได้
0: ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญนะผมชอบมากเอาไว้เป็นของฝากได้ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเมนูนะครับที่เมื่อกี้นี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นเมนูทำได้หลากหลายตัวนี้เป็นข้าวผัดใช่ไหมเป็นข้าวผัดเป็นปลาอินทรี
2: ใช่ครับ
0: ครับอันนี้ปลาอินทรีเค็มอันนี้เป็นเมนูทำง่ายแต่ตัวนี้ครับทีเด็ด
1: นี่ไงคุณชิม
0: คือ
1: ต้องบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนั้
0: น
1: ชอบค่ะชอบที่จะเอาปลาอินทรีเค็มแบบไปทอดเนาะแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวคือไม่ต้องเอาไปยำเลยนะแค่คลุกกับข้าวก็มีรสชาตินัวนัวหอมหอมเค็มเค็ม
0: ขออนุญาตนะ
1: ค่ะ
0: นี่นะปลาแบบนี้กินแบบสดๆเลย
1: คุณรอตะก้องรอด้วยแป๊บเด
0: ีย
1: ว
0: นี่นะนี่นะได้ไหมได้ไหมนี่กลิ่นหอมมากพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วผมกินเลยนะ
1: ค่ะอ่ะเป็นยังไงคะ
0: ม
1: ันจะเป็นความเค็มอ่อน
0: ๆใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากินนะครับกินปริมาณประมาณนี้กินแล้วมันจะค่อนข้างเค็มแต่นี่ผมรู้สึกว่ามันกำลังกลมกล่อมกำลังนัว
1: ใช่
0: แล้วก็เนื้อนุ่มมากอย่างที่บอกไปว่ามันแช่เกลือมาไม่ได้แช่น้ำแข็งมา
1: ไม่เ
0: รา
1: คือจะบอกนะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนอ่ะทำปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยกลิ่นมันจะตลบอบอวลคือกลิ่นเค็มนะแต่อันนี้กลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นหอมมันไม่ใช่กลิ่นเค็มอ่ะ
0: ครับผมอันนี้แบบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราสามารถทำฉีกมาแล้วคลุกกับข้าวทานได้เลยนะมันไม่ได้เค็มจนเกินไป
1: ถูกต้องเลยนะคะหรือว่าจะเมนูอื่นๆก็ได้
2: อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เด็กๆก็ทานได้ครับเป็นหมูสับนึ่งปลาอินทรีเค็มครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตประจำบ้าน
0: ครับผม
1: เนาะหรือว่าบ้านไหนที่บอกว่าอยากฟิวชั่นหน่อย
0: เฮ้ยนี่ได้เลย
1: มีอะไรสีเค็ม
0: ครับผมอ่ะต่อไปเป็นแบบฟิวชั่นหน่อย
1: ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยไม่คิดว่าจะสามารถเอาส่วนเนี้ยมาทำเป็นน้ำพริกได
0: ้ครับ
1: คือส่วนหัว
2: ครับ
1: ก็คือเป็นหล่นปลาอินทรีเค็มนะคะใช้ส่วนหัวมาทำ
2: ใช่ครับใช้ส่วนหัวในการต้มกะทินะครับ
1: อ๋อเห็นไหมว่าทั้งตัวที่เขาให้ไปอ่ะใช้งานได้แล้วก็ทำให้เป็นเมนูอร่อยอร่อยได้
0: แล้วยังไม่พอตัวน้ำพริกปลาอินทรีของเขาอันนี้พี่แอมเปิดดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงหอมขนาดไหน
1: ทุกคนค่ะอยากจะให้ดูตัวนี้ที่คุณจะได้ไปนะอยู่ในเซตเลยนะคะให้ดูก่อนให้ดูเดี๋ยวจะดม
0: เป็นไงบ้าง
1: หอมมาก
0: หอมมาก
1: ช
0: ิ
1: มได้ไหม
0: ชิมขออนุญาตชิมนิดนึงนะ
1: เอาแตงกวาดีกว่ารสชาติจะได้กลางกลางจ้วงตรงนี้เลย
0: อยากให้ความหอมของปลาอินทรีของเราเนี่ยทะลุจอไปได้เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าหอมกำลังดีลองชิมเลยจ้า
1: ไปแล้วนะ
0: มาเลยจ้ะนี่กินกับพวกผักกินพวกอะไรเป็นยังไงบ้างกลมกล่อมนะ
1: อร่อย
0: อร่อยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้ววันนี้นะครับหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วอยากอร่อยแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้ตั้งนานนะรวมไปถึงเรื่องของทำได้หลากหลายเมนู

0: ายฝากแบรนด์ของเราหน่อยค่ะ
1: ครับ
2: ครับก็ของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่เราตั้งใจทําให้เป็นปลายสีหอมแบบคุณภาพคร
0: ับ
2: ครับก็ด้วยกรรมวิธีการดองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยครับสู่สถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยอยากจะฝากสินค้าตัวเนี้ยให้กับผู้บริโภคได้รับประทานกันครับ
0: เป็นปลาสดจากทะเลประจวบส่งตรงจากประจวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าอยากจะได้ปลาเค็มอร่อยอร่อยเป็นปลาอินทรีเค็มนะคะ
1: ครับ
0: ตราหอมปลาอินทรีต้องยี่ห้อนี
1: ้
0: นอนแล้วก็นี่มาซิลแบบนี้ย้ำหน่อยพี่ทิวค่ะเก็บรักษายังไง
1: เก็บรักษานะครับในอุณหภูมิปกตินะครับ1เดือนนะครับแช่ในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงเป็นของฝากเอาไปแบบนี้หลายๆคนชอบแน่นอนนะครับในวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากๆนะครับที่มาแบ่งความอร่อยให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณครับเอาล่ะหมดแล้วลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนรีบโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคร
2: ับ แล้วก็ช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
3: ครับ
2: คุณผู้ชมคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืน
3: จ้ะ
2: หลายหลายบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว
3: ้
2: หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
3: ครับ
2: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
3: ถูกต้อง
2: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเนาะ
3: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้นี่ขอย้อนกลับไปหน่อย มีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
2: อ
3: ะแล้วก็นั่งลงไปเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
2: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะ
3: ครับ
2: รับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
3: ทำธุระ
2: น
3: ี
2: ่ทำธุระส่วนตัวค่ะ
3: เทเข้าไปเลย
2: เทไปเลยเรามีถุงให้กับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะ
3: ครับ
2: เทไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
3: ปิด
2: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
3: แล้วเวลาเราทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค่เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กกครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่า

0: เขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ้ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืนบางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
0: ้
1: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่านะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะรับประกันโครงสร้างนะคะถึง1ปีเต็มเลยค่ะ
0: เอาล่ะบ้านไหนนะครับมีผู้สูงอายุนะครับซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: คอนโทรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซ็ตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คระสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซตนี้ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะทั้งทุกทั้งหนักทั้งเบาได้หมดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
3: ใครยังไม่โทรรีบโทรนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะคะสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเนี่ยคือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่บ้านของเราค่ะยิ่งกลางคืนนะอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุของเราต้องลุกเดินเหินเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำไกลๆค่ะบอกเลยว่าบางบ้านห้องน้ำอยู่ไกลมากหรือห้องน้ำอยู่ด้านนอกบ้านด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามีนี่เลยสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี้ติดเอาไว้ข้างๆเตียงหรือแม้แต่คนท้องท้องแก่นะยิ่งท้องแก่มากๆใกล้คลอดโอ้โหลุกขึ้นเข้าห้องน้ำทั้งคืนมีแบบนี้สะดวกกว่าค่ะ
4: จริงๆแล้วหลายๆคนกังวลนะว่าสุขภัณฑ์เคลื่อนที่เนี่ยมันจะเล็กไหมมันจะใหญ่เกินไปไหมจริงๆแล้วเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ที่เราเข้าแบบปกติเลยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าอย่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยตัวผมก็ถือว่าเป็นผู้ชายค่อนข้างตัวใหญ่ผมยังรู้สึกว่านั่งแล้วสบายมากๆเพราะว่ามันรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวฐานเขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมเวลาเราจะเคลื่อนเวลาเราจะลุกเหินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับที่นะครับรวมไปถึงนะฮะในตัวของช่องที่เอาไว้เก็บพวกทิชชู่หรือบางทีอาจจะนั่งทำธุระนะครับหยิบวางโทรศัพท์มือถือก็ยังวางตรงนี้ได้สะดวกสบายจริงๆครับ
3: ใช่แล้วค่ะทีนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับตัวถังที่เอาไว้ใช้ในการใส่ของเสียค่ะ
4: ค
3: ใหญ่ถึง 4.2 ลิตรเพราะฉะนั้นนะทั้งคืนเอาอยู่นะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าสมมติว่าผู้สูงอายุที่บ้านของเราทำธุระส่วนตัว อย่างที่บอกนะว่าตัวนี้นะคะสามารถที่จะเก็บกลิ่นได้ถึง2ชั้นด้วยกันนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลในการที่เขาจะมีกลิ่นระหว่างคืนสมมุติว่าเปิดฝาแบบนี
4: ้
3: ปิดใช่ไหมชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2ปิดแบบนี้แต่พอตอนเช้าค่ะเราผู้เป็นลูกหลานเราก็เปิดฝานะคะจากนั้นก็คือเก็บถุงค่ะ
4: ครับ
3: นี่นะเดี๋ยวจะทำให้ดูทุกคนขาม
4: ันเก็บง่ายมากเลยนะ
3: เก็บง่ายเลยรวบถุงออกมานะคะจากฝานะแล้วก็รวบพันแบบนี
4: ้
3: ยกไปทิ้งมือไม่ต้องเลอะสิ่งสกปรกใดๆเลยค่ะ
4: ครับในตัวเส้นนี้ก็มีถุงพลาสติกให้ด้วยนะครับอ
3: ัน
4: นี้ใครที่กำลังวนใจอยู่ว่าอยากจะได้สุขภัณฑ์เคลื่อนที่จริงๆมีไว้ดีกว่านะครับคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือจะเป็นคนท้องนะครับคุณพ่อมือใหม่อาจจะมีไว้ให้คุณภรรยาได้นะครับตอนนี้ยังไงก็ถือว่าเป็นของสำคัญเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจนะครับยังไงซื้อไป
3: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
4: คอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับของเราในเซตนี้มีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรใหญ่แบบนี้เลยนะครับมีแปลงอเนกประสงค์คลาสสีให้แล้วยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งหมดนะฮะ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับ 1,000 บาทมีทอนเหลือแค่990บาทเน้นย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มนะครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับเอาละครับหมดเวลาแล้วกับชอมมาเนียนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สบักกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนขาบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะ ไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัว หรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้าน หรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะ ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับเดมาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะ
5: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
3: เออทุกคนลุกแล้วอ่ะ
5: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
4: ครับ
3: ไขมัน
5: ฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
4: ครับ
5: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
4: ครับ
5: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
4: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายคนซื้อไป
3: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
4: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
3: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
4: า
3: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
5: คือจริงๆแล้วเรียกกันง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
4: เกิดที
5: ่ระบบบำบัดระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกิดมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมาก
3: ครับ
5: เขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่น
4: มัน
5: กลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
4: ่ครับ
3: เรื่องใหญ่มาก
5: เรื่องใหญ่
3: นะทุบบ้านทุบพื้น
5: ครับพี่ไปวัดดอกไม
3: ้
5: ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
3: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
5: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะ

0: อันสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย์ลงไปกำจัดย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกินแบคทีเรียต่างๆนานาที่คุณบอกเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
1: ์
0: และที่สำคัญเหมือนเดิม
2: ครับ
0: จุลินทรีย์ GSP Bioclean เนี่ยทำมาจากกากจีลาติน
1: นี่เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
0: กากจีลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมาก
1: เ
0: อนไซม์เราเปรียบเสมือนกรรไกรชีวภาพ
2: ครับ
0: ลงไปตัดลงไปย่
1: อ
0: ยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารเนี่ย
2: ครับ
0: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
1: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะแต่ว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
0: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
2: ผมเคยใช้แบบผง
0: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
2: ครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
1: คร
0: ับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
1: ้แบบ GSP เป็นเชื้อเป็น
0: ถูกแบบผมลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างนี้
2: ครับผม
0: ซึ่งมันอัดคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
1: อยากให้กลิ่นมันหาย
0: ได้ไหม
2: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
0: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไง
1: ครับ
0: ผมเขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราของเราเจพีเปลวพินเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกรรไกรชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
2: ใช้เยอะมากเลย
0: ทั้งดักไขมัน
1: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้แล้วอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
0: ใช่เลยครับเอาเจสพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
2: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสพีเบลครีมนะครับซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กัลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
1: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศนี่แหละที่เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
0: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500ซีซี
2: 500ซีซีแล้วบ่อเกลือ
0: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500ซีซีกดใส่จักเทใส่จักโคกและกดน้ำตามได้เลย
1: คือเทเข้มเข้มอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
0: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
2: ครับ
0: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
1: ี้
0: ยผสมน้ำเพิ่มได
1: ้
0: 250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
1: เยอะมากเลยนะ
0: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
2: ์ครับ
0: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
2: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
0: ใช้กำจัด
2: เยอะถูก
1: แต่พวกคอกสัตว์เขาก็ใช้กัน
0: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
2: ใช่ครับ
0: ร้องเรียน
1: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
0: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
2: อ๋อเหรออ
1: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่น
2: ครับ
1: เนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
2: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Maniaสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย M-Card ครับ
1: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP Bioclean ตัวนี้หน่อยค่ะ
0: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
2: ์
0: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP Bioclean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP Bioclean ไว้ด้วยครับ
1: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา GSP Bioclean มาแนะนำพี่พงทำครัวใช้คราบไขมัน GSP Bioclean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดหมูกระทะถูกไหม
3: ใช่ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมี

0: ไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันเกิดไขมันมันเยอะมากคราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
1: ยุบยุบ
0: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
1: ถูกต้อง
0: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
1: 13ครับ2ครับ
0: 13ทับ2นะฝากด้วยครับ
2: หนึ่งชี
0: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เราวางกำจัดกลิ่นไว้ด้วยเจสซีไบโอคลีนวันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
2: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
0: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะเ
2: พราะใช่ๆต้องรีบบอก
0: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
3: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
4: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
3: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย MCOT

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
2: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
1: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
2: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ Asai Shop Mania
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
2: ครับอากาศร้อนเมืองไทยแบบนี้นะคะเรามาคลายร้อนกันกับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วก
0: ับ
2: คาชิวากันดีกว่าครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่ทิวบอกค่ะว่าอากาศมันร้อนมากคุณผู้ชมคะ อากาศประเทศไทยนะ
2: ค
0: ือมันร้อนตลอดทั้งปีอยู่แล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรายังคงใช้พัดลมตัวเล็กแบบเดิมๆที่เรามีอยู่ที่บ้านที่เชื่อว่าทุกบ้านมีเนี่ยคือมันไม่สามารถสู้แรงลมหรือว่าความร้อนด้านนอกของบ้านเราได
2: ้
0: ต่อให้พัดลมมาวางเรียงหลายๆตัวก
2: ็
0: สู้กับความร้อนประเทศไทยไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเลยพัดลมที่เคยมีอยู่ที่บ้านเดิมตัวเล็กๆเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นไซส์ใหญ่แบบนี
2: ้
0: กับตัวนี้ค่ะ18นิ้วคือใหญ่สะใจแรงลมนี่คือแรงมากๆเลยทีเดียวนะ
2: ถูกต้องนะครับเอาจริงๆผมชอบนะความเป็นพัดลมตั้งพื้นเป็นอุตสาหกรรมเน
0: ี่
2: ยดูจากฐานเลยฐานเป็นเหล็กที่แข็งแรงทนทานแล้วมีกันลื่นให้ด้วยนะครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะสามารถปรับความสูงได้มากถึง120เซนติเมตรนะคะด้านหน้าคุณผู้ชมมาดูนี่เป็น3ใบพัดค่ะเพราะฉะนั้นแรงลมนี่คือสะใจเลยทีเดียวน
2: ะ
0: ต
2: ั
0: วตะแกรงนะคะมีฝาปิดมิดชิดนะเรียบร้อยแล้วก็มีตัวน็อตค่ะก
2: ัน
0: ไม่ให้ตะแกรงหลุดด้วยนะคะยังไม่พอมาดูด้านหลังของเขากันดีกว่านะคะนี
2: ่
0: ด้านหลังนี่ผู้ชมคะปรับระดับแรงลมได้นะถึง3ระดับด้วยกันค่ะเบอร์1เบอร์2เบอร์3มีมาตรฐานมก.แล้วก็สำหรับตัวหน้าปัด

0: านะสามารถที่จะปรับนะคะเป็นกลมก็ได้เงยก็ได้หรือว่าจะปรับให้เขาสายซ้ายขวาก็ได้ด้วย
1: โอ้โหจริงๆก็เป็นมาตรฐานพื้นฐานของคนที่เคยใช้พัดลมอุตสาหกรรมอยู่แล้วแต่ข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของดีไซน์รูปลักษณ์แล้วสีสันเนี่ยมันสามารถเข้าที่บ้านได้แล้วกำลังแรงลมที่บอกไปว่ามันเย็นมากๆอ่ะดูจากตรงนี้เห็นไหมโอ้โหมันเป่าพัดไปได้สบายเลยบางคนใช้งานได้หลากหลายใช้งานในบ้านก็ได
0: ้
1: หร
0: ือ
1: ใช้งานนอกบ้านก็ได้อาทิเช่นบางทีเฮ้ยปาร์ตี้หมูกระทะนอกบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: เปลี่ยนบรรยากาศจากในบ้านมาทานนอกบ้านก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็น้ำหนักนะน้ำหนักนี่คือเบาเลยยังแอบมาผู้หญิงยกมือเดียวได้แบบคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะเคลื่อนย้ายง่ายสะดวกเลยทีเดียวค่ะจะซื้อไปแล้วก็ไปตั้งใช้ในห้องนอนด้านบนก็ได้หรือว่าจะยกลงมาใช้ด้านล่างก็ได้แล้วอย่างที่ทิวบอกว่าใช้ด้านนอกบ้านริมระเบียงบ้านก็ได้หรือว่าบางท่านเนี่ยอยากจะยกไปที่ร้านค้าของตัวเองก็ได้ไปตามแผงร้านค้าก็ได้หรือว่าจะเอาไปใช้ตามในสวนในไร
1: ่
0: ได้หมดทุกที่คุณผู้ชมสะดวกสบายมาก
1: ๆโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02 114-3330หรือแอดไลน์ที่แอดไซน์ช็อปมาเนียร์

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซ็ตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซ็ตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศในบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: Shopmania ค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
0: ับ
1: พี่ปิงนั่นเองสวัสดี
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับสวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
1: แล้วว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ชวนทุกคน
0: ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาออกกำลังกายการ เพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป็นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพาร า 100%
0: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
1: นี้อันนี้คือยืดอก
3: เพราะว่าเล่นยืดดีมา
0: ใช
3: ่แกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เล
0: ยยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
0: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
3: ่
0: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
0: ั
1: วนี้ช่วยได้
0: ผู้ใหญ่ดีมากเลยน
1: ะ
0: ฮะอาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ใช่
0: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะ
1: จริงเหรอ
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่วนเฉย
3: ๆครับพี่
0: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ย

0: ได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ยบีบเรามีบีบดีด้วยนะ
1: ครับผม
0: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราเน้นเรื่องความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วสำหรับคนในวัยนี
1: ้
0: สำคัญมากๆน้องๆหลายคนทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดมือที่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันถึงเป็นการนั่งเฉยๆใช
2: ้
0: ความคิดแล้วก็เพ่งอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
2: ใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์นี่แหละตัวดีเลย
1: นิ้วล็อก
2: ใช่ทั้งนิ้วทั้งมือแล้วก็ไหนจะเรื่องภาวะคอยืดด้วยคอยืดออกมาข้างหน้าอย่างเง
0: ี้
2: ยเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วย
0: หลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
2: ่
0: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
2: ะ
0: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะ
1: ครับผม
0: ก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าเหยียดนะฮะหรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
2: ซึ่งอันนี้แอมชอบมากกว่าพวกดัมเบลนะเพราะว่าอย่างดัมเบลอ่
0: ะ
2: คือแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองที่บ้านเนี่ยค่ะบางทีมันหนักหร
1: ือ
2: ว่าอยู่ๆเขาอาจจะอ่อนแรงขึ้นมาแล้วมันอาจจะพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่เส้นยางพารา
1: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
0: ่
1: วันนี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
0: เดินหน้าจะวิ่ง
1: เดินแล้วมันจะวิ่งพี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
0: ทุกวัน
1: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
0: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
1: ครับ
0: บีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมไม่นั่งดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดกดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
1: ครับ
0: นิ่งนะ
1: ตอนนี
0: ้กระดิกกระดิกที่อื่นกระดิกแทน
1: หูกระดิก
0: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
1: ครับแล้วตอนนี้แหละ
0: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได
2: ้
0: ทั้งการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่าง
1: ๆ
0: การยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
2: ใช่ซึ่งบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะ
1: ไม่ว่าจ
2: ะเป็นยางยืดเหยียดนะคะซึ่งยางนี้นะได้รับไปเลย1เส้นพร้อมกับมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นห่วงเปลี่ยนนะคะให้อีก1เซตเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนี่บีบดี
0: บีบดี
2: บีบดี
0: บีบดี
2: ใช่ตัวนี้ค่ะเป็นที่นวดยางพารานะคะแบบพกพาด้วย
1: รู
2: ้ว่าแม้แต่ตัวที่พื้นเลยค่ะ
0: เหยียบดี
2: เหยียบดีตัวนี้เป็นยางพารานะคะใช้ในการเหยียบนวดเท้านั่นเองนะ
1: มา
2: พร้อมกับหมอนหนุนด้วยนะคะในการที่จะช่วยเสริมความสูงนะเพื่อที่จะให้เท้าของเราอะเข้ากับอุ้งเท้าได้อย่างดี
0: อันนี้เสียหรือเปล่าฮะ
2: ขา
0: เสียไหมอันเนี้ย
2: ไม่เส
1: ีย
0: ทำไมผมเหยียบแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลย
1: พี่ใส่รองเท้าอยู
0: ่ใส่รองเท้าอยู่ขอโทษที
2: อะเซ็ตนี้คุณผู้ชมขาพกพาง่ายเก็บง่ายนะคะสะดวกออกกำลังกายเองได้ที่บ้าน

0: 0330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนี่ยนั่นเองค่ะ
1: มีคนสงสัยครับแล้ววิธีการเล่นพี่ปิงเขาเล่นท่าอะไรบ้าง
2: โอ้ผมเนี่ยเจ้าแห่งท่าเลย
0: ท่าเลย
2: ท่าเดียว
1: กำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
1: ทุกท่าม
2: ีหลายท่า
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ในแพ็กเกจของเรานะฮะคราวนี้เราจะมีท่าเบสิกเอาไว้ให้ออกกำลังกายอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดูท่าตามนั้นได
0: ้
2: หรือวันนี้เราจะให้น้องสุดหล่อของเราม
0: าพี่ทิว
1: เด
0: ี
1: ๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตดูจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเชื่อไหมว่านะครับยางหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับยางพารามันสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยคราวนี้เราจะออกกำลังกายเรื่องของหน้าอกนี่หน้าอกตรงนี้เราสามารถฉับนะครับตัวยางพาราแล้วยืดอย่างนี้ครับนี่ครับเบาๆเลยครับ
2: นุ่มมือไหม
1: นุ่มมือ
2: เห็นไหมไม่มีการป้องกันการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
1: คราวนี้หน้าอกเสร็จแล้วคราวนี้ด้านหลังบ้างดีกว่านะครับเราจะยืดนะครับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง
2: ด้านหลังสวยนะ
1: ยืดได้อย่างนี้ครับเราสามารถยืดได้อย่างนี้ได้เลยเราสามารถยืดอย่างนี้ได้เลย
2: แล้วทางแนวดิ่งได้ไหม
1: แนวดิ่งก็ได้ครับสุดไหล่ติดไหมฮะบางคนเป็นไหล่ติดครับออฟฟิศซินโดรมนี่ครับเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดนี้ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าวอร์มก่อนเล่นออกกำลังกายทุกท่าแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี
0: ้
1: มีในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนแบบนี้ครับเราสามารถทำได้ใช่ไหม
0: ทำยังไง
1: ครับเดี๋ยวทำให้ดูครับ
2: นี่ท่ายืนนะ
1: เราต้องเหยียบอย่างนี้นะฮะเหยียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถ
0: นี่
1: คร
0: ับ
1: ยกได้เลยอันนี้คือจะเป็นท่าหน้าแขนตัวนี้เป็นหน้าแขนนะโอ้นี่สบายมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันเป็นแรงจากตัวร่างกายของเรา
0: ใช่อย่างที่บอกไงไม่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงอันตรายกับตัวของดัมเบลหรือว่าลูกยกต่างๆที่มันแบบมันหนักมันอาจที่จะพลาดพลั้งตกลงมาใส่เท้าได้
1: ถูกต้องครับ
2: เห็นอย่างนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้องทิวใช่ไหม
1: ครับผม
2: น้องทิวเล่นท่า
1: เป็นเขาเรียกว่าไบเซ็ปเคิล
2: ครับผม
1: นี่
2: กล้ามเนื้อกระดิกเลยนะแสดงว่ามันมีผลจริงนะ
1: ถูกต้อง
2: ส่วนผมจะเล่นท่านี้ประจำ
1: เล่นท่าไหน
2: ปรึกษาคุณหมอกายภาพบำบัดที่บ้านก็บอกคุณปิงเล่นท่าหัวไหล่ดีกว่าเพราะว่าเอาแรงเรื่องหัวไหล่เราอาจจะใช้เมียที่บ้านสมมติเป็นเมียพี่นะ
1: คู่กันได้เลย
2: สวัสดีครับที่รัก
0: สมมติ
1: สมมติ
2: เขาจับที่เฉยงี้แล้วก็ดึงแล้วถ้าหากว่ามันนิ่มไปทำไงครับ
0: ทำยังไงคะ
2: นิ่มไปเนี่ยเรามีห่วงตรงกลางนี่เห็นไหมเราสามารถเอาออกได้นะ
0: ใช่
1: แล้วก็จอดออกได้
2: เอายางออกไปสักอันนึง
1: ใช่
2: สองอัน
1: เพิ่มความหนืดแรงต้าน
2: ถูกต้องมันก็จะเพิ่มแรงต้านที่มันทำให้แบบว่ายางเนี่ยแข็งขึ้น
1: ครับ
2: เพราะว่าห่วงมันน้อยลง
1: คือสมมติว่าอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้อาจจะหนักไปแต่พอเล่นทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันก็ต้องการความท้าทายของกล้ามเนื้อมาเพื่อให้มันแข็งแรงก็คือปรับความหนืดนี่เอง
2: ในแพ็กเกจเรามีแถมไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่
2: แถมนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อเราไว้เป่าหนังกระติกเล่น
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: เพื่อที่จะเอาไปเพิ่มความยา
2: วอันไหนมันดำอันไหนมันเสียไม่สวยแล้วถอดออกไปเอาอันนี้มาใส
1: ่
2: หรือว่าบางทีต้องการความยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะฝึกได้นะฮะโอ้ดีมากเลย
1: คร
2: ับ
1: ผมโ
2: หแล้วผมเห็นสาวออฟฟิศหลายคนนะ
0: ทำไมคะ
2: มีอุปกรณ์เนี่ยในกระเป๋
0: า
2: จะดีมากเลยครับเพราะอะไรไหมเวลาทานข้าวเสร็จกลางวันเสร็จขึ้นมาทำงานก็ยืดกันซะหน่อยหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าได้เลยกระเป๋าใบแพงๆของเราเนี่ย129บาทแล้ว
0: ใช่แต่ซึ่งต้องบอกนะทุกคนค่ะว่าทั้งเซตนี้นะจาก 2,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่าย
2: หรือเท่าไหร่ครับ
0: จ่ายเบาๆ990
2: บาท990บาท
0: ใช่
2: น่าเชื่อมันถูกอย่างนี้

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania
0: จริงๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยยังสามารถออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่แบบบางทีเนี่ยบางคนลูกๆกังวลเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่พอยามแก่เฒ่าเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไหมนะครับซื้อตัวนี้ครับไปให้พวกเขาได้ออกกำลังกายสามารถนั่งเล่นที่บ้านได้แบบสบายๆครับ
1: ถูกต้องเลย
2: ครับผมลองสังเกตอุปกรณ์วันที่เรานำมาเสนอนะฮะ990บาทของเราเนี่ยสามารถบริหารได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย
0: ถูกต้องครับ
2: ซื้อแพ็คเกจนี้ครบทุกอย่างนะฮะ
1: แล้วซื้อจ่ายเบามากนะ990บาทรับประกัน2ปี
2: เอาตั้งแต่หัวก่อนเลยจะเห็นนี่นะฮะ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: คล้ายๆโดนัทนะฮะ
1: ไม่ใช่
2: รับประทานบ่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยกด
1: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
2: กดเวลาเราปวดหัวหรือว่าทำงานเครียดๆมา

0: าตึงไหลคอบ่าไหล
1: ตรงช่วงตรงหัวตรงหูตรงนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเรือ ป
2: ่
1: ะ
0: ครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะผมกูที่ไหนผมหลับตลอดแล้วมันเพลิน
1: มันสบาย
2: บางคนก็ขมับได้หรือว่าบางทีนอนหรือว่าแบบตื่นมาอาจจะรู้สึกอาการแบบว่าตกหมอนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะนวดบริเวณท้ายทอยได
1: ้
2: เพราะว่าเขามีปุ่มค่ะในการช่วยกดตามจุดต่างๆซึ่งมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้แบบเป็นปุ่มไม
1: ้นิ้วก็เจ็บนะแต่อันนี้มันเป็นแบบ
2: อันนี้เป็นแบบซิลิโคนยางพาราแบบนี้
0: เราทำมาห่วงคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะคิดดูนะทำเล็บทีนึงกี่ตังค
2: ์
0: ถ้าเอานิ้วกันมันจะไม่หายปุ่มมันจะเป็นแผล
2: เ
0: ล็บมากเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: บอกให้ว่าอันเนี้ยถ้าหากว่าเราปวดสะบักนะเราสามารถที่จะให้คนที่บ้านมาช่วยสะบักได
0: ้ให้สามี
2: ใช่ค่ะ
0: ไหนลองดู
1: สามี
2: เราไม่สามีดูละค่ะ
1: เป็นไงแอมสบายไหม
2: สบาย
1: สบายสบาย
0: สังเกตดูนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราบีบดีเนี่ยจะมีปุ่มคล้ายๆนิ้วคอยทำงานทดแทนนิ้วและอย่างนิ้วไม่เมื่อยด้วย
2: ใช่แต่ว่าที่พี่ปิงชอบก็คือสามารถที่จะบีบได
0: ้มันบีบบริหารมือได้
2: ลงนิ้วมือเลยนะสำหรับแบบว่าแม้แต่พวกเราเองวัยทำงานที่ใช้มือกดคีย์บอร์ด
1: เล่นโทรศัพท์เยอะ
2: เล่นโทรศัพท์จับเมาส์อย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะเนี่ยเราก็สามารถจะบริหารมือนวดมือได้อ
1: ันนี้ดีนะเวลาขับรถไปรถติดก็สามารถบีบนวดได้ใช่ไหม
2: ใช่แล้วสบายมากนะแล้วแบบพอเนี่ยเข้าตรงแบบว่าร่องกล้ามเนื้อโอ้โหโดนมาก
0: มันมีเส้นประสาทใหญ
1: ่ครับผม
0: ชื่นชอบแล้วยกย่องคนออกแบบมากน
2: ะ
0: ดีมากเลยทีเดียว
1: นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีดีแค่นี้นะในเซตนี้เน
0: ี่
1: ย
0: ลงมาน
1: ี่เลยครับ
0: ลงมาที่
1: เท
0: ้
1: าเลยครับ
0: จากหัวลงมาที่เท้าเลย
2: จะบอกว่าอันเนี้ยแอมชอบมาก
1: เพราะว่า
2: ใส่ส้นสูงทุกวันถ้าหากว่าเรามีที่นวดเท้าดีๆแบบไม่ต้องเจ็บเหมือนพวกไม้อ่ะเคยเห็นไหมคะไม้ที่เป็นหมอนเอาไว้นวดเท้าเจ็บมากไม่ไหว
1: นะครับแต่
0: บางคนไม่ไหวไง
1: ด้วยตัวเนื้อเป็นยางพาราแท้นะครับที่บอกไปว่าถ้าเราวางไว้เนี่ยที่พื้นปกติก็จะได้อีกฟิลนึงแต่เขามีหมอนรองมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเคิร์ฟในเรื่องของบางทีเท้าเราจะมีอุ้งเท้าจะม
2: ี
1: อ
2: ุ้
1: งเท้าคนเท้าแบนบางคนมีเท้าที่เป็นอุ้งเท้าสูงหน่อยอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบหนึ่งทีครับนี่ครับทำให้ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของเราในร่างกายเนี่ยโฟลว์ขึ้นมาทันทีเลย
0: เราอย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะหัวใจตับเติบไส้อุ้งไตสารพัด
1: อยู่จุดตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
0: ปลายเท้าเราเนี่ยมันเป็นจุดประสาทสำหรับสัมผัสได
2: ้
0: ทำให้มันเหมือนนวดทุกจุดเลยทำให้เลือดไหลเวียนดี
2: ครับ
0: นะฮะแล้วยิ่งมีหมอนเนี่ยนะบางคนเอาไปนอน
2: อ
0: ย่าไปนอนเขาให้นอนแล้วเหยียบนะฮะเราก็สามารถเหยียบให้เพราะเรามีอุ้งเท้าไงมนุษย์ตีนแบนเนี่ยจะน้
2: อ
0: ย
2: เป็นอุ้งเท้า
0: ก็สามารถเดินสบาย
2: ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ออกกำลังกายมาหรือว่านั่งขับรถนานๆอ่ะจริงๆนวดตัวสลักเพชรได้นะ
1: จม
2: ใช่ได
1: ้
2: แต
1: ่
2: ท่ายืนอ่ะให้ลงมาเป็นท่านั่ง
1: ผมลองนั่งนะผมลองนั่งดูสมมติผมนั่ง
2: นี่เห็นไหมดูมันมาก
0: แล้วให้ภรรยาที่บ้านนวดให้
1: ครับผมต้องให้ภรรยาที่บ้านนวดอย่างเดียวแต
2: ่
0: สมมติเชิญพยาบาล
2: สามารถ
1: ภรรยา
2: เป็นท่านั่งแบบนี
1: ้
2: แล้วเราใช้ตัวบีบดีอ
1: ่
2: ะในการนวดสะบักนวดคอมาอะไรไปด้วยก็ได
1: ้
0: ประโยชน์เยอะมาก
2: นี่คือครบมากเลยนะ
0: เส้นนี้ครบมาก
2: นอกเหนือจากตัวของยางพาราเหยียบนวดเท้าอ
1: ี
2: กหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่มือพี่ทิวเลย
1: โอ้นี่เลยนะครับ
0: ยืดดี
1: นี่ยิ่งยืดยิ่งสุขภาพดี
0: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
1: ครับผม
0: ไม่มีแรงกระแทกใช้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
1: ถูกต้อง
0: วัยรุ่นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วสามารถพกพาได้เก็บไปได้สะดวก
2: ค
1: ือ
2: ไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายเพราะบางทีอ่ะเราซื้อแบบว่าเครื่องออกกำลังกายเครื่องใหญ่หรือว่าเป็นเวทเป็นดัมเบลอย่างเง
1: ี้
2: ยอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได
1: ้ถูกต้องแต่เนี้ยสมมติถ้าเราดึงแล้วรู้สึกไม่ไหวถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านดีดกับกระแทกเราอันเนี้ยค่อนข้างเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้หลากหลายจริงๆครับ
2: มี
1: หลาย
2: ท่
1: าเมื่อกี้นี้นะฮะหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเส้นยางแบบนี้มันจะออกกำลังกายยังไงสมมติเอาง่ายๆเลยครับนะครับผู้สูงอายุหลายๆคนไหลติดครับนี่ครับคุณสามารถที่จะนี่ครับจับเขาคอร์สไปที่บนหัวของคุณอย่างเงี้ยไหลของเราก็จะไม่ติดนะดูจากด้านข้างนะ
2: คือจากที่ปกติอ่ะเรามักจะได้ยินว่าทำง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูแต่ผ้าขนหนูมันไม่ค่อยยืด
1: มันไม่ยืดหยุ่น
2: ใช
1: ่
0: ใช่ใช่กันอีกแล้ว
2: ตอนนี้แบบเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านใช้
1: ครับแล้วคนนี้มาออกกำลังกายหน้าแขนอีกทีนึงให้ดูนะ
0: อุ้ยสั่นสั่นสั่นเลยสั่น
1: นี่นะ
0: นี่สองนี่ดูนะ
1: นี่นะนี่นะแต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะในตัวของ
0: เพิ่มความตึง
1: ตึงความหนืดได้อันนี้หน้าแขนมีหลังแขนนี่ถ้าหลังแขนเราต้องก้มไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแบบนี้
0: ท่านี้ก็ดีนะฮะ
1: หลังแขนวิ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ย

0: ออกกำลังกายแบบเนี้ย
1: แต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่ามันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูหนักหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่านั่งเก้าอี
2: ้
1: สำหรับผู้สูงอายุหร
0: ือ
1: ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านที่อยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาน
0: ั่
1: งเก้าอี้เล่นได้
2: ผมรับประกันเลยว่าเล่นได้สบายสำหรับคนสูงอายุน
1: ะ
2: อย่างผมเนี่ยปีนี้อายุ65แล้ว
0: ไม่ถึงนะ
2: ปีแล้วเนี่ย
0: ผมก็บอกไม่ถึงแน่ๆ
2: จริงๆนะ65จริงๆผมยังเล่นได้สบายเลยแล
0: ้
2: วคุณแม่ผมนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่ผม92
1: ค่ะ
0: คุณแม่ก็เล่นใช่ไหม
2: ให้มาม่าเนี่ยให้ลองเป็นแม่ซิเป็นแม
0: ่มาม่ามาม่า
1: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลยเหรอคะ
2: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลย
1: ค่ะ
0: ให้คู่กัน
2: ให้มาม่าถืออย่างเงี้ยเราก็ดึงแล้วผมเราก็ถือบ้างให้แม่ดึงซิเออแม่เก่งจังเลย
1: ใช่
2: ไหม
1: ก็จะสนุกนะ
2: กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกิจกรรมประจำบ้าน
1: นี่ไง
2: สร้างความสุขให้กับในบ้าน
0: ดี
2: แม่ก็อายุยืน
1: ถู
2: ก
1: ต้
0: องนะครับจริงแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสุขภาพดีทั้งคนในครอบครัวเลยนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้คุ้มจริงๆไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับในเซตนี้กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดนะครับตัวนี้ที่ได้ให้มาเนี่ยเป็นยางพารายืดเหยียดนะหนึ่งเส้นนะพร้อมห่วงเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังมียางพาราที่เหยียบนวดนะครับเพื่อสุขภาพด้วยรวมไปถึงนะครับยังมีที่ว่าเป็นนวดยางพาราแบบพกพานะครับวันนี้ทั้งเซตนี้ฮะจากราคาปกตินะครับ 2,248 บาทวันนี้จ่ายราคาเบาๆ990บาทรับประกันนะฮะ2ปีเต็มรีบโทรด่วนฮะ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเดียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
2: จบ
1: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้นะคะเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา
0: ถูกต้องคร
1: ับ หลายๆคนมักจะมีคำว่าไม่ว่างไม่ได้วันนี้ขับรถออกไปไม่ไหวขี้เกียจเหนื่อยแต่ถ้ามีเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื
0: ้อ
1: แล้วก็ยืดเหยียดเส้นต่างๆในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีเมื่อไหร่ที่เรามีความยืดหยุ่นดีอาการปวดเมื่อยต่างๆก็จะลดน้อยลง
0: ขนาดพี่ปิงเห็นไหมถ้าพูดตรงๆว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอพี่ปิงเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับคนละแบบเลยวันนี้มาแบบโอ้ลูกที่ดูแข็งแรงดูสดชื่นดูสดใสเพราะว่าเล่นในทุกๆวันแล้วเล่นแบบประจำวันอะเล่นเบาๆเล่นไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
1: เราไม่ได้จำเป็นจะต้องหักโหมหรือว่าเล่นหนักๆเยอะๆนะเอาเพียงแค่แบบไปยืดวันละนิดวันละหน่อยทำทุกๆวันเป็นประจำ
0: ครับผม
2: จุดเด่นของเขามากๆที่พี่ปิงชอบมากๆนะ
0: คือ
2: มันพกพาสะดวก
1: ใช่ไหมคะ
2: ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือใส่นี่ใส่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ได้ยืดดีก็ได้หรือว่าเหยียบดีก็ได้แต่ผมแนะนำหนึ่งการเหยียบดีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งเหยียบด้วยเท้าเปล่
1: า
2: ให้ใส่ถุงเท้าเหยียบก่อนเพราะมันอาจจะมีอาการเจ็บเดี๋ยวก็ตุ้งจิ๊ดๆๆๆมากแต่ถ้าเกิดว่าพอเหยียบไปสัก 3-4 วัน
0: ครับ
2: ลองถอดถุงเท้าแล้วเหยียบใหม่รับรองที่นี่ชินเลย
1: เพ
2: ลินเลยฮะสบายเหยียบไปสัก100ครั้ง
0: ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนั่งดูทีวีดูข่าวไปเหยียบไปเพลินๆแบบนี้เลย
2: อันนี้เสียป่ะเนี่ย
1: ไม่เสีย
0: พี่ใส่รองเท้า
2: เล่นไป3ครั้งแล้ว
1: พี่ปิงค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ปิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะ
2: ได้ฮะคืออายุกับร่างกายเนี่ยบางทีเนี่ยมันเค้าเรียกว่าอะไรล่ะมันสวนทางกันนะ
0: ครับ
2: อายุเยอะไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ้นมันกลับอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะฮะยิ่งผมผ่านประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงมากในชีวิตมาแล้วเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเห็นความสำคัญของร่างกายมากมากเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่ผมไม่สบายผมมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอุ้ยทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามาก
0: ครับ
2: เราอยากผมอยากจะให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายนะฮะว่าอยู่ตรงที่ไหนของชีวิตเราที่ทำงานที่บ้านหรือในรถหรือใดๆก็ตามเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ย
0: ครับ
2: โอ้โห
1: ตลอดเวลา
2: ต้องทำงานหาเงินต้องแบบว่าบีซี่มากเวลาจะไปฟิตเนสอะไรบางทีก็
1: เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาด้วย
2: เพราะฉะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ยืดดีอย
0: ู
2: ่ในตัวคุณใกล้ๆตัวคุณนะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากฝากไว
1: ้
2: ด้วยครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้ว
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นรีบๆไขว่คว้าหากันมา
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
0: รีบโทรด่วนเลยนะฮะในราคาพิเศษนะ990บาทเท่านั้นครับ02-114-3330นะฮะแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ
1: จะ
0: ม
1: ีทั่วประเทศด้วยคุณผู้ชมค่ะเป็นบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพร้อมกับการรับประกันถึง2ปีเต็มนะแต
0: ่
1: ว่าวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับคือหอมจังเลยอ่ะหอมหอมมาก
1: ใช่ยางพาราเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามานะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับสัญญาเนี่ยนะคะเรา

0: คลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: แถม1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @ @sideshopmania

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปมันต้องมีการติดขัดกันนิดนึงนะฮะแต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลมันจะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๋วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องจอ
2: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดไหมฮะ
3: ไม่มีผิดเลย
2: ไม่มีเลยนะ
3: มีอยู่อย่างเดียว
2: อาจารย์จ๋า
3: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
2: ์
3: มีรับรองด้วยมีอย.นะคะการันตีได้ของแท้แน่นอน
2: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยออลเวลรู้จักดีเคยได้ยินชื่อมาเครื่องวัดความดันก็ดีแต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
3: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วเครื่องสามารถบอกเราได
2: ้คุณผู้ชมแค่เปิดเครื่องเขาก็คุยกับเราได้เลยเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเป็นเครื่องแบบนี้อย่างถ้ายายจ๊อบอยู่บ้านเนี่ยมันใช้งานเองไม่เป็นจริงนะยายก็ไม่รู้จะใช้ยังไงนะตัวนี้พอเปิดเครื่องปุ๊บคุยโต้ตอบ
3: พูดให้
2: ใช่ไหม
3: บอกวิธีการวัด
2: เราจะทำอะไรยังไงบ้าง
3: ใช่ไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
2: ฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะตัวนี้เอาไปใช้ที่บ้านได้เพราะว่าราคาพิเศษมากตัวเนี้ยพี่กิ๋วบอกว่าเรามีเคยขายมาก่อน
3: ใช่
2: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแหละมีของแถมกัน 1,199 บาท
3: ใช่
2: วันนี้ราคาเก่าพิเศษนะ
3: ได้เลย
2: ทุบให้จ๊อบหน่อย
3: ทุบเลย
2: วันนี้ราคา
3: พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
2: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ดูอยู่นะฮะเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวออกมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
3: ใช่
2: 999
3: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
2: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
4: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
2: ฉะนั้นย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทฉะนั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือไอ้ตัวเนี้ยจ๊อบอยากจะเปลี่ยนให้ยายเหมือนกันนะ
3: ค่ะ
2: เพราะว่าไอ้อันรุ่นเก่านะ
3: มันพูดไม่ได้
2: มันพูดไม่ได้
3: หน้าจอก็เล็กกว่านี้
2: ใช่ฮะแล้วไอ้ที่สำคัญคือไอ้ตัวสายเนี่ยฮะ
3: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
2: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม
3: ่มี
2: เนื้อห้อยนะตัวนี้กว้าง
3: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
2: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยคุณผู้ชมมันมีปุ่มข้างล่างที่เขียนกับว่า start กดครั้งเดียวกดปุ๊บพอไฟติดปุ๊บเนี่ยก็คือใช้งานได้เลยขออีกทีนะโอเคนะฮะ
3: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
2: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะพูดคือตอนนี้จ๊อบตื่นเต้นอยู่นะเอาจริงหลายคนบอกว่าเวลาวัดความดันเนี่ยบางคนห่วงมากเขาเรียกไงซีเรียสมากแต่คุณผู้ชมเราเอาไว้ที่บ้านเนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะอย่างยายจ๊อบอ่ะเช้ามาวัดหนึ่งรอบกลางวันกินของมันๆวัดอีกหนึ่งรอบตกบ่ายหลานซื้อชานมไข่มุกมาให้กินวัดอีกหนึ่งรอบ
3: ซึ่งอันนี้ถูกต้อง
2: ควรใช่ไหม
3: เราจะได้มอนิเตอร์ในตัวของค่าความดันของเราตลอดเลยแล้วตัวเนี้ยวัดความดันได้และยังแจ้งเตือนถ้ามีเรื่องของหัวใจเต้นผิดปกตินะคะเช่นเราเกิดอาการหน้ามืดเวียนหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยหัวใจเราเ ไม่เป็นจังหวะตัวเครื่องนี้ถ้าดีเทคได้เขาแจ้งมาให้เราสามารถที่จะรู้ก่อนแล้วก็ไปโรงพยาบาลได้นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
2: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
3: คุณจ๊อบ
2: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สละสายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
3: คุณจ๊อบคุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
2: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
3: ใช่
2: อ
3: ัน
2: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
3: รับประกันจากศูนย์เลย
2: นะฮะแล้วก็มีที่ตัดยาให้คุณพ่อคุณแม่ชอบแน่นอนขอแค่โทรให้ทันเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
3: โ
2: อ้ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
3: ค่ะ
2: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
3: จำเป็น
2: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: คือไอ้ตรงนี้มันไม่มีใครบอกได้จริงๆนะ
3: ไม่มีค่ะนอกจากเราวัดความดันเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งอันนั้นน่ากลัวกว่า
2: แต่มันมีปัญหาคืออย่างนี้ฮะคือว่าหลายๆคนอ่ะพอวัดปุ๊บอะเครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
3: มันเมมโมรี่ข้อมูลได
2: ้เมมได้แล้วมันเมมเป็นแบบเป็นเบอร์1เบอร์2
3: ใช่ถ้าบ้านเรานะคะ
2: GPS อย่างงี้นะ
3: มีคุณพ่อคุณแม่
2: พ่อเบอร์1คุณแม่เบอร์2เง
3: ี้ยนะเราแยกความดันกัน
2: เป็น GPS นะ
3: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็น GPS
2: โอเค
3: ก็จะไม่ปะปนกันด้วย
2: ฉะนั้นเนี่ยเวลา1คนที่วัดมาปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะมีค่าต่างๆที่เราวัดได้พี่เก็บได้เท่าไหร่นะครับ
3: 199ค่า
2: 1ขั้นวัดได้แล้วก็เก็บได้199ค่านะครับคุณผู้ชม
3: พกไปให้คุณหมอดูที่โรงพยาบาลได้เลยไม่ต้องจดแล้วค่ะ
2: เนี่ยที่ยายผมชอบก็เพราะอย่างนี้แหละจองไว้ก่อนโดยที่ยังไม่ต้องเค้าเรียกไงยังไม่ต้องจ่ายตังค์นะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มันเป็นภัยเงียบจริงๆเอางี้ดีกว่านอกจากจ๊อบกับพี่กิ๋วน
3: ะ
2: ยังมีแขกท่านนึง
3: อ้อมสวัสดีค่ะ
2: อยากให้ลองนิดนึงบางคนบอกว่าเนี่ยเนี่ยเห็นสดใสแบบเนี้ยมีปัญหาไหม
3: ใช่
2: พี่กิ๋วครับรบกวนนิดนึงนะฮะอาจจะต้องช่วยดูแลพี่อ้อมทำได้ไหมครับโอเคนะย้ำนะคุณผู้ชมเครื่องเนี้ยยายจ๊อบ80กว่ายังทำได้ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถวัดเองได
3: ้ง่ายง่าย
2: ง่าย
3: วัดอยู่กับบ้านอย่างเงี้ย
2: เพราะเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบสมัยก่อนมันเป็นแบบบีบๆป่ะ
3: ใช่อันนั้นยาก
2: อันนั้นเก่า
3: ต้องมานั่งฟังด้วย
2: ฮะตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมครับย้ำนะมันเป็นเหมือนดิจิตอลแล้วอะใส่ฐานแล้วก็กดปุ่ม1ครั้งนะครับผมที่สำคัญก็คือเขาอัปเกรดแล้วพูดภาษาไทยได้แล้วก็ตัวสายไอ้ตัวที่ล็อตแขนนะครับมันกว้างขึ้นมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถึง10เซนนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะครับตัวนี้1เครื่องรับประกัน1ปีเต็มจากออลเวลจากศูนย์เลยมีที่ตัดยาให้ไปอีก1ชิ้นทั้งหมดไม่ต้องจ่ายพันกว่าบาทครับวันนี้พี่กิ๋วบอกว่าทางออลเวลลดให้เลย200
3: ค่ะ999ไม่ถึงพัน
2: ผมบอกว่า1เครื่องมันใช้ได้ยาวๆอ่ะแล้วบ้านผมมาซื้อเครื่องเดียวแล้วก็ใช้ได้ทั้ง
3: บ้านเลย
2: ครอบครัวและที่สำคัญคือเครื่องเนี้ยมันใส่ฐานอยู่ข้างหลัง
3: ใช่
2: เป็นฐานที่แบบคุณเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะฮะกดแค่ปุ่มเดียวใช้งาน